รมใน3กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเราจะเลือกเล่นตามมุมต่างๆนะคะตามความสนใจนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูเปิดกี่มุมคะ4มุมนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานแล้วเด็กๆก็เข้าเล่นตามมุมที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆจะต้องเก็บของเล่นนะคะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมเด็กๆค่ะพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วก็ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะก็แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วกลุ่มแรกทำกิจกรรมอะไรคะปั้นดินน้ำมันเชิญไปหยิบอุปกรณ์ค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรลูก
1: ปั้นด้วยสีเทียน
0: เชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยและกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
1: พ
0: ับสีปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะเข้าแถวให้เรียบร้อยนะคะ

0: เที่ยวที่ทะเล
1: น้องมายืนทางนี้จะได้เห็นคุณครูเขียนเวลาคุณครูบีเขียนคุณแม่พากระต่ายไปเที่ยวที่ทะเลใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: น้องเลี้ยงกระต่ายแล้วลูก
0: ใช่
1: มีกี่ตัวคะมีกี่ตัวดิ
0: ตัว
1: หรอชื่ออะไรบ้างอ่ะ
0: ชื่อโมจิแล้วก็ชื่อคุณเคสแล้วก็ชื่อมะพร้าว
1: ชื่อสุนัขของคุณครูบีก็ชื่อโมจิเหมือนกันเลย

0: อันนี้ปกด้านในนะพอเปิดมาเขาบอกว่าอะไรนะขอโทษอย่าโกรธนะขอโทษนะจ๊ะอย่าโกรธนะคนดีฉันผิดฉันรู้ตัวดีด้วยเหตุชะนี้ฉันจึงขอโทษเธอถ้าเด็กๆรู้ตัวว่าผิดเด็กๆต้องพูดอะไรคะ
1: ขอโทษ
0: ขอโทษใคร
1: ขอโทษเพ
0: ื่อนใช่ไหมถ้าเราทำผิดเราก็ต้องขอโทษใช่ไหมอ่ะ

escape.

0: นกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเป็นอย่างไรบ้างคะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามไหมคะหลายคนนะคะก็บอกว่าภูมิใจนะคะในผลงานของตนเองมากๆเลยค่ะวันนี้ที่ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะขอเชิญน้องเชอร์แตมและน้องสกายค่ะเชอร์แตมถือผลงานของตัวเองไว้ค่ะแล้วก็น้องสกายวันนี้น้องสกายสร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไรคะกิจกรรมอะไรนะลูก
1: พับสี
0: พับสีวันนี้น้องสกายจินตนาการว่าภาพที่น้องสกายสร้างสรรค์เป็นภาพอะไรคะ
1: หน
0: อ
1: น
0: หนอนมีหนอนกี่ตัวลูก
1: สองตัว
0: สองตัวแล้วน้องสกายได้สังเกตไหมคะว่ามีสีใหม่เกิดขึ้นเห็นไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: มีสีอะไรผสมกันแล้วเกิดสีใหม่ขึ้นมาคะ
1: สีเหลืองกับสีแดงผสมกันเป็นสีส้ม
0: สีเหลืองผสมกับสีแดงน้องเห็นว่าเป็นสีส้มใช่ไหมคะแล้วมีสีอะไรอีกที่น้องสังเกตเห็นบ้าง
1: สีน้ำเงินผสมกับสีแดงเป็นสีม่วง
0: สีน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินผสมกับสีแดงจะเห็นเป็นสีม่วงแล้วสีเขียวล่ะเกิดจากสีอะไรผสมกัน
1: สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินเป็นสีเขียวครับ
0: ปรบมือให้กับน้องสกายหน่อยค่ะขอบคุณค่ะน้องเชอร์แตมล่ะคะวันนี้เชอร์แตมวาดภาพสีเทียนวาดเป็นใครคะ
1: แม่
0: คุณแม่คุณแม่ทำอะไรคะ
1: คุณแม่กำลังไปเที่ยวทะเล
0: คุณแม่ไปเที่ยวทะเลคุณแม่ใส่เสื้อสีอะไรวันนี้
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองโอ้โหเก่งมากเลยแล้วน้องเชอร์แตมมีวิธีการวาดคะต้องวาดแบบไหนก่อน
1: วาดหัวก่อน
0: อ๋อวาดศีรษะกลมๆก่อนใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อลูก
1: แล้วก็วาดตัวว
0: าดตัว
1: แล้วก็วาดขา
0: วาดขา
1: แล้วก็วาดแขน
0: แขน
1: แล้วก็วาดแขน
0: แขนสองข้างใช่ไหมคะ
1: แล้วก็วาดผม
0: แล้วก็วาดผมให้คุณแม่ด้วยวันนี้คุณแม่ทาปากสีอะไรในภาพ
1: สีแดง
0: สีแดงเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องเชอร์แตมหน่อยค่ะผลงานของเพื่อนๆสวยไหมคะเด็กๆนะคะสามารถควบคุมนิ้วมือนะคะทิศทางในการวาดภาพได้ดีขึ้นค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะและวันนี้เด็กๆได้ไปเล่นตามมุมต่างๆมาแล้วเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยไหมคะเก่งมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ทำกิจกรรมหลากหลายแล้วค่ะสนุกไหมคะ
2: ส
0: นุกแต่ว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปทำอะไรคะไปล้างมือและดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในการเล่นเกมการศึกษามากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษาเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะกำมือค่ะหมุนมือค่ะหมุนให้เร็วขึ้นค่ะเร็วอีกค่ะช้าค่ะช้าช้าช้าปรบมือ5ครั้งปรบตัก5ครั้ง
1: 1 2 3 4
0: 5ยักไหล5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5
0: หัวเราะ5ครั้ง
1: 5
0: 5 5เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลข1ถึง6ค่ะเด็กๆคะคุณครูจะให้เด็กๆได้สังเกตภาพก่อนวันนี้ภาพของเราเป็นภาพอะไรคะเด็กๆรู้จักดอกไม้ชนิดนี้ไหมคะดอกอะไรอ่ะดูที่ภาพก่อนดอกอะไรคะ
2: ดอก
0: สีขาวๆแบบนี้ดอกอะไรลูก
2: ดอก
0: อะไรนะดอกมะลินั่นเองดอกมะลิมีสีอะไรคะสีขาวเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูบีนับว่าภาพของเราในแต่ละภาพมีดอกมะลิทั้งหมดกี่ดอกอันนี้ดอกมะลิกี่ดอกคะ
2: 1
0: ดอกอันนี้เลขอะไรลูกเลข1อ่ะต่อมาค่ะ1 2เลข2 1 2 3เลข3 1 2 3 4เลข4 1 2 3 4 5เลข5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขหกตอนนี้เด็กๆรู้จำนวนของดอกมะลิในแต่ละภาพแล้วก็ได้สังเกตสัญลักษณ์ของเรานั่นก็คือสัญลักษณ์ตัวเลขหนึ่งจนถึงเลขอะไรคะหกแล้วใช่ไหมคะเราจะนำภาพและสัญลักษณ์ตัวเลข

0: าจัดหมวดหมู่กันเช่นดอกมะลิ1ดอกและเลข1คุณครูก็ต้องมาดูสัญลักษณ์ตัวเลขด้านล่างนี้ต้องเอาเลขอะไรไปจัดหมวดหมู่กันคะเลข1คุณครูบีก็ต้องมาหาว่าเลข1อยู่ตรงไหนบ้างมีเด็กๆคนที่ยกมือแล้วบอกว่าหนูทำได้ค่ะอยากจะออกมาเล่นให้เพื่อนๆดูใช่ไหมคะขอเชิญน้องมารีหน่อยค่ะมารีมาลูกน้องมารีเล่นได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนสัญลักษณ์ตัวเลขที่เป็นเลขหนึ่งนำไปจัดหมวดหมู่กันให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะวางถึงไหมลูกเก่งมากเลยหมดยังเลขหนึ่งหมดยังคะน้องลองมองดูสิอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปจัดหมวดหมู่วางต่อกันเอาไว้แบบนี้ถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้น้องมารีหน่อยค่ะเด็กๆเข้าใจวิธีการเล่นหรือยังคะเข้าใจแล้วเพราะว่าเด็กๆ เคยเล่นเกมแบบนี้มาแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนเราจะต้องมีข้อตกลงอะไรนะเราจะเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแบ่งปันกันเล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วเราจะนำเกมใส่ถุงแล้วก็นำไปหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มถัดไปและเมื่อได้ยินคุณครูบีร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วเอาไปไว้ที่ไหนคะที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้ากลุ่มทำกิจกรรมเกมการศึกษาเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ทางนี้ลูกกลุ่มที่3กับล้างหันค่ะ

0: เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษามาแล้ววันนี้สนุกไหมคะเกมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพสัญลักษณ์ตัวเลข1ถึงอะไรคะลูก1ถึงอะไรนะ1ถึง6นั่นเองวันนี้ภาพของเราเป็นภาพอะไรคะเป็นดอกไม้ชื่อว่าดอกอะไรนะ
1: ดอกมะล
0: ิเด็กๆสามารถนับจำนวนของดอกมะลิได้ถูกต้องไหมคะแล้วนำตัวเลขไปจัดหมวดหมู่กันได้ถูกต้องหรือเปล่าโอ้โหเก่งมากเลยค่ะคุณครูบีนะคะก็ได้สังเกตเด็กๆนะคะว่าตั้งใจเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ช่วยกันเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้ามาเด็กๆทำกิจกรรมหลายอย่างเลยกิจกรรมแรกของเรานั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์เด็กๆนะคะได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆได้รับฟังนะคะสามารถพูดเป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องราวที่สร้างสรรค์น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้ดีเลยค่ะและกิจกรรมที่2คือกิจกรรมอะไรนะเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆตั้งใจฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดและเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์วันนี้อุปกรณ์ของเราคืออะไรคะบัตรภาพรูปอะไรคะหัวใจเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์บัตรภาพรูปหัวใจสังเกตสีของภาพหัวใจใช่ไหมแล้วก็ยังได้จับกลุ่มจับคู่แล้วก็นับจำนวนอะไรคะนับจำนวนหัวใจเด็กๆสามารถนับจำนวนแล้วก็บอกได้ว่าคู่ของเราใครที่มีจำนวนหัวใจเยอะกว่านะเด็กๆก็รู้ค่าแล้วก็รู้จำนวนค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะวันอะไรนะคะ
1: วันแม่
0: วันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะเด็กๆได้รู้ถึงความสำคัญของวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ
1: 12
0: เดือนอะไรลูกเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นเองค่ะเด็กๆยังได้ชมนะคะฟังเพลงแล้วก็ชมคลิปวิดีโอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยพระองค์ท่านทำอะไรบ้างนะไปที่ไหนพระองค์ท่านไปที่ไหนไปเยี่ยมชมใคร
1: ไป
0: เยี่ยมราษฎรที่อยู่ในที่กันดารใช่ไหมคะไปช่วยเหลือนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่4

0: คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจ2กิจกรรมใน3กิจกรรมและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรคะพับอะไรนะพับสีนั่นเองเด็กๆได้สังเกตสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ที่เมื่อเด็กๆพับแล้วเกิดภาพตามจินตนาการแต่มีอะไรเปลี่ยนไปคะ
1: ส
0: ีมีสีที่เปลี่ยนไปถ้าหากสีมาผสมกันก็จะทำให้เกิดสีใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆนับจำนวนภาพดอกมะลิแล้วก็สามารถนำสัญลักษณ์ตัวเลขไปจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเลยเก่งกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราลงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงบอกลากันเลยค่ะวัน

ำด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
2: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการถ่ายผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่1คือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่2คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมี

นิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ําแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสําเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ําอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อ้าวฟาฟาอยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื่อดีมากจ๊ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: อ้าว
0: นั่นมันแคทโต้นี่นา
1: แคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
0: ้โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าเอาไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่เนี่ย

0: ทางแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: แรปโบ
2: ้
1: เย้
0: ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะปาปาเจอแรปปี้อีกคนแล้วเอ๊ะเล่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรปปี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรปปี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรปปี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรปปี
2: ้เย้ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไหม
1: ฮะครับ
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ยฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าเอ๊ะนี่ฟ้าฟ้าเขาวางแผนจะทำอะไรกันแน่นะเนี่ยอ๋อที่แท้ฟ้าฟ้าก็เอาของเล่นของทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวสนุกมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
1: ครับผม
0: แค่เรารู้จักแบ่งปันของของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบายจ้า
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ย มโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
7: แครอทครับ
0: รับบี้ล่ะกินอะไร
8: แครอทค่ะ
0: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมจ๊ะว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไร

0: ในแครอทมีวิตามินเอวิตามินเอจ้า
1: ฮะวิตามินเอ
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามินเอแล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
1: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
1: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
1: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางเลยจ้าร
0: ถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: ฮ่ากิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิอืม
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอแล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อไปเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้น
2: ฮ่าปุ้นปุ้น
3: ฮ่าปุ้นปุ้น
2: ฮ่าปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะคุ้นคุ้น

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: Wow.

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่กลัวจะเล่นเกมใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

สงสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รส.112แน่เลย

0: ณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมใช่แล้วค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคลุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ต่างๆกันค่ะวันนี้เราเจอกันเราจะต้องทำยังไงนะใช่แล้วค่ะเราจะต้องทักทายสวัสดีกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

กันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

0: สุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทิสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณ
0: เก่งมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็สวัสดีทักทายคุณครูแล้วนะแต่ตอนเช้าวันนี้มีเด็กๆคนไหนตื่นตั้งแต่เช้าบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะก็ตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะเตรียมตัวมาที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆตื่นในตอนเช้าเด็กๆทำอะไรบ้างคะ
2: กินอ
0: าบน้ำทำอะไรนะลูกแปรงฟันอาบน้ำแปรงฟันถูสบู่ใช่ไหมคะ
2: แต
0: ่
2: งต
0: ั
2: ว
0: รับประทานอาหารเช้าน้องกิมบอกว่ารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็สะพายกระเป๋าแล้วทำยังไงต่อคะเดินทางมาที่โรงเรียนนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถบอกได้นะคะว่ากิจวัตรประจำวันในตอนเช้าของเด็กๆทำอะไรกันบ้างค่ะแล้ววันนี้มีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะอยากจะออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังบ้างคะโอ้หลายคนยกมือเลยคุณครูบีขอเชิญน้องซินหน่อยค่ะน้องซินนั่งตัวตรงแล้วก็ยกมือเป็นคนแรกเลยค่ะวันนี้น้องซินอยากจะเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังคะ
3: วันนั้นหนูไม่สบาย
0: น้องซินไม่สบายเหรอลูกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
3: หนูเป็นหวัด
0: น้องซินเป็นหวัดใช่ไหมคะแล้วทำยังไงคะน้องซินลูก
3: แล้วหนูก็ไปโรงพยาบาล
0: ไปโรงพยาบาลใครพาน้องซินไปที่โรงพยาบาลคะ
3: แม่
0: คุณแม่ไปทำอะไรที่โรงพยาบาล
3: ไปเอายามากินที่บ้าน
0: อ๋อไปหาคุณหมอใช่ไหมคะแล้วคุณหมอก็จ่ายยามาให้น้องซินเอามารับประทานที่บ้านใช่ไหมคะลูกแล้วเวลาที่น้องซินป่วยน้องซินต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
3: ไม่ตากฝน
0: ไม่ตากฝนแล้วทำยังไงอีกคะเวลาไม่สบายเราจะดูแลตัวเราอย่างไรคะให้หายป่วยเร็ว
3: กินยาก
0: ินยาแล้วทำยังไงอีกลูก
3: กินน้ำเยอะๆ
0: ดื่มน้ำเยอะๆดีมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เราไม่สบายเนี่ยเราจะต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายเราขาดน้ำแล้วเราก็จะได้ไม่เจ็บคอด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณแม่น้องซินดูแลน้องซินยังไงบ้างตอนที่น้องซินไม่สบายคะลูก
3: แม่หยุดขายน้ำ
0: คุณแม่ก็หยุดขายน้ำเพราะว่าคุณแม่ทำงานขายน้ำใช่ไหมคะขายน้ำดื่มใช่ไหมคุณแม่หยุดขายน้ำแล้วก็มาดูแลน้องซินเหรอคะแล้วแม่ทำอะไรให้น้องซินอีกลูก
3: ป้อนยา
0: ป้อนยานะแล้วน้องซินรับประทานอาหารครบ5หมู่ไหมคะครบ5หมู่เลยใช่ไหมคะดื่มน้ำเย็นได้ไหมคะตอนเราไม่สบาย
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้นั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องซินบอกว่าตอนที่น้องซินไม่สบายน้องซินไปที่ไหนคะ
2: ไปโรงพยาบาล
0: ไปที่โรงพยาบาลไปหาคุณหมอแล้วน้องซินได้อะไรมา
2: ได้ยา
0: ได้ยามาแล้วน้องซินทำยังไงล่ะเขาก็ดูแลตัวเองโดยการที่ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็กินยาแล้วทำยังไงอีกคะ
2: ไม่ตากฝน
0: ด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ของน้องซินเขาดูแลน้องซินไหมคะ
2: ดูแล
0: ดูแลอย่างไรบ้าง
2: ป้อนยา
0: คุณแม่หยุดขายน้ำแล้วก็มาดูแลน้องซินคอยป้อนยาให้น้องซินและน้องซินก็บอกว่าตอนที่ไม่สบายแล้วจะต้องรับประทานอาหารเป็นยังไงคะลูกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นั่นเองแต่ที่จริงแล้วเราจะรับประทาน

0: างให้ครบ5หมู่แค่ตอนที่เราป่วยหรือเปล่าคะไม่ใช่เราต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ในทุกๆวันเลยใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเป็นยังไง
1: แข็งแรง
0: แล้วนอกจากการรับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วร่างกายเราจะแข็งแรงได้เราต้องทำยังไงอีกคะ
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายเก่งมากเลยค่ะดื่มนมเยอะๆด้วยจะทำให้ร่างกายของเราเติบโตแล้วก็แข็งแรงนั่นเองค่ะโอ้โหเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเด็กๆหลายคนตั้งใจฟังค่ะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวได้ดีเลยค่ะแล้ววันนี้มีใครอยากจะออกมาเล่าอีกคะนั่งตัวตรงๆเอามือไว้ที่ตัก1 2 3ค่ะยกมือขึ้นได้เลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องมะลิค่ะมะลินั่งตัวตรงเลยมะลิอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนฟังคะลูก
2: ตอนที่หนูตัวแม่จะพาหนูไปแข่งรองเท้าสเก็ต
0: ตอนที่หนูอะไรนะคะ
2: ตอนที่หนูตัวแม่จะพาหนูไปแข่งรองเท้าสเก็ต
0: ตอนที่หนูโตกว่านี้ใช่ไหมคะคุณแม่จะพาหนูไปซื้อรองเท้าสเก็ตใช่ไหมรองเท้าสเก็ตแล้วเอามาไว้ทำอะไรคะรองเท้าสเก็ต
2: เอาไปไว้เล่น
0: เอาไปไว้เล่นใช่ไหมคะลักษณะของรองเท้าสเก็ตเป็นยังไงน้องทราบไหมคะเป็นยังไงคะรองเท้าสเก็ต
2: มันจะมีล้ออ
0: ๋อมีล้อเหรอคะแล้วเขาเล่นยังไงคะลูก
2: มันจะไต่รองเท้าแล้วก็ไต่ล้อไปแล้วก็ค่อยๆเอาขาเลื่อน
0: อ๋อเราจะใส่รองเท้าสเก็ตแล้วรองเท้ามีล้อเราก็จะค่อยๆไถรองเท้าไปใช่ไหมคะเลื่อนรองเท้าไปอย่างนี้เหรอคะลูกอ๋อแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องระมัดระวังไหมคะรองเท้าสเก็ต
2: ระมัดระวัง
0: ใช่แล้วต้องระมัดระวังใช่ไหมคะถ้าเราเล่นไม่ระมัดระวังจะเกิดอะไรขึ้นคะรองเท้าสเก็ตที่มีล้อแบบนี
2: ้ล้ม
0: ล้มได้แล้วน้องต้องใส่อุปกรณ์อย่างอื่นเพื่อป้องกันตัวเองด้วยไหมคะมีอะไรบ้างน้องทราบไหมว่าถ้าเราเล่นรองเท้าสเก็ตเราต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองอะไรบ้าง
2: หมวกค่ะ
0: หมวกมีเพื่อนบอกว่าหมวกแล้วน้องบอกว่าใส่ที่ไหนนะ
2: หมวกค่ะ
0: น้องมะลิบอกว่าเราต้องใส่ที่ป้องกันตรงหัวเข่าด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วตรงไหนอีกคะใช่เพื่อไม่ให้หัวเข่าแตกแล้วตรงไหนอีกลูกป้องกันตรงไหนอีก
2: ตรงนี้
0: ตรงข้อศอกของเราแล้วก็ใส่อะไรอีกคะป้องกันศีรษะด้วย
2: หมวกกันน็อก
0: ใส่หมวกกันน็อกนั่นเองเราเล่นรองเท้าสเก็ตแต่เราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองด้วยปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะแต่ว่าน้องมะลิเขาบอกว่าเล่นตอนนี้ได้ไหมไม่ได้คุณแม่จะพาไปซื้อตอนที่เป็นยังไงคะตอนที่เราโตกว่านี้แล้วเราถึงจะสามารถเล่นรองเท้าสเก็ตได้นั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเพื่อนๆหลายคนก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่เพื่อนของเราถ้าโตขึ้นแล้วจะได้รองเท้าสเก็ตใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆนักเรียนปลายทางหลายคนนะคะก็บอกว่ารู้จักรองเท้าสเก็ตเหมือนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วเด็กๆในห้องเรียนนะคะก็ตั้งใจฟังเป็นผู้ฟังที่ดีน่ารักมากๆทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปสนทนากับคุณครูปลายทางเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์ต่างๆหรือเหตุการณ์ที่เด็กๆจดจำเรื่องราวมาแล้วนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูในห้องเรียนฟังค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันแล้วค่ะเด็กๆสนุกหรือเปล่าคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: เรื่องราวของเพื่อนๆนะคะก็น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ

0: คุณครูบีขอเชิญน้องอันตาเลยค่ะน้องอันตาถือไมค์ค่ะลูกอันตาอยากจะเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆฟังคะ
1: เราไปเล่นบ้านลมมา
0: น้องอันตาไปเล่นบ้านลมมาใช่ไหมคะเล่นที่ไหนลูก
1: ไปเล่นที่ห้างค่ะ
0: ที่ห้างสรรพสินค้าแล้วคะไปเล่นกับใครบ้าง
1: ไปเล่นกับพี
0: ่ไปเล่นกับพี่ชื่ออะไร
1: พี่ติม
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เล่นอะไรบ้างคะเล่นบ้านบน
1: เล่นสไลเดอร์
0: เล่นสไลเดอร์เราเล่นอะไรอีกคะ
1: แล้วก็เล่นปีนป่าย
0: เล่นปีนป่ายด้วยแล้วเวลาที่น้องเล่นบ้านบอลเนี่ยน้องเล่นถูกวิธีหรือเปล่า
1: ถูก
0: แล้วสไลเดอร์น้องขึ้นตรงไหนคะ
1: ขึ้นตรงที่ปีน
0: ขึ้นตรงที่ปีนที่เป็นบันไดหรือว่าขึ้นตรงด้านหน้าของสไลเดอร์คะลูก
1: ขึ้นตรงที่ปีนตรงข้างๆที่กดสไลเดอร์
0: แต่ไม่ได้ขึ้นด้านหน้าใช่ไหมคะถ้าเด็กๆ เล่นสไลเดอร์แล้วเด็กๆขึ้นด้านหน้าขึ้นผิดวิธีจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้ามีเพื่อนข้างบนเขากำลังสไลด์ลงมาแล้วน้องขึ้นจากด้านหน้าที่ผิดวิธีจะเกิดอะไรขึ้นคะเพื่อนก็สไลด์ลงมาแล้วก็ชนใช่ไหมคะแต่ว่าน้องอันตาขึ้นถูกด้านใช่ไหมคะลูกแล้วน้องทำยังไงอีกคะน้อง
1: แต่หนูก็ล้มแล้วก็แผลอยู
0: ่อ๋อน้องสไลด์ลงมาแล้วก็ล้มด้วยเหรอคะแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคะ
1: หนูมีแผล
0: แล้วเป็นยังไงต่อคราวนี้เมื่อน้องมีแผลแล้ว
1: แม่ตอนแม่กลับแม่จะไปเปะแพลสเตอร์ให้หนู
0: ตอนที่พอน้องกลับไปที่บ้านคุณแม่ก็เลยนำพลาสเตอร์มาปิดแผลให้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่คุณแม่ดูแลน้องใช่ไหมคะลูกเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตาไปที่ไหนมา
2: ไปเล
0: ่
2: นบ
0: ้
2: านบอล
0: ไปเล่นอะไรคะ
2: สไลเดอร
0: ์แต่กับพี่ติมใช่ไหมคะแล้วก็เล่นปีนป่ายด้วยแต่น้องอันตาเล่นสไลเดอร์ขึ้นถูกด้านไหมคะถูกขึ้นถูกวิธีถูกด้านเล่นถูกต้องแต่ว่าเมื่อสไลด์ลงมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเกิดอะไรกับน้องอันตาคะล้มแล้วมีอะไรอีกเป็นอะไรเป็นแผลคุณแม่จึงดูแลโดยการปิดพลาสเตอร์ให้กับน้องอันตาขนาดเด็กๆเล่นอย่างถูกวิธีก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ฟังเรื่องราวนะคะของเพื่อนอย่างมากมายแล้วก็สนุกสนานเลยค่ะสามารถเรียบเรียงประโยคได้เป็นประโยคต่อเนื่องแล้วก็ฟังแล้วเข้าใจนะคะเรียบเรียงเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆไปพักสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะตอนเช้าๆแบบนี้เด็กๆอยากจะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายมั้ยคะเด็กๆหลายคนนะคะอยากที่จะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็ออกกำลังกายในยามเช้านั่นเองค่ะเด็กๆจำเสียงสัญญาณจังหวะของเราได้แล้วใช่ไหมมีเสียงสัญญาณจังหวะอะไรคะเก่งมากเลยค่ะมีจังหวะช้าเร็วและหยุดวันนี้คุณครูบีนำเครื่องดนตรีชนิดนี้คืออะไรนะกลับมือนั่นเองค่ะที่จะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะสัญญาณอะไรคะช้าเร็วและหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตัวเองค่ะจะไม่ใกล้กันแล้วก็ไม่ใกล้สิ่งของจนเกินไปนะคะตอนนี้สัญญาณจังหวะหยุดดังขึ้นแล้วเราจะต้องทำยังไงหยุดนิ่งใครยังไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เอ่ยหลายคนหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวอยู่กับที่ของตัวเองก่อนเลยค่ะ

0: มีใครทำท่าทางที่น่าสนใจบ้างนะน้องดินทำท่าอะไรครับ
1: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะน้องกรีนท่าอะไรลูก
2: นางฟ้าค่ะ
0: นางฟ้าแล้วน้องเชอร์แตมล่ะคะทำอะไรนะลูก
3: ชงโอวัลตินค่ะ
0: พลโอวัลตินเหรอคะลูกโอ้โหเป็นท่าทางที่คิดสร้างสรรค์มากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะน้องน็อตทำท่าอะไรครับ
4: เตะฟุตบอลครับ
0: กำลังเตะฟุตบอลเหรอคะแล้วน้องสกายท่าอะไรลูก
5: คางคกครับ
0: คางคกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวทำตัวสูงๆหรือย่อตัวลงต่ำๆได้นะคะ

0: ข้าวเมาทำท่าอะไรครับทำท่าอะไรนะคะ
1: งูครับ
0: งูเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะอิงฟ้าทำท่าอะไรลูก
2: เต้นรำค่ะ
0: เต้นรำเก่งกันทุกคนเลยวันนี้นะคะเด็กๆมีท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงถ้าคุณครูบีพูดคำว่าความรักฟังดีๆนะให้เด็กๆทำท่ากอดถ้าเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดคุณครูบีพูดคำว่าคุณแม่ให้เด็กๆทำท่าอะไรคะ
3: หัวใจ
0: ถ้าคุณครูบีพูดคำว่าดอกมะลิให้เด็กๆทำท่าสดชื่นแบบนี้จำได้ไหมถ้าคุณครูพูดคำว่าความรักทำท่าไหนความรักทำท่าก
3: อด
0: ถ้าพูดคำว่าคุณแม่ทำท่า
3: หั
0: วใจและถ้าคุณครูบีพูดคำว่าดอกมะลิให้ทำท่าอะไรคะ
3: สด
0: ชื่นนั่นเองเด็กๆนักเรียนปลายทางจำข้อตกลงของเราได้ไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางก็จำข้อตกลงของเราได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะความรักท่าอะไรคะทำท่ากอดคุณแม่ดอกมะลิเก่งมากไปกันต่อค่ะคุณแม่ถูกหรือเปล่านะดอกมะลิคุณแม่ดอกมะลิคุณแม่ความรักโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะระวังลูกดอกมะลิความรักคุณแม่ความรักคุณแม่ความรักดอกมะลิโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เต็มดังๆเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆกลับมานั่งที่เดิมเลยค่ะลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่งเป็นแถวหรือยังคะขยับเข้ามาซิดๆหน่อยลูกขยับเข้ามานั่งตรงนี้เลยขยับเข้ามาแถวนั้นพอก่อนน้องกิ่งขยับมานี่หน่อยค่ะซีนขยับเข้ามาลูกนั่งให้เป็นแถวเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะ
4: ได้ค่ะ
0: จำข้อตกลงได้หรือเปล่าจำได้เคลื่อนไหวได้สนุกสนานเลยแล้วเด็กๆเป็นยังไงตอนนี้เมื่อยไหมไหนใครเมื่อยมีใครเมื่อยบ้างไหมคะหลายคนนะคะเมื่อยนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ตามอริยบทของตนเองเลยค่ะเด็กๆจะนอนหรือจะนั่งหรือจะนวดให้เพื่อนๆก็ได้ค่ะลูก

0: เด็กๆค่อยลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ได้นั่งสมาธิไปแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างบางคนบอกว่ารู้สึกสดชื่นแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะหายปวดเมื่อยสบายตัวขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวอะไรไปคะ
1: ตามค
0: ำ
1: ส
0: ั่
1: ง
0: ตามข้ออะไรนะตามข้อตกลงนั่นเองเด็กๆนะคะฟังสัญญาณจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นทรงตัวได้เก่งขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญเด็กๆสามารถจดจำข้อตกลงของเราได้ดีเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ข้อตกลงของเรามีอะไรคะมีกี่ข้อ
1: 3
0: ข้อมีคำว่าอะไรบ้างข้อตกลงของเราความรัก
1: ดอกมะล
0: ิคุณแม่เด็กๆก็ยังจดจำข้อตกลงของเราแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: แม
0: ่
1: แห่งชาติ
0: แม่แห่งชาตินั่นเองเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันที่12เดือนเดือนสิงหาคมนะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่นะ
1: 12
0: วันที่เท่าไหร่คะ
1: 12
0: เดือน
1: ตุลาคม
0: สิงหาคมพูดตามคุณครูบีอีกครั้งวันแม่แห่งชาติ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: ตรงกับวันที
1: ่
0: 12สิงหาคม
1: ของท
0: ุ
1: กป
0: ี
1: ว
0: ัน
1: แม
0: ่
1: แห่งชาติ
0: ตรงกับวันที่

0: 12สิงหาคม
1: ของท
0: ุ
1: กป
0: ีวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่นะ12สิงหาคมนะของทุกปีนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะ
1: เรื่อง
0: สัญลักษณ
1: ์
0: วันแม่แห่งชาติ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: มีเด็กๆคนไหนลองทายได้มั้ยนะว่าสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติคือดอกอะไรคะใช่หรือเปล่าโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีดอกมะลิมาให้เด็กๆได้ดมกลิ่นแล้วก็ได้สังเกตโดยการใช้สายตาของเรามองรายละเอียดของดอกมะลิว่าเป็นอย่างไรอ้าวไหนคนไหนอยากที่จะสัมผัสแล้วก็ดมกลิ่นบ้างคะโอ้หลายคนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีจะส่งต่อและให้เพื่อนๆส่งต่อกันไปเรื่อยๆทำได้ไหมคะเชิญน้องสกายค่ะแต่อย่าเพิ่งบอกนะว่าเด็กๆสังเกตสัมผัสดมกลิ่นแล้วเด็กๆรู้สึกว่าอย่างไรอย่าเพิ่งบอกเพื่อนๆนะคะ

0: ขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ดมกลิ่นของดอกมะลิแล้วเป็นยังไงคะดอกมะลิมีกลิ่นหอมและเด็กๆสังเกตไหมว่าดอกมะลิมีลักษณะอย่างไรมีกลีบใช่ไหมคะกลีบของดอกเป็นแหลมๆแล้วเป็นยังไงอีกคะ
1: แล้วก็ม
0: ี
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: แล้วดอกมะลิก็มีสีขาวด้วยอ๋อก้านของดอกมะลิใช่ไหมคะ
1: เป็นจ
0: ิ้
1: ม
0: ก้านเล็กๆของเขาใช่ไหมสีเขียวใช่ไหมคะลูกเด็กๆนะคะก็ได้ดมกลิ่นของดอกมะลิแล้วก็บอกคุณครูแล้วว่าดอกมะลิมีสีอะไรนะสีขาวและเด็กๆก็ทราบแล้วว่าดอกมะลิของเราเป็นสัญลักษณ์ของวันอะไรคะ
2: วันแม่แห่งชาติ
0: วันแม่แห่งชาติแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ
1: เพราะว่า
0: น้องโอโซนบอกว่าเพราะว่ามีกลิ่นหอมเอ๊ะแล้วเพราะอะไรอีกล่ะอ๋อน้องกรีนบอกว่าเพราะว่าคุณแม่จะได้ดมกลิ่นดอกมะลิหอมๆแล้วคะมีคนไหนบอกคุณครูบีได้อีกไหมว่าเพราะอะไรนะทำไมเขาถึงให้ดอกมะลิเนี่ยแทนสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆนะใครอยากออกมาตอบยกมือขึ้นค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังคิดว่าเพราะอะไรเขาถึงใช้ดอกมะลิแทนสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ
3: เพราะว่าดีกับหอมครับ
0: เพราะดอกมะลิดีแล้วก็หอมเหรอคะ
3: ใช่คร
0: ับ เอ๊ดียังไงคะ
3: ดีเพราะว่าสีสวยครับ
0: เพราะว่า

0: มีสีสวยสีอะไรลูก
1: สีขาวครับ
0: สีขาวใช่ไหมคะเอาปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะเกือบถูกและมีคนไหนอยากจะบอกอีกคะมีคนไหนอยากจะบอกคุณครูว่าเพราะอะไรนะเชิญน้องน้องกรีนค่ะน้องกรีนคิดว่าเพราะอะไรลูกทำไมถึงใช้ดอกมะลิแทนสัญลักษณ์ของวันแม่
1: พระแม่มันหอม
0: เพราะดอกมะลิมีกลิ่นหอมแล้วเป็นยังไงอีกคะเพราะว่าอะไรอีก
1: และมันก็จะหอมแม่ก็จะชอบหอมหอม
0: อ๋อเพราะว่ามีกลิ่นหอมแล้วคุณแม่ก็จะชอบกลิ่นหอมหอมของดอกมะลิใช่ไหมปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะดอกมะลิมีสีอะไรนะสีขาวสีขาวของดอกมะลิเนี่ยหมายถึงความรักที่บริสุทธิ์ของคุณแม่ที่คุณแม่มอบให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆคิดว่าคุณแม่รักเด็กๆมากไหมคะรักมากไหมคะรักมากนั่นเองคุณแม่ดูแลเด็กๆใช่ไหมใครเป็นคนตั้งท้องเด็กๆขึ้นมา
2: ค
0: ุ
2: ณแม
0: ่คุณแม่อุ้มท้องเด็กๆขึ้นมาตอนที่เด็กๆอยู่ในท้องของคุณแม่ตั้ง9เดือนคุณแม่ดูแลเด็กๆตั้งแต่ตอนที่อยู่ในท้องตอนที่ยังไม่คลอดออกมาเด็กๆคิดว่าคุณแม่ตั้งท้องใหญ่แบบนี้คุณแม่เหนื่อยไหมคะ
2: เหน
0: ื่อยแล้วคุณแม่เนี่ยต้องรักเด็กๆมากเลยถึงยอมตั้งท้องโตอุ้มท้องเด็กๆเอาไว้แล้วก็ดูแลเด็กๆตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์บำรุงดูแลน้องเด็กๆทุกคนให้เด็กๆได้คลอดออกมามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์คุณแม่รักเราตั้งแต่เราอยู่ที่ไหนตั้งแต่เราอยู่ในอะไรของคุณแม่ในท้องของคุณแม่ตั้งแต่ที่คุณแม่ยังไม่เห็นหน้าตาของเด็กๆเลยนะว่าเด็กๆหน้าตาเป็นอย่างไรแต่คุณแม่รู้ว่าเด็กๆกำลังอยู่ในท้องของคุณแม่เป็นลูกของคุณแม่คุณแม่ก็รักตั้งแต่เด็กๆอยู่ในท้องอันนี้เขาเรียกว่าความรักที่บริสุทธิ์รักตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้าของเด็กๆเลยเขาจึงใช้ดอกมะลิแทนความรักนะคะเป็นสัญลักษณ์ในวันแม่แห่งชาตินั่นเองแล้วเด็กๆ เคยเห็นดอกมะลิที่ไหนบ้างคะ
3: ที่บ้านเช
0: ิญน้องโอโซนหน่อยค่ะน้องโอโซนเคยเห็นดอกมะลิที่ไหนบ้าง
4: ที่บ้านโอโซน
0: ที่บ้านของน้องโอโซนมีดอกมะลิด้วยเหรอคะใครปลูกเอาไว้คะ
4: คุณแม่ปลูกเอาไว
0: ้คุณแม่ปลูกเอาไว้แล้วน้องโอโซนเคยช่วยคุณแม่ดูแลดอกมะลิไหมเคยเหรอคะทำยังไงดูแลดอกมะลิยังไงคะ
4: รดน้ำ
0: รดน้ำแล้วทำยังไงอีกคะ
4: พรวนดิน
0: พรวนดินนะแล้วตอนนี้ดอกมะลิของโอโซนเนี่ยต้นมะลิโตหรือยังคะโตแล้วออกดอกหรือยังลูกออกดอกแล้วเหรอคะหอมไหมหอมปรบมือให้กับน้องโอโซนหน่อยแล้วมีใครเคยเห็นดอกมะลิที่ไหนบ้างขอเชิญน้องมาลีค่ะมาลีนั่งตัวตรงเลยมาลีเคยเห็นที่ไหนลูก
5: เคยเห็นที่บ้าน
0: ที่บ้านของน้องมาลีเหมือนกันเหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
0: ทำไมที่บ้านของน้องมาลีมีดอกมะลิคะ
5: บางครั้งน่ะตอนหนูไปเรียนหนูจะเห็นน่ะ
0: ปลูกไว้ใช่ไหมตอนหนูมาโรงเรียนหนูก็เห็นแสดงว่าหนูสังเกตเห็นว่ามีอยู่บริเวณบ้านของหนูใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ปรบมือให้น้องมาลีหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมนอกจากดอกมะลิที่ใช้แทนเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แล้วดอกมะลิเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
6: เอาไปทำพวงดอก
0: เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูมอบให้น้องน็อตค่ะ น้าให้น็อตออกมาบอกหน่อยว่าดอกมะลิเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: พวงมาลัย
0: เอาไปร้อยพวงมาลัยเหรอคะแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกคะ
1: เอาไป
0: เมื่อสักครู่คุณครูบีเหมือนได้ยินน้องน็อตบอกว่าเอาไปร้อยที่ไหนได้ร้อยในอะไรใช่ร้อยในน้ำร้อยในน้ำแล้วน้องน็อตทราบไหมว่าเราเอาดอกมะลิไปลอยในน้ำเพราะว่าอะไร
4: เพราะว่าน้ำเราจะได้ไม่กินหอมออกมา
0: เพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่าน้ำเราจะได้ไม่กลิ่นหอมออกมา
0: เพราะว่าทำให้น้ำมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะน้องโอโซนช่วยน้องน็อตตอบด้วยเด็กๆบางคนอาจจะเคยเห็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะนำดอกมะลิไปโรยไว้ในขันน้ำดื่มใช่ไหมคะเพราะว่าจะทำให้น้ำดื่มมีกลิ่นหอมเมื่อเวลาที่เราดื่มไปก็จะรู้สึกสดชื่นนั่นเองเพราะว่าได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆนะใช่แล้วก็เอาไปทำพวงมาลัยได้ด้วยใส่ในกรวยกระทงก็ได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็ขออาสาสมัครออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับดอกมะลินะคะให้กับเพื่อนๆในชั้นเรียนฟังอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเราไปเจอดอกมะลิที่ไหนหรือเคยไปพบเห็นดอกมะลิที่ไหนนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติแล้วก็โคอาสาสมัครเล่าเรื่องราวหรือว่าประสบการณ์ที่เด็กๆมีต่อดอกมะลิสนุกไหมคะบางคนนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางบอกว่าที่บ้านของหนูค่ะปลูกดอกมะลิไว้เยอะเลยแล้วนำไปทำอะไรได้ไหมคะเด็กๆบอกว่าดอกมะลิทำได้หลายอย่างเลยนะคะนำไปร้อยพวงมาลัยแล้วก็บางคนบอกว่านำไปไว้ที่ห้องนะคะห้องนอนเพื่อให้มีกลิ่นหอมได้ด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะและเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูบีล่ะคะเด็กๆค่ะดอกมะลิเด็กๆนำไปทำอะไรได้บ้างคะมีเพื่อนบอกว่าเอาไปลอยน้ำแล้วทำอะไรอีกคะ
1: เอาไปทำพวงมาลัย
0: ไปทำพวงมาลัยเหมือนกับเพื่อนๆปลายทางเลยแล้วมีใครที่มีประสบการณ์ที่อยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังไหมคะมีน้องอันตาขอเชิญน้องอันตาค่ะอันตาอยากจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับดอกมะลิให้เพื่อนๆฟังอย่างไรคะ
1: ตอนหนูยังเด็กใจหนูปลูก
0: คุณยายของน้องอันตาปลูกดอกมะลิใช่ไหมปลูกต้นมะลิใช่ไหมคะแล้วทำยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้าง
1: แล้วยายก็ปลูกสองต้น
0: อ๋อคุณยายปลูกสองต้นแล้วเมื่อดอกมะลิต้นมะลิออกดอกแล้วเนี่ยทำยังไงคะลูก
1: ยายก็เอาไปไหว้พระ
0: เก็บไปไหว้พระใช่ไหมแล้วน้องเคยไปช่วยคุณยายเก็บดอกมะลิไหมคะเคยไปช่วยแล้วได้ไปไหว้พระกับคุณยายไหมคะ
1: ได
0: ้เก่งมากเลยแล้วนอกจากนำดอกมะลิที่บ้านไปไหว้พระแล้ว แล้วน้องอันตาเคยนำดอกมะลิไปทำอะไรอีกคะ
1: เอาไปไหว้แม่
0: เอาไปไหว้คุณแม่ด้วยใช่ไหมแล้วได้ไหว้คุณยายด้วยไหมไหว้คุณยายด้วยใช่ไหมคะลูกเพราะว่าคุณยายก็เลี้ยงน้องอันตาเหมือนกันน้องอันตาก็เลยไหว้คุณยายด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องอันตาหน่อยค่ะเด็กๆบางคนนะคะอยู่ที่บ้านกับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณแม่อาจจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดเมื่อถึงวันแม่แห่งชาเราก็สามารถนำดอกมะลิไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะที่ดูแลเรานั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเด็กๆจำได้หรือยังนะว่าสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติคือดอกอะไรคะดอกมะลิและดอกมะลิมีสีอะไรลูกสีขาวสีขาวของดอกมะลิหมายความว่ายังไงความรักของคุณแม่ที่มีต่อใครคะที่มีต่อลูกนั่นเองเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สนทนาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินะคะสามารถบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็จดจำเรื่องราวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูนะคะก็มีกิจกรรมใหม่มาให้เด็กๆได้ทําด้วยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยื่นมือออกมาเลยค่ะวันนี้เราจะร้องเพลงหมึกหนวดยาวกันค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นนวดหมึกผูกโบเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆเอามือวางที่ตักเรียบร้อยหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะก็มีทั้งหมด3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยค่ะกิจกรรมแรก

ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์อะไรคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพอิสระด้วยสีเทียนอุปกรณ์ของเราก็คือ

0: ขวดน้ำเหลือใช้ขนาดต่างๆนะคะใช้สำหรับพิมพ์ภาพค่ะฟองน้ำผสมสีน้ำหรือสีโปสเตอร์สีขาวใช้สำหรับพิมพ์ภาพค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์และผู้กันขนาดต่างๆค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะและแผ่นรองนุ่มค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักอุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาพิมพ์ภาพเป็นดอกมะลินั่นเองวันนี้คุณครูให้เด็กๆใช้กระดาษสีอะไรคะสีอะไรนะลูกสีฟ้าเรามาดูดีกว่าว่าเราจะพิมพ์ภาพแล้วจะเป็นดอกมะลิได้อย่างไรดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: แม่แห่งชาติ
0: วันแม่แห่งชาตินั่นเองคุณครูบีมีขวดน้ำที่เหลือใช้นะคะแล้วก็ผสมน้ำลงไปแต่น้ำที่อยู่ในนี้เด็กๆรับประทานหรือว่าดื่มได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้คุณครูบีใส่น้ำลงไปเพื่อที่จะให้ขวดเนี่ยมีน้ำหนักเวลาที่เด็กๆพิมพ์ภาพจะได้ไม่ล้มนั่นเองแล้วเราเปิดฝาเล่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะถ้าเด็กๆ เปิดฝาเล่นน้ำก็จะหกเลอะเทอะค่ะตอนนี้เด็กๆนำกระดาษสีฟ้ามาวางไว้บนแผ่นรองนุ่มแล้วแล้วเราก็จะใช้ขวดน้ำในการพิมพ์ภาพเราต้องกดลงไปในฟองน้ำที่ผสมสีอะไรคะลูกสีขาวนั่นเองแล้วเราก็นำมาพิมพ์ลงบนกระดาษของเราขวดน้ำเรามีหลายขนาดนะคะเด็กๆสามารถเปลี่ยนได้นี่เป็นขวดเล็กแล้วก็ขวดอะไรนะนี่ขวดใหญ่ถ้าขวดใหญ่แบบนี้แสดงว่าดอกไม้ของเราดอกมะลิของเราจะดอกเล็กดอกใหญ่คะ
1: ดอกใหญ
0: ่นั่นเองครับลูกตอนนี้คุณครูบีก็พิมพ์ดอกไม้ลงไปได้หลายดอกแล้วและคุณครูก็จะใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์นะคะวาดต่อเติมให้เป็นก้านเป็นกิ่งของดอกมะลินั่นเองค่ะแต่เด็กๆต้องดูด้วยนะว่าดอกมะลิของเราเนี่ยเราพิมพ์ไว้บริเวณไหนบ้างเราต้องลากให้ถูกนะคะ

อาจจะใส่ผู้กันเล็กจุดตรงกลางนิดนึงให้เรามองเห็นชัดว่าตรงนี้เป็นเหมือนเกสรดอกไม้นะคะแบบนี้เลย

ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ชัดเราสามารถพิมพ์เพิ่มลงไปได้ค่ะลูกกดกดลงไปแต่เด็กๆต้องวางให้ตรงกับกลีบเดิมนะคะถ้าเด็กๆอยาก

ให้ดอกมันใหญ่ขึ้นหรือว่ามีสีที่เข้มขึ้นเท่านี้เราก็จะได้อะไรแล้วคะดอกมะลินั่นเองมีสีอะไรสีขาวแล้วเราก็ใช้อะไรวาดเพิ่มเติมคะสีเขียววาดเพิ่มเติมเป็นกิ่งก้านของเขานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆเมื่อเราสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำหรือว่าการพิมพ์ภาพเสร็จแล้วเราจะต้องนำผลงานไปไว้ที่ไหนคะเอาไปทำอะไรก่อนเอาไปตากให้แห้งก่อนแล้วเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยกี่กิจกรรม2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อสร้างสรรค์เสร็จแล้วเราก็จะเข้าเล่นตามมุมต่างๆได้นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะเปิดมุมให้เด็กๆได้เล่นมีมุมวิทยาศาสตร์

0: เปิดกี่มุมคะ4มุมอ่ะมุมอะไรบ้าง
1: มุม
0: วิทยาศาสตร์
1: แล้วก็มุมบล็อก
0: มุมบล็อก
1: แล้วก็มุมดนตรี
0: มุมดนตรี
1: มุมวิทยาศาสตร
0: ์มุมบทบาทสมมุติเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมครบแล้วก็เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจและถ้าเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเราจะทำยังไงคะเก็บของเล่นเข้าที่เดิมแล้วก็กลับมานั่งที่ให้เรียบร้อยเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
2: ป
0: ั้นดินน้ำมันเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สองลูก
3: วาดภาพด
0: ้วยสีเทียนปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะและกลุ่มที่สามทำอะไรคะพิมพ์ภาพใช่ไหมคะเชิญไปพิมพ์ภาพค่ะ

0: น้องซีเล่าให้ครูฟังหน่อยลูกน้องปั้นอะไรบ้างคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือกระต่าย
0: อันนี้คือกระต่ายใช่ไหมกระต่ายทำอะไรอยู่ลูก
1: กระต่ายกำลังนอนหลับอยู่
0: กระต่ายนอนหลับอยู่แล้วอันนี้คืออะไรคะ
1: หมอน
0: อะไรนะ
1: หม
0: อนหมอนของกระต่ายเหรอคะแล้วกระต่ายนอนหลับอยู่ที่ไหนลูก
1: อย
0: ู่ที่บ้านของกระต่ายใช่ไหมคะเก่งมากเดี๋ยวน้องเก็บแล้วก็ไปทำกิจกรรมที่สองนะ

เก็บ

0: นกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วแล้วก็เล่นตามมุมแล้วด้วยเด็กๆสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานกันกี่กิจกรรมคะสองกิจกรรมเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะก็บอกว่าสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมเหมือนกันเลยค่ะและวันนี้นะคะห้องเรียนของคุณครูบีค่ะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะเด็กๆอยากจะไปดูผลงานเพื่อนๆหรือยังคะอ้าวถ้าอยากจะชื่นชมผลงานของเพื่อนๆแล้วให้นั่งตัวตรงๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะขอเชิญน้องข้าวเม่าและน้องโอโซนค่ะอันนี้เป็นผลงานของน้องข้าวเม่าน้องโอโซนน้องโอโซนทำอะไรครับดอกอะไรนะ
1: ดอกมะลิ
0: ดอกมะลิน้องโอโซนทำยังไงคะพิมพ์ภาพดอกมะลิเนี่ย
1: เอาขวดน้ำมาแล้วก็ไปพิมพ์ที่ฟองน้ำที่เป็นสีขาวแล้วก็เอาพิมพ์ผ้า
0: เอาไปพิมพ์ลงในกระดาษใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วทำยังไงต่อครับ
1: แล้วก็วาดตัวแล้วก็วาดใบแล้วก็วาดคน
0: มีคนไหมดูดีๆก่อนอ๋อโคนต้นใช่ไหมคะอ๋อวาดลำต้นของดอกมะลิมีใบแล้วก็มีโคนต้นใช่ไหมครับโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้โอโซนทำศิลปะอะไรบ้างครับ
1: วาดภาพด้วยสีเทียนแล้วก็พิมพ์ภาพ
0: ครับครบสองกิจกรรมแล้วได้ไปเล่นตามมุมไหมเล่นมุมอะไรคะ
1: มุมบล็อก
0: มุมบล็อกใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะแล้วผลงานการปั้นดินน้ำมันของน้องอะไรคะ
2: ข้าวเม่า
0: น้องข้าวเม่าวันนี้น้องข้าวเม่าปั้นเป็นอะไรครับ
2: ดอกกุหลาบ
0: ดอกกุหลาบน้องข้าวเม่ามีวิธีการปั้นดอกกุหลาบยังไงครับ
2: ปั้นยาว
0: ๆปั้นเป็นเส้นยาวๆใช่ไหมครับแล้วทำยังไงต่อคะ
2: แล้วก็ใช้มือกด
0: ใช้มือกดแล้วทำยังไงอีกครับ
2: แล้วก็ปั้นยาวๆอีก
0: มือกดลงไปแล้วได้ม้วนไหมม้วนให้เป็นดอกกุหลาบไหมครับอ๋อม้วนให้เป็นดอกกุหลาบสีแดงๆเลยไหนชี้ให้เพื่อนดูซิตรงไหนนี่คือดอกกุหลาบแล้วลำต้นทำยังไงคะ
2: ปั้นยาวๆ
0: ปั้นเป็นเส้นยาวๆเหมือนกันแล้วทำยังไงถึงลำต้นกับดอกถึงมาติดด้วยกันได้คะ
2: ใช้มือเอามาติด
0: ใช้มือกดให้เขาติดกันใช่ไหมคะแล้ววันนี้น้องข้าวเม่าทำศิลปะอะไรบ้างครับ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: แล้วอะไรอีกหนึ่งอย่างครับ
2: พิมพ์ภาพ
0: พิมพ์ภาพเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวเม่าหน่อยค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ได้ค่ะผลงานของเพื่อนสวยไหมคะเพื่อนๆของเรานะคะเก่งกันขึ้นมากเลยสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะแล้ววันนี้เมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆเข้าเล่นตามมุมต่างๆเล่นเสร็จได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นไหมคะช่วยไหมคะเก็บเข้าที่ได้ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างมือกันก่อนเพราะตอนนี้มือของเราเป็นยังไงคะมือของเราเลอะนั่นเองจากการทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะเด็กๆอยากจะเล่นเกมการศึกษาไหมคะอยากเล่นถ้าเด็กๆอยากเล่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยื่นแขนออกมาเลยจับศีรษะจับไหล่จับเอว

0: วานับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวานจับตัวเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะคุณครูมีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะเป็นเกมการศึกษาเกี่ยวกับการเรียงลำดับค่ะเกมนี้นะคะชื่อว่าเกมเรียงลำดับภาพการบานของดอกมะลิค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้สังเกตภาพดอกมะลิค่ะคุณครูมีภาพดอกมะลินะคะให้เด็กๆสังเกตทั้งหมด5ภาพค่ะเด็กๆขาเรียงลำดับการบานของดอกมะลิเด็กๆคิดว่าดอกมะลิกว่าที่จะเป็นดอกที่บานออกมาได้เด็กๆคิดว่าขั้นแรกของดอกมะลิจะต้องเป็นอย่างไรก่อนคะดอกต้องเป็นยังไงคะลูกดอกตูมๆใช่ไหมคะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังบอกว่าต้องเป็นดอกตูมก่อนใช่ไหมครับ ดอกไหนคะที่น้องข้าวตังคิดว่าจะต้องเอาเรียงเป็นลำดับแรกเลยค่ะวางไว้ข้างบนเลยถูกต้องแล้วลูกเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องข้าวตังหน่อยค่ะตอนนี้นะคะดอกมะลิของเราลำดับที่หนึ่งเลยคือเป็นดอกอะไรคะลูกดอกตูมอยู่ใช่ไหมแต่เอ๊ะแล้วลำดับต่อไปล่ะเด็กๆคิดว่าต้องเป็นยังไงคะ
2: ค่อยๆบาน
0: ค่อยๆบานใช่ไหมคะขอเชิญน้องมารีหน่อยค่ะมารีตอบคุณครูบีเสียงดังฟังชัดเลยว่าจะต้องเป็นดอกที่ค่อยๆบานออกมากลีบต้องค่อยๆบานออกมาใช่ไหมคะลูกเป็นภาพไหนคะที่กลีบของดอกมะลิค่อยๆบานออกมาเอานำไปเรียงได้เลยค่ะปรบมือให้น้องมารีหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็สาธิตนะคะการเรียงลำดับการบานของดอกมะลิกี่ลำดับแล้วคะ
2: 2
0: ลำดับแล้วใช่ไหมเหลืออีก3ลำดับเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปช่วยเพื่อนๆในกลุ่มแบ่งกันเล่นเกมช่วยกันสังเกตได้ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมแต่เรามีข้อตกลงว่ายังไงคะเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จเราก็จะเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับเพื่อนๆทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วและเมื่อได้ยินคุณครูบีร้องเพลงเก็บของเด็กๆต้องทำยังไงลูกเก็บเกมการศึกษาเอาไปไว้ที่ไหนคะที่มุมอะไรใช่แล้วค่ะที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆบอกข้อตกลงของคุณครูได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มครบทั้ง4กลุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะลูกกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะเดินเป็นแถวไปที่กลุ่มเลยกลุ่มที่4ทางนี้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้ววันนี้เด็กๆคนไหนได้เล่นเกมเรียงลำดับการบานของดอกมะลิบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆได้สังเกตภาพดอกมะลินะคะแล้วก็สามารถเรียงลำดับได้ทั้งดอกมะลิตูมแล้วกลีบก็เป็นยังไงคะลูกค่อยๆบานออกมาใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ลำดับคะกลีบของดอกมะลิที่ค่อยๆบานออกมาจากดอกตุ้มๆกลายเป็นดอกมะลิที่บานแล้วมีกี่ลำดับนะคะ5ลำดับนั่นเองเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่นเกมเรียงลำดับภาพการบานของดอกมะลิค่ะสามารถเรียงลำดับได้อย่างถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ยังนำเกมไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่และก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเมื่อเช้าเด็กๆได้ทำอะไรไปคะกิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังนะคะได้เป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องค่ะและกิจกรรมที่2เคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงของเราถ้าคุณครูบีพูดคำว่าคุณแม่เด็กๆต้องทำยังไงคะ
1: ห
0: ั
1: วใจ
0: หัวใจถ้าคุณครูบีพูดคำว่าดอกมะลิทำท่ายังไงคะ
1: สดชื่น
0: และถ้าคุณครูบีพูดคำว่าความรักเด็กๆทำท่ายังไงคะทำท่ากอดนั่นเองเด็กๆก็สามารถ

0: ฏิบัติตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนหน่วยอะไรคะ
1: วันแม
0: ่แห่งชาติวันนี้เด็กๆได้รู้จักสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติคือดอกอะไรลูก
1: ดอกมะล
0: ิดอกมะลิมีสีอะไรสีขาวดอกมะลิมีกลิ่นอย่างไรกลิ่นหอมและทำไมคะเขาถึงใช้ดอกมะลิเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของวันแม
1: ่
0: เพราะว่ามีกลิ่นหอมและสีขาวของดอกมะลิแทนอะไรคะ
1: แทน
0: ความรักของใครความรักของแม่ที่มีให้กับลูกนั่นเองเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมถึง2กิจกรรมใน3กิจกรรมและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นั่นก็คือการพิมพ์อะไรคะลูก
1: พ
0: ิมพ์ภาพจากก้นขวดนั่นเองโดยที่เราใช้ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้มาพิมพ์ภาพเป็นดอกอะไรคะเป็นดอกมะลิวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสร้างสรรค์สวยงามแล้วก็มีจินตนาการมากๆเลยค่ะและเมื่อเด็กๆเข้าเล่นตามมุมแล้วเด็กๆยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเราที่เด็กๆเล่นไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆช่วยเพื่อนๆในกลุ่มนะคะสังเกตภาพเกมค่ะแล้วก็เล่นร่วมกันได้อย่างดียิ่งขึ้นเลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังช่วยกันนะคะเก็บเกมการศึกษาเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเด็กๆอยากจะร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวยจัง
2: สวัสดีวิตตี้ทำหรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
2: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
2: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
2: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีก

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยววิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เอ
2: ๊โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่า

น่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แรปบี้ล่ะกินอะไรแรปปี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: ฮ่ากิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิอืม
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหรอกำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟ้าให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟ้าฟ้า
3: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: ฮ่าฟ้าฟ้าแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่2คนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยวเดี๋ยววิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เ
2: ฮ้โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วินดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2

1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊ะแต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟ้าฟ้านี่นาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ้า
2: บินบินบินบินบินบินบิน
0: ใส่แคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว
0: บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะขาดกันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉยๆอ่ะ
1: อ้าว
3: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
3: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
1: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นน่ะนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
3: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยแฮร์ริสตอนได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: อุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจักคงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
3: คอยยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองถ้ารัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ี่หญิง
1: โอ้โห
0: เดินไปเจอมาโหหญิงน่ารัก
2: โอ้ยโอ้ยแต่วินาทีนี้นะผมว่านะเราควรจะใส่ใจกับคนที่เราแอบชอบเราไม่ต้องวอกแวกไปซ้ายไปขวาเราต้องตรงชัดเจนคนเดียวเลยจริงไหมครับคุณน้ำตาล อยู่เป็น
3: ใช่ค่ะน้ำตาลก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
0: ผู้ชายแบบนี้เนี่ยคุณหึงผมอ่ะ
3: มีใจผมใช่ไหมใครจะไปหึงคุณใช่แค่พูดตามที่พี่ปาร์คอื่นเขาพูดมาแค่นั้นเอง
1: โอ้ยงอนกันอยู่นั่นแหละเอ๊ะอ่ะก็งอนคนนึงก็ง้อคนนึงก็งอนเมื่อไหร่พี่จะเป็นแฟนกันสักทีอ
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยจบไปนี่พูดถูกใจพี่มาจับมือทีน
3: ี้โอ้ยไปทำงานก็ได้ละเนี่ยมามัวแต่เมาเดี๋ยวก็หักเงินเดือนกันซะเลย
4: พี่ทำไมไม่ได้ประชุมกันอ่ะวันนี
0: ้พี่ก็ยกเลิกไปแล้วไง
2: เออ
0: พี่ส่งไปในไลน์อ่ะไม่เห็นเหรอ
1: พี่อ้วนอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ใช่
4: เดี๋ยวไลน์เลยอะไรคะไม่มีข้อความเลยค่ะ
0: บ้าเหรอ
4: นับอะไรนะ
5: ขอโทษพี่พิมพ์ไว้แล้วพี่ไม่ได้ส่งว่ะ
4: ว้ายพี่เคยได้ยินเพลงนี้ป่ะแล้วเข้ามาในหัวรู้จ
5: ักเพลงอะไร
4: เพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะ

0: อุ้ยเป็นไรเนี่ย
1: ก็ถือแฟ้มอยู่ค่ะแล้วเอาของเก็บในแฟ้มเนี่ยดันโดนเหล็กบาดเข้าไปเนี่ย
0: โอ้อะไรขนาดนั้นล่ะ
1: เอ๊ะ
0: ระวังสิทำอะไรอ่ะฮะ
2: เฮ้ยเลือด
0: เอ้ยกัน
1: คนนี้น่าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเนี่ย
2: อ้วนเป็นไรอ่ะ
1: ก็ตอนนี้คือเลือดมันไหลเยอะมากแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมในร่างกายเนี่ยมันผิดปกติเนี่ยเหมือนเนี่ยเลือดไหลเยอะแล้วไหลไม่หยุดเลย
2: ไหลไม่หยุดด้วย
1: ใช่แล้วตอนนี้คนก็เริ่มจะรู้สึกแบบหน
2: ้
1: ามืดวิงเวียน
2: โอ้ยอ้วน
0: ป้าอ้วน
2: ป้าไปโทรตามรถพยาบาลแล้ว
0: อ้วนอ้วนอ้วน
2: เฮ้พวกเราทุกคนพี่ยังกินอะไรเนี่ย
3: มันน่าจะกุ้มเรื่องที่สองคนต้องไปโรงพยาบาลมากกว่านั่นหรอ
2: ก็จะถามว่าจะกินอะไรก็จะได้ระวังกันหน่อย
0: อ้
2: าวมาแล้วได้ไง
0: โอ้ตายแล้วตายแล้วนั่งนั่งนั่งลุกลุกลุก
2: เป็นไงบ้างเนี่ย
0: ก็เนี่ยค่ะหมอเขาบอกว่าอ้วนเนี่ยโดนเจ้านายใช้งานหนักก็เลยป่วย
2: โอ้โหนี่ป้าป้าก็ไปพูดให้คุณน้ำตาลเขารู้สึกไม่ดีอีกแล้วเป็นเย็นนะไม่เป็นไรนะ
0: ใช่
2: ไม่เป็นไรนะ
1: พี่ล้วนๆเลย
2: เอ้า
4: ผมก็กลัวอ้วนจะเป็นเหมือนป้าผมสิป้าผมเป็นเบาหวานอาการคล้ายๆอ้วนเลยนะ
2: อาการเป็นไงวะ
4: อาการอ่ะป้าของผมอ่ะเวลาเกิดแผลบริเวณต่างๆของร่างกายนะแผลก็จะหายช้ากว่าปกติน้ำหนักนี่ลงหวบเลยแต่ก็ไปรักษาแล้วก็น้ำหนักขึ้นมาตามปกติ
1: แต่ดีนะว่ากรรมพันธุ์ของอ้วนเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ยไม่มีใครเป็นโรคเบาหวานเลยโชคดีไปหน่อย
4: เนี่ยก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นจากกรรมพันธุ์ก็เลยกินซะแบบนี้ใช่ไห
0: ม
4: คนที่เป็นเขาก็หันมาดูแลตัวเองแล้วมาระวังมากขึ้นก็เลยเป็นกันน้อยลง
2: เห็นไหม
5: จริงๆน้ำตาลว่าเป็นหรือไม่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะมันอยู่ที่การดูแลตัวเองการกินอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นี่แหละจริงๆน้ำตาลว่าคนที่ออฟฟิศเราเนี่ยป่วยบ่อยมากๆเลยนะหรือว่าน้ำตาลจะใช้งานหนักเกินไปหรือว่าทุกคนว่างมากจนเกินไปเนี่ยเพราะแต่ละโรคที่ป่วยเนี่ยเกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลย
1: ไม่ใช่ว่ามันน่าจะใช่ข้อนี้แล้วอ่ะน่าจะเป็นข้อแรกที่บอกเมื่อกี้อะค่ะ
5: มันใช้งานหนัก
2: มันใช้งานหนักเหรอ
1: ใช
5: ่จากนี้นะน้ำตาลจะต้องปฏิวัติทุกคนในออฟฟิศใหม่ละ
6: เราจะเริ่มปฏิวัติกันเลยไหมครับ
4: นั่นสิครับตลอดอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นอะไรไปสาวๆคงจะเสียใจแย่เลย
2: เฮ้ยน้องรักมันน้อยๆหน่อยเว้ยเฮ้ยอย่างเองเนี่ยมันก็ควรทำแหละแต่อย่างพี่เนี่ยที่ไม่ขอยุ่งดีกว่าว่ะเรื่องปฏิวัติเรื่องออกกำลังกายเรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะพี่ไม่สนับสนุนนะพี่ไม่อยากจะทำแล้วถ้าพี่ดูดีกว่านี้เดี๋ยวมีคนดิ้นตายขึ้นมาทำไงล่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ทุกคนจะปฏิวัติกันเนี่ยไม่อยากรู้เลยหรอว่าหมอพูดอะไรกับอ้วนบ้าง
2: เราเอาไปฟังสิพี่อยากรู้เรื่องนี้มาก
1: เกือบจะลุกขึ้นกลับบ้านแล้วนะเมื่อกี
2: ้โอ้อย่าเพิ่งน้อยใจพี่อยากฟังอยู่
1: คืออย่างนี้หมอบอกอ้วนว่าตอนนี้อ้วนมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน
0: เห็นไหม
2: เห็นไหมล่ะ
1: แล้วตอนนี้น้ำตาลในเลือดของอ้วนอ่ะมันสูงดังนั้นหมอก็เลยบอกว่างดของหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตขนมเค้กแล้วก็ผลไม้อีกที่กินไม่ได้นี่คือทุเรียนเงาะอย่างนี้และที่สำคัญที่คุณหมอเน้นมาเลยว่าห้ามเด็ดขาดคือห้ามทานน้ำอัดลมแต่อะไรอย่างที่หมอบอกมาเนี่ยมันชอบทุกอย่างเลย
7: แปลกไม่ได้เมื่อกี้พูดเรื่องปฏิวัติกันแล้วใช่ไหมดังนั้นเพื่อสุขภาพของอ้วนอ
8: ้
7: วนจะเป็นสาวอ้วนที่สุขภาพดีสวยและรวยมาก
9: ก็เนี่ยใครเข้าประตูเดี๋ยวออกไปดูเองค่ะ
10: โอ้ยเราต้องเริ่มนะดูแลตัวเองกันเรา
11: ใช่ตามนั้นนะนี่คนนี้
9: อะไรนะคะใครสั่งตะโก้มาคะเต็มไปหมดหลายๆกล่องเลยอ่ะ
11: โอ้ใครอ่ะ
12: ฉันทานเองค่ะพอดีตั้งใจจะเลี้ยงทุกคนนี่แหละค่ะเจ้าเนี้ยอร่อยมากแต่ว่าสั่งมาตั้งแต่ก่อนที่เจ้าอ้วนจะเข้าโรงพยาบาล
9: ดีดีกะทิก็เยอะก็หวานเดี๋ยวออกไปเอาไปกิน
13: มา
9: เอามาเผื่อน
11: ุ่มไม่เผ็ดอีกจะกินทำไมเยอะแยะกินเอง
9: เอ้า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้จะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะฮะบางคนบอกว่าสมัยนี้เวลาเราเครียดเราต้องหาอะไรหวานๆทานจะได้หายเครียดเดี๋ยวนี้ร้านเบเกอรี่โอ้โหเขาออกขนมเค้กมารีวิวกันมันน่าลิ้มลองจนสุดท้ายก็เกิดโรคหนึ่งขึ้นนั่นคือโรคเบาหวานนะฮะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอว่าโรคนี้มันเป็นได้ยังไงป้องกันแก้ไขยังไงได้ไหมนะครับผมอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรจัตรานุกูลชัยภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคเบาหวาน
1: ค่ะ
0: สาเหตุหลักๆเกิดจากการกินหวานใช่ไหม
1: มันเป็นเหตุอ้อมๆ
0: อ้อมนะฮะอาจารย
1: ์อ้อมๆเพราะว่าจริงๆการกินหวานไม่ทำให้เกิดโรคเบาหวานโดยตรงแต่การกินหวานทำให้เราอ้วนพอเราเป็นโรคอ้วนก็จะทำให้เราเกิดเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเป็นเบาหวานชนิดที่พบได้มากที่สุดสัมพันธ์กับโรคอ้วนค่ะ
0: คุณหมอครับอาการเบื้องต้นที่เราจะรู้ว่าเอ๊ะเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็คือเบื้องต้นเวลาที่เรามีน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลก็จะถูกขับออกมาในปัสสาวะทำให้เรามีอาการที่ปัสสาวะบ่อย
0: ปัสสาวะบ่อย
1: ใช่โดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยจะสังเกตว่าต้องตื่นหลับไปละต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนหลายๆครั้งแล้วก็จะรู้สึกว่าหิวน้ำกระหายน้ำมากขึ้นนะคะโดยคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาด้วยอาการที่น้ำหนักลดเนื่องจากสูญเสียน้ำตาลไปในปัสสาวะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในระยะที่เป็นเรื้อรังเนี่ยบางทีก็จะมาด้วยมีแผลไม่หายนะคะ
0: เนื่องจาก
1: น้ำตาลมันในเลือดมันสูงมากก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการแผลของการหายของแผลที่ช้าลงได้ค่ะ
0: คุณหมอถ้าเกิดเรารู้ไว้ว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยการรักษาก็จะง่ายขึ้นไหมฮะมีโอกาสหายไหม
1: เบาหวานถ้าเรารู้ไว้เราจะรักษาได้นะคะเบาหวานเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังที่เราเรียกว่าเป็นเราไม่ได้น่ากลัวถ้าเราตรวจติดตามตลอดเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เราสามารถใช้ยาหรือว่าใช้การปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยาซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยคุมน้ำหนักน้ำตาลได้ดีเหมือนคนปกติแล้วก็จะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนตามมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารแบบที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ถ้าเราปรับตรงนี้ก็มีคนไข้ของหมอหลายคนเลยที่หลังจากที่ปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ต้องใช้ยารักษาเบาหวานแต่ใช้วิธีการปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายลดน้ำหนักลงซึ่งเบาหวานจากที่คุมไม่ได้หยุดใช้ยาได้นะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนคนไข้เบาหวานบางคนเนี้ยบางคนเขาก็จะเป็นชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำหนักเป็นเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาเป็นโรคที่ตับอ่อนคือเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี้ยบางทีไม่ต้องเป็นโรคอ้วนเขาก็จำเป็นเขาก็จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้บางทีต้องฉีดยาไปตลอดชีวิตค่ะใช่
0: มีกี่ชนิดคุณหมอ
1: จริงๆมี4ชนิด
0: 4ชนิดนะคุณผู้ชมนะหนึ่งก็คือเมื่อกี้คุณหมอบอก
1: เบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี้ยจะเป็นเบาหวานที่คนไข้เขามีความผิดปกติที่ตับอ่อน
0: ตับอ่อน
1: ใช่ตับอ่อนเป็นตัวสร้างอินซูลินพอตับอ่อนทำงานผิดปกติก็จะทำให้คนไข้เนี้ยเขาไม่มีอินซูลินในกระแสเลือดทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงอันเนี้ยจะต้องใช้การรักษาด้วยการฉีดยาอินซูลินนะคะซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ก็ต้องฉีดยาตลอดชีวิตนะคะก็จะเจอได้ตั้งแต่ในอายุน้อยส่วนใหญ
0: ่
1: ค่ะอีกชนิดนึงก็จะเป็นเบาหวานชนิดที่2ในมากกว่า 90% ของคน
0: ก็คือ
1: เบาหวานชนิดที่สัมพันธ์กับความอ้วน
0: อ้วนนะถ้าคุณอ้วนมีสิทธิ์เป็น
1: ใช่คือมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายพอน้ำหนักเยอะขึ้นนะคะเราก็จะมีการทำงานอินซูลินซึ่งเป็นตัวที่ทำนำน้ำตาลเข้าเซลล์เนี่ยผิดไปทำให้นำน้ำตาลเข้าเซลล์ได้ไม่ดีเขาก็มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอันนี้มักจะเจอในกลุ่มคนไข้ซึ่งอายุเยอะ
0: มีประวัติเป็น
1: ใช่มีประวัติครอบครัว
0: พันธุกรรม
1: ใช่แล้วก็เป็นโรคอ้วน
0: โรคอ้วน
1: ใช่คือน้ำหนักเกินแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหนุ่มสาววัยทำงานแล้วก็คนที่อายุน้อยๆถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักเยอะขึ้นเนี่ยหมอก็เจอบ่อยๆทีเดียวที่คนไข้กลุ่มนี้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะอีกชนิดนึงก็จะเป็นเบาหวานที่พบในคนตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์แล้วก็เกิดเบาหวานขึ้นมานะคะก็เจอได้เรื่อยๆนะคะแล้วชนิดสุดท้ายก็คือเป็นเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะก็เป็นได้จากหลายสาเหตุที่อาจจะพบได้อย่างเช่นคนไข้ที่เขามีโรคตับอ่อนเรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นท ทำให้การทำงานของอินซูลินผิดปกตินะคะก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้นะคะแต่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเบาหวานชนิดที่2
0: คนผอมนะฮะมีโอกาสเป็นเบาหวานได้ไหม
1: เป็นได้ค่ะ อย่างคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ส่วนใหญ่มักจะมีรูปร่างไม่อ้วนแต่เขาเป็นเบาหวานเนื่องจากว่าเขามีความผิดปกติของการทำงานของตับอ่อนทำให้สร้างอินซูลินออกมาได้ไม่ดีทำให้ร่างกายเขาเนี่ยต้องการเกิดน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมาแล้วก็จำเป็นต้องได้รับยาฉีดอินซูลินเข้าไปเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ
0: ถ้าเราแบบว่าไม่กินหวานเลยล่ะคุณหมอ
1: คือโรคอ้วนที่เราบอกว่าอ้วนทำให้เกิดเบาหวานเนี่ยมันอ้วนได้จากหลายอย่างนะคะแต่ในคนไทยเนี่ยมักจะอ้วนจากการกินแป้งมากเกินไป
0: แป้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แป้งเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวผลไม้
0: ผลไม้
1: กินเป็นกิโลกรัมเนี่ยก็ได้พลังงานเยอะเหมือนกันนะคะรวมถึงน้ำหวานอันนี้ก็อ้วนที่พบได้บ่อยแต่ว่าก็มีคนอ้วนกลุ่มหนึ่งที่อ้วนจากการกินไขมันมากจนเกินไปซึ่งเราก็จะกินทั้งแป้งทั้งไขมันก็จะไม่เกิดโรคอ้วนเพราะฉะนั้นความอ้วนเนี่ยมันเกิดได้จากอาหารหลายๆอย่างไม่ใช่เฉพาะแป้งแต่ไขมันก็มีส่วนเช่นเดียวกัน
0: คุณหมอลองแนะนำผลไม้ซึ่งอยู่ในหมวดที่กินแล้วไม่น่าจะสร้างความหวานให้กับเราหรือไม่อ้วนอย่างเช่น
1: จริงๆเวลาที่เราพูดว่าการลดน้ำหนักกินผลไม้ไม่อ้วนเนี่ยมันจริงแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าในทางการแพทย์เราจะนับผลไม้เนี่ยพลังงานได้เท่ากับข้าว
0: ผลไม้พลังงานเท่ากับข้าว
1: เพราะฉะนั้นดีไหมดีค่ะเนื่องจากการกินผลไม้เนี่ยจะได้แป้งที่เป็นแป้งจากธรรมชาติได้เส้นใยอาหารได้เกลือแร่ได้วิตามินแต่ว่าเวลาที่เราได้รับพลังงานจากผลไม้เนี่ยหลักๆของเขาก็คือมันจะเป็นพลังงานจากน้ำตาลหรือแป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับประทานมากจนเกินไปก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ฉะนั้นปกติเราก็จะแนะนำให้รับประทานผลไม้ได้แต่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อ้วนเราไม่ได้เป็นเบาหวานเราอยากทานมากหน่อยก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราอ้วนเราเป็นเบาหวานต้องนับแลกพลังงานกับแป้งหมู่อื่นเช่นพวกข้าวแป้งก๋วยเตี๋ยวน้ำหวานเค้กเบเกอรี่ผลไม้อันนี้เราจะต้องนับแลกกัน
0: พอฟังคุณหมอพูดแล้วเข้าใจแล้วคือทานได้แต่ต้องเฉลี่ยปริมาณมื้อให้เหมาะสม
1: ถูกต้องค่ะ
0: ครบถ้วนเองนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มีบางคนเป็นเบาหวานขนาดถึงแบบว่าต้องตัดขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: เวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมานะคะที่พบได้บ่อยๆเช่นคนไข้ก็จะมีโรคหลอดเลือดสมอง
0: เช่น
1: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นหลอดเลือดหัวใจนะคะมีกล้ามเนื้อหัวใจตายรวมถึงถ้าเกิดว่าเขามีโรคแทรกซ้อนขึ้นตาได้นะคะลงไตก็ได้มีไตวายเรื้อรังรวมถึงถ้าเกิดว่ามีโรคแทรกซ้อนที่เส้นประสาทก็จะทำให้เขามีอาการชาขึ้นเวลาที่เขาเดินหรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเกิดแผลได้ง่ายเนื่องจากเขาไม่รู้สึกเจ็บนะคะรวมกับไอ้โรคเบาหวานเนี่ยมันจะไปลงที่เส้นเลือดทำให้เส้นเลือดแข็งก็จะเลือดก็จะไปที่ขาได้ไม่ค่อยดีก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยมีแผลที่ขาได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เรื้อรังรักษาช้าก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือในบางกรณีเนี่ยมันก็จะทำให้ต้องจบด้วยการตัดขาแต่ฟังแล้วยังไม่ต้องตกใจนะคะจริงๆเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเรามาตรวจติดตามเราจะมีการตรวจแล้วว่าเขามีอาการชาหรือเปล่ามีการสอนเรื่องการดูแลเท้าสอนเรื่องการเลือกรองเท้าซึ่งจริงการควบคุมเบาหวานให้ดีน้ำตาลในเลือดไม่สูงร่วมกับการดูแลเท้าเนี่ยมันก็จะไม่เกิดจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เนี่ยเราจะชอบการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนั้นมากกว่าการรักษาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยสิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ก็คือว่าควรจะมาติดตามการรักษากับคุณหมอประจำตัวอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่รักษาได้ถ้าควบคุมได้ดีเนี่ยมันก็จะไม่มีโรคแทรกซ้อนตามมาค่ะ
0: คุณหมอครับเคสของคนไข้ที่คุณหมอเจอบ่อยเคสประมาณไหนฮะ
1: ก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะเจอคนไข้ที่1อายุเยอะแล้วก็เป็นเบาหวานมา
0: อายุเยอะเป็นเบาหวาน
1: 2ก็คือถ้าอายุน้อยเนี่ยมักจะมีเรื่องของความอ้วนมาร่วมด้วยนะคะซึ่งเวลาที่เรารักษาเนี่ยเราก็จะบอกว่ารักษาประกอบด้วย2อย่างหลักๆนะคะ1ก็คือการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารและพฤติกรรม2การใช้ยาอย่างเหมาะสมซึ่งการใช้ยาอย่างเหมาะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป็นรายๆไปนะคะส่วนใหญ่มันก็จะมียาอยู่2แบบคือยารับประทานแล้วก็ยาฉีดนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจพบเร็วนะคะส่วนใหญ่ยารับประทานร่วมกับการปรับพฤติกรรมเนี่
0: ย
1: ก็จะสามารถทำให้ระดับน้ำตาลปกตินะคะ อันดับแรกหมออยากจะฝากเรื่องของการที่เราอย่าลืมที่จะต้องไปเช็คสุขภาพเช็คร่างกาย
0: เช็คสุขภาพนะสำค
1: ั
0: ญ
1: ใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงเช่นน้ำหนักเยอะมีประวัติครอบครัวหรืออาการไม่แน่ใจเนี่ยการเช็คเลือดเราก็ได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วเนี่ยจะช่วยให้การรักษาได้ผลดีนะคะส่วนคนที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ห้ามคนไข้รับประทานของชอบทั้งหมดแต่เราจะสอนให้เขารู้จักเลือกรับประทานนะคะซึ่งการเลือกรับประทานที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องรู้จักที่จะแลกเปลี่ยนไม่ทานอาหารที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมากจนเกินไปถ้าเกิดว่าเราอยากทานพวกของหวานผลไม้หรือว่าพวกขนมเบเกอรี่เนี่ยเราก็รับประทานได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่รับประทานบ่อยจนเกินไปรวมถึงที่จะต้องรู้จักที่จะแลกเปลี่ยนอาหารหมู่เดียวกันไม่ให้มันซ้ำซ้อนมากจนเกินไปร่วมกับอย่าลืมที่จะต้องมาตรวจแล้วก็รับยาจากคุณหมอประจำตัวอย่างเหมาะสมเนื่องจากว่าการที่เรารับประทานยาอย่างเหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดกลับมาเป็นปกติแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่างไม่มีโรคแทรกซ้อนค่ะ
0: แม่วันนี้เรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะโดยเฉพาะคนวัยทำงานวันนี้คุณก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับตัวเราเองดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็มาตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ

0: โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: ตอนนี้น้ำตาลมีปัญหากับชีวิตมากเลยค่ะคือที่ทำงานของน้ำตาลเนี่ยมีของกินที่แบบอร่อยเยอะแยะไปหมดร้านอาหารร้านข้าวโอ้โหแล้วคือเวลาแบบกินเข้าไปแล้วเนี่ยกลับมานั่งทำงานที่ออฟฟิศรู้สึกผิดกับร่างกายสุดๆ
2: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ที่ทำงานไม่ใช่ที่ร้านนะปัญหาอยู่ที่ตัวน้ำตาล กินเยอะเริ่มไม่ค่อยขยับ
1: จริงค่ะ
2: แล้วพุงเริ่มเสื้อที่ป่องในป่องก็เสื้อก็พุง

0: จิ้งแจกก็คือกระโดดตบกระโดดตบทุกคนทำเป็น
1: กระโดดแล้วก็
0: อ้าวไม่ใช่ไม่เล่นไปด้วยเลยต้องแบบกระโดดแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ไงแบบอ่ะนี้เอาไปด้วยแล้วคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราจะทำอะไรก็ได้ขอแค่ให้เราได้มีสามสี่ก็จริงๆก็คือทำสักเซตละ15ครั้งก็ได้15ครั้งนับเป็น1เซตนะคะทำ3เซต
2: เนาะแค่5ครั้ง
0: พอแล้วท่าต่อไป walking lunge ก็ได้ก็คือก็คือก้าวขาไปข้างหน้าก็คือ
1: walking
0: ใช่ก็คือก้าวขาแล้วก็ย่อขาแล้วเล่งตัวกลับมาก้าวสลับขาใช่แ
1: บบ
0: ท่าเนี้ยจะได้ทั้งออกแรงกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ได้เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
1: มา5ครั้งเหมือนเดิม
2: มาค่ะ
1: ซ้ายหรือขวาก่อนดิ
0: เอาเริ่มขวาแล้วกันนะคะนะ1 2 3หนึ่งสองสามสามสี
2: ่
0: ห้าเนี่ยตรงนี้ก็ทำ15ทีเหมือนกัน15ทีนับเป็น1เซตทำ3เซตสควอทจำแล้วกันนะคะก็คือทำท่าเริ่มต้นก็คือว่ากางขาระดับหัวไหล่ตัวเองเหมือนเราทำสควอทก็คือย่อเข่าลงนะคะโดยคิดเหมือนเราจะนั่งเก้าอี
1: ้
0: เก้าอี้อากาศแต่ว่าเราไม่มีเก้าอี้ใช่ไหมเหมือนนั่งบนเก้าอี้เก้าอี้อากาศแต่ที่สำคัญก็คือว่าเข่าต้องไม่งอเกินไปเท้าใช่เพราะว่ามันจะได้ออกแรงตรงบริเวณก้นแล้วก็ก้นขาด้านหลังใช่ก็คือย่อแล้วก็สปริงตัวกระโดดขึ้นใช่ได้ทั้งขาสวยแล้วก็ได้เบิร์นไขมันไปด้วยเหมือนการทำ15ทีต่อ1เซต3เซตนะคะ
1: มาลองมา
0: ลองกันแล้วกันเนาะอ้าว1ลึบ2 3
2: เอามือไว้แบบนี้ได
0: ้ได้ถ้าเพราะว่ามือเราจะได้ช่วยเป็นแรงส่งใช่แล้วก็เป็นการเพิ่มการทรงตัวไม่งั้นเดี๋ยวเพราะว่าแม่เหนื่อยจะล้ม
2: รู้สึกได้ถึงความหอม
1: ทำไมพอมีการกระโดดแล้วเธอเหนื่อยง่ายไ
2: งโอ้ยวันนี้ได้ท่าเอ็กซ์ไซส์นะคะลดแคลอรี่การขอบคุณคุณหมอมากเลยนะเหนื่อยแล้ว
1: ครั้งต่อไปจะมีท่าอะไรเด็ดมานำเสนออีกต้องติดตามครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
4: ้
5: โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่าง
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทางไหน
2: ทางนี้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่า1คือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยงุดเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดเนี้ยมีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได้
2: เราทำได้
1: เราทำได
2: ้ครับ
1: อย่างแรกเราไปทำกันบ้าน2การพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมี2บทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนภาคหลักเขาจะภาคเกมเนี่ยส่วนอีกปากหนึ่งคนภาคปากสองหรือว่าคนภาครองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์ก็คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
2: ม
1: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเข้าเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
2: มซึ่งแปลว่า2คนเนี่ยครับปาก1ปาก2ต้องมีความซิงค์กันพอสมควร
1: ใช่ๆๆแล้วก็ทําหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมุติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแบนเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรรายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
2: ครับ
1: เรื่องสัปประตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่

0: เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆเนี่ยกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปอีกซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
1: ในระดับหนึ่งแต่ว่าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
0: อะไรประมาณนี
1: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์ไงครับสมมติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าเฮ้ยคนนี
0: ้ถูกต้อง
1: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
0: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเข
1: า
0: เฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
1: จะชัดเจน
0: บางคนสีหัวฟูเราก็จำพวกนี้เพิ่มปะเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีเราเริ่มคุ้นแล้ว
1: เริ่มจับได้ว่า
0: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพาเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
1: เบื้องต้น
0: เบื้องต้นก่อน
1: แล้วถ้าไปต่อครับสมมติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไร
0: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
1: ไดนามิกใช่ไหมครับ
0: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
1: มีอะไร
0: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้เฟอร์นันเดสใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังกันมาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
1: ยิงแล้ว
0: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอ่ะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
1: ่
0: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงก็ใส่อะไรไปเรื่อยถ้าตัดเสียงภาคอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเพียวๆน้องจะรู้เลยว่าโหนักติงนี่เทพมากเลยนักติงอาจารย์สุวัฒน์กินเกสรนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเตอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอะตึงอันเดอร์เทเกอร์อะตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงก็ทำให้แบบ
1: มันมีอรรถรสกว่ามันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
0: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
1: ครับ
0: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้างฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
1: ครับ
0: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้ใส่เพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี้พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนๆหมุนเข้าไปตรงตาข่ายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะแต
1: ่
0: ถ้าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลฮะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจะโคนสำคัญ
1: ดูแล้วก็ลองพ
0: ู
1: ด
0: ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมชนึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้คนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกไป
1: หาได้
0: เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่าง
1: นะบอกว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยว

0: ถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริคแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
1: สมมตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจำไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับในการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่ไหนแล้วก็เอามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
0: เราก็ต้องพูดชื่อใช่มั้ย
1: ครับจ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สําหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2เห็นมั้ย
0: แต่เราไม่ต้องหมายถึงว่าพูดหมายเลขทุกคนถูกมั้ย
1: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
0: ้
1: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะประสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างประสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปพอพูดพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่เราให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมทีก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความ
0: เข้าใจ
1: ในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์อ่ะก็คอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
0: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
1: ใช่ใช่
0: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อย
1: ๆคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
0: บูเอโน่
1: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
0: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
1: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
0: ต้องคิดให้ทัน
1: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
0: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบนึงครับค่อยๆส่งขึ้นไป
1: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการภาคฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาภาคบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
0: ็
1: ด
0: เควินอิงเกโซ่เปิดไปเตะ
1: เนี่ยจังหวะเนี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงแล
0: ้
1: ว
0: ยิง
1: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราไปภาคบอลได้เลยหรอก
0: เข้าใจ
1: ครับสมมุติมีคนมาบอกอัดว่าอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปภาคบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับ อัดไปศึกษาครับ
0: ใช่อย่างแรกต้องดู
1: ไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยภาคบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปภาคบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
0: ที่ผมปฏิเสธไปแล้ว
1: เราก็ต้องสู
0: ้เฮ้ยเราจะได้แบบลองดูลองดู
1: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองภาคกันใหม่เราก็บาดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
0: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ธนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถภาคบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีระณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
0: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทางไหนต่อ
1: ต่อไปเลย
0: ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์นาร์โดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาโดการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินภาลาคนนี้เก่งธนาเสศิริภาศิวกรจาก
1: อุปสาท
0: ดาวิดโลเชล่าเควินดีลมลำนี่นิพงศ์เสนานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
1: กับทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงสมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสองรองของทั้ง2ทีมครับ
0: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพรมกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัตรสลายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสต็อปลี่ชาลินชัปปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
1: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโนกับทางด้านของ
0: การท่าเรือนะครับ
1: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
0: โค้ชอูดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
1: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
0: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
0: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งไง1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้ อะไรครับการท่าเรือเอาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
2: โอ้โห
1: เข้าไปแล้วครับเฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ครับ
0: โหแฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี้
1: เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับเฟเบตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
0: โอ้โห
1: เซตบอลครับการเข้าขามองตารู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
0: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
1: ในนาทีที่23
0: ในนาทีที่23นะครับ
1: ซูเจสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหโมงลูกนี้เอาแล้วครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
0: โดนมือรัตนัย
1: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะแต่สุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับเปต้องไปแล้วครับเปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
0: นาทีที่92นะครับ
1: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้แต่ว่าติดเซฟศิวรักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวรักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวรักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
0: เบตตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
1: เอาศิวรักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโดจับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
0: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบตี้เฟอร์นันเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
1: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาพากย์เนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทำให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับพี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
0: พอเราเริ่มพากครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
1: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายเนี้ยพอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้
0: ครับ
1: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
0: ี
1: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ป บางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทำงาน
0: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
1: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
0: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากย์บอลแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้แล้วเฮ้ยเอาจริงเหรอไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
1: มนุษย์เราอะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์แล้วตอนนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
0: ่
1: นะไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
0: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่2คือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากย์ว่าวิธีการพากย์ของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะๆ1อย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากย์เนี่ยไดนามิกของเสียงเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากย์ของเราจริงๆซึ่งทําได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกพากย์ในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทําให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะมันทำได้สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราอยากที่จะทำมันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทำเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันนึงมีเวลาอยู่กับสิ่งนี้ก็น่าจะพากย์ฟุตบอลได้

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลย
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: ตาอวัยวะเล็กๆในร่างกายเล็กมากแต่ก็สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อดวงตาผิดปกติหรือมองไม่เห็นเราจะไว้ใจใครที่จะช่วยให้เรากลับมามองเห็นได้เหมือนปกติคนที่มีความสำคัญไม่แพ้ดวงตาหมอตา
1: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจณรงค์ครับจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับทำไมถึงนัดมาที่หอผู้ป่วยเป็นจุดแรกที่จะต้องมาคุยกันก่อนที่นี่ทำไมฮะ
2: ครับเพราะว่าทุกๆเช้าเนี่ยจักษุแพทย์เนี่ยจะเริ่มงานที่หอผู้ป่วยก่อนนะครับก็คือคนไข้นี่ก็จะพักค้างคืนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาดูเพื่อดูว่าเอ๊ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารักษาคนไข้แล้วคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: มาสวัสดีกันก่อนทักทายเช้าเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: กี่โมงครับมา
2: ก็สักเจ็ดโมงเช้าฮะพวกนักศึกษานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านเนี่ยก็ต้องมาก่อนนะครับเพื่อมาตรวจเช็คดูเขาเรียกว่าดูแลบต่างๆก่อนเสร็จแล้วก่อนมาตรวจดูคนไข้นะครับเพื่อได้จะดูว่าเอ๊ะคนไข้ดีขึ้นหรือเปล่า
1: ครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยที่อันนี้เนี่ยที่ศรีราษฎร์เราเป็นโรงเรียนแพทย
1: ์ครับ
2: คนไข้ทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในตึกเนี่ยจะเป็นคนไข้ของอาจารย
1: ์
2: แต่ว่านักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมาเรียนรู้โดยการช่วยอาจารย์ดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนแพทย์ประจำบ้านหนึ่งท่านเนี่ยก็อาจจะต้องดูคนไข้หลายๆคนเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งดูคนเดียวเนี่ยปีหนึ่งสงสัยจะความรู้จะไม่พอ
1: ก็จะได้แค่นั้นแหละได้แค่ความรู้แค่รายเดียวใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้าดูได้ทั่วได้เยอะยิ่งขยันยิ่งใฝ่เรียนรู้ก็จะได้ความรู้เยอะเลยใช
2: ่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็แต่ว่าจะมีคนไข้ของแพทย์ประจำบ้านเองก็มีเหมือนกันเช่นที่เขาได้ทำผ่าตัดไปนะครับหรือว่าเขาสนใจนะครับเขาก็จะมาดูเป็นพิเศษเพื่อจะได้เรียนรู้
1: ฮะ
2: ถ้าเกิดว่ามีคนไข้ยากๆเนี่ยโอ้ยิ่งอยากจะเรียนรู้ก็จะเข้ามาดูกันใหญ่เลย
1: คุยถึงตรงนี้ก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดวงตาเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่ถือว่าเล็กมากเลยอาจจะมีสองข้างซ้ายขวาแต่ส่วนอื่นก็หูอวัยวะอีกเยอะเลยแต่เราต้องมีหมอเฉพาะด้านทางดวงตาโดยเฉพาะจักษุแพทย์โดยเฉพาะดวงตาเราสำคัญยังไงฮะ
2: ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยดวงตาเนี่ยไม่ได้สำคัญกับการดำรงอยู่หรือว่าการมีชีวิตนะครับ
1: คือไม่มีตาก็อยู่ได
2: ้ไม่มีตาอยู่ได้ครับ
1: อย่างนั้นเลยนะ
2: ใช่ครับไม่เหมือนกับส่วนของแพทย์เฉพาะทางอื่นใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าหัวใจไม่เต้นเนี่ยตายทันทีใช่ไหมครับโรคมะเร็งการผ่าตัดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าภาวะจักษุหรือว่าโรคตาเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่ทำให้คนเราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนะครับ
1: เราต้องนึกถึงคนที่ถ้าเกิดมาพร้อมกับความพิการทางตาเนี่ยเขาปรับตัวแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าคนที่มาเกิดมามองเห็นแล้วตอนหลังมามองไม่เห็นนิ้วหูลำบากที่จะปรับตัว
2: ใช่ครับเพราะนั้นหมอตาก็เลยเข้ามาทำหน้าที่ตัวนี้ฮะก็คือว่าจะทำให้ถ้าเกิดว่าคนไข้สามารถมองเห็นนะครับหรือมองเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตการดำรงชีวิตเนี่ยอยู่ได้ดีขึ้น
1: โรคเกี่ยวตาการเกี่ยวตานี่มีเยอะไหม
2: ฮะโหเยอะมากครับ
1: เยอะมากนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: แต่เราอาจจะรู้คุ้นเคยอยู่ไม่กี่โรคใช่ไหมตอนนี้ต้องกระจกหรือว่าจะอะไรกระจกตาอะไรเงี้ยแต่จริงยังมีเยอะมาก
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันจากจุดนี้ครับพอนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ประจำบ้านมาตรวจดูเสร็จแล้วทุกเช้าอาจารย์หมอก็มาดูเขาไปไหนกันต่อฮะ
2: เพื่อความแน่ใจว่าเขาได้ดูแลคนไข้ได้ดีฮะนะครับก็จะนำเคสคนไข้เนี่ยที่ได้ตรวจหรือว่าได้ศึกษามาเนี่ยเอาไปรายงานฮะให้อาจารย์ฟังนะครับเพื่อดูว่าเขารักษาได้ดีไหมมีอะไรต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นห้องเชือดคร
1: ับ ห้องเชือดเลยนะ
2: เพราะถ้าทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็
1: จะหนาวเยือกมาก
2: ใช่ครับ
1: ขอไปดูบรรยากาศห้องเชือดได้ไหม
2: ใช่ครับเชิญเลยครับ
1: เชิญครับ

0: คราวนี้ในห้องนี้เนี่ยอาจารย์ครับหลายๆคนก็จะมานั่งนะครับแล้วก็ฟังว่าเอ๊ะแต่ละคนไข้ที่เขาดูเนี่ยเขาตรวจเจออะไรบ้างมีปัญหาอะไรแล้วรักษาอะไรไปแล้วบ้างอะไรนะฮะถ้าเกิดว่ารักษาถูกหรือผิดยังไงเนี่ยอันเนี้ยแพทย์ประจำบ้านเนี่ยจะถูกลุมตรงนี้ละ
1: ลุมเลยเหรอ
0: ใช่
1: แสดงว่าจะมีอาจารย์หลายๆคนมาคอยฟัง
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับเราก็มาพรีเซนต์หน้าชั้นอะไรกัน
0: ใช่ครับ
1: นำเสนออาจารย์ว่าตรวจยังไงรักษายังไงอะไรเง
0: ี้ยเป็นลักษณะของการคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะดูตั้งแต่ว่าคนไข้มาประวัติอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาพรีเซนต์วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยครับก็คือว่าอาจารย์ก็จะมาดูว่าลักษณะของการดูแลคนไข้ก็จะต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างการส่งเลเซอร์จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อทำให้ขั้นตอนในการส่งตรวจหรือการรักษาเนี่ยเกิดความผิดพลาดที่น้อยที่สุดคร
1: ับ
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็คือทุกคนจะต้องปฏิบัติแบบนี้เพราะเป็นมาตรฐานที
0: ่
1: ด
0: ีอย่
1: าง เ
0: งี้ยใช่คร
1: ับ เหมือนกำลังนั่งเรียนปกติเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเครียดมากนะครับ
1: เราขอเข้าไปดู
0: ใช่ครับลองแอบเข้าไปได้คร
1: ับเบาๆหน่อยนะฮะ

0: อนนี้อาจารย์กำลังพูดถึงอะไรอยู่ครับ
1: ก็คือว่าเวลาที่คนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยมารับการรักษากับเราเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ก็พยายามจะเน้นว่าจะต้องมีตามขั้นตอนนะครับที่ถูกต้องเพื่อที่คนไข้จะได้รับการรักษาที่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นวิธีการเรียนแพทย์นะครับต้องเรียนจากคนไข
0: ้ที่เห็นนั่งอยู่นี่จบแล้วเป็นหมอแล้ว
1: ใช่ครับความจริงเป็นหมอแล้ว
0: คือเป็นคุณหมอแล้วแต่ยังมานั่งต้องเรียนรู้ต่อ
1: เรียนเพื่อเป็นจักษุแพทย์นะครับอันนี้คือความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนนักเรียนนะครับแต่ก็เป็นแพทย์แล้วทํางานในต่างจังหวัดมาแล้วนะครับบางคนไปผู้อำนวยการด้วย
0: เหรอ
1: แต่วันนี้เนี่ยกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง
0: มาเป็นนักเรียนอีกครั้งนึงว
1: ่
0: าต้องมาพบกับอาจารย์แล้วก็เหมือนกับเคสต่างๆถ้ามีปัญหาต้องมา
1: ฝ่ายงาน
0: มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามอาจารย์ก็ต้องมาดูทุกเช้า
1: ส่วนใหญ่เคสที่น่าสนใจเราเรียกว่า interesting case นะครับถ้าอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเคสยากๆนะครับเป็นเคสที่ไม่ค่อยเจอหรือว่าอาจจะคนไข้มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาดิสคัสกันเพื่อเป็นการเรียนรู้
0: อ๋อเพื่อความรู้ก็จะถ่ายทอดไปถึงทุกคน
1: ใช่ครับ
0: ก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกัน
1: ใช่ครับ
0: พอออกจากห้องเชือดนะครับอาจารย์พามาที่นี่ซึ่งเป็นแผนกผู้ป่วยนอก
1: ใช่ครับก็คือทุกๆคนนะครับหลังจากที่มีการรายงานคนไข
0: ้
1: แล้วก็โดนเชือดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเช็ดเลือด
0: สดเย็บเรียบร้อยเช็ดเลือดมาเช็ดเลือด
1: ใช่ครับก็จะมาเริ่มต้นอันนี้เรียกว่าตึกผู้ป่วยนอก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นงานหลักอันนึงของจักษุแพทย์เพราะว่าคนไข้ที่จะมารับการรักษาเนี่ยต้องมาเริ่มต้นที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยมาตรวจว่าสายตามีอะไรผิดปกติไหมจะไปรักษาอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาตรวจก่อนว่าคนไข้มองเห็นดีมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ
0: ครับก็จะรู้เลยว่าคนนี้สั้นยาวเอียง
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นชัดแค่ไหนยังไง
1: ใช่ครับ
0: งั้นขอเลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ผมขอเป็นคนไข้1วันตรวจเลยได้ไหมฮะ
1: อ๋อได้เลยคร
0: ับ รู้ว่าสายตาตัวเองเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้มันเริ่มเบลอ
1: นะครับเชิญได้เลยครับ

0: ห้องนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับห้องนี้คือห้องตรวจตาครับนะครับก็จะเป็นห้องที่คนไข้หลังจากที่ผ่านการวัดสายตาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เพื่อมาพบจักษุแพทย
0: ์ถ้าสมมุติอย่างวัดแล้วยาวสั้นเอียงปกติไปตัดแว่นได้กลับบ้านได
1: ้ครับ
0: ก็อย่างนั้นกลับบ้านได้เลยไหมฮะหรือ
1: ก็ยังฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาว่าสายตาอาจจะคันเคืองนะครับหรือว่าสายตามัวอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะมาดูให้แน่ใจว่าคนไข้ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ

0: ไม่ใช่แค่มีถ้าอย่างนั้นไปร้านตัดแว่นก็ได้ใช่ไหมถ้าสายตาเฉย
1: ๆอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างร้านแว่นกับโรงพยาบาล
0: อันนี้จะมีอาการอื่นๆแล้วก็มา
1: ใช่ครับอย่างเช่นคนไข้คนนี้ก็มีอาการตามัวครับนะครับมัวประมาณสัก 2-3 ปีแล้ว
0: ครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะสาเหตุอะไรที่ทำให้คนไข้เนี่ยมองเห็นไม่ชัดครับแล้วเห็นเป็นเส้นประสาทเนี่ยฮะเป็นเส้นประสาทตานะครับนะครับเราก็จะดูหมดเลยเส้นประสาทตาก็จะดูว่าเป็นต้อหินหรือเปล่านะครับจอตาปกติไหมมีจอตาเสื่อมหรือเปล่า
0: แล้วเครื่องนี้เนี่ยบอกได้หลายอย่าง
1: บอกได้หลายอย่างครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือหากินของหมอตานะครับเช่นว่าหมอตาเราจะไม่พกสเตรท
0: ครับ
1: เพราะเราจะไม่ฟังปอดคนไข้แต่เราเนี่ยต้องใช้เครื่องอันนี้ฮะคือกล้องขยายเพื่อดูว่าตาแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คนไข้นะครับได้รับการตรวจนะครับว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องทำการรักษาอื่นๆต่อไปนะครับถือว่าการตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอกเนี่ยเป็นบทบาทอันนึงอันแรกเลยของการเป็นจักษุแพทย์เดี๋ยวเราไปดูบทบาทอื่นกันต่อครับว่าจักษุแพทย์เราเนี่ยหลังจากตรวจที่นี่แล้วเนี่ยต้องทำอย่างอื่นด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นบทที่สำคัญเหมือนกัน
0: ครับครับ
1: เราไปดูกันเลยนะครับ
0: ครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ฮะ
1: อันนี้กำลังยิงเลเซอร์ครับ
2: ยิงเลเซอร์
1: ใช่ครับ
2: ยิงเลเซอร์ไปที่ดวงตา
1: ใช่ครับคุณแอนตกใจใช่ไหมครับ
2: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าเราคิดว่านะครับการยิงเลเซอร์เนี่ยจะต้องแบบคล้ายๆในหนังฮะที่เป็นแสงเลเซอร์แล้วเวลาโดนแล้วแบบแขนขาขาดนะครับ
0: หรือเครื่องใหญ่หน่อยหรืออะไรแบบ
1: ใช่ฮะแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้เครื่องเลเซอร์เล็กมาก
0: ครับ
1: เราสามารถเอาเครื่องเลเซอร์เนี่ยไปยิงเลเซอร์ที่ไหนก็ได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการยิงเลเซอร์ในลูกตา
0: ครับ
1: เพื่อรักษาเกี่ยวกับเนี่ยดวงตา
0: คือดูเหมือนกำลังวัดสายตาหรือเปล่าตรวจความผิดปกติไหมจริงๆคือกำลังรักษาอยู่เลย
1: ใช่ฮะ
0: ใช้เลเซอร์นี่รักษาอาการอะไรได้บ้างของดวงตา
1: โอ้เยอะแยะมากครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่หลังผ่าตัดต้อกระจก
0: ครับ
1: แล้วก็ถุงหุ้มเลนตามีความขุ่นนี่ฮะแล้วก็สามารถ
0: ถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
0: ที่เคยได้ยิน
1: เนี่ยครับนะครับก็เลยต้องเป็นหมอตายครับก็มายิงเลเซอร์เพื่อทำให้การมองเห็นดีขึ้นได
0: ้อ๋อเหรอฮะถ้าไม่ยิงเนี่ยจะเป็นยังไงฮะ
1: เขาก็จะยังตามัวอยู
0: ่ยังมัวอยู่
1: ใช่
0: เพราะยิงเลเซอร์ไปทำไมถึงเห็นชัดขึ้นได
1: ้ก็ถุงหุ้มเลนตาที่ขุ่นเนี่ยฮะเราก็ใช้เลเซอร์เนี่ยไปยิงกำจัดความขุ่น
0: เหมือนทำความสะอาด
1: ใช่ครับใช่
0: ถ้าเป็นกระจกเป็นอะไรยังเอาอะไรไปล้างไปเช็ดได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้คือใช้เลเซอร์ยิง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนอกจากที่กำลังยิงถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
0: ครับเป็นคำใหม่มากของผมท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเหมือนกันยังรักษาอาการอะไรได้อีกบ้าง
1: จะเป็นรักษาต้อหินก็ได
0: ้ต้อหินนะ
1: ต้อหินเฉียบพลันนะครับต้อหินเรื้อรังก็ได้
0: หมายถึงไม่ต้องผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดที่แต่ก่อนเราคุ้นเคยนี้ใช้เลเซอร์ยิงเลย
1: ใช่ในบางกรณีนะครับแต่ว่าถ้าบางกรณีถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปผ่าตัด
0: ครับ
1: ที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีเลเซอร์สำหรับรักษาต้อหินได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรักษาเบาหวานที่จอตาจอตาฉีกขาดจอตาลอกตัวเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะที่กำลังดังอยู่นะครับก
0: ็คือ
1: ที่ใช้เลเซอร์ในการรักษาสายตาสั้นที่เขาเรียกว่าเลสิก
0: อ๋อดีครับเพราะเลสิกเนี่ยหลายคนก็ได้ยินแต่ยังกล้าๆกลัวงั้นฉันขอดูคนที่ทำมาก่อนสัก5ปี10ปีเขาจะมีผลมีอะไรไหมอย่างนี้นะฮะนี่เราจะไปดูวิธีการเลยเห็นชัดเจน
1: ใช่ครับแล้วที่ศรีราชนี่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด
0: ครับ
1: ใช่ครับใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอนฮะ
0: ซึ่
1: งพอไปดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าความกลัวหายไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีไหมครับ
0: ดีครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ครับ

0: เดิมเนี่ยการทำเลสิกฮะขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องมีการใช้ใบมีดนะครับเพื่อเริ่มต้นในการทำผ่าตัด
1: เปิดก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแต่บอกว่าการใช้ใบมีดเนี่ยอาจจะมีข้อเสียบางประการนะครับ
1: บางไปเฉือนหนาไป
0: ใช่ครับบางทีเฉือนแล้วหลุดออกมาก็มีนะครับแต่ว่าเจอไม่บ่อยมากแต่ว่าเพื่อทำให้การทำเลสิกเนี่ยนะครับได้ผลที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีการใช้เอาเลเซอร์เนี่ยมาใช้ทุกๆขั้นตอนของการทำเลสิก
1: รวมถึงการเฉือนในตอนเริ่มต้นน
0: ี่ใช่ครับ
1: ใช้เลเซอร์
0: ใช่ครับศิลาเป็นที่แรกที่เอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็เลยต้องบอกว่าเคยเป็นศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันเรายังใช้เทคโนโลยีนี้อยู
1: ่แต่ก็ยังถือว่าทันสมัยที่สุดใช่ไหม
0: ยังทันสมัย
1: การใช้เลเซอร์ที่จะบอกว่าทุกขั้นตอน
0: ใช่
1: ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: จริงๆการทำเลสิกเนี่ย

0: สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างก็ได้หมดแล้วฮะก็เรียกว่าเป็นของเราเนี่ยใช้คำว่าสูตรแก้ไขสายตาผิดปกตินะครับก็มีทั้งสั้นยาวเอียงนะครับแก้ได้หมดเลย
1: เลสิกได้หมดเลย
0: ใช้ได้หมดเลย
1: ผมเคยได้ยินว่าสั้นได้นะแต่ยาวเนี่ยยาวไม่แน่ใจได้เปล่า
0: ได้ครับ
1: เอียงเนี่ยไม่ได้อะไรเงี้ย
0: เอียงก็ได้
1: จริงๆได้ฮะ
0: ใช่ครับ
1: ได้หมดเลยนะ
0: ได้หมดเลยแต่ยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าสายตาผิดปกติมากๆเช่นสั้นมากๆยาวมากๆหรือเอียงมากๆการใช้เลสิกเนี่ยอาจจะแก้ไขได้ไม่หมด
1: ก็ยังอาจจะมีเอียงยังเหลืออยู่บ้างสั้นเหลืออยู่บ้าง
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้แหละ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆ
1: ถ้าเป็นเยอะๆต้องเยอะแค่ไหนถึงจะอาจจะได้ไม่หมดมีประมาณ
0: ก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าสายตาสั้นสักเป็นพันเงี้ยฮะนะครับซึ่งก็มีเหมือนกันพันกว่าก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งนี้อาจจะไม่หมด
1: ทำซ้ำได้ไหมฮะให้หมด
0: ทำซ้ำก็อยู่หลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความหนาของกระจกตานะครับถ้ากระจกตาหนามากๆก็มีโอกาสจะแก้ไขสายตาผิดปกติได้เยอะขึ้นด้วย
1: ครับแสดงว่าการทำเลสิกเนี่ยยังมีรายละเอียดอะไรอยู่เยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: หลายท่านที่กลัวไม่แน่ใจหรือว่าทำมาแล้วนี่จะเป็นยังไงอะไรวันนี้ขอดูการทำเลยได้ไหม
0: ได้ครับเชิญเลยไปดู
1: ได
0: ้นะครับ
1: ผมนี่กำลังทำนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คนไข้ก็อันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเปิดที่กระจกตาอย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะเรากำลังใช้เครื่องเลเซอร์นะครับลองนั่งดูนะครับก็คืออ
1: ันนี้คือดวงตา
0: ใช่ครับดวงตา
1: ข้างที่จะทำ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากก็คือว่าถ้าคนให้กรอกตานิดหน่อยเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยจะบันทึกไอ้ลายของม่านตาถ้าคนไข้กรอกตาไปนิดนึงเครื่องก็ตามไปด้วยอันนี้เริ่มยิงแล้วฮะ
1: เริ่มยิง
0: ใช่ครับ
1: นี่เป็นขั้นตอนยิงเพื่ออะไรฮะ
0: อันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่เปิดกระจกตาขึ้นมาที่ตอนนั้นผมเกริ่นให้ฟังว่าเดิมเนี่ยเราจะใช้ใบมีดใช่ครับ
1: เฉือน
0: ตอนนี้ฮะเราใช้เลเซอร์เห็นว่าคนไข้เนี่ยแค่นอนนิ่งๆเฉยๆพอนะครับมองตรงๆนะครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแงะนะครับไอตัวกระจกตาที่เปิดออกเนี่ยครับอันนี้คือยิงเลเซอร์แล้วถ้าจะมองไม่เห็นรอยเลยนะครับเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดครับ
1: คือทุกขั้นตอนการทำนี่คือคนไข้นอนโดยรู้ตัวไหมฮะ
0: ต้องรู้ตัวครับ
1: ไม่สลบไหมฮะ
0: ไม่ต้องครับใช้หยอดยาชาเท่านั้นเห็นไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการแยกกระจกตาออกมา
1: ลอกอย่างนี้เลยเหรอฮะ
0: ใช่ฮะนะครับ
1: คือเสียวเจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บครับไม่เจ็บ
1: เพราะว่าเราใช้ยาชา
0: ใช่ครับใช้แค่หยอดยาชาเท่านั้น อันนี้ฮะขั้นตอนที่การแงะอันนี้นะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดนะครับเพราะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยจะน้อยกว่าการใช้เลเซอร์คนไข้ก็รู้ตัวตลอด
1: ครับเปิดแล้ว
0: เปิดแล้วครับนะครับดูแล้วเหมือนจะน่ากลัวแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเลยคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้เลเซอร์เพื่อยิงนะครับที่ตรงกระจกตาเพื่อทำให้เกิดเป็นเลนส์นะครับเหมือนที่เราใส่แว่นตาเนี่ยนะครับที่กระจกตานะครับแก้สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียง
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
1: ที่อาจารย์บอกว่าใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้เหมือนมีเลนที่กระจกตาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าจากเลนเดิมของตาเราแล้วยิงให้มีเลนใหม่หรือว่ายังไงฮะมันจะเป็นยังไง
0: ก็คือจะมีการคล้ายๆเจรไนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่อาจจะมีการเจรไนนะครับตรงกระจกตาเนี่ยตอนนี้ยิงแล้วฮะนะครับคนไข้ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะนะครับมองตรงๆครับมองตรงๆครับ
1: แล้วต้องนิ่งไหมฮะคือต้องมองนิ่งๆห้าม
0: มองนิ่ง
1: ๆห้ามกรอกตา
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่านิดหน่อยเนี่ยได้เพราะว่าเครื่องเห็นไหมเห็นควันขึ้นนะครับอันนี้คือเลเซอร์เนี่ยกำลังเจรไนตัวกระจกตาเนี่ยให้เป็นเลนตามที่เราต้องการ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าเลสิกความหมายคือใช้เลเซอร์ยิงที่เลนตาเดิมของเราย
0: ิงที่กระจกตา
1: ที่กระจกตาของเรา
0: ใช่ครับ
1: ให้ได้เป็นอาจจะปรับแต่งกลึงอะไรให้ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพื่อให้
0: แก้เสร็จแล้วฮะ
1: เสร็จแล้วฮะ
0: เสร็จแล้วฮะ
1: คุณเร็วมากเลย
0: เร็วมากคร
1: ับ แล้วนี่ทำอะไรอยู่ฮะ
0: ตอนนี้กำลังล้างพวกเศษของกระจกตาที่เลเซอร์ยิงเอาไว้นะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะก็ปิดแผ่นกระจกตากลับไปเหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับแล้วก็ล้างนี่ดูขั้นตอนเร็วมากเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆถ้าทั้งหมดเนี่ยตาหนึ่งข้างเลสิกนี้ใช้เวลากี่นาที
0: อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5นาที
1: โอ้เท่านั้นเอง
0: ครับตอนหนึ่งข้างนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหสายตาสั้นมาตั้งนานนะครับ
1: มาตลอดชีวิตเลย 20-30 ปี
0: ทำแค่5นาที
1: 5นาที
0: ตอนหนึ่งข้างนะครับ
1: แก้ได้หมดเลยสั้นยาวเอียง
0: ใช่ครับ
1: ครับขั้นตอนนี้ทำอะไรฮะ
0: ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะก็ตรวจดูเช็คแผลให้เรียบร้อยนะครับซึ่งไม่ต้องเย็บนะครับไม่ต้อง ใช้ขั้นตอนพิเศษอะไรเลย
1: แล้วจะได้ไงฮะ
0: นี่ฮะติดแล้วฮะ
1: ติดแล้วเหรอ
0: ติดแล้วฮะ
1: ที่เราเปิดไปเมื่อกี้แล้วก็มีรอยเปิดออกมาแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ปิดเข้าไปติดเลยเหรอครับ
0: ติดเลย

0: เลยครับ
1: อ้าว
0: อันนี้ก็คนไข้ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาที่เปิดตาออกคนไข้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลย
1: อุ้ยไม่ต้องรอให้มันติดกันเองหรือต้องไม่ต้องเลย
0: ใช่ครับอันนี้ได้เลยอันนี้เป็นหลักการที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำบางๆอยู่ใต้เนื้อเยื่อเนี่ยครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อย
1: แล้วตรงรอยที่ตัดไปล่ะฮะ
0: รอยที่ตัดไปเดี๋ยวก็หายเองครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับ

0: ดูไปก็หวาดเสียวไปครับอาจารย์ครับหน้าที่อย่างหนึ่งจากสุแพทย์คือการผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ตัดดวงตาเนี่ย
1: ใช่ครับสำคัญมากด้วยครับ
0: หลายท่านก็อาจจะนึกไม่ออกว่าตาเราดวงตาแค่นี้ต้องมีโรคอะไรต้องมาผ่าผู้ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: โอ้เยอะมากเลยครับ
0: เหรอฮะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าที่ผ่าตัดมากที่สุดเนี่ยจะเป็นต้อกระจกคร
0: ับ อ๋อฮะ
1: รองมาก็อาจจะเป็นลอกต้อเนื้อนะครับต้อหิน
0: ซึ่งพวกนี้อาจจะยังเป็นอาการตามวัยที่เพิ่มขึ้นกรรมพันธุ์บ้างใช่ไหม
1: หลายสาเหตุครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้สูงอายุก็เป็นตามวัยด้วยนะคร
0: ับ แล้วมีอาการอย่างอื่นโรคอย่างอื่นเลยไหมที่ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: ก็ถ้าเกิดว่าถ้ายากยากหน่อยฮะก็จะเป็นเรื่องของโรคของจอตาเช่นเบาหวานขึ้นจอตาเลือดออกในวุ้นตานะครับจอตาลอกตัวนะครับหรือว่าโรคยากๆเยอะๆเลยฮะอย่างรู้สึกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะเป็นอาการแพ้ยา
0: แพ้ยา
1: ใช่ครับแพ้ยาแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันเสียไปนะครับคนไข้ก็อาจจะตาแห้งลืมตาไม่ได้นะครับก็ทำให้มองไม่เห็นได้เหมือนกัน
0: ก็เลยต้องมารักษาด้วยการผ่าตัด
1: ใช่
0: ก็จะผ่ายังไงฮะเราเข้าไปดูข้างในได้ไหม
1: เราเข้าไปดูได้ครับ
0: ได้
1: นะครับแต่จะเห็นว่าอาจจะต้องเงียบๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหมอตาต้องใช้สมาธินะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการทำผ่าตัด
0: นี่จะเห็นเหมือนกับที่คุณหมอกำลังดูอยู่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ฮะ
1: โอ้ยเดี๋ยวนะเสียวนะครับ
0: เสียว
1: ครับ
0: จริงๆที่ผ่าอยู่ตอนนี้ขั้นตอนไหนแล้วฮะ
1: อันนี้นี่คนไข้เนี่ยครับคือมีอาการแพ้ยา
0: ครับ
1: ก็ทำให้พวกเยื่อบุตาต่างๆเนี่ยเสียไป
0: ที่ขาวๆ
1: ใช่ครับนะครับปกติก็จะเป็นสีสวยๆอย่างขอบตาของเราใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือพังหมดเลยครับอาจารย์ก็จะเอาอันนี้เป็นเยื่อรกฮะรกของคน
0: รกของคน
1: ใช่ครับรกของคนเนี่ยครับก็มาแปะครับนะครับเขาบอกว่ารกเนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยอันนึงเนี่ยช่วยในการทำใหพวกเยื่อบุตาเนี่ยมีการหายนะครับได้ดีขึ้นลูกตาเนี่ยถ้าเป็นด้านนอกเนี่ยเราสามารถที่จะเอารกเนี่ยฮะมาแปะได้เลยนะครับ
0: แล้วกำลังเย็บด้วยฮะ
1: ใช่ครับเยื่อบุรกบางๆนี่ฮะเราแปะไว้นะครับ
0: พอแปะเสร็จมันไม่ติดกันต้องเย็บให้ติด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เหมือนถ้าเป็นช่างก็บอกสอยไว้ก่อน
1: ใช่ครับนะครับก็คลุมเอาไว้ให้เยื่อบุตาเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ำตาได้นะครับทำให้มีการหายของเยื่อบุตาที่ดีขึ้นคนท่านก็จะสบายตาขึ้น
0: แล้วสุดท้ายจะติดกันเป็นเนื้อเดียวกันไหมฮะ
1: ติดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็บางพอนานๆไปรกนี่ก็จะหายไปแต่ว่าเยื่อบุตาที่ค่อยๆหายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะมาคลุมในตาทำให้คนไข้สบายตาขึ้น
0: ครับคือกว่าที่คุณหมอจะผ่าตัดอย่างนี้ได้ฮะต้องใช้เวลาเรียนต้องเชี่ยวชาญแค่ไหน
1: โอ้ต้องเชี่ยวชาญมากครับนะครับก็อย่างทั่วๆไปก็เรียน3ปีอาจจะทำอันนี้ได้บ้างแต่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องไปเรียนต่อเพิ่มเติ
0: ม
1: อันนี้ก็จะเป็นหมอทางด้านกระจกตาโดยเฉพาะฮะ
0: หมายถึง3ปีแรกของจักษุแพทย์เนี่ย
1: รู้ทั่วๆไป
0: เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาโดยทั่วไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าผ่าตัดเฉพาะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ต้องเรียนเพิ่ม
1: ใช่ครับอันนี้ก็อาจารย์ก็มีความชำนาญในเรื่องของกระจกตาแล้วก็ผิวเยื่อนอกเยื่อกระจกตาโดยเฉพาะ
0: 3ปีที่เรียนเนี่ยฮะจะรู้ละเอียดเกี่ยวดวงตาของเรา
1: ใช่ครับเบสิกทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็สามารถทำผ่าตัดรักษาโรคที่เจอบ่อยๆเช่นต้อกระจกนะครับรักษาต้อหินผ่าตัดได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชำนาญนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกถ่ายกระจกตาการทำเลสิกเนี่ยต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติมเห็นว่าแค่ลูกตา2ลูกใช่ไหมครับแล้วก็ดูเล็กๆเนี่ยจะมีความสำคัญและละเอียดอ่อนมากจนต้องแบบเยื่อบุตาเป็น

ครับหรือว่า เกินกำลังความสามารถในหมอจักษุทั่วๆไปที่จะรักษาได้ก็จะส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคนั้นนะครับคราวนี้โรคทางตาเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆกรณีเนี่ยเราต้องรักษาไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้คนไข้คนหนึ่งก็ต้องติดตามรักษาตลอดชีวิตคนไข้ก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ

0: นี่กำลังผ่าอะไรครับอาจารย
1: ์อ๋อเราไปดูแบบการผ่าตัดอื่นๆมาแล้วใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ฮะว่าหมอตาเนี่ยจริงๆเนี่ยทำเรื่องหนังตาด้วย
0: หนังตานี่เหรอ
1: ใช่ครับ
2: อาจารย์กำลังเย็บมีเย็บไปแล้วแล้วก็กำลังนี่คือทำอะไร
3: ใช่ค่ะคนไข้คนนี้ก็จะทำสองอย่างนะคะ
1: คอัน
3: นี้รอยที่เย็บไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดยกคิ้ว
2: ยกคิ้ว
3: นะคะอันนี้เป็นการผ่าตัดหนังตาส่วนเกินให้ออกไป
2: นี่คือเพื่อความสวยงามหรือเพื่ออะไรคะ
3: ไม่ใช่ค่ะอันนี้เพื่อการรักษาเพราะว่าคิ้วของคนอายุมากๆเนี่ยที่ตกลงมากเนี่ยมันจะไปดันทำให้หนังตาที่หย่อนอยู่แล้วเนี่ยตกลงไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะบดบังการมองเห็นของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายกคิ้วขึ้นแล้วก็ตัดหนังตาส่วนเกินออกเนี่ยคนไข้ก็จะมองเห็นได้ชัดเจน
2: ตรงที่อาจารย์วาดไปนี่คือจะตัดออกแล้วก็เย็บเข้าหากัน
3: ใช
0: ่กว่าจะมาตัดมายกได้อย่างที่อาจารย์กนกรัตน์กำลังทำเนี่ยต้องเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ต้องนะฮะ
1: ต้องเชี่ยวชาญครับนะครับก็คือความจริงแล้วเนี่ยจากสุแพทย์ที่จบทั่วๆไปเนี่ยสามารถทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆฮะนะครับอันนี้ก็ต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกอย่างเช่นถ้าหนังตาตกนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทำได้โดยจากสุแพทย์ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนังตาหย่อนมากๆนะครับหรือว่ามีหนังตาม้วนเข้าม้วนออกนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางจากสุแพทย์เฉพาะทางทางด้านของการฟื้นฟูสภาพนะครับลูกตาส่วนนอกเนี่ยก็จะชำนาญกว่า
0: โอ้โหก็ต้องมีเฉพาะทางแยกไปอีกเหมือนกัน
1: ใช่ครับนะครับซึ่งอาจารย์ก็นอกจากจะดูเรื่องของหนังตาเรื่องของคิ้วนะครับแล้วก็ยังดูเรื่องของพวกสิ่งที่เป็นพวกเนื้องอกนะครับของบริเวณลูกตาเบ้าตาต่าง
0: ๆอ๋อบริเวณนี้หรอจะมีเนื้องอกได้
1: ใช่ครับนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของท่อน้ำตา
0: ท่อน้ำตายังไง
1: ฮะถ้าท่อน้ำตาตันนะครับก็ทำให้น้ำตาไหลมากคนไข้ก็อาจจะรบกวนการมองเห็นหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายตานะครับก็จะรำคาญตลอดอันนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดี
0: อ
1: ันนี้หมอตาเราทำหมดเลย
0: ก็เป็นงานของอาจารย์กนกรัตน์
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยิ่งคุยยิ่งเห็นหน้าที่จากสุแพทย์ไม่มีขอบเขตเยอะมากเลยนะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงว่าจากสุแพทย์เนี่ยนอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของกลุ่มของเนื้องอกต่างๆนะครับจะมีมะเร็งของจอตาอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งก็เป็นส่วนที่เราจะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้ได้เหมือนกัน
0: ครับ
4: ได้เห็นการทำงานทุกแง่มุมของหมอตาไปแล้วนะครับก็หวังว่าคุณเองจะใส่ใจถนอมดวงตาของคุณมากขึ้นด้วยเพราะเรื่องของดวงตาไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างที่เราเคยเข้าใจนะครับ

0: ซีรีส์เจาะ DNA หมอวันนี้เราจะพาไปดูการทำงานของหมอในแต่ละสาขาครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอผ่าตัดหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าศัลยแพทย์จะเป็นอย่างไรครับถ้าการทำหน้าที่ทุกนาทีของศัลยแพทย์นั้นหมายถึงชีวิตคุณผู้ชมครับและนี่ผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์นายแพทย์สุภกรโรจนนินสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์บอกว่าถ้าคุยเรื่องนี้นัดมาที่นี่เลยที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแล้วด้านหลังอาจารย์บอกว่าตรงนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: มืออะไรโผล่มาฮะอาจารย์นี่มันคือมือของใครครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของอาจารย์ใหญ
0: ่อ๋อ
1: คือแพทย์ทุกคนที่มาเข้ามาศิริราช
0: ครับ
1: ในปีแรกเทอมแรกวันแรกต้องเจออาจารย์ใหญ
0: ่ต้องเจออาจารย์ใหญ
1: ่ทุกคน
0: ก็เป็นร่างที่เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ที่เราจะศึกษาใช่ไหมแล้วคนเป็นศัลยแพทย์เนี่ยต้องรู้จักอาจารย์ใหญ่ดีกว่าแพทย์สาขาอื่นๆไหม
1: ตอนเรียนจบเราก็สู้เท่าคนอื่น
0: อ๋อแหละ
1: แต่พอเป็นศัลยแพทย์เราก็

0: เริ่มศึกษารายละเอียด
1: ก็ต้อง
0: มากขึ้น
1: ละเอียดมากขึ้น
0: ต้องรู้จักรายละเอียดทุกอันเดี๋ยวนี้สัตวแพทย์มีหลายสาขา
1: ครับ
0: เพราะนั้นคนไหนที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนไหนต้องรู้รายละเอียดให้มาก
1: อ๋อเหรอฮะงั้นมีกี่สาขากี่ประเภทครับศัลยแพทย์เน
0: ี่
1: ย
0: มีตั้งแต่หัวเลยนะฮะลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ
1: ไล่ไปเลย
0: ประสาทสัญญาศาสตร
1: ์ครับ
0: ทรวงอกและหัวใจ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่องท้องนะครับแล้วก็กระดูกพวกนี้ก็ออโทโพดิกส
1: ์
0: นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเด็ก
1: การ
0: สัญญกรรมเด็กแล้วก็สัญญกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
1: โอ้โหหมดยังฮะ
0: ถ้าจริงๆสูตินรีนี่ก็คือสัญญาแพทย์นะ
1: ครับแต่ว่าสาขาหนึ่งกัน
0: สาขาหนึ่งแล้วก็บางคนก็หูคอจมูก
1: ครับ
0: แค่หูอย่างเดียวนั่นเรียนเป็นปีเลยนะ
1: โอ้โหก็แสดงว่าสัญญาแพทย์ทุกคนหรือจริงๆหมอทุกคนต้องรู้จักร่างกายทั้งร่างเสร็จแล้วใครอยากจะเจาะลึกตรงไหนเชี่ยวชาญตรงไหนจะผ่าตรงไหนพิเศษก็ต้องไปเฉพาะจุดตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: กว่าจะไปชำนาญเฉพาะด้านนี้เขาต้องไปเรียนอีกกี่ปีครับ
0: โดยทั่วไปเราเรียนจบแพทย์ก็6ปีนะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็เป็นแพทย์ทุนปี1ปี2ปี3
1: ครับ
0: เมื่อเสร็จแล้วเป็นแพทย์ทุนนี่เราก็ทำ general practice ก
1: ็
0: คือทำสัญญาเป็นแพทย์ทั่วไป
1: แพทย์ทั่วไป
0: แล้วอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะกลับมาเรียนหมอสัญญาแพทย์เนี่ยต้องกลับมาเรียนหลังจากนั้น
1: ครับ
0: อีก5ปีหรือ4ปี
1: โอ้โห
0: ถ้าไปต่อยนะ
1: ฮะ
0: ไปต่อเฉพาะทางเฉพาะจุดของโรคอีกนะ
1: โอ้โห
0: อีก2ปี
1: ถ้าโอ้โหรวมเบ็ดเสร็จถ้าหลังจากจบใช้ทุนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยอีก5
0: อายุ18จบแพทย์24
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้ทุน3ปี27มาเรียนต่ออีก4ปี
1: 31
0: เป็นเฉพาะทางมากมากอีก2ปี
1: ครับ33กว่าจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือว่าอันนั้นก็ยังต้องฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยอีก
0: ถ้าเป็นอาจารย์ต้องไปเมืองนอกทำ PhD 4ปี
1: โอ้โห37
0: 37
1: จะ40แล้วนะฮะ
0: กลับมาเกษียณเลย
1: โอ้โหการสร้างศัลยแพทย์แต่ละท่านขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้ทั้งเวลาประสบการณ์เงินทุน
0: อะ
1: ไรหลายๆอย่างที่กว่าจะสร้างขึ้นมา
0: เวลาศัลยแพทย์จะรีไทร์คนนึงก็จะได้คือได้สะสมประสบการณ์ไว้เยอะนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่เกษียณหรือหันชีวิตตัวเองไปทำบริหาร
1: ครับ
0: ก็เสียดายมากเพราะว่ากว่าจะผลิตได้ทีเนี่ยนานมากเลย
1: ดีนแบบนี้แล้วเนี่ยวันนี้เราจะได้เจาะดีนเอศัลยแพทย์นะครับหรือหมอผ่าตัดว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วทำงานที่ไหนยังไงบ้างยากแค่ไหนประสบการณ์ต้องสั่งสมมานานแค่ไหนขอเริ่มต้นความเป็นมาของศัลยแพทย์ในเมืองไทย
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีครับ
1: ดีฮะ

0: ทำไมพามาตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของห้องผ่าตัดนะครับซึ่งลักษณะดูเตียงแล้วเนี่ยเป็นเตียงที่เก่ามากเลยผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ร่วมสมัยนะฮะอย่างเช่นอุปกรณ์ผ่าตัดอันเนี้ย บางสิ่งบางอย่างก็เก่ามากนะครับอันเนี้ยที่เราไม่ใช้แล้ว
0: ไม่ใช้แล้วคือพวกไหนบางอันนี้ไม่ใช้แล้ว
1: อันนี้ไม่ใช้แล้วอย่างเช่นเนี้ยเราไม่ใช้นะครับไหมที่ใช้ตาสมอเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ต้องใช้อ่ะนะฮะ
0: ได้เลยนะฮะแบบได้เย็บผ้าอะไรเงี้ยมั้ยฮะ
1: แต่ทีนี้เราก็ใช้แบบสารสังเคราะห์ซึ่งทำให้รู้สึกว่าการหายของแผลดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของห้องผ่าตัดเดิมนะครับผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าไม่ได้เพราะว่ากรีดทิ้งก็เจ็บแหละ
0: ครับใช่
1: เพราะฉะนั้นผ่าตัดเนี่ยจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีการวางยาสลบหรือไม่ก็ค้นพบยาชา
0: ครับ
1: มันต้องมีหนึ่งแล้วต้องมียาชาไม่ให้รู้สึกนะครับไม่งั้นผ่าไม่ได
0: ้
1: หรือไม่ก็ถ้าผ่าตัดใหญ่ผ่าท้องหรือผ่าไส้ติ่งอย่างเงี้ยมันต้องดมยาสลบ
0: ต้องไม่รู้สึกตัวอะไรหลับไปเลย
1: เพราะนั้นต้องเริ่มรู้จักทำดมยาสลบก่อนนะครับแล้วก็ผ่าตัดถึงจะเจริญขึ้นมาแล้วนี่3ก็คือว่ามันจะต้องมียาปฏิชีวนะ
0: ครับเพื่อ
1: คือเวลาผ่าตัด
0: เชื้อเหรอ
1: ใช่ใช่แล้วต้องรู้จักอะเซปติกเทคนิคเมื่อก่อนเนี่ยเราผ่าตัดโดยที่เอาไปล้างสบู่หรืออะไรก็แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันติดเชื้อง่าย
0: คร
1: ับ พอตอนหลังรู้ว่ามันมีแบคทีเรียต่างๆเข้ามาทุกอย่างตอนนี้ก็จะต้องสเตอร์ไลน์หมดต้องนึ่งต้องอบทั้งหมด
0: ใช้ความร้อนนะฮะ
1: แล้วก็ใช้แอนติบิโอติกคือยาปฏิชีวนะเพราะการเจริญของยาปฏิชีวนะการมีหมอดมยานะครับแล้วก็การมียาชาเฉพาะที่เนี่ยก็เลยทำให้วิวัฒนาการของการผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นจนขนาดนี้ผ่าได้แทบทุกอย่างเลย
0: ไล่เรียงมาเอาแต่จุดเริ่มต้น

0: แรกๆจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแพทย์ผ่าตัดเนี่ยมีในบ้านเรามาสักกี่สิบปีถึง100ปีไหมฮะหรือเป็นยังไงบ้าง
1: ในประวัติอดีตเนี่ยเราไม่รู้อ่ะแต่เรารู้ว่ามิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนานมากนะตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ว่าก็ยังมีประวัตินะว่าสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3เนี่ยมีการตัดคงตัดขาไม่รู้ตัดยังไงนะโดยไม่ใช้ยาชา
0: โอ้เหรอ
1: ครับคงร้องจั๊ก
0: ต้องอึดมากนะครับ
1: อึดมาก
0: ทั้งคนถูกตัดและคนตัดก็ต้องกล้ามากที่จะ
1: แต่คนไทยเนี่ยสมัยก่อนไม่ยอมเรียนแพทย
0: ์
1: เพราะว่าเรากลัวหรือยังไงก็ตามแล้วก็ไม่ค่อยเลื่อมใสส่วนใหญ่จะหมอครั้งแรกก็เป็นมิชชันนารี
0: ครับแล้วก็คงจะมาพร้อมกับทางฝั่งตะวันตกที่พอคิดยาชายาสลบได้ใช่ไหมก็มาผ่าบ้านเราได้ช่วงเวลาใกล้ๆกันไหมฮะช่วงเวลา
1: ช่วงนั้นศรีราชก็เริ่มเกิดขึ้น
0: ครับ
1: พอศรีราชเกิดขึ้นก็มีหมอฝรั่งเข้ามาเป็นครูนะฮะ professor George MacFarlane ก็เข้ามาเป็นคนแรกที่เริ่มผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เริ่มจะมีหมอไทยมาเป็นแพทย์ประจำบ้านหมายว่าช่วย
0: มาเป็นเหมือนผู้ช่วยใช่ไหม
1: ครับก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นก็อาจจะเป็นร้อยปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะมีการเรียนเป็นระบบจริงๆเนี่ยก็คือ2512นอกนั้นก็เรียนแบบพี่สอนน้องนะครับเราเป็นนี่มีคนมาสอนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไม่ได้แล้ววิธีการแบบนี้คนชักเริ่มเยอะขึ้นก็เลยเปิดวิทยาลัยศัลยแพทย์แล้วก็ฝึกกันชัดเจนมีปีชัดเจนมีสอบอะไรขึ้นมารับรองความสามารถ
0: ครับพัฒนามาเรื่อยๆ
1: 2512
0: ครับ45ปีนะครับตั้งแต่2512มาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทันสมัยมากแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าผ่าได้ทุกส่วนแล้วแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าเชื่อมั่นได้มั่นใจได้
1: เป็นตึกอุบัติเหตุ
0: ตึกอุบัติเหตุ
1: นะอ๋อคือเราจะแยกตึกอุบัติเหตุเพื่อดูแลโดยเฉพาะเลยมันมีจริงๆแล้วฉุกเฉินของศัลยกรรมมีทั้งฉุกเฉินที่ไม่ใช่อุบัติเหตุและอุบัติเหตุ
0: อ๋อฉุกเฉินไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นไงฮะ
1: เส้นไส้ติ่งอักเสบหรือปวดท้องท้องอืดอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับมันมีที่หน
0: ึ่
1: ง
0: ที่หนึ่งครับ
1: แต่นี่สำหรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลานะครับถ้าเราวินิจฉัยทันแล้วก็ได้รับการดูแลดีก็อาจจะรอด
0: ครับแล้วอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบนี้ต้องมีศัลยแพทย์อยู่เหรอฮะ
1: เราจะมีศัลยแพทย์อยู่ตลอด24ชั่วโมง
0: 24ชั่วโมง
1: อุบัติเหตุนี่มันรอไม่ได้นะครับเพราะนั้น
0: เราจะมีขอไปดูข้างในนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับด้านในมีศัลยแพทย์อยู่ประจำเลย24ชั่วโมงเลยศัลยแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินอุบัติเหตุเนี่ยต้องทำงานทำหน้าที่ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือที่นี่ดูหมดทุกอย่างเลยนะฮะอะไรที่เป็นอุบัติเหตุงูกัดก็ดูแมลงต่อยก็ดูอะไรนะฮะ
0: รถชน
1: ก้างปลาติดคออะไรเงี้ย
0: เหรอฮะมันจะหลากหลายมาก
1: หลากหลายเลยฮะแล้วก็กรณีที่หลังเที่ยงคืนเมากันก็มาที่นี่แหละมานอนที่นี่นอนพักที่นี
0: ่ก็จะหนักๆอาจจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยใช่มั้ย
1: เพราะฉะนั้นเราจะแยกไปถ้าเกิดว่าไม่หนักมากก็อยู่ที่นี่ถ้าเกิดจำเป็นต้องเย็บแผลก็เย็บแผลแถวนั้นนะครับ
0: เย็บตรงนี้เลยเหรอคร
1: ับ เย็บแผลมันเป็นม่านกั้นแล้วก็เย็บแผลกันเลยนะพอเย็บแผลเสร็จแล้วก็ให้ยาแล้วก็นัดมาโฟลอัพที่นี
0: ่ครับอย่างด้านนู้นเห็นเขามุงเตียงคืออ
1: ันนั้นก็หนักก็เป็นพวกกระดูกอะฮะ
0: กระดูก
1: บางทีมีการกระดูกหักบ้างกระดูกแตกบ้างก็จะมีการเข้าเฝือกต่างๆก็จะมีการเข้าเฝือกด้วย
0: ทำที่นั่นเลย
1: ของกระดูก
0: ซึ่งว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้จัดการซ่อมแซมผ่าตัดทำที่นี่เย็บอะไรที่นี่เลยจบเลย
1: แล้วก็จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ก็มีห้องเอ็กซเรย
0: ์ไม่ต้องไปอีกตึกนึง
1: ไม่ต้องไปครับถ้าฉุกเฉินแบบด่วนเลยเนี่ยเราก็เข้าห้องไฟแดงเลย
0: ห้องไฟแดงฟังเหมือนผักบุ้งนะครับ
1: ห้องไฟแดงเลยนะครับ
0: ห้องไฟแดงเลยเหรอ
1: คร
0: ับ เราชุดเขียวๆอยู่ห้องไฟแดงเนี่ย
1: ห้องไฟแดง
0: ห้องไฟแดงเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ครับผม
0: ครับ
1: เนี่ยครับอันนี้ห้องไฟแดงครับ
0: ไฟแดงครับโอ้ห้องไฟแดงนี่สำหรับ
1: ห้องนี้เป็นห้องฉุกเฉิน
0: ครับ
1: ที่คนไข้จะต้องรับการดูแล first aid ทันที
0: ครับ
1: จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมนะฮะทั้งแพทย์พยาบาลทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วก็มีโค้ดต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะดู
0: เพราะโค้ดคืออะไรผมดูที่พื้นก็เห็นมีป้ายแดงๆแปะอยู
1: ่คือทางการในพวกเนี้ยมันทุกคนมันทางการไม่ได้มันต้องมีผู้นำคนเดียวในการที่จะสั่งว่าจะเป็นอะไรดูอะไรคิดว่าเป็นอะไรทำงานเป็นทีมนี่สำคัญมาก
0: ครับ
1: แล้วก็การตัดสินใจต้องรวดเร็วและถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: รวดเร็วและถูกต้อง
1: ถูกต้อง
0: บางทีบางคนบอกพออะไรที่เร็วๆแล้วรีบตัดสินใจมันอาจจะผิดพลาดได้
1: บางทีเราต้องทบทวนในใจนะวันนี้ถ้าเราอยู่เวรถ้าเกิด

0: มาแบบนี้เราจะทำยังไง1 2 3นะตลอด
1: ครับ
0: แล้วก็มัน
1: เตรียมไว้ก่อน
0: มีคอร์สมีคอร์สสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือต้องดูหายใจก่อนนะชีพจรนะครับแล้วก็คอนเชียสต้องถามอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับมีสติอยู่มั้ย
0: การมาเนี่ยตั้งแต่แครี่มาแล้วหัวคอสำคัญคือมันมีระบบการป้องกันโปรเทคทั้งหมดที่เราต้องเรียน
1: ศัลยแพทย์ในห้องนี้ห้องไฟแดงนี้ก็ต้องเครียดเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับใช
1: ่มันมีความกดดัน
0: แต่เราก็อยู่เวร8ชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนเพื่อลดความเครียดแต่แล้วคนที่อยู่เวรทั้งนี
1: ้
0: ผมว่าทีมเวิร์กสำคัญ
1: ครับ
0: ลีดเดอร์ decision making ทำงานให้ตรงเวลาทันเวลานะครับวินิจฉัยให้ถูกต้องแล้วก็ดูแลตามโฟลว์ตามทุกอย่างให้ดีเพราะว่าอันเนี้ยเวลากับชีวิตเนี่ยมันเป็นเดิมพัน

0: ชันครับนี่กำลังผ่าส่วนไหนอยู่ฮะ
1: อันนี้กำลังตัดม้าม
0: ตัดม้าม
1: ตัดม้ามโดยใช้กล้องซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดตอนสมัยผมเรียนเนี่ยต้องเปิดใหญ่เลยแบะแล
0: ้
1: วก็ไปเอาม้ามตรงนี้ออกแล้วก็ตัดเลาะ
0: ๆ
1: ขั้วที่มันมีเส้นเลือดไปเลี้ยงตรงม้ามอยู่เนี่ยแล้วก็เกี่ยวตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ผูกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เย็บแผลยาวขนาดนี
0: ้ม้ามก็ออกไปเลย
1: ม้ามก็ออก
0: คนเราไม่ต้องมีม้ามก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: นะ
1: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแค่ใช้กล้อง
0: กล้องรู
1: กล้องเจาะรูแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นกล้องแล้วก็คอยดูดเอาควันออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวทำหัตถการแล้วก็จี
0: ้คือตัดด้วยจ
1: ี้
0: ด้วย
1: ตัดจี้ไปเรื่อย
0: ๆตัดแล้วจี้แล้วไม่ให้เลือดไหล
1: ไม่ให้เลือดไหล
0: ครับโอ้งั้นคนละเรื่องเลยนะ
1: คนละเรื่องเลย
0: ยุคก่อนนี่คือผ่าใหญ
1: ่ผ่าใหญ
0: ่แผลยิ่ง
1: คือเขาบอกว่าศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลใหญ
0: ่อ๋อเหรอฮะ
1: ยากนาวทีนี
0: ้ครับ
1: ปัจจุบันนี้ศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลเล็กหรือมองไม่เห็นเลย
0: เล็กที่สุดจะยิ่งเก่ง
1: ยิ่งเก่ง
0: ซึ่งตรงกันข้ามกับแต่ก่อน
1: ครับ
0: แสดงว่าหมอคนนึงเนี่ยจะต้องผ่าได้ทั้งแผลเล็กแผลใหญ่ฮะ
1: ใช่คือพร้อมที่จะเปิดได้ในกรณีที่เฟลนะเพราะนั้นแล้วก็อีกปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าหมอรุ่นใหม่เนี่ยเล่นเกมเก่งมือต้องถือแบบนี้นะ
0: บ้านไหนลูกชอบเล่นเก่งเนี่ยปล่อยให้เล่นเลย
1: ถ้าลูกคนไหนเล่นเกมเก่งนะอาจจะเป็นหมอศัลยแพทย์ที่เก่งมากก็ได้นะในอนาคต
0: พวกเขาเชี่ยวชาญชำนาญการใช้นิ้วกับอุปกรณ์อย่างนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็ดูจอมอนิเตอร์
0: ไม่งั้นจะไม่เหมือนแต่ก่อนต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับดูของ
0: หมอผ่าตัดจะอย่างนี้เดี๋ยวนี้มองจอ
1: แต่จอนี่มันก็มีข้อดีนะฮะว่าถ้าหากว่ามันจอเป็น3มิติยิ่งดีใหญ่ป
0: ั
1: จจุบันนี้ก็มีพัฒนาให้เห็นจอเป็น3มิติคือถ้าจอเป็นแค่เหมือนจอทีวีแค่2มิติการกะระยะมันก็อาจจะลำบากถ้าเกิดจอ3มิติปัจจุบันถ้ามีเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2ก็คือ
0: มีตื้นมีลึกใช่ไหมฮะ
1: ความคมอะไรเนี้ย resolution มันดีมากเลยแบบดิจิตอล
0: HD high def เนี่ยนะ
1: แล้วก็อีกอันก็คือว่ากล้องดี
0: ครับ
1: กล้องดีความคมชัดแล้วก็มี3มิตินะครับอันนี้เพราะมันก็สามารถที่จะและที่สำคัญก็คือว่าเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยขยายได้เลยอ่ะ
0: ครับมันความผิดพลาดจะน้อยลงไหม
1: ผิดพลาดน้อยลง
0: ยังของคุณหมอเองนะของอาจารย์เวลาทำนี่ชอบแบบไหนฮะชอบแบบผ่าเปิดแล้วเห็นจะเห็นชัดๆหรือว่ามองกล้อง
1: มันจะต้องอยู่การที่ใช้กล้องได้มันต้องมีช่อง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นท่อหรือมีสเปซต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าบางอย่างก็ยังผ่าตัดใช้กล้องไม่ได้เช่นไม่มีสเปซให้กล้องเข้าไป
0: งั้นข้อจำกัดคือเรื่องมีพื้นที่
1: ที
0: ่
1: กล
0: ้
1: องจะเข้าไปได้
0: แล้วมีข้อจำกัดอื่นอีกไหมครับในการผ่าตัดใช้กล้องได
1: ้ข้อจำกัดอื่นก็บางสิ่งบางอย่างมันค่อนข้างจะซับซ้อนเกินไป
0: ซับซ้อนใช่ไหม
1: ซึ่งการใช้กล้องถ้าไม่ชำนาญเนี่ยจะใช้เวลานานมาก
0: อ๋อจำพวกไหนฮะ
1: อย่างทุกอย่างนะฮะมันมี learning curveคนที่ทำได้ต้องผ่านประมาณสัก50รายหรือ10เงี้ยถึงจะมีความชำนาญแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความชำนาญทำเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุและมีอุบัติเจ็บตรงที่อื่นจะต้องเปิดอะไรเงี้ยหลายอย่าง
0: ครับ
1: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีหุ่นจำลองแล้วก็มีการทดลองในสัตว์หรือการทดลองในอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้มีความชำนาญก่อนถึงจะทำที่นี่ได
0: ้เพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงห้องผ่าตัดผ่าได้จริงๆลงมือเองครั้งแรกนี่ต้อง
1: กว่าจะได้ศัลยแพทย์มือหนึ่งแบบนี้นี่ใช้เวลาฝึกฝนนานมากครับ
0: แต่
1: เราลงทุนของเขาเยอะมากถึงจะเป็นมือหนึ่งตอนปัจจุบัน
0: ก่อนจะลงมือได้เองก็ต้องเข้ามาสังเกตการใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะ
1: ต้องเป็นผู้ช่วยมือ3ก่อนมือ2ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นกว่าจะเป็นมือหนึ่งได้เนี่ยอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานาน
0: ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมฮะ

0: หมอที่จะเป็นศัลยแพทย์หรือเป็นหมอผ่าตัดได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่ามันจะต้องเป็นหมอที่รู้ถึงสรีระแล้วก็ฟิสิโอโลจีรู้อะไรรู้กายวิภาคต่างๆนี่ได้ดีแล้วก็ต้องมีฝีมือด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ฝีมือบางทีเนี่ยมันบางคนเก่งนะแต่ว่าฝีมือหรือสกิลแฮนด์สกิลเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเด็กบางคนเนี่ยมาถึงปุ๊บมือสั่นนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีมาถึงปุ๊บมือสั่นถึงแม้ว่าได้เกียรตินิยมเนี่ยผมว่าการเป็นศัลยแพทย์ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้น เราต้องดูตั้งแต่แรกว่าหัตถการทางมือของเขาเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับ
0: ฝึกฝนได้ไหมฮะเพื่อจะใช้มือให้นิ่งขึ้น
1: ฝึกฝนได้ฝึกฝนได้แล้วก็ความนิ่งความนิ่งนะครับการตัดสินใจที่นิ่งนะครับส่วนใหญ่จะศัลยแพทย์ไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าทำมาก
0: มาถึงกรีดเลย
1: ครับพูด
0: เจาะเลย
1: ต้องมี decision making ที่ดีนะครับต้องมีประสบการณ์ที่ใช้ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าต้องคิดอยู่เสมอว่าความปลอดภัยผู้ป่วยอันดับหนึ่ง
0: คร
1: ับเราจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยโดยที่ว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็การมีอันตรายของผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่เราสอนมาเลยคือ first do no harm ก็คือว่าเอาชนะสงครามโดยไม่ต้องรบได้ยิ่งดีนะฮะการที่โรคหายโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ยิ่งดีใหญ่นะฮะหรือผ่าตัดก็ให้มีอันตรายน้อยที่สุด
0: ครับ
1: เป็นต้น
0: ระหว่างผ่าเนี่ย ต้องคิดถึงว่าถ้าสมมุติเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นจะต้องไปทำไงต่อเหมือนเป็นแผน1แผน2อะไรเงี้ยต้องมีไหมฮะ
1: คือเราจะต้องมีเขาเรียกว่าแผน B
0: ครับ
1: แผน B เนี่ยตามใดที่ศัลยแพทย์เนี่ยจะลงไปทำผ่าตัดแล้วไม่มีแผน2ในใจเลยเนี่ยผมคิดว่าอันตราย
0: ครับ
1: ตราบใดที่เรายังคิดถึงแผน2ไม่ได้เนี่ยนะควรจะอย่าเพิ่งผ่าตัดยกเว้นอย่างเดียวคือในภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินนี่ถึงชีวิตเนี่ยเลือกไม่ได
0: ้
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องตัดม้ามเนี่ยนะอย่างไรเนี่ยเขาเลือกเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องใช้วิธีนี้จะต้องใช้กล้องนี้จะเอาตัดตรงนี้จะเข้าทางนี
0: ้
1: พอเปิดไปมันไม่ได้ตามนั้นอ่ะบางทีมันอาจจะมีการติดอะไรเนี่ยแผน2คืออะไรเขาวางแผนอยู่เรียบร้อยในใจผมเชื่อว่าเขาวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทุกเวลา
0: อ
1: ันนี้เป็นต้นนะครับ
0: ก็
1: ทำอะไรทุกอย่างขอให้มีแผน2ไว้ก่อน
0: แล้วเทคโนโลยีการผ่าตัดตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วอาจารย์เราเห็นกล้องเนี้ยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องสำหรับหลายๆท่านอีกละก็เห็นละคุ้นเคยละแต่มีอะไรใหม่ไปกว่านั้นหรือว่าอนาคตหมอผ่าตัดจะเป็นยังไงฮะจะสามารถทำงานได้แบบไหนโดยที่เรานึกภาพไม่ออกนะวันนี้จะเป็นไปได้ไหม
1: อนาคตเนี่ยผ่าตัดโดยที่ไม่ได้แตะตัวคนไข้เลย
0: ไม่แตะตัวคนไข้เป็นยังไงฮะ
1: คือผ่าในคอนโซลอะ
0: ครับ
1: เราอาจจะไปผ่าเราอาจจะอยู่ศิริราชแต่ผ่าคนไข้ที่เชียงใหม
0: ่โอ้เหรอฮะ
1: โดยใช้หุ่นยนต์ดาวินชีที่ปัจจุบันมีแล้วนะครับแล้วก็เอาหุ่นยนต์เข้าไป แล้วก็มือคอนโทรลอยู่ประเทศไทย
0: แล้วบังคับหุ่นยนต์อยู่ที่
1: นี่
0: ศิริราชตรงนี้
1: ใช่ซึ่งอนาคตเนี่ยเป็นไปได้
0: เป็นไปได้เลยใช่
1: ไหมได้ครับถ้าระบบอินเทอร์เน็ตระบบอะไรดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีคอนโซลอยู่ที่นี่แต่ว่าคนไข้อาจจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
0: ครับ
1: ต้น
0: โอ้โหนี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผ่าตัด
1: ครับผม
0: แต่เนื้ออื่นใดแล้วคนใช่ไหมฮะ
1: คนสำคัญ
0: สำคัญ
1: ต้องควบคุม
0: เพราะเป็นคนควบคุม

0: ที่เราเห็นนี่ก็เป็นการผ่าตัดอีกแขนงหนึ่งของศัลยกรรมนะครับก็คือศัลยกรรมตกแต่งนะครับจะเห็นได้ว่าศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่ทำความสวยงาม
1: ไม่ใช่แค่เสริมจมูกอะไรเปลี่ยน
0: อันนั้นเป็นส่วนน้อย
1: ส่วนน้อยเหรอ
0: ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราแก้ไขความพิการ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอาจารย์จงดีเนี่ยจะอธิบายให้ฟัง
1: อย่างวันนี้คือทำอะไรครับอาจารย์ครับ
2: อย่างในคนไข้รายนี้ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ซ
1: ึ่
2: งได้รับการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งกับเพดานโหว่ตั้งแต่เล็กแล
1: ้
2: วแต่คราวนี้พอโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีความบกพร่องทางจมูกกับปากที่ยังเห็นได
1: ้ครับ
2: อย่างเช่นว่าปากเนี่ยเขายังมีไม่เท่ากันแล้วเห็นมันลั้งขึ้นมาส่วนจมูกมันเอียงเบี้ยวเลยเพราะเนื่องจากว่าความพิการของปากเพดานโหว่ซึ่งเราต้องมาแก้ไขในตอนที่เป็นหนุ่มแล้วหรือโตขึ้นแล้ว
1: ตอนนี้คือแก้ไขแค่เรื่องความสวยงามไม่เข้าที่หรือว่าจริงมันเกี่ยวกับการใช้งานด้วยครับ
2: เกี่ยวกับใช้งานด้วยเพราะว่าคนไข้คนนี้นอกจากจะดูแล้วรูปมันผิดเพราะว่าเนื่องจากจมูกมันเบี้ยวแล้วก็เขายังหายใจไม่สะดวกด้วยเพราะว่ารูจมูกทางด้านขวาเนี่ยมันเกือบตีบเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนที่กลางจมูกเนี่ยมันเบี้ยวไปทางไปบังรูจมูกด้านขวาจนถึงนั้นวันนี้เราจะมาแก้ไขส่วนนี้ด้วยคือเราจะต้องถ้าไปแก้ไขตรงกระดูกอ่อนกลางจมูกด้วย
1: ไม่ถ้าไม่แก้ไขการใช้ชีวิตจะมีปัญหาแน
2: ่ก็จะหายใจลำบากเลยว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยเขาจะเหลือรูจมูกข้างซ้ายข้างเดียวแล้วพอมันบวมก็จะต้องหายใจทางปากอย่างเดียว
1: ครับงั้นก็เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะลงมือแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่เดี๋ยวผมต้องเข้าไปล้างมือก่อนนะ
1: ครับผมครับงั้นเชิญแล้วรบกวนอาจารย์แค่นี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ

0: ขอบคุณมากเลยครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: พาไปดูน่าจะครบหมดแล้วไหมฮะงานของหมอผ่าตัดเนี่ยฮะ
1: ครับก็งานผ่าตัดเราก็ผ่าทุกวัน
0: ครับ
1: แล้วก็อึดทุกคน
0: อึดทุกคนเป็นหมอผ่าตัดต้องอึดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีทักษะในการใช้มือที่ดีด้วยอาจารย์ครับพอเห็นแบบนี้แล้วหน้าที่หรืองานหมอผ่าตัดเนี่ยทุกนาทีสำคัญมากๆแล้วแทบจะบอกว่าผิดพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นนะครับเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยตัวหมอเองจะมีวิธีการจัดการกับความผิดพลาดนั้นยังไงเพราะบางทีเป็นเรื่องของจิตใจด้วยมันจะมีผลต่อการทำงานต่อไปในอนาคตทำยังไงฮะ
1: คือหมอผ่าตัดเรามีทีมนะฮะเป็นทีมส่วนใหญ่แล้วเราจะดูแลแล้วเราก็จะพยายามแก้ไขนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขไม่ได
0: ้
1: เราจะมีทีมเราจะให้รุ่นพี่หรือใครก็ตามมาช่วยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราตามทีมมาเลยนะครับ
0: เดี๋ยวนั้นตรงนั้นในห้องผ่าตัดเลยใช่ไหม
1: ทีมสองจะเข้ามาช่วยเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าทุกอย่างบอกที่บอกนะฮะว่ามีแผนไว้เรียบร้อยแล้วผ่านสำรองไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันมากจนเกินความสามารถเราเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดคือวางนิ้วอุดไว้เลยนะ
0: ฮะ
1: สำคัญคือเลือดอย่าให้ออกเอานิ้วกันไว้แล้วก็ตามทีมเลยนะครับแล้วก็ทีมผมคิดว่าทีมศัลยแพทย์ของเราเนี่ยจะช่วยกันแบบครบเลยนะฮะเพื่อผู้ป่วย
0: เพ
1: ื่อความปลอดภัย
0: ความปลอดภัยของผู้ป่วย
1: ต้องมาอันดับ
0: ใช่ไหมครับมาอันดับหนึ่งวันนี้ได้เห็นการทำงานเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยประวัติศาสตร์ของหมอผ่าตัดหรือศัลยแพทย์เนี่ยมาจนถึงเทคโนโลยีอนาคตจะเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: อาจารย์ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ฮะ
1: ผ่า
0: โอ้โหคงจะแบบอยู่ในเทคโนโลยีที่เรานึกไม่ถึงเลยคาดไม่ถึงด้วยซ้ำไปก็ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่พาเรามาเจาะ DNA ของหมอผ่าตัดในวันนี้ขอบคุณมากคร
1: ับ

0: อยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกสนุกทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่าฮิ
0: มากจ้ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะ

0: งสัยจะบินเร็วมากไปหน่อยจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: ไอ
0: ้นั่นมันแคทโต้นี่นาฮะแคทโต้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าออกไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่แน่

0: เล่นเนี่ยเจ๋งจังเลยท่าทางรับว่าความสนุกน่าดูเลยนะเนี่ยทางแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี่จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: แรปโบ
2: ้
1: เย้
0: ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะฟาฟา
1: ฮ่าฮู้แรปบี
0: ้มาเจอแรปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ๊ะแรบบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี
2: ้ยี่ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้หายเบื่อแล้วใช่ไห
1: มครับ
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ยเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวสนุกมากเลยจ้าฟาฟา
2: ครับผม
0: แค่เรารู้จักแบ่งปันของของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วนะจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆและเอาไว้พบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะเราออกอากาศทั้งช่องทางที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะดูผ่านทางทีวีช่องทางออฟไลน์นะคะหรือดูผ่านทางออนไลน์ก็คือดูทางเพจของรามาชาแนลนะคะเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ถามกับอาจารย์หมอรามาของเราที่เราลัดคิวมาสดๆในรายการวันนี้เลยนะคะ2ช่องทางเช่นเคยค่ะช่องทางแรกก็คือว่าโทรศัพท์มาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้แล้ว023547105 023547105นะดูดีๆนี่ตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์นะคะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์ก็โทรศัพท์มาได้เดี๋ยวทีมงานของเราจะจดคำถามแล้วก็ตอบคำถามกันในรายการเลยนะคะอีกช่องทางนึงก็คือคอมเมนต์ค่ะในไลฟ์สดของรามาชาแนลตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ารายการนี้มีประโยชน์อยากจะติดตามดูทุกวันไม่พลาดเลยก็ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ช่องรามาชาแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาจะให้ดีนั้นช่วยกันแชร์ออกไปด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกวันเลยนะคะวันนี้ขอแนะนำอาจารย์หมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานะคะท่านแรกค่ะอาจารย์เอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์พีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรอมประดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงและอาจารย์พีคะสวัสดีค่ะวันนี้นะเราบอกคุณผู้ชมว่าช่วยกันแชร์ไปเลยค่ะแชร์กันไปเยอะๆนะคะจะได้ดูกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยใครที่มีปานตรงนี้ดีไหมมีไฟตรงนี้ดีไหมจะทำดียังไงดีไหมวันนี้ตอบกันเลยนะคะนี่เรียกเพื่อนๆมาดูแชร์ให้เพื่อนๆมาดูนะคะโดยเฉพาะเด็กทารกแรกเกิดใช่ไหมคะทารกแรกเกิดตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเวลาเห็นแบบว่าน้องๆที่แบบเพิ่งเกิดมาเนี่ยตอนที่เราเด็กใช่ไหมแล้วก็น้องๆเป็นทารกแล้วก็สงสัยว่าทำไมเด็กเกิดมาแล้วมีปานสีเขียวๆสีม่วงๆเต็มหลังยาวไปถึงแบบว่าก้นของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วปานแบบนี้นี่คืออะไรและเป็นอันตรายหรือเปล่าเราไปดูเคสของวันนี้กันก่อนค่ะ
1: ปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวเป็นปานแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยที่สุดมีลักษณะเป็นผื่นราบสีเขียวสีฟ้าเทาหรือสีฟ้าเข้มปรากฏได้บ่อยที่บริเวณก้นสะโพกแขนขาและลำตัวซึ่งปานเขียวนี้อาจปรากฏมาตั้งแต่เกิดหรืออาจจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เด็กคลอดมาได้ไม่นานปานแต่กำเนิดชนิดนี้พบได้บ่อยโดยมีอัตราส่วนมากถึง3 ใน 4ของเด็กชาวเอเชียและแอฟริกาแต่จะไม่ค่อยปรากฏในเด็กชาวยุโรปปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวสามารถพบได้ทั้งทารกเพศชายและเพศหญิงแต่ทารกเพศชายจะมีโอกาสเกิดกว่าเพศหญิงซึ่งปานนี้ไม่ได้มีอันตรายต่อเด็กๆแต่จะค่อยๆจางลงและหายไปเมื่อเข้าสู่วัยเด็กเมื่ออายุราวๆ 1-5 ขวบซึ่งเด็กบางคนอาจจะหายไปเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดเพราะแม้ปานนี้จะทำให้เด็กถูกล้อว่าดำตุดหมึกแต่เมื่อโตขึ้นปานนี้จะสามารถหายไปได้อย่างแน่นอนโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรกับปานเขียวๆนี้ทั้งสิ้นเลย
2: จังเลยแ
0: อบ
2: ล
0: ้อปานสีเขียวๆที่เราเห็นด้านหลังของเด็กนี้อ๋อดิฉันเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกว่าปานมองโกเลียนเหรอคะอาจารย์พี
2: อ๋อ
0: ทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นล่ะคะทำไมเป็นปานมองโกเลียนล่ะคะ
2: อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องที่มาเลยค่ะ
0: เขาเรียกกันมาต่อๆกันใช่ไหม
2: เขาเรียกกันมาต่อๆกันใช่
0: ค่ะ
2: ใช
0: ่ค่ะ
2: ค่ะใช
0: ่ค่ะ
2: จริงๆแล้วค่ะก็คือเอางี้ค่ะอันดับแรกต้อง

0: อธิบายก่อนเนาะคำว่าปานคิดว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปานบ่อยมากเลยว่าปานกับไฝจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงนะคะจริงๆเอาคำว่าปานก่อนปานเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงรอยโรคนะคะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยแต่คำว่าตั้งเขาจะใช้คำว่าเป็นแต่กำเนิดแต่คำว่าเป็นแต่กำเนิดไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดตั้งแต่แรกเกิดนะแรกเกิดแล้วเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนมันค่อยๆโผล่มาได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เกิดภายใน1ปีแรกของชีวิตเราก็จะนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมาแต่กำเนิดได้นะคะส่วนไฝเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มย่อยดีกว่าเป็นกลุ่มย่อยที่อยู่ในหัวข้อปานนะคะก็คือเป็นไฝเนี่ยคือปานชนิดหนึ่งแต่เป็นปานสีดำปานสีดำบางคนเรียกปานดำแต่ว่าถ้าปานดำอันนั้นขนาดเล็กๆ เป็นเหมือนตุ่มเม็ดลูกเกดเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าไฝจริงๆแล้วมันคือชนิดเดียวกันค่ะงั้นเราก็มาดูกันว่าแล้วปานมีกี่ชนิดนะแล้วปานเขียวคืออะไรนะคะจริงๆปานมีหลายชนิดมากเลยปานมันขึ้นอยู่กับว่าตัวรอยโรคอันนั้นเนี่ยค่ะหรือรอยโรคของปานเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์ชนิดไหนของผิวหนังนะคะยกตัวอย่างเช่นปานดำทุกคนเคยได้ยินบ่อยปานดำก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเม็ดสีของผิวหนังนั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นมาก่อนจะเคยเห็นปานแดงปานแดงก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดฝอยของผิวหนังนะคะแล้วที่ปานเขียวคืออะไรนะคะปานเขียวก็คือเป็นปานที่ประกอบด้วยเม็ดสีเหมือนกันค่ะแต่ที่มันสีเขียวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเม็ดสีที่อยู่ในชั้นตื้นๆขอโทษค่ะชั้นลึกก็คือปกติอะนึกภาพเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเวลาที่เรามองสีเดียวกันเนี่ยค่ะเวลาที่เราอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันแล้วเรามองลงไปจากข้างบนอ่ะเหมือนดูในน้ำทะเลแล้วเราไปอยู่น้ำทะเลใช่ไหมคะตรงส่วนที่แบบมันลึกมากๆลงไปเราจะเห็นมันจะเป็นเหมือนสีเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวๆแต่พอตรงไหนที่มันตื้นๆเราก็จะเห็นเป็นสีแบบน้ำที่ชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะปานเขียวก็เหมือนกันปานเขียวเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันของตัวเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีของผิวหนังนะคะปกติแล้วเนี่ยเม็ดสีของคนเราแล้วเขาผลิตเสร็จแล้วเขาพัฒนาอะไรอย่างเขาพัฒนามาจากเซลล์กลุ่มเดียวกับพวกเซลล์ประสาทเขาจะเริ่มต้นจากตรงแถวๆชั้นกลางๆก่อนหลังจากนั้นปุ๊บตัวเซลล์เม็ดสีจะต้องค่อยๆขยับเคลื่อนตัวเองขึ้นมาให้อยู่บนชั้นผิวหนังนะคะตรงชั้นหนังกรรมพาเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เม็ดสียังเคลื่อนตัวไม่สมบูรณ์ยังไม่ไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่อันนี้แหละค่ะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแบบในเด็กแรกเกิดหรือที่เราเรียกว่ามองโกเลียนสปอร์ตแต่พอเขาโตขึ้นเจ้าตัวเม็ดสีเขาก็ค่อยๆขยับไปว่าโอเคฉันมาถึงบ้านของฉันแล้วนะปลายทางใช่ค่ะแต่ทีนี้ปานเขียวเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะเราเรียกว่าปานเขียวชั่วคราวหรือว่าปานเขียวมองโกเลียนสปอร์ตอันนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองนอกจางลงจางลงแต่ก็มีเหมือนกันค่ะบางคนที่เป็นปานเขียวถาวรเลยก็คือไม่จางพูดง่ายๆก็คือเป็นปานสีออกเขียวๆเทาๆอันนี้อยู่ตรงไหนของร่างกายก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะแบบถ้าอยู่ในบางตำแหน่งร่วมกับมีความผิดปกติของระบบอื่นๆร่วมด้วยเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกไปเช่นสมมตินะคะอยู่แถวหน้าแล้วข้างในลูกตาดำก็มีสีเขียวด้วยอย่างเงี้ยค่ะขอโทษมีเป็นจุดดำๆด้วยเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบปานของตัวโอตะอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนชื่อไปถ้าใครอยู่ตรงสะบักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าอีโตะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นปานชนิดเดียวกันนั่นเองใช่ค่ะแล้วที่ถามว่าปานอันตรายไหมจริงๆส่วนใหญ่เกือบ 90% ไม่ค่อยมีอันตรายเลยค่ะมันแค่ไม่สวยเนาะแค่นั้นเลยแต่ว่าก็จะมีบางกรณีนะคะแต่ว่าน้อยมากเช่นบางคนที่เป็นแบบปานเขียวเต็มตัวเลยแล้วปานเขียวปกติเรารู้ว่าส่วนใหญ่มันจะจางลงเนาะอันนี้กลายเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีจำนวนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยก็อาจจะมีความผิดปกติของพวกโรคพันธุกรรมต่างๆที่มีความผิดปกติของอวัยวะภายในด้วยนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าปานไม่จางลงตามที่แบบเราเคยรู้แถมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงค่ะ
1: ค่ะถ้าเป็นปานในเด็กเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดที่อาจารย์พีบอกนะคะแล้วก็

0: ังไงครับพอเด็กคนนั้นโตขึ้นโตขึ้นปานมันจะค่อยๆจางหายไปเองเหรอคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายมันก็จะจางไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เหลือแล้วดูแต่เราก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วจะไปดูคนเราน่ามั่นใจว่าจริงๆเราทุกคนเคยมีแน่นอนค่ะตอนเด็กๆตอนนี้ที่ก้นเราก็ไม่มีแล้วค่ะ
2: ค่ะแต่ก่อนเป็นความเชื่อของคนไทยเนาะเวลาเด็กเกิดมาแล้วมีปานที่ตำแหน่งต่างๆเขาจะบอกโอ้ยชาติที่แล้วอ่ะพ่อแม่เขาป้ายเอาไว้ให้แบบจำกันได้ในชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็จะเชื่อแบบนั้นเน
0: า
2: ะ
0: สมัยเด็กๆนะผู้ใหญ่เคยบอกดิฉันว่าอะไรรู้ไหมคดีฉันอาจจะโดนหลอกนะเขาบอกว่าโดนพระอินทร์ถีบลงมาค่ะโดนพระอินทร์ถีบ
2: ลงมาเคยได้ยินด้วยเคยได้ยินไหมเท้าเลย
1: แล้วดีไหมคะถ้าพระอินทร์ถีบลงมาจะดีใช่ไหมคะ
2: เพราะว่ามันมักจะเป็นที่ก้นอะไรแบบนี้เนาะก้นกับหลังค่ะแล้วมีตำแหน่งในของปานชนิดนี้ที่แบบ
0: สัญญาณอาจารย์อาจจะมีปัญหา
2: ระวังนะคะว่ามันจะไม่หายเองแล้วหรือว่ามันจะเป็น
1: ค่ะ
0: อาจารย์เอิงถามว่าเดี๋ยวดิฉันย้ำคำถามอีกทีนะอาจารย์เอิงถามว่ามีปานตำแหน่งไหนที่มันจะไม่หายไปเองใช่ไหมคะอาจารย์เอิงถามอย่างนี้พอดีเมื่อกี้เสียงขาดไปนิดนึงมีตำแหน่งไหนที่จะไม่หายไปเองบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆตำแหน่งเนี้ยจะบอกยากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวคุณมองโกเลียนเองเนี่ยเป็นได้หลายตำแหน่งมากเลยค่ะดังนั้นส่วนใหญ่ในช่วง1ขวบปีแรกเนี่ยบางทีสมมติเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นแค่มองโกเลียนเดี๋ยวก็หายไปหรือว่ามันจะกลายเป็นปานเขียวถาวรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะต้องแบบใช้การติดตามถ้ามันจางลงจางเรื่อยคุณพ่อคุณแม่ก็ใจชื้นได้เลยค่ะเอาเป็นมองโกเลียนเดี๋ยวหายแน่นอนจริงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปานอย่างเช่นเข้ากับตัวโรคที่เมื่อกี้บอกไปเช่นหัวเป็นตรงหน้าเลยแล้วมีจุดๆที่ตาขาวด้วยอย่างเงี้ยเรารู้แล้วอันเนี้ยเป็นกลุ่มประเภทที่เราเรียกว่าอีโตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโอตาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรารู้ว่าไม่จางแน่ๆอันเนี้ยเราก็จะตอบได้เลยว่าไม่จางใช่ค่ะ
2: โอ้ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วในรายที่ไม่จางเนี่ยมันมีวิธีการรักษาในแง่ว่าทำให้มันหายไหมคะปานเนี่ยค่ะ
1: จริงๆก็สามารถรักษาได้นะคะด้วยการยิงเลเซอร์ค่ะแต่ว่าก็หนึ่งก็คือเลเซอร์ตัวที่ยิงเรื่องของการรักษาเม็ดสีก็จะเจ็บนิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ทำตอนโตตอนเด็กๆทำมันก็ทนไม่ค่อยไหวค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็จริงเราก็ต้องทำหลายครั้งบางคนต้องทำเป็น10ครั้งเลยค่ะพอนึกภาพว่ามันลึกมากตัวเม็ดสีเนาะมันไปซ่อนอยู่ในชั้นลึกๆเลเซอร์มันลงไม่ค่อยถึงนะคะใช่แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องของเลเซอร์ของการลบพวกเม็ดสีทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างออกมาสมัยใหม่เยอะเลยแล้วก็ทำได้ดีขึ้นลงได้ลึกขึ้นลบแล้วก็ไปยิงเลเซอร์ก็หายจางมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะอย่างนั้นเนี่ยถ้าฟังอาจารย์พีตอนนี้คือพ่อแม่ไม่ต้องกังวลถ้าลูกของเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีปานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีม่วงสีดำอยู่ที่หลังเพราะว่าเด็กพอโตขึ้นมันจะค่อยๆจางไปเองแต่อย่างนี้ค่ะว่าถ้าอายุเท่าไหร่ละปานยังไม่จางสมมุติเด็กอายุประมาณ8ขวบ9ขวบแล้วมันยังไม่จางเนี่ยโตแล้วยังไม่จางเนี่ยอันนี้พ่อแม่ควรกังวลไหมคะ
1: จริงๆถ้าไม่จางนะคะส่วนใหญ่ที่บอกว่าน่าจะกลายเป็นปานถาวรและไม่เหมือนพวกมองโกเลียนแล้วค่ะแต่ถ้าเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเลยพัฒนาการปกตินะคะนี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกมันแค่ไม่สวยเฉยๆแค่นั้นแต่ว่าถ้ามีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องพัฒนาการช้าสมมตินะคะมีแบบโอ้ท้องโตผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีเรื่องของแบบจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงต้องตรวจร่างกายให้ละเอียดค่ะว่ามีความผิดปกติของโรคอื่นๆไหมที่ทำให้แสดงอาการออกมาเป็นปานสีเขียวๆแบบนี้ค่ะ
0: พอจากเด็กนะโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะโอเคโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่ฟังเราอยู่ตอนนี้คนที่มีปานไม่ว่าจะเป็นที่ใบหน้าที่อวัยวะต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีปานเนี่ยควรจะกังวลไหมควรจะไปเอาออกไหมควรจะเลเซอร์ออกไหมคะ
1: จริงๆใช้หลักการเดียวกันอย่างที่บอกเลยค่ะว่าถ้าร่างกายของท่านแข็งแรงดีเลยไม่มี

0: ไรไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะแต่ว่าถามว่าอยากเอาออกไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยค่ะเช่นส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ที่หน้าอยู่แถวที่ที่มองเห็นเรารู้สึกว่ามีผลกระทบกับเราอยากให้มันหายไปจะได้มั่นใจมากขึ้นก็ไปเอาออกได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเฉยๆเช่นมันอยู่ข้างในเอวอะไรเงี้ยไม่ได้แพลนจะใส่บิกินี่ทูพีซอยู่แล้วอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เก็บได้ค่ะไม่อันตรายแล้วก็ฟันเขียวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ได้กลายไปเป็นพวกมะเร็งค่ะนะไม่ต้องกังวล
1: ค่ะโอเคไม่ต้องกังวลค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
2: ค่ะแล้วปานชนิดไหนที่เราจะกลายเป็นมะเร็งได้คะในคนที่มีปานเขาจะได้เฝ้าระวังอะค่ะ
0: ค่ะส่วนใหญ่จะต้องเป็นปานดำค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าฝาอีทีนี้ปานดำนะคะยิ่งถ้าเป็นปานดำที่เป็นแตกกำเนิดเลยก็คือหมายถึงว่าเกิดภายในช่วง1ปีแรกอะค่ะ อันที่2ก็คือขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะจะเรียกว่าปานขนาดใหญ่นะคะก็คือเทียบกับตอนเกิดค่ะถ้าใหญ่เกินฝ่ามือของเด็กเขาเองของเจ้าตัวค่ะอันนี้น่าจะเป็นปานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่อันนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยคุณหมอทุกคนจะรู้แหละโอ้นี่เขามีปานขนาดใหญ่อยู่นะเขามีโอกาสที่จะปานเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นปานไม่ดีได้เป็นปานแบบกลายเป็นพวกกลุ่มมะเร็งได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องคอยติดตามใช่ส่วนถ้าเกิดว่าปานหรือไฝที่มาเป็นตอนโตนะคะจริงๆมีโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งได้เหมือนกันจริงๆคือน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ในคนเอเชียเราๆค่ะเรามีแบบพอเราผิวสีเข้มนิดนึงเนาะถ้าเราเทียบกับคนฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยค่ะดังนั้นการที่เราผิวสีเข้มนั่นแหละค่ะมันตัวเป็นตัวป้องกันไม่ให้พวกเซลล์เม็ดสีทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะผิวเซลล์ผิวหนังของเรากลายไปเป็นมะเร็งค่ะมันก็จะเจอเยอะในคนไข้ที่ผิวขาวมากๆแบบแนวแบบผิวขาวน้ำตาสีฟ้าผมสีแดงเลยพวกกลุ่มเนี้ยค่ะเวลาที่เขามีไฝเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เป็นตอนโตหรือว่าเป็นตั้งแต่เด็กอันเนี้ยคือเขาต้องติดตามตลอดเวลาเหมือนอารมณ์แบบทุกปีต้องไปเช็คกับคุณหมอผิวหนังตลอดเลยว่ามีไฝอันไหนที่มันดูทำท่าไม่ดีแล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ข้อดีของการมีผิวสีแทนนะคะ
1: ใช่ค่ะมีคำถามแล้วค่ะมีคำถามจากคุณเล็กเอกวิริยกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอลูกอายุ9ขวบสังเกตเห็นว่าเวลาตัดผมสั้นให้ลูกผมรองทรงอะนะจะเห็นที่หนังหัวลูกมีบางจุดผมไม่ขึ้นขนาดประมาณถั่วเขียวค่ะเกิดจากอะไรคะต้องไปหาหมอไหมคะทำยังไงให้ผมที่เป็ดบางจุดที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยอยากให้ผมขึ้นทำยังไงคะลูกอายุ9ขวบค่ะ
0: อันนี้จริงๆแนะนำหาคุณหมอนะคะเพราะว่าการที่อยู่ดีผมไม่ขึ้นเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยค่ะมีได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะถ้าอย่างสาเหตุง่ายๆเลยเช่นอาจจะกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วอาจจะเคยล้มกระแทกหรือมีการผ่าตัดมีการเย็บบริเวณศีรษะอย่างเงี้ยผมก็ไม่ขึ้นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มโรคการอักเสบที่บริเวณหนังศีรษะก็ทำให้ผมร่วงได้อาจจะแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะว่าผมมันปิดอยู่เนาะมองไม่เห็นเงี้ยแล้วพอไปตัดผมสั้นเราก็เลยเห็นอย่างเงี้ยค่ะใช่หรืออาจจะเป็นจากการติดเชื้อก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อราที่หนังศีรษะก็มาด้วยเรื่องของผมร่วงได้ใช่จริงจริงมีหลายสาเหตุมากเลยถ้าเกิดคุณแม่ไม่แน่ใจหมอแนะนำให้พาไปตรวจดีกว่าค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยอายุ9ขวบนะอาจารย์พีก็เด็กๆเขาก็ไม่น่าจะ
2: ไม่
1: เคยหกล้มไม่เคยอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะผมไม่ขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่เลยนะคะน่าจะแบบเป็นแผลเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่รู้ตัวกระแทกหรือว่าจริงๆแล้วเด็กๆบางทีเล็กๆอ่ะเขาจะชอบเกาศีรษะแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นตุ่มหนองเป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้ได้ค่ะที่นี่ส่วนใหญ่เจอแบบนั้นบ่อยนะคะใช
2: ่ค่ะก็คือพอเป็นตุ่มหนองที่หนังศีรษะหายแล้วเป็นแผลเป็นมันก็เลยเห็นเป็นผมไม่ขึ้นตรงจุดนั้นเป็นหย่อมๆ
0: ใช่
2: ค่ะ
1: ค่ะเข้าคำถามของคุณธนชนนะคุณธนชนถามคำถามบอกข้อมูลส่วนตัวมาด้วยน้ำหนัก56อายุ72ปีค่ะสูง160เซนติเมตรเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอให้ยาเพนโทรปราโซน มา1กิน1เดือนอาการปวดท้องหายไปแต่ถ้ากินอาหารรสจัดแล้วก็ยังแสบท้องอยู่ควรจะกลับไปหาหมออีกไหมครับ
2: แนะนำกลับค่ะเหมือนคุณธนชนปรึกษาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะคะว่าอายุ72เหมือนมีอาการปวดแสบท้องทำยังไงดีก็แนะนำให้ไปพบแพทย์แต่ว่าสงสัยนี้คงเป็นการอัปเดตข้อมูลจากการที่หลังจากรับประทานยาแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าอาการไม่ดีขึ้นบวกกับว่าอายุ72อะค่ะมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องไปส่องกล้องละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยมันไม่มีแผลหรือมันไม่ได้มีโรคอื่นแอบอยู่นะคะเพราะว่าถ้าโดยจากอายุแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าโรคอื่นที
1: ่
2: เกิดได้มากกว่าในวัยหนุ่มสาว
1: ค่ะงั้นก็คือว่าอาจารย์เอิงแนะนำคุณธนชนว่าควรจะกลับไป
2: ตรวจ
1: ให้ละเอียดตรวจซ้ำใช่ไหมคะ
2: อาจจะต้องเพื่อตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะคะรวมจนถึงต้องให้คุณธนชนลดการกินเผ็ดด้วย
1: สงสัยจะชอบกินเผ็ดนะช่วงนี้นะถ
2: ้
1: ายังแสบท้องนะลดกินเผ็ดก่อนดีกว่า
2: ลดการรับประทานเผ็ดทานอาหารให้ตรงเวลาร่วมกันด้วยค่ะ
1: ค่ะมาที่คุณแสงตะวันค่ะคุณแสงตะวันถามว่าปอดชำรุดค่ะเคยติดเชื้อทีบีเจอเมื่อปี53ก็รักษาอย่างเคร่งครัดนะมีรอยแผลและเส้นเลือดผิดปกติในปอดปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหวัดหรือไอแรงๆจะมีเลือดออกมาคุณแสงตะวันบอกว่าพอเลือดออกก็จิตตกทุกครั้งค่ะได้ไป CT สแกนปอดและส่องกล้องปอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะเชื้อ TB ไม่เป็น TB นะหมอคะคุณแสงตะวันถามว่าหมอคะเวลาเรามีอาการไอแล้วบางทีมีเลือดออกมาประมาณ15มิลลิลิตรก็กินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมค่ะเราจะเป็นไปตลอดชีวิตเลยไหมคะมีทางไหนที่จะระวังเคสแบบนี้ได้บ้างคะ
2: ฟังชีวิตคุณแสงตะวันแล้วน่าเห็นใจนะคะคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดออกในปอดเนี่ยคุณหมอเขาได้พยายามไปตรวจหาโดยละเอียดและทั้ง CT สแกนเข้าอุโมงค์เพื่อดูว่ามันไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อนะมันไม่ได้มีก้อนอะไรผิดปกตินะรวมจนถึงมันดูด้วยอีกอันนึงว่าสองกล้องด้วยนะคะว่ามันไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าตำแหน่งของปอดที่เคยเป็นวัณโรคของคุณแสงตะวันมันคงเป็นแผลเป็น
1: ค
2: ่ะแล้วมันก็คงใกล้หลอดเลือดอะค่ะ
1: ใกล้หลอดเลือด
2: พอเวลาไอแรงๆมันก็เลยเหมือนจะเป็นการดึงรั้งฉีกขาดเนาะที่ทำให้เกิดเลือดออก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะเข้าใจค่ะเราเองก็คงจิตตกนะถ้าไอทีเลือดออกมา15ซีซีเวลาไอแรงหน่อยแล้วก็หวาดวิตกทุกครั้งที่ไอ
1: คง
2: เครียดจริงๆอะค่ะได้ลองเคยปรึกษาคุณหมอไหมคะว่ามันมีวิธีการแบบเข้าไปอุดหลอดเลือดที่มันมาตรงบริเวณนี้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือแต่ว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นโรงเรียนแพทย์หรือสถานพยาบาลที่เป็นระดับแบบใหญ่ๆนะ
1: คะ
2: เช่นในกรุงเทพหรือว่าต้องเป็นเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดที่เขาอาจจะมีวิธีการฉีดสีแล้วอุดเส้นเลือดตรงตำแหน่งที่มันจะไปเลี้ยงปอดตรงที่ทำให้เกิดเลือดออกอะค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: ก็คือ
2: ว่ามันมีแนวโน้มจะทำได้ไหมถ้าหลอดเลือดในตำแหน่งนั้นมันไม่ใช่เป็นหลอดเลือดเมนใหญ่สำคัญ อะไรแบบเนี้ยเนาะ
1: โอ้เห็น
2: ค่ะเป็นหลอดเลือดเล็กๆไปปลาย
1: ค
2: ่
1: ะอาจารย์เอิงคะและที่คุณแสงตะวันบอกว่ากินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมเวลาไอและเลือดออกเนี่ยโอเคใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นหลักการรักษาของการให้เลือดหยุดไหลอะค่ะเพราะตัวทรานซามีนเนี่ยมันจะห้ามเลือด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือไม่ว่าจะประจำเดือนมามากค่ะคุณหมอทางด้านสูตินารีก็อาจจะให้ทรานซามีนไปติดไว
1: ้
2: ทานเวลาที่วันที่ประจำเดือนมาเยอะจนจะเป็นลม
1: ค่ะงั้นก
2: ็แบบนี้
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณหมอทานทุกวันนะคะ
1: ค่ะเชิญอาจารย์พีค่
2: ะ
1: อาจารย์พีมีอะไรเสริมไหมคะ
0: จริงๆอีก อีกนิดนึงค่ะเห็นว่าอาจจะลองหาสาเหตุนิดนึงค่ะว่าอะไรมากระตุ้นให้ไอคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากตัวโรคด้วยอยู่แล้วนะคะในปอดแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเช่นบ้านเราฝุ่นเยอะหรือมีปลูกดอกไม้แล้วรู้สึกเวลาออกไปเดินเล่นทีไรลมพัดแล้วแบบมีทำให้ไอมากขึ้นลองพยายามลดปัจจัยที่กระตุ้นให้ไอเผื่อจะดีขึ้นนะคะ
1: ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าดูคุณแสงค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
2: แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้ามีตำหนิที่ปอดอยู่แล้วคือเราต้องระวังการติดเชื้อแทรกซ้อนในปอดเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ได้ลดการติดเชื้ออย่างที่ว่าได
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะคุณแสงตะวันนะลองกลับไปปรึกษาคุณหมอว่าพอจะมีวิธีการลดความการระคายเคืองได้ไหมแล้วก็ลดสิ่งที่จะทำให้เราระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการไอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแสงตะวันคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเข้าใจเลยนะว่าคงจะเครียดมากเวลาที่ไอออกมาแล้วก็เห็นเลือดออกมานะยังไงก็ลองไปหาโรงพยาบาลใหญ่อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะมาที่คำถามของคุณจำเรียงนะคะคุณจำเรียงเนี่ย
0: อายุมีวิธีแก้ไขได้ไหมนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะขออภัยนะคะวันนี้อาจจะสัญญาณอาจจะมีการกระตุกนิดนึงนะคะคุณจำเรียงอายุ62ปีค่ะน้ำหนัก53สูง163คุณจำเรียงบอกข้อมูลมาแบบนี้ว่าน้ำตาล137สะสม 6.9 ตรวจเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหมอบอกว่าเป็นเบาหวานแต่ยังไม่ให้ยาให้คุมอาหารให้ดีคุณจำเรียงบอกว่ากังวลมากค่ะอยากได้รับคำแนะนำจากคุณหมอค่ะเชิญอาจารย์พีค่ะ
2: โอเคค่ะได้คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะได้อาจารย์ค่ะก็คือจริงเบาหวานเนี่ยก็มีหลายระดับความรุนแรงนะคะแต่จากเท่าที่ฟังเนี่ยดูตัวน้ำตาลนะคะก็ค่อนข้างสูงเนาะคือเกิน137ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าตัวน้ำตาลสะสมเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่เลยค่ะเนาะดังนั้นก็คือจริงแล้วถ้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ยังไม่ได้รุนแรงมากบางทีเราจะเริ่มจากการที่ปรับเรื่องของอาหารควบคุมอาหารปรับไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายค่ะบางทีก็สามารถที่จะควบคุมโรคได้แล้วนะคะ
1: อืมค่ะอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะสำหรับเบาหวานค่ะ
0: ค่ะก็เท่าที่ฟังดูของคุณจำเรียงเนี่ยน่าจะเป็นการตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานครั้
1: งแรก
0: นะคะ
1: ค
0: ่ะเพราะว่าก่อนหน้าอาจจะตรวจแล้วไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานเนาะมาเข้าเกณฑ์ครั้งที่หนึ่งทีนี้เริ่มเครียดแล้วฉันไม่อยากเป็นเบาหวานหลายคนก็จะแบบฉันไม่อยากเป็นโรคมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาต่อเนื่องทำยังไงถึงจะไม่ต้องกินยาต่อเนื่องได้หรือไม่หายจากเบาหวานได
1: ้
0: ตอนนี้ยังพอถอยหลังได้นะคะแต่คุณจำเรียงต้องควบคุมอาหารเข้มงวดแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการระวังเรื่องอาหารในกลุ่มพวกข้าวแป้งน้ำตาลคือลดการบริโภคลงอันที่สองก็คือต้องออกกำลังกายนะคะ อย่างน้อยสักวันละ20-30นาทีถ้าได้3-5วันต่อสัปดาห์จะเยี่ยมเลยแต่ดูจากสัดส่วนแล้วตัวน้ำหนักของคุณจำเรียงเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะ53กิโลสูง163ตัวน้ำหนักเนี่ยโอเคยังไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักแต่หมอว่าปรับ
2: อ
0: าหารก่อนเนาะแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มแล้วก็ลองแก้ตัวไปในฝั่งหน้าค่ะอาจจะชะลอการกินยาได้ถ้าเกิดว่าคุณจำเรียงคุมได้ดี
1: ค
0: ่ะผลไม้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะช่วงนี้คนไข้หมอนน้ำมันขึ้นจากมะม่วงเรียนเยอะมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะลดหวานเยอะเกินไปก็อาจจะลดน้ำตาลได้เหมือนกัน
1: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: แต่ว่ามีเสริมนิดนึงนะคะ
1: ใช่ไ
2: หมหรือว่าจริงๆเวลาเราบอกว่าคนเป็นเบาหวานไม่ให้ทานอาหารหวานนะคะจริงๆสิ่งที่เจอบ่อยคือคนไข้บอกว่าเนี่ยกินอันเนี้ยรสชาติไม่หวานเลยค่ะอันนี้คือไม่ใช่นะคะบางทีการที่รสชาติที่เรากำหนดการให้รสหวานเนี่ยคือให้ลดปริมาณน้ำตาลปริมาณแป้งที่ใส่ในอาหารที่แต่ละมื้อที่เราจะกินนะคะ
1: ไม่ใช่แค่ไม่หวานไม่ใช่ลดหวานไม่ใช่ต้องลดแป้งใช่ลดแป้งด้วย
2: ลดปริมาณหมอยกตัวอย่างง่ายบางคนกินชาอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกว่ามันหวานใช่ไหมคะก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปก็หวานแต่กินหมดเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่
2: น้ำตาลเท่าเดิม
0: เขาบอกว่าชงจางๆกินทีละกระติกสองกระติกอย่างนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
0: จริ ง
1: โอเคค่ะต้องระวังมากเลยนะขอให้คุณจำเรียงดูแลสุขภาพนะอาจารย์บอกว่ายังถอยหลังได้นะดูแลตัวเองให้ดีควบคุมอาหารออกกำลังกาย
0: ต้องลงมือทำเองนะคะ
1: ค่ะ คุณจันทนาค่ะคุณจันทนาอายุ67ปีน้ำหนัก48กิโลกรัม

0: รมสูง156อ๋อคุณจันทนาบอกว่าเป็นรูมาตอยค่ะเป็นโรครูมาตอยหมอบอกว่าตอนนี้ฉีดวัคซีนโควิดมา3เข็มแล้วแต่หมอห้ามฉีดเข็ม4เพราะกลัวโรคจะกำเริบเลยขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะ
1: คุณจันทนาฉีดวัคซีนโควิด
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: 3เข็มนี้เป็นตัวไหนบ้างนะคะสูตรที่ฉีดนะคะ
0: คุณจันทนายังไม่ได้บอกรายละเอียดมาคุณจันทนาถ้าฟังอยู่นะบอกรายละเอียดเพิ่มมาหน่อยว่าฉีดวัคซีนอะไรนะคะ3เข็ม
1: ค่ะแล้วเข็มที่3เนี่ยฉีดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ
0: โอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวขอข้ามคำถามของคุณจันทนาหน่อยนะ
1: เพิ่มก่อนเนาะ
0: โอเคบอกข้อมูลมาเพิ่มหน่อยนะคุณแววค่ะคุณแววอายุ76ปีน้ำหนัก58สูง155ตอนกลางคืนชอบมีอาการร้อนที่หลังเท้าร้อนจากหลังเท้าไปถึงปลายเท้าเลยนะเป็นแทบทุกวันแล้วก็เป็นตะคริวด้วยค่ะอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากยาที่กินไหมเพราะว่าตอนนี้กินยาความดันยาไขมันและยาโรคกระดูกทานเฉพาะเวลาปวดแล้วก็มียาโรคเกาต์ด้วยโอ้ค่ะถามมาแค่นี้ละค่ะค่ะ
1: ค่ะค่ะความรู้สึกร้อนเท้าไปปลายเท้าโดยที่ไม่มีการบวมอักเสบของตัวเท้าเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแค่ความรู้สึกร้อนอย่างเดียวเนาะไม่มีบวมแดงขึ้นมาด้วยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่จะทำให้มันเหมือนมีแค่อาการแต่ว่ามองภายนอกหรือว่าจับก็ไม่เห็นอะไรนะคะอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาความดันไขมันได้ไหมหมอคิดว่าไม่เกี่ยวเนาะค่ะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวกับเกาได้หรือเปล่าคือหมอแค่กำลังแยกอยู่ว่าเกาเองมันก็ชอบทำให้มีอาการปวดบวมที่นิ้วเท้าอะค่ะเลยไม่แน่ใจตรงนี้นะคะว่ามันมีบวมแดงร้อนหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเกาอาจจะกำเริบมันถึงมีอาการแบบปวดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะต้องแยกกับโรคเกากำเริบนิดนึงแต่ถ้าตัวข้อมันไม่ได้บวมแดงร้อนแล้วโรคเกาก็คือคุมระดับยูริกได้ดีอยู่แล้วคุมตัวโรคได้ดีคิดว่าเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบนั่นแหละค่ะที่ทำให้ร้อนขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุสามารถปรึกษาให้กับหมอที่รักษาความดันหรือไขมันได
0: ้
1: คุณหมอเขาจะได้จัดยาให้แต่คุณแววไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีข้อมูลเรื่องเบาหวาน
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะตัวโรคเบาหวานเองนี่ก็เป็นตัวโรคสำคัญเลยที่ทำให้มีอาการปลายประสาทอักเสบแบบนี้นะคะเป็นอาการที่บ่อยเนี่ยคนไข้เบาหวานเลยด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: ค่ะหรือแม้แต่ถ้าคุณแววน้ำตาลเริ่มขึ้นก็มีความเสี่ยงจะทำให้มีอาการนี้ได้เหมือนกันโดยที่ยังไม่เป็นถึงขั้นเบาหวานนะคะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจเพิ่มเนาะตรวจเพิ่มว่ามีเป็นปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นของเบาหวาน
1: หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ค่ะนะคะแล้วคุณหมอเขามียาบรรเทาอาการให้
0: ค่ะ
1: เนาะถ้ามันมีอาการจนนอนไม่หลับนะคะคุณหมอเขาสามารถสั่งยาทำให้คุณแววดีขึ้น
0: ค่ะ
1: และใช้ชีวิตต่อได้แต่ในระหว่างที่ยังไม่ถึงคิวไปเจอคุณหมอหรือยังกลัวโควิดไม่กล้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเอาผ้าฉุกน้ำอะค่ะมาวางไว้ก่อนก็ได้ในตำแหน่งที่ร้อนแสบนะคะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ผ้าอุ่นๆหรือว่าเย็นดีคะน้ำ
1: เป็นผ้าฉุกน้ำอุณหภูมิห้องอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการพลางๆก่อนได
0: ้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: โอเคค่ะมาที่คำถามของคุณจิรชยาค่ะคุณจิรชยาถามถึงคุณแม่อายุ88ปีคุณแม่ติดโควิดนะแต่ว่าหายแล้วค่ะแล้วก็คุณแม่ที่อายุ88ปีเนี่ยมีคิวให้ฉีดวัคซีนเข็ม4วันที่8พฤษภาคมนี้คุณแม่หายจากโควิดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนก็เลยถามคุณหมอว่าสมควรจะให้คุณแม่ฉีดเข็ม4เลยไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะก็คือติดโควิดหายเมื่อต้นเดือนเมษายนมีคิวฉีดเข็ม4วันที่8พฤษภาคม8พฤษภาคมเนี่ยควรไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม4ไหมคะ
1: ก็คือหายมา1เดือนแล้ว
0: ใช่1เดือนแล้วค่ะอาจารย์เอิง
1: ค่ะ

0: ถามว่าเราอาจจะชะลอการฉีดไปได้จนถึงสักประมาณหายสัก3เดือนแล้วค่อยไปฉีดก็ยังได้นะคะ
1: อ๋อ
0: ค่ะคือแค่เรารู้สึกว่าคุณแม่ก็อาจจะยังมีภูมิหลงเหลืออยู่จากการเป็นโควิดครั้งที่แล้วยังไม่ต้องรีบได้วัคซีนเข้าไปรวมจนถึงคุณแม่ก็อาจจะเพิ่งโทรมจากการเป็นโควิดยังไม่ทันกระเตื้องดีขึ้นจะต้องมามีผลข้างเคียงจากวัคซีนอีกอะไรแบบนี้
1: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่ตั้ง88แล้ว90แล้วก
1: ็
0: คืออาจจะไม่ไหวหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: จะสงสัยก็คือจะกังวลตรงนี้ล่ะค่ะว่าเดี๋ยวมีไข้เดี๋ยวอ่อนเพลียกินไม่ได้คนไข้บางคนเบื่ออาหารไปต่อไปอีกยังไม่ทันฟื้นจากโควิดอาจจะมาเบื่ออาหารจากวัคซีนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคิดว่าน่าจะชะลอได้และในระหว่างนี้ก็คือต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องการป้องกันการรับเชื้อครั้งใหม่ด้วยนะคะชะลอไปสัก3เดือนนะคะหลังหาย
1: งั้นก็ให้คุณแม่งั้นก็แนะนำว่าวันที่8พฤษภาคมเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องไปรับเข็ม4นะนับไปอีกสักพฤษภามิถุนากรกฎาก็ได้ใช่ไหมคะประมาณ3เดือนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะคุณกนิกาค่ะอายุ78ปีสูง147หนัก44บอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มฉีดโมเดอร์นาไปเมื่อธันวาปี64อยากทราบว่าเข็ม4จะต้องโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่าอย่างอื่นได้คะ
0: จริงๆไม่มีคำตอบไหนที่แบบเป็นคำตอบเดียวนะคะหมอคิดว่าคุณกนิกาอาจจะเลือกว่ารอดูก่อนยังไม่ต้องรีบฉีดก็ยังได้เลยพอแอสตราไป2โมเดอร์นาไป1เนา
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณกนิกามีความรู้สึกว่าอยากฉีดเพื่อความมั่นใจว่าอ่ะวัคซีนแต่ละอันที่เราฉีดเนี่ยมันครบโดสจริงๆของที่เขาแนะนำของที่เขาทำวิจัยอะไรแบบนี้ค่ะโมเดอร์นาเข็มที่2ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ว่ามันจะได้ไปกระตุ้นกับโมเดอร์นาเข็มที่1ที่ได้ฉีดไปแล้วของคุณกันนิกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแต่ถ้าดูจากสูตรที่ฉีดนี่ก็ยังชะลอได้นะคะยังไม่ต้องรีบเข็มที่4ยังได้เลยด้วย
1: ซ้ำอ๋อใช่ๆๆๆเพราะว่าแอสตรา2เข็มแล้วก็โมเดอร์นา
0: ไป1เข็
1: ม
0: ขึ้นอยู่กับว่าคุณกันนิกาเนี่ยตอนฉีดโมเดอร์นาครั้งที่แล้วเนี่ยมีอาการข้างเคียงจากวัคซีนหรือเปล่าหลายคนที่อยากจะเปลี่ยนใจจากโมเดอร์นาก็พอรู้สึกว่าไม่อยากทนผลข้างเคียงเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากเปลี่ยนตัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโอเคดิฉันเพิ่มให้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์แจ็คจักรพงศ์มาในรายการรัดคิวหมอเรามาอาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยพอฉีดเข็มต่อไปเนี่ยจะมีอาการจะมีผลข้างเคียงลดลงค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะเวลาถ้าเกิดจะไปฉีดเข็มกระตุ้นมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ได้เข็มกระตุ้นไปแล้วไงเข็ม3แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะตอบคำถามของคุณไอแอมปอกันหน่อยค่ะคุณไอแอมปอยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะอายุ20ปีถามแบบนี้ค่ะอาจารย์พีอาจารย์เอิงความเครียดส่งผลอย่างไรต่อสมองของวัยรุ่นบ้างครับผมเนี่ยนะดูรายการทุกวันเลยครับแต่ผมมีความเครียดก็เลยกลัวว่าจะส่งผลต่อสมองอะครับ
0: ค่ะจริงๆปกติแฟนรายการเรานี่ไม่น่าจะอายุน้อยขนาดนี้เล
1: ย
0: น่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุด้วยซ้ำนะคะ ค
1: ุ
0: ณไอแอมปอนี่เป็น FC รุ่นเยาว์เลยจริงๆค่ะ ถามว่าความเครียดเกี่ยวกับสมองไหมเกี่ยวแน่นอนค่ะนะคะพอเรามีความเครียดปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าสมองเรามันต้องมีการหลั่งสารเคมีอะไรที่มันออกมาเพิ่มขึ้นเนาะแล้วพอมันมีสารเคมีอะไรเพิ่มขึ้นหลั่งออกมามากทีนี้มันก็จะมีการสั่งการไปที่อวัยวะต่างๆร่วมด้วยค่ะโดยที่อ่ะบางคนก็จะเริ่มมีกรดในกระเพาะเพิ่มขึ้นบางคนลำไส้บีบตัวเร็วขึ้นเกิดท้องสงท้องเสียก็มีบางคนคำสั่งจากสมองมาที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะใจสั่นมือสั่นหายใจไม่อิ่มคือเยอะแยะเลยค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ความเครียดก็มีผลกับสมองทำให้เรานอนไม่หลับเจอบ่อยมากขึ้นและที่เรากลัวมากที่สุดนะคะก็คือเรากลัวเรื่องเป็นโรคซึมเศร้าเพราะความเครียดมันก็

0: ก็สะสมไปนานๆไม่รู้จะหาทางออกยังไงให้กับชีวิตเนาะไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตยังไงก็ไปจบในเรื่องโรคซึมเศร้าได้อีกที่ต้องรักษาต่อเนื่องกันไปอีก
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมคะสำหรับปัญหาความเครียดของวัยรุ่นไหมคะ
2: จริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือดีใจนะคะที่ที่ถามมาเนาะแสดงว่าคนไข้เนี่ยค่ะเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองกำลังมีความเครียดแล้วเนี่ยจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะดังนั้นก็คือพอเราเริ่มรู้ตัวว่าโอเคเรากำลังมีความเครียดเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับร่างกายเราแน่ๆงั้นเราจะได้เริ่มต้นหาวิธีจัดการกับความเครียดนะคะเนาะทีนี้ถ้าคิดว่าโอเคด้วยตัวเองคิดว่าไม่สามารถจัดการได้ต้องการความช่วยเหลือนะคะจริงๆก็คือคนใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่คนที่เราสนิทนะคะแต่ถ้าคิดว่า ยังช่วยไม่ได้อีกอยากหาคนอื่นช่วยนะคะก็มาพบคุณหมอได้เหมือนกันนะคะใช่
1: ค่ะโอเคค่ะคำถามของคุณสุภัตราเพ่งพินิจนะคะคุณสุภัตราอายุย่าง65ค่ะสูง160หนัก 53.5 เป็นเบาหวานกับไขมันค่ะแต่คุณหมอให้หยุดยามาได้ 3-4 ปีแล้วแต่ก็ยังนัดตรวจทุกปีนะคะค่า HbA1c เหรออ๋อ
0: A1c ค่ะ
1: อ๋อๆค่ะของปีที่แล้ว 6.0 ปีนี้ 6.1 ค่ะแต่ตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ 53.5 ก่อนหน้าเนี่ยน้ำหนัก 55-56 ก็เลยกังวลเรื่องน้ำหนักอะค่ะอาจารย์คะอาจารย์น้ำหนักลดลงมาประมาณ2กิโลเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเท่าที่ฟังของคุณสุภัตราดูก็คือแปลว่าเขาน่าจะสามารถคุมเบาหวานแล้วก็ไขมันได้ดีโดยไม่ต้องทานยาด้วยการปรับอาหารแล้วก็ปรับพฤติกรรม
1: ค่ะ
0: นะคะฟังดูคล้ายจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องดูเคล็ดลับของการปรับอาหารของคุณสุภัตราแล้วล่ะว่าตอนนี้รับประทานอาหารในรูปแบบไหนอยู่แล้วก็มีการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะบางคนก็คือควบคุมอาหารแบบเข้มงวดเนาะเพราะว่าไม่อยากกินยาเบาหวานต
1: ่
0: อไม่ทานบางคนแบบเลือกเปลี่ยนสูตรอาหารเป็นสูตรไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยค่ะทานเป็นสูตรคีโตเจนิกก็มีคนไข้หมอเนาะแล้วน้ำหนักเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆร่วมกับผลเลือดของเบาหวานที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนบางคนก็คือหยุดยาไปอย่างคุณสุภัตรานี่แหละค่ะแต่อย่าลืมว่าอาหารที่เราแบบเหมือนพยายามลดเพราะเรากลัวเป็นเบาหวานเนา
1: ะ
0: มันก็จะลดน้ำหนักลงไปด้วยนะคะแล้วร่วมกับคุณสุภัตราออกกำลังกายเยอะอีกต่างหากอย่างนี้ค่ะนะคะมันก็เลยทำให้ภาพรวมของน้ำหนักเอ๊ะทำไมมันลดลงมาประมาณ2โล3โลนะจะมีโรคอะไรหรือเปล่าอันนี้หมอต้องขอรายละเอียดแล้วล่ะค่ะถ้ามันเกิดจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหมอว่าก็คือเป็นปกติของคุณสุภัตราแต่ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้ปรับอาหารอะไรเลยทีนี้เราก็ต้องมาตรวจละเอียดเหมือนกันนะคะว่ามันมีโรคแฝงอะไรที่ทำให้น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไปที่คุณปุญญาพรนะคะคุณปุญญาพรอายุ79หนัก55สูง145คุณปุญญาพรเป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดค่ะวันนึงเนี่ยปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรอยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วทำไงดีคะอายุ79ปีค่ะ
0: อันนี้แปลกค่ะหมอสงสัยว่าคุณปุญญาพรเคยไปหาคุณหมอแล้วตรวจละเอียดไหมคะว่าที่ปัสสาวะออกมาปริมาณเยอะเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ค่ะถ้าไม่เคยไปหาต้องไปตรวจดูหน่อยนะคะมันมีหลายสาเหตุมากจริง
1: ๆ
0: ค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอันที่สองโรคเบาจืดก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอีกเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ที่เจอบ่อยๆอีกกลุ่มนึงก็คือถ้าเป็นคนดื่มน้ำมากบางคนก็ดื่มน้ำเยอะมากเลยนะคะเขาก็จะต้องปัสสาวะออกมามากใกล้ๆเคียงกับที่ดื่มเข้าไปอะค่
1: ะ
0: นะคะมันจะต้องมีการตรวจละเอียดเพิ่มแล้วล่ะค่ะว่าโอ้ปัสสาวะออกมาวันละ 5-6 ลิตรมันเกิดจากอะไรกันแน่แปลว่าคุณปุญญาพรต้องมีการดื่มน้ำเข้าไปไม่ต่ำกว่า 5-6 ลิตรเหมือนกันนะคะต่อวันถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเอาน้ำที่ไหนมาออกเท่านี้ได้ทุกวันค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มน้ำมากถึง 5-6 ลิตรเนี่ยและปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้ควรที่จะไปพบแพทย์และตรวจให้ละเอียดใช่ไหมคะ อาจจะเป็น

0: ต้องไปหาสาเหตุแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะมันมีหลายสาเหตุที่ต้องคิดถึงแล้วก็ต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะคะค่ะ
1: คุณสุภัตราให้ข้อมูลมาเพิ่มแล้วค่ะอาจารย์เอิงคะบอกว่าทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงและทานแต่ของจืดๆอ๋อนี่ไงน
2: ี่ไงทำอินเตอร์มิตเทน
1: ทำ IF ด้วยทำ IF ด้วย
0: วันนี้หมอยังอยากลดให้ได้บ้างเหมือนกันนะคะนี่เก่งมากเลย
1: แสดงว่าควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารดีมากมี IF ด้วยทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงค่ะงั้นก
0: ็ต้องมีคนไข้หมอเนี่ยค่ะพอคุมดีเสร็จก็มากังวลอีกทำไมฉันน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้แนะนำคุณสุภัตรายังไงว่าควรที่จะแบบว่ากินเยอะขึ้นดีไหมอาจารย์
0: แต่ดูจากน้ำหนักของคุณสุภัตราแล้วนะคะ53สูง160น้ำหนักตอนนี้เนี่ยกำลังพอดี
1: อ๋อกำลังพอดีนะคะ
0: ไม่ได้อ้วนไปแน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ผอมไปด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะบอกว่าถ้าคงอยู่ประมาณนี้โอเคแต่ยกเว้นว่าเวลามีคนทักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสบายใจหน่อยคนที่นานๆเจอกันทีเฮ้ยทำไมเป็นไรปะทำไมผอมลง
1: เออ
0: เฮ้ยอย่าผอมมากนะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวดูไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้หลายคนจะมาเล่าแบบนี้ให้ฟังจะกังวลจากการทักของคนรอบตัวเนี่ยแหละค่ะ
1: มาที่คำถามของคุณนกค่ะนกนิกิอายุ57ปีนะคะเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลสะสม 7.5 ค่ะหมอให้ทานยาครึ่งเม็ดแต่คุณนกบอกว่าชอบลืมทานยาทานบ้างไม่ทานบ้างจะมีผลอะไรไหมคะ
2: อันนี้น่าจะมีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีผลค่ะคุณนกเป็นเบาหวานแล้วก็น้ำตาลสูงนะคะ
1: ค
0: ่ะถ้าคุณนกลืมทานยาแต่คุณนกไม่ได้ปฏิบัติตัวในการลดน้ำตาลด้วยเนี่ยน้ำตาลมีแต่ขึ้นนะคะคือมันจะมีแนวโน้มขาขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีดีขึ้นมาได้เองเหมือนถูกหวยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ปล่อยให้เบาหวานน้ำตาลสูงโดยที่ไม่ควบคุมให้ดีระยะยาวมีผลกระทบแน
1: ่
0: กับหลายๆอวัยวะเลยค่ะที่จะเป็นอันตรายจากน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นไตนะคะตาหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะที่เรากลัวเนาะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องหลับแล้วล่ะยา
0: ต้องหลับ
1: อย่าลืมทานยาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหมอเข้าใจนะคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวแล้วอยู่ดีๆมาตรวจเจอว่ามีโรคประจำตัวแล้วต้องกินยาทุกวันเนี่ยแรกๆมันลืมเหมือนกันนะคะไม่เคยทานยาทุกวันมาก่อนแล้วมาให้ทานทุกวันก็ต้องเข้าใจแหละว่าลืมบ้างอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แต่ถ้ายาตัวที่ทานเนี่ยเขาบอกว่าต้องทานหลังอาหารบางทีไปทานก่อนอาหารบ้างทานพร้อมอาหารบ้างในเวลาที่นึกออกลืมมื้อเช้าไปทานมื้อเที่ยงบ้างหรือว่าอาจปรับมาเป็นมื้อเย็นก็ได้เพราะลืมมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงลืมเอายาไปที่ทำงานอย่างน้อยให้ได้ทานวันละครึ่งเม็ดนะคะจะมื้อไหนก็ตามนะคะหมอว่าจะดีที่สุดเลยค่ะ
1: มีคำถามของคุณอนุชิตค่ะไม่ใช่คุณประเสริฐคุณประเสริฐอายุ69ปีหนัก64สูง165บอกว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังฉีดวัคซีนเข็ม4ได้ไหมครับห่างกันกี่วันดีครับ
0: ค่ะแนะนำคุณประเสริฐว่าฉีดวัคซีนดีนะคะแต่ว่าเว้นห่างกันสัก2อาทิตย์ขึ้นไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเพื่อที่จะได้ผลข้างเคียงไม่มากระทบกัน
1: ค่ะ
0: เน
1: าะ2สัปดาห์เนาะ2สัปดาห์ค่ะ
0: 2สัปดาห์ดีค่ะสนับสนุนเพราะตอนนี้กำลังจะถึงฤดูการที่รัฐบาลจะแจกวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเราจะมีการแจกปีละ1ครั้งแล้วก็เป็นเดือนที่เริ่มมีการเปลี่ยนสายพันธุ์อัปเดตสายพันธุ์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่กำลังจะระบาดในปีนี้พอดีเลยก็คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเหมาะในการที่จะเริ่มมาเก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะเพราะคนไข้หลายคนตั้งแต่โควิดมานี้ทิ้งไข้หวัดใหญ่เลยนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วไม่ควรทิ้งใช่ไหม
0: ทิ้งมา 2-3 ปีแล้วนะคะหลายคนเลยสงสัยปีนี้จะได้เก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันละเพราะฉีดโควิดกันครบไปแล้ว
1: ค
0: ่ะ
1: ดิฉันคนหนึ่งก็ทิ้งไข้หวัดใหญ่เหมือนกันนะปีนี้ต้องไปฉีดละนะคะต้องฉีดละนะโอเคค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปคำถามที่5นะคะจากทางโทรศัพท์นะคะโอเคขอคำถาม

0: ที่5หน่อยค่ะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะคุณจามรีค่ะคุณจามรีอายุ81ปีน้ำหนัก60สูง154บอกว่าเป็นลำไส้แปรปรวนมา6ปีกินยา3ตัวค่ะยา3ตัวมีเฮอริโบเรซินโดเลส SBOB อยากถามว่าถ้าสวนแป้งมาผลที่เกิดขึ้นคือลำไส้เป็นหลุมๆอยากถามว่ากินยามา6ปีแล้วร่างกายจะมีผลเสียไหมและจะต้องไปส่องกล้องอีกไหมคะ อาจารย์เอิงกำลังขมวดคิ้วอยู่
1: กำลังขมวดคิ้วอยู่ค่ะก็เดี๋ยวนะคะพอดีมีประวัติละเอียดนิดนึงด้วยไม่แน่ใจว่าชื่อยานี้มันสะกดถูกหรือเปล่าเน
0: า
1: ะหมอไม่แน่
0: เป็นภาษาไทย
1: มาผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อยาจริงๆ3ตัวนี้นะ
0: คะ
1: ว่า SBOB หมอก็ไม่คุ้นเลยว่ามันมียาที่มีชื่อนี้
0: เป็นชื่อการค้าหรือเปล่าคะเ
1: ออค่ะของคุณจามรีเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องลำไส้ป่งพองแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไดเวอร์ติคูลุมก็คือผนังของลำไส้เวลาเราอายุเยอะขึ้นนะคะไอตัวผนังของมันเนี่ยมันจะหย่อนมันผิดหนังเราเนาะมันก็เลยเหมือนหย่อนแล้วพอมันมีรูปร่างเป็นเหมือนกระป๋ออยู่เดิมมันก็เลยเป็นกระป๋อหย่อนเหมือนถูกมากขึ้นค่ะข้อเสียของการที่จะเป็นภาวะนี้ก็คือว่ามีโอกาสที่จะวันดีคืนดีเลือดออกมีโอกาสที่วันดีคืนดีมีการติดเชื้อในกระป๋อพวกนี้นะคะแล้วก็มีอาการไส้เสพแบบนั้นเลยได้กันค่ะเพราะฉะนั้นยังไงต้องมีการติดตามต่อเนื่องนะคะกับคุณหมอที่รักษาเรื่องกระป๋อในลำไส้แล้วก็ต้องมีการส่องกล้องซ้ำแน่นอนค่ะโดยทั่วไปคุณหมอเขาจะแนะนำส่องกล้องซ้ำเนี่ยทุก 5-10 ปีแล้วแต่ว่าเป็นโรคอะไรต้องมีการติดตามถี่มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทุก 5-10 ปียังไงต้องมีการส่องซ้ำอีกค่ะส่วนโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยคุณหมอเขาคงวินิจฉัยจากการตรวจละเอียดหลายๆอย่างดูแล้วนะคะที่จะหาโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายกว่าออกไปพวกมะเร็งอะไรแบบนี้เนาะไม่แน่ใจว่าของคุณจามารีเนี่ยมาด้วยเรื่องอุจจาระบ่อยๆหรือเปล่าก็คือถ่ายอุจจาระบ่อยลำไส้แปรปรวนจะมีหลักๆ2อย่างก็คือท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสียค่ะแล้วก็การรักษาส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องการให้ยาบรรเทาอาการท้องผูกก็ให้ยาระบายท้องเสียก็ให้ยาหยุดถ่ายแล้วก็ร่วมกับให้การปรับพฤติกรรมเรื่องลดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลอย่างที่บอกว่าพอมีความเครียดเนาะเหมือนคุณไอแอมปอถามนะคะจะมีผลกับสมองไหมก็คือพอมีปุ๊บมันก็จะสั่งงานไปที่ลำไส้ให้มันบีบตัวถี่ก็ได้บีบตัวน้อยลงก็ได้มีได้สองขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำยังไงเรื่องการดูแลจิตใจผ่อนคลายความเครียดอันนี้ต้องทำร่วมกันไปนะคะแล้วถ้าอาการดีขึ้นจากการที่เราไปแก้ต้นเหตุของความเครียดตรงนั้นได้เนี่ยการรับประทานยาสำหรับลำไส้แปรปรวนก็อาจจะลดลงได้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆไม่มีค่ะเหมือนอาจารย์เอิงบอกเลย
0: ค่ะโอเคค่ะมันก็คือก็ต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็อาจจะต้องกลับไปหาคุณหมอด้วยนะถ้าลำไส้แปรปรวนแบบนี้ด้วยนะคะมีคุณผู้ชมถามเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะรามาก็จะเริ่มเดือนนี้ใช่ไหมคะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ
1: โดยทั่วไปเราจะเริ่มประมาณพฤษภาหรือมิถุนาไม่เกินนี้
0: ค่ะ
1: แต่เพียงแต่เราก็ต้องรอรัฐบาลส่งมาให้อยู่
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วถ้าส่งมาเมื่อไหร่เราจะรีบประกาศให้คนไข้มารับวัคซีนโดยทั่วไปก็แค่2อาทิตย์เท่านั้นนะ
0: คะ
1: เปิดเร็วเคลมเร็วปิดเร็วเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอฉีดได้2อาทิตย์เ
2: พรา
1: ะฉะนั้น2อาทิตย
0: ์คุณผู้ชมที่ถามมาเดี๋ยวรอ
2: สามารถมาฉีดได้ตลอดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ใช่ของรัฐบาลก็หมายว่าเราจะต้องเสียตังค์เนี้ยค่ะเข็มละประมาณ300บาทประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ใช่
0: ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทยอยมาฉีดกันเองได้แต่ถ้ารอของรัฐบาลเดี๋ยวก็จะมีการประกาศอีกทีนึงนะคะ
1: มีการประกาศแต่สูตรที่เสียเงินกับฟรีเนี่ยคนละสูตรกันนะคะ
0: ก็คือคนละสูตรกัน
1: แบบฟรีโดยทั่วไปก็จะเป็น3สายพันธุ์แต่ถ้าควักกระเป๋าจ่ายเองก็จะเป็น4สายพันธุ์ค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะวันนี้นี่หมดเวลาแล้วค่ะนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีและอาจารย์เอิงมากนะคะตอบคำถามได้เยอะมากเลยทีเดียว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวดีใจมากเลยที่ได้มีแขกรับเชิญเข้ามาแขกรับเชิญของผมวันนี้นะฮะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองหรืออาจารย์ป๊อปครับอาจารย์ป๊อปเนี่ยอยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ก็สวัสดีครับอาจารย์เต้แล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับกิจกรรมบำบัดเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักครับพอใส่คำว่ากิจกรรมปุ๊บเนี่ยคนจะเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องเป็นกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากภาษาลาตินครับแปลว่า occupy
1: occupy
2: occupy คือจิตของเราเนี่ยจะต้องแบบจดจ่อครับจดจ่อแล้วก็ทำให้ทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกมีความสุข
1: โอ้อันนี้เข้าเรื่องของเราเลยครับเพราะว่าถ้าเราสามารถจะใช้กิจกรรมบำบัดในการที่จะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ในสังคมนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลย
2: ใช่เลยครับเป็นความหมายที่ดีมากสำหรับการที่อยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเราเรียกครับ
1: ไอ้ความอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นในครอบครัวและที่สำคัญในที่ทำงานของเราด้วย เพราะเวลาที่เราพูดถึงที่ทำงานของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รวมของคนที่มาจากหลากหลายเรื่องของชุดความคิดที่เขามีชุดประสบการณ์ที่เขามีรวมทั้งสิ่งที่ติดตัวเข้ามาด้วยคือเรื่องวัยเขาแบ่งเป็นเจนๆใช่ไหมครับมีเจนอะไรกันอยู่บ้าง
2: ตอนนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น4เจน
1: ครับ
2: 4เจนนะครับเจนแรกก็คือเป็นเจนที่เราเรียกว่าเบบี้บูมเบบี้บูมก็หมายถึงว่าท่านก็อายุประมาณสักเกิน64ปีละคือเกษียณมาสักเกือบ5ปีละ
1: ครับ
2: แล้วก็กลุ่มที่แบบยังทำงานอยู่และค่อนข้างจะเป็นซีเนียร์ตอนนี้เราเรียกว่าเจน X ประมาณสัก40ต้นๆแล้วก็ตอนนี้ยาวไปถึง60เสร็จแล้วเจนที่เยอะที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังวิตกกังวลเราเรียกว่าเจนวิตกกังวลนะเจน Y เพราะว่ามีคำถามว่า Why Why Why
1: ทำไมสม
2: ทำไมตลอดเลยแบบทำไมเนี่ยจะมีพวกอารมณ์ลังเลสงสัยวิตกกังวลเนาะแล้วก็ช่วงที่เป็น8ถึง24ปีเนี่ยเราเรียกว่าเจน Z
1: การที่จะแบ่งเป็นเจนต่างๆเนี่ยดูจากปีเกิดเท่านั้นเหรอหรือว่าดูจากลักษณะอื่นๆของเขาด้วย
2: จริงๆแล้วพวกเจนต่างๆเนี่ยเขามาพร้อมกับวัฒนธรรมการสื่อสาร
1: โอ้โหใช้คำใหญ
2: ่เพราะว่าเจน Y เนี่ยเขามาพร้อมกับมิลเลนเนียม
1: ครับ
2: เป็นคอมพิวเตอร์ชุดคอมพิวเตอร์ชุดคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นทันสมัยขึ้นนะครับส่วน Gen Z เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับอะไรที่เกี่ยวกับบนมือถือซึ่งเล็กลงมากๆส่วน Gen X กับ Baby Boom เนี่ยคล้ายๆกันมาพร้อมพิมพ์ดีดนะเครื่องพิมพ์ดีดอัตโนมัติมาพร้อมทีวีประมาณนี้ครับ
1: เคยได้ยินมาเขาก็บอกว่าคนที่อายุเยอะๆหน่อยเขาก็จะเป็นพวกที่เคลื่อนย้ายมายุคจากยุคอนาล็อกเข้ามาสู่ยุคดิจิตอลเขาก็จะมีความสามารถในการรอระดับหนึ่งถูกไหมแต่คนที่เกิดมาก็รู้จักดิจิตอลแล้วและส่วนใหญ่ก็จะรอไม่เป็นเกี่ยวข้องไหม
2: เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าอะไรก็ตามที่มาพร้อมเทคโนโลยีนะครับอาจารย์เต้เขาก็จะใจร้อน
1: อ
2: ารมณ์ก็คือคาดหวังสูงและต้องทำให้เสร็จได้ผลเร็ว
1: เดี๋ยวนั้นเลย
2: เดี๋ยวนั้นด้วย
1: เป็นเจเนอเรชันประเภท now
2: ใช่
1: เดี๋ยวนี้
2: แต่เขาจะขาดอะไรบางอย่
1: าง
2: เช่นเขาจะขาดวิธีการสื่อสารที่อ่อนโยนเขาสื่อสารประสบการณ์ชีวิตไม่ค่อยได
1: ้
2: พบรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็เร่งรีบไปหมดเลย
1: เวลาที่อยู่ในสังคมการทำงานนะครับมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นๆเพราะวิธีการสื่อสารของแต่ละคนคนแต่ละรุ่นแต่ละวัยมันก็แตกต่างกันน่ะมันจะเป็นอุปสรรคไหมครับในการที่จะทำให้งานของเรามันเดินหน้าต่อไปได้
2: ไม่ว่าจะวัยไหนๆเนี่ยเขาก็จะมีอยู่3 ความ
1: ว่ามาจัดมา
2: หนึ่งความรัก
1: ความรัก
2: สองคือความสัมพันธ
1: ์ความสัมพันธ์และสาม
2: คือความสงบครับ
1: ความสงบ
2: ใช่ครับด้วย3อันเนี้ยมันคือสิ่งที่อยู่ภายในใจของทุกวัยเลย
1: นั่นก็หมายความว่าถ้าวิธีในการสื่อสารของเราคำนึงถึง3ความนี
2: ้ครับ
1: มันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันสำเร็จ
2: เป็นภาษาเดียวกัน
1: เป็นภาษาเดียวกันพอสังคมมันเปลี่ยนไปเรื่องของอาวุโส seniority มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งถูกโปรโมทขึ้นไปเป็นหัวหน้าถูกไหมมันอาจจะเป็นด้วยคุณสมบัติอย่างอื่นเราทำงานที่นี่มา15ปีแล้วเราไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะเขาเพิ่งมาทำงานแค่3ปีเขาเป็นหัวหน้าเราแล้วเราจะจัดการกับความคิดของเราอย่างไรอันนี้พูดถึงในแง่ของคนที่เป็นลูกน้องที่อายุเยอะกว่านะถ้าพูดอีกแง่นึงเฮ้ยเราก็เพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ได้3ปีอยู่ๆแล้วก็แซงหน้าทุกคนวิ่งเข้าไปถึงตำแหน่งที่เป็นผู้จัดการแล้วอ่ะ
2: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ต้องจัดการอะไรเลย
1: อ้าว
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่า Gen X
1: ครับ
2: Gen X นี่เขา one man show คือเขาทำได้ทำงานคนเดียวก็ได้และก็ไม่อยากเป็นหัวหน้าใครด้วย X จะภูมิใจมาก แต่ก็จะมีข้อเสียก็คือ เขาเนี่ยจะบ้างานนิด
1: ๆ
2: แล้วก็อยากได้ชีวิตของเขาเป็นส่วนตัวมากๆเขาต้องการความสมดุลของชีวิตและการใช้ชีวิตที่มีงานด้วยพักผ่อนด้วยสุขภาพก็ด้วยคราวนี้กลุ่มที่เขาอยากเป็นหัวหน้ารู้ไหมครับใคร
1: อ้าวมันก็คงไม่ใช่เจน X แล้วล่ะ
2: เจน Z ไง
1: อ้าวเหรอครับ
2: ใช่
1: แล้วข้ามเจน Y ไปไหน
2: เพราะว่าเจน Y เป็นเจนวิตกกังวลลังเลสงสัยจะเป็นหัวหน้าทำไ
1: ม
2: แค่นี้ก็งานยุ่งอยู่แล้วดังนั้นเจนที่จะมาใหม่ๆคือเขาคอยดู X ดู Y แล้วก็เขาจะปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่า X และ Y ก็คือ Gen Z
1: สำหรับคนที่เป็น Gen Z
2: ครับ
1: แล้วในที่สุดได้เป็นหัวหน้าคนที่เป็นลูกน้องเราเป็นสวัสดีครับคุณพี่ ช่วยทำอย่างนี้ให้ผมหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันมีวิธีในการที่จะพูดคุยกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
2: เขาจะปรับตัวเร็วมาก
1: อ้าวเหรอครับ
2: แต่เขาที่ผมบอกเมื่อกี้คือที่เขาขาดคือ soft skill soft skill เขาจะพูดยังไงเจรจาต่อรองยังไงทำได้เลยครับ
1: ครับ
2: เป็นเจนที่มาแรงมากๆสำหรับยุคนี
1: ้หลายๆที่ที่ผมไปอ่านเจอมาหลบทางได้ฟังมาด้วยก็คือว่าบางทีการเป็นหัวหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเป็นไอเดียลเท่าไหร่มันอาจจะเป็นโค้ชจะดีกว่าไหมอาจารย์ป๊อปมีข้อคิดเห็นในเรื่องของคำว่าหัวหน้ากับคำว่าโค้ชยังไงบ้างครับที่จะ
2: บอกว่า Gen Y ชอบมากเลย Gen Y เนี่ยขอให้มีหัวหน้านะเพราะเขาวิตกกังวลเขาก็เลยอยากมีคนที่เป็นเสาหลักขอให้มีใครอ่ะเป็นหัวหน้าแทนเขาอ่ะแล้วเขาจะตามบ้างไม่ตามบ้างอีกเรื่องนึงเพราะเขารักอิสระ
1: ครับ
2: อีกอันนึงก็คือเรื่องโค้ชเนี่ยเขาก็อยากให้หัวหน้าเป็นโค้ชด้วยกรณีที่เขาวิตกกังวลเขาต้องการพึ่งพาทางด้านสุขภาพจิตอย่างแรงสำหรับ Gen Y ดังนั้นใน Gen Y ก็จะนิยมทั้งหัวหน้าที่เป็นโค้ชได้และโค้ชที่สามารถที่จะเป็นหัวหน้าช่วยนำทางเขาได
1: ้แล้ว Gen Z ล่ะครับ
2: Gen Z เนี่ยนะครับเขาก็จะรักความยุติธรร
1: ม
2: ดังนั้นทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีหัวหน้าไม่มีโค้ชทุกคนจะได้เป็นหัวหน้าเฉพาะเรื่องที่เขาถนัดนะGen Zสนใจคนสร้างแรงบันดาลใจ มีประสบการณ์ชีวิตและก็เขาจะขวนขวายค้นหาเบบี้บูมเมอร์หรือ Gen X ที่มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างจริงจัง
1: ครับเวลาที่ทำงานร่วมกันเนาะ มันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานกับคนเนี่ยบางทีเคมีไม่ตรงกันแค่มองหน้าเฉยๆก็แบบไม่รู้อะไรที่มาทำให้แบบว่าไม่อยากทำงานกับคนนี้เลยอ่ะแต่มันก็ต้องทำอ่ะมันจะมีกิจกรรมอะไรวิธีอย่างไรที่จะทำให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีสันติแล้วก็มีประสิทธิภาพ
2: นักกิจกรรมบำบัดเนี่ยนะครับโดยทั่วไปคนอาจจะเข้าใจว่าอยู่ในโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราอยู่กับกิจกรรมในชีวิตเรามีหน้าที่อันหนึ่งที่เราเรียกว่าออกแบบสิ่งแวดล้อม
1: สิ่งแวดล้อมหมายถึงต้นไม้ป่าเขา
2: สิ่งแวดล้อมที่จะสร้างความสัมพันธ
1: ์
2: สร้างความรักและความสงบมีที่3ความเมื่อกี้
1: ครับ
2: เป็น3ความที่ทุกวัยต้องการดังนั้นเราจะเรียกห้องหนึ่งว่า multi sensory ใช่ครับห้อง multi sensory ก็คือจะมีทางเลือกว่าคุณชอบแสงคุณชอบเสียง
1: ครับ
2: คุณชอบการเคลื่อนไหวคุณชอบการสัมผัสคุณชอบรสกลิ่นจากอาหารอะไรพวกนี้นะครับคือเรามี 5ทางเลือกให้เขาร
1: ูปรสกลิ่นเสียงสัมผ
2: ั
1: ส
2: ใช่เลยตรงนี้เราเรียกว่า Gen Z ต้องการมากและเมื่อใดก็ตามเขาได้ในสิ่งที่เขารู้สึกพอใจ
1: ครับ
2: เขาก็จะผ่อนคลายพอเขาผ่อนคลายปุ๊บใครมายังไงอารมณ์เขาร่วมได้หมดเลย
1: นั่นก็คือเขามองจากมุมของตัวเอง
2: ใช่
1: ถ้าในที่สุดเขาพอใจในสิ่งที่เขาได้รับทีนี้เขาโอเคที่จะทำงานกับใครก็ได้
2: เปิดใจเลย
1: ฟังตอนแรกเนี่ยผมก็พยายามที่จะเอ๊ะผม

0: จะไปฟิตอยู่ในกลุ่มไหนนะแต่พอฟังไปฟังมาเหมือนกับเรากำลังจะพุทเลเบลให้กับคนเหล่านี้แต่จริงๆแล้วชีวิตจริงๆของคนเรามันอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในกล่องไหนเนาะมันอาจจะมีความหลากหลายมากกว่านี
1: ้มีความผสมผสานมากกว่าเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเขาไม่พูดถึงเจนแล้วนะครับ
0: อ้าวเหรอคร
1: ับ ใช่ครับเจนเนี่ยเป็นแค่ให้เรารู้ว่าอ๋อเราอยู่ในเจนนี้นะแต่ว่าเจนทุกเจนเนี่ยมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นภายในตัวเราเองเนี่ยเราเลยเรียกอันใหม่ว่าเซลฟ์ใช่เซลฟ์เนี่ยนะครับก็คือทุกวัยเนี่ยเราไม่สนใจอยู่เจนไหน
0: oh.
1: แต่คุณเนี่ยจะมีการเรียนรู้เรื่องของตัว S ตัวแรกคือ Social E คือ Emotion L คือ Learning
0: ครับ
1: และตัวหลังสำคัญมากเป็นจิตวิทยาเชิงบวกที่เราเรียกว่า Flow เวลาที่เราอยู่กับเจนไหนๆได้แสดงว่าสมองของเราจิตใจของเรามันสมดุลกันเราคิดบวกเราคิดยืดหยุ่นอารมณ์เรามีอารมณ์ดีไปกับทุกๆวัยได้เราควรจะมีกิจกรรมที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างคนต่างวัยนั่นเอง
0: และทำให้เกิดการสื่อสารกันและ
1: สื่อสารกันทางบวกเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันอันนี้สำคัญมากเราเรียกว่า flow อารมณ์ลบมา flow ให้เป็นอารมณ์บวกเร็ว
0: ๆ
1: คิดลบมา flow ให้เกิดความคิดบวกเร็วๆ
0: อันนี้จะเป็นการบังคับกันจนเกินไปไหมครับว่าเฮ้ยถ้าอารมณ์ลบมาต้องรีบกดมันไปแล้วใส่อารมณ์บวกเข้าไป
1: ไม่เชิงครับเราถือว่าให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ละคนเนี่ยอารมณ์อาจจะหงุดหงิดมาจากบ้านแต่พอเข้ามาในที่ทำงานปุ๊บให้รู้สึกว่าเป็นบ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านที่พื้นที่เราปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะไว้อกไว้ใจกันได้นะครับมันถือเรียกว่าจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเราหาได้จากไหนก็หาได้จากคนที่อยู่ตัวเรา
0: ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะสะสมประสบการณ์ชีวิตภายในตัวเราที่เราเรียกว่าเซลล์เอสติมมันคือความรู้สึกโหภูมิใจจังเลยที่อยู่กับที่ทำงานกับพี
0: ่
1: ๆภูมิใจจังเลยที่ได้ทำงานร่วมกับน้อง
0: ๆมันก็จะใกล้ๆกับคำว่าเซลฟ์คอนฟิเดนซ์อยู่ด้วยเหมือนกัน
1: เซลฟ์คอนฟิเดนซ์คือมันจะออกมาให้เห็นเซลฟ์คอนฟิเดนซ์อยู่ข้างนอกเซลล์เอสติมอยู่ข้างใน
0: เป็นวิธีเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพได้ง่ายข
1: ึ้นใช่ใช่ครับชัดมาก
0: self esteem แล้วก็ self confidence เนี่ยมันอาจจะถูกทำลายได้ง่ายๆเลยนะเวลาที่เราเสนองานให้ทีมฟัง และอยู่ทีมก็ให้ฟีดแบ็กมาประเภทที่แบบเฮ้ยไม่ไว้หน้ากันเลยวะ
1: ปัจจุบันนี้
0: ยังไงดีที่จะให้แบบฟีดแบ็กเวลาที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ว่ามันต้องให้ฟีดแบ็กอ่ะ
1: ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเราต้องเรียนรู้ทักษะการฟีดแบ็กเพราะว่าฟีดแบ็กตอนนี้มันมีอยู่5การฟีดแบ็ก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็น negative feedback
0: อ้าว
1: จำง่าย
0: ๆไม่มี positive เหรอ
1: ฮะโดยองค์กร ที่เขาแบบทำงานเป็นประเพณีนิยมมานานเนี่ยนะครับเขาก็มักจะต้องแบบมี criticize
0: โอ้
1: เนาะการ criticize เนี่ยเชื่อไหมครับว่าตอนหลังๆเนี่ยสุขภาพจะแย่ลง คนที่แบบตำหนิติเตียนวิจารณ์คนอื่นลืมมองตัวเอง พอลืมมองตัวเองปุ๊บเนี่ยนอนไม่หลับสุขภาพก็เริ่มแย่ดังนั้นเราเลยเปลี่ยนใหม่ว่าต้องมาเรียนรู้นะไม่ว่าจะอายุไหนๆเจนไหนๆต้องมาเรียนรู้แซนด์วิชฟีดแบคนึกถึงนะครับเรามีขนมปัง2ชิ้น
0: ครับ
1: อยู่ปิดบนปิดล่างแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในตัวขนมปังเปิดและปิดเนี่ยก
0: ็
1: คือเราต้องใส่โพซิทีฟเจอกันครั้งแรกก็โพซิทีฟละคิดบวกชื่นชมละและไม่ได้ชื่นชมแบบเสแสร้งนะครับชื่นชมแบบจริงใจยกตัวอย่างให้เห็นเลยพี่จำได้นะน้องจำได้นะว่าเหตุการณ์นี
0: ้
1: พี่ทำได้ดีแบบนี้น้องทำได้ดีแบบนี
0: ้
1: นี่คือการเปิดโพซิทีฟขนมปังใบแรกคราวนี้ไส้ข้างในเนี่ยไส้ข้างในเนี่ยควรจะต้องให้เขาลองคิดเองให้ถามเขาว่าเขามั่นใจในความสามารถของเขายังไงคะแนนไม่มีเป็นสเกลศูนย์นะครับให้บอกว่า1ถึง7
0: อ๋อนี่เป็นทริคเลยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นทริคเลยครับแล้วก็เป็นจิตวิทยาแบบหนึ่งที่บอกว่า1คือคุณมีคุณค่าอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่7นี่คือแบบโหเต็มที่เลย
0: สุดๆ
1: สุดๆเลยแล้วให้เขาประเมินตัวเองว่าเขาจะต้องปรับพัฒนาอย่างไรด้วยเราไม่มีไกด์อะไรเลย
0: ครับ
1: นะครับและสุดท้ายก็ชมที่เขาสามารถบอกได้ว่าเราเขารู้จุดแข็งตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองมีแนวทางชัดเจนก็เป็นตัวปิดท้ายนั่นเอง
0: โอ้ก็คือเริ่มด้วยคำชมเชิงบวก
1: ใช่ครับ
0: แล้วตามมาด้วยฟีดแบ็กในลักษณะที่เป็นเชิงคำถาม
1: ใช่ครับ
0: แล้วปิดท้ายด้วยคำ

0: บวกอีกสัก
1: คำบวกอีกทีนึง
0: อ๋อนี่คือแซนด์วิชฟีดแบ็ก
1: ใช่ครับออกไปมันแบบโหเบิกบานใจทุกคนนะครับ
0: ผมว่ามันคงจะต้องบวกด้วยคำว่าความจริงใจด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เลย
0: มันก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้เซลฟ์เอสตีมของคนคนนั้นจะยังคงอยู
1: ่ดีมากๆ
0: แล้วก็ไม่ถูกทำลาย
1: ไม่ถูกทำลายแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นคนเรานะครับถ้ารู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ยเขาจะอยากจะนำสิ่งที่ดีๆออกไปให้คนอื่นรู้ด้วย
0: อืมself esteem เนี่ยมันเกิดจากเจ้าของตัวตนหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นๆมาช่วยเสริมสร้าง self esteem ของคนคนนึงได้อะ
1: 80% มาจากภายในตัวเรา
0: อ
1: ีก 20% คือข้างนอก
0: ลองยกตัวอย่างของการสร้าง self esteem ด้วยตัวเองสักนิดนึงได้ไหมครับเผื่อผมจะเอาไปใช้เอง
1: ได้ครับวิธีการง่ายๆเลยครับอาจารย์เต้ก็คือเราลองบอกมาสิตอนเนี้ย
0: ครับ
1: ว่าเรามีข้อดีอะไรสัก10ข้อ
0: เพียบเลยครับแต่ยังนึกไม่ออก
1: ให้เขียน
0: อ๋อให้เขียน
1: เขียนใช่เพราะบางทีเราคิดแล้วมันฟุ้งใช่ไหมครับเขียนจริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันใช่และเราทำบ่อยยิ่งเราทำบ่อยเราจะเขียนได้เร็ว10ข้อไม่เกิน5นาทีก็เขียนได้ละ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่มีเขาก็จะเริ่มแย่แล้วเคสผมก็บอกว่าไม่ถึง10ข้อทำยังไงแซงอันเนี้ยดูออกเลยว่า perfectionistเขาคาดหวังที่จะต้องให้ตัวเอง10ข
0: ้
1: อแต่เขานึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ภูมิใจกับจริงเรื่องนั้นจริง
0: ๆถึงแม้ว่าเขาจะเก่งและดีในเรื่องนั้นในสายตาคนอื่น
1: ใช่
0: แต่เขาด้วยความที่เขาเป็นสมบูรณ์แบบ perfectionist มันอาจจะไม่ถึงสแตนดาร์ดที่เขาวางไว้เขาก็เลยไม่กล้าเคลมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาดี
1: เพราะเขาไม่เคยย้อนมองตัวเองหรือขอบคุณตัวเองมีคำใหม่ยอดฮิตมากสำหรับทุกเจนคือ
0: gratitude
1: เราต้องรู้จักที่จะ acknowledge ตัวเองขอบคุณตัวเองพอเราบอกว่าข้อดีเรามี10ข้อถึงไม่ถึงไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่ถ้ามี3ข้อแล้วก็ขอบคุณตัวเราที่ทำได้3ข
0: ้อในสังคมที่มีคนหลายๆวัย
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าจะเป็นในครอบครัวของเราหรืออาจจะเป็นในชมรมอะไรสักอย่างที่เราไปเจอกันในโลกออนไลน์แล้วเรามารวมตัวกันผมว่าวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ก็คงจะเป็นกิจกรรมเนาะ
1: ครับ
0: กิจกรรมอะไรบ้างครับที่คิดว่าในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมบำบัดจะแนะนำให้กับผมหรือว่าคุณผู้ฟังได้ลองนำไปใช้อ่ะครับ
1: ครับผมขอเรียกสั้นๆว่าเป็นกิจกรรมมหัศจรรย
0: ์
1: เมจิกนะครับก็มาจากคำว่าตัวเอ็มแรก
0: ครับ
1: มิวสิกครับนะก็คือเราต้องแบบอย่างน้อยมีดนตรีเปิดในที่ทำงานอาจจะเป็นดนตรีที่แบบโหร้องเพลงร่วมกันเพื่อแสดงความแบบความเป็นทีมเวิร์กอย่างเงี้ย
0: คือร้องเพลงในระหว่างเวลางานเลยเหรอครับ
1: ใช่ได้เลย
0: ได้เลย
1: เพราะจริงๆนะครับทำงานจริงๆเนี่ยเราให้ทำงานเคร่งเครียดจริงๆเนี่ยนะครับสมองรับได้เนี่ย25นาที
0: ใน1ชั่วโมงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใน1ชั่วโมง
0: ต่อเนื่องกัน25นาที
1: ใช่ไม่ควรจะนั่งนานเกินไปอย่างนี้สุขภาพองค์กรแย
0: ่โอ้โห
1: นะครับ25นาทีเบรกสัก5นาทีก็กลับมาใหม่นะครับและเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเมจิกคือ11โมงถึงเที่ยง
0: นั่นก็คือเป็นช่วงสำหรับทำกิจกรรม
1: ทำกิจกรรมที่ว่าน
0: ี้ตัว M ตัวแรกคือมิวสิก
1: คือมิวสิกก็ไปถึงอาร์ตอาร์ตก็เป็นเรื่องของชมรมถ่ายภาพก็เป็นอาร
0: ์
1: ต
0: เป็นศิลปะ
1: ศิลปะเนาะชมรมเต้นลีลาดเต้นรำเต้นอะไรตามสไตล์ยุคสมัยเนี่ยเพ้นภาพใช้
0: cross stitch
1: มีอะไรที่เป็นกำแพงนะครับกำแพงสีขาวแล้วเริ่มแต้มสีเป็นศิลปะมันงดงามมากนะครับมันจะเกิดเกมส์นะครับเกมแล้วก็ทำบ่อยๆแต่คุณจะทำบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะแค่ปีละครั้ง
0: กีฬาสี
1: เล่นกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะต้องแบบมีใครแบบเล่นกีฬาแบ
0: บ
1: เพื่อผ่อนคลายเนาะระหว่างทำงานเล่นปิงปองนะเล่นกีฬาหมากรุกหมากฮอสได้นะครับและอันนึงที่น่าสนใจมากคือไอเดียเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นการที่เราแสดงแบบมีพื้นที่แสดงอิสระเลยไอเดียสร้างสรรค์อยากให้องค์กรไปข้างหน้ายังไง อยากให้คนนี้ได้พัฒนาตัวเองยังไงเป็นอิสระเลยเปิดกว้างคือไม่มีผิดมีถูก
0: พื้นที่อิสระและปลอดภัยด้วย
1: ปลอดภัยด้วยและสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดความศรัทธาในตัวเขาตัวเรานะครับคนในองค์กรก็จะเกิดพลังอีกแบบนึงซึ่งไประดับสุดท้ายคือคราฟต์เนี่ยก็คือเป็นหัตถกรรมหัตถกรรมเนี่ยก็คือเวลาจัดกิจกรรมยกตัวอย่างง่ายๆกิจกรรมรับขวัญ น้องใหม
0: ่นั่นถือว่าเป็นหัตถกรรม
1: หัตถกรรมเพราะว่ารับขวัญ น้องใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดของการที่ต้องแบบต้องมีการผูกได
0: ้
1: นะครับมีการร้อยดอกไม
0: ้
1: มีบางทีอาจจะมีดนตรีไทยนะครับ

0: ภูมิปัญญาบ้านเราหลายๆอย่างที่ใส่ลงไปเนี่ยเราเรียกว่าคราฟทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งงานวันประเพณีไทยต่างๆบ้านเรามีเยอะมากมันจะมีองค์ประกอบของคราฟเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อใดก็ตามมีหัตถกรรมจิตใจของเราก็ถักทอได้ละเอียดอ่อนมากซอฟต์สกิลมันก็จะประณีตจิตใจก็อ่อนโยนขึ้นครับ
1: ครับกิจกรรมที่เรียกว่าแมจิกเนี่ยครับมันควรจะต้องจัดทีบ่อยกันขนาดไหนครับปีละครั้ง2เดือนครั้งหรือว่าจัดกันทุกวันเลย
0: ไม่เอาเวลามายึดติดเลยครับ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับแต่ขอให้ผสมผสานในตัวเหล่านี้นะครับ
1: ครับจำเป็นต้องมีครบทั้ง5ตัวไหมครับในแต่ละกิจกรรมที่เราจัดเนี่ย
0: ก็ไม่จำเป็นแต่เชื่อไหมครับโดยธรรมชาติมันจะจัดสรร
1: มันจะมาเอง
0: มันจะมาเองทั้ง5ตัวเนี้ยในกิจกรรมบำบัดทั่วโลกเนี่ยเขาก็ลงมติว่าเป็นการที่ทำให้เราเกิดความสัมพันธ
1: ์
0: มากขึ้นเรื่อยๆผูกพันใกล้ชิดมากๆจากเดิมที่องค์กรของเราต่างคนต่างอยู
1: ่
0: ต่างวัยแล้วก็มีกำแพงเนี่ยเราเรียกว่า empty love เป็นรักที่แบบฉันรักในหน้าที่งานเท่านั้นแหละไม่ได้ใกล้ชิดผูกพันอะไรแต่พอมันเปลี่ยนไปโดยใส่เมจิกเข้าไปมันจะกลายเป็น unlimited love
1: โอ้โหรักไม่มีข้อจำกัด
0: ใช่ครับไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยช่วยเหลือกันนั่นเองครับ
1: สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยครับบางทีทำกิจกรรมแล้วก็ทำแล้วก็ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มีการที่จะมาคล้ายๆมานั่งคิดอีกทีว่าทบทวนอีกทีว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันต่อเนื่องจากกิจกรรมไหมครับหลังจากที่ทำกิจกรรมแล้ว
0: ถ้าสังเกตดีๆนะครับอาจารย์เต้เมจิกเนี่ยทุกกิจกรรมเนี่ยขนาดทำมันทำอย่างช้าๆ
1: คร
0: ับ ขนาดทำเนี่ยมีการรับฟังเราเรียกว่า reflective listening
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจดจ่ออยู่กับกิจกรรมซึ่งมันเป็นกิจกรรมบำบัดอยู่แล้วล่ะมันก็จะพัฒนาสิ่งที่อ่อนโยนอยู่ภายในและเราก็เปิดเวทีนิดนึงว่าคุณเรียนรู้อะไรบ้างคุณมีข้อดีอะไรบ้างระหว่างทำกิจกรรม
1: ครับ
0: และอย่าลืมขอบคุณขอบคุณตัวเรานะกิจกรรมนี้ทำให้เราทำดีต้อง3ข้อแน
1: ่
0: ขอบคุณอาจารย์เต้นะที่มาร่วมกิจกรรมนี้และผมได้เห็นความดีของอาจารย์อีกต้อง3ข้อแน
1: ่
0: มันจะมาเป็นกระบวนการโดยธรรมชาติครับ
1: เป็นการถอดบทเรียนอย่างหนึ่ง
0: ใช่
1: แล้วเป็นการที่ทำให้เห็นคุณค่าของทั้งตนเองและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย
0: ใช่แ
1: ล้วมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ง่ายแล้วก็มันจริงใจนะเพราะว่าพอเราเข้ามาในร่วมในกิจกรรมเนี้ยเรารู้สึกบวกอย่างไรเราก็บอกไป
0: ถูกต้องเลยครับ
1: วันนี้ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์ป๊อปเยอะมาก
0: ยินดีมากครับ
1: ทั้งในเรื่องของ3ความทั้งในเรื่องของแมจิกทั้งในเรื่องของเซลฟ
0: ์ครับ
1: คืออาจจะไม่ได้ไปใช้กับองค์กรจริงๆแต่อย่างน้อยมันเป็นความรู้พื้นฐานเวลาที่เราไปทำงานร่วมกับใครเราก็จะได้มีข้อมูลเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการในการที่จะสร้างความสัมพันธ์และนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรน่ะมันดำเนินไปได้อย่างไรเนาะ
0: ครับ
1: วิธีนี้ดีอ่ะ
0: ยินดีมากครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณมาก
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้ครับเราอยู่กับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณหมอป๊อปมาเป็นแขกรับเชิญของเราหวังว่าจะได้กลับมาเป็นแขกรับเชิญของเราอีกเนาะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเราคุยกันหลายเรื่องเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Hot Issue ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mental Health Physical Health เป็นเรื่องของ Self Improvement นั่นคือสิ่งที่เราคุยกันสิ่งที่อาจารย์ป๊อปเอามาฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยมันตรงกับฟอร์แมตของรายการของเราเลยครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราเนี่ยมีตอนใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube ของ Mahidol Channelรวมทั้งในรูปแบบที่เป็นพอดแคสต์ครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Anchor Spotify และ Blockdit ครับในวันนี้ Wellbeing กับผมรพีบุญเปลื้องและอาจารย์ป๊อปก็คงจะต้องสวัสดีคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับรายการ Healthy Friday อีกครั้งครับรายการเกี่ยวกับสาระของโภชนาการอาหารและการออกกำลังกายในที่เดียวกันครับผมเชฟก้องครับผม
1: หมอฝนค่ะอาจารย์แพทย์หญิงประภิมพรชัตรานุกุลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับเรายังอยู่ในการตามรอยวัตถุดิบจากไร่ของพ่อนะครับวันนี้เราไปดูกันว่าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะมีวัตถุดิบน่าสนใจอะไรให้เราไปติดตามชมกันบ้างครับ
2: พอดีเดินมาแล้วจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยพืชผักที่เป็นผักเมืองหนาวเนี่ยเยอะมากจะรบกวนพี่สออยากวันนี้อยากจะไปดูเป็นผักชนิดนึงที่ผมอยากจะเอามาใส่ในจานสลัดนะครับก็คือราดิโชไม่แน่ใจว่าวันนี้มีไหม
3: อ๋อมีครับเพราะว่าตัวราดิโชนี่เรามีผลิตตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูในแปลง

0: พืชผักเมืองหนาวก็คือเป็นของนายหลวงรัชกาลที่9นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งท่านก็เสด็จมาแล้วก็เห็นชาวเขาที่อยู่บนดอยนะครับซึ่งตัวผมเองพ่อแม่ก็เคยปลูกฝิ่นนะครับท่านก็ได้เอาพืชผักเมืองหนาวมาแทนกับปลูกฝิ่นนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทุกวันนี้จากที่เราเคยปลูกฝิ่น
1: เป็นอาชีพหลักเลย
0: ใช่ครับทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนเอาตัว
1: พืชเมืองหนาวมา
0: พืชเมืองหนาวมาทดแทน
2: พืชเจตจำนงของพระองค์ท่านก็คือที่จะหาอาชีพหาพันธุ์พืชอะไรต่ออะไรเนี่ยไปส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกทดแทนพืชเศรษฐิตนะครับก็เลยตั้งสถานีเริ่มต้นก็ตั้งสถานีเกษตรองอ่างขางขึ้นมา
1: เป็นที่แรก
2: เป็นหน้าที่ก็คือเรื่องของงานวิจัย
1: ครับ
2: ทดสอบพันธุ์พืชพันธุ์ต่างๆให้เรารู้ก่อนว่าถ้าเราจะต้องเอาแอปเปิลมาปลูก
1: ครับ
2: เอาลูกพีชมาปลูกเนี่ยได้หรือเปล่า
1: ครับ
2: หรือจะเอาผักมาปลูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นของการตั้งสถานี
1: อันนี้คือต้นกล้าของเนติชิโอเริ่มมีเขาออกมาแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าเป็นระยะต้นกล้านี่เรายังดูเป็นสีเขียวอยู่คร
1: ับ ขอดูนิดนึงหยิบออกมาได้เลย
0: ใช่ครับ
1: ก็เนติชิโอจะเป็นพืชที่มีรสขมนะครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเราจะเห็นในจานสลัดนะครับอยู่เพื่อแต่งสีของจานสลัดให้สวยงามนะครับพี่สอเป็นคนเพาะกล้าให้แล้วก็เกษตรกรที่อยู่ในโครงการก็จะมารับกล้าตรงนี้ไป
0: ใช่ครับคือเกษตรกรที่จะมารับกล้าคือเราจะมีการผลิตในแต่ละปีครับว่าปีนี้เกษตรกรรายไหนที่มาขึ้นทะเบียนกับเรา
1: ครับ
0: เราถึงจะให้ต้นกล้าเขาแล้วก็เขาต้องมาอบรมกับเราเพราะว่าของเราผลิตในระบบของ GAP ครับเราเป็นเหมือนว่าเราเอาต้นกล้าไปให้เขาแต่ว่าคือสุดท้ายเราก็รับซื้อผลผลิตขึ้นมา
1: ครับพี่สองครับตอนนี้เราอยู่แปลงเป็นแปลงของเนติชิโอเหมือนกัน
0: อันนี้เราย้ายมันได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับยังไม่ถึงเดือนรุ่นนี้เสร็จปุ๊บอีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นฝันรุ่นต่อ
1: โอเคร
0: ุ่นนี้ก็อายุประมาณ2เดือนแล้วครับ
1: อ๋อนี่ประมาณ2เดือนแล้ว
0: ใช่ครับเป็นระยะที่เริ่มเข้าหัวละลักษณะการห่อก็จะเหมือนกระหล่ำปีนะครับ
1: ครับ
0: การเข้าหัวก็จะเหมือนกันเลยอันนี้เป็นระยะ3เดือนที่มันเป็นระยะที่เข้าใช่ครับที่เราส่งให้กับลูกค้าแล้วครับ
1: ที่เราเช็คก็คือเวลาเราบีบปุ๊บเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้มันแข็ง
0: ใช่ครับเวลาเราจับ
1: ห่อแล้วแน่นแล้ว
0: ใช่พอดีของมัน
1: แต่ว่าตัวนี
0: ้ยังอ่อนอยู่
1: มันยังอ่อนอยู่มันยังไม่หุ้มหมด
0: ใช่ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเก็บดูครับหน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้ครับก็คือโคนสีขาวนะครับแล้วก็ใบสีแดงอันนี้คือหน้าตาของเนติชิโอที่เราจะไปใช้ในสลัดครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยม
0: ัน
1: จะมีผักอยู่ชนิดนึงที่มีสีเยอะๆๆๆๆแล้วก็ปลูกไว้เหมือนเป็นไม้ประดับแต่หลายๆคนไม่รู้ว่ากินได้เขามีชื่อว่าอะไรครับ
0: เป็นตั้งชื่อว่าเป็นสวิตชาร์ดนะครับ ก็จะมีสวิตชาร์ดคราฟสีก็จะมีหลายสีปะปนกันนะคร
1: ับ
0: สายพันธุ์นึงก็จะเป็นสวิตชาร์ดก้างขาว
1: สีขาวอย่างเดียว
0: ใช่ครับแปลงถ้าเราเข้าไปในแปลงก็จะมีแต่สีขาวคือถ้าอย่างนี้ก็คือระยะเวลาเข้าประมาณ2เดือนละต้นจะแก่แล้วพอแก่ปุ๊บนี่เราก็คือปล่อยเอาไว้เป็นแปลงโชว
1: ์ปกติแล้วสวิตชาร์ดเนี่ยคนส่วนมากก็จะเข้าใจว่าเป็นไม้ประดับแต่จริงๆเราทานได้
0: ใช่ครับ
1: ผมถามนิดนึงอย่างเวลาผมทำอาหารส่วนมากแล้วเนี่ยใบเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ทางศูนย์เองเวลาทำนี่คือจะใช้อันไหนบ้าง
0: ส่วนใหญ่ของถ้าเป็นของสถานีเราก็จะใช้ใบด้วยแต่ว่าเราเลือกใบที่อ่อนครับ
1: อย่างนี้
0: ใช่ครับใบอ่อน
1: ใบอ่อนจะเป็นใบอย่างนี
0: ้ครับ
1: ถ้าใบแก่ก็จะเป็นใบอย่างนี
0: ้ส่วนใหญ่อยู่ในจานสลัดครับแต่ว่าเราต้องใช้ตัวก้านค่อนข้างอ่อน
1: แบบนี
0: ้ใบนี้ครับเพราะว่าเป็นสวิตชาร์ด5สีนะครับ
1: โอเค
0: ใช่ตัวนี
1: ้มันมีความคล้ายๆผักโขมอยู่แต่ว่ามันหวานกว่าทำสุกก็ได้ทำดิบก็ได้ส่วนมากเขาจะของผมเนี่ยส่วนมากจะเน้นใช้ก้านวันนี้เราก็ได้ความรู้นะครับเรื่องพืชผักเมืองหนาวที่คนไทยส่วนมากอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันก็คือสวิตชาร์ดนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่สองมากๆครับที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณครับวัตถุดิบนะครับที่เราใช้เป็นอย่างแรกวันนี้ก็คือเนติชิโอนี่นะครับผมคุณหมอ
3: เป็นผักที่ปลูกในโครงการพระราชดำริใช่ไหม
1: ใช่ครับ
3: จริงๆมันก็หน้าตาคล้ายๆกะหล่ำม่วง
1: ใช่ไหมครับคล้ายกันมาก
3: แต่ว่าจริงๆตัวรสชาติมันจะต่างกัน
1: ต่างกันมากครับ
3: มันก็จะมีความกรอบที่เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะออกขมนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทานตัดกับอย่างอื่นนะคะ
1: ครับ
3: และความที่มันเนี่ยไอตัวผักที่มันมีหลายๆสีเงี้ยจะเห็นว่าวันนี้วัตถุดิบของเราก็จะประกอบด้วยผักหลายๆตัวนะคะซึ่งตัวเนติชิโอเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นผักซึ่งมีสีม่วงมันก็จะมีจุดเด่นก็คือว่ามันจะมีองค์ประกอบที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะคะซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบแล้วก็ทำให้การทำงานของเซลล์ต่างๆของร่างกายนี้เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าวันนี้เชฟจะเอาเรติชิโอเนี่ยมาทำเป็นวัตถุดิบในการประกอบเมนูอะไรเอ่ย
1: ครับจริงๆแล้วเรติชิโอเนี่ยส่วนมากก็คือทานเป็นสลัดนะครับ

0: วันนี้เราก็จะเอามาใช้ทำเป็นสลัดนะครับที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือดึงใบแก่ที่ค่อนข้างแก่เนี่ยออกเราจะใช้เฉพาะหัวอ่อนข้างในวันนี้เราเลือกใช้แอปเปิ้ลลูกสีแดงลูกใหญ่เน้นรสหวานอย่างอื่นก็จะเป็นอารูกุล่าครับไวร็อกเก็ตนะครับบางคนเรียกเป็นร็อกเก็ตป่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นก็หอมแดงนะครับซอย
1: จริงๆวันนี้เมนูที่เราทำเนี่ยก็จะเน้นเป็นผักหลายสีนะคะซึ่งโดยคอนเซ็ปต์ของการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะบอกกันเสมอว่าการรับประทานอาหารเนี่ยคุณจะให้จานของเราเนี่ยมีสีสวยก็คือเรียกว่ามีผักผลไม้หลากสีหรือว่าให้จานของเราดูเป็นสีรุ้งก็คือเป็นเรนโบว์ดิชนะคะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นให้คุณหมอก่อนนะครับ
1: องค์ประกอบแรกนะคะก็คือตัวหอมแดงซอยนะคะอันที่2ที่เราใส่คือตัวมัสตาร์ดซึ่งเป็นแบบเป็นเกรนเลยเป็นเม็ดนะคะซ
0: ึ่
1: งอันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าการที่เราใส่มัสตาร์ดที่เป็นโฮเกรนเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุชนิดนึงซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะก็คือตัวเซเลเนียมเซเลเนียมนี่จะมีประโยชน์เราต้องการนิดเดียวเพราะเป็นแร่ธาตุที่เราใช้ไม่เยอะแต่ว่าจำเป็นเพราะว่ามันจะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจเนี่ยเป็นปกติ
0: เซเลเนียมนะครับ
1: ใช่ถ้าขาดไปเนี่ยหัวใจจะทำงานไม่ปกตินะคะต่อไปก็คืออย่างที่เชฟบอกใช่ไหมคะตัว extra virgin olive oil
0: ครับเพราะวันนี้เราไม่โดนร้อนเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้นะครับ
1: 3ช้อนเน
0: า
1: ะ
0: เราจะใช้อัตราส่วนคือ3ต่อ1ก็คือ3น้ำมัน1กรดนะครับกรดในวันนี้เราใช้เป็นน้ำส้มสายชูลายขาวนะครับ
1: ก็เนื่องจากว่าเราทำเป็นน้ำมันสลัดนะคะการที่เราใช้ extra virgin olive oil เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากพวกสารที่มีประโยชน์จากพืชคือตัวไฟโตเคมีคอลครบถ้วนเพราะว่าตัวนี้มันจะสกัดมาจากตัวมะกอกโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ extra virgin คือเป็นน้ำมันแรกที่สกัดได้จากตัวมะกอกเนี่ยก็จะมีพวกองค์ประกอบที่มีประโยชน์สูงสุดนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำส้มขออนุญาตตักแล้วกันค่ะ3ช้อน
0: เอาสัก5ก็ได้ครับหมอเพิ่มสักนิดนึงเพราะวันนี้มันจะมีรสขมค่อนข้างมากนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นน้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งครับ
1: ช่วยให้ตัดรสหวาน
0: ที่ผมเพิ่งใส่ลงไปอันนี้เป็นใบทามสดนะครับใบทามสดก็จะให้กลิ่นที่หอมนะครับแล้วก็เพิ่มอโรมา
1: ค
0: ่ะนะครับ
1: ตีเลยเน
0: า
1: ะ
0: หมอตีได้เลยครับ
1: ซึ่งการที่เราใส่มัสตาร์ดเป็นเมล็ดนี่ก็ดีเนาะมาเวลาที่เรารับประทานมันจะมีความกรุบนิดนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมจะเริ่มสไลด์แอปเปิ้ลนะครับจะบางนิดนึงเอาครันช์นะครับแล้วก็รสชาติหวานประมาณนี้
1: น้ำสล
0: ั
1: ดพร้อมแล้ว
0: โอเคน้ำสลัดเดี๋ยวให้คุณหมอชิมดูก่อนครับว่าเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้าง
1: อร่อยแล้วค่ะ
0: เหมือนซื้อทานไหมครับคล้ายๆกันเลย
1: ง่ายมาก
0: แล้วมันทำแบบใช้ความรวดเร็วมากทำจริงๆแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะเพิ่มทำนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บเราจะทำสลัดเลยนะครับราดิชิโอนะครับหลักๆวิธีการทำก็ง่ายมากหักออกมานะครับหรือเราจะตัดโคนเพราะว่าโคนเขาจะเหนียวนะครับแล้วก็น็อกในน้ำเย็นนะครับอันนี้มันเพิ่งออกมาจากตู้เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเย็นมากอยู่แล้วนะครับ
1: จะได้กรอบเนาะ
0: จะได้กรอบครับเราฉีกออกมาเป็นชั้นประมาณนี้นะครับแล้วคุณหมอก็ใส่นี้ได้เลยนะครับ
1: เด็ด
0: ครับร็อกเก็ตเนี่ยตัวนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราล้างมาเสร็จหมดแล้วของผมเนี่ยจะไม่ได้เด็ดนะครับหั่นโคนทิ้งแล้วใช้ทั้งใบเลย
1: โอเคค่ะ
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดของการนำสลัดนะครับแล้วคนพลาดก็คือเราไม่ซีซั่นผักด้วยเกลือพริกไทย
1: โอเค
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งเลยนะคร
1: ับ ซึ่งจริงๆง่ายมากเลยเนาะ
0: ใช่ครับเกลือนะครับพริกไทยนะครับแล้วก็มือเลยครับคุณหมอโอเคน้ำสลัดคุณหมอสวยมากนะคร
1: ับสวยมากอร่อยมากค่ะ
0: คุณหมอก็ตักแล้วก็คลุกได้เลยนะครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะใส่น้ำสลัดผมขอแบ่งอันนี้ใส่สักหน่อยนะครับ
1: ให้มันคลุกทั่วๆแล้วค่อยโรยเนื้อเพิ่มใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราผมแบ่งไว้ส่วนหนึ่งละอยู่ข้างๆนะครับ
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: โอเคคุณหมอใส่เลยครับเท่าที่ต้องการเลยตามแต่ใจปรารถนาครับคลุกเลย
1: สีสวยมากเลยเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยโรยชีสจนจบ
0: ใช่ครับชีสนะครับวันนี้เราเป็นพาร์เมซานเ สับไทม์สดนิดนึงโรยข้างหน้านิดนึง
1: ก็สำหรับอาหารจานนี้นะคะก็ประกอบด้วยสารอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแบบเต็มที่เลยนะคะ
0: ค่อนข้างครบ
1: ครบถ้วนเลยสำหรับจานนี้ที่เป็นออเดอร์ใช่ไหมคะเป็นจานแรก
0: เป็นจานสลัดง่ายๆนะครับเป็นจานแรกที่เราใช้ราดิชิโอมาทำเป็นจานผักสดนะครับ

0: ครับคุณหมอเมนูแรกนะครับจากราติชูก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นสลัดแบบง่ายๆเลยจริงๆแล้วออกมาก็ดูมีราคา
1: ค่ะ
0: นะครับโอเคให้คุณหมอลองชิมดูเลยครับ
1: ต้องให้รสชาติมันเข้ากันทั้งหมด
0: ใช่ต้องโดนแต่อย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดนะครับก็จะมีแอปเปิลด้วยนะครับแล้วก็ราติชูร็อกเก็ตนิดนึงชีสหน่อยหนึ่งในสิ่งที่เราได้รับเลยจากอาหารจานนี้ก่อนที่จะรู้ทั้งหมดนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนคุณหมอไปว่าทำสลัดเนี่ยอย่าลืมใส่เกลือพริกไทยลงในผักด้วยคุณหมอจะได้ความเค็มของตัวผักที่มันจะไม่ออกขมเกินไป
1: ครับ
0: ครับ
1: อร่อยค่ะโดยเฉพาะชีสที่ตัดกับรสชาติของผักเนี่ยโอเคเลย
0: แอปเปิ้ล
1: เข้ากันมากค่ะ
0: นะครับโอเคครับผมก็อันนี้เป็นเมนูแรกนะครับเป็นราติชิโอกับช่วงหน้าครับเป็นสวิสชาร์ดเราจะทำเมนูอะไรติดตามชมกันในช่วงหน้าครับครับผมก็ในช่วงที่2นี้นะครับเรามีอีก1เมนูนะครับแล้วก็อีก1วัตถุดิบนั่นก็คือสวิสชาร์ดนะครับซึ่งวัตถุดิบสวิสชาร์ดวันนี้ส่วนมากแล้วคนจะเอามาทำเป็นสลัดแล้วกินสดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทำได้เยอะมากๆอาหารที่ทำได้เยอะมากเลยวันนี้ที่เราจะสาธิตกันก็จะเป็นสวิสชาร์ดนะครับผัดกระเทียมทานคู่กับปลากระพงทอดนะครับแล้วก็เป็นซอสการ์ลิค

0: ครับผมเดี๋ยวเราก็จัดการซอสนะครับก็เจียวกระเทียมก่อนครับเจียวทั้งลูก
1: ก็คือกระเทียมมันก็เป็นพืชที่คู่ครัวไทยเนาะฝรั่งด้วยเพราะว่ามันช่วยเพิ่ม
2: ใช้ทุกชาติเลย
1: เพิ่มรสชาติกลิ่นหอมนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีแบบองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสารต้านและมูลสระนะคะแล้วก็มันจะมีฤทธิ์ในการช่วยลดเรื่องของไขมันในเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็นอกจากอร่อยยังมีประโยชน์ต่างหาก
0: ใช่ครับอันนี้เราให้กลิ่นหอมขึ้นมา
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปต้มนะครับต้มต่อก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนั้นให้ตัว
1: นมเดือด
0: ครับมันเดือดแล้วก็ดึงความเผ็ดร้อนของกระเทียมออกมา
1: ะ
0: นะครับถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นตรงน
1: ั้
0: น
1: ครับสำหรับปลาที่วันนี้เชฟเลือกมาก็จะเป็นปลากระพงนะคะซึ่งก็เป็นปลาทะเลเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเชฟจะเอามาทอดใช่ไหมเอ่ย
0: วันนี้
1: เอามาจีกระทะ
0: ใช่ครับเป็นแพนเซีย
1: แพนเซียก็คือจีกระทะใช้ความร้อนไม่ได้สูงมาก
0: ใช่ครับอันนี้ผมจะเตรียมกระเทียมนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นน้ำกระทะนะครับแล้วก็น้ำมันนิดหน่อย okay. นะครับแค่พอประมาณใส่กระเทียมอ
1: ันนี้ผัดผักแบบฝรั่งเราก็จะผัดกระเทียมให้แบบว่าไม่ได้กรอบมากใช่ไหมคะแค่ร้อน
0: ๆใช่ครับ
1: okay. ให้พอกลิ่นออกนิดนึง
0: กระเทียมลงนะครับพอร้อน
1: นี่เริ่มหอมละกระเทียมของเรา
0: แล้วก็สวิชชาร์ดนะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวมันจะยุบไปเองนะครับ
1: พอร้อนน้องใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แค่พอร้อน
0: วายขาเล็กน้อยนะครับที่ไม่หั่นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจัดการเนี่ยอันนี้จะสวยกว่าใส่กับอ่อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับเป็นปลากระพงของเรานะครับแล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่ง

0: จะดึงมอยเจอร์ทั้งหมดออกมา
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาจัดการตัวซอสเรากันครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเราเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะพักไว้นะครับส่วนตัวปลาครับคุณหมอถ้าเราเห็นปุ๊บตรงเนี้ยดูเนื้อปลาตรงนี้จะมี
1: เห็นไห
0: ม
1: ฮะ
0: มีน้ำออกมาเลยพวกนี้คือเกลือกับน้ำตาลเนี่ยมันทำหน้าที่คือดึงความชื้นออกเพราะฉะนั้นเราดึงความชื้นออกมาทีนี้เมื่อกี้คุณหมอถามว่าอย่างนี้เราทอดเราต้องทอดด้านหนังสิแล้วทอดด้านนี้ก็ไม่
1: ไม่
0: ใช่หลักการอีกอย่างนึงของห้ามเด็ดขาดสำหรับปลาก็คือปลาสดนะห้ามโดนน้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: ครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะล้างครับล้างเลยนะครับคราวนี้เราจะปรุงรสนะครับด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยบนด้านหนังเท่านั้นนะครับ
1: เพราะว่าเราล้างออกหมดแล้วเนาะ
0: ใช่เมื่อกี้เราล้างออกแล้วครับเกลือบนด้านหนังเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดครัสหรือความกรอบนะครับที่เราต้องการนะครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องเนื้อปลาคือเมื่อยังไม่ถึงเวลาอย่าพยายามพลิกเขา
1: ต้องใจแข็งนิดนึง
0: ใช่ครับทนได้ทนไปเลย
1: โอเค
0: เราวนอย่างเงี้ยเพื่อให้ตอนแรกเลยก็คือเพื่อให้มันไม่ติดนั่นแหละครับ
1: ค่ะก็คือวิธีการทอดแบบนี้เรียกว่าแพนเซีย
0: แพนเซียครับ
1: ซึ่งภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นการจี่ได้ไหมคะ
0: จี่กระทะ
1: ค่ะเชฟมีวิธีการดูไงคะว่าเนื้อปลามันสุกถึงข้างในแล้ว
0: เราดูขอบนะครับตรงขอบถ้าสมมุติว่าตรงฐานด้านล่างเลยเนี่ยเกิดสีทองขึ้นที่ขอบผิดด้านได
1: ้โอเค
0: แต่อันนี้เราจะค่อยๆไปเพราะว่าสังเกตดูก็ได้วันนี้ผมใช้ไฟอ่อนมากคือใช้ไฟตัวอ่อนสุดเลยเพราะว่าเราอยากให้หนังกรอบมากๆส่วนเนื้อที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเราเอาน้ำเขาออกแล้วถ้าเราทอดด้วยเร็วไปเนี่ยมันจะกระจัดกระด้างเกิดน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นใช้ไฟอ่อนๆ นะครับค่อยๆไปใจเย็นๆนะครับอันนี้ใกล้ได้พริกแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ด้านหนึ่งสุกนะครับเราปิดไฟเลย
1: พอพริกปุ๊บเทคนิคเชฟคือปิดไฟละใช้ความร้อนจากเทฟลอนเลย
0: ก็วางไว้ข้างนอกเลยเสร็จละครับอันนี้เราจะย่างสวิสชาร์ดของเรานะครับอย่าลืมว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ปรุงด้วย
1: เกลือพริกไทย
0: ใช่ครับตรงนี้สามารถปรุงได้นะครับ
1: งั้นเดี๋ยวตอนนี้หมอช่วยปั่นซอสเลยแล้วกันนะคะ
0: ได้ครับ
1: ก็เอากระเทียมที่ค่อนข้างเกรียมๆขึ้นมาทั้งหมดแต่ไม่ต้องใส่นมเยอะเนาะ
0: ครับโอเคกำลังดีครับแล้วก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแล้วก็ปั่นได้เลยครับผม
1: ตัดเลยนะคะคิดว่าเนื้อเนียนเข้ากันแล้วล่ะค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็หอมนะหอมเนยหอมกลิ่นกระเทียมมากๆเลย
0: หมอต้องปรุงรสนิดนึงนะครับเกลือพริกไทย
1: ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะหอมมาก
0: สุดท้ายเลยก่อนที่เราจะขึ้นเสิร์ฟนะครับเราเปิดไฟแรงนะครับเอาด้านหนังลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เนยนิดหน่อยนะครับเพื่อให้หนังเนี่ยมันกรอบนะครับ
1: ก็จะทั้งหอมแล้วก็สีสวยด้วย
0: สีสวยด้วยหอมเนยด้วยนะครับ
1: กรอบอร่อย
0: ปกติจะใช้เนยเยอะกว่านี้นะครับโอเคผมว่าพอแล้ว
1: อันนี้เชฟใช้นิดเดียวเองนะใช้แบบ
0: น้อยมาก
1: ไม่ถึงช้อนชาเลย
0: กำลังสวยนะครับระวังไว้ด้านนี้เดี๋ยวขอจานนะครับคุณหมอเดี๋ยวเราจะจัดจานเลยสวิสชาร์ดก่อนนะครับครับเดี๋ยวส่วนปลายเนี่ยเขาจะแข็งนิดนึงนะครับเราจะหั่นออกนิดนึงเราหั่นครึ่งไหม

0: ก็จะประมาณนี
1: ้เป็นเมนูที่ได้วัตถุดิบจากโครงการในพระราชดำรินะคะแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าสารอาหารเลยเรียกว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงได้ทั้งโปรตีนจากเนื้อปลาไขมันดีโอเมก้า3วิตามินดีจากปลารวมถึงใยอาหารแล้วก็วิตามินต่างๆจากผักด้วยนะคะครบถ้วนเลยทีเดียว
0: ครับก็เรียบร้อยนะครับเมนูนี้ง่าย
1: พร้อมเสิร์ฟ

0: นูที่2ของเรานะครับเป็นซีบาสนะครับแล้วก็ซอสกระเทียมนะครับกับสวิสชาร์ดก็เป็นวัตถุดิบสวิสชาร์ดจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังไงรบกวนคุณหมอลองชิมดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
1: โอเคค่ะนี่เราต้องชอบตรงที่มันเป็นกรอบ
0: ต้องกินหนังติดหนังนิดนึงครับถึงจะอร่อย
1: ขอชิมซอสด้วยนะคะ
0: ครับ
1: อร่อยมากค่ะก็คือตัวปลาเนี่ยมันจะกรอบที่หนังพอดีแล้วเนื้อปลาก็จะนุ่มข้างในแบบสุกพอดีอ่ะนะคะส่วนซอสเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมๆของกระเทียมแล้วก็เนยเรียกว่าเข้ากันมากเลยค่ะ
0: ตัวสวิสชาร์ดนะครับเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากก็คือเขามีหน้าที่เป็นเหมือนกับฐานรองรับของรสชาตินะครับในเมื่อตัวปลาเนี่ยมันมีความ
1: นุ่ม
0: นุ่มอร่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวซอสมันมีความหอมนวลอยู่แล้วนะคร
1: ับ ก็ทั้งอร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว
0: ครับก็วันนี้เราเสนอ2เมนูคุณหมอบอกว่าเมนูแรกเป็นสลัดเมนูที่2เป็นโปรตีนพอดีเลยกินคอร์สได้เลยนะครับโอเคขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่ถ่ายทำและวัตถุดิบดีๆให้เรามาได้ปรุงอาหารสุขภาพกันในวันนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงหน้าอาจารย์ต้นกับพี่บัวมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาฝากกันจะเป็นเทคนิคอะไรติดตามชมในช่วงหน้าสำหรับผมและอาจารย์วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือนาฬิกาทรายครับวันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี
3: ้ครับ
2: หลายๆคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าหุ่นนาฬิกาทรายเขาเรียกหุ่นเอลคอร์ดหุ่นเอลคอร์ดถ้าเป็นวิทยาศาสตร์กีฬาสับเรียกว่า
3: ในการแอบโดมินอลกับออฟลีก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
1: วันนี้ครับบทในการออกกำลังกาย
0: ครับ
1: เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
0: แต่แน่น
1: นั่นก็คือ
0: นาฬิกาตา
1: เฮ้ยนาฬิกาตาย
2: เฮ้ย
1: นาฬิกายาย
2: เฮ้ย
1: นาฬิกาทราย
2: เฮ
0: ้
2: ย
0: ใช่แล้ว
1: เฮ้ยถูกแล้วขอบคุณมากครับพี่ต้นครับที่มาร่วมเล่นมุก5บาท10บาทกับผม
0: โอเคครับ
1: นั่นคือนาฬิกาตายเฮ้ยนาฬิกาทราย
0: อ๋อพอแล้ว
1: นี่คือนาฬิกาทรายครับวันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี
0: ้
1: เพราะอะไรครับหลายๆคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงส่วนเว้าส่วนโค้งไม่อยากตรงมาแบบนี้เลยส่วนเว้าส่วนโค้งมันอยู่คือตามแบบนี้คือมีสวดทรง
0: ส่วนบางทีมันเป็นโครงสร้างใช่ไหมอกสะโพกเนี่ยมันควรต้องกว้างกว่าเอวใช
1: ่
0: ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราจะหายากไงบางทีมันก็ค่อนข้างเท่ากันไปหมดเลย
1: ถ้าหุ่นนาฬิกาทรายเขาเรียกหุ่นเอลคอร์ดหุ่นเอลคอร์ดถ้าเป็นวิทยาศาสตร์กีฬาสับเรียกว่า
0: ไลคัสแอบโดมิโนกับอะไรออฟลีกใช่ไหม
1: ใช่ครับคนส่วนใหญ่พี่ต้นเขาออกกำลังกายกล้ามเนื้อออฟลีกไหมครับหรือว่าด้านข้างให้เอลคอร์ดไหมครับ
0: ส่วนใหญ่จะออกกำลังกายแบบหน้าท้องใช่ไหมเล็กตัดแอบโดมิโนนะตัวนั้น
1: เขาจะเน้นซิกแพคเลย
0: ใช่เพราะเขามองว่ามันเห็นชัดไงแต่บางทีด้านข้างเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นชัดเอ้ยแล้วทำไมเราต้องไปทำด้านข้างนะเราก็ขึ้นตรงนะไอ้ตรงเนี้ยส่วนใหญ่มันเน้นตรงที่คนส่วนใหญ่สนใจมากกว่า
1: วันนี้จะรู้หมดนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายให้เอลคอร์ดหรือว่าด้านข้างของเราเนี่ยครับมันมีส่วนสำคัญทำให้เอลเราคลอดขึ้นเป็นหุ่นนาฬิกาทรายเหมือนกับอาสาสมัครของเราวันนี้ครับปีนี้เธอกำลังย่างก้าวเข้าสู่วัยหลัก4ครับอยากจะมีหุ่นแบบเอลคอร์ดแบบนาฬิกาทรายแบบนี้ดูซิว่าการออกกำลังกายของเราจะแก้โจทย์ให้เธอได้หรือไม่พบกับเธอเลยครับแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับผม
3: ค
1: ุณสีนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผม
3: สิริวัลนะคะสุเมดมนะคะชื่อเล่นชื่อสีค่ะ
1: คุณสีปัจจุบันนี้อายุ
3: เข้าหลัก4ค่ะ
1: 39ปีจริงๆใช่ไหมครับ
3: ใช่
1: แล้วก็มีความใฝ่ฝันที่หุ่นอยากจะเป็นแบบนาฬิกายาย
3: เฮ้ย
1: นาฬิกาตาย
3: เฮ้ย
1: นาฬิกาตาย
3: ถูกแล้วค่ะ
1: โอ้โหมีซ้อมกันมาคิดว่าตอนนี้เราหุ่นเป็นยังไงครับตอนนี
3: ้หุ่นนะคะเหมือนหมอนข้างน้อยๆที่หน้ากอดเหมือนหมอนข้างน้อยๆที่หน้ากอด
1: ว้าวงั้นจงเป็นแบบนี้ต่อไป
3: ไม่เอา อยากเป็นแบบนาฬิกาทรายค่ะอ
1: ยากเป็นจริงๆใช่ป่ะ
3: ใช่ๆ
1: มีความใฝ่ฝันมั้ยครับ
3: แหมเป็นธรรมดาของสาวทุกคนนะคะ
1: อือ
3: นะนิดนึง
1: แล้วตอนนี้มีขนาดเอวเท่าไหร่ครับ
3: วิถามอย่างนี้อายเลยนะคะปกติไม่เคยบอกเอวใครเพราะไม่ได้วัดมานานแล้วแต่ถ้าเทียบกับกางเกงที่ใส่อยู่ณปัจจุบันก็น่าจะเข้า36เกือบ37แล้วค่ะ
1: เอวหนากว่าผมอีกนะ
3: ก็
1: ผม33อ่ะ
3: เอวนำอกนิดนึงค่ะ
1: ได้มีวิธีการทำอะไรบ้างเกี่ยวกับทำให้ตัวเองเอวคลอดบ้างครับทำยังไงทำยังไงบ้าง
3: ส่วนใหญ่ก็จะมีบิดไปบิดมาเล็กน้อย
1: บิดยังไงทำให้พี่ต้นดูจะบิดคลอดได้ลองดู1 2 3
3: ก็บิดอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าเอวน่าจะคลอดนะคะเพราะมันบิดไงคะบิดไงคะ
1: ผมว่าอย่างอื่นน่าจะคลอดมากกว่าเพราะลำไส้เราเริ่มทำงานใครที่มีความเชื่อแบบคุณ

0: มีหลายคนอ่ะอย่างเงี้ยบิดอย่างเดียวเอวคลอดได้ไหมครับพี่ต้น
1: ในเรื่องของการบิดตัวเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเพราะงั้นแต่มันสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ด้วยนะฮะเพิ่มเติมโดยเฉพาะถ้าเกิดเราต้องการมากๆใช่ไหมเราก็อาจจะต้องมีเพิ่มเติมบิดอย่างเดียวก็คงต้องเป็นหลากหลายลักษณะของการบิดอาจจะต้องมีงอมีพับด้วยบิดอย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยนานไปหน่อย
0: แสดงว่าบิดอย่างเดียวไม่เพียงพอ
1: ไม่เพียงพอ
0: ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสาวๆใครที่อยากจะมีเอวคลอดแบบนาฬิกาทรายนะครับถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายกันเลย
1: มาสักครู่คุณสีบอกทำท่าอะไรนะบ
2: ิ
1: ดต
2: ั
1: วใช่ไหมครับถามว่าจริงๆแล้วลักษณะของการบิดตัวนั่นคือหนึ่งหน้าที่แต่เราสามารถที่เพิ่มความหนักได้ถ้าอย่างลักษณะของที่คุณสีบิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นค่าเราปวดเมื่อยอ่ะแล้วเราต้องการนะยืดเหยียด
0: ฟังคำพูดพี่ต้นนะครับเราปวดเมื่อยแล้วเรายืดเหยียดนะครับแสดงว่ามันไม่หนักพอที่จะสร้างกล้ามเนื้อได
1: ้นะครับตรงจุดนี้เราก็จะเริ่มจากตัวนี้เพราะไอ้นั่นถูกละหน้าที่ก็คือเรื่องการบิดคราวนี้เราให้คุณสีนิดนึงนะครับคุณสีบิดไปทางไหนลองเหยียดแขนไปด้วยเริ่มเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้หนักขึ้นค่ะ
1: นะครับ
0: บิดมันหนักขึ้นจากอะไรครับพี่ต้น
1: ลักษณะตัวนี้มันมีพื้นที่หรือว่าวงการทำงานของกล้ามเนื้อมันน้อยใช่ไหมแต่พอเราเหยียดไปยืดไปเนี่ยมันมีการทำงานที่ออกมามากขึ้น
0: คือเราเพิ่มอันระยะไป
1: มันเพิ่มระยะเข้าไปนะครับใช่ไหมอันนี้บิดไปนะครับ
2: บิดเยอะไหมคะ
1: ทีนี้ลักษณะของตัวนี้กล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยมันจะมีทั้งเฉียงลงแล้วก็เฉียงขึ้นมันจะเป็นทั้งด้านนอกด้านในเพราะเวลาที่เราทำถ้าเราบิดอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นภาพรวมนะฮะเป็นภาพรวมนะไอ้ทั้งสองส่วนนี้ทำนะครับแต่ถ้าเราต้องการเน้นเฉพาะเราก็ให้มีเฉียงลงนะลองเฉ
0: ีย
1: งลง
0: ทำตามลายกล้ามเนื้อนะครับ
1: ลายเฉียงลงมือดันรู้สึกว่าด้านข้างทำงานไหม
2: ทำงาน
0: คุณสี่คุณหายใจหอบแล้วนะครับใช่ป่ะ
2: ใช่ใช่รู้สึกหนักขึ้นเลยค่ะ
0: ไม่ออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับปกติแล้ว
2: ใช่ค่ะไม่ค่อยได้ออก
0: ไม่ได้ออกกำลังกายแต่อยากมีหุ่นแบบเอลคอร์ดีมากครับดีมากครับดีมาก
2: ปกติก็ออกค่ะทางปาก
0: อ๋อดีมากครับทำต่อไปครับคุณสี่ครับเอาเริ่มเลยครับมาคุณสี่มาอยู่
1: คุณสี่พยายามดันฮะดันลงนะครับดันลงเหยียดยืดไปพักถ้าคุณสี่นึกถึงตอนสมัยเด็กๆเลยฮะเด็กมากๆเลยใช่ไหมเราจะมีท่าการบริหารอยู่ก็คืออะไรท่าแตะสลับนะหินแตะสลับมันคือพื้นฐานของตัวนี้เลยนะเนี่ยเราแตะสลับ
0: แตะสลับก็ได้ใช่ไหมพี่ต้น
1: สลับใช่
0: เอาเลยคุณสี่ลองเลยครับ
1: ลอง
2: สลับจะถึงไหมคะเนี่ย
1: แตะน่าน่าละ
0: เท่าที่ได้ครับ
2: ลืมเลยนะคะเนี่ยท่านี
1: ้ใช่ไหมแล้วเราลองแตะแล้วเราแตะไปแตะแล้วแขนที่อยู่ด้านบนนี่ไหนปุ๊บเราหันทางนั้นแตะเหยียดยืดแตะเหยียดยืดแขนสุดแตะคล้ายกันไหมครับ
2: โอ้คล้ายค่ะแต่นี้รู้สึก
0: มันบิดเลยนะครับอันนี้มันบิดเลย
1: นะครับแต่
0: ทำแบบนี้กี่ครั้งครับพี่ต้น
1: ถ้าใหม่ๆก็คือประมาณ10ถึง12ครั้งนะครับก็ขวาซ้ายเรานับหนึ่งนะเพราะนี่มันมีขวาซ้ายใช่ไหมครับ
2: หนึ่ง
1: ใช่ไหมครับ
0: ลองดูเลยไหมผมทำนับให้
2: ได้ค่ะได้
1: เอาท่าแต
2: ่ยังค่ะ
0: หนึ่ง
1: มองตามข้างบน
2: สอง
1: มองตามข้างบน
2: สามสี
0: ่
2: สี่แล้วค่ะห้าพร้อมไหมคะ
0: 10ทีครับ
2: หก
0: อันนี้
2: หกแล้วค่ะอ่ะเก้า
0: สิบคุณสี่เป็นไงบ้าง
2: โอ้เหนื่อยค่ะเหนื่อยท่านี้เหนื่อยโอ้ไม่น่าเชื่อ
1: แต่ทีนี้ในบางครั้งที่คุณสี่เห็นว่าพอคนโตปุ๊บเขาไม่ค่อยแตะสลับเพราะอะไรเพราะบางทีพอเราโตแล้วใช่ไหมมันอาจจะมีในเรื่องของตัวความดันหรืออะไรต่างๆพอเราเปลี่ยนอะไรทิศทางอะไรมากๆเราจะมีอาการรู้สึกหน้ามืดเราก้มหน้าลงเราจะหน้ามืด
2: มืดเลยค่ะ
1: นั่นสิ่งหนึ่งที่ตอนเด็กๆเราทำมันง่ายแต่ตอนนี้เราอาจจะทำไม่ได้แล้วก็เลยถึงต้องเป็น
2: ที่
1: บอกว่าเราเริ่มปรับเปลี่ยน
2: อันนี้ดีกว่าเยอะเลยค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ต่อไปครับขอพัฒนามากยิ่งขึ้นไปต้น
1: เมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเน้นใช่ไหมเราจะบล็อกไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะอยู่กับที่แต่มันจะเคลื่อนที่แค่ส่วนบนส่วนไอ้ตัวด้านข้างนะครับคราวนี้เราจะเอามาผสมผสานกันเคยเต้นแอโรบิกไหม
2: เคยค
1: ่ะแอโรบิกต้องมีท่ายกเข่ายกเข่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับแต่ถ้าวันนี้ของเราต้องการให้เอวคลอดเพราะงั้นเราต้องอาจจะต้องเน้นด้านข้างด้านข้างคือง่ายๆเลยแทนที่เราจะขึ้นตรงๆเราก็ขึ้นเฉียงนะครับขึ้นเฉียงอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันยังไม่รู้สึกเราก็ต้องงอเข้าหากันก็คือใช้แขนเข้ามาลองเข่าซะนะครับ
0: เหมือนอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ครับตรงข้ามศอกนะฮะไล่แตะมา
0: ต้นอย่างนี้นะ
1: แตะมาใช่ใช่ได้สลับแบบไว้เลยก็ได้นะเราไล่สลับนะศอกหาเข่าศอกหาเข่าศอกหาเข่าศอกหาเข่าบิดศอกหาเข่าศอกหาเข่าศอกหาเข่ายกเข่าเฉียงขึ้นบิดมาบิดมา
0: โอเคไปแต่ไ
2: ป
0: แต่เฉยป้
1: าย
0: บีดเสียบีดเสียบีดหน้าปกติเวลาเราทำเมื่อกี้คุณสี่ที่ทำเมื่อกี้ถ้า มันง่ายไงมันเพราะมือไม่ถ้าเกิดเราล็อกมือไว้อย่างนี
1: ้เราทิ้งตัวได
0: ้เราเอามือแตะศีรษะไว้เพื่อล็อกมุมไว้เพราะมันจะได้มันจะไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อส่วนอื่นมันจะใช้ด้านข้างมากยิ่งขึ้นในการล็อกปึ๊บนี
2: ่โอ้หนักขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ลองดูครับ1 2 20ทีครับ
1: แล้วแถม3เราต้องพยายามประคองตัวให้สมดุลอีก
0: 5
2: ใช่ค่ะ
0: 6มาเน้นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ
2: 14
0: ดีมากครับ
2: 15
0: ดีมากครับ
2: 16
0: เน้นแบบนี้ดีมากครับ
2: 19โอ้ยเกือบถึงแล้ว20
0: ลักษณะเหมือนเราทรมานเด็กเนาะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับ
2: อุ้ยหนักค่ะท่าที่คุณบวยบอกหนักเหมือนกันจากตอนแรกยังรู้สึกชิลๆพอตอนนี้ปุ๊บ
1: เราล็อก
2: โอ้โหมันแต่มันรู้สึกเหมือนได
0: ้ได้มั้ย
2: ได้เยอะเนาะได้กว่าท่าเมื่อกี้อีกอ่ะแต่ถามว่าใหม่ๆเหมือนจะไปไม่ถึงแต่หลังๆเริ่ม20ก็เริ่มแตะได้
0: ได้เพราะว่าจริงๆเราไม่ชินพอไม่
2: ช
0: ินแต่พอเราล็อกปุ๊บมันจะได้ทำงานได้เสียเวลาแล้วอ่ะขอให้มันได้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องจริงๆใช่มั้ย
1: สักครู่นี่คือมันอาจจะสั้นไปนิดนึงครั้งนี้เราให้มันยาวมากขึ้นนะครับเรายาวมากขึ้นนะครับไล่สลับนะสลับไปด้านข้างนะด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างเข้าหาการดึงกลับเข้าหาการดึงกลับงานดึงกลับ
2: โอ้
1: ดึงงานดึงกลับ
0: เน้นจะช้าไม่ได้เหวี่ยงไปต้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่ปุ๊บมานะครับให้มันเฉียงไป
0: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อด้านข้างข้างที่เราเหวี่ยงใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่ใช่
0: ยิ่งทรงตัวเราต้องควบคุมทรงตัวพี่ต้นบอกเสมอว่ามันจะเพิ่มให้ความหนักมากยิ่งขึ้น
1: เท้าที่ยืนคุณสิพยายามให้เท้าชี้ตรงนะครับส่วนขาที่เตะเนี่ยเราพยายามเฉียงตัดผ่านขาที
0: ่ยืนปลายเท้าชี้ไปข้างหน้า
1: ใช่นะครับได
0: ้มาทำให้เพื่อนคุณสินะครับมา2 3 4 5 10
1: ลองสลับข้าง
0: ต่อไป
1: ยืนนั่งท้องเตะเฉียงไปด้านข้างเฉียงด้านข้างเฉียงด้านข้างเฉียงด้านข้าง
0: สี
2: ่งงเลย
0: ห้าง
1: ง
0: สิบ
1: เฉียงไปทางบ้วยโอเค
0: ท่านี้เหมือนท่าเตะฟุตบอลของนักกีฬาร
2: ู้สึกดีเลยค่ะ
0: รู้สึกดี
2: ไหมครับท่าที่ถูกต้องกลับไปใช้
0: นี่รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ
2: โอ้ดีจังเลย
1: ก่อนที่เราจะไปใช้ในเรื่องของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเราไปสักท่าหนึ่งนะครับเราใช้เหยียดเหมือนเราเตะเท้านะครับแต่เราแตะสลับด้วย
2: แตะ
1: สลับด้วยงอขึ้นแตะนะครับพยายามเหยียดยืดสลับข้างนะครับขวาซ้ายแตะสลับกันนะขวาซ้ายแตะสลับนะครับขวาซ้ายแตะสลับ
0: แต่สี่โหตลอดเลยนะครับเยี่ยมมากเลย
1: นะครับแตะสลับ
2: แสดงว่าโดน
1: แต่ถึงนิดนึงแต่ถึงนิดนึงเหยียดยืดไปดีฮึบแต่นิดนึงแต่นิดนึง
2: โอ้โหเซเหมือนกันเลยนะคะเนี่ย
1: อันนี้หนึ่งฮะนั่นละโอเคพอพักก่อน
0: เพื่อให้คุณผู้ชมทำตามได้โดยใช้หลักการที่ถูกต้อง
1: อ่ะ
0: ถ้าจริงๆเราควรจะมีหลักคิดยังไงพี่ต้น
1: โอเคง่ายๆมันเหมือนกับเราพยายามบิดตัวเพื่อที่จะเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามใช่ไหมครับบิดตัวเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามนะครับบิดตัวเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามบิดเหยียดบิดเหยียดบิดเหยียด
0: โอเค
1: บิดเหยียด
0: ท่าพื้นฐานก็คืออย่างนี้ที่เราทำเมื่อกี้
1: เหมือนกัน
0: แล้วก็สังเกตว่าท่าพื้นฐานลำตัวเราตั้งตรงบิดเพราะฉะนั้นท่าที่เราทำให้มันหนักลำตัวก็ต้อง
2: ตั้งตรง
1: ตั้งตรงใช
2: ่อุ้ยได้ไหมคะ
1: พยายามเหยียดเตะพร้อมเหยียด
0: เหยียดครับเหยียดไปเหยียดไปไม่ใช่บิดเหยียดครับ
1: เหยียดไปหาเท้าด้านนอก
0: เหยียดครับ
1: หาเท้าด้านนอก
2: เท้า
1: ด
2: ้
1: านนอก
0: เหยียด
1: เท้าด้านนอกเท้าด้านนอก
2: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหยียดครับกลับมาเหยียดอีกแล้วเหยียดครับ
1: เท้าด้านนอกเท้าด้านนอก
0: ลองดู
1: เท้าด้านนอก
0: เหยียดปุ๊บท่านี้เหยียดด้วยครับ
1: เท้าด้านนอก
2: อย่างนี้
0: เ
1: ท้าด้านนอกเหยียด
0: หนักกว่าไหมครับลองดูเหยียดเหยียดครับเหยียดเหยียดทุกครั้งเหยียดเอาเหยียดเอาเหยียดเอา
2: เหยียดเอา
0: เหย
2: ีย
0: ดเอาเหยียด
2: โอ้ไม่ถึงสิบทีเลยคุณสิ
1: ใช่เพราะหนักขึ้น
2: นะ
1: เพราะมันใช้ทั้งสองส่วน
0: เอาใจช่วยถือว่าเป็นตัวแทนของ
1: ลองดูลองดู
2: นับหนึ่งเหรอคะ
0: สองสามเอาเหยียด
2: หนึ่งสองสาม
0: สี่
1: ใช่มา
0: หก
1: มา
2: เจ็ดสิบสี
1: ่หายใจสลับออกขึ้นแล้วมา
2: สิบหก
1: เอาหน่อย
2: เหยียด
1: นิดเดียว
2: สิบเก้ายี่สิบค่ะเย้

0: ื่อให้คุณศรีนะครับมีความมันในอารมณ์มากยิ่งขึ้นเราจะเพิ่มน้ำหนักเวลาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายในฟิตเนสจะมีดัมเบลอยู่เห็นคนทำเนี่ยคนส่วนใหญ่ด้านข้างเขาจะทำแบบนี้พี่ต้น
1: ครับ
0: อย่างนี้ถูกต้องอย่างไรครับ
1: แล้วบ๊วยเป็นยังไงบ้างรู้สึก
0: ไม่รู้สึกอะไรเลยครับรู้สึกเหมือนมันบาลานซ์ดีครับ
1: ใช่ถามว่าจริงๆอ่ะท่าที่เขาทำถูกแต่โดยหลักอ่ะส่วนใหญ่มันจะใช้แค่ข้างเดียว
0: เล่นทีละข้างเน
1: าะทีละข้างใช่ไหมเราใช้งอเหยียดยืดลงนะครับหาเข่าหาเท้างอแล้วก็ดึงกลับนะครับงอดึงกลับเพราะว่าถ้าเกิดบ๊วยไปทำสองข้างหรือว่าหลายคนที่ทำสองข้างเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นพยายามรักษาสมดุลอ่ะฮะอันนี้ลงอันนี้ขึ้นเมื่อค้างกันอยู่ดึงกันอยู่ไปมาแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันทำให้ไอ้ส่วนของลำตัวด้านข้างมีการทำงานนะฮะโดยหลักแล้วมันคือทำงานมันก็คืองอนะอีกข้างมันต้องเหยียดอยู่แล้วต้องปล่อยให้เหยียดไม่ให้มันมีทวงนะครับงออีกข้างก็เหยียดนะครับดึงกลับ
0: ในการทำงานนะครับคุณผู้ชมครับเวลาทำก็คือ ทิ้งลงไป
1: ตามสบายเลยทิ้งตรง
0: เอาแนวแรงตรงเป็นเส้นตรง
1: แนวตรง
0: กับตั้งฉากเพื่อค่อยช้าๆขึ้นมา
1: อันนี้จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของตัวหน้าท้องก็คือเรางอออกด้านข้างใช่ไหมงอเหยียดไปด้านข้างซึ่งถ้าเวลาเรานอนมันก็ได้เหมือนกันแต่เรายืนปุ๊บมันก็จะเป็นท่าเนี้ย
0: เราจะออกแรงตอนที่เรายืดขึ้นมา
1: ถ้าส่วนของกล้ามเนื้อไอ้กล้ามเนื้อด้านนอกเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยไอ้ตอนที่เรางอเนี่ยงอฝั่งนี้จะทำงานแต่ฝั่งนี้จะเหยียดนะครับแล้วก็ตัวแขนกับมือเนี่ยเราแค่ประคองนะครับให้ตัวหน้าท้องมันทำงานจากตรงนี้นะครับให้เหมือนกับมีงานงอ
0: เราจะทำงานด้านที่เราถือดัมเบลนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่ให้งอฝั่งตรงข้ามจะเป็นลักษณะการเหยียดเพราะงั้นอย่างบางคนเราทำมาปุ๊บโอ้รู้สึกข้างนี้เลยข้างนี้มันโดนยืดอยู
2: ่
1: ใช่ไหมแต่ข้างนี้ทำงานคือข้างที่ง
0: อลองดูเลยครับ
1: โอเค
2: ค่ะ
0: โอเคมาลองดู
2: ค่ะ
1: ยืนเท้ากว้างมันช่วงสะโพกนะครับลองเหยียดยืดไปเหมือนกับเราจะเอามือเหยียดยืดไปแตะเข่าเราอะข้างเข่าเรา
2: ถูกไหมคะ
1: นะครับดีไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบนะครับช้าช้าช้านิดนึง
0: โอเคตอนนี้คุณศรีกำลังทำงานคือใช้ไหล่ดึงอยู่มันจะไม่หนักมากเวลาใช้ไหล่ดึงมันจะทั้งวันนะครับดึงได้ทั้งวันจะเห็นผมจะเห็นเสมอนะพี่เดชคือคนน้ำหนักเยอะบ้างใช้อย่างนี้ไม่ตึงเลยนี่เฉพาะใช้ไหล่ดึงสังเกตใช้ไหล่ดึงเพราะไหล่นำ
1: ใช้จากงอ
0: คือไหล่ล็อกไว้เลยครับแขนตึง
1: งอตัว
0: งอเฉพาะอันนี้รู้สึกว่าตัวนี้เป็นจุดพับจุดหมุนของเราที่ผมแตะนะครับลองดูจุดหมุนบ้างเลยอ่ะงอไปขึ้นเออที่เริ่มทำงานแล้วครับ
2: โอ้อันนี้หนัก
0: ต่างกันเยอะไหม
2: ต่างเยอะต่างเยอะเมื่อกี้เลย
0: ต่างเยอะไหมแต่เมื่อกี้เบาเลยใช่ไหม
2: ใช่ใช่อันนี้จะแบบโอ้โห
0: ลองดูครับเอ๊บลงไปอีกครับลงอีก
1: ช้าช้าถ้าเป็นตัวเปล่าเราก็เหมือนครับเนี้ยฮะเราอย่างเงี้ยเหมือนเราจะเหยียดอะงอ
0: ช้าก่อนตรงนี้ลงไปลงไปแช่ค้างไว
2: ้อันนี้
0: ลงไปแช่ไว้แล้วเกงตรงนี้โอเคลงไปค้างไว้ก่อนหยุดค้างดึงขึ้นมาลงไปค้างไว้
1: อันนี้คือทำงาน
0: ลงไปค้างไว้ขึ้น
1: ลองสลับข้างไหม
0: สลับข้างครับสลับข้าง
2: ขอพักหายใจแป๊บ
0: เชิญครับผมถือให้มาเลย
2: ไม่ปล่อยให้ว่างเปล่าเลยโอเคได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สมาธิอยู่ตรงนี้นะปุ๊บขึ้น
2: ตึงมากเลยค่ะ
0: เอาตรงเอวเป็นจุดหมุนนะครับแล้วขึ้นมาปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นไงครับ
2: โอ้ตึงได้ดีค่ะท่านี้รู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาท่านี้แบบสุด
0: โดนที่สุดไหม
1: ใช่เพราะมีน้ำหนักเข้ามา
2: ใช่ใช
0: ่คุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยในท่าเดียวกันถ้าดูธรรมดาไม่แตกต่างกันเลยแต่ความรู้สึกแตกต่างกัน
2: ต่างมาก
0: มันต่างกันนิดเดียวเมื่อกี้ทีแรกนะครับผมจะทำให้เห็นว่าเขาทำอย่างนี้ครับเปิบขึ้นมา
1: พยายามยกขึ้นมา
0: เปิบ
1: แต่เราต้องใช้จากตัว
0: ดูไหล่ผมนะครับดูไหล่ผมนะครับที่ดูแลผมนะครับ
1: เรากลัวว่ามันหนักกล
0: ั
1: วว่าไม่ไหวเราก็เลยพยายามใช้ส่วนอื่น
0: นี่ยกได้ทั้งวัน
1: จริงเราต้องใช้จากลำตัวด้านข้าง
0: แต่ถ้าเกิดทำจริงปุ๊บถ้าถูกต้องเอาสมาธิเราไปอยู่ที่จุดงอง
1: อแล้วก็เหยียดขึ้นเหยียดยืดแขนจับเหมือนเดิมครับเหยียดยืดงอเหยียดยืด
0: ผมไม่เอาไหล่ขึ้นเลยนะหนู

0: ต่อไปเราจะเพิ่มความหนักมากยิ่งขึ้นด้วยนอนครับใช่ไหมต้น
1: ใช่บางทีแล้วลักษณะของการยืนเนี่ยบางครั้งมันจะมีกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเยอะแต่ถ้าเรานอนเนี่ยจะบังคับให้ตัวกล้ามเนื้อของหน้าท้องมันมีการทำงานมากขึ้นนะครับแต่ผมสาธิตให้ดูก่อนนะคร
0: ับ
1: นอนเท้าวางใช่ไหมครับปกติเรามักจะออกกำลังกายด้วยท่าครั้นครั้นเนี่ยมันก็คือการเขม่างอยกไหล่ขึ้น
0: อย่างเราทำท่าครั้นพี่ต้นมันได้กล้ามเนื้อด้านข้างด้วยไหมครับ
1: ได้ถ้าบวยลองจับด้านข้างนะเวลาที่ทุกครั้งที่เรางอขึ้น
0: มันหดด้วย
1: ส่วนนี้มันมีการหดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันมีส่วนของไอ้ตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงกลางเข้ามาช่วยด้วยฮะเพราะงั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกมันรู้สึกตรงนี้มากกว่าเพราะตัวนี้มันเข้ามาช่วยนะครับเป็นตัวหลักที่ทำงานนะครับแต่ถามว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวช่วยที่ต้องทำงานหนักแต่ท่าที่เราทำในแต่ละท่าเนี้ย

0: มันจะเพาะเจาะจงไงพยายามให้ตัวกล้ามเนื้อหลักตรงหน้าท้องตรงนี้เล็กตัดเนี่ยเป็นตัวช่วยและไอ้ตัวนี้เป็นตัวทำงานหลักม
1: ัน
0: ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้หนักขึ้น
1: แสดงว่าเรากำลัง
0: เปลี่ยนหน้าที่สลับกัน
1: ใช่ให้เป็นท่าออฟลีกหรือว่ากล้ามท้องด้านข้างเอวคอดเน้นๆเชิญครับพี่ต้น
0: ใช่โอเคมาเริ่มจากมือนะครับแต่ได้ทอยอีกข้างนึงครับเหยียดยืดนะครับงอตัวแตะข้อเท้าตัวเองนะครับพยายามเหยียดยืดงอนะครับเหยียดยืดแขนงอตัวแตะกับเหยียดยืดแขนงอตัวเหยียดกับนะลองดู
1: อย่างนี้ได้ไหมต้นเกิดคนทำ
0: พยายามทำทีละข้างก็ดีนะครับ
1: เพราะว่าจะได้เน้น
0: ใช่ได้เน้นมาลองดูครับลองเริ่มข้างขวาก่อนแล้วกันนะ
2: คร
0: ับวางนอนราบลงนะครับโอเคมือซ้ายแตะไททอยมือขวาเหยียดยืดไปนะครับ
2: ขวาเหยียดยืด
0: งอตัวขึ้นยกตัวขึ้นงอแตะ
2: นี่ป่ะคะ
0: ครับขึ้นตรงๆนะขึ้นงอแตะใช่ขึ้นงอแตะช้าๆนิดนึงขึ้นงอแตะลงขึ้นงอแตะ
2: ขึ้นงอแตะใช้ได้เลยนะคะ
1: นี่ก็โหแล้วอ่ะ
0: ขึ้นงอแตะลง
2: ต้องฝึกอีกสักพัก
0: ขึ้นงอแตะลงรู้สึกว่าด้านข้างทำงานไหม
2: โอ้รู้สึกเยอะเลยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่นะครับเพราะงั้นอย่างเงี้ยอย่างลักษณะการทำเงี้ยแล้วก็ในท่าลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับอย่างของคุณสีตรงเงี้ยคุณสีอาจจะมีความรู้สึกว่าเราหนักแล้วแต่อย่างของบุ้ยบุ้ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสามารถที่ทำได้อีกนะครับเราก็สามารถที่เพิ่มได้อีกนะครับอย่างของบุ้ยเราก็สามารถที่งอเข่ายกเท้าขึ้นเหยียดยืดมาแตะเท้างอมาแตะใช่ไหม ใช่ไหมมันคือท่าเดียวกันนะครับท่าเดียวกันแต่มันก็คือเพิ่มในเรื่องของตัว
1: น้ำหนัก
0: ทำให
1: ้
0: หนักขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงดังท่าเดิมอยู่ถามว่าคือท่าคันไหมก็คือท่าคันแต่เรามาเน้นตอนนี้เราไปเน้นด้านข้างแล
2: ้
0: วนะครับนั่นแหละที่ส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่เวลาที่คนเล่นหน้าท้องเนี่ยเรามักจะปล่อยปากกับในเรื่องของการบังคับขาเข
2: ่
0: าถ้าเราสังเกตเนี่ยคุณสิก็คือขาเนี่ยบางทีเรามีการแยกเนี่ยน
2: ะ
0: เราพยายามให้เหมือนกับเรายืนนะครับเพราะงั้นไอ้ตัวเข่าเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับเราจะออกแรงลองออกแรงบีบเข่าเข้าหาเนี่ยเข้าหากันอย่างเงี้ยนะให้มันอยู่ลักษณะแบบเนี้ยนะครับให้มันอยู่ลักษณะเนี้ยเพราะส่วนใหญ่บางทีเราก็จะนะเราจะไม่ค่อยมีการออกแรงช่วยเพราะงั้นเราพยายามให้ออกแรงช่วยประคองเพื่อให้ส่วนของหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้น
1: ผมลองดู
0: นะฮะเหมือนเรายืนใช่ไหมเราพยายามจะบีบเข่าแต่เราไม่ได้ให้เข่าชิดกันนะให้รู้สึกนะฮะเหยียดยืดมานั่นละ
1: อ๋อมันดีขึ้น
0: ใช่เพราะมันจะบังคับในส่วนของตัวนี้ให้ออกแรงมากขึ้น
2: ถ้าเรารู้สึกเมื่อยคอนี้ผิดท่าไหมคะ
0: ไอ้นี่ถามว่าจริงๆมันผิดท่าไหมมันอาจจะไม่ได้ผิดท่าแต่เนื่องจากว่าความพร้อมของไอ้ตัวหน้าท้องเราอะถ้ากล้ามเนื้อเราหน้าท้องยังไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะพยายามพึ่งพากล้ามเนื้อที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยนะพอหน้าท้องไม่แข็งแรงปุ๊บเราก็จะพยายามยังไงละพยายามโยก
1: เก่ง
0: โยกเข้ามาช่วยเก่งคอเข้ามาช่วยเพื่อที่จะลุกขึ้นมาให้ได้นะมันก็เลยทำให้เป็นส่วนของในการเมื่อยคอปวดคอตอนแรกๆที่เราทำเนี่ยเราอาจจะเลือกแค่2ท่า3ท่านั่นคือเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ทำในแต่ละท่าก็ประมาณ 1-2 เที่ยวนะครับ 1-2 เที่ยวเนี่ยในแต่ละเที่ยวก็คือทำประมาณ 10-12 ถ้าเริ่มคุ้นเคยแล้วก็ 12-15 นะครับไล่กัน
1: ใครต้องการเรื่องของการกระช
0: ับ
1: เอวคอดให้พักระหว่างเซตน้
0: อ
1: ยเซตละ1นาทีหรือนาทีครึ่งพอแล้วผมว่าโอเค
0: เต็มที
1: ่เรียบร้อยนะครับวันนี
2: ้
1: คุณสี่แฮปปี้นะครับ
2: สดๆค่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คืออุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่เอื้อมเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการเราในวันนี้รวมถึงคุณผู้ชมครับสามารถดูเทปนี้ย้อนหลังแชร์กับคนที่คุณรักแชร์ในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราทำมาเพื่อให้ต้องการแชร์อยู่แล้วเพื่อให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีหลายช่องทางด้วยกันครับทาง www.mahidolchannel หรือว่าทาง Facebook สามารถถามคำถามได้ใน Facebook เราตอบทุกคำถามนะครับก็คือ Mahidol Channel รวมทั้ง YouTube ครับ Mahidol Channel วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับนั่นก็คือ
0: นาฬิกาตา
1: เฮ
0: ้ยยายตาย
1: 5 4 3 2เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
0: โอ้นาฬิกาตาย
1: เดี๋ยวทีเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ5 4 3 2เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับนั่นก็คือ
0: นาฬิกาตาย
1: เฮ้ยนาฬิกายาย
0: เฮ้ย
1: นาฬิกาทราย
0: เฮ้ย
1: ถูกแล้วขอบคุณมากครับพี
0: ่
1: ที่ร่วมเล่นมุก5 บาท 10 บาทกับผม
0: ครับ

0: พวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
1: กระโดด
0: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะฮึบฮึบนิดนึงว่าม
2: าละครมาแล
0: ้วยังไม่พอยังไม่พอจ็อกอยู่จ็อกอยู่จ็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
2: พร้อมเจ็บขาครับ
0: โดดว่าแตะไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
2: อะไร
0: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
2: เท้าลอย
0: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่นั่นละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
2: ฮึบมาไปก่อนคุณ
0: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
2: เป็นสากายเลย
0: สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
2: ิ
0: ดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างอ้าวเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
2: ่
0: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสอง
2: ยัง
0: สามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาในลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เฮ้ยเ
0: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเอ้าโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดด
2: แ
0: ตะด
2: ้
0: วยโดด แต่ด้วยโดด

0: แขนด้วยโดดแขนด้วยโดดแขนด้วยโดดแขนด้วยโดดแขนด้วยโดดแขนด้วย
1: ข้างข้างมาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าข้างข
2: ้
1: างข
2: ้
1: างหน้าหน้าข้างข้างหน
2: ้
1: าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
2: จะเตะหนูแล้ว
1: หน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคพอ
3: โอเคเราครูดาวนิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างหนึ่งไปทั้งหลังข้างหนึ่งเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สามสองเปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดีสี่สามสองอ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับมาเท้าวางแล้ววาง
4: ก็
3: เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
4: คนมันเก่ง
3: 4 3 2เปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว
2: ้
3: ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆ4 3สองลดเท้าย่อมือสอดขมิบหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
4: ปวดท้องเหรอ
3: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย
4: ้
1: ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจำหรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้

จบกันไปแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้จัดเต็มกันไปถึง2เมนูด้วยกันในตัวชาเขียวเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลซึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากได้เช่นกันจะทำให้สุขภาพช่องปากของเราดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญชาเนี่ยจะทำให้ฟันของเราเนี่ยมีสีคล้ำลงไปได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่ทานเสร็จอย่าลืมดูแลทำความสะอาดด้วยนะครับกินน้ำอุ่นๆตามจะช่วยได้เยอะและนอกเหนือจากชาเขียวชาดำก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแต่ไม่ใช่ชาดาดาดำชาดำชาดำชาดำแบบน้องปามี่เงี้ยไม่ใช่ก็เป็นชาดำที่เราทานกันนี่แหละก็มีสารโพลีฟีนอลเช่นกันก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนเนี่ยดีขึ้นและดีขึ้นครับและสุดท้ายที่สำคัญก็คือต้องไปพบทันตแพทย์ด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับ6เดือนครั้งนึงหรืออย่างน้อยที่สุดเลยปีนึงครั้งนึงก็ยังดีก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนดีขึ้นได้เยี่ยมๆๆครับวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับชาดาดาดำชาดำชาดำชาดำ

0: นี่แหละครับอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายขนาดนี้วันนี้ครับ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่หลายๆคนบอกว่าเขาคือสุดยอดเบื้องหลังกับสตันท์แมนโอ้โห
1: เบื้องหลังฉากต่อสู้ที่ดุเดือดหรือฉากที่เสี่ยงอันตรายมากๆบางครั้งฉากเหล่านั้นเราต้องใช้ตัวแสดงแทนที่มีความถนัดเฉพาะด้านอย่างสตันท์แมนมาเป็นส่วนหนึ่งในหนังในละครหลายๆเรื่องครับเพราะเวลาที่เข้าฉากเล่นเสี่ยงอันตรายทั้งระเบิดยิงปืนฟันดาบการแสดงโลดโผนเตะต่อยล้วนแต่ต้องอาศัยทักษะในการต่อสู้หรือต้องมีศิลปะในการป้องกันตัวสูงครับไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายจากนักแสดงได้ง่ายๆเลยนะครับ
2: ถ้าพูดถึงคิวเสี่ยงต่างๆถามว่ามีเจ็บบ้างไหมมันแน่นอนครับมันมีเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงให้เซฟตัวเองมากที่สุดให้
3: เจ็บน้อยที่สุด
2: เกิดใช่ครับให้เจ็บน้อยที่สุดครับผม
3: ถ้าถามว่าได้รับบาดเจ็บไหมก็มีค่ะแต่มีไม่มากมีนิดนึงค่ะจะถลอกอะไรประมาณนั้นนะคะ
0: อาชีพสตันท์แมนถือว่าเป็นอาชีพนึงนะครับที่ไม่ได้มาพร้อมกับโชคช่วยอย่างแน่นอนนะครับเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยการเทรนการฝึกฝนเป็นเวลานานมากนะครับกว่าจะได้มีโอกาสในการแสดงฝีมือสักฉากนึงครับแต่ปัจจุบันนี้อาชีพสตันท์แมนในเมืองไทยนี่ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ระดับโลกนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันในหนังฮอลลีวูดหลายต่อหลายเรื่องครับที่มีสตันท์แมนคนไทยไปเล่นหนัง

0: อลิวูดกันนั่นเองแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่าอาชีพดังกล่าวนี้ต้องผ่านการฝึกฝนและต้องผ่านความอันตรายในการเสี่ยงตายแต่ละฉากเป็นอย่างยิ่งวันนี้จะมาคุยกับเจ้าของอาชีพนี้กันดูนะครับกับพี่ชูฮะพี่ชูสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ขอตัวนิดนึงนะครับมาคุยก่อนเลยคุยก่อนเลยก่อนอยู่ในวงการนี้กี่ปีแล้วพี
1: ่ผมเข้าวงการพ.ศ. 2528
0: โอ้โห
1: ปีนี้เป็นปีที่32ครับผม
0: ยังตัวเด็กๆ เล็กๆอยู่เลย
1: แต่ว่าผมเริ่มฝึกสตันต์ปี30
0: ฝึกมาเป็นเวลา20ปี30ปีเป็นอย่างต่ำ
1: ใช่
0: ฝึกตั้งแต่เล่นบทอะไรพี่
1: ทีแรกเลยเสิร์ฟน้ำแล้วก็เล่นเป็นผีมั่ง
0: เล่นเป็นผี
1: เป็นผี
0: คนไม่รู้หรอกว่าเป็นเราแต่เล่น
1: แล้วก็จนไปเจอพี่ธงตอนปี33เนี่ย
0: ครับ
1: เจอพี่ธงก็เสิร์ฟน้ำอยู่พี่ธงก็บอกถามไปเถอะพี่เนี่ย11ปีกว่าจะมาวันนี
0: ้ไปลงไปเรียนด้วยนะพี่ธงนะกว่าจะแบบว่าขึ้นมาเป็นผู้กำกับใช่ไหมฮะ
1: พี่ธงเขาก็เลยว่าเล่นหนังไหมเอาแบบมีบทบาทเลยมีบทพูดเลยผมว่าโอ้ยพุ่มกับก็จะให้เหร
0: อ
1: พี่ธงแกก็เลยไปคุยพุ่มกับก
0: ็
1: เล่นเรื่องพันผีปอบภาคหนึ่งคือพันผีปอบสามผมเล่นเป็นผู้ชง
0: ครับ
1: ในฉากมีเดล็อกเติมเติมเติมออกมาคนจำได้เลยพี่ธงเป็นคนนั่น
0: คุณธงชัยประสบความสำเร็จนะ
1: ใช่ก็เริ่มครับเราก็เป็นด้วยความเราได้ทางด้านแอคชั่นหัวใจเราได้
0: นิดหนึ่งอันนั้นคือบทบาทที่ทุกคนได้รับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายๆคนดูผ่านหน้าจอก็จะมองว่าโหมันเท่เหมือนที่ตอนพี่ชูเป็นเด็ก
1: ๆ
0: อยากเป็นดาราแต่ว่ากว่าจะมาถึงนี้ได้มันต้องฝึกต้องซ้อม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าต้องมีระเบียบวินัย
1: ใช่ครับ
0: ยังไงพี
1: ่ยังจะมีอย่างช่วงเช้
0: า
1: เหมือนคือว่างเมื่อก่อนถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะฝึกทั้งเช้าทั้งเย็น
0: หมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยสตันสมมตินะ30คน
1: ครับ
0: ทีมสมมติพี่พนาบ้างอ
1: ย่างผมอยู่อย่างพวกผมก็อย่าง8คน
0: 8คน
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกัน
1: ครับ
0: เวลาเรียกก็ไปเรื่องนึงก็ไปหมดเลย
1: เช้าแล้วก็ออกไปวิ่งเหมือนนักมวยฮะ
0: เฮ้ย
1: วิ่ง
0: กี่โมงพี่
1: เช้าครับตื่นเช้ามาก่อนกินข้าว
0: 6โมงเช้าสมมติตีห้า
1: ครับ6โมงประมาณนั้น
0: วิ่งเสร็จวอร์มร่างกาย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วกลับมาตอนสายๆซ้อมยังไงพี
1: ่ก็ช่วงเย็นสามโมงเย็นหรือสี่โมงเย็นเนี่ยกระโดดเชือกก่อน
0: แปลว่าช่วงสายช่วงกลางวันถ้าใครมีงานไปทำ
1: ครับ
0: บ่ายกลับมา
1: ครับผม
0: โดดเชือก
1: เย็นโดดเชือก
0: กี่ที
1: โดดเชือก
0: พันที2,000ที
1: ไม่ก็ไม่ได้นับแล้วแต่คือจับเวลาครึ่งชั่วโมง
0: พร้อมๆกัน
1: ก็แล้วแต่พอหยุดเนี่ยหยุดแต่ต้องให้ได้ครึ่งชั่วโมงพอหลังจากนั้นก็ซิทอัพเล่นออกกำลังวอร์มธรรมดา
0: เตรียมร่างกายให้พร้อม
1: เตรียมร่างกาย
0: เขาบอกว่ามันต้องพร้อมทุกส่วนจริง
1: ๆครับแล้วก็เหมือนที่น้องๆทำก็จะเริ่มมีม้วนหน้
0: า
1: ม้วนหลังอะไรพวกนี
0: ้
1: ออกกำลังกายไปแล้วก็เริ่มฝึกท่าลงยังไม่เข้าคิวนะท่าลงก่อน
0: ลงก็คือล้มยังไงให้ไม่เจ็บ
1: ครับผม
0: หรือล้มไงให้เจ็บน้อยสุด
1: ใช่แล้วก็จะมีเริ่มพัฒนาขึ้นมาอย่างร้อยกบร้อยเสียบร้อยลาบสับหน้
0: า
1: บิดสับอะไรอย่างนี
2: ้รู้หรือไม่ว่ากล่องกระดาษที่นำมาใช้ในภาพยนตร์ไม่ได้มีไว้ประกอบฉากเพื่อความสมจริงเท่านั้นนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเซฟตี้ป้องกันการตกกระแทกพื้นจากที่สูงที่มีราคาประหยัดและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเหล่าสตันแมนนั่นเองครับ
0: แน่นอนครับพูดถึงสตันแมนโดยเฉพาะสตันแมนเมืองไทยไม่ใช่อุปกรณ์เซฟตี้จะมีมาครบ
1: ส
0: ม
1: ั
0: ยก่อนนี
1: ่ไม่มี
0: ตัวใครตัวมัน
1: ครับ
0: ฉากไหนที่เสี่ยงอันตรายและฉากไหนที่เกือบที่จะฝากชีวิตเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับอาชีพนี้ครับสตันแมนฮะ

0: เทคนิคในการต่อสู้ของสตันก็คือร่างกายกับจิตใจแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ที่มันพร้อมซัพพอร์ตร่างกายของพวกเรานะฮะ
1: บั้นปลายของสุขภาพเนี่ยในตอนนั้นเราไม่ค่อยคิดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นภายในสิ่งที่เรากระทำอยู่แต่ว่าเราก็พยายามรักษาสุขภาพเพื่อให้เราแข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายบ้างแล้วก็เช็คสุขภาพอะไรต่างๆนานาซึ่งเราก็มีประกันส่วนตัวอยู่ในการที่จะเช็คสุขภาพพวกนี้ส่วนที่ว่าถ้าเราบอกว่าร่างกายเรายังไม่พร้อมเราจะไม่เล่นเราจะรู้ตัวเราเองไม่ใช่ว่าฝืนแล้วทำให้ร่างกายมันบอบช้ำมากขึ้น
2: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับอาชีพสตันแมนนะครับใน Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีครับกับพี่ชูเมื่อกี้พี่ชูบอกเอาไว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้มันต่างกัน
3: ครับผม
2: ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: สมัยก่อนถ้าเรื่องความปลอดภัยพี่ชูเอาอะไรมาป้องกันนะพี
3: ่สมัยก่อนรองเท้าแตะครับรองเท้าฟองน้ำอ่ะ
2: เอาง่ายๆสมมติ
3: โทษ
2: นะคร
3: ับ
2: อ
3: ัน
2: นี้เลยนะ
3: นี่
2: เราให้ดูกันแบบตรงๆนะ
3: แล้วก็เอาไอ้หูนี่มันออกไป
2: เอาออกไปมันก็เหลือเป็นแค่ยาง
3: ใช่เหลือแค่แผ่นยางนี้เราก็ไปเอาผ้าใบจากร้านทำเบาะหรือผ้าใบพวกเบาะโรงหนัง
2: อ
3: ะเก่าๆอะแล้วก็มาหุ้มแล้วก็เย็บขอบแล้วก็เอาอีกข้างนึงก็มาหุ้มแล้วก็เย็บก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก
2: ็คล้องได้
3: เป็นเชือกออกไปแล้วก็เวลานั้นก็มาผูก
2: หลังเหรอ
3: ผูกไว้กันตรงนี้ครับเวลาเราลอยเราล้มเวลาอะไร
2: นี่คือตรงเอว
3: ครับเซฟตี้ที่ดีอย่างหนึ่ง
2: สมมุติที่บอกเมื่อกี้เขามีคำพูดของสตันว่าลอยคือการปล่อยลอยอย่างนี้
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ลงมาอย่างนี้
3: ครับ
2: ซึ่งแน่นอนพอตรงนี้ปุ๊บลงไปกล็อกนี่แย่เลยนะ
3: ใช่ครับ
2: เดินไม่ได้เลยนะพ
3: ี่ใช่ครับ
2: สมัยก่อนใช้
3: รองเท้าแตะ
2: โอ้โห
3: บางที่ก็เป็นยางประเก็นรถ
2: อ๋อ
3: ยางหนา
2: ๆยางหนาๆยางในอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
3: มาซ้อนไว้หน่อย
2: มันเปื่อยๆหน่อยก็เอามาใช้ได
3: ้มาซ้อนไว้หน่อย
2: โอ้โห
3: ยางประเก็นไอ้ที่เป็นแผ่นนั้นน่ะ
2: แล้วมันดูยังไงก็ไม่ปลอดภัยอ่ะพี่แล้วทําไมพี่ชูในยุคนั้นยอมอ่ะ
3: คือ
2: มันสนุกหรือมัน
3: สนุก
2: มันมีเสน่ห์ยังไง
3: เราคือชอบมาเห็นเฮ้ยพอแอคชั่นได้แล้วมันสวยดูอย่างพี่พนา
2: เตะปั๊บ100
3: ใช่คือแบบมันไม่เคยมีหนังไทยที่มาบู๊แบบเกิดมาลุยที่แบบเจ็บจริงเล่นจริงเห็นกันจะ
2: โดดข้ามรถ10ล้ออย่างเง
3: ี้
2: ย
3: เห็นปั๊บเฮ้ยชอบว่ะชอบจะอยากอย่างนี้แล้วค่อยๆศึกษาม
2: า
3: ครับผม
2: สำหรับคนที่ไม่เคยสมมติว่าอยากที่จะมาเป็นสตันแมนมันต้องมีการฝึกไหมพี่เบื้องต้น
3: ต้องฝึกครับอย่างหลักของยิมหลักอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราเรียนอะยืดหยุ่นเราต้องมีม้วนหน้าม้วนหลัง

0: คือจริงๆเนี่ยสตันเนี่ย คือกลึงเสมือนจริงแต่เราใช้ของจริงมาอย่างมวยทุกคนต้องฝึกมวยมาก่อนนะมาฝึกอ่ะฝ
1: ึ
0: กฝึกในเบสิกในท่ามวยแล้วเอามวยอ่ะมาประยุกต์ใช
1: ้
0: ทำยังไงให้เกิดการเซฟตี
1: ้ที่สุด
0: ใช่แต่คุณต้องเตะแบบนั้นแต่ทำไงให้เซฟตี้ลง
1: แล้วในยุคปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนอุปกรณ์ป้องกันมันน้อย
0: ใช่
1: ยุคนี้มันมีไหมพี
0: ่ยุคนี้ฮะ
1: อย่างเมื่อกี้บอกหลังเนี่ย
0: ยุคนี้เมื่อก่อนใช้ไอ้นั่นที่ผมบอกไป
1: เอาผ้าใบ
0: ยุคนี้เขาจะมีกระดูกงู
1: เหมือนกระดูกคนเลยเนาะ
0: ครับผมกระดูกงูอันนี้ใส่ข้างหลังเฮ้ยล้มไปเ
1: ถอะอ๋ออันนี้คือที่ลงมาถึงแบบคล้ายๆบั้นท้ายนะ
0: ครับผม
1: ใส่อย่างนี้สมมติขอโทษนะฮะอย่างนี้เลย
0: ครับผมแล้วก็เซฟตั้งแต่หลังลงไปเลย
1: พอลงไปปั๊บมันก็ช่วยรับ
0: ใช
1: ่เอ้ย
0: แล้วก็ใส่ข้างหน้าก็ได้เวลารับเตะรับถีบสมัยก่อนถีบเนี่ยถ้าคนถีบดีก็ดีถีบไม่เป็นส้น
2: ปักเข้าไปในซี่โครง
0: ถ้าเกิดไปก็บายแต่เดี๋ยวนี้ถีบมาเหอะใส่เงี้ยแล้วถีบยันไปเลยแล้วเคาะเองยังเจ็บ
1: เราเจ็บเองนะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีพวกเซฟสะออก
1: ครับผม
0: เซฟเข่าเซฟเนี่ยฮะสนับแข้ง
1: ก็ช่วยได้เยอะสิครับ
0: ครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยมีสนับแข้งเตะบางคนหน้าแข้งแข็งๆกระดูกถึงเตะเบาๆโดนบ่อยๆก็ช้ำเดี๋ยวนี้ก็มีสนับแข้งให
1: ้ช่วยได้
0: ช่วยได
1: ้นี่คนกางเกงเขียวนี่แต่ก่อนจริงๆแล้วผอมนะฮะนี่ใส่เขาเรียกว่าเซฟตี้เข้าไปใช่ไหมอาทัยใส่เซฟตี้ใช่ไหมใส่เซฟตี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: พุงนี่คือเซฟตี้
3: ถูกต้อง
1: นี่แต่ละคนนี่ก็แบบเราคุ้นหน้าคุ้นตานะ
0: ครับผม
1: เพราะเขาก็เล่นนงเล่น
0: ครับ
1: นี่คือปัจจุบันนี้ก็แปลว่าเราก็ต้องหาวิธีในการป้องกัน
0: ครับผม
1: ตัวเองก่อนเลย
0: ใช่แล้วก็คือหนึ่งอย่างที่พี่พนาสอนรุ่นน้อง
1: ครับ
0: มาตลอดอาจารย์สอนไว้โดยเฉพาะบอกสอนทุกคนก็คือทำสิ่งที่อันตรายที่สุดให้เป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้เซฟตี้ที่สุด
1: ไม่ใช่เพื่อใคร
0: ใช่เพื่อตัวเราเนี่ย
4: การทำงานทุกๆอาชีพนั้นสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อร่างกายพร้อมเราก็จะลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งครับเพราะเบื้องหลังของฉากผาดโผนประเภทกระโดดตึกลุยไฟขับรถข้ามสิ่งกีดขวางนั้นสตันแมนนอกจากจะมีฝีมือและความใจกล้าบ้าบิ่นแล้วยังต้องคำนวณระยะทางแรงโน้มถ่วงและแรงระเบิดต่างๆอย่างละเอียดครับหากร่างกายไม่พร้อมพลาดเพียงนิดเดียวนั่นอาจจะหมายถึงชีวิตครับ
5: บางทีเราไปเจอคิวเสี่ยงคิวอะไรที่มันอันตรายเราก็ต้องแบบว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่ไหวเราไม่เล่นแต่ด้วยความที่เราเป็นสตันแมนสปิริตการฟิตซ้อมของเราทุกวันเราต้องพร้อมใจเราต้องพร้อมร่างกายเราต้องพร้อมที่จะเล่นครับผม
6: หัวใจของสตันแมนเลยคือความปลอดภัยอันนี้หัวใจหลักๆเลยครับสตันแมนที่ดีต้องเซฟตี้แล้วก็เซฟตี้ตัวเองได้เซฟตี้ทีมงานได
1: ้ผมว่าอาชีพสตันแมนกับอาชีพของนักแสดงนี่ก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่านักแสดงบางคนนี่ก็ต้องสวมบทบาทในแต่ละซีนให้มีทั้งจิตวิญญาณและความเสี่ยงชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นนักแสดงชั้นนำระดับฮอลลีวูดนะครับอย่างทอมครูซในหนังเรื่อง Mission Impossible นะครับหรือจะเป็นเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์กับซีนที่เขาเกือบจะสำลักควันจนเกือบเสียชีวิตใน The Hunger Game ครับยังรวมไปถึงลินดาแฮมมิงตันครับในหนังเรื่อง The Terminator 2ถ้ายังจำกันได้นะครับหรืออย่างบูธวิลลิสครับที่มีอาการหูดับอย่างถาวรจากการยิงปืนในหนังเรื่อง Die Hard ซึ่งเราดูอยู่ทางบ้านอาจจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับว่านักแสดงเหล่านี้ต้องเสี่ยงอันตรายขนาดไหนครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะมีวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรสำคัญที่สุดครับ
7: ไม่หลบเลยเมื่อกี้ทั้งซ้อมมันฉากแต่นึงไม่ฉาก
1: และในช่วงนี้ครับมาคุยกับคุณหมอนะครับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะสวัสดีครับคุณหมอ
7: สวัสดีครับคุณอามครับ
1: คุณหมอมองว่าอาชีพนี้เป็นยังไงบ้าง
7: อ๋อครับก็เป็นอาชีพจริงๆคือสตันแมนเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความอันตรายแล้วก็ทั้งทุพพลภาพแล้วก็ถึงแก่ชีวิตโดยที่ไม่มีสถิติข้อมูลอะไรเก็บเอาไว้เลยครับแล้วก็เท่าที่ได้ผมไปได้ศึกษามาเนี่ยในฮอลลีวูดเองก็มีปัญหาตรงนี้เยอะมากซึ่งจริงก็ไม่ใช่แค่เฉพาะสตันแมนอย่างเดียวแต่เป็นดาราที่มีชื่อเสียงก็มีปัญหาแล้วก็ทุพพลภาพไปหลายคนแล้ว
1: คุณหมอพอบอกได้ไหมครับว่าในแต่ละปีเนี่ยนักแสดงหรือว่าสตันแมนที่สวมบทบาทคิวบูเนี่ยเขามีโอกาสที่จะบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตปีนึงนี่กี่รายครับ
7: ครับคือจริงๆในเรื่องขององค์กรที่ดูแลโรคจากการประกอบอาชีพระดับโลกไม่เคยมีการเก็บสถิติหรือกฎหมายที่ชัดเจนนะครับ
1: สถิตินี่ประมาณไหนครับคุณหมอครับ
7: ครับก็ประมาณคนที่เสียชีวิตนะครับประมาณ 4,500 คนต่อปี
1: โอ้โห
7: ครับซึ่งถ้าเทียบกับอาชีพอื่นนี่ถือว่าเป็นอาชีพที
1: ่
7: บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเยอะมาก
1: ครับครับ
7: อันนี้คือตัวเลขของคนที่เสียชีวิตนะครับแต่คนที่บาดเจ็บต่อปีเนี่ยก็ตกประมาณ 300,000 รายต่อปีเช่นกัน
1: เด้อๆๆไม่ใช่แค่ 4,000 4,000 กว่าคนนี่คือเสียชีวิตต่อปี
7: ใช่ครับ
1: 10ปีก็ 40,000 กว่าคน
7: ใช
1: ่แต่ใน1ปีเนี่ยบาดเจ็บประมาณ
7: ครับ
1: 300,000 คน
7: ครับ
1: ทั้งที่เขามีอุปกรณ์ป้องกันแล้ว
7: ใช่
1: ฝึกทั้งวันแล้วนะ
7: ใช่ครับใช่
1: คุณหมอถามนิดนึงครับความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยคุณหมอมองว่าสตันแมนเหล่านี
7: ้
1: นักแสดงแถวนี้เขาเล่นด้วยใจจริงๆ
7: ใช่ครับ
1: แต่ว่าความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง
7: คืออย่างที่คุณอาร์มบอกนะครับเขาพยายามที่จะฝึกฝนพยายามที่จะซ้
1: อม
7: ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ในหลายๆครั้งก็ยังมีการพลาดอยู
1: ่ครับ
7: ครับซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ
1: ์
7: การป้องกันตัวเองซึ่งอาจจะไม่พร้อมไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ความทุ่มเทของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลาดได้ตลอดทุกวินาทีแล้วก็เรื่องของความประมาทนะครับมั่นใจว่าตัวเองเชี่ยวชาญซ้อมบ่อยแล้วซ้อมเยอะแล้วไม่น่าจะมีการพลาดแต่ประเด็นตรงนี้นี่แหละครับที่หลายๆครั้งก็พึ่งความโชคดีแต่ความโชคดีมันไม่ได้เกิดเสมอไปครับมันก็มีการพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ
1: ที่ผ่านมาคุณหมอครับแต่ว่ามีผู้ประกอบอาชีพนี้นักแสดงกับสตันแมนมาหาคุณหมอเรามักจะเจอว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บหรือไม่สบายจากโรคใดได้บ้างฮะ
7: หลักๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของ

0: ความบาดเจ็บที่เกิดจากตัวการทำอาชีพของเขานะฮะก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกนะครับซึ่งปัญหาที่น่าสนใจอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงก็จะหายได้ภายในเวลานั้น
1: ครับผม
0: ในหลายๆครั้งบางทีก็อาจจะไม่ต้องมาหาหมอนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขเก็บใหญ่เลยนะครับแต่ในหลายครั้งก็บาดเจ็บรุนแรงถึงขนาดจะต้องผ่าตัดหรือพิการ
1: ครับ
0: คนที่บาดเจ็บรุนแรงบางครั้งหลังจากที่มาหาหมอแล้วเนื่องจากงานเขายุ่งหรือว่าเขาคิดว่าดูแลตัวเองได้เขาบางทีก็ไปซื้อยาเองใช้ยาเองยาแก้ปวดหลายตัวก็มีผลในเรื่องของการติดยา
1: ครับผม
0: ครับซื้อหลายครั้งเองเนี่ยก็มีนักแสดงทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยที่ใช้ยาเองแล้วก็ยาแก้ปวดนั้นก็มีฤทธิ์ในเรื่องของทั้งง่วงนอนแล้วก็ติดยาครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ทางทีมหมอทั้งโรงพยาบาลก็เป็นห่วงในกลุ่มของนั้นของเขาที่การใช้ยาเองโดยที่อาจจะไม่ได้มาปรึกษานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเป็นห่วงครับ
1: คุณหมอมีคำแนะนำไหมครับสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสตันแมนหรือกำลังจะคิดว่าก้าวเข้าไปสู่อาชีพนี
0: ้ ครับ
1: คือมันมีเสน่ห์นะค
0: ือ
1: ไม่ใช่ว่าเราพูดกันเพื่อจะไม่ให้เขาไปทำกันไปทำได้แต่จะต้องป้องกันอย่างไรกันบ้างครับ
0: ครับคือจริงๆในเรื่องของสตันแมนเองเนี่ยความรับผิดชอบในชีวิตของเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นแค่เฉพาะในชีวิตของตัวของเขาคนเดียว อยากจะให้เป็นทั้งทีมงานนะครับเพราะเราทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วนะฮะทั้งผู้กำกับแล้วก็ผู้กำกับสตันเองเนี่ยจริงๆเขามีส่วนที่รับรู
1: ้
0: ในเรื่องของทั้งเชิงระบบอยู่แล้วนะฮะว่าในฉากนั้นๆเนี่ยจะมีโอกาสเกิดอะไรได้บ้
1: าง
0: มีไฟเกิดขึ้นในช่วงไหนมีเรื่องความร้อนเกิดขึ้นในช่วงไหนใช้ปืนในฉากไหนนะครับมีโอกาสที่จะต้องล้มตกจากที่สูงนะตรงฉากไหน
1: ล้มลงมาเป็นยังไง
0: ฮะ
1: ตรงไหน
0: ในจังหวัดไหนฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะกำจัดตรงนี้ได
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดกำจัดไม่ได้เขาใช้เทคนิคช่วยได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุมกล้องหรือว่าเป็นเรื่องของการตัดต่
1: อ
0: นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บณฉากนั้นๆได้ครับส่วนหนึ่งถ้าจัดการทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ป้องกันก็ต้องเป็นมาตรฐานแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีนะครับ
1: เป็นห่วงทุกคนจริงๆ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณอามครับ
2: โลตาโลกันทาวสปีดแอคชั่น
1: โอ้โหคุยกับพี่ชูอีกสักนิดนึงดีกว่า
3: ครับผม
1: สิ่งที่ทำให้พี่ๆสตันแมน
3: ครับ
1: ยังอยู่กับอาชีพนี้ที่มันทั้งเสี่ยงทั้งอันตรายถามหน่อยเพราะอะไรครับหรือเป็นเพราะว่าเสี้ยววินาทีที่เราได้เห็นหนังมันออกมา
3: เพราะพอเห็นหนังแล้วปลื้มใจนะ
1: หนึ่งแล้วปลื้มแล้ว
3: แต่สองคือด้วยใจรักและเรากำหนดว่าเราจะมาเป็นตรงนี้แล้วเพราะตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าวงการหมายความว่าเมื่อคุณเรียนจบอะไรมาคุณอยากเป็นบางคนเรียนยิมมาแล้วเรียนพละมาแล้วคุณก็มาเป็นสตันได้แต่ถ้าจะไม่รักทางนี
1: ้
3: อ้าวก็อาจจะไปเป็นตำรวจไปแล้วไปเป็นทหารไปแล้วไปเป็นคุณหมอ
1: ก็เหมือนกับมาฝึกร่างกาย
3: อย่างนักมวยเขาก็ไปเป็นนักมวยเราก็เหมือนกึ่งหนึ่งแบบนั้น
1: มีขอบคุณพี่ชูขอบคุณครับ
3: ครับแอคชั่น
4: การดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากๆนะครับสำหรับอาชีพสตันแมนทักษะดีแล้วจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความอดทนที่สำคัญต้องใจกล้าไม่กลัวตายเรื่องการเซฟตี้ต่างๆก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับกล่องกระดาษแอร์แบ็กที่ใช้รองรับการกระแทกในฉากตกตึกต้องสามารถรับน้ำหนักได้ดีชุดเซฟตี้ป้องกันการบาดเจ็บจากคิวบูเข่าศอกกระดูกงูลวดสลิงที่ใช้โรยตัวและอื่นๆอีกมากมายต้องพร้อมในการใช้งานตลอดเวลาครับรวมถึงการเรียนรู้การฝึกฝนและสมาธิในขณะแสดงก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะลดการผิดพลาดอันจะส่งผลให้เราได้รับบาดเจ็บได้ดีที่สุดครับ
1: แล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับต้องลาไปก่อนดูท่าอยู่ไม่ได้แล้วสวัสดีครับ

0: โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆโรคปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
1: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
0: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีนึง
1: ครับได้ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้ให้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับผมหมอรามาเรากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กนาธิกรครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เป็นประเด็นที่ถ้าผมพูดชื่อโรคนี้ขึ้นมาถ้าจินตนาการดูว่าเราไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณป่วยเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราจะรู้สึกยังไงนะฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งในผู้สูงอายุครับแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้เราก็มีข่าวหลากหลายเลยนะฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นมะเร็งชนิดต่างๆด้วยวันนี้มาลงรายละเอียดกันมะเร็งชนิดไหนรักษาอย่างไรนะฮะแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยคนกลัวกันมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีการรักษาณปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปไกลมากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะฮะมีหลายข่าวที่น่าสนใจครับวันนี้พูดคุยกับอาจารย์พิษนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาศรีวรรณโนภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพิษครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเป
1: ้ผมพูดถูกไหมคุณหมอว่าพอเวลาเราไปเจอคุณหมอแล้วมันมีข้อบ่งชี้แล้วต้องไปตรวจอะไรสักอย่างแล้ววันที่ฟังผลเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนไข้นะญาติญาติคนไข้ก็คงแบบยังไงยังไงยังไง
2: ดีค่ะแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องยากสำหรับคุณหมอด้วยนะ
1: ที่จะบอก
2: ใช่เชื่อไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยหนึ่งในทักษะที่เราต้องสอนให้เด็กๆน้องๆ นักศึกษาแพทย์มีก็คือการบอกข่าวร้ายกับป่วย
1: เออมีในหลักสูตรที่ต้องเรียน
2: ใช่ค่ะมีเรื่อยไปจนกระทั่งน้องๆจบเข้ามาเรียนแพทย์เฉพาะทางค่ะเขาก็จะยังต้องฝึกทักษะนี้อยู่ในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอาจจะไม่ใช่โรคมะเร็งโรคเดียวแต่ก็จะเป็นโรคหลายๆโรคที่เมื่อการรักษามาถึงเต็มที่แล้วแล้วเรายังกู้การทำงานของหลายๆอวัยวะสำคัญไม่กลับเนี่ยมันก็ถึงจุดที่เราอาจจะต้องถามกันว่าแล้วเราจะพอหรือยังซึ่งทักษะในการบอกข่าวร้ายเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแต่แน่นอนเนี่ยหนึ่งในตัวอย่างที่เราใช้กันบ่อยมากเกี่ยวกับการฝึกทักษะการบอกข่าวร้ายเนี่ยคือโรคมะเร็งเนื่องจากว่าเป็นโรคที่พอคนได้ยินก็น่ากลัวเนาะค่ะ
1: ใช
2: ่แม้กระทั่งพี่เองก็เชื่อว่าถ้าเผื่อว่าเราในฐานะบุคลากรการแพทย์ป่วยด้วยโรคมะเร็งเองเนี่ยก็เชื่อทุกคนก็ตกใจ
1: ตกใจ
2: ใช่
1: ขณะคุณหมอยังตกใจ
2: พี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่นอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยพี่มีก้อนเนื้อที่เต้านม
1: ครับ
2: เกือบแล้วเกือบจะได้เป็นม้าละค่ะ
1: อ๋อแต่ไปเจอก่อน
2: เจอก่อนใช่แต่ว่าระหว่างที่รอผลชิ้นเนื้อนี่ก็แอบมีลุ้นเหมือนกันนะคะก็แอบเริ่มคิดในหัวแล้วว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยแพลนต่อไปคืออะไรเราจะทำอะไรต่อแต่พี่เชื่อว่ามันก็เป็นโรคที่ทุกคนเมื่อได้ยินเนี่ยจะเกิดความกังวลมันไม่เหมือนแบบอ๋อคุณเป้ไม่เป็นไข้หวัดธรรมดานะคะไม่เป็นไรกลับบ้านได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือท้องเสียเดี๋ยวก็หายแต่ว่าพอมันมีคำว่ามะเร็งมีคำว่าเนื้องอกขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเป็นของแปลกปลอมแล้วก็แต่จริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบซะทีเดียวนะคะในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างด้วยการค้นพบที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมะเร็งหลายๆชนิดหายหายเลยนะคะหายหรือว่ามีเวลามากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะ
1: ครับคุณหมอพิษคิดเหมือนผมไหมว่าโอเคในศตวรรษที่21นี้เนี่ยพอพูดถึงมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันตกใจกลัวการรักษากลัวตายเอาพูดง่ายๆนะฮะแต่ไม่แน่ร้อยปีข้างหน้า200ปีข้างหน้าพอมะเร็งพอบอกป่วยเป็นมะเร็งเฉย
2: ๆพี่คิดว่ามีโอกาสพี่คิดว่ามีโอกาสโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะปัจจุบันนี้คุณเป้จะเห็นแล้วว่าการรักษาบางอันที่เราเคยทำสมัยก่อนเช่นการให้เคมีบำบัดแบบโหดๆเลยเนี่ยก็ยังมีอยู่ในชนิดของมะเร็งที่เหมาะสมกับการได้ยาแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการรักษาแบบมุ่งเป้ามากขึ้นที่ผลข้างเคียงน้อยลงมากขึ้นรวมไปถึงในปัจจุบันนี้เนี่ย ชิ้นเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะมันจะได้รับการส่งตรวจที่เฉพาะมากขึ้นเช่นเราไปดูแล้วเราอ๋อมะเร็งตัวนี้ไวกับยาแบบนี้เราก็ให้ยาแบบนี้เพื่อเราไม่ได้ให้หวานแหไปหมดอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะแบบอ๋อมะเร็งเต้านมนี่คือสูตรยาเคมีมะเร็งปอดนี่คือสูตรยาเคมีปัจจุบันต้องดูก่อนว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีลักษณะจีนที่มันกลายพันธุ์ยังไงแล้วก็มาดูว่ายาตัวไหนที่จะเหมาะแล้วมันก็มีการพัฒนาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการรักษาจะไม่โหดร้ายค่ะจะมุ่งเป้ามากขึ้นโอกาสสำเร็จสูงขึ้นเนี่ยน่าจะมีแน่
1: ๆครับมี2ประเด็นที่อยากจะถามคุณหมอพิษต่อนะฮ
2: ะ
1: เอาประเด็นแรกก่อนคุณหมอพิษเคยได้ยินไหมฮะที่บอกว่าอ๋อคนเนี้ยเขาไม่ได้มะเร็งหรอกเขาตายเพราะว่าไปให้คีโมหรือตายเพราะว่าการรักษาแล้วร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตอันนี้เป็นข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช้คำนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะการรักษาหลายๆอย่างอย่างเช่นการให้เคมีบำบัดการให้เคมีบำบัดเนี่ยสิ่งที่ตัวเคมีบำบัดไปทำก็คือไปมักจะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเกิดการติดเชื้อเพราะภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งแรงละค่ะเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นได้มีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่เสมอไปขณะเดียวกันถ้าเราไม่รักษาอย่างที่ทุกคนทราบมะเร็งเป็นเซลล์ผิดปกติมันก็จะงอกไปเรื่อยๆรวมไปถึงนอกจากที่มันจะกระทบกับอวัยวะใกล้เคียงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะกระจายไปที่อวัยวะอื่นอีกส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนจาก

0: กลายเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งในปัจจุบันเนี่ยจะรักษาหรือไม่รักษาเนี่ยหนึ่งต้องคุยก่อน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะต้องคุยก่อนเลยว่าประโยชน์คืออะไรปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วเราจะตัดสินใจวางแผนการรักษายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุจะเป็นการรักษาที่เฉพาะรายบุคคลมาก
1: ครับคำว่าผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงว่าต้องอายุมากประมาณไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะประมาณถ้าประเทศไทยก็จะตัดที่60ขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูงานวิจัยที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะตัดที่65ปีขึ้นไปค่ะแต่ก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณเนี้ยค่ะ60ปีถึง65ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอันที่เราเริ่มมาพิจารณาแล้วว่าการรักษาเนี่ยในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะเฉพาะลงไป
1: อันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงสงสัยผมแหละแล้วคนที่อายุ40กับ60กับ60
0: รักษาต่างกันไหมหนึ่งห้าหรือ80
1: ใช่
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ถ้าเจอมะเร็งแล้วการรักษาต่างกันยังไง
0: ใช่
1: นะฮะเดี๋ยวค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่เมื่อกี้คุณหมอพูดคำหนึ่งบอกเซลล์มะเร็งมันคือเซลล์ที่ผิดปกติ
0: ใช่ไ
1: หมแต่ทีนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินว่าโอ้โหคนนี้เป็นมะเร็งเชื้อมะเร็งเนี่ยเป็นตัวร้ายตัวรุนแรงตัวหนักกับบางคนที่บอกอ๋อเป็นเชื้อมะเร็งที่ไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แล้วตกลงมะเร็งมันคือเชื้อหรือมันคือเซลล์ที่ผิดปกติกันแน่
0: มะเร็งคือเซลล์ที่ผิดปกติค่ะแต่ว่าพอดีมันเป็นความผิดปกติคนก็เลยไปมองว่าเขาคล้ายๆเชื้อโรคแต่จริงๆเนี่ยมันคือเซลล์ที่ผิดปกติทีนี้ลักษณะเซลล์ที่ผิดปกติเวลาที่เราได้ชิ้นเนื้อออกมาดูเนี่ยเราก็จะดูหน้าตามันค่ะถ้ามันหน้าตาน่าเกลียดมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่คิดง่ายถ้าน่าเกลียดเยอะดูแบบไม่เหมือนเซลล์ปกติเลยก็น่าจะมีความรุนแรงเยอะแต่ถ้าหน้าตาต่างไปจากเซลล์ปกตินิดหน่อยก็อาจจะดูโอเคหน่อย
1: อ๋อคือในข้อเท็จจริงมันมีความกลายพันธุ์ที่รุนแรงมาก
0: และน้อย
1: กับน้อย
0: ใช่
1: ซึ่งถ้าน่าเกลียดน้อยๆเนี่ยบิดเบี้ยวไปนิดหน่อย
0: น่าจะพอไหว
1: น่าจะรักษาโอเคแต่ถ้าหน้าตาแบบโอ้โห
0: ใช่หรือมะเร็งบางชนิดเนี่ยเรารู้ว่าเป็นมะเร็งที่อวัยวะนี้เนี่ยเราดูลักษณะเซลล์ออกมาเนี่ยเรารู้แล้วว่า
1: หนัก
0: ใช่พยากรณ์โรคไม่ดีถ้าภาษาหมอก็ใช้คำว่าพยากรณ์โรคไม่ดี
1: แล้วก็ต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ฮะเวลาเราคุยกับคนไข้ว่า
0: ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนอวัยวะหลักคืออะไรเป็นระยะที่เท่าไหร่ค่ะโดยมากก็จะแบ่งเป็น0ถึง4อ่ะนะคะแล้วก็คิดง่ายๆนะคะ0ถึง4เราก็จะบอกว่าเขาอยู่ในระยะไหนในแต่ละระยะของมะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีโอกาสรอดชีวิตที่ต่างกันโดยที่ลักษณะการรอดชีวิตเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นแบบส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น1เดือน6เดือนปีนึงอย่างเงี้ยค่ะดูว่าที่เท่านี้เดือนมีโอกาสรอดชีวิตเท่าไหร่ถ้ารักษาถ้าไม่รักษา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตแชร์ในแง่มุมนี้ฮะคุณหมอพิษฮะพ่อเพื่อนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็คือมีอาการเกี่ยวอ่อนเพลียเกี่ยวกับท้องอะไรมานั้นแล้วไปหาหมอก็ตรวจแล้ววันที่ไปฟังผลนะฮะคุณหมอพิษฮะตรวจเกี่ยวกับตับนะฟังผลคุณหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอบอกระยะเวลามาเลยช็อกเลยฮะจากคนสูงอายุแล้วเนาะประมาณ70แต่แข็งแรงมาโดยตลอดแล้วไปฟังคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วกำหนดวันมาให้เลยอะ่ะเขาคุณพ่อเพื่อนเขาเนี่ยช็อกเสร็จตอนแรกอะ่ะเขาบอกเขายอมตายเลยเขาบอกเขาไม่รู้จะรักษาไปทำไมลูก2คนก็เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วหลานก็ดูแลตัวเองได้แล้วเพราะนั้นเขาไม่รักษาเพราะว่าตอนนี้เขาฟูลฟิลกับชีวิตเขาแล้วอะก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรแต่ลูกๆเขาก็มาวิเคราะห์แล้วมาคุยให้ผมฟังบอกน่าจะมาจากที่คุณหมอเขาสื่อสารแบบตรงมากอะตรงเสร็จจนเขาตัดสินใจไม่รักษาจนเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานคุณพ่อคนนี้ยอมรักษาแล้วรักษามาหลายเดือนแล้วก็พาลูกก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ชีวิตณปัจจุบันแฮปปี้แต่ก็ยังสู้กับมะเร็งอยู่นะฮะนี่การสื่อสารการคุยเมื่อกี้คุณหมอพูดบอกว่าจริงๆคุณหมอสามารถวินิจฉัยได้ว่าอยู่ได้อีกเท่าไหร่ซึ่งคำพวกนี้มันควรที่จะบอกคนไข้เลยไหมฮะหรือยังไงฮะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องประเมินผู้ป่วยก่อนเลยค่ะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะ เราก็จะถามก่อนเลยแหละว่าจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นอะไรคิดว่าตัวเองเป็นอะไ
1: ร
0: แล้วก็ถ้าเขาบอกเขาคิดว่าเขาเป็นมะเร็งอย่างในกรณีที่คุณเป้ยกตัวอย่างเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าจะเป็นมะเร็งตับค่ะแล้วเราก็จะบอกเขาว่าตกลงเขาเป็นมะเร็งเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะให้เขาถามซะเป็นส่วนใหญ
1: ่อ๋อเราจะไม่ใช่แบบบอกละเอียดแบบตามที่เราวินิจฉัยเป๊ะ
0: ไม่ค่ะเพราะว่าโดยปกติโดยมนุษย์ทั่วไปเลยนะคะไม่จะเป็นผู้สูงอายุก็ตามการรับข่าวร้ายเฟสแรกที่ได้ยินคือช็อกไปก่อนอึ้งไปแป๊บนึงก่อน
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะผิดปะวะหมออ่านชิ้นเนื้อผิดคนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามมาที่ค่อยๆปรับตัวเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเราไม่สามารถบอกรายละเอียดทั้งหมดได้ในครั้งเดียวไม่เราจะต้องค่อยๆประเมินเขาเราต้องประเมินก่อนว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุน่ะนะคะว่าเขาอยากรับรู้เรื่องตัวโรคที่เกิดกับเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาตัดสินใจว่าถ้าเขาอยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้อะไรบ้างค่ะแล้วเขาต้องการที่จะวางแผนในอนาคตของเขาอย่างไรค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อของเพื่อนเป้นะคะผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยค่ะหลายรายเลยที่พิทดูแลอยู
1: ่
0: แล้วเขาเป็นมะเร็งโดยเฉพาะเขาเป็นมะเร็งระยะท้ายๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้นะคะแต่อันเนี้ยเป็นหน้าที่ของเราที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะต้องดูว่าอ๋อเขาไม่ได้ซึมเศร้าเนาะเขาไม่ได้ฟังข่าวแล้วช็อกแล้วซึมเศร้าแล้วอยากตายอย่างนั้นเนาะแต่หลายคนเนี่ยจริงๆเขาพูดมีเหตุผลอย่างที่คุณพ่อของเพื่อนคุณเป้บอกเลยนะคะก็คือชีวิตเขามันโอเคแล้ววันนี้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องมาผ่านการรักษาที่มันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะกับการอยู่อย่างเงี้ยต่อไปอีก6เดือนค่อยๆอยู่มีความสุขกับทุกวันไปเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่ไม่รับการรักษาได้แต่โดยปกติแล้วเราก็ต้องมาฟังเขาอีกนั่นแหละค่ะว่าจริงๆแล้วอย่างเช่นถ้าในกรณีเนี้ยอาจารย์พีทก็ต้องถามว่าคุณลุงที่คุณลุงเลือกที่จะไม่รักษาเนี่ยคุณลุงทราบไหมว่าถ้าเราไม่รักษาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วคุณลุงโอเคไหมถ้าคุณลุงโอเคคุณลุงบอกหมอเลยหมอก็จะเราก็จะตัดสินใจกันว่าตกลงเราไม่รักษาเนาะเราให้เป็นการรักษาแบบตามอาการสบายตัวที่สุดเนาะถึงเวลาก็ค่อยๆหลับไปข้ามดาวไปไหว้พระบนฟ้าบางคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่ได้เลยอาจารย์หลานชายคนเดียวของตระกูลจะรับปริญญาอีก1ปีข้างหน้าลุงต้องรอด อย่างเงี้ยค่ะก็แบบอ๋อได้คุณลุงเดี๋ยวจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีความต่างกันในการรักษาในวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือก
1: คุณหมอไม่บังคับ
0: ไม่เลยค่ะเราต้องให้เกียรติเขาในการเลือกถ้าเราบอกว่าเขาสมองปกติเนาะเขาไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรที่การตัดสินใจเขาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเขาไม่ได้ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้ารุนแรงอย่างเงี้ยถ้าเราตัดภาวะที่จะทำให้การตัดสินใจของเขาผิดปกติออกไปหมดแล้วเขาเป็นผู้สูงอายุธรรมดาคนนึงเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะและเราต้องให้เกียรติสิ่งที่เขาเลือก
1: ครับขอถามเป็นความรู้ครับคุณหมอพิษฮะจากประสบการณ์คุณหมอพิษที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะสภาพจิตใจมีผลต่อการรักษาไหมฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เคสหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าเขาพร้อมแล้วค่อยไปตามอาการแล้วสุดท้ายเขาจะจากไปอย่างสงบกับอีกเคสหนึ่งที่บอกฉันต้องหายฉันจะสู้เพราะว่าสองคนเนี่ยจะเห็นว่าจิตใจนี่คนละแบบจะมีผลต่อร่างกายไหมฮะ
0: มีผลแต่มีผลในลักษณะที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะเราตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าต่อเรายังมีสิ่งที่ต้องสะสางอีก อย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราได้รับการรักษาแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาใครก็จะแบบไปกันต่อแต่ในอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าขอเลือกที่จะไม่รักษาเป็นรักษาตามอาการเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะเช่นถ้าเขาปวดถ้าเขาไม่สุขสบายเนี่ยเขาก็จะบอกเราเราก็จะสามารถให้ยาแก้อาการเหล่านี้ให้กับเขาได้เขาก็จะจากไปสบายๆแล้วก็จริงๆอาจารย์เพราะว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามเนี่ยค่ะเมื่อเวลาที่ เราเทหมดหน้าตากแล้วเนี่ยเมื่อถึงระยะสุดท้ายจริงๆเนี่ยผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเขาทำใจได้นะคะและเขาพร้อมที่จะไปอยู่อีกดาวนึงค่ะอย่างสบายใจยกตัวอย่างเช่นคนที่บอกจะสู้เนี่ยปรากฏว่าสู้ไปสู้มาแล้วติดเชื้อแล้วก็แบบอาการหนักมากใกล้จะเสียชีวิตแล้วเราก็บอกกับเขาก็ยังพอรู้ตัวอยู่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบทุกคนทำเต็มที่แล้วเขาโอเคแล้วอย่างน้อยเขาได้สู
1: ้ ครับมีเคสแบบนี้มากไหมฮะคุณหมอฮะอย่างกรณีที่เป็นมะเร็งไม่รักษาแต่ผมเชื่อว่าคนในกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เขากลัวก็คือเขากลัวว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดือนหน้า2เดือนมันจะเจ็บปวดหรือมันจะทรมานมากขนาดไหนคือถ้าให้เลือกได้ว่าแบบถ้าไม่รักษาแล้วจากไปแบบง่ายๆแบบป๊อกแล้วไปเลยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นมะเร็งก็น่าจะเลือกทางเนี้ยแล้วมันมีเคสที่แบบว่าไม่รักษาแล้วมาปรึกษาคุณหมอเออตอนนี้ปวดตรงนี้อึดอัดจังเลยหายใจไม่ออกปวดมากเลยแล้วคุณหมอดูแลจนเขาไม่เจ็บไม่ปวดแล้วสุดท้ายร่างกายมันไม่ไหวแล้วค่อยๆจากไปเราสามารถเข้าไปดูแลได้ขนาดน
0: ี้ได้แบบนั้นเลย
1: แต่อยู่ด้วยยาถูกไหม
0: ครับใช่ใช่อยู่ด้วยยาคนไข้แฮปปี
1: ้
0: ค่ะ อาจจะยังปวดอาจจะไม่ถึงกับ 0% เลยอาจจะ
1: ปวด
0: น้อยน้
1: อย
0: ปวดน้อยน้อยทนได้ลุกขึ้นมานั่งได้คุยได้ได้ทานของโปรดของตัวเองมีญาติมาเยี่ยมมีความสุข
1: อ๋อทุกวันนี้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็ง
0: ได้ดูจนส่งไปข้ามดาวได้เลย
1: โอ้
0: ดูจนแบบเขาหลับไปกับต่อหน้าเราเลยค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่ทุกเคสเนาะคุณหมอถูกไหม
0: ไม่ใช่ทุกเคสอย่างที่พีทบอกค่ะหนึ่งขึ้นกับหลายๆอย่างเนาะยกตัวอย่างอายุจริงๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองเช่นเราบอกว่า60กับ80เนี่ยความอึดของร่างกายต่างกันเนาะโดยอายุ80ก็จะอึดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถให้อะไรให้ยาหรือให้การรักษาที่มันโหดเข้มข้นมากๆโหดมากๆได้แต่จริงอายุเป็นเพียงส่วนเดียวอะค่ะเราต้องประเมินอย่างอื่นด้วยเช่นโรคร่วมโรคประจำตัวอื่นการใช้ยาอื่นๆที่อาจจะตีกันกับการรักษาโรคมะเร็งในอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งชนิดนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆก็คือสิ่งที่คนไข้คาดหวังเราใช้เวลาคุยค่อนข้างนานนะคะในกรณีที่ผู้สูงวัยเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะว่าเราจะต้องรู้เลยว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงความสุขเขาอยู่ที่ไหน
1: ค
0: ่ะหลายคนบอกว่าถ้าแบบทุกทีออกไปเจอเพื่อนได้แต่ถ้าแบบต้องมานอนโรงพยาบาลให้ยาเป็นเดือนๆนี้ก็ไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นของพวกนี้เราก็จะค่อยพูดคุยกันค่อยๆแนะนำกันไปเรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะจริงๆยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามเป็นข้อมูลจากคุณหมอพิษนะฮะแต่ว่าขอไปที่ข่าวตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะอันนี้ก็เป็นข่าวฮอต
0: ประจำสัปดาห์ค่ะ
1: เมื่อวัน2วันที่ผ่านมากรณีคุณเอพรทิพย์ภรรยาของคุณปอณัฐวุฒิสกิจใจนะฮะอันนี้เราตามข่าวแล้วนะครับป่วยเป็นมะเร็งปอดและที่น่าตกใจเนี่ยก็คือเธอก็ไม่ได้สูบบุหรี่นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งปอดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นมะเร็งปอดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีมุมที่ดีก็คือเจอเร็วนะฮะก็เลยทำให้การรักษาเนี่ยคุณปอที่เปิดเผยในคลิปเนี่ยบอกว่ามีโอกาสหายสูงนะฮะแล้วก็คุณหมอในคลิปเนี่ยนะฮะก็อธิบายบอกคนเอเชียเนี่ยจะมียีนชนิดนึง EGFR อยู่บนผิวของเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตแบ่งตัวของเซลล์และเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นตัวการทำให้ยีนตัวเนี้ยฮะกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็งและเจริญเติบโตได้อย่างเคสนี้ฮะคุณหมอมันใกล้ตัวมาเรื่อยๆเนาะเราได้ยินว่า PM 2.5 ทำให้เป็นมะเร็งปอดเริ่มจากปี2ปีก่อนที่บอกคุณหมอที
0: ่
1: เชียงใหม่เป็นตั้งกี่คนแล้วก็เราก็จะเจอเคสแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วมาคนดังดาราคนมีชื่อเสียงไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยแสดงว่าฝุ่นพิษนี่มันอันตรายจริง
0: ๆพี่คิดว่าส่วนหนึ่งนะคะแน่นอนมีงานวิจัยหลายงานท
1: ั
0: ้งใน ในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาในคนเนี่ยที่เราพบว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายในหล

0: ายรูปแบบแต่นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นควันสารเคมีเช่นเราพบว่าคนงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่เจอฝุ่นบางชนิดหรือแร่ธาตุบางอย่างก็อาจจะกระตุ้นให้เป็นมะเร็งปอดได้เหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่นั้นพี่คิดว่ามีหลายปัจจัยแต่ PM 2.5 เนี่ยเป็นอะไรที่มาแรงในระยะหลังอาจจะเพราะว่าโลกของเรามีฝุ่นเยอะขึ้น
1: ค
0: ่ะถามว่าแต่ถามว่าเป็นปัจจัยเดียวเดียวๆเลยไหมที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วเราพบว่ามะเร็งปอดเนี่ยนอกจาก PM 2.5 ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกค่ะ อย่างที่พิษบอกสารเคมีฝุ่นอื่นๆในอากาศที่ไม่ใช่ PM 2.5 ก็ได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงอย่างเรื่องของบุหรี่ที่เราทราบและในปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่คนคิดว่าสูบแล้วไม่เป็นมะเร็งจริงๆไม่ใช่เลยนะคะเป็นเยอะกว่าเยอะมาก
1: อันตรายกว่าบุหรี่มวน
0: เยอะมากเยอะมากและมีโอกาสเกิดมะเร็งเยอะกว่ามาก
1: จะแปลกนะคุณหมอรัฐบาลก็พูดใครๆก็พูดกระทรวงสาธารณสุขก็พูดคุณหมอก็พูดนักข่าวก็พูดแต่คนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยดูดบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนแปลกเน
0: าะเพราะว่าภาพลักษณ์ของมันค่ะพิษคิดว่าคนที่เขาตั้งใจขายเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์มันดูไม่น่ากลัวแล้วก็กลิ่นของมันที่มันไม่ได้เหมือนบุหรี่มวนก็เลยทำให้คนรู้สึกมันไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นเคมีของมันเนี่ยมันอันตรายมากนะคะแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้น อย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมมตินะคะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบเนี่ยเราก็มีโอกาสจะได้รับสารพิษพวกนี้เข้าไป
1: ต่อให้ดมแล้วเรารู้สึกมันไม่เหม็นเฮ้ยกลิ่นนี้มันโอเคนะ
0: ใช่ใช่
1: เราก็เจอควันบุหรี่
0: มันมีหลากหลายปัจจัยมากใช่ค่ะที่ทำให้เราเป็นมะเร็งปอดในปัจจุบันแต่มันก็มีข้อดีอยู่บ้างก็คือโดยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราดีเทคได้เร็วเราดีเทคได้เร็วโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะคนที่สูบบุหรี่เยอะๆมากๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยที่เราคำนวณมาแล้วเราคิดว่าเขามีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยเอ็กซเรย์ปอดปกติละเราคัดกรองด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดค่ะแต่ว่าเพียงแต่เราใช้โดสของขนาดของรังสีที่ใช้ในการทำเนี่ยน้อยหน่อยเพื่อสกรีนหามะเร็งปอดเพราะว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันไม่แม่น
1: คำว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่คือเหม
0: ือน CT
1: อ๋อโอเค CT สแกนเพราะอย่างเนี่ยผมกำลังจะถามเลยว่าอย่างเคสของคุณเอเนี่ยบอกว่าเอ็กซเรย์ธรรมดาไม่เจอต้อง CT สแกนถึงเจอ
0: ถ้ามันมีขนาดเล็กคือเวลาที่เราดูภาพเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะเอ็กซเรย์ธรรมดาเลยนะคะร่างกายคนเรามันเป็น3มิติเนาะแต่เอ็กซเรย์เนี่ยคือการยิงภาพให้กลายเป็น2มิติให้มันแบนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในความแบนลงเนี่ยมันก็จะมีกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงหัวใจถ้าสมมติว่าก้อนเหล่านี้มันไปอยู่ด้านหลังของหัวใจพอเรายิงภาพไปเนี่ยมันซ้อนกันอยู่มันเรามองไม่เห็น
1: หัวใจบังอยู่
0: ใช่เพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่เสี่ยงเนี่ยค่ะหรือบางครั้งใช้คำว่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนทำ CT ไปด้วยที่เราเรียก low dose CT scan เนี่ยค่ะของปอดไปด้วยก็จะเจอได้เพราะว่าภาพ CT เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นค่ะ
1: เท่ากับว่าถ้าเราพอมีเงินจ่ายไวแล้วเราอยากจะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราห่วงเรื่องปอดเนี่ยเราควรจะไปขอเนี่ย low dose CT scan อย่างนี้
0: ป่ะคิดว่าไม่เสมอไปในปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำ low dose CT
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เสี่ยง
1: ไม่ใช่ว่าเอ็กซเรย์ตรวจทุกปีได้อ๋อไม่ใช่อย่างนั้น
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นเราถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยหรือเราไม่ได้มีความเสี่ยงเลยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องทำ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเพราะเอ็กซเรย์ธรรมดามันไม่เจอเนี่ยสิคุณหมอแล้วถ้าสมมติเรากังวลเราเห็นข่าวแบบนี้แล้วเรากลัวเหลือเกินแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันไปแอบอยู่จุดไหนยังไงของปอดเรา
0: คือพี่คิดว่าถ้าเรากังวลมากจริงๆค่ะหรือเรามีปัจจัยเสี่ยงจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอบถามคุณหมอได้ว่าเราเป็นเคสที่เหมาะที่จะทำไหมใช้คำว่าปัจจุบันวิธีนี้นำมาใช้ในการคัดกรองมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเราไม่มีอาการอะไรเลย ค่ะแข็งแรงดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องมาเจอกับรังสีเยอะขนาดนั้น
1: เพราะหมอห่วงเรื่องรังสีที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ถึงอันนี้จะเป็น low dose ก็ตามแต่โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเราจะทำข้อบ่งชี้ของการทำ low dose CT คือทำในคนที่มีปัจจัยเสี่ยง

0: เป็นอีกหัวเรื่องหนึ่งที่ใหญ่มากในการที่เราจะดีเบตกันในระหว่างทีมบุคลากรการแพทย์เนี่ยว่าคนหนึ่งคนคนเนี้ยควรต้องตรวจอะไรบ้าง บางคนบอกว่าคนนี้ไม่ต้องตรวจ2กล้องคนนี้ไม่ต้องทำแมมโมแกรมคนนี้ไม่ต้องคนนี้ตรวจเลือดแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วนอกจากอายุเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงเพศปัจจัยเสี่ยงต่างๆลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันที่จะเป็นตัวช่วยเราตัดว่าคนนี้เหมาะกับการตรวจสุขภาพอะไรบ้างแต่เนื่องจากเวลาที่คิดง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราตรวจจำนวนคนมากๆเนี่ยค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยมันจะถูกลงเพราะฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดในการทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงก็คือขายเป็นแพ็กเกจขายไปทั้งเซ็ตแล้วก็ราคามันก็จะลงคนก็จะได้รับการตรวจที่ทั่วถึงแต่ก็ต้องเรียนว่าการตรวจบางอย่างที่อยู่ในเซตของแพ็กเกจของการตรวจสุขภาพหลายอันเนี่ยบางทีไม่ได้จำเป็นถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแต่ว่าบางคนถ้าคิดว่าโอ๊ยเราผู้เสี่ยงเยอะนะขอตรวจชุดใหญ่ไหมก็ได้
1: ก็เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
0: เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติถ้าเราอยากตรวจอะไรที่ไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำก่อนว่าบางทีแบบพี่ไม่มีข้อบ่งชี้ปรากฏตรวจไปเอ้าเกิดเจอว่ามันผิดปกติขึ้นมาเอาคราวนี้เครียดอีกต้องไปผ่านอีกหลายขั้นตอนหลังจากนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันก่อนเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันว่าผลการตรวจร่างกายออกมาเนี่ยที่ผิดปกติมันบอกอะไรเราแล้วก็มันจะพาเราไปสู่การตรวจเพิ่มเติมยังไง
1: จะคุยในเชิงป้องกันผมอาจจะเน้นเนื้อหาตรงนี้หน่อยนะฮะท่านผู้ชมฮะอย่างมะเร็งปอดเองฮะคุณหมอฮะส่วนใหญ่จุดเล็กๆหรือเพิ่งจะเป็นเนี่ยมันไม่ค่อยเจอเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยมี
0: ใช่โดยเฉพาะมะเร็งชนิดที่คุณเอเป็นเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เจอในคนสูบบุหรี
1: ่
0: มันเจอในคนที่ไม่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นอาการเนี่ยจริงๆมีไม่เยอะพีทเองเนี่ยพอดีพีทไม่ได้ดูข่าวละเอียดนะคะแต่ทราบแต่ว่าเป็นระยะที่1แล้วตัดทิ้งไปแล้วนั่นคือที่พีทซะพี่นึกโอ้คุณหมอเขาเก่งนะเจอตั้งแต่ระยะต้นเลยคือพีทเองเนี่ยมีคนในครอบครัวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งเจอมะเร็งปอดเหมือนกันชนิดเดียวกันเลย
1: อย่างเงี้ยเหรอเหมือนในข่าว
0: ใช่เหมือนในข่าวว่าของลูกพี่ลูกน้องของพีทท่านเนี่ยเราเจอช้าเราเจอที่สเตจที่4แล้วเราเสียเข้าไปในเวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ยังนึกนะคุณหมอที่ดูคุณเอ๋นี่เก่งเนาะเขาดีเทคได้เร็วมากคือของพี่เนี่ยกว่าจะรู้ก็คือกระจายหมดละของพี่ลูกพี่ลูกน้องคนนี้นะคะ
1: เพราะอะไรถึงรู้เพราะมีอาการ
0: จริงๆเขามาด้วยอาการปวดหลังซึ่งนั่นคือกระจายไปที่กระดูกแล้ว
1: อ๋อแล้วเขาตรวจสุขภาพประจำปีไหม
0: เขาตรวจแล้วเขาหยุดตรวจไปค่ะ
1: อ๋อ
0: เขาหยุดตรวจไปช่วงสัก2-3 ปีหลังเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ไม่ได้รับการตรวจที่ต่อเนื่องค่ะ
1: ซึ่งถ้าเอ็กซเรย์ประจำปีเพราะตรวจสุขภาพประจำปีเขาจะมีเอ็กซเรย์ปอดทุกปีอยู่แล้ว
0: เราอาจจะเห็นนะ
1: อาจจะเห็นนะ
0: เราอาจจะเห็นนะคะ
1: แต่ไม่ใช่เม็ดเล็กๆอาจจะตอนที่เริ่มกระจาย
0: ใช่แต่จริงๆเด
1: ี๋
0: ยวนี้เอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอเอ็กซเรย์ก็อ่านเก่งมากนะคุณเป้ถ้าดูนะคะคือเอ็กซเรย์เราเหมือนกับมันพัฒนาขึ้นเทคนิคในการเอ็กซเรย์ต่างๆมันก็เห็นชัดขึ้นบางทีเนี่ยอันเล็กนิดเดียวอะค่ะโอ้คุณหมอเอ็กซเรย์เขาก็ยังเห็นนะว่าเออมันมีจุดเล็กๆตรงนี้นะที่จะต้องไปตรวจเพิ่มเติม
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆพี่คิดว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอใครที่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยเนี่ยพี่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยคุณควรจะต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งค่ะต่อให้คุณไม่มีโรคอะไรเลยก็ตาม
1: ครับจากมะเร็งปอดนะฮะไปต่อที่ข่าวนี้อันนี้ก็ช็อกโลกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อดีตผู้นำโลกฮะท่านผู้ชมฮะโจไบเดน
0: ใช่ค่ะ
1: อดีตประธานาธิบดีสหรัฐไม่น่าเชื่อเนาะเพิ่งจะผ่านพ้นจากตำแหน่งไป
0: แป๊บเดียว
1: ไม่กี่เดือนเองจู่ๆมีข่าวว่าโจไบเดนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นรุนแรงแล้วคือกระจายถึงกระดูกคือโอเคต่อมลูกหมากเนี่ยเราจะคุ้นว่าผู้สูงอายุเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วระดับผู้นำโลกอย่างโจไบเดนเนี่ยแล้วอยู่อเมริกาเขาก็น่าจะตรวจสุขภาพอะไรกันเป็นประจำทุกปีแล้วการแพทย์อเมริกาผมว่ามันก็น่าจะเจอนะแต่ทำไม

0: จออีกทีแบบเฮ้ยต่อมลูกหมากขั้นรุนแรง
1: มันก็ขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกนั่นแหละ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับอ๋อเป็นระดับผู้นำแล้วรวย
1: ไม่ค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกถึงความน่าเกลียดของตัวเซลล์มะเร็งเหมือนกันเขาจะมีวิธีบอกถ้าเซลล์มันดูอัปลักษณ์มากเนี่ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้เร็ว
0: เพราะนั้นอย่างเคสนี้ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานที
1: ่
0: ลุกลามไปเลยไปถึงกระดูกเลย
1: ใช่ใช่ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆ
0: โดยที่ไม่รู้เลยตรวจไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ตรงใต้กระเพาะปัสสาวะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเป้มีเนื้องอกเนี่ยคุณเป้จะมีอาการปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่พุ่งส่วนมันก็จะต้องงอกเข้ามาอย่างนี้งอกเข้ามาในท่อมันดันท่อปัสสาวะให้ตีแต่บางครั้งเนี่ยมะเร็งมันออกข้างนอกอย่างนี
0: ้
1: มันไม่ได้มาดันท่อคุณอาจจะไม่มีอาการ
0: เวลาฉี่จะอะไรมันปกติ
1: ใช่รวมไปถึงถ้าเซลล์มันน่าเกลียดมากๆเนี่ยการกระจายตัวมันก็อาจจะเร็วคือมีก้อนไม่ใหญ่แต่ก็กระจายเร็วได้เหมือนกัน
0: เรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยได้ยินว่าคนไทยไปกันเยอะเหมือนกับผู้สูงอายุถ้าเป็นผู้ชายยังไงก็หนีไม่พ้นหรือเปล่าฮะ
1: ใช่มันไม่เชิงใช่สักทีเดียวค่ะเป็นมะเร็งที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุชาย
0: มันจะต้อง
1: ผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมาก
0: ต้องเริ่มจากโตก่อนไหมฮะหรือว่าจู่ๆต่อมลูกหมากชั้นปกติดี
1: แล้วกลายเป็นมะเร็งได้ไหมก็ได้
0: ก็กระโดดไปเป็นมะเร็งเลยก็ได้
1: ก็ได
0: ้แต่ส่วนใหญ่สเต็ปจะเป็นยังไงฮะคุณหมออ
1: ๋อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องต่อมลูกหมากโตก่อนแล้วเป็นมะเร็งคือถ้ามันเป็นเนื้อมะเร็งอ่ะมันก็เป็น
0: มะเร็ง
1: เป็นมะเร็ง
0: แต่ถ้าโตแล้วมันไม่ได้เป็นมะเร็งมันก็ไม่เป็นมะเร็งมันก็โตของมันอย่างเดียว
1: ก็ไม่เป็นใช่เขาก็อยู่ของมันไปอย่างนั้นใช่ค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยส่วนสมัยพิษไม่แน่ใจข้อมูลปัจจุบันนะคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นมะเร็งที่โตช้าก็คืออยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในความโตช้าของมันเนี่ยบางทีมันกระดึ๊บไปที่ส่วนอื่นละแต่มันก็ค่อยๆโตจนกระทั่งให้ชักจะปวดหลังเอาไปเอ็กซเรย์เอ้าเป็นมะเร็งแบบลูกหมากกระจายไปแล้วก็มีหรืออาจจะเป็นรุ่นโตเร็วกระจายเร็วก็มีค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นกับความอย่างที่พี่บอกความน่าเกลียดของเซลล
0: ์
1: ค่ะลักษณะการกระจายของเขา
0: ครับผมถามเป็นความรู้นะฮะเรื่องกระบวนการที่มะเร็งจากอวัยวะหนึ่งมันกระโดดไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันกระโดดไปได้ยังไงผ่านเลือดหรือว่ามันเนื้อมันไปติดกันมันก็เลยลามกันไป
1: อ่ะคำตอบคือจริงๆถูกทุกข้
0: อ
1: ไปทางเลือดก็ได้ไปทางน้ำเหลืองก็ได้หรือไปทางอวัยวะที่ติดกันอย่างนี้ก็ได้
0: ทั้งที่สมมติอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นมะเร็ง
1: อ
0: ยู่ดูมันมาติดกัน
1: ไม่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ติดกันเช่นตับไปติดกับกระบังลมแล้วก็จากกระบังลมก็ไปกระตุ้นให้เกิดน้ำในช่องปอดแบบนี
0: ้
1: อันนี้คือถ้าเป็นอวัยวะที่ติดกันแต่ถ้าเป็นอวัยวะที่ไกลกันเนี่ยส่วนใหญ่จะแพร่กระจายผ่านเลือดหรือน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองใช่เพราะฉะนั้นหลายครั้งในเวลาที่เราตัดก้อนมะเร็งออกมาเนี่ยเราจะต้องหยิบต่อมน้ำเหลืองใกล
0: ้
1: ๆ ออกมาดูด้วยว่ามีเนื้อมะเร็งอยู่ในนั้นไหม
0: ครับคุณหมอจะอธิบายได้ไหมครับคุณหมอมะเร็งอธิบายไหมครับว่าเอ้าก็ในเมื่อมันไปทางเลือดไปน้ำเหลืองมันก็ไปทั้งตัวแต่ทำไมมันต้องมาอยู่จบอยู่ที่อวัยวะไอ้ข้างๆตรงเนี้ย
1: อันนี้
0: ใช่ไหมครับเขาบอกได
1: ้ไหมครับเราบอกไม่ค่อยได้นะคะแต่เรารู้ว่ามะเร็งไหนจะกระจายจะชอบกระจายไปที่อวัยวะไหน
0: คือมันจะมีแพ็คเกจมีเพื่อนกันอะไรเงี้ย
1: โดยปกติเราก็จะแบบอ๋อถ้าเห็นมะเร็งไปที่กระดูกเราจะนึกถึงมะเร็งในชนิดต่อไปนี้1 2 3 4 5 อย่างเงี้ยค่ะ
0: จะมีแพ็คของเขา
1: เราก็จะรู้ว่าอ๋อมะเร็งหมดเนี้ยชอบกระจายไปตรงนี้นะอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะนั้นคุณหมอก็จะเฝ้าระวังละ
1: ใช่
0: ใช่มั้ยฮะ
1: โดยปกตินะคะถ้าเป็นมะเร็งที่เรารู้ว่ามันกระจายเยอะเราก็จะต้องมีการสแกนทั้งตัวก่อนที่เราจะเริ่มต้นวางแผนการรักษาว่าจริงๆแล้วมันมีกระจายไปอวัยวะอื่นหรือเปล่า
0: ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากรักษาไงตัดคีโม
1: ตัดค่ะบางคนให้คีโมด้วยบางคนฉายแสงด้วยแล้วแต่ระยะของโรค
0: แล้วแต่เลย
1: ใช่แล้วแต่ระยะของโรคเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้ากระจายไปแล้วเยอะๆเนี่ยเราอาจจะ

0: ัดได้เฉพาะตรงต่อมลูกหมากเนาะแต่ที่เหลือที่กระจายไปแล้วอาจจะต้องใช้วิธีอื่นเช่นการใช้ฮอร์โมนค่ะการอาจจะการให้เคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเนื่องจากเจอในผู้สูงอายุเยอะฮะมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษาหรือไม่รักษาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหมอก็จะต้องสื่อสารกับคนไข้ถูกไหมครับ
0: เช่นกันใช่แล้วก็จะต้องเริ่มบอกตั้งแต่ว่าหนึ่งเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันที่สองลักษณะการกระจายของโรคเป็นระยะไหนสมมุติว่าเป็นระยะ4อย่างในกรณีของมิสเตอร์ไบเดนเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยก็คือถ้ามันไปกระดูกเนี่ยความปวดจะตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับคนไข้อีกว่ารักษาเนี่ยมันจะปวดนะถ้าปวดเรามียาแก้ปวดให้แต่เราขณะเดียวกันเราก็อาจจะมียาตัวอื่นเช่นฮอร์โมนในการกดไซส์ไว้นะไม่ให้โตแต่มันไม่หายนะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าการรักษานี้ไม่ได้หายแต่อย่างน้อยไม่ให้มันโตจนกระทั่งคุณปวด
1: แล้วก็ไปเบียดบังการใช้ช
0: ีวิตอะไรอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องคุยก่อนอีกว่าในระยะที่เขาเป็นเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายของโรคมะเร็งชนิดนั้นๆเนี่ยคืออะไรได้บ้าง
1: อาการบ่งชี้ว่าฉันน่าจะมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วมันมีไหมฮะคุณหมอ
0: โดยมากเนี่ยก็มักจะเป็นอาการที่เกิดจากก้อนเป็นหลักเช่นการปัสสาวะส่วนใหญ่นะคะถ้าผู้ชายมีอาการในเรื่องของระบบการปัสสาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างน้อยๆเวลาที่เราไปตรวจกับคุณหมอทางเดินระบบปัสสาวะในผู้ชายเนี่ยเขาก็ต้องตรวจละมีก้อนไหมต่อมลูกหมากโตไหมอาจจะทั้งตรวจโดยการตรวจร่างกายหรือตรวจอัลตราซาวด์ก้อนที่เขาคลำได้หรืออัลตราซาวด์ออกมาเจอเป็นยังไง
1: ครับ
0: ค่ะเขาอาจจะมีการเจาะเลือดร่วมด้วยของพวกนี้ก็จะไกด์เราว่าไอ้ความโตของต่อมลูกหมากอันนั้นเนี่ยมันเป็นโตดีหรือมันเป็นโตไม่ดีค่ะ
1: กระบอกพันไหม
0: ครับบางส่วนค่ะเราพบว่าบางเชื้อชาติมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะเช่นคนแอฟริกันอเมริกันคนผิวสีเนี่ยค่ะค่ะ
1: คือข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยคุณหมอจนบางทีผมก็จำไม่ได้ผมก็ลืมว่าเอ๊ะมะเร็งชนิดไหนที่มันคือกระบอกพันมะเร็งชนิดไหนที่ไม่เกี่ยวหรอกพ่อคุณแม่คุณเป็นคุณไม่เกี่ยวหรอกอย่างเงี้ย
0: มะเร็งที่มีโอกาสถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีโอกาสนะคะเต้านม
1: เต้านม
0: ลำไส้ใหญ
1: ่ลำไส
0: ้ค่ะรังไข่
1: รังไข่สามอย่าง
0: น
1: ี้
0: จะมักจะเป็น3อย่าง
1: ที่เราจะเจอบ่อยๆ
0: จะเจอว่าถ้ามีพันธุกรรมค่อนข้างเยอะเนี่ยเรามักจะเจอค่ะ
1: เต้านมนี่ผู้หญิงอย่างเดียวแต่ผมเคยได้ยินว่าผู้ชาย
0: ก็มีเพราะผู้ชายก็ยังมีเนื้อเต้านมเหมือนกันค่ะเพียงแต่มีปริมาณน้อยกว่าผู้หญิง
1: ก็แสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นลูกผู้ชายก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้แหละ
0: แต่น้อย
1: แต่น้อย
0: น้อยเมื่อเทียบกับลูกผู้หญิง
1: เ
0: ราในงานวิจัยเนี่ยมีเยอะข้อมูลเยอะในลูกที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าผู้ป่วยของพีทอย่างผู้ป่วยของพีทเนี่ย75เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยพีทจะบอกว่าคุณป้าคะลูกคุณป้าทุกคนตอนเนี้ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่เชิญไปทำแมมโมแกร
1: ม
0: หาคุณป้ามีลูกผู้ชายไหมหรือพี่น้องคุณป้าที่เป็นผู้ชายมีใครมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมถ้ามีก็คือมันมักจะผูกมาคู่กันอย่างเงี้ยค่ะก็เชิญทุกคนไปส่องกล้องด้วย
1: ถ้าอายุถึงแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆการดูมะเร็งในผู้สูงวัยเนี่ยนอกจากเราดูตัวโรคกับดูตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยเรายังดูเผื่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเราก็จะเจอว่าเมื่อเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยคนไข้เรา80เคยเป็นมะเร็งเต้านมลูกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลานซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยมีโอกาสเป็นทั้ง2โรคเพราะฉะนั้นหลานเนี่ยเมื่ออายุไม่เท่าไหร่35 40เนี่ยเขาจะต้องไปคัดกรองให้พีทหลัง
1: ผมเคยได้ยินเหมือนแบบตรวจโครโมโซมเพื่อดูว่ามันจะมีไอ้เชื้อมะเร็งเนี่ยถ่ายทอดลงมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานหรือเปล่า
0: เป็นเฉพาะบางยีนค่ะเป
1: ็
0: นเฉพาะบางยีนเท่านั้น
1: ไม่ใช่ทุกโรคไม่ใช่
0: ทุกโรคไม่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าไม่เกี่ยวกับมะเร็งเนาะ
1: ครับ
0: ยีนของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยบางครั้งคุณตรวจพบแต่คุณไม่เป็นอัลไซเมอร
1: ์อ้าว
0: คุณมียีนอยู่แต่คุณมีปัจจัยเสี่ยงอื่นน้อยก็ไม่เป็น
1: ถ้าดูแลตัวเองดี
0: ใช่ก็ไม่เป็น
1: แต่ถ้าดูแลตัวเองไม่ดีใช้

0: ชีวิต
1: ก็มียีนหรือไม่มียีนก็ลาก่อน
0: โอเคก็เป็นได้
1: ใช่ใช่เหมือนกับคุณไม่มียีนอะไรเลยครอบครัวแข็งแรงดีมาตลอดแต่ถ้าเรื่องเราสูบบุหรี่กินเหล้ากัญชาใบกระท่อมอัดเข้าไปหมดเนี่ยไอ้รุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมันก็แบบมะเร็งผุดทุกที่อยู่แล้ว
0: โอเค
1: ค่ะ
0: อันนี้ไปโทษบรรพบุรุษไม่ได้
1: อันนั้นโทษไม่ได้นั้นทำตัวเองเราเรียกว่าเล่นเองเจ็บเองนักเลงพอ
0: นะฮะอันนี้คือต่อมลูกหมากผู้ชายเป็นเยอะนะฮะมาดูที่มะเร็งที่คุณผู้หญิงเป็นกันเยอะ
1: ค่ะ
0: คือมะเร็ง
1: เต้านมใช่
0: เต้านมมันเยอะขนาดไหนฮะคุณหมอณปัจจุบัน
1: โอ้จริงๆแล้วมีเยอะขึ้นในปัจจุบันอาจจะเป็นทั้งจากอายุที่เพิ่มขึ้นวิถีการใช้ชีวิตของเรารวมไปถึงการใช้ยาบางประเภทเนาะก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงที่มากขึ้นแล้วเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี้ยค่ะมันดีขึ้นจริงๆการคัดกรองมะเร็งสมัยก่อนเนี่ยนะคะเวลาเราจะดูว่าคนนี้มีก้อนที่หน้าอกหรือมีมะเร็งเต้านมหรือเปล่าเนี่ยก้อนนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเราใช้การคลำนะ
0: ใช้
1: มือคลำแล้วเราก็ต้องสอนให้ผู้หญิงว่าอันนี้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองที่มันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะ
0: คร
1: ับ เราพบว่าวิธีเหล่านี้ไม่แม่นยำพอก
0: ็
1: จะม
0: ี
1: เอ็กซเรย์ชายก็จะมีเอ็กซเรย์ที่เรียกแมมโมแกรมค่ะหรือการเอ็กซเรย์เต้านมชายซึ่งเอ็กซเรย์เต้านมเนี่ยก็จะทำให้ความละเอียดสูงขึ้นเจอก้อนได้เร็วขึ้นค่ะโดยเฉพาะก้อนที่มีขนาดเล็ก
0: ๆครับเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยผู้หญิงเป็นเยอะแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะทั่วโลกด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าข่าวเนี่ยที่ผมกำลังจะเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็มาจาก Research and Market นะฮะเขาเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ทางการตลาดระดับโลกนะฮะเขาไปดูมูลค่าตลาดการรักษาพยาบาลมะเร็งเต้านมทั่วโลก
1: ค่ะ
0: ผู้ชายก็ประมาณมหาศาลมากท่านผู้ชมฮะประมาณ 62,000 ล้านบาทแต่ไม่ใช่ช่วงปีนี้นะเขาพยากรณ์ไปอีก10ปีข้างหน้าว่ามันจะมหาศาลขนาดนั้นเลยส่วนเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะการรักษามะเร็งเต้านมด้วยรังสีก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับก็เลยทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษามะเร็งเต้านมซึ่งปัจจุบันวิธีการรักษามันเป็นยังไงคุณหมอที่เราคุ้นๆก็เอาเจอใช่ไหมเจอก็ตัดเต้านมตัดเสร็จก็เอาจะ
1: มากะระยะใหม
0: ่
1: สเตจไหน
0: ใช
1: ่แล้วก็การรักษาก็จะมีทั้งการให้เคมีบำบัดการใช้ฮอร์โมนค่ะรวมไปถึงการใช้แสง
0: ครับแล้วจำเป็นต้องทำไหมฮะ
1: ขึ้นกับระยะของโรคอีกเช่นกันขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกเช่นกัน
0: ไม่มีสูตรตายตัวเหรอฮะ
1: เราจะส่วนใหญ่แล้วอันที่หนึ่งก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่ามันเป็นมะเร็งอันที่สองดูว่าเป็นระยะไหนอันที่สามดูว่าเซลล์เหล่านี้มีตัวรับที่เป็นตัวรับฮอร์โมนหรือเปล่า
0: ครับ
1: เราก็จะมาดีไซน์ทีว่าสูตรที่เราจะให้ในการรักษามีอะไรบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันกระจายออกไปจากนอกจากเต้านมแล้วเนี่ยก็มันจะต้องมีการฉายแสงร่วมด้วยหรือตัวก้อนมีขนาดใหญ่ก็ต้องมีการฉายแสงร่วมด้วย
0: แต่ถ้าสมมติว่าเจอเร็วตรวจพบเร็วตัดทิ้งแล้วก็ถ้าแบบ
1: ย
0: ัง
1: ไงกระจายไปไหนก็อาจจะก็มาดูอีกทีว่าชนิดของเซลล์นั้นเนี่ยตอบสนองกับฮอร์โมนไหมค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้รักษาด้วยฮอร์โมนก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรประมาณนี้ไหมฮะ
1: จริงๆการรักษาด้วยฮอร์โมนเนี่ยก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองอีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ฮอร์โมนมันก็มีผลข้างเคียงของมันด้วยเช่นเดียวกันนะ
0: ฟังดูมันซอฟสุดแล้ว
1: แต่มันก็ดูซอฟกว่าคีโมใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้ร่วมกันค่ะ
0: ร่วมกับ
1: เนี่ยค่ะคีโมฉายแสงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
0: เพราะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แล้วถ้ามีคนไข้ไหมที่แบบว่าคุณหมอหนูไม่กลัวตอนเนี้ยคุณหมอจัดเต็มให้หนูเลยเพราะหนูกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกมากกว่าเพราะนั้นเอาทั้งฮอร์โมนทั้งคีโมทั้งฉายแสงได้ไหมฮะ
1: อย่างที่บอกขึ้นกับชนิดของเซลล
0: ์
1: ถ้ามันมีข้อบ่งชี้แบบนั้นเราดูแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นสูงค่ะเราก็อาจจะต้องให้การรักษาที่เยอะมากๆหรืออย่างบางคนเราดูแล้วเนี่ยมีลักษณะของเซลล์มะเร็งที่มันแบบมีโอกาสกลับมาเป็นสูงหรือว่ามีความผิดปกติในพันธุกรรมเนี่ย บางคนก็คือจะเลือกตัดไปเลยสองข้าง
0: ทั้งที่เจอข้างเดียวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ใจเด็ดมาก
1: ใช่คุณเป้อาจจะจำได้ในกรณีของดาราฮอลลีวูด
0: ครับ
1: ค่ะ

0: ดาราอยู่ท่านนึงก็ตัดสองข้างเหมือนกันทั้งที่เจอข้างเดียว
1: อ๋อเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกลับ
0: มาเพราะว่าคิดว่าลามแน่ๆ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วถ้าตัด
0: พวกนี้ก็มักจะมียีนที่ผิดปกติเยอะมาก
1: ๆถ้าตัดเต้านมออกไปแล้วก็แสดงว่าโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นศูนย์แล้วอย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช่ถ้าเผื่อว่าก้อนข้างที่เจอมันยังไม่กระจาย
1: ไม่ได้กระจายไปที่อื่นอวัยวะอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคุยกันมาถึงตอนนี้ฮะคุณหมอก็พูดถึงวิธีการรักษาเนาะจะตัดฮอร์โมนคีโมฉายแสงแต่ปัจจุบันเราได้ยินว่ามียาเคมีบำบัดแบบพุ่งเป้า
0: ใช่ค่ะการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็ต้องเรียนอีกว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคน
1: อ้าวเหรอฮะ
0: หรือทุกเคสค่ะเป็นเฉพาะมะเร็งบางอย่างเท่านั้นที่มีการรักษาแบบมุ่งเป้าค่ะแล้วก็เป็นเฉพาะบางชนิดของเซลล์เท่านั้นที่ตอบสนองกับการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเซลล์มะเร็งนั้นเนี่ยมันมีตัวรับยาแล้วเราก็ใส่ยาลงไปให้ตรง
1: มุ่งเป้าหมายถึงว่าเราจะให้ผ่านทางน้ำเกลืออย่างนี้ไหมฮะหรือว่าเราฉีดทั้งนั้นเลย
0: มีหลายแบบค่ะมีหลายแบบมีทั้งยาน้ำเกลือมีทั้งยากินก็มี
1: โอ้
0: ใช่
1: แล้วเราจะไม่เจ็บปวดไม่แพ้เหมือนคีโมธรรมดาไหมฮะ
0: ก็ไม่เชิงก็จริงๆเขาก็จะยังมีผลข้างเคียงของเขาแต่ว่าอาจจะมีน้อยกว่าการรักษาแบบให้เคมีบำบัดในยุคสมัยก่อน
1: คือยังไงก็น้อยกว่าหรือว่าไงคุณหมอหรือว่า
0: ส่วนใหญ่จะน้อยกว่าใช้คำนี้ว่าส่วนใหญ่จะน้อยกว่าค่ะ
1: แต่ได้ยินมาว่าแพงมาก
0: แพงมากใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ทุกคนทุกเคสใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูสิทธิการรักษาด้วยสิทธิการรักษาบางอันเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าแต่จะครอบคลุมถึงการรักษาแบบดั้งเดิมเช่นการให้เคมีบำบัดการฉายแสงอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยสิทธิการรักษาพื้นฐานจะครอบคลุมแต่พอเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้านี่ต้องมาคุยกันละเพราะว่าหลายครั้งสิทธิการรักษาพื้นฐานของเราไม่ได้คลุม
1: คุณหมอบอกได้ไหมฮะว่าอย่างมุ่งเป้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษามะเร็งส่วนไหนบ้าง
0: อะฮะที่พิษเจอบ่อยๆก็จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ค่ะ
1: ปอดนี่มุ่งเป้าได้
0: ปอดนี่มุ่งเป้าได
1: ้แต่ทั้งหมดก็ต้องคุยกันอีกที
0: ใช่ต้องดูลักษณะเซลล์อีกทีใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าสมมติเซลล์ที่ปอดบางทีมุ่งเป้าอาจจะไม่ตอบสนองอาจจะไม่ได
0: ้ใช่ใช
1: ่ผมเห็นข่าวว่า
0: การดีไซน์การรักษาโรคมะเร็งเป็นเหมือนกับเป็นศิลปะอย่างนึงเลยนะคะจริงๆพี่ต้องยอมรับเลยว่าคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเก่งมากนะเขามีของในตัวอยู่เยอะมากอ่ะแล้วยิ่งถ้าเขาดูผู้สูงอายุกับพีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาดีไซน์แบบอายุเท่ากันเนี่ยเขาก็ดีไซน์สูตรออกมาไม่เหมือนกันนะคะข
1: ึ้
0: นกับเป้าหมายของการรักษาของคนคนนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ทำให้สูตรยาหรือแนวทางการรักษาเนี่ยออกมาต่างกัน
1: ค
0: ่ะแล้วเขาแบบมีของเยอะมากที่เขาจะช่วยในคนสูงอายุที่ป่วยเป็นมะเร็งให้ทุกทรมานน้อยที่สุดแล้วก็การรักษาสำเร็จเยอะที่สุด
1: ทีมงานบอกเลยแค่นาทีอย่างนี้ผมถามคุณหมอพิษเพราะว่าคุณหมอพิษน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยมะเร็งเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีความเชื่อที่มันต่างกันเยอะมากเลยฮะคุณหมออย่างเช่นเอาใช้ธรรมชาติบำบัดเข้าไปช่วยสิเรื่องอาหารอย่าไปกินเนื้อสัตว์สิกินโปรตีนพืชไปเลยกินแต่พืชผักไปเลยถ้าสมมุติในเคสของคุณหมอพิษคุณหมอพิษแนะนำคนไข้ยังไง
0: ส่วนใหญ่พิษจะแนะนำว่าอาหารที่มีประโยชน์สะอาดดีต่อสุขภาพค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีการทานอาหารเสริมหรืออาหารที่เป็นเม็ดๆเนี่ยเราอาจจะต้องระวังเพราะว่าเวลาที่เราดูวิตามินหรืออาหารเสริมเหล่านี้เรามองมันว่ามันเป็นยาอย่างนึงเหมือนกันมันอาจจะไปตีกับการรักษาที่เราจะต้องให้ก็ได้มันอาหารที่มีโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการที่ดีค่ะสามารถทำให้น้ำหนักตัวเขาคงที่ค่ะอาหารที่มีโปรตีนค่ะมีแคลอรี่ที่พอเหมาะมีพลังงานที่พอเหมาะรวมไปถึงได้ครบทุกหมู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็เน้นเนื่องจากว่าพอหลายครั้งในการรักษาโรคมะเร็งนอกจากการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีการให้ยากดภูมิเคมีบำบัดของพวกนี้ก็จะทำให้เราต้องระวังในเรื่องของอาหารมากขึ้นผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือการได้รับยากดภูมิเนี่ยเขาก็ควรจะต้องทานอาหารที่สุกสะอาด
1: คือปลอดเชื้อ
0: ปลอดเชื้อใช่ใช
1: ่แต่คุณหมอไม่ติดใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าผมไปดู YouTube มาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนื้อสัตว์จะไปกินแต่มังเลยกินแต่ผักเลยโปรตีนก็โปรตีนพืชถั่วเลยแล้วผมไม่กินเนื้อสัตว์เลยถ้าผมเป็น

0: คนไข้ของหมอพิษคุณหมอพิษจะแนะนำผมยังไง
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิษไม่ได้ค้านแต่พิษไม่ได้สนับสนุนเช่นพิษบอกว่าลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราเจาะเลือดมาเนี่ยแล้วคุณลุงกินโปรตีนได้ไม่ถึงโปรตีนในเลือดครั้งหน้ามันดรอปเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันนะคุณลุงอาจจะต้องกินไข่ให้หมอเยอะขึ้นถ้าคุณลุงจะ
0: กิน
1: ถ้าคุณลุงจะทานมังเราก็กินไข่กินนมให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อคุยกันได้
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแต่ละท่านเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพิษไม่ได้คือพี่คิดว่าในความที่เขาเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกตราบใดก็ตามที่เขาได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเช่นถ้าเขาบอกเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยพี่ก็จะบอกเขาว่าถ้าไม่กินเนี่ยผลเสียคืออย่างนี้นะถ้าโปรตีนในเลือดคุณลุงต่ำนะเราต้องปรับยาใหม่นะยาเราอาจจะให้ได้ไม่เต็มที่นะอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้ออาจจะหายนะกล้ามเนื้อหายเนี่ยคุณลุงก็ไม่แข็งแรงหกล้มอีกนะคุณลุงบอกหมอได้ไหมว่าถ้าเราไม่กินโปรตีนจะเกิดผลเสียอะไรแล้วผลเสียอันนี้คุณลุงโอเคไหมคะถ้าคุณลุงไม่โอเคเรามาพบกันครึ่งทางดีไหมคุณลุงกินไข่กินนมดีไหม อย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเยอะมาก
1: เยอะมากแล้วก็จริงๆผู้สูงวัยเป็นวัยที่รับข้อมูลข่าวสารได้เยอะมาก
0: เยอะจริงเยอะจริงเพราะแต่ละวันเขาบางทีเขาอยู่บ้านไงเขาก็จะดูละดูเฮ้ยแล้วพอดูอะไรอ่ะอันนั้นก็ชอบเด้งไป
1: บางคนเนี่ยถือ TikTok มาถามเลยนะคะว่าแบบอาจารย์พีทเขาบอกอย่างเงี้ยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบ
0: คือบางทีเนี่ยเราก็ไปเชื่อเพราะปัจจุบันเนี่ยจะมีโค้ชเยอะมีกูรูเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์อะไรมาแล้วหรือเปล่าบางทีคนส่วนใหญ่พอเสพแต่แบบนั้นเนี่ยเขาก็เลือกเชื่อแบบนั้น
1: ใช่หรือการแม้ทั้งสมุนไพรเนี่ยค่ะพิษก็มาจะบอกว่างั้นพิษขอใช้ร่วมกันกับการรักษาปัจจุบันได้ไหม
0: คร
1: ับ ค่ะแล้วก็พิษขอดูชนิดของสมุนไพรพิษจะให้เภสัชกรช่วยเช็คให้เสมอว่ามันไม่ตีกับยาปัจจุบันเพราะจริงสมุนไพรก็คือพืชที่มีฤทธิ์ทางยาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเขาก็คือมียาอยู่ในนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันจะตีกับยาปัจจุบันไหมเพราะส่วนใหญ่ในพิษจะไม่ค่อยห้ามแต่พิษจะบอกว่าก่อนกินขอหมอดูก่อนนะเอามาถามหมอก่อนนะหมอไม่ว่าถ้ากินได้หมอจะให้กินก็จะต้องส่งพืชเหล่านี้ไปให้เภสัชกรซึ่งเภสัชกรก็เก่งมากก็จะหามาว่า
0: อ๋อ
1: ตัวนี้มีฤทธิ์ทางยาคืออะไรตีกับยาอันนี้ไหมคือบางอันเนี่ยมันไปลดผลในการรักษาของยาปัจจุบันมันก็ทำให้ยาสมมติยาฮอร์โมนหรือยาเคมีมันไม่เกิดผลมันก็มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับขึ้นมาไม่อย่างนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพิษจะไม่ดุและจะไม่ห้ามแต่จะเชียร์ว่าถ้าอยากทำบอกเลยถามได้ทุกเรื่องบอกได้ทุกเรื่อง
0: ฮะสุดท้ายฮะคุณหมอพิษฮะฝากถึงท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังป่วยกำลังต่อสู้หรือว่ามีญาติที่กำลังสู้กับโรคมะเร็งอยู่ฮะ
1: มันเป็นเรื่องยากนะคะในการที่เรามีโรคมะเร็งแล้วจะต่อสู้กับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์คิดว่านอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะหรือคนในสังคมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยที่เขามีโรคมะเร็งเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็พยายามตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงของโรคบางโรคอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็อย่าลืมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ
0: นะฮะคนยังไม่เป็นดูแลสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
1: เป็นแล้วอย่าท้อค่ะค่ะต
0: ั
1: ้งเป้าหมายตั้งสติให้ดีค่ะนึกว่าจริงๆแล้วเราเหลืออะไรที่เรายังต้องทำบ้างแล้วก็พยายามจัดการกับตรงนั้นให้ดีค
0: ่
1: ะคุยกับทีมที่ให้การรักษาดูแลค่ะเขาจะได้ช่วยกันวางแผนในเรื่องของการรักษาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็องค์รวม
0: นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือทั้งหมดของหัวข้อของเราวันนี้ในรายการพบหมอรามานะฮะการดูแลผู้สูงวัยที่เป็นมะเร็งวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิษนะครับ
1: ขอบคุณ
0: คร
1: ับ
0: แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับ8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นไหมไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทางไหนทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่าหนึ่งคือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Googleมีวิกิพีเดียมีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยงุดเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดเนี้ยมีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได้
2: เราทำได้
1: ครับอย่างแรกเราไปทำกันบ้าน2การพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมี2บทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนภาคหลักเขาจะภาคเกมด้วยส่วนอีกปากหนึ่งคนภาคปากสองหรือว่าคนภาครองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์ก็คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
2: ม
1: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเข้าเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
2: มซึ่งแปลว่า2คนนี่ครับปาก1ปาก2ต้องมีความซิงค์กันพอสมควร
1: ใช่ใช่แล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรลายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
2: ครับ
1: เรื่องสัมประตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆในกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปอีกซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
2: ในระดับนึงแต่ว่าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
1: อะไรประมาณนี
2: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์ไงครับสมมติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าไอ้คนนี
1: ้ถูกต้อง
2: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
1: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
2: จะชัดเจน
1: บางคนหัวฟู เราก็จำทุกเนื้อเพิ่มปะเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีอ่ะเราเริ่มคุ้นแล้ว
2: เริ่มจับได้ว่า
1: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพาเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
2: เบื้องต้นก่อนแล้วถ้าไปต่อสมมุติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไร
1: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
2: ไดนามิกใช่ไหมครับ
1: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
2: มีอะไร
1: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้เฟอร์นันเดสใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังกันมาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
2: ยิงแล้ว
1: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอ่ะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
2: ่
1: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงจะใส่อะไรไปเรื่อยถ้าตัดเสียงภาคอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเทวเพียวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโหน้าติงนี่เทพมากเลยน้าติงอาจารย์สุวัฒน์กินเกสรนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเนอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดเพราะจะลมภาคอ่ะตึงอันเดอร์เทเกอร์อ่ะตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงก็ทำให้แบบ
2: มันมีอรรถรสว่ามันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
1: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
2: ครับ
1: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้าวฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
2: ครับ
1: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้ใส่เพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนหมุนเข้าไปตรงตาข่ายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะ
2: มี
1: ม
2: ุก
1: ไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
2: เพราะมันเห็นวิชวลนะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
1: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
2: ทางการกว่า
1: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจากโคนสำคัญ
2: ดูแล้วก็ลอง
1: พูดใช่ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกไป
2: ได
1: ้เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
2: ทำได้เลย
1: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่าง
2: นะมาว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
2: แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริคเกอร์แหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆ อย่างคําศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
1: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจําไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบ
2: ครับ
1: ดูสวัสดีครับคุณผู้ชม T-Sport 7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
2: เราก็ต้องพูดชื่อใช
1: ่มั้ยครับจ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สําหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2ใช่มั
2: ้ยแต่เราไม่ต้องหมายถึงพูดหมายเลขทุกคนถูกมั้ย
1: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
2: ้
1: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะปราสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างปราสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปเพราะพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่เราให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมทีก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความเข้าใจในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์ก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
2: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
1: ใช่ใช่
2: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อย
1: ๆคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
2: บูเอโน่
1: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
2: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
1: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอ่ะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
2: ต้องคิดให้ทัน
1: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
2: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบหนึ่งครับค่อยๆส่งขึ้นไป
1: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการภาคฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาภาคบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
2: ็
1: ด
2: เควินอิงเกโซเปิดไปเตะ
1: เนี่ยจังหวะเงี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงละ
2: ยิง
1: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราภาคบอลได้เลยหรอกสักมุดมีคนมาบอกอัดมาอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปภาคบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษา
2: ใช่อย่างแรกต้องด
1: ูไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยภาคบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปภาคบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
2: ทีมผมปฏิเสธไปแล้ว
1: เราก็ต้องสู
2: ้เราจะได้แบบลองดูลองดู
1: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองท่ากันใหม่เราก็บาดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
2: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ธนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถพากบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทําไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทําอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่สปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
2: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทางนี้ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์เนโดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาร์โดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินผาลาคนนี้เก่งธนาเสศิริพลาศิวกรจาก
1: อุปสาส
2: ดาวิดโลเชล่าเควินดีลมลำนี่นิพงเสนานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
1: กัปตันทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงสมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสองรองของทั้ง2ทีมครับ
2: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพรมกรกฎวิริยะอุดมศิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัตรสรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสต็อปลี่ชาลินชัปปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตยธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น4

0: 2 3 1
1: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโน่กับทางด้านของ
0: การท่าเรือนะครับ
1: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
0: โค้ชอู๊ดนะครับหรือสราวุธตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
1: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
0: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
0: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งอ่ะ1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
2: โอ้โห
1: เข้าไปแล้วครับเฮเวนตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ครับ
0: โหแฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี้
1: เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วนี่ครับเฟเวนตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
0: โอ้โห
1: เซตบอลครับการเข้าขามองตางรู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
0: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
1: ในนาทีที่23
0: ในนาทีที่23นะครับ
1: ตูเจสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหบุกลูกนี้เอาละครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
0: โดนมือรัตนัย
1: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับเปต้องไปแล้วครับเปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
0: นาทีที่92นะครับ
1: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวรักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวรักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวรักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
0: แบตตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
1: เอาศิวรักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโน่จับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
0: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
1: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาภาคเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ช ต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะ

0: เหมือนอธิบายได้มากขึ้นทำให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี่ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับพี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนภาคมานานเท่าไหร่แล้วคร
1: ับ ไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
0: พอเราเริ่มภาคชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
1: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายนี้พอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
0: ี
1: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทำงาน
0: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
1: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
0: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาภาคบอลก็ผมก็บอกกับทุกคนแล้วเฮ้ยเอาจริงเหรอไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
1: มนุษย์เราอะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะแต่จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
0: ่ครับ
1: นะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
0: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่สองคือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากว่าวิธีการพากของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะหนึ่งอย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากเนี่ยดินามิกของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองภาคของเราจริงๆซึ่งทำได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกภาคในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทำให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะมันทำได้สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราอยากที่จะทำมันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทำเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันนึงมีเวลาอยู่กับสิ่งนี้ก็น่าจะพากย์ฟุตบอลได้

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

รองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลช่วงนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะในช่วงเทศกาลเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มที่จะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองสำหรับปีใหม่นะคะในเรื่องของการเลือกอาหารที่มีสุขภาพดีหรือว่าอยากจะลดน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นท็อปลิสต์สำหรับหลายๆคนเลยนะคะทีนี้พอมาดูกันในส่วนของรูปแบบอาหารก็จะมีคนถามถึงในเรื่องของ plant based diet เข้ามาเคยได้ยินว่า plant based diet เนี่ยสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้มีข้อดีกับสุขภาพวันนี้เรามารู้จัก plant based diet กันค่ะplant based diet คืออะไร plant based diet เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมันเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่เนี่ยประกอบด้วยพืชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนประกอบหลักของอาหารเนี่ยจะทำมาจากพืชนะคะถามว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าอยู่ในส่วนน้อยการรับประทาน plant based diet นะคะก็จะสามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะยกตัวอย่างเช่นอันที่หนึ่งค่ะ lacto ovo vegetarian นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการบริโภคผักนมไข่แต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในมังสวิรัติอันที่2ค่ะรับประทานเป็นแบบแลคโตหรือโอโวเวเจเทเรียนเป็นการรับประทานพืชผักแล้วก็กินนมหรือไข่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันที่3ค่ะการรับประทานแบบวีแกนเป็นการรับประทานเฉพาะพืชผักโดยที่ไม่รับประทานผลิตภัณฑ์ใดๆที่มาจากสัตว์เลยสำหรับ plant based diet นะคะกับ vegan ต่างกันยังไงเราได้ยินเป็นประจำเลยต้องบอกว่า plant based diet เนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มนี้กินพืชผักเป็นหลักแต่ว่ายังอนุญาตให้กินพวกของเนื้อสัตว์ได้แต่พอเรามาพูดถึงคำว่า vegan เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่โฟกัสว่ากินเฉพาะพืชผักแต่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยค่ะสำหรับ plant based diet เองนะคะก็จะมีประโยชน์ในกลุ่มของโรคที่เราเรียกว่า NCD นะคะหรือว่าโรคไม่ติดต่ออันนี้ก็จะประกอบไปด้วยเบาหวานความดันไขมันนะคะโรคหัวใจหลอดเลือดรวมทั้งมะเร็งบางอย่างด้วยถ้าลงมาดูในรายละเอียดของแต่ละอันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงนะคะในแง่ของอาหารสำหรับความดันโลหิตสูงเราก็จะบอกมาละว่ากินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะกินอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะลดพวกเกลือลดพวกของน้ำตาลลงอันนี้คือคอนเซปต์เดียวกันเลยกับการกิน plant based dietเห็นไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยพวกนี้ก็จะมีโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจะช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตอันที่2ในส่วนของเบาหวานเวลาที่เรากินอาหารกลุ่มนี้นะคะถ้ากินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีไฟเบอร์เยอะขึ้นด้วยก็จะช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลนะคะเราไม่กินพวกที่เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าพวกเนื้อสัตว์ติดมันอันนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานของอินซูลินดีขึ้นลดภาวะดื้ออินซูลินก็จะช่วยส่งเสริม

ทำให้เบาหวานดีขึ้นแล้วถ้าหากว่าน้ำหนักลดลงไปด้วยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อินซูลินทำงานดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องของเบาหวานอีกทางนึงด้วยค่ะไขมันในเลือดสูงอันนี้ก็ชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาเราเคยคุยกันแล้วว่าในคนที่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงเวลาที่เราอยากจะลดคอเลสเตอรอลเราควรที่จะเพิ่มไฟเบอร์ใช่ไหมคะเพิ่มผักผลไม้ลดอาหารที่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลซึ่งแน่นอนค่ะคอเลสเตอรอลมาจากสัตว์นั้นเรากินของที่มาจากพืชเราก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลอันสุดท้ายก็คือลดไขมันโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งไขมันอิ่มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสัตว์เหมือนกันนะคะอยู่ในพืชบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดเรากินเป็น plant based มันก็จะช่วยทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยลดลงได้เช่นกันนะคะแล้วสุดท้ายทั้งหมดโรคที่ว่ามาก็คือความเสี่ยงที่จะนำไปสู่หัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองใช่ไหมคะถ้าเรากิน plant based dietความเสี่ยงพวกนี้ลดลงโอกาสที่จะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหัวใจก็จะลดลงเช่นกันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของมะเร็งตอนนี้ก็จะมีปัญหาพอสมควรนะคะคนเป็นมะเร็งกันค่อนข้างเยอะแล้วก็กังวลกลัวว่าจะเป็นมะเร็งอันนึงที่เราจะบอกก็คือว่าเราจะบอกว่าให้กินผักผลไม้เยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของมะเร็งลำไส้น้ำหนักที่ลดลงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการกิน plant based diet เองเนี่ยก็ช่วยทุกๆอย่างเลยเนาะในส่วนของโรคหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็โรคของมะเร็งนะคะเบาหวานความดันไขมันนอกจากค่ะ plant based diet เองเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณนะคะดีขึ้นนะคะDietจะมีอะไรบ้างเราก็คงจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องของพืชผักแล้วก็ผลไม้นะคะตรงนี้เราจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มธัญพืชนะคะซึ่งในที่นี้เราจะขอเน้นย้ำว่าอยากจะสนับสนุนให้กินเป็นธัญพืชไม่ขัดสีถามว่าทำไมต้องเป็นธัญพืชไม่ขัดสีก็เพราะว่ายังคงมีไฟเบอร์ในขณะเดียวกันค่ะวิตามินส่วนใหญ่หลายๆตัวเลยนะคะก็ยังอยู่ที่ตรงบริเวณของเปลือกหรือว่ายั่วหุ้มของธัญพืชนะคะหรือที่เราเรียกว่าจมูกข้าวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีวิตามินเยอะขึ้นนะคะถ้าเราขัดสีไปหมายความว่าเราทิ้งส่วนนั้นไปแล้วมันก็จะทำให้การกินธัญพืชที่ไม่ขัดสีเนี่ยเราก็จะอิ่มมากขึ้นเพราะมีไฟเบอร์เราก็จะได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะสำหรับพวกของธัญพืชไม่ขัดสีก็จะเป็นพวกของข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวที่มันเป็นไรซ์เบอร์รี่นะคะพวกลูกเดือยหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าโฮลวีตนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะกินขนมปังอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะกินเป็นขนมปังขาวเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่เป็นโฮลวีตนะคะมันก็จะทำให้เราได้ไฟเบอร์เราอิ่มมากขึ้นเราได้แร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากขึ้นค่ะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นพวกถั่วชนิดต่างๆนะคะภาษาอังกฤษเองเนี่ยเราก็อาจจะมีที่เราเห็นมันจะมีคำว่านัทมีคำว่าลีกูมนะคะทีนี้ตรงนี้ถ้าถามว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นถั่วที่มันมีเปลือกนะคะยกตัวอย่างเช่นถั่วลิสงอย่างเงี้ยพวกของมะม่วงหิมพานต์นะคะวอลนัทแมคคาเดเมียอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกของถั่วเขียวถั่วแดงนะคะถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็บางตัวนี้ก็จะมีโปรตีนนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นพวกของงาอันนี้ก็จะช่วยให้ไขมันที่ดีได้ด้วยนะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มของผลไม้นะคะทีนี้ผลไม้เนี่ยก็ได้ทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าควรจะระวังนิดนึงนะคะก็คือเราควรจะเลือกผลไม้ที่อาจจะรสชาติเนี่ยกลางๆไม่ต้องเป็นผลไม้ที่แบบรสชาติจัดจ้านเพราะว่าพวกนั้นก็จะมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะหรือว่าอย่างเช่นบางคนบอกโอ้กินได้ไม่อั้นก็จะกินทุเรียนทีละลูกอันนี้ก็อาจจะทำให้มีพลังงานเยอะไปนิดนึงนะคะอันที่4ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผักนะคะก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นผักที่มันเป็นใบนะคะผักใบเขียวอันนี้ได้ทุกชนิดเลยแคลอรี่ต่ำนะคะก็จะมีแร่ธาตุแล้วก็มีวิตามินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือพืชที่มีหัวนะคะยกตัวอย่างเช่นมันเทศนะคะเผือกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากลุ่มของแครอทอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเช่นกันนะคะแต่ก็ยังคงมีแคลอรี่หรือมีความเป็นแป้งอยู่บ้างนะคะโดยสรุปนะคะหลักๆของอาหารที่เราจะเอามาทำหรือว่าเราเลือกสำหรับการที่จะใช้เป็น plant based diet เนี่ยก็จะเป็นพวกของคาร์โบไฮเดรตพวกของข้าวแป้งใช่ไหมคะแล้วก็มีพืชผักผลไม้นะคะทีนี้
ถามว่าโปรตีนได้จากไหนตรงนี้ค่ะในส่วนของพวกของถั่วกลุ่มของพืชผักพวกนี้ก็จะมีโปรตีนแต่โปรตีนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำมันนะคะซึ่งจะเป็นน้ำมันจริงๆหรือว่าจะเป็นกลุ่มน้ำมันที่ได้จากพวกพืชผักพวกนี้ในแง่ของการที่จะเลือกเอามารับประทานเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็คือหลักๆของวัตถุดิบในการที่เราจะมาเลือกใช้สำหรับกลุ่มที่เป็น plant based dietนะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมนูของ plant based diet เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะสำหรับ plant based diet นะคะเวลาที่เราจะรับประทานกันเนี่ยจริงๆเราจะโฟกัสที่เรื่องของวัตถุดิบที่เราเอามาทำอาหารนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะกิน plant based diet เพื่อจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆเราก็จำเป็นที่จะต้องโฟกัสหรือว่าควบคุมในเรื่องของแคลอรี่เช่นกันนะคะเมนูที่จะยกตัวอย่างในวันนี้สำหรับ plant based diet นะคะยกตัวอย่างเช่นเราทำไข่คนแล้วเราก็ใส่พวกของถั่วลันเตาลงไปนะคะหรือว่าใส่ข้าวโพดลงไปอันนี้ก็จะเป็นเมนูหนึ่งพวกที่จะเป็นพวกของนะคะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นต้มยำเห็ดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นซุปเห็ดซุปข้าวโพดซุปหน่อไม้อันนี้ได้หมดเลยถ้าเกิดจะเป็นซุปแบบฝรั่งเวลาที่เราเติมพวกครีมลงไปเนี่ยได้สองแบบเลยค่ะถ้าเราจะทำเป็นมังสวิรัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะคะเราก็จะเลือกครีมที่เป็น non dairy หรือว่าจะเป็นกะทิอันนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราจะเป็นมังสวิรัติที่เรากินนมได้อันนี้เราอาจจะใส่ครีมปกติได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเอ๊ะเรากินน้ำพริกกะปิได้ไหมแล้วก็มีผักลวกจริงๆต้องบอกมันเป็น plant based diet นะคะแต่มันไม่ใช่มังสวิรัติเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า plant based diet เนี่ยเรายังยอมที่จะให้กินพวกเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นพวกกะปิหรือน้ำปลาที่เรามาใช้เนี่ยก็อาจจะมีพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าตัวเคยในการที่จะเอามาทำน้ำพริกกะปินะคะอันนี้ยังถือว่าเป็น plant based เนาะแต่อาจจะไม่ใช่มังสวิรัตินะคะนอกจากนี้เนี่ยพวกที่เป็นพวกอาหารเช้าเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใส่ผลไม้ใส่แกรโนล่าอันนี้ก็เป็นแพนเบสเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นพวกของการผัดเช่นเราผัดผักเราใส่ไข่เราใส่เห็ดเราใส่เต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเมนูที่เป็น plant based diet เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารฝรั่งยกตัวอย่างเช่นเราทำเป็นพาสต้าโฮลวีตเรามีมะเขือย่างเราราดเป็นพวกน้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกเห็นไหมคะอันนี้ก็ยังเป็น plant based diet นะคะเพราะฉะนั้น plant based diet ได้หมดเลยหลายๆคนบอกว่านึกภาพไม่ออกนึกเป็นมังสวิรัติอันนี้ก็ได้เลยค่ะทีนี้พอเรารู้จักกับ plant based diet ว่าคืออะไรแล้วเรารู้จักว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงแล้วรวมทั้งเมนูคร่าวๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย plant based diet เนี่ยมันจะต้องระมัดระวังอะไรหรือเปล่าทีนี้ในกรณีของการเลือกใช้ plant based diet นะคะจะขออนุญาตแยกเป็นกลุ่มของอาหารเป็นหมวดหมู่แล้วดูว่าเราควรจะระมัดระวังอะไรหลักๆเราโฟกัสที่กลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวแป้งเมื่อสักครู่นี้นะคะสิ่งที่เราแนะนำอะค่ะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งจะมีไฟเบอร์อยู่แต่หลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันดื่มน้ำผึ้งฉันดื่มน้ำตาลฉันดื่มน้ำหวานใช่ไหมคะหรือน้ำผลไม้ก็ตามถามว่าเป็น plant based diet ไหมตอบว่าได้แต่ว่าถ้าเรากินปริมาณมากอันนี้ก็อาจจะทำให้มีแคลอรี่เยอะเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้อ้วนหรือทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้ดังนั้นในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าจะใช้เป็น plant based diet ที่มีประโยชน์แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะหลีกเลี่ยงพวกที่เป็นน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวพวกน้ำหวานทั้งหลายอันนี้กินให้น้อยนะคะกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มที่เป็นโปรตีนโดยหลักๆเราก็จะเลือกโปรตีนที่มาจากพืชอย่างเช่นถั่วเหลืองนะคะซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างครบถ้วนถ้าสมมุติว่าเรากินเป็น plant based ที่เรายอมที่จะกินเนื้อสัตว์หรือว่ายอมกินไข่กินนมโดยทั่วไปนะคะต้องบอกว่ากรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยเราได้รับครบถ้วนนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกกินพวกที่มันเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยคำแนะนำที่เราควรจะเลี่ยงก็คืออาจจะเป็นพวกของเครื่องในอาจจะเลี่ยงไปนะคะหรือว่าพวกเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับส่วนที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไปเพิ่มไขมันตัวเลวนะคะหรือว่าจะไปทำให้สารที่จะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นในร่างกายกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็เลือกเหมือนเดิมค่ะเลือกไขมันที่ไม่อิ่มตัวน้ำมันใสๆนะคะถ้าเป็นน้ำมันที่มันวางเอาไว้แล้วเป็นไขอันนี้ก็จะทำให้มีกรดไขมันอิ่มตัวเยอะขึ้นซึ่งจะไปเพิ่มเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวผักผลไม้อันนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่คุยมาสักครู่นี้นะคะกินผักได้กินผลไม้ได้แนะนำว่าให้กินหลากหลาย
แล้วก็เลือกในกรณีที่จะเป็นผักสดผลไม้สดมากกว่าที่จะเป็นน้ำผลไม้หรือผลไม้แห้งค่ะค่ะเราก็จะแยกให้ฟังง่ายๆนะคะโดยที่แยกออกเป็นกลุ่มเป็นอาหาร5หมู่แบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะสำหรับเมื่อกี้ที่เราคุยกันในส่วนของ plant based diet นะคะแล้วเราโฟกัสว่าเราอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของพลังงานเช่นกันถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นวันนึงเราจะกินสักดีโดยทั่วไปก็เอาน้ำหนักตัวเรานะคะแล้วเราก็จะใช้อยู่สักประมาณ 20-25 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันนะคะทีนี้บอกถ้าฉันน้ำหนัก100กิโลล่ะไม่ใช่นะคะเราไม่ได้เอาน้ำหนักตอนนี้หมายความว่าน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะสมมติถ้าในกรณีที่เราอ้วนเราจะเอาส่วนสูงลบ100หรือว่าส่วนสูงลบ110ให้มันเป็นน้ำหนักที่ควรจะเป็นพอเราได้น้ำหนักอันนั้นแล้วว่าน้ำหนักที่เราควรจะเป็นประมาณเท่านี้เราจะกินเท่าไหร่เราก็คูณด้วย20หรือ25นะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สูง160ใช่ไหมคะก็ควรจะหนักสักประมาณ50หรือ55กิโลแล้วทีนี้เอา50เนี่ยหรือว่า55เนี่ยไปคูณด้วย20ถึง25มันก็อยู่แถวๆประมาณ 1,200 อันนี้สำหรับในกรณีที่จะลดน้ำหนักถามว่าแล้ว 1,200 เราจะกินอะไรได้บ้างเราก็จะมาดูว่าถ้าสมมุติเรากินประมาณ3มื้อเราก็จะเหลือมื้อนึงเท่าไหร่คะประมาณสัก400แคลอรี่แต่ว่าแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางคนมื้อเช้าอาจจะกินน้อยกินมากอันนี้แล้วแต่ว่าค่าเฉลี่ยประมาณ400แคลอรี่ตรงเนี้ยแล้วเราจะกินยังไงสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเอาง่ายๆเราไม่ต้องมานั่งนับแคลอรี่กันละเราจะมาใช้เป็นจานอย่างเงี้ยนะคะจานที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณ 8-9 นิ้วแล้วเราจะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนใช่มั้ยคะเราก็จะบอกว่าโอเคในส่วนที่มันเป็นพวกของข้าวนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพาสต้าอะไรก็ตามเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ใน4ของจานนะคะเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นผักนะคะหรือว่าจะเป็นพืชเมื่อสักครู่นี้ที่ให้โปรตีนเช่นอาจจะมีถั่วเหลืองอาจจะมีพวกไข่นะคะหรือจะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าจะเป็นนมแล้วแต่ที่เราจะกินเสร็จแล้วอีกครึ่งนึงที่จะเป็นผักอันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งว่าจะเป็นลักษณะของอาหารจานเดียวแล้วเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนแต่ถ้าสมมติว่าจะลงไปในรายละเอียดว่าโหจะต้องกินกี่ช้อนกี่มื้อกี่คำอันนี้ก็พอทำได้ในบางคนแต่ว่าอาจจะดูยุ่งยากแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้สำหรับหลายๆคนบอกว่าไม่ได้เตรียมอาหารเองแต่ว่าไปซื้ออาหารจานเดียวที่จะรับประทานอันแรกจะบอกว่าโดยทั่วไปอาหารจานเดียวที่เราซื้อแล้วก็อาจจะมีผัดหรืออะไรก็ตามที่ราดเนี่ยเฉลี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก500ถึง600แคลอรี่แล้วแต่นะคะอันนี้จะหมายถึงว่ากินกับข้าวสวยเนาะทีนี้พอเวลาที่เราโปะไข่ดาวอะค่ะมันจะกลายเป็นแบบอีกประมาณสัก180แคลอรี่ก็บวกไป200ก็จะเกือบ700เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายๆถ้าเราจะกินนะคะเรายอมกินไข่แต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนเป็นไข่ต้มแคลอรี่ก็จะหายไปอันที่2เวลาที่เราซื้อหรือว่าเราสั่งเขาเนี่ยส่วนที่มันอ้วนที่สุดก็จะเป็นพวกของน้ำมันเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราสั่งข้าวราดกะเพราแล้วเราเป็นไข่ดาวเราก็จะเปลี่ยนเป็นกะเพราไข่ต้มสมมติตรงเนี้ยกะเพราก็อาจจะแบบหมูน้อยหน่อยถ้าสมมติในคนที่จะกินเป็นลักษณะของ plant based ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นผัดเห็ดสมมติเป็นผัดเห็ดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นบรอกโคลีแล้วก็ใส่ไข่เป็นแบบอะไรที่ใส่เต้าหู้ก็แล้วแต่ส่วนที่มันจะอ้วนที่สุดแล้วมีน้ำมันเยอะน้ำตาลเยอะก็จะอยู่ในน้ำที่ราดเพราะฉะนั้นนี่เราก็อาจจะตักข้าวแล้วก็กินกับเนื้อส่วนข้างบนหรือว่าผักข้างบนโดยที่เหลือในส่วนที่จะเป็นน้ำราดเอาไว้ถ้ามาคนละจานแยกกันก็ตักแต่ส่วนที่มันเป็นเนื้อเสด็จน้ำหน่อยแล้วมาตักกินกับข้าวอย่างนี้ก็สามารถจะลดแคลอรี่ได้แล้วโดยภาพรวมก็ไม่น่าจะเกิน500แคลอรี่นะคะสำหรับอาหารจานเดียวค่ะแล้วมีใครบ้างไหมที่เราไม่สามารถที่จะกิน plant based ได้หรือว่าเราควรจะกิน plant based แต่กินด้วยความระมัดระวังอันแรกก่อนเนี่ยเราก็จะพูดว่าโดยเฉพาะคนที่กิน plant based ที่ต้องการจำกัดเข้มข้นเลยยกตัวอย่างเช่นคนที่กินเจหรือที่เราเรียกว่าวีแกนไม่กินจากสัตว์เลยอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะขาดสารอาหารเรามาไล่ทีละตัวนะคะอันแรกก็คือว่าถ้าจะไม่กินสัตว์เลยนะคะอันแรกเลยเนี่ยที่ต้องระมัดระวังก็คือต้องเลือกโปรตีนจากพืชให้ดีเพราะว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยจะมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ไม่ครบถ้วนนะคะอันที่พอจะครบถ้วนก็คือถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนเกษตรหรือว่าถั่วเหลืองจำเป็นต้องมีค่ะแต่ถ้าไม่กินโปรตีนเกษตรหรือว่าไม่กินพวกถั่วเหลืองเนี่ยกินธัญพืชหลายๆชนิดเนี่ยจะต้องกินหลายๆอย่างรวมกันเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน
นะคะในส่วนของโปรตีนส่วนที่2ก็คือวิตามินค่ะโดยเฉพาะ B12 B12 เนี่ยจะมีมากอยู่ในเนื้อสัตว์แล้วก็เจอในพืชเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเราไม่กินสัตว์เลยระยะเวลายาวนานนะคะโดยเฉพาะเกิน 2-3 ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดวิตามิน B12 การขาดวิตามิน B12 ทำให้เกิดอาการอะไรทำให้เกิดเขาเรียกว่าโลหิตจางนะคะหรือว่าซีดพวกนี้อาจจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีอาการซีดเพลียนะคะหรือว่าชาปลายมือปลายเท้ากินมังสวิรัติมาเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจดูนิดนึงนะคะว่ามี B12 ขาดหรือเปล่าคู่กันค่ะกับ B12 ก็จะเป็นธาตุเหล็กนะคะจริงๆธาตุเหล็กเองเนี่ยร่างกายเราจะได้รับมาจาก2ทางทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะถ้าเราเลือกที่จะไม่กินสัตว์จริงๆเราได้รับธาตุเหล็กจากพืชแต่ทำไมเราถึงมีโอกาสจะขาดเพราะว่าธาตุเหล็กที่เราได้จากพืชอะค่ะเราจะดูดซึมได้ไม่ครบถ้วนเราจะไม่ได้ดูดซึมได้ 100% เพราะฉะนั้นสมมติว่ากินไป100เราอาจจะดูดซึมได้ประมาณครึ่งนึงนะคะดังนั้นต้อง

0: อินเพิ่มขึ้นถ้าหวังว่าจะให้ได้รับท่าเหล็กเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันต้องดูด้วยยกตัวอย่างเช่นสตรีมีครรภ์นะคะผู้หญิงที่มีประจำเดือนมากๆกลุ่มนี้เสี่ยงอยู่ละที่จะขาดท่าเหล็กเพราะฉะนั้นถ้ายังกินมังสวิรัติเข้มข้นหรือว่ากินเจนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของภาวะซีดจากการขาดท่าเหล็กนะคะอาการก็คล้ายๆ B12 แต่ว่าถ้าขาดท่าเหล็กเนี่ยโดยทั่วไปจะไม่มีอาการชาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ก็คือกลุ่มของแคลเซียมแคลเซียมเองเหมือนกับกลุ่มของท่าเหล็กเลยคือได้จากพืชแล้วก็ได้จากสัตว์นะคะผักใบเขียวสีเขียวเข้มๆจะมีกลุ่มของพวกของธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะอีกอันนึงที่มีแคลเซียมก็คืองานะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งธาตุเหล็กถ้าสมมติเราไม่ยอมกินพวกของปลาตัวเล็กตัวน้อยไม่กินไข่หรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะอันถัดมาค่ะนอกเหนือจากกลุ่มนี้ที่ต้องระวังคือหลายคนเนี่ยอาจจะกินพวกของยาเขาเรียกว่ายาละลายลิ่มเลือดนะคะพวกนี้ค่ะจะถูกคุณหมอสั่งว่าไม่ให้กินผักจริงๆเราไม่ได้ห้ามกินผักนะคะแต่เราจะบอกว่าในผักใบเขียวเนี่ยจะมีวิตามินเคอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้ยาละลายลิ่มเลือดของเราเนี่ยมันประสิทธิภาพลดลงเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักกินเท่าไหร่ก็ได้แต่กินให้มันเท่าๆเดิมทุกๆวันจะได้ไม่ทำให้ระดับยาในเลือดมันเปลี่ยนไปแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มของคนไข้โรคไตก็จะโดนบังคับว่าไม่ให้กินผักโน่นไม่ให้กินผักนี่ไม่ให้กินผลไม้ต้องบอกว่าถ้าเกิดไตเสื่อมจนกระทั่งทำให้โพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสมันสูงมากอันนี้ค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องจำกัดเรื่องของผักผลไม้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไตเสื่อมเล็กน้อยแล้วก็ค่าโพแทสเซียมหรือว่าค่าฟอสฟอรัสในเลือดยังปกติโดยทั่วไปเรายังกินผักผลไม้ได้ค่ะทันเบสไดเอทเองนะคะเมื่อกี้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็ดูว่าจะมีประโยชน์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเลือกรับประทานเนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของการวางแผนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่เราจะใช้การปรุงนะคะก็มีผลกับเรื่องของคุณภาพแล้วก็การคงอยู่ของสารอาหารด้วยตั้งแต่ตอนเลือกเลยนะคะอันแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผักผลไม้เยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกผักมาปุ๊บเนี่ยเราก็ควรจะต้องล้างให้สะอาดหรือบางคนบอกว่าตั้งแต่ตอนเลือกผักเลยว่าจะต้องเป็นออร์แกนิกเพื่อจะไม่ให้มีสารตกค้างอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราควรจะล้างเยอะๆล้างผ่านน้ำไหลนะคะหลายๆรอบเพื่อจะลดพวกของเศษดินแล้วก็สารตกค้างออกไปแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติในบางคนเนี่ยเวลาล้างเนี่ยจริงๆเราควรจะล้างแบบเป็นชิ้นใหญ่เรายังไม่ควรที่จะหั่นผักแล้วค่อยมาล้างเพราะการหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยล้างเนี่ยมันจะทำให้แร่ธาตุบางอย่างเนี่ยสูญเสียไปรวมทั้งวิตามินด้วยในลักษณะของการปรุงในกรณีของเราทำอาหารเองนะคะเราก็จะเลี่ยงที่จะเป็นน้ำมันเราบอกเราจะกินแพลนเบสแต่วันนี้เราจะกินผักชุบแป้งทอดอันนี้ก็คงไม่โอเคเท่าไหร่เราก็จะใช้เป็นผักสดนะคะถ้าสมมติในกรณีของผักสุกเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูนิดนึงเช่นเราจะใช้เป็นวิธีต้มนึ่งลวกนะคะถ้าจะผัดเราอาจจะลดน้ำมันโดยการใช้วิธีเป็นผัดน้ำใช้เป็นยำนะคะถ้าสมมติว่าเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเวลาเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเนี่ยถามว่าเราจะสั่งยังไงก็หลักการเดียวกันค่ะเราจะเลือกวิธีการปรุงที่อาจจะเติมน้ำมันให้น้อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นยำไม่ว่าจะเป็นผัดนะคะถ้าสั่งผัดน้ำได้ก็โอเคถ้าสั่งผัดน้ำไม่ได้เราก็จะเลือกตักข้างบนโดยที่เราจะทิ้งส่วนที่เป็นน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลที่เขาปรุงเนี่ยไว้ข้างล่างจะได้ไม่ต้องแบบมีเรื่องของตัวน้ำตาลเยอะขึ้นแคลอรี่เยอะขึ้นหรือแม้กระทั่งโซเดียมนะคะอีกอันนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือหลายๆคนเนี่ยหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องกินยากดภูมินะคะหรือว่าอาจจะได้รับสเตียรอยหรือว่ายาที่จะทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลงซึ่งบางทีเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าห้ามกินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรายังสามารถที่จะกินผักผลไม้ได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ทำให้มันสุกหรือว่าผ่านความร้อนให้เรียบร้อยอันนี้ก็ได้นะคะอีกคนนึงที่ต้องระมัดระวังเราบอกว่าผักมันดูดีเนาะแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาลำไส้แปรปรวนในบางรายเนี่ยการกินปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแก๊สท้องอืดได้วิธีการเลี่ยงนะคะก็คือกินในปริมาณที่พอเหมาะพอสมไม่ได้เยอะจนเกินไปกระจายมื้อให้มันกินทั้งวันอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยทนได้แล้วสุดท้ายก็คือถ้าเป็นผักสดกับผักสุกเอามาทำให้สุกอะค่ะโอกาสที่จะเกิดแก๊สมันก็จะลดลงค่ะจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถกินผักได้เยอะขึ้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมจะพัดผ่านอยู่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนนะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยยังมีฝนได้กระจายค่อนข้างดีอยู่นะครับรับลมมรสุมช่วงนี้กําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้คลื่นลมยังมีกําลังแรงได้อยู่นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝนตกหนักเนี่ยโดยส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศลาวโดยมีฝนตกหนักมากทางด้านนครพนมนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่9สิงหาคมในเนื้อความเนี่ยพูดถึงว่าร่องมรสุมเนี่ยมันพัดผ่านทางด้านทางเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนกับลมมรสุมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับเขาทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้รับคลื่นลมเนี่ยก็พร้อมลมมรสุมมันพัดแรงนะครับก็คือลมทางด้านทะเลดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้แต่เล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคนว่าคลื่นลมเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาอ่าวไทยตอนบนเนี่ย2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยมากกว่า3 เมตรเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยประมาณ2 เมตรอ่าวไทยตอนล่าง1-2ถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2อันนี้ก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางบริเวณที่มีฝนไว้นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือฝน 70% อาจจะเมนตกหนักหลายพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ติดประเทศลาวพวกเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-35 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะหนักมากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนครพนมนะครับแต่ว่าพื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านบึงกาฬสกลนครยโสธรอุบลราชธานีมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-33 องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-37 องศาภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ในทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 20% นะครับในตอนบนพวกเพชรบุรีประจวบบริขันชุมพรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 30% นะครับส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-35 องศาเนี่ยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-35 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เฮ้ยเฮ้ยวันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะเบ๊เบ๊
1: อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่เมฆหมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีเมฆก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2มันมีถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำพ.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
3: ่โถ
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์พระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บๆโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ

0: เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพความสามารถผู้ป่วยซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของแพทย์เวลาฟื้นฟูสภาพจึงไม่ได้ฟื้นฟูแต่ร่างกายเราเรียกเป็นภาษาแพทย์เรียกว่าองค์รวมอันนี้เป็นไขขี้ผึ้งพาราฟินนะคะก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็ก
1: ๆมันจะร้อนมากไหม
0: ฮะไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะคุณลองตัดได้ค่ะคุณลองดูได้
1: ผมลองได้เลยใช่ไหม
0: ได้เนี่ยคุณเอามือมาเลยคุณลาดเองไม่ต้องกลัวไม่เบิร์นรับรอง
1: ลาดเองเลยเหรอ
0: ลาด
1: ใสๆอย่างนี้เหรอ
0: ได้ลาดไปเลย
1: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้
2: จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
1: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50 บาทต้นถึงละ50 บาทใช่ค่ะ
1: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้มันเป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
1: เล
2: ยค่ะเวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ครับเป็นยังไง
2: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลยต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
3: คุณผู้ชมครับนี่คือหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลคุปนิรัตไสยคุณครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะคุณแอ
3: ร์ครับคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูจริงๆเราได้ยินมาบ่อยพอสมควรนะฮะเรามองเข้าไปโอ้โหคนก็เยอะแยะเลยที่มาทำการรักษาอยู่แต่ความหมายแท้จริงของคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูนี่คืออะไรครับอาจารย์
0: เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพความสามารถผู้ป่วยซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของแพทย์แพทย์เนี่ยเราเข้าใจเป็นว่ามีแต่การรักษาพยาบาลถูกไหมในความเป็นจริง
1: ป่วยก็ไปหาหมอตรวจ
0: จ
1: ริงจริง
0: แล้วเน
1: ี่
0: ยเราทำแค่นั้นไม่พอเราต้องมีการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้ประชาชนนั้นแข็งแรงไม่ป่วยนั้นเป็นหน้าที่หนึ่งในสี่หน้าที่ของแพทย์แล้วก็เรื่องของพอเราป้องกันโรคแล้วบางครั้งมันป้องกันไม่ได
1: ้
0: ป่วยมาก็ต้องรักษาอันนั้นก็เป็นหน้าที่คนทั่วไปมักจะเห็นว่าแพทย์คือรักษาพยาบาลนี่บางโรคเนี่ยรักษาแล้วก็ไม่หาย
1: ค
0: ือไม่เหมือนเดิมอันนั้นคือกลุ่มที่สูญเสียสมรรถภาพความสามารถก็คือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพของเรานั่น
1: เคยเดินเหินใช้ชีวิต
0: ใช่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้
1: ไม่ได
0: ้
1: โรคจากอาการ
0: ใช่แต่ถ้าเกิดบางโรคเนี่ยเขาเกิดรักษาแล้วเขาช่วยตัวเองได้หมดทุกอย่างก็ไม่ต้องมาหาเราละ
1: ไม่ต้องมาเวชศาสตร์ฟื้นฟ
0: ู
1: หน้าที่ของเราคืออยู่ตรงนี
0: ้
1: จริงๆก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันใช่ไหม
0: ถ้าเป็นพาร์ทที่สำคัญ
1: ค
0: แต่มันเป็นพาร์ทสุดท้ายเหมือนเรารับช่วงต่อมาในกรณีที่ไม่สามารถรักษาแล้วได้ดีดังเดิ
1: ม
0: ยังสูญเสียสมรรถภาพอยู
1: ่
0: แล้วก็มาฟื้นฟูให้เขาเวลาคนที่สูญเสียสมรรถภาพหรือคนพิการทั่วไปที่เราเข้าใจเนี่ยพอเมื่อร่างกายก็มีความพิการเกิดขึ้นสภาพจิตใจก็มีปัญหา
1: ใช่
0: นะรวมทั้งบทบาททางสังคมเคยทำงานทำการได้เหมือนเดิมก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานเราเนี่ยเวลาฟื้นฟูสภาพจึงไม่ได้ฟื้นฟูแต่ร่างกายเราเรียกเป็นภาษาแพทย์เรียกว่าองค์รวมหมายความว่าดูทั้งกายเข้านะร่างกายก็ต้องแก้ไขยังไงสภาพจิตใจเป็นยังไงแล้วก็บทบาทสังคมที่กลับไปจะกินจะอยู่จะทำงานทำการอะไรยังไง
1: โอ้นี่ดูโดยรวมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ร่างกายจิตใจสภาพสังคม
0: เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยคงไม่สามารถทำได้ด้วยคนใดคนหนึ่ง
1: อ๋อใช่
0: เราต้องการทีมฟื้นฟูแพทย์คนเดียวทำไม่ได
1: ้ครับใช่
0: ต้องอาศัยทีมงาน
1: เห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วเข้าใจว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วมีใครบ้างที่จะมาจะได้มาเจออาจารย์มาเจอเจ้าหน้าที่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าคนพิการอย่างที่เราเข้าใจก็คือพวกอัมพาตมาพลึกใช่ไหมโรคแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุสมองหรือเส้นเลือดสมองแตกสมองตีบ
1: อันนี้กลุ่มใหญ่เลยไหมอ
0: ันนี้กลุ่มใหญ่นะคะหรือพวกบาดเจ็บไขสันหลังอักซิเดนแล้วหลังหักอย่างเงี้ยก็ไขสันหลังเสียไปก็เดินเหินไม่ได้หรือว่าแขนขาขาดจะขาดอักซิเดนขาดจากกำเนิดหรือขาดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแขนขาไม่มีอย่างนี้ก็เป็นคนพิการที่เห็นชัดแต่มีคนอีกกลุ่มนึงที่เป็นลูกค้าเราที่ไม่ใช่ที่เห็นชัดๆอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือกลุ่มอาการปวดเรื้อรัง
1: ปวดเรื้อรัง
0: ปวดเรื้อรังเช่นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดมันทุกปวดอ่ะแต่เป็นปวดเรื้อรังนะกลุ่มปวดเรื้อรังเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่

0: ีปัญหาเรื่องสมรรถภาพความสามารถไห
1: ม
0: แล้วค
1: ุ
0: ณปวดหลังคุณจะยืนเดินได้เหมือนปกติไหมคุณทำงานก็ไม่เหมือนปกติถูกไหม
1: ปวดเข่า
0: ใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มจะปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรก็ตามเนี่ยที
1: ่
0: เรื้อรังเนี่ยเป็นคนไข้ของเราส่วนใหญ่ที่มาตรงนี
1: ้พอผู้ป่วยมาเนี่ยเขาต้องมาจุดนี้ก่อนเลยไหมฮะหรือว่าต้องถูกส่งตัวมาจากแพทย์หรือว่าต้องไปยังไงครับ
0: คือปกติเราจะรับปรึกษานะคะเวลาแพทย์จากOPD ตึกผู้ป่วยนอกชั้นนอกตึกนอกเนี่ยเข้ามาเนี่ยยังไงต้องส่งมาที่ตึกนี้ก่อนตรงนี้ก็เป็นเหมือน OPD นั่นแหละ OPD ก็คือตึกผู้ป่วยนอกนะคะแต่หน่วยตรวจของเราเนี่ยที่ต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าโดยทั่วไปคนไข้ของเราจะมีการบำบัดอื่นๆร่วมด้วยการฟื้นฟูด้านอื่นๆนะคะเพราะเราอยู่ตรงนี
1: ้
0: นั้นทุกคนที่ส่งตัวเข้ามาก็จะเข้ามาที่ตรงตำแหน่งนี้คือหน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกของเราก่อน
1: จุดนี้ก่อน
0: ทุกคน
1: งั้นเดี๋ยวขอไปเดินดู
0: ได้ค่ะ
1: การทำงานภายในนะ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญค่ะ

0: จครับทั้งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยนั่งรอเยอะมากเลยมากันเยอะแบบนี้ทุกวัน
1: ค่ะก็คนไข้ก็เยอะนะคะแล้วก็เวลาเข้ามาก็จะมาพร้อมญาติด้วยนะเราก็เลยจัดกิจกรรมในการให้ความรู้กับประชาชนในช่วงเช้า 8:30 นะคะโดยประมาณก็15นาทีนะคะก็หวังว่าเขาจะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาการกลุ่มอาการปวดเราจะจัดเป็นซีรีส์ในช่วง3เดือนก็จะเป็นเรื่องปวดก็จะม
0: ีนักเรื่องอะไรบ้าง
1: เริ่มแรกเราใช้กลุ่มอาการปวดก่อนในคำว่ากลุ่มอาการปวดแปลว่าสมมตินักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาคิดว่าถ้าปวดอย่างนี้เนี่ยเช่นปวดหัวไหล่จะสอนยังไงนะปวดเข่าจะสอนคนไข้ยังไงหรือว่านักกิจกรรมบำบัดเวลาปวดหลังจะทำให้จะยกของจะนั่งยังไงจะเขียนหนังสือจะใช้ชีวิตประจำวันยังไงกับอาการปวดหลัง
0: ใช้วิธีแบบไหนฮะมายืนเล่าให้ดูภาพประกอบไหมครับ
1: เขาก็จะมายืนอยู่ข้างหน้านี้นะคะแล้วก็อธิบายแล้วก็คำว่าอธิบายเขาจะมีสาธิตหมายความว่าเขาจะมากัน2คนสาธิตท่าทางประกอบการออกกำลังกาย
0: ยกแบบนี้นะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าปวดหลัง
1: บางคนก็จะมีภาพประกอบด้วย
0: หลากหลายวิธี
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการให้ข้อมูลเพื่อเขาจะได้รู้จักตัวเองอ่ะแล้วก็รู้ว่าปวดแบบนี้ต้องไปทำไงอันนี้เรื่องสำคัญมาก
1: จะบอกว่าวิธีการรักษาของทางฟื้นฟูเรานะคะเราไม่เน้นเรื่องยาเราเน้นเรื่องของการที่ไม่ใช้ยาในการไม่ใช้ยาเรามีด้วยกัน 4-5 หมวดนะคะอาจจะเป็นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสารพัดอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ทั้งหลายแหล่ใช้การออกกำลังกายใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเช่นพวกสนับทั้งหลายแหล่ที่เราเคยรู้จักอีกอันนึงคือคำแนะนำซึ่งเราคิดว่าตรงนี้สำคัญเพราะเวลาที่คุณดูแลไข้ปวดเรื้อรังเนี่ยหรือไข้โรคเรื้อรังทั้งหลายแหล่อาจจะไม่ใช่ปวดจะเป็นคนพิการก็ตามเป็นโรคที่มันไม่ใช่หายมันจะเรื้อรังตลอด
0: แล้วมันก็มันรำคาญทำให้ชีวิตความเป็นอยู่
1: ถ้าเกิดคุณรู้จักดูแลตัวคุณเองคุณก็จะอยู่กับเขาโดยที่มันไม่รบกวนคุณถูกไหมนานๆคุณจะรู้สึกว่าโอ้มันรบกวนแล้วคุณต้องมาหาแพทย์ทีนึงเพราะฉะนั้นบทบาทหนึ่งของแพทย์เราเนี่ยที่เวลาดูแลตัวคนไข้เนี่ยต้องแนะนำการแบบตัวให้ตรงกับโรคที่เขาเป็น
0: โอ้ดีมากเลย
1: เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะตรวจเร็วๆ รีบๆไปอย่างนี้คนไข้ก็จะไม่ได้รับคำแนะนำก็ไม่ได้ปรับพฤติกรรมเขาไม่ปรับพฤติกรรมอาการเรื้อรังทั้งหลายแหละเขาก็ยังวนเวียนอยู่แล้วความทุกข์ใจที่จะตามมาจากโรคที่เรื้อรังทางกายมันก็จะทับถมถูกไหม
0: แล้วไม่นับว่าคนในครอบครัวคนใกล้ชิดจะโดนไปด้วย
1: หงุดหงิดจะหนีต่างหาก

0: ้ก่อนนะฮะกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อและกระดูก
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ป่วยประเภทไหนจะมาที่นี่ครับ
1: ก็กลุ่มตามชื่อเลยนะคะคือกลุ่มที่มีอาการปวดกล
0: ้
1: ามเนื้อแล้วก็กระดูกข้อต่อต่างๆอาจจะเป็นที่คอที่ไหล่ที่เอวที่เข่าแล้วแต่ดังนั้นเป็นกลุ่มอาการปวดซะส่วนใหญ
0: ่จ
1: ะเป็นกล้ามเนื้อและกระดูกนั่นแหละ
0: ปวดมากแค่ไหนถึงมันหรือปวดธรรมดาทั่วไป
1: ส่วนใหญ่เป็นปวดเรื้อรังค่ะ
0: ปวดเรื้อรัง
1: ปวดเรื้อรังนะจะมากจะน้อยเวลาคนปวดเรื้อรังเขาก็อยากจะมาหาหมอแต่โดยทั่วไปอย่างที่บอกถ้าเกิดเราสามารถจะแนะนำเข้าไปกับตัวเองที่บ้านได
0: ้
1: ก
0: ็
1: ไม
0: ่
1: จำต้องมาทำในตึกนี
0: ้
1: คือในกรณีที่คนไข้บางทีเป็นเยอะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ไหวต้องการการบำบัดที่รวดเร็วก็คือเราก็จะให้เข้ามาเหมือนกับช่วยใช้การบำบัดการกายบำบัดเนี่ยช่วยร่วมกับการใช้ยา

0: หรือลดอักเสบลดปวดนะแต่ช่วยกันช่วยกัน
1: คือ
0: ถ้าเกิดเป็นไม่มากนักเราพิจารณาดูแล้วไม่น่าจำเป็นก็จะให้เป็นการบ้านทำที่บ้านแต่ส่วนมากกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนไข้ที่แม้จะมีอาการปวดแต่เขามักจะยืนเดินได้ด้วยตัวเอง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะไม่เหมือนกับกลุ่มระบบประสาทที่เราจะไปดูต่อไป
1: กลุ่มนี้คนไข้จะเดินมาเอง
0: เดินมาเองได
1: ้หรือถ้าญาติมาก็ด้วยก็ประคองอะไรแบบนึงหรือไม่ต้องเลยกลุ่มนี้คือเดินสบายจะมีอาการปวดแบบ
0: จะสบายหรือไม่ขึ้นกับเขาเป็นตำแหน่งไหนถ้าเขาปวดหัวเข่าปวดข้อสะโพกนี้เขาอาจจะเดินมาไม่สบายนักนะคะถ้าเขาปวดหัวไหล่ก็จะเดินได้
1: แต่อีกกลุ่มนึงนั่นเดินเหินมาแบบนี้ไม่ได
0: ้ไม่ได้
1: จะเป็น
0: คนนั้นเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงระบบประสาทเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
1: งั้นเราลองไปดูในแต่ละจุดดีไหมฮะว่าเขา
0: อุปกรณ์ต่างๆกัน
1: แบบไหนยังไง
0: ได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับ
0: ทางนี้ก็ได้นะคะเรามีอุปกรณ์หลายอย่างแล้วใช้ว่าอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

0: เป็นเครื่องลดบวม
1: เครื่องลดบวม
0: ก็คือคนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในเต้านมแล้วก็เลาะน้ำเหลืองไปพอเลาะต่อมน้ำเหลืองไปแขนก็จะบวมง่ายพอแขนบวม
1: แขนซ้าย
0: แขนซ้ายพอแขนบวมเนี่ยเราก็จะต้องมีการสอนการออกกำลังกายการใช้แขนว่าทำไงมันถึงจะไม่บวมไอ้เครื่องนี้จะช่วยเหมือนกับว่าพูดง่ายคือเหมือนรีดน้ำเหลืองคล้ายๆนั้นแต่ไม่ได้รีดออกนะคือให้ไหลย้อนเข้าเพราะการที่เราตัดต่อมน้ำเหลืองออกไปทำให้น้ำเหลืองที่มันไหลมาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในส่วนปลายก็เลยทำให้แขนบวมบวมก็หนักแล้วก็ทำให้ปวดได
1: ้
0: นะคะ
1: เครื่องนี้ทำงานไงฮะ
2: เครื่องนี้จะทำงานเป็นจังหวะนะคะคือจะมีการออกแรงบีบที่ตรงบริเวณส่วนปลายนะคะคือสังเกต
1: ที่ท้องลมอยู่นะ
2: ใช่ค่ะสังเกตว่าจะบีบที่ส่วนปลายแล้วก็ไล่มาตรงถึงส่วนของโคนแขนนะคะเป็นจังหวะค่ะ
1: ครับค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มา
2: ใช่ค่ะ
1: ที่บอกว่าเหมือนดันให้น้ำเหลือง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มาเรื่อยๆ
0: เพราะว่าถ้าน้ำเหลืองไปอยู่ส่วนปลายแขนก็จะบวมหนักแล้วก็ปวดและข้อสำคัญคือน้ำเหลืองที่ข้างเนี่ยพอคุณมีแผลปั๊บติดเชื้อง่ายมากอันตราย
1: อย่างนี้พออยู่ในเครื่องนี่รู้สึกบีบรัดแน่นอะไรเงี้ยบีบแน่นใช่ไหมมาบ่อยแค่ไหนครับ
3: อาทิตย์ละหนค่ะ
1: อาทิตย์ละหนครับ
0: ที่เมื่อกี้พูดถึงว่ามีแขนกับมีขาหมายความว่าถ้าเกิดเขาตัดเต้านมแล้วต่อมน้ำเหลืองที่แขนทำให้แขนบวมแต่กลุ่มนึงคือกลุ่มที่เขาเรียกเป็นเนื้องอกของปากมดลูกของแถวๆข้างล่างนะคะแล้วสมัยโบราณนี่คืออาจจะใช้แสงอย่างไรเงี้ยทำให้ต่อมน้ำเหลืองเป็นปัญหาแล้วก็ขาบวมได
1: ้
0: อันนี้เป็นต้นไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องทำทั้งแขนทั้งขาไม่ใช
1: ่
0: ขึ้นกับตัวโรคเป็นอะไรตรงไหนมันบวม
1: นี่เขานวดทำไมฮะ
0: ดูแล้วมันเหมือนนวดแต่จริง
1: ๆ
0: มันเป็นเทคนิคพิเศษของทางกายภาพบัตรนะคะ
1: ค
0: ือเราภาษาเราเรียกแมนนวลเทอราปีซึ่งแมนนวลเทอราปีนี่คือใช้สกิลทักษะของนักบำบัดคือเทราปิสกายภาพนะคะเทคนิคที่เขาทำเนี่ยเราเรียกดัดดึงข้อต่อ
1: ดัดดึงข้อต่อ
0: เป็นการยืดกล้ามเนื้อฮะพวกง่ายคือพวกนี้จะเป็นโรคข
1: ้
0: ออาจจะข้อในตัวอย่างคนนี้เป็นที่ค
1: อ
0: แล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมันยืดมันตึงเทคนิคการโมบิไลซ์ของเขาเนี่ยจะเป็นเทคนิคเฉพาะของเขาเลยแต่ดูข้างนอกคุณไม่รู้คุณก็นึกว่าเขานวด
1: เทคนิคอะไรฮะใช่ไง
2: ม
1: ัน
2: เป็นการดัดดึงข้อต่ออย่างเช่นตัวแนวของกระดูกเนี่ยค
1: ่
2: ะกระดูกคือกล้ามเนื้อมันยืดติดมากแล้วก็ทำให้ตัวกระดูกเนี่ยมันไม่เคลื่อนตัวเราก็เลยต้องขยับที่ตัวข้อต่อที่ตัวสปายก่อนพอข้อต่อมันคลายตัวได้แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะคลายตัวแล้วเราก็จะมีการยืดกล้ามเนื้อแล้วเป็นสเต็ปถัดไป
1: ไม่เหมือนไปให้หมอนวดแผนโบราณนวดหรือกดจุดอะไรเงี้ยไม่เหมือน
2: จะไม่เหมือนกัน
0: แตกต่าง
1: เทคนิคอันนี้ใช้ยังไง
0: คือถ้านวดไทยนะคะพวกนี้จะใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปที่บริเวณกล้ามเนื้อที่เขาเป็น
1: ที่จุดนะ
0: คะแล้วเขาก็จะคลึงใช้แรงระดับหนึ่งของเขาไปแต่อันนี้เขาคนละอย่างกันเขาไม่ได้กดลงไปเหมือนอย่างที่นวดนะเขาจะขยับข้อซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเขาจะคำว่าดัดดึงข้อต่อเนี่ยยืดกล้ามเนื้อก็คือทำให้ข้อต่อมันขยับได้ให้กล้ามที่มันยึดเอาไว้อยู่เนี่ยให้มันคลายตัวเทคนิคเขาทำคุณต้องสังเกตเขาเอาม
1: ีทั้งกดทั้งดึง
0: ยืดกล้ามเนื้อใช้คำว่ายืดกล้ามเนื้อ mobilization
1: รู้ได้นะคะที่เราทำไหมฮะว่าเนี่ยมันยืดแล้วหรือว่านี่ข้อต่อ
2: กล้ามเนื้อก็จะค่อยๆคลายลงแต่ตอนแรกเริ่มที่เราทำอะ
1: ค่
2: ะเราก็จะสังเกตได้ว่า

0: มันมีความ
1: เวลามือเขาจับเนี่ยมันตึงแค่ไหนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเนี่ยคลายละมันจะไม่เหมือน
2: คืออย่างเราไม่รู้ว่าถูกแล้วเพราะเรา
1: เพราะมือคุณไม่ได้สัมผัสพอคุณสัมผัสไปคุณจะรู้ว่าอย่างเงี้ยคือตึงอย่างเงี้ยคือคลาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

0: ของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยอาจจะดูนั่งซึมทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอเรามาอีกแล้วค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะเราออกอากาศทั้งช่องทางที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะดูผ่านทางทีวีช่องทางออฟไลน์นะคะหรือดูผ่านทางออนไลน์ก็คือดูทางเพจของรามาชาแนลนะคะเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ถามกับอาจารย์หมอรามาของเราที่เราลัดคิวมาสดๆในรายการวันนี้เลยนะคะ2ช่องทางเช่นเคยค่ะช่องทางแรกก็คือว่าโทรศัพท์มาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้แล้ว023547105 023547105นะดูดีๆนี่ตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์นะคะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์ก็โทรศัพท์มาได้เดี๋ยวทีมงานของเราจะจดคำถามแล้วก็ตอบคำถามกันในรายการเลยนะคะอีกช่องทางนึงก็คือคอมเมนต์ค่ะในไลฟ์สดของรามาชาแนลตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ารายการนี้มีประโยชน์อยากจะติดตามดูทุกวันไม่พลาดเลยก็ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ช่องรามาชาแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาจะให้ดีนั้นช่วยกันแชร์ออกไปด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกวันเลยนะคะวันนี้ขอแนะนำอาจารย์หมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานะคะท่านแรกค่ะอาจารย์เอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์พีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำประดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะเราบอกคุณผู้ชมว่าช่วยกันแชร์ไปเลยค่ะแชร์กันไปเยอะๆนะคะจะได้ดูกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยใครที่มีปานตรงนี้ดีไหมมีไฟตรงนี้ดีไหมจะทำดียังไงดีไหมวันนี้ตอบกันเลยนะคะนี่เรียกเพื่อนๆมาดูแชร์ให้เพื่อนๆมาดูนะคะโดยเฉพาะเด็กทารกแรกเกิดใช่ไหมคะทารกแรกเกิดตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเวลาเห็นแบบว่าน้องๆที่แบบเพิ่งเกิดมาเนี่ยตอนที่เราเด็กใช่ไหมแล้วก็น้องๆเป็นทารกแล้วก็สงสัยว่าทำไมเด็กเกิดมาแล้วมีปานสีเขียวๆสีม่วงๆเต็มหลังยาวไปถึงแบบว่าก้นของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วปานแบบนี้นี่คืออะไรและเป็นอันตรายหรือเปล่าเราไปดูเคสของวันนี้กันก่อนค่ะ
1: ปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวเป็นปานแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยที่สุดมีลักษณะเป็นผื่นราบสีเขียวสีฟ้าเทาหรือสีฟ้าเข้มปรากฏได้บ่อยที่บริเวณก้นสะโพกแขนขาและลำตัวซึ่งปานเขียวนี้อาจปรากฏมาตั้งแต่เกิดหรืออาจจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เด็กคลอดมาได้ไม่นานปานแต่กำเนิดชนิดนี้พบได้บ่อยโดยมีอัตราส่วนมากถึง3 ใน 4ของเด็กชาวเอเชียและแอฟริกาแต่จะไม่ค่อยปรากฏในเด็กชาวยุโรปปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวสามารถพบได้ทั้งทารกเพศชายและเพศหญิงแต่ทารกเพศชายจะมีโอกาสเกิดมากกว่าเพศหญิงซึ่งปานนี้ไม่ได้มีอันตรายต่อเด็กๆแต่จะค่อยๆจางลงและหายไปเมื่อเข้าสู่วัยเด็กเมื่ออายุราวๆ 1-5 ขวบซึ่งเด็กบางคนอาจจะหายไปเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดเพราะแม้ปานนี้จะทำให้เด็กถูกล้อว่าดำตุดหมึกแต่เมื่อโตขึ้นปานนี้จะสามารถหายไปได้อย่างแน่นอนโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรกับปานเขียวๆนี้ทั้งสิ้นเลย
0: ปานสีเขียวๆที่เราเห็นด้านหลังของเด็กนี้อ๋อดิฉันเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกว่าปานมองโกเลียนเหรอคะจันพี
2: อ๋อ
0: ทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นล่ะคะทำไมเป็นปานมองโกเลียนล่ะคะ
2: อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องที่มาเลยค่ะ
0: เขาเรียกกันมาต่อ

0: ออกกัน
1: เขาเร
0: ีย
1: กกันมาต่อๆกันใช่
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: จริงๆแล้วค่ะก็คือเอางี้ค่ะอันดับแรกต้องอธิบายก่อนเนาะคำว่าปานคิดว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปานบ่อยมากเลยว่าปานกับไฝจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงนะคะจริงๆเอาคำว่าปานก่อนปานเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงรอยโรคนะคะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยแต่คำว่าตั้งเขาจะใช้คำว่าเป็นแต่กำเนิดแต่คำว่าเป็นแต่กำเนิดไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดตั้งแต่แรกเกิดนะแรกเกิดแล้วเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนมันค่อยๆโผล่มาได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เกิดภายใน1ปีแรกของชีวิตเราก็จะนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมาแต่กำเนิดได้นะคะส่วนไฝเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มย่อยดีกว่าเป็นกลุ่มย่อยที่อยู่ในหัวข้อปานนะคะก็คือเป็นไฝเนี่ยคือปานชนิดหนึ่งแต่เป็นปานสีดำปานสีดำบางคนเรียกปานดำแต่ว่าถ้าปานดำอันนั้นขนาดเล็กๆ เป็นเหมือนตุ่มเม็ดลูกเกดเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าไฝจริงๆแล้วมันคือชนิดเดียวกันค่ะงั้นเราก็มาดูกันว่าเอ๊ะแล้วปานมีกี่ชนิดนะแล้วปานเขียวคืออะไรนะคะจริงๆปานมีหลายชนิดมากเลยปานมันขึ้นอยู่กับว่าตัวรอยโรคอันนั้นเนี่ยค่ะหรือรอยโรคของปานเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์ชนิดไหนของผิวหนังนะคะยกตัวอย่างเช่นปานดำทุกคนเคยได้ยินบ่อยปานดำก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเม็ดสีของผิวหนังนั่นนะคะหรืออย่างเช่นมาก่อนจะเคยเห็นปานแดงปานแดงก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดฝอยของผิวหนังนะคะแล้วที่ปานเขียวคืออะไรนะคะปานเขียวก็คือเป็นปานที่ประกอบด้วยเม็ดสีเหมือนกันค่ะแต่ที่มันสีเขียวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเม็ดสีที่อยู่ในชั้นตื้นๆขอโทษค่ะชั้นลึกก็คือปกติอ่ะนึกภาพเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเวลาที่เรามองสีเดียวกันเนี่ยค่ะเวลาที่เราอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันแล้วเรามองลงไปจากข้างบนอ่ะเหมือนดูในน้ำทะเลแล้วเราไปอยู่น้ำทะเลใช่ไหมคะตรงส่วนที่แบบมันลึกมากๆลงไปเราจะเห็นมันจะเป็นเหมือนสีเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวๆแต่พอตรงไหนที่มันตื้นๆเราก็จะหัดจะเห็นเป็นสีแบบน้ำที่ชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะปานเขียวก็เหมือนกันปานเขียวเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันของตัวเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีของผิวหนังนะคะปกติแล้วเนี่ยเม็ดสีของคนเราแล้วเขาผลิตเสร็จแล้วเขาพัฒนาอะไรอย่างเขาพัฒนามาจากเซลล์กลุ่มเดียวกับพวกเซลล์ประสาทเขาจะเริ่มต้นจากตรงชั้นตรงแถวๆชั้นกลางๆก่อนหลังจากนั้นปุ๊บตัวเซลล์เม็ดสีจะต้องค่อยๆขยับเคลื่อนตัวเองขึ้นมาให้อยู่บนชั้นผิวหนังนะคะตรงชั้นหนังกำพร้าเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เม็ดสียังเคลื่อนตัวไม่สมบูรณ์ยังไม่ไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่อันนี้แหละค่ะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปานเขียวในเด็กแรกเกิดหรือที่เราเรียกว่ามองโกเลียนสปอร์ตแต่พอเขาโตขึ้นเจ้าตัวเม็ดสีเขาก็ค่อยๆขยับไปว่าโอเคฉันมาถึงบ้านของฉันแล้วนะปลายทางใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้ปานเขียวเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะเราเรียกว่าปานเขียวชั่วคราวหรือว่าปานเขียวมองโกเลียนสปอร์ตอันนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองเนาะจางลงจางลงแต่ก็มีเหมือนกันค่ะบางคนที่เป็นปานเขียวถาวรเลยก็คือไม่จางพูดง่ายๆก็คือเป็นปานสีออกเขียวๆเทาๆอันนี้อยู่ตรงไหนของร่างกายก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะแบบถ้าอยู่ในบางตำแหน่งร่วมกับมีความผิดปกติของระบบอื่นๆร่วมด้วยเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกไปเช่นสมมตินะคะอยู่แถวหน้าแล้วข้างในลูกตาดำก็มีสีเขียวด้วยอย่างเงี้ยค่ะขอโทษมีเป็นจุดดำๆด้วยเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบปานของตัวโอตะอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนชื่อไปถ้าใครอยู่ตรงสะบักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าอีโตะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นปานชนิดเดียวกันนั่นเองใช่ค่ะแล้วที่ถามว่าปานอันตรายไหมจริงๆส่วนใหญ่เกือบ 90% ไม่ค่อยมีอันตรายเลยค่ะมันแค่ไม่สวยเนาะแค่นั้นเลยแต่ว่าก็จะมีบางกรณีนะคะแต่ว่าน้อยมากเช่นบางคนที่เป็นแบบปานเขียวเต็มตัวเลยแล้วปานเขียวปกติเรารู้ว่าส่วนใหญ่มันจะจางลงเนาะอันนี้กลายเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีจำนวนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยก็อาจจะมีความผิดปกติของพวกโรคพันธุกรรมต่างๆที่มีความผิดปกติของอวัยวะภายในด้วยนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าปานไม่จางลงตามที่แบบเราเคย

0: รู้แถมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงค่ะ
1: ค่ะอ่ะถ้าเป็นปานในเด็กเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดที่อาจารย์พีบอกนะคะแล้วก็ยังไงคะพอเด็กคนนั้นโตขึ้นปานมันจะค่อยๆจางหายไปเองเหรอคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายก็จะจางไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เหลือแล้วดูแต่เราก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วจะไปดูคนเราน่ามั่นใจว่าจริงๆเราทุกคนเนี่ยเคยมีแน่นอนค่ะตอนเด็กๆตอนนี้ที่ก้นเราก็ไม่มีแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ก่อนเป็นความเชื่อของคนไทยเนาะเวลาเด็กเกิดมาแล้วมีปานที่ตำแหน่งต่างๆเขาจะบอกโอ้ยชาติที่แล้วอ่ะพ่อแม่เขาป้ายเอาไว้ให้แบบจำกันได้ในชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็จะเชื่อแบบนั้นเน
1: า
2: ะ
1: ตอนสมัยเด็กๆนะผู้ใหญ่เคยบอกดิฉันว่าอะไรรู้ไหมคะดิฉันอาจจะโดนหลอกนะเขาบอกว่าโดนพระอินทร์ถีบลงมาค่ะโดนพระอินทร์ถีบลงมา
2: เคยได้ยินด้วยเคยได้ยินไหมเท้าเลย
0: แล้วดีไหมคะถ้าพระอินทร์ถีบลงมาจะดีใช่ไหมคะ
2: เพราะว่ามันมักจะเป็นที่ก้นอะไรแบบเนี้ยเนาะก้นกับหลัง
0: ค
2: ่ะแล้วมีตำแหน่งในของปานชนิดนี้ที่แบบ
1: สัญญาณอาจารย์อาจจะมีปัญหา
2: ระวังนะคะว่ามันจะไม่หายเองแล้วหรือว่ามันจะเป็น
0: ค่ะ
1: อาจารย์อาจารย์ถามว่าเดี๋ยวดิฉันย้ำคำถามอีกทีนะอาจารย์ถามว่ามีปานตำแหน่งไหนที่มันจะไม่หายไปเองใช่ไหมคะอาจารย์ถามอย่างนี้พอดีเมื่อกี้เสียงขาดไปนิดนึงมีตำแหน่งไหนที่จะไม่หายไปเองบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆตำแหน่งเนี้ยจะบอกยากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวคุณมองโกเลียนเองเนี่ยเป็นได้หลายตำแหน่งมากเลยค่ะดังนั้นส่วนใหญ่ในช่วง1ขวบปีแรกเนี่ยบางทีสมมติเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นแค่มองโกเลียนเดี๋ยวก็หายไปหรือว่ามันจะกลายเป็นปานเขียวถาวรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะต้องแบบใช้การติดตามถ้ามันจางลงเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็ใจชื้นได้เลยค่ะเอาเป็นมองโกเลียนเดี๋ยวหายแน่นอนจริงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปานอย่างเช่นเข้ากับตัวโรคที่เมื่อกี้บอกไปเช่นผมเป็นตรงหน้าเลยแล้วมีจุดที่จางขาวด้วยอย่างเงี้ยเรารู้แล้วอันเนี้ยเป็นกลุ่มประเภทที่เราเรียกว่าอีโตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโอตาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรารู้ว่าไม่จางแน่ๆอันเนี้ยเราก็จะตอบได้เลยว่าไม่จางใช่ค่ะ
2: โอ้ค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วในรายที่ไม่จางเนี่ยมันมีวิธีการรักษาในแง่ว่าทำให้มันหายไหมคะปานเนี่ยค่ะ
0: จริงๆก็สามารถรักษาได้นะคะด้วยการยิงเลเซอร์ค่ะแต่ว่าก็หนึ่งก็คือเลเซอร์ตัวที่ยิงเรื่องของการรักษาเม็ดสีก็จะเจ็บนิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ทำตอนโตตอนเด็กๆทำมันก็ทนไม่ค่อยไหวค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็จริงเราก็ต้องทำหลายครั้งบางคนต้องทำเป็น10ครั้งเลยค่ะพอนึกภาพว่ามันลึกมากตัวเม็ดสีเนาะมันไปซ่อนอยู่ในชั้นลึกๆเลเซอร์มันลงไม่ค่อยถึงนะคะใช่แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในเรื่องของเลเซอร์ของการลบพวกเม็ดสีทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างออกมาสมัยใหม่เยอะเลยแล้วก็ทำได้ดีขึ้นลงได้ลึกขึ้นลบแล้วก็ไปยิงเลเซอร์ก็หายจางมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะอย่างนั้นนะถ้าฟังอาจารย์พีตอนนี้คือพ่อแม่ไม่ต้องกังวลถ้าลูกของเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีปานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีม่วงสีดำอยู่ที่หลังเพราะว่าเด็กพอโตขึ้นมันจะค่อยๆจางไปเองแต่อย่างนี้ค่ะว่าถ้าอายุเท่าไหร่ละปานยังไม่จางสมมุติเด็กอายุประมาณ8ขวบ9ขวบแล้วมันยังไม่จางเนี่ยโตแล้วยังไม่จางเนี่ยอันนี้พ่อแม่ควรกังวลไหมคะ
0: จริงๆถ้าไม่จางนะคะส่วนใหญ่ที่บอกว่าน่าจะกลายเป็นปานถาวรและไม่เหมือนพวกมองโกเลียนแล้วค่ะแต่ถ้าเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเลยพัฒนาการปกตินะคะนี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกมันแค่ไม่สวยเฉยๆแค่นั้นแต่ว่าถ้ามีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องพัฒนาการช้าสมมุตินะคะมีแบบท้องโตผิดปกติอย่างนี้ค่ะหรือว่ามีเรื่องของแบบจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอันนี้อาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงต้องตรวจร่างกายให้ละเอียดค่ะว่ามีความผิดปกติของโรคอื่นๆไหมที่ทำให้แสดงอาการออกมาเป็นปานสีเขียวๆแบบนี้ค่ะ
1: พอจากเด็กโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะโอเคโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่ฟังเราอยู่ตอนนี้คนที่มีปานไม่ว่าจะเป็นที่ใบหน้าที่อวัยวะต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีปานเนี่ยควรจะกังวลไหมควรจะไปเอา

0: ออกไหมควรจะเลเซอร์ออกไหมคะ
1: จริงๆใช้หลักการเดียวกันอย่างที่บอกเลยค่ะว่าถ้าร่างกายของท่านแข็งแรงดีเลยไม่มีโรคอะไรไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะแต่ว่าถามว่าอยากเอาออกไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยค่ะเช่นส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ที่หน้าอยู่แถวที่มองเห็นแล้วรู้สึกว่ามีผลกระทบกับเราอยากให้มันหายไปจะได้มั่นใจมากขึ้นก็ไปเอาออกได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเฉยเช่นมันอยู่ข้างในเอวอะไรเงี้ยไม่ได้แพลนจะใส่บิกินี่ทูพีซอยู่แล้วอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เก็บได้ค่ะไม่อันตรายแล้วก็ปานเขียวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ได้กลายไปเป็นพวกมะเร็งค่ะนะไม่ต้องกังวล
0: ค่ะโอเคไม่ต้องกังวลค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
2: ค่ะแล้วปานชนิดไหนที่เราจะกลายเป็นมะเร็งได้คะในคนที่มีปานเขาจะได้เฝ้าระวังอะค่ะ
1: ค่ะส่วนใหญ่จะต้องเป็นปานดำค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าฝาดทีนี้ปานดำนะคะยิ่งถ้าเป็นปานดำที่เป็นแตกกำเนิดเลยก็คือหมายว่าเกิดภายในช่วง1ปีแรกอะค่ะ อันที่2ก็คือขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะจะรู้ได้ไงว่าปานขนาดใหญ่นะคะก็คือเทียบกับตอนเกิดค่ะถ้าใหญ่เกินฝ่ามือของเด็กเขาเองของเจ้าตัวค่ะอันนี้น่าจะเป็นปานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่อันนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยคุณหมอทุกคนจะรู้แล้วโอ้นี่เขามีปานขนาดใหญ่อยู่นะเขามีโอกาสที่จะปานเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นปานไม่ดีได้เป็นปานแบบกลายเป็นพวกกลุ่มมะเร็งได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องคอยติดตามใช่ส่วนถ้าเกิดว่าปานหรือไฝที่มาเป็นตอนโตนะคะจริงๆมีโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งได้เหมือนกันจริงๆคือน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ในคนเอเชียเราๆค่ะเรามีแบบพอเราผิวสีเข้มนิดนึงเนาะถ้าเราเทียบกับคนฝั่งยุโรปอเมริกาอย่างค่ะดังนั้นการที่เราผิวสีเข้มนี่แหละค่ะมันตัวเป็นตัวป้องกันไม่ให้พวกเซลล์เม็ดสีทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะผิวเซลล์ผิวหนังของเรากลายไปเป็นมะเร็งค่ะมันก็จะเจอเยอะในคนไข้ที่ผิวขาวมากๆแบบแนวแบบผิวขาวน้ำตาสีฟ้าผมสีแดงเลยพวกกลุ่มเนี้ยค่ะเวลาที่เขามีไฝเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เป็นตอนโตหรือว่าเป็นตั้งแต่เด็กอันเนี้ยคือเขาต้องติดตามตลอดเวลาเหมือนอารมณ์แบบทุกปีต้องไปเช็คกับคุณหมอผิวหนังตลอดเลยว่ามีไฝอันไหนที่มันดูทำท่าไม่ดีแล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ข้อดีของการมีผิวสีแทนนะคะ
0: ใช่ค่ะมีคำถามแล้วค่ะมีคำถามจากคุณเล็กเอกวิริยกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอลูกอายุ9ขวบสังเกตเห็นว่าเวลาตัดผมสั้นให้ลูกผมรองทรงอะนะจะเห็นที่หนังหัวลูกมีบางจุดผมไม่ขึ้นขนาดประมาณถั่วเขียวค่ะเกิดจากอะไรคะต้องไปหาหมอไหมคะทำยังไงให้ผมที่แบบบางจุดที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยอยากให้ผมขึ้นทำยังไงคะลูกอายุ9ขวบค่ะ
1: อันนี้จริงๆแนะนำหาคุณหมอนะคะเพราะว่าการที่อยู่ดีผมไม่ขึ้นเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยค่ะมีได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะถ้าอย่างสาเหตุง่ายๆเลยเช่นอาจจะกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วอาจจะเคยล้มกระแทกหรือมีการผ่าตัดมีการเย็บบริเวณศีรษะอย่างเงี้ยผมก็ไม่ขึ้นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มโรคการอักเสบที่บริเวณหนังศีรษะก็ทำให้ผมร่วงได้อาจจะแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะว่าผมอื่นมันปิดอยู่เนาะมองไม่เห็นเงี้ยแล้วพอไปตัดผมสั้นเราก็เลยเห็นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นจากการติดเชื้อก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อราที่หนังศีรษะก็มาด้วยเรื่องของผมร่วงได้ใช
2: ่
1: จริงๆมีหลายสาเหตุมากเลยถ้าเกิดคุณแม่ไม่แน่ใจหมอแนะนำให้พาไปตรวจดีกว่าค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยอายุ9ขวบนะอาจารย์พีก็เด็กๆเขาก็ไม่น่าจะ
2: ไม่เคย
0: หกล้มไม่เคยอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะผมไม่ขึ้นเนี่ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่เลยนะคะน่าจะแบบเป็นแผลเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่รู้ตัวกระแทกหรือว่าจริงๆแล้วเด็กๆบางทีเล็กๆอ่ะเขาจะชอบเกาศีรษะแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นตุ่มหนองเป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้ได้ค่ะที่นี่ส่วนใหญ่เจอแบบนั้นบ่อยนะคะใช
2: ่ค่ะก็คือพอเป็นตุ่มหนองที่หนังศีรษะหายแล้วเป็นแผลเป็นมันก็เลยเห็นเป็นผมไม่ขึ้นตรงจุดนั้นเป็นหย่อมๆ
1: ใช่
2: ค่ะ
0: ค่ะเข้าคำถามของคุณธนชนนะคุณธนชนถามคำถามบอกข้อมูลส่วนตัวมาด้วยน้ำหนัก56อายุ73

0: 2ปีค่ะสูง160เซนติเมตรเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอหมอให้ยาเพนโทรปราโซนมากิน1เดือนอาการปวดท้องหายไปแต่ถ้ากินอาหารรสจัดแล้วก็ยังแสบท้องอยู่ควรจะกลับไปหาหมออีกไหมครับ
1: แนะนำกลับค่ะเหมือนคุณธนชนปรึกษาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะคะว่าอายุ72เหมือนมีอาการปวดแสบท้องทำยังไงดีก็แนะนำให้ไปพบแพทย์แต่ว่าสงสัยนี้คงเป็นการอัปเดตข้อมูลจากการที่หลังจากรับประทานยาแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าอาการไม่ดีขึ้นบวกกับว่าอายุ72อะค่ะมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องไปส่องกล้องละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยมันไม่มีแผลหรือมันไม่ได้มีโรคอื่นแอบอยู่นะคะเพราะว่าถ้าโดยจากอายุแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าโรคอื่นที่เกิดได้มากกว่าในวัยหนุ่มสาว
0: ค่ะงั้นก็คือว่าอาจารย์เอิงแนะนำคุณธนชนว่าควรจะกลับไป
1: ตรวจ
0: ให้ละเอียดตรวจซ้ำใช่ไหมคะ
1: อาจจะต้องส่องกล้องเพื่อตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะคะรวมจนถึงต้องให้คุณธนชนลดการกินเผ็ดด้วย
0: สงสัยจะชอบกินเผ็ดนะช่วงนี้นะถ
1: ้
0: ายังแสบท้องนะลดกินเผ็ดก่อนดีกว่า
1: ลดการรับประทานเผ็ดทานอาหารให้ตรงเวลาร่วมกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาที่คุณแสงตะวันค่ะคุณแสงตะวันถามว่าปอดชำรุดค่ะเคยติดเชื้อทีบีเจอเมื่อปี53ก็รักษาอย่างเคร่งครัดนะมีรอยแผลและเส้นเลือดผิดปกติในปอดปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหวัดหรือไอแรงๆจะมีเลือดออกมาคุณแสงตะวันบอกว่าพอเลือดออกก็จิตตกทุกครั้งค่ะได้ไปซีทีสแกนปอดและส่องกล้องปอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะเชื้อทีบีไม่เป็นทีบีนะหมอคะคุณแสงตะวันถามว่าหมอคะเวลาเรามีอาการไอแล้วบางทีมีเลือดออกมาประมาณ15มิลลิลิตรก็กินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมค่ะเราจะเป็นไปตลอดชีวิตเลยไหมคะมีทางไหนที่จะระวังเคสแบบนี้ได้บ้างคะ
1: ฟังชีวิตคุณแสงตะวันแล้วน่าเห็นใจนะคะคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดออกในปอดเนี่ยคุณหมอเขาได้พยายามไปตรวจหาโดยละเอียดและทั้ง CT สแกนเข้าอุโมงค์เพื่อดูว่ามันไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อนะมันไม่ได้มีก้อนอะไรผิดปกตินะรวมจนถึงมันดูด้วยอีกอันนึงว่าสองกล้อยนะคะว่ามันไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าตำแหน่งของปอดที่เคยเป็นวัณโรคของคุณแสงตะวันมันคงเป็นแผลเป็น
0: ค
1: ่ะแล้วมันก็คงใกล้หลอดเลือดอะค่ะ
0: ใกล้หลอดเลือด
1: พอเวลาไอแรงๆมันก็เลยเหมือนจะเป็นการดึงรังฉีกขาดเนาะที่ทำให้เกิดเลือดออก
0: ค
1: ่ะเข้าใจค่ะเราเองก็คงจิตตกนะถ้าไอทีเลือดออกมา15ซีซีเวลาไอแรงหน่อยแล้วก็หวาดแบบนี้ตกทุกครั้งที่ไอคงเครียดจริงๆอะค่ะได้ลองเคยปรึกษาคุณหมอไหมคะว่ามันมีวิธีการแบบเข้าไปอุดหลอดเลือดที่มันมาตรงบริเวณนี้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือแต่ว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นโรงเรียนแพทย์หรือสถานพยาบาลที่เป็นระดับแบบใหญ่ๆนะ
0: คะ
1: เช่นในกรุงเทพหรือว่าต้องเป็นเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดที่เขาอาจจะมีวิธีการฉีดสีแล้วอุดเส้นเลือดตรงตำแหน่งที่มันจะไปเลี้ยงปอดตรงที่ทำให้เกิดเลือดออกอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือ
1: ว่ามันมีแนวโน้มจะทำได้ไหมถ้าหลอดเลือดในตำแหน่งนั้นมันไม่ใช่เป็นหลอดเลือดเมนใหญ่สำคัญ อะไรแบบนี้เนาะ
0: โอ้เห็น
1: ค
0: ่
1: ะเป็นหลอดเลือดเล็กๆไปปลาย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์เอิงคะและที่คุณสายตะวันบอกว่ากินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมเวลาไอและเลือดออกเนี่ยโอเคใช่ไหมคะใช้ยาตัวนี
1: ้ก็เป็นหลักการรักษาของการให้เลือดหยุดไหลอะค่ะเพราะตัวทรานซามีนเนี่ยมันจะห้ามเลือด
0: ค่ะ
1: ก็คือไม่ว่าจะประจำเดือนมามากค่ะคุณหมอทางด้านสูตินารีก็อาจจะให้ทรานซามีนไปติดไว
0: ้
1: ทานเวลาที่วันที่ประจำเดือนมาเยอะจนจะเป็นลม
0: ค่ะงั้นก
1: ็แบบนี้
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณหมอทานทุกวันนะคะ
0: ค่ะเชิญอาจารย์พีค่
1: ะ
0: อาจารย์พีมีอะไรเสริมไหมคะ
2: จริงๆอีกนิดนึง

0: ามเห็นว่าอาจจะลองหาสาเหตุนิดนึงค่ะว่าอะไรมากระตุ้นให้ไอคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากตัวโรคด้วยอยู่แล้วนะคะในปอดแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเช่นบ้านเราฝุ่นเยอะหรือมีปลูกดอกไม้แล้วรู้สึกเวลาออกไปเดินเล่นทีไรลมพัดแล้วแบบมีทำให้ไอมากขึ้นลองพยายามลดปัจจัยที่กระตุ้นให้ไอเผื่อจะดีขึ้นนะคะ
1: ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าดูคุณแสงค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
2: แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้ามีตำหนิที่ปอดอยู่แล้วคือเราต้องระวังการติดเชื้อแทรกซ้อนในปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแสงตะวันจะต้องฉีดวัคซีนที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในปอด2อันก็คือไข้หวัดใหญ
1: ่
2: นะคะต้องฉีดทุกปีแน่นอนและอีกอันนึงก็คือวัคซีนป้องกันปอดอักเสบที่เป็นวัคซีนในกลุ่มที่ป้องกันการติดเชื้อในปอดจากแบคทีเรียค่ะมันอาจจะช่วยลดการติดเชื้ออย่างที่ว่าได
1: ้ค่ะ
2: นะคะ
1: ค่ะคุณแสงตะวันนะลองกลับไปปรึกษาคุณหมอว่าพอจะมีวิธีการลดความการระคายเคืองได้ไหมแล้วก็ลดสิ่งที่จะทำให้เราระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการไอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแสงตะวันคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเข้าใจเลยนะว่าคงจะเครียดมากเวลาที่ไอออกมาแล้วก็เห็นเลือดออกมานะยังไงก็ลองไปหาโรงพยาบาลใหญ่อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคค่ะมาที่คำถามของคุณจำเรียงนะคะคุณจำเรียงเนี่ย
2: อายุมันมีวิธีแก้ไขได้ไหมนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะขออภัยนะคะวันนี้อาจจะสัญญาณอาจจะมีการกระตุกนะคะคุณจำเรียงอายุ62ปีค่ะน้ำหนัก53สูง163คุณจำเรียงบอกข้อมูลมาแบบนี้ว่าน้ำตาล137สะสม 6.9 ตรวจเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหมอบอกว่าเป็นเบาหวานแต่ยังไม่ให้ยาให้คุมอาหารให้ดีคุณจำเรียงบอกว่ากังวลมากค่ะอยากได้รับคำแนะนำจากคุณหมอค่ะเชิญอาจารย์พีค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: บ
0: ายคือจริงๆแล้วเนี้ยค่ะบักได้อาจารย์ค่ะก็คือจริงเบาหวานเนี่ยก็มีหลายระดับความรุนแรงนะคะแต่จากเท่าที่ฟังเนี่ยดูตัวน้ำตาลนะคะก็ค่อนข้างสูงเนาะคือเกิน137ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าตัวน้ำตาลสะสมเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่เลยค่ะเนาะดังนั้นก็คือจริงแล้วถ้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ยังไม่ได้รุนแรงมากบางทีเราจะเริ่มจากการที่ปรับเรื่องของอาหารควบคุมอาหารปรับไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายค่ะบางทีก็สามารถที่จะควบคุมโรคได้แล้วนะคะ
1: ค่ะอาจารย์เอิงมีอะไรเสริมไหมคะสำหรับเบาหวานค่ะ
2: ค่ะก็เท่าที่ฟังดูของคุณจำเรียงเนี่ยน่าจะเป็นการตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานครั้
1: งแรก
2: นะคะ
1: ค
2: ่ะเพราะว่าก่อนหน้าอาจจะตรวจแล้วไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานเนาะแล้วพอมาเข้าเกณฑ์ครั้งที่1ทีนี้เริ่มเครียดแล้วฉันไม่อยากเป็นเบาหวานหลายคนก็จะแบบฉันไม่อยากเป็นโรคมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาต่อเนื่องทำยังไงถึงจะไม่ต้องกินยาต่อเนื่องได้หรือไม่หายจากเบาหวานได
1: ้
2: ตอนนี้ยังพอถอยหลังได้นะคะแต่คุณจำเรียงต้องควบคุมอาหารเข้มงวดแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการระวังเรื่องอาหารในกลุ่มพวกข้าวแป้งน้ำตาลคือลดการบริโภคลงอันที่สองก็คือต้องออกกำลังกายนะคะ อย่างน้อยสักวันละ20-30นาทีถ้าได้3-5วันต่อสัปดาห์จะเยี่ยมเลยแต่ดูจากสัดส่วนแล้วตัวน้ำหนักของคุณจำเรียงเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะ53กิโลส่ง163ตัวน้ำหนักเนี่ยโอเคยังไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักแต่หมอว่าปรับอาหารก่อนเนาะแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มแล้วก็ลองแก้ตัวไปในฝั่งหน้าค่ะอาจจะชะลอการกินยาได้ถ้าเกิดว่าคุณจำเรียงคุมได้ดี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะผลไม้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะช่วงนี้คนไข้หมอนมันขึ้นจากมามุกเรียนเยอะมาก
1: ค
2: ่ะลดหวานเยอะเกินไปก็อาจจะลดน้ำตาลได้เหมือนกัน
1: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: แต่ว่ามีเสริมนิดนึงนะคะ
1: เชื่อ
0: ม
1: ั้ย
0: ถึงว่าจริงๆเวลาเราบอกว่าคนเป็นเบาหวานไม่ให้ทานอาหารหวานนะคะจริงๆสิ่งที่เจอบ่อยคือคนไข้

0: ว่าเนี่ยกินอันเนี้ยรสชาติไม่หวานเลยค่ะอันนี้คือไม่ใช่นะคะนะบางทีการที่รสชาติคือที่เรากำหนดการให้รสหวานเนี่ยคือให้ลดปริมาณน้ำตาลปริมาณแป้งที่ใส่ในอาหารที่แต่ละมื้อที่เราจะกินนะคะ
1: ไม่ใช่แค่ไม่หวานไม่ใช่ลดหวานไม่ใช่ต้องลดแป้งใช่ลดแป้งด้วย
0: ลดปริมาณหมอยกตัวอย่างง่ายๆบางคนกินชาอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แล้วบอกว่ามันหวานใช่ไหมคะก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปก็หวานแต่กินหมดเหมือนเดิม
2: ใช่ใช่
0: ปริมาณน้ำตาลเท่าเดิม
2: เขาบอกว่าชงจางๆแต่กินทีละกระติกสองกระติกอย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
2: จริ งจริง
1: โอเคต้องระวังมากเลยนะขอให้คุณจำเรียงดูแลสุขภาพนะอาจารย์เอิร์มบอกว่ายังถอยหลังได้นะดูแลตัวเองให้ดีควบคุมอาหารออกกำลังกาย
2: ต้องลงมือทำเองนะคะ
1: ค่ะคุณจันทนาค่ะคุณจันทนาอายุ67ปีน้ำหนัก40กิโลกรัมสูง156อ๋อคุณจันทนาบอกว่าเป็นรุมาตอยค่ะเป็นโรครุมาตอยหมอบอกว่าตอนนี้ฉีดวัคซีนโควิดมา3เข็มแล้วแต่หมอห้ามฉีดเข็ม4เพราะกลัวโรคจะกำเริบเลยขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะ
2: คุณจันทนาฉีดวัคซีนโควิด
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: สามเข็มนี้เป็นตัวไหนบ้างนะคะสูตรที่ฉีดนะคะ
1: คุณจันทนายังไม่ได้บอกรายละเอียดมาคุณจันทนาถ้าฟังอยู่นะบอกรายละเอียดเพิ่มมาหน่อยว่าฉีดวัคซีนอะไรนะคะสามเข็ม
2: ค่ะและเข็มที่สามเนี่ยฉีดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ
1: โอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวขอข้ามคำถามของคุณจันทนาหน่อยนะ
2: เพิ่มก่อนเนาะ
1: โอเคบอกข้อมูลมาเพิ่มหน่อยนะคุณแววค่ะคุณแววอายุ76ปีน้ำหนัก58สูง155ตอนกลางคืนชอบมีอาการร้อนที่หลังเท้าร้อนจากหลังเท้าไปถึงปลายเท้าเลยนะเป็นแทบทุกวันแล้วก็เป็นตะคริวด้วยค่ะอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากยาที่กินไหมเพราะว่าตอนนี้กินยาความดันยาไขมันและยาโรคกระดูกทานเฉพาะเวลาปวดแล้วก็มียาโรคเกาต์ด้วยโอ้ค่ะถามมาแค่นี้ละค่ะค่ะ
2: ค่ะค่ะความรู้สึกร้อนที่หลังเท้าไปปลายเท้าโดยที่ไม่มีการบวมอักเสบของตัวเท้าเลยถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นแค่ความรู้สึกร้อนอย่างเดียวเนาะไม่มีบวมแดงขึ้นมาด้วยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่จะทำให้มันเหมือนมีแค่อาการแต่ว่ามองภายนอกหรือว่าจับก็ไม่เห็นอะไรนะคะอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาความดันไขมันได้ไหมหมอคิดว่าไม่เกี่ยวเนาะค่ะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวกับเกาได้หรือเปล่าคือหมอแค่กำลังแยกอยู่ว่าเกาเองมันก็ชอบทำให้มีอาการปวดบวมที่นิ้วเท้าอะค่ะเลยไม่แน่ใจตรงนี้นะคะว่ามันมีบวมแดงร้อนหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเกาอาจจะกำเริบมันถึงมีอาการแบบปวดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะต้องแยกกับโรคเกากำเริบนิดนึงแต่ถ้าตัวข้อมันไม่ได้บวมแดงร้อนแล้วโรคเกาก็คือคุมระดับยูริกได้ดีอยู่แล้วคุมตัวโรคได้ดีคิดว่าเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่ทำให้ร้อนขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุสามารถปรึกษาให้กับหมอที่รักษาความดันหรือไขมันได
1: ้
2: คุณหมอเขาจะได้จัดยาให้แต่คุณแววไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ
1: ไม่มีค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีข้อมูลเรื่องเบาหวาน
1: ค่ะ
2: ค่ะเพราะตัวโรคเบาหวานเองนี่ก็เป็นตัวโรคสำคัญเลยที่ทำให้มีอาการปลายประสาทอักเสบแบบนี้นะคะเป็นอาการที่บ่อยเนี่ยคนไข้เบาหวานเลยด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
2: ค่ะหรือแม้แต่ถ้าคุณแววน้ำตาลเริ่มขึ้นก็มีความเสี่ยงจะทำให้มีอาการนี้ได้เหมือนกันโดยที่ยังไม่เป็นถึงขั้นเบาหวานนะคะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจเพิ่มเนาะตรวจเพิ่มว่ามีเป็นปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นช่วง
2: น้ำตาลที่เริ่มขึ้นหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะแล้วคุณหมอเขามียาบรรเทาอาการให
1: ้ค่ะ
2: เนาะถ้ามันมีอาการจนนอนไม่หลับนะคะคุณหมอเขาสามารถสั่งยาทำให้คุณแบบดีขึ้น
1: ค่ะ
2: และใช้ชีวิตต่อได้แต่ในระหว่างที่ยังไม่ถึงคิวไปเจอคุณหมอหรือยังกลัวโควิดไม่กล้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเอาผ้าฉุกน้ำอะค่ะมาวางไว้ก่อนก็ได้ในตำแหน่งที่ร้อนแสบนะคะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการได
1: ้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ผ้าอุ่นๆหรือว่าเย็นดีคะ
2: เป็นผ้าฉุกน้ำอุณหภูมิห้อง

0: อะไร
1: อุณ
0: แ
1: ห
0: บ
1: ภ
0: บ
1: ู
0: เน
1: ม
0: ี
1: ิ
0: ้ย
1: ป
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ติใช่ไหมค
0: ใช
1: ะ
0: ่ค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการพลางๆก่อนได้
1: อืม
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: น
1: โอ
0: ะค
1: เค
0: ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณจิรชยาค่ะคุณจิรชยาถามถึงคุณแม่คุณแม่อายุ88ปีคุณแม่ติดโควิดนะแต่ว่าหายแล้วค่ะแล้วก็คุณแม่ที่อายุ88ปีเนี่ยมีคิวให้ฉีดวัคซีนเข็ม4วันที่8พฤษภาคมนี้คุณแม่หายจากโควิดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนก็เลยถามคุณหมอว่าสมควรจะให้คุณแม่ฉีดเข็ม4เลยไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะก็คือติดโควิดหายเมื่อต้นเดือนเมษายนมีคิวฉีดเข็ม4วันที่8พฤษภาคม8พฤษภาคมเนี่ยควรไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม4ไหมคะ
0: ก็คือห่างมา1เดือนแล้ว
1: ใช่1เดือนแล้วค่ะอาจารย์เอิง
0: ค่ะถามว่าเราอาจจะชะลอการฉีดไปได้จนถึงสักประมาณหายสัก3เดือนแล้วค่อยไปฉีดก็ยังได้นะคะ
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ม
0: คือแค่เรารู้สึกว่าคุณแม่ก็อาจจะยังมีภูมิหลงเหลืออยู่จากการเป็นโควิดครั้งที่แล้วยังไม่ต้องรีบได้วัคซีนเข้าไปรวมจนถึงคุณแม่ก็อาจจะเพิ่งโทรมจากการเป็นโควิดยังไม่ทันกระเตื้องดีขึ้นจะต้องมามีผลข้างเคียงจากวัคซีนอีก อะไรแบบนี้
1: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่ตั้ง88แล้วโน้จะ90แล้วก
1: ็
0: คืออาจจะไม่ไหวหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะ
0: จะสงสัยก็คือจะกังวลตรงนี้แหละค่ะว่าเดี๋ยวมีไข้เดี๋ยวอ่อนเพลียกินไม่ได้คนไข้บางคนเบื่ออาหารไปต่อไปอีกยังไม่ทันฟื้นจากโควิดอาจจะมาเบื่ออาหารจากวัคซีนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคิดว่าน่าจะชะลอได้และในระหว่างนี้ก็คือต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องการป้องกันการรับเชื้อครั้งใหม่ด้วยนะคะชะลอไปสัก3เดือนนะคะหลังหาย
1: ค่ะงั้นก็ให้คุณแม่งั้นก็แนะนำว่าวันที่8พฤษภาคมเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องไปรับเข็ม4นะนับไปอีกสักพฤษภามิถุนากรกฎาก็ได้ใช่ไหมคะประมาณ3เดือนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะคุณกันนิกาค่ะอายุ78ปีสูง147หนัก44บอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มฉีดโมเดอร์นาไปเมื่อธันวาปี64อยากทราบว่าเข็ม4จะต้องโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่าอย่างอื่นได้คะ
0: จริงๆไม่มีคำตอบไหนที่แบบเป็นคำตอบเดียวนะคะหมอคิดว่าคุณกันนิกาจะเลือกว่ารอดูก่อนยังไม่ต้องรีบฉีดก็ยังได้เลยพอแอสตราไป2โมเดอร์นาไป1เนา
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณกันนิกามีความรู้สึกว่าอยากฉีดเพื่อความมั่นใจว่าอ่ะวัคซีนแต่ละอันที่เราฉีดเนี่ยมันครบโดสจริงๆของที่เขาแนะนำของที่เขาทำวิจัยอะไรแบบนี้ค่ะโมเดอร์นาเข็มที่2ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ว่ามันจะได้ไปกระตุ้นกับโมเดอร์นาเข็มที่1ที่ได้ฉีดไปแล้วของคุณกันนิกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแต่ถ้าดูจากสูตรที่ฉีดนี่ก็ยังชะลอได้นะคะยังไม่ต้องรีบเข็มที่4ยังได้เลยด้วยซ้ำ
1: ใช่เพราะว่าแอสตรา2เข็มแล้วก็โมเดอร์นา
0: ไป1เข็
1: ม
0: ขึ้นอยู่กับว่าคุณกันนิกาเนี่ยตอนฉีดโมเดอร์นาครั้งที่แล้วเนี่ยมีอาการข้างเคียงจากวัคซีนหรือเปล่าหลายคนที่อยากจะเปลี่ยนใจจากโมเดอร์นาก็พอรู้สึกว่าไม่อยากทนผลข้างเคียงเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากเปลี่ยนตัวหรืออะไรแบบนั้นน่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโอเคดิฉันเพิ่มให้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์แจ็คจักรพงศ์มาในรายการรัดคิวหมอเรามาอาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนพอฉีดเข็มต่อๆไปเนี่ยจะมีอาการจะมีผลข้างเคียงลดลงค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะเวลาถ้าเกิดจะไปฉีดเข็มกระตุ้นมากขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยได้เข็มกระตุ้นไปแล้วไงเข็ม3แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะตอบคำถามของคุณ I am ปอกันหน่อยค่ะคุณ I am ปอยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะอายุ20ปีถามแบบนี้ค่ะอาจารย์พีอาจารย์เอิงความเครียดส่งผลอย่างไรต่อสมองของวัยรุ่นบ้างครับผมเนี่ยนะดูรายการทุกวันเลยครับแต่ผมมีความเครียดก็เลยกลัวว่าจะส่งผลต่อสมองอะครับ
0: ค่ะ จริงๆปกติแฟนรายการเรานี้ไม่น่าจะอายุน้อยขนาดนี้เลยอ
1: ายุ20
0: น่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุด้วยซ้ำนะคะคุณไอแอมปอนี่

0: เป็น FC รุ่นเยาว์เลยจริงๆค่ะ
1: ค่ะ
0: ถามว่าความเครียดเกี่ยวกับสมองไหมเกี่ยวแน่นอนค่ะนะคะพอเรามีความเครียดปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าสมองเรามันต้องมีการหลั่งสารเคมีอะไรที่มันออกมาเพิ่มขึ้นเนาะแล้วพอมันมีสารเคมีอะไรเพิ่มขึ้นหลั่งออกมามากทีนี้มันก็จะมีการสั่งการไปที่อวัยวะต่างๆร่วมด้วยค่ะโดยที่อ่ะบางคนก็จะเริ่มมีกดในกระเพาะเพิ่มขึ้นบางคนลำไส้บีบตัวเร็วขึ้นเกิดท้องสงท้องเสียก็มีบางคนคำสั่งจากสมองมาที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะใจสั่นมือสั่นหายใจไม่อิ่มคือเยอะแยะเลยค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ความเครียดก็มีผลกับสมองทำให้เรานอนไม่หลับเจอบ่อยมากขึ้น
1: ค่ะ
0: และที่เรากลัวมากที่สุดนะคะก็คือเรากลัวเรื่องเป็นโรคซึมเศร้าเพราะความเครียดมันก็สะสมไปนานๆไม่รู้จะหาทางออกยังไงให้กับชีวิตเนาะไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตยังไงก็ไปจบด้วยเรื่องโรคซึมเศร้าได้อีกที่ต้องรักษาต่อเนื่องกันไปอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมคะสำหรับปัญหาความเครียดของวัยรุ่นไหมคะ
2: จริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือดีใจนะคะที่ถามมาเนาะแสดงว่าคนไข้เนี่ยค่ะเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองกำลังมีความเครียดแล้วเนี่ยจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะดังนั้นก็คือพอเราเริ่มรู้ตัวว่าโอเคเรากำลังมีความเครียดเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับร่างกายเราแน่ๆงั้นเราจะได้เริ่มต้นหาวิธีจัดการกับความเครียดนะคะเนาะทีนี้ถ้าคิดว่าโอเคด้วยตัวเองคิดว่าไม่สามารถจัดการได้ต้องการความช่วยเหลือนะคะจริงๆก็คือคนใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่คนที่เราสนิทนะคะแต่ถ้าคิดว่ายังช่วยไม่ได้อีกอยากหาคนอื่นช่วยนะคะก็มาพบคุณหมอได้เหมือนกันนะคะใช่
1: ค่ะโอเคค่ะคำถามของคุณสุภัตราเพ่งพินิจนะคะคุณสุภัตราอายุย่าง65ค่ะสูง160หนัก 53.5 เป็นเบาหวานกับไขมันค่ะแต่คุณหมอให้หยุดยามาได้ 3-4 ปีแล้วแต่ก็ยังนัดตรวจทุกปีนะคะค่า HbA1c เหรออ๋อ
0: A1c ค่ะ
1: อ๋อๆค่ะของปีที่แล้ว 6.0 ปีนี้ 6.1 ค่ะแต่ตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ 53.5 ก่อนหน้าเนี่ยน้ำหนัก 55-56 ก็เลยกังวลเรื่องน้ำหนักอะค่ะอาจารย์คะอาจารย์น้ำหนักลดลงมาประมาณ2กิโลเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเท่าที่ฟังของคุณสุภัตราดูก็คือแปลว่าเขาน่าจะสามารถคุมเบาหวานแล้วก็ไขมันได้ดีโดยไม่ต้องทานยาด้วยการปรับอาหารแล้วก็ปรับพฤติกรรม
1: ค่ะ
0: นะคะฟังดูคล้ายจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องดูเคล็ดลับของการปรับอาหารของคุณปัตราแล้วล่ะว่าตอนนี้รับประทานอาหารในรูปแบบไหนอยู่แล้วก็มีการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะบางคนก็คือควบคุมอาหารแบบเข้มงวดเนาะเพราะว่าไม่อยากกินยาเบาหวานต
1: ่อ
0: ไม่ทานบางคนแบบเลือกเปลี่ยนสูตรอาหารเป็นสูตรไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยค่ะทานเป็นสูตรคีโตเจนิกก็มีคนไข้หมอเนาะแล้วน้ำหนักเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆร่วมกับผลเลือดของเบาหวานที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนบางคนก็คือหยุดยาไปอย่างคุณสุภัตรานี่แหละค่ะแต่อย่าลืมว่าอาหารที่เราแบบเหมือนพยายามลดเพราะเรากลัวเป็นเบาหวานเนา
1: ะ
0: มันก็จะลดน้ำหนักลงไปด้วยนะคะและร่วมกับคุณสุภัตราออกกำลังกายเยอะอีกต่างหากอย่างนี้ค่ะนะคะมันก็เลยทำให้ภาพรวมของน้ำหนักเอ๊ะทำไมมันลดลงมาประมาณ2โล3โลนะจะมีโรคอะไรหรือเปล่าอันนี้หมอต้องขอรายละเอียดแล้วล่ะค่ะถ้ามันเกิดจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหมอว่าก็คือเป็นปกติของคุณสุภัตราแต่ถ้าเอ๊ะไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้ปรับอาหารอะไรเลยทีนี้เราก็ต้องมาตรวจละเอียดเหมือนกันนะคะว่ามันมีโรคแฝงอะไรที่ทำให้น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไปที่คุณปุญญาพรนะคะคุณปุญญาพรอายุ79หนัก55สูง145คุณปุญญาพรเป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดค่ะวันหนึ่งเนี่ยปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรแน่อยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วทำไงดีคะอายุ79ปีค่ะ
0: อันนี้แปลกค่ะหมอสงสัยว่าคุณปุญญาพรเคยไปหาคุณหมอแล้วตรวจละเอียดไหมคะว่าที่ปัสสาวะออกมาปริมาณเยอะเนี่ยมันเกิดจากอะไร

0: กันแน่
1: อืม
0: ค่ะถ้าไม่เคยไปหาต้องไปตรวจดูหน่อยนะคะมันมีหลายสาเหตุมากจริง
1: ๆอืม
0: ค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอันที่สองโรคเบาจืดก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอีกเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ที่เจอบ่อยๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนดื่มน้ำมากบางคนก็ดื่มน้ำเยอะมากเลยนะคะเขาก็จะต้องปัสสาวะออกมามากใกล้ๆเคียงกับที่ดื่มเข้าไปอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะมันจะต้องมีการตรวจละเอียดเพิ่มแล้วล่ะค่ะว่าโอ้ปัสสาวะออกมาวันละ5-6 ลิตรมันเกิดจากอะไรกันแน่แปลว่าคุณปุญญาพรต้องมีการดื่มน้ำเข้าไปไม่ต่ำกว่า5-6 ลิตรเหมือนกันนะคะต่อวันเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเอาน้ำที่ไหนมาออกเท่านี้ได้ทุกวันค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มน้ำมากถึง5-6 ลิตรเนี่ยและปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้ควรที่จะไปพบแพทย์และตรวจให้ละเอียดใช่ไหมคะอาจจะเป็น
0: ต้องไปหาสาเหตุแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะมันมีหลายสาเหตุที่ต้องคิดถึงแล้วก็ต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะคะค่ะ
1: คุณสุภัตราให้ข้อมูลมาเพิ่มแล้วค่ะอาจารย์เอิงคะบอกว่าทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงและทานแต่ของจืดๆอ๋อนี่ไงน
2: ี่ไงทำ
1: IF ด้วยทำ IF ด้วย
0: วันนี้หมอยังอยากลดให้ได้บ้างเหมือนกันนะคะนี่เก่งมากเลย
1: แสดงว่าควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารดีมากมี IF ด้วยทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงค่ะงั้นก
0: ็ต้องมีคนไข้หมอเนี่ยค่ะพอคุมดีเสร็จก็มากังวลอีกทำไมฉันน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเอาแล้วอย่างนี้แนะนำคุณสุภัตรายังไงว่าควรที่จะแบบว่ากินเยอะขึ้นดีไหมอาจารย์
0: ดูจากน้ำหนักของคุณสุภัตราแล้วนะคะ53สูง160น้ำหนักตอนนี้เนี่ยกำลังพอดี
1: อ๋อกำลังพอดีนะคะ
0: ไม่ได้อ้วนไปแน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ผอมไปด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะบอกว่าถ้าคงอยู่ประมาณนี้โอเคเป็นว่าเวลามีคนทักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสบายใจหน่อยคนที่นานๆเจอกันทีเฮ้ยทำไมเป็นไรทำไมผอมลง
1: เอออ
0: ย่าผอมมากนะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวดูไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้หลายคนจะมาเล่าแบบนี้ให้ฟังจะกังวลจากการทักของคนรอบตัวเนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณนกค่ะนกนิกิอายุ57 ปีนะคะเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลสะสม 7.5 ค่ะหมอให้ทานยาครึ่งเม็ดแต่คุณนกบอกว่าชอบลืมทานยาทานบ้างไม่ทานบ้างจะมีผลอะไรไหมคะ
2: อันนี้น่าจะมีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะมีผลค่ะคุณนกเป็นเบาหวานแล้วก็น้ำตาลสูงนะคะ
1: ค
0: ่ะถ้าคุณนกลืมทานยาแต่คุณนกไม่ได้ปฏิบัติตัวในการลดน้ำตาลด้วยเนี่ยน้ำตาลมีแต่ขึ้นนะคะคือมันจะมีแนวโน้มขาขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีดีขึ้นมาได้เองเหมือนถูกหวยได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ปล่อยให้เบาหวานน้ำตาลสูงโดยที่ไม่ควบคุมให้ดีระยะยาวมีผลกระทบแน
1: ่
0: กับหลายๆอวัยวะเลยค่ะที่จะเป็นอันตรายจากน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นไตนะคะตาหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะที่เรากลัวเนาะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องปรับแล้วล่ะยา
0: ต้องปรับ
1: อย่าลืมทานยาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหมอเข้าใจนะคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวแล้วอยู่ดีๆมาตรวจเจอว่ามีโรคประจำตัวแล้วต้องกินยาทุกวันเนี่ยแรกๆมันลืมเหมือนกันนะคะไม่เคยทานยาทุกวันมาก่อนแล้วมาให้ทานทุกวันก็ต้องเข้าใจแหละว่าลืมบ้างอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แต่ถ้ายาตัวที่ทานเนี่ยเขาบอกว่าต้องทานหลังอาหารบางทีไปทานก่อนอาหารบ้างทานพร้อมอาหารบ้างในเวลาที่นึกออกลืมมื้อเช้าไปทานมื้อเที่ยงบ้างหรือว่าปรับมาเป็นมื้อเย็นก็ได้เพราะลืมมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงลืมเอายาไปที่ทำงานอย่างน้อยให้ได้ทานวันละครึ่งเม็ดนะคะจะมื้อไหนก็ตามนะคะหมอว่าจะดีที่สุดเลยค่ะ
1: มีคำถามของคุณอนุชิตค่ะไม่ใช่คุณประเสริฐคุณประเสริฐอายุ69 ปีหนัก64สูง165บอกว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังฉีดวัคซีนเข็ม4ได้ไหมครับห่างกันกี่วันดีครับ
0: ค่ะแนะนำคุณประเสริฐว่าฉีดวัคซีนดีนะคะแต่ว่าเว้นห่างกันสัก2 อาทิตย์ขึ้นไปค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ผลข้าง

0: เคียงไม่มากระทบกัน
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: สองสัปดาห์เนาะสองสัปดาห์ค่ะ
0: สองสัปดาห์ดีค่ะสนับสนุนเพราะตอนนี้กำลังจะถึงฤดูการที่รัฐบาลจะแจกวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเราจะมีการแจกปีละหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นเดือนที่เริ่มมีการเปลี่ยนสายพันธุ์อัปเดตสายพันธุ์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่กำลังจะระบาดในปีนี้พอดีเลยก็คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเหมาะในการที่จะเริ่มมาเก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะเพราะคนไข้หลายคนตั้งแต่โควิดมานี้ทิ้งไข้หวัดใหญ่เลยนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วไม่ควรทิ้งใช่ไหม
0: ทิ้งมา 2-3 ปีแล้วนะคะหลายคนเลยสงสัยปีนี้จะได้เก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันละเพราะฉีดโควิดกันครบไปแล้ว
1: ค
0: ่ะ
1: ดิฉันคนหนึ่งก็ทิ้งไข้หวัดใหญ่เหมือนกันนะปีนี้ต้องไปฉีดละนะคะต้องฉีดละนะโอเคค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปคำถามที่5นะคะจากทางโทรศัพท์นะคะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะคุณจามรีค่ะคุณจามรีอายุ81ปีน้ำหนัก60สูง154บอกว่าเป็นลำไส้แปรปรวนมา6ปีกินยา3ตัวค่ะยา3ตัวมีเฮริโบเรซินโดเลส SBOB อยากถามว่าถ้าสวนแป้งมาผลที่เกิดขึ้นคือลำไส้เป็นหลุมๆอยากถามว่ากินยามา6ปีแล้วร่างกายจะมีผลเสียไหมและจะต้องไปส่องกล้องอีกไหมคะ
0: อ
1: าจารย์เอิงกำลังขมวดคิ้วอยู่
0: กำลังขมวดคิ้วอยู่ค่ะก็เดี๋ยวนะคะพอดีมีประวัติละเอียดนิดนึงด้วยไม่แน่ใจว่าชื่อยานี้มันสะกดถูกหรือเปล่าเน
1: า
0: ะหมอไม่แน่
1: เป็นภาษาไทย
0: ไม่แน่ใจเรื่องชื่อยาจริงๆ3ตัวนี้นะ
1: คะ
0: ว่า SBOB หมอก็ไม่คุ้นเลยว่ามันมียาที่มีชื่อนี้
1: เป็นชื่อการค้าหรือเปล่าคะเ
0: ออค่ะของคุณจามรีเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องลำไส้ป่งพองแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไดเวอร์ติคูลุมก็คือผนังของลำไส้เวลาเราอายุเยอะขึ้นนะคะไอตัวผนังของมันเนี่ยมันจะหย่อนมันผิดหนังเราเนาะมันก็เลยเหมือนหย่อนแล้วพอมันมีรูปร่างเป็นเหมือนกระป๋ออยู่เดิมมันก็เลยเป็นกระป๋อหย่อนๆเหมือนถุงมากขึ้นค่ะข้อเสียของการที่จะเป็นภาวะนี้ก็คือว่ามีโอกาสที่จะวันดีคืนดีเลือดออกมีโอกาสที่วันดีคืนดีมีการติดเชื้อในกระป๋อพวกนี้นะคะแล้วก็มีอาการไส้ติ่งอักเสบแบบนั้นเลยได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นยังไงต้องมีการติดตามต่อเนื่องนะคะกับคุณหมอที่รักษาเรื่องกระป๋อในลำไส้แล้วก็ต้องมีการส่องกล้องซ้ำแน่นอนค่ะโดยทั่วไปคุณหมอเขาจะแนะนำส่องกล้องซ้ำเนี่ยทุก 5-10 ปีแล้วแต่ว่าเป็นโรคอะไรต้องมีการติดตามถี่มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทุก 5-10 ปียังไงต้องมีการส่องซ้ำอีกค่ะส่วนโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยคุณหมอเขาคงวินิจฉัยจากการตรวจละเอียดหลายๆอย่างดูแล้วนะคะที่จะหาโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายกว่าออกไปพวกมะเร็งอะไรแบบนี้เนาะไม่แน่ใจว่าของคุณจามารีเนี่ยมาด้วยเรื่องอุจจาระบ่อยๆหรือเปล่าก็คือถ่ายอุจจาระบ่อยลำไส้แปรปรวนจะมีหลักๆ2 อย่างก็คือท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสียค่ะแล้วก็การรักษาส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องการให้ยาบรรเทาอาการท้องผูกก็ให้ยาระบายท้องเสียก็ให้ยาหยุดถ่ายแล้วก็ร่วมกับให้การปรับพฤติกรรมเรื่องลดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลอย่างที่บอกว่าพอมีความเครียดเนาะเหมือนคุณไอแอมปอถามนะคะจะมีผลกับสมองไหมก็คือพอมีปุ๊บมันก็จะสั่งงานไปที่ลำไส้ให้มันบีบตัวถี่ก็ได้บีบตัวน้อยลงก็ได้มีได้สองขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำยังไงเรื่องการดูแลจิตใจผ่อนคลายความเครียดอันนี้ต้องทำร่วมกันไปนะคะแล้วถ้าอาการดีขึ้นจากการที่เราไปแก้ต้นเหตุของความเครียดตรงนั้นได้การรับประทานยาสำหรับลำไส้แปรปรวนก็อาจจะลดลงได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆไม่มีค่ะเหมือนอาจารย์เอิงบอกเลย
1: ค่ะโอเคค่ะมันก็คือก็ต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็อาจจะต้องกลับไปหาคุณหมอด้วยนะถ้าลำไส้แปรปรวนแบบนี้ด้วยนะคะมีคุณผู้ชมถามเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะรามาก็จะเริ่มเดือนนี้ใช่ไหมคะ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราจะเริ่มประมาณพฤษภาหรือมิถุนาไม่เกินนี้
1: ค
0: ่ะแต่เพียงแต่เราก็ต้องรอรัฐบาลส่งมาให้อยู่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะแล้วถ้าส่งมาเมื่อไหร่เราจะรีบประกาศให้คนไข้มารับวัคซีนโดยทั่วไปก็แค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะ
1: เปิด
0: เร็วเคลมเร็วปิดเร็วเหมือนกัน
1: อ๋อเหรอฉีดได้2อาทิตย์
0: ครับแค่2อาทิตย
1: ์คุณผู้ชมที่ถามมาเดี๋ยวรอ
2: ก็สามารถมาฉีดได้ตลอดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่รัฐบาลก็หมายว่าเราจะต้องเสียตังค์เงี้ยค่ะเข็มละประมาณ300บาทประมาณนี้ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทยอยมาฉีดกันเองได้แต่ถ้ารอของรัฐบาลเดี๋ยวก็จะมีการประกาศอีกทีนึงนะคะ
0: มีการประกาศแต่สูตรที่เสียเงินกับฟรีเนี่ยคนละสูตรกันนะคะ
1: ก็คือ
0: แบบฟรีโดยทั่วไปก็จะเป็น3สายพันธ
1: ุ์
0: แต่ถ้าควักกระเป๋าจ่ายเองก็จะเป็น4สายพันธุ์ค่ะ
1: อ๋อค่ะโอเคค่ะวันนี้นี่หมดเวลาแล้วค่ะนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีและอาจารย์เอิงมากนะคะตอบคำถามได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะหลากหลายมากเลยค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้แต่ของผมคือตรงในนั้นแล้วสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นอ่ะจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
1: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยาชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนๆนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรมคือใน DNA ในการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
0: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาเฉพาะจากเลือดคนไข้อย่างผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
1: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วเราจะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยที่สุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำ

0: ดเสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: จว๊าบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อน แต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหาร

0: จะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
4: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
3: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
4: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เพียงประมาณ15ถึง125ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นงั้นคนที่เป็นไวรัส B ส่วนใหญ่ 75-80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบ B หรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยอันที่1อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบ B ไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับงั้นการรักษาไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัส B อยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 2เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศ

0: ซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันยันอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการนึงที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับเรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
1: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำกันบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสูงเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
0: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปิ่นทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิภานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิภานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัตยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัตยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณถลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในต่อสรลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนันด้านนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560วันนี้เวลา 17:33 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27 มีนาคม 2569สิริอายุ95 ปีนางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดวันที่9 กรกฎาคม 2474ที่จังหวัดนราธิวาสวัยเด็กเรียนและเติบโตที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจาก Royal Melbourne Hospital and Melbourne University ประเทศออสเตรเลียนางเพ็ญศรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายโดยได้รับคำแนะนำจากกอสุรางคนางซึ่งเป็นญาติผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือเรื่องสั้นชื่อตามีแววในนิตยสารเพลินจิตใช้นามปากกาว่าสิริเพ็ญและใช้นามปากกานราวดีเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีผลงานในระยะแรกเป็นเรื่องเบาสมองเช่นน้ำตาดาวและรักที่ปรารถนาต่อมาจึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเช่นลูกเลี้ยงนางอายสนสถานโดยเริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี2504และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอมีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีบทกวีและงานแปลจำนวนหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า40เรื่องเช่นฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการงานเขียนของนราวดีมีจุดเด่นที่นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแล้วยังให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวความรักความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดความงดงามของความหลากหลายในสังคมและในแวดวงการแปลวรรณกรรมต่างประเทศใช้นามปากกาว่าศรีทาราถือเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรมไทย
คยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13และได้รับรางวัลสุรินทราชาประจำปี2551จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยปี2554และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีลูกสาวและลูกชายรวม4คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2568สิริอายุ89ปีพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดวันที่15พฤศจิกายน2478เป็นโอรสในหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และชวงศ์วลีรองทรงจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่น2494โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่น2และโรงเรียนการบินวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการปี2497และมีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทินักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นเสนาธิการกองบิน1ผู้บังคับการกองบิน1และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เป็นนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน F-16 นับว่าเป็นนักบินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบินจนเป็นตัวอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงตระการจิตตระการทองใหญ่ณอยุธยาสกุลเดิมเจริญรัตน์มีลูกชายและลูกสาว2คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและ
และเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดธานีโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญจังหวัดชลบุรีและบริษัท Habitat Mall จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกศสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธาพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินทร์วัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสระแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นและวัดสะอาดเรืองศรีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัท4แสงการโยธา1979จำกัดราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและมูลนิธิสมจิตสุพรรณทัตและครอบครัวสวรรค์พันทองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนนคาร์จำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นายกิติขาวเจริญที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กหญิงชนนิพามงคลพุทธิวงศ์และเด็กหญิงนัทกิตตาเท้าโสมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงพัสสาไสงามในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ณโรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิธารัตน์ผู้พลงณโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางสาวชิดชนกวิจะสิกะ
และณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงภัทริราแพรวสมุทรยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้จ้างให้

0: แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
1: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
2: ๆสบายหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
3: พี่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรเรียนมาจากไหนเหรอคะ
1: ท่าฤาษีดัดตนพี่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่สามโปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
1: ลองดูบ้างไหมล่ะ
2: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: เอ๊ะประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
2: ไปกันเถอะ
3: วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจังเลย
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
2: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
3: อุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
2: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี่
2: พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
2: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
3: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่บอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: ขอยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์สิทธิ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
1: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
1: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
2: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก่อนก็ได้นะ
0: ดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟซะดื้อเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่ะอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ย มันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะ มันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้ มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะเช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2เป็นเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
0: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
2: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
0: หมดแรง
2: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี
0: ้ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสัก

0: ประมาณแบบเท่าไหร่พอมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
1: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะ มันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
0: ค
1: ือสมมุติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาเวเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี
0: ้จากคนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
1: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ1คือเป็นเรื่องของงาน อ
0: ัน
1: นี้2เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนอยู่ดีก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
0: เหมือนสูญเสียการควบคุม
1: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
0: ค
1: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
0: ะ
1: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
0: ้
1: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
0: ะ
1: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
0: ์
1: แบบนี้เนาะ
0: เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
1: ใช่
0: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
1: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรับรู้คำขอบคุณหรือว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
0: ะ
1: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมุติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
0: ะ
1: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
0: ผิดหวัง
1: ใช่มันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงาน ทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้แล้ว
0: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
1: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอ
0: แสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วยมันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่าย
1: อะจริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ หมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาได้เยอะเน
0: า
1: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะ
0: หรือว่า
1: ใช่หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหา อะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
0: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห์เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอยู่ดมการอ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
0: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
1: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานแล้วไม่มีความสุข
0: เหนื่อย
1: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
0: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: อย่างนี้พอฟังดูแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะโหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกโอ้โหมันเป็นหนักมากจริงเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา คือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับ พื่อนร่วมงานอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
0: แถมไม่

0: ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
1: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
0: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
1: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกลเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
0: ะ
1: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
0: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
1: ทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราอยากไป เราอยากไปเชียงใหม
0: ่
1: สมมุติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
0: ้
1: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ
0: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
1: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราจะเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
0: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
1: แล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้แล้วก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
0: ตั้งเข็มทิศใหม
1: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
0: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
1: ค่ะคือ1เริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
0: ะ
1: ต้องสื่อสารคนบางคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
0: ได้ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบนี้กลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว
0: ้
1: ทีนี้ตรงนี้ก็คือเป็นว่าเราต้องสื่อสารและเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยาก ปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยเออจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
0: ค่ะแล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
1: อ
0: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
0: แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
1: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: สำคัญมาก
1: สำคัญมากเพราะว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบอะ
0: สีสันของโลกใบนี้
1: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
0: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตและคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
1: ใช่ใช่ค
0: ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
1: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเออเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
0: ะ
1: บางคนแค่ทำงานเก่งมาก
0: อ้าว
1: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
0: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช้ความผิดเขานะ
1: ไม่ใช่ความผิดค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอะที่จะเป็นเขาอ่
0: ะ
1: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมาส์กันอะไรแบบเนี้ย
0: หรือยกตัวเองของคนอื่น
1: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบเนี้ยก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบเนี้ยมันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
0: ะ
1: กับอีกส่วนนึงก็คือว่า เราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเอ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
0: ชื่นใจ
1: แล้วใช่การเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยอภันทำงานได้ดีมากเลย
0: คุณนะคะอ
1: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
0: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าเอออยากไปทำงาน
1: ใช่
0: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
1: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงาน พอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้มีภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
0: ะ
1: แบบนี
0: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
1: ใช่ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อย

0: ทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โอ้โห
1: เดินไปเจอมาโหหญิงน่ารัก
2: โอ้ยโอ้ยแต่วินาทีนี้น่ะผมว่านะเราควรจะใส่ใจกับคนที่เราแอบชอบเราไม่ต้องวอกแวกไปซ้ายไปขวาเราต้องตรงชัดเจนคนเดียวเลยจริงไหมครับคุณน้ำตาลอยู่เป็น
3: ใช่ค่ะน้ำตาลก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
1: ผู้ชายแบบนี้เนี่ยคุณหึงผมอ่ะ
3: มีใจผมใช่ไหมเหรอใครจะไปหึงคุณใช่แค่พูดตามที่ปาร์คอึนเขาพูดมาแค่นั้นเอง
4: โอ้ยงอนกันอยู่นั่นแหละเอ๊ะอ่ะก็งอนคนนึงก็ง้อคนนึงก็งอนเมื่อไหร่พี่จะเป็นแฟนกันสักทีอ
1: ่ะเฮ้ยจบไปไอ้นี่พูดถูกใจพี่มาจับมือทีนึง
3: โอ้ยไปทำงานก็ได้ละเนี่ยมามัวแต่เมาเดี๋ยวก็หักเงินเดือนกันซะเลย
5: พี่ทำไมไม่ได้ประชุมกันอ่ะวันนี
6: ้พี่ก็ยกเลิกไปแล้วไง
2: เออ
6: พี่ส่งไปในไลน์อ่ะไม่เห็นหรอ
4: พี่อ้วนอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ใช่
5: เดี๋ยวไลน์เลยอะไรคะไม่มีข้อความเลยค่ะ
6: บ้าเหรอ
5: นับอะไรนะ
6: ขอโทษพี่พิมพ์ไว้แล้วพี่ไม่ได้ส่งว่ะ
5: ว้ายพี่เคยได้ยินเพลงนี้ป่ะแต่เข้ามาในหัวรู้เลย
6: เพลงอะไร
5: เพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจ

0: ุ้ยเป็นไรเนี่ย
1: ก็ถือแฟ้มอยู่ค่ะแล้วเอาของเก็บในแฟ้มเนี่ยดันโดนเหล็กบาดเข้าไปเนี่ย
0: โง่อะไรขนาดนั้นล่ะ
1: เอ๊ะ
0: ระวังสิทำอะไรอ่ะฮะ
2: เฮ้ยเลือด
0: เอ้ยกัน
1: คนนี้น่าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
2: อ้วนเป็นไรอ่ะ
1: ก็ตอนนี้คือเลือดมันไหลเยอะมากแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมในร่างกายเนี่ยมันผิดปกติเนี่ยเหมือนเนี่ยเลือดไหลเยอะแล้วไหลไม่หยุดเลย
2: ไหลไม่หยุดด้วย
1: ใช่แล้วตอนนี้ปนก็เริ่มจะรู้สึกแบบหน
2: ้
1: ามืดวิงเวียน
2: โอ้ยอ้วน
0: อ้วน
2: ป้าไปโทรตามรถพยาบาลแล้ว
0: อ้วนอ้วนอ้วน
2: เฮ้ยพวกเราทุกคนพี่ยังกินอะไรเนี่ย
3: มันน่าจะกุ้มเรื่องที่สองคนนั้นไปโรงพยาบาลมากกว่าแน่นอน
2: ก็จะถามว่าจะกินอะไรก็จะได้ระวังกันหน่อยเอามาแล้วได้ไง
0: โอ้ตายแล้วตายนั่งนั่งนั่งลุกลุกลุก
2: เป็นไงบ้างเนี่ย
0: ก็เนี่ยค่ะหมอเขาบอกว่าอ้วนเนี่ยโดนเจ้านายใช้งานหนักก็เลยป่วย
2: โอ้นี่ป้าป้าก็ไปพูดให้คุณน้ำตาลเขารู้สึกไม่ดีอีกแล้วคุณน้ำตาลเย็นๆนะไม่เป็นไรนะ
0: ใช่
2: ไม่เป็นไรนะ
0: พี่ล้วนๆเลย
2: อ้าว
4: ผมก็โกอ้วนจะเป็นเหมือนป้าผมสิป้าผมเป็นเบาหวานอาการคล้ายๆอ้วนเลยนะ
2: อาการเป็นยังไงวะ
4: อาการอ่ะป้าของผมอ่ะเวลาเกิดแผลบริเวณต่างๆของร่างกายนะแผลก็จะหายช้ากว่าปกติน้ำหนักนี่ลงหวบหวบหวบเลยแต่ก็ไปรักษาแล้วก็น้ำหนักขึ้นมาตามปกติ
1: แต่ดีนะว่ากรรมพันธุ์ของอ้วนเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ยไม่มีใครเป็นโรคเบาหวานเลยโชคดีไปหน่อย
4: เนี่ยก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นจากกรรมพันธุ์ก็เลยกินซะแบบนี้ใช่ไห
0: ม
4: คนที่เป็นเขาก็หันมาดูแลตัวเองแล้วมาระวังมากขึ้นก็เลยเป็นกันน้อยลง
2: เห็นไหม
5: จริงๆน้ำตาลว่าเป็นหรือไม่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะมันอยู่ที่การดูแลตัวเองการกินอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นี่แหละจริงๆน้ำตาลว่าคนที่ออฟฟิศเราเนี่ยป่วยบ่อยมากๆเลยนะหรือว่าน้ำตาลจะใช้งานหนักเกินไปหรือว่าทุกคนว่างมากจนเกินไปเนี่ยเพราะแต่ละโรคที่ป่วยเนี่ยเกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลย
1: ไม่ใช่วันว่ามันน่าจะใช่ข้อนี้แล้วอ่ะน่าจะเป็นข้อแรกที่บอกเมื่อกี้อะค่ะ
5: มันใช้งานหนัก
2: มันใช้งานหนักกันเหรอ
1: ใช
5: ่จากนี้นะน้ำตาลจะต้องปฏิวัติทุกคนในออฟฟิศใหม่ละ
6: เราจะเริ่มปฏิวัติกันเลยไหมครับ
4: นั่นสิครับตอนรออย่างผมเนี่ยถ้าเป็นอะไรไปสาวๆคงจะเสียใจแย่เลย
2: เฮ้ยน้องรักมันน้อยๆหน่อยเว้ยเฮ้ยอย่างเองเนี่ยมันก็ควรทำแหละแต่อย่างพี่เนี่ยพี่ไม่ขอยุ่งดีกว่าว่ะเรื่องปฏิวัติเรื่องออกกำลังกายเรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะพี่ไม่สนับสนุนนะพี่ไม่อยากจะทำแล้วถ้าพี่ดูดีกว่านี้เดี๋ยวมีคนดิ้นตายขึ้นมาทำไงล่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ทุกคนจะปฏิวัติกันเนี่ยไม่อยากรู้เลยเหรอว่าหมอพูดอะไรกับอ้วนบ้าง
2: เราเอาไปฟังสิพี่อยากรู้เรื่องนี้มาก
1: เกือบจะลุกขึ้นกลับบ้านแล้วนะเมื่อกี
2: ้โอ้อย่าเพิ่งน้อยใจพี่อยากฟังอยู่
1: คืออย่างนี้หมอบอกอ้วนว่าตอนนี้อ้วนมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน
0: เห็นไหม
2: เห็นไหมล่ะ
1: แล้วตอนนี้น้ำตาลในเลือดของอ้วนอ่ะมันสูงดังนั้นหมอก็เลยบอกว่างดของหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตขนมเค้กแล้วก็ผลไม้อีกที่กินไม่ได้นี่คือทุเรียนเงาะอย่างนี้และที่สำคัญที่คุณหมอเน้นมาเลยว่าห้ามเด็ดขาดคือห้ามทานน้ำอัดลมแต่ละอย่างที่หมอบอกมาเนี่ยมันชอบทุกอย่างเลย
7: แต่ไม่ได้เมื่อกี้พูดเรื่องปฏิวัติกันแล้วใช่ไหมดังนั้นเพื่อสุขภาพของอ้วน
1: อ
7: ้วนจะเป็นสาวอ้วนที่สุขภาพดีสวยและรวยมาก
0: ก็เนี่ยใครเคาะประตูเดี๋ยวออกไปดูเองค่ะ
6: โอ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องเริ่มนะด
2: ู
6: แลต
2: ั
6: วเองก
2: ัน ใช่ทำนะนี่คนนี้
0: อะไรนะคะใครสั่งตะโก้มาคะเต็มไปหมดเลยหลายกล่องเลยอ่ะ
2: อ้าวใครอ่ะ
5: ฉันทานเองค่ะ
2: เ
5: ออพอดีตั้งใจจะเลี้ยงทุกคนนี่แหละค่ะเจ้าเนี้ยอร่อยมากแต่ว่าสั่งมาตั้งแต่ก่อนที่เจ้าอ้วนจะเข้าโรงพยาบาล
0: ดีดีกะทิก็เยอะก็หวานเดี๋ยวออกไปเอาไปกิน
1: อ๋อป้าเอามาเพื่อน
2: ด้วยโอ้ยไม่เผ็ดอีกจะกินทำไมเยอะแยะพี่กินเอง
0: เอ้า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงโรคหนึ่งนะฮะบางคนบอกว่าสมัยนี้เวลาเราเครียดเราต้องหาอะไรหวานๆทานจะได้หายเครียดเดี๋ยวนี้ร้านเบเกอรี่โอ้โหเขาออกขนมเค้กมารีวิวกันมันน่าลิ้มลองจนสุดท้ายก็เกิดโรคหนึ่งขึ้นนั่นคือโรคเบาหวานนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอว่าโรคนี้มันเป็นได้ยังไงป้องกันแก้ไขยังไงได้ไหมนะครับผมอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคเบาหวาน
1: ค่ะ
0: สาเหตุหลักๆเกิดจากการกินหวานใช่ไหม
1: มันเป็นเหตุอ้อมๆ
0: อ้อมนะฮะ
1: อ้อมๆเพราะว่าจริงๆการกินหวานไม่ทำให้เกิดโรคเบาหวานโดยตรงแต่การกินหวานทำให้เราอ้วนพอเราเป็นโรคอ้วนก็จะทำให้เราเกิดเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเป็นเบาหวานชนิดที่พบได้มากที่สุดสัมพันธ์กับโรคอ้วนค่ะ
0: คุณหมอครับอาการเบื้องต้นที่เราจะรู้ว่าเอ๊ะเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็คือเบื้องต้นเวลาที่เรามีน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลก็จะถูกขับออกมาในปัสสาวะทำให้เรามีอาการที่ปัสสาวะบ่อย
0: ปัสสาวะบ่อย
1: ใช่โดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยจะสังเกตว่าต้องตื่นหลับไปละต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนหลายๆครั้งแล้วก็จะรู้สึกว่าหิวน้ำกระหายน้ำมากขึ้นนะคะโดยคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาด้วยอาการที่น้ำหนักลดเนื่องจากสูญเสียน้ำตาลไปในปัสสาวะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในระยะที่เป็นเรื้อรังเนี่ยบางทีก็จะมาด้วยมีแผลไม่หายนะคะ
0: เนื่องจาก
1: น้ำตาลมันในเลือดมันสูงมากก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการแผลของการหายของแผลที่ช้าลงได้ค่ะ
0: คุณหมอถ้าเกิดเรารู้ไว้ว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยการรักษาก็จะง่ายขึ้นไหมฮะมีโอกาสหายไหม
1: เบาหวานถ้าเรารู้ไว้เราจะรักษาได้นะคะเบาหวานเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังที่เราเรียกว่าเป็นเราไม่ได้น่ากลัวถ้าเราตรวจติดตามตลอดเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้ยาหรือว่าใช้การปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยาซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยคุมน้ำหนักน้ำตาลได้ดีเหมือนคนปกติแล้วก็จะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนตามมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารแบบที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ถ้าเราปรับตรงนี้ก็มีคนไข้ของหมอหลายคนเลยที่หลังจากที่ปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ต้องใช้ยารักษาเบาหวานแต่ใช้วิธีการปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายลดน้ำหนักลงซึ่งเบาหวานจากที่คุมไม่ได้หยุดใช้ยาได้นะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนคนไข้เบาหวานบางคนเนี้ยบางคนเขาก็จะเป็นชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำหนักเป็นเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาเป็นโรคที่ตับอ่อนคือเบาหวานชนิดที่1เนี่ยบางทีไม่ต้องเป็นโรคอ้วนเขาก็จำเป็นเขาก็จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้บางทีต้องฉีดยาไปตลอดชีวิตค่ะใช่
0: มีกี่ชนิดคุณหมอ
1: จริงๆมี4ชนิด
0: 4ชนิดนะคุณผู้ชมนะ1ก็คือเมื่อกี้คุณหมอบอก
1: เบาหวานชนิดที่1เนี่ยจะเป็นเบาหวานที่คนไข้เขามีความผิดปกติที่ตับอ่อน
0: ตับอ่อน
1: ใช่ตับอ่อนเป็นตัวสร้างอินซูลินพอตับอ่อนทำงานผิดปกติก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเขาไม่มีอินซูลินในกระแสเลือดทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงอันนี้จะต้องใช้การรักษาด้วยการฉีดยาอินซูลินนะคะซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ก็ต้องฉีดยาตลอดชีวิตนะคะก็จะเจอได้ตั้งแต่ในอายุน้อยส่วนใหญ
0: ่
1: ค่ะอีกชนิดนึงก็หวานชนิดที่2ในมากกว่า 90% ของคน
0: ก็คือ
1: เบาหวานชนิดที่สัมพันธ์กับความอ้วน
0: อ้วนนะถ้าคุณอ้วนมีสิทธิ์เป็น
1: ใช่คือมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายพอน้ำหนักเยอะขึ้นนะคะเราก็จะมีการทำงานอินซูลินซึ่งเป็นตัวที่ทำนำน้ำตาลเข้าเซลล์เนี่ยผิดปกติไปทำให้นำน้ำตาลเข้าเซลล์ได้ไม่ดีเขาก็มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอันนี้มักจะเจอในกลุ่มคนไข้ซึ่งอายุเยอะ
0: มีประ
1: ว
0: ั
1: ติใช่มีประวัติครอบครัว
0: พันธุกรรม
1: ใช่แล้วก็เป็นโรคอ้วน
0: โรคอ้วน
1: ใช่คือน้ำหนักเกินแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหนุ่มสาววัยทำงานแล้วก็คนที่อายุน้อยๆถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักเยอะขึ้นเนี่ยหมอก็เจอบ่อยๆทีเดียวที่คนไข้กลุ่มนี้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะอีกชนิดนึงก็จะเป็นเบาหวานที่พบในคนตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์แล้วก็เกิดเบาหวานขึ้นมานะคะก็เจอได้เรื่อยๆนะคะและชนิดสุดท้ายก็คือเป็นเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะก็เป็นได้จากหลายสาเหตุที่อาจจะพบได้อย่างเช่นคนไข้ที่เขามีโรคตับอ่อนเรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นทำให้การทำงานอินซูลินผิดปกตินะคะก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้นะ คะแต่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเบาหวานชนิดที่2
0: คนผอมนะฮะมีโอกาสเป็นเบาหวานได้ไหม
1: เป็นได้ค่ะอย่างคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ส่วนใหญ่มักจะมีรูปร่างไม่อ้วนแต่เขาเป็นเบาหวานเนื่องจากว่าเขามีความผิดปกติของการทำงานของตับอ่อนทำให้สร้างอินซูลินออกมาได้ไม่ดีทำให้ร่างกายเขาเนี่ยต้องการเกิดน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมาแล้วก็จำเป็นต้องได้รับยาฉีดอินซูลินเข้าไปเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ
0: ถ้าเราแบบว่าไม่กินหวานเลยล่ะคุณหมอ
1: คือโรคอ้วนที่เราบอกว่าอ้วนทำให้เกิดเบาหวานเนี่ยมันอ้วนได้จาก

0: อย่างนะคะแต่ในคนไทยเนี่ยมักจะอ้วนจากการกินแป้งมากเกินไป
1: แป้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แป้งเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวผลไม้
1: ผลไม้
0: กินเป็นกิโลกรัมนี่ก็ได้พลังงานเยอะเหมือนกันนะคะรวมถึงน้ำหวานอันนี้ก็อ้วนที่พบได้บ่อยแต่ว่าก็มีคนอ้วนกลุ่มหนึ่งที่อ้วนจากการกินไขมันมากจนเกินไปซึ่งเราก็จะกินทั้งแป้งทั้งไขมันก็จะไม่เกิดโรคอ้วนเพราะฉะนั้นความอ้วนนี่มันเกิดได้จากอาหารหลายๆอย่างไม่ใช่เฉพาะแป้งแต่ไขมันก็มีส่วนเช่นเดียวกัน
1: คุณหมอลองแนะนำผลไม้ซึ่งอยู่ในหมวดที่กินแล้วไม่น่าจะสร้างความหวานให้กับเราหรือไม่อ้วนอย่างเช่น
0: จริงๆเวลาที่เราพูดว่าการลดน้ำหนักกินผลไม้ไม่อ้วนเนี่ยมันจริงแค่ส่วนหนึ่งเพราะว
1: ่
0: าในทางการแพทย์เราจะนับผลไม้เนี่ยพลังงานได้เท่ากับข้าว
1: ผลไม้พลังงานเท่ากับข้าว
0: เพราะฉะนั้นดีไหมดีค่ะเนื่องจากการกินผลไม้เนี่ยจะได้แป้งที่เป็นแป้งจากธรรมชาติได้เส้นใยอาหารได้เกลือแร่ได้วิตามินแต่ว่าเวลาที่เราได้รับพลังงานจากผลไม้เนี่ยหลักๆของเขาก็คือมันจะเป็นพลังงานจากน้ำตาลหรือแป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับประทานมากจนเกินไปก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ฉะนั้นปกติเราก็จะแนะนำให้รับประทานผลไม้ได้แต่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อ้วนเราไม่ได้เป็นเบาหวานเราอยากทานมากหน่อยก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราอ้วนเราเป็นเบาหวานต้องนับแลกพลังงานกับแป้งหมู่อื่นเช่นพวกข้าวแป้งก๋วยเตี๋ยวน้ำหวานเค้กเบเกอรี่ผลไม้อันนี้เราจะต้องนับแลกกัน
1: พอฟังคุณหมอพูดแล้วเข้าใจแล้วคือทานได้แต่ต้องเฉลี่ยปริมาณมื้อให้เหมาะสม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครบถ้วนเองนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มีบางคนเป็นเบาหวานขนาดถึงแบบว่าต้องตัดขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณหมอ
0: เวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยม
1: ัน
0: จะทำมีกล้ามเนื้อหัวใจตายรวมถึงถ้าเกิดว่าเขามีโรคแทรกซ้อนขึ้นตาได้นะคะลงไตก็ได้มีไตวายเรื้อรังรวมถึงถ้าเกิดว่ามีโรคแทรกซ้อนที่เส้นประสาทก็ทำให้เขามีการอาการชาขึ้นเวลาที่เขาเดินหรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเกิดแผลได้ง่ายเนื่องจากเขาไม่รู้สึกเจ็บนะคะรวมกับไอ้โรคเบาหวานเนี่ยมันจะไปลงที่เส้นเลือดเลือดแข็งก็จะเลือดก็จะไปที่ขาได้ไม่ค่อยดีก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยมีแผลที่ขาได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เรื้อรังรักษาช้าก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือในบางกรณีเนี่ยมันก็จะทำให้ต้องจบด้วยการตัดขาแต่ฟังแล้วยังไม่ต้องตกใจนะคะจริงๆเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเรามาตรวจติดตามเราจะมีการตรวจแล้วว่าเขามีอาการชาหรือเปล่ามีการสอนเรื่องการดูแลเท้าสอนเรื่องการเลือกรองเท้าซึ่งจริงการควบคุมเบาหวานให้ดีน้ำตาลในเลือดไม่สูงร่วมกับการดูแลเท้าเนี่ยมันก็จะไม่เกิดจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เนี่ยเราจะชอบการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนั้นมากกว่าการรักษาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยสิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ก็คือว่าควรจะมาติดตามการรักษากับคุณหมอประจำตัวอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่รักษาได
1: ้
0: ถ้าควบคุมได้ดีเนี่ยมันก็จะไม่มีโรคแทรกซ้อนตามมาค่ะ
1: คุณหมอครับเคสของคนไข้ที่คุณหมอเจอบ่อยเคสประมาณไหนฮะ
0: ก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะเจอคนไข้ที่1อายุเยอะแล้วก็เป็นเบาหวานมา
1: อายุเยอะเป็นเบาหวาน
0: 2ก็คือถ้าอายุน้อยเนี่ยมักจะมีเรื่องของความอ้วนมาร่วมด้วยนะคะซึ่งเวลาที่เรารักษาเนี่ยเราก็จะบอกว่ารักษาประกอบด้วย2อย่างหลักๆนะ
1: ค
0: ะ1ก็คือการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารและพฤติกรรม2การใช้ยาอย่างเหมาะสมซึ่งการใช้ยาอย่างเหมาะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป็นรายๆไปนะคะส่วนใหญ่มันก็จะมียาอยู่2แบบคือยารับประทานแล้วก็ยาฉีดนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจพบเร็วนะคะส่วนใหญ่ยารับประทานร่วมกับการปรับพฤติกรรมเนี่ยก
1: ็
0: จะสามารถทำให้ระดับน้ำตาลปกตินะคะอันดับแรกหมออยากจะฝากเรื่องของการที่เราอย่าลืมที่จะต้องไปเช็คสุขภาพเช็คร่างกาย
1: เช็คสุขภาพนะสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงเช่นน้ำหนักเยอะม
1: ี
0: ประวัติครอบครัวหรืออาการไม่แน่ใจเนี่ยการเช็คเลือดเราก็ได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วเนี่ยจะช่วยให้การรักษาได้ผลดีนะคะส่วนคนที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ห้ามคนไข้รับประทานของชอบทั้งหมดแต่เราจะสอนให้เขารู้จักเลือกรับประทานนะคะซึ่งการเลือกรับประทานที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องรู้จักที่จะแลกเปลี่ยนไม่ทานอาหารที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมากจนเกินไปถ้าเกิดว่าเราอยากทานพวกของหวานผลไม้หรือว่าพวกขนมเบเกอรี่เนี่ยเราก็รับประทานได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่รับประทานบ่อยจนเกินไปรวมถึงที่จะต้องรู้จัก

0: เปลี่ยนอาหารหมู่เดียวกันไม่ให้มันซ้ำซ้อนมากจนเกินไปร่วมกับอย่าลืมที่จะต้องมาตรวจแล้วก็รับยาจากคุณหมอประจำตัวอย่างเหมาะสมเนื่องจากว่าการที่เรารับประทานยาอย่างเหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดกลับมาเป็นปกติแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่างไม่มีโรคแทรกซ้อนค่ะ
1: แม่วันนี้เรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะโดยเฉพาะคนวัยทำงานวันนี้คุณก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับตัวเราเองดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็มาตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรจักรานุกูลชัยภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ

0: โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: ตอนนี้น้ำตาลมีปัญหากับชีวิตมากเลยค่ะคือที่ทำงานของน้ำตาลเนี่ยมีของกินที่แบบอร่อยเยอะแยะไปหมดร้านอาหารร้านข้าวโอ้โหแล้วคือเวลาแบบกินเข้าไปแล้วเนี่ยกลับมานั่งทำงานที่ออฟฟิศรู้สึกผิดกับร่างกายสุด
2: ๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่ที่ทำงานไม่ใช่ที่ร้านนะปัญหาอยู่ที่ตัวน้ำตาล กินเยอะแล้วไม่ค่อยขยับ
1: จริงค่ะ
2: แล้วพุงเริ่มเสื้อที่ป่องในป่องเพราะเสื้อเพราะพุง
1: ก็พยายามบดบังอยู่ก็แหมเนี่ยก็เลยอยากจะมาขอท่าออกกำลังกายเด็ดๆค่ะที่ช่วยลดแคลอรี่กับคุณหมอพอมีแนะนำบ้างไหมคะ
2: เด็ดๆด้วย
3: ได้เลยเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งหนุ่มสาวยุคใหม่เนี่ยนั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยโอกาสที่จะได้ขยับเคลื่อนร่างกายบริหารร่างกายเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบิร์นแคลอรี่ในแต่ละวันเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกกำลังกายเพิ่มเติมนะคะ
2: ค
3: เอาเป็นจัมปิ้งแจ็คก็คือกระโดดตบกระโดดตบทุกคนทำเป็น
2: กระโดดแล้วก
3: ็อ้าวไม่ใช
1: ่ก็เล่นไปด้วยเลย
3: ต้องแบบกระโดดแล้วก็อย่างนี้ใช่แบบนี้ไงแบบอ่ะนี้เอาไปด้วยแล้วเอาคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราจะทำอะไรก็ได้ขอแค่ให้เราได้มีการกระโดดเพราะว่าการที่เราออกแรงเนี่ยแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เบิร์นแคลอรี่แหละเป้าหมายของการเบิร์นไขมันการที่ทำให้ร่างกายเราใช้ไขมันออกไปเนี่ยก็คือว่าต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
2: 5ทีมาลองก
3: ันฮะ
2: มา
3: 1 2 3 4 5ก็จริงๆก็คือทำสักเซตละ15ครั้งก็ได้15ครั้งนะเป็น1เซตนะคะทำ3เซตเน
1: า
3: ะ
1: แค่5ครั้ง
3: พอและถ้าต่อไป walking run ก็ได้ก็คือก็คือก้าวขาไปข้างหน้าก็คือ
2: walking
3: ใช่ก็คือก้าวขาแล้วก็ย่อขาเร่งตัวกลับมาก้าวสลับขาใช่
2: แล้ว
3: ท่าเนี้ยจะได้ทั้งออกแรงกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ได้เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
2: มา5ครั้งเหมือนเดิม
1: มาค่ะ
2: ซ้ายหรือขวาก่อนดิ
3: เอาเริ่มขวาแล้วกันนะคะ1 2 3 1 2 3 4

0: ทางนี้ก็ทำ15ทีเหมือนกัน15ทีนับเป็น1เซตทำ3เซตสควอทจำแล้วกันนะคะก็คือทำท่าเริ่มต้นก็คือว่ากางขาระดับหัวไหล่ตัวเองเหมือนเราทำสควอทก็คือย่อเข่าลงนะคะโดยคิดเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้เก้าอี้อากาศแต่ว่าเราไม่มีเก้าอี้ใช่ไหมเหมือนนั่งบนเก้าอี้เก้าอี้อากาศแต่ที่สำคัญก็คือว่าเข่าต้องไม่งอเกินไปเท้าใช่เพราะว่ามันจะได้ออกแรงตรงบริเวณก้นแล้วก็ต้นขาด้านชายก็คือย่อแล้วก็สปริงตัวกระโดดขึ้นใช่ได้ทั้งขาสวยแล้วก็ได้เบิร์นไขมันไปด้วยเหมือนการทำ15ทีต่อ1เซต3เซตนะคะ
1: มาลองมา
0: ลองสัก5ทีแล้วกันเนาะอ้าว1ลึบ2 3
2: เอามือไว้แบบนี้ได
0: ้ได้ถ้าเพราะว่ามือเราจะได้ช่วยเป็นแรงส่งใช่แล้วก็เป็นการเพิ่มการทรงตัวไม่งั้นเดี๋ยวเพราะว่าแม่เดี๋ยวจะล้ม
2: รู้สึกได้ถึงความหอม
1: ทำไมพอมีการกระโดดแล้วเธอเหนื่อยง่ายไง
2: โอ้ยวันนี้ได้ท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะลดแคลอรี่การขอบคุณคุณหมอมากเลยนะเหนื่อยแล้ว
1: ครั้งต่อไปจะมีท่าอะไรเด็ดๆมานำเสนออีกต้องติดตามครับ
0: ค่ะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เป็นยังไงบ้างครับกับเย็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่เราคุยกันไปเมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของเบิร์นเอาท์ใช่ไหมครับ EP นี้เราอยากจะมาชวนคุยกันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ EP ที่

แล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากทำงานให้ได้ดีๆเราอยากใช้เวลาที่มีอยู่24ชั่วโมงให้มันมีคุณค่าให้เรารู้สึกว่าทำไม24ชั่วโมงเราบางทีมันไม่เท่าคนอื่นแต่มันจะทำยังไงให้มันมีคุณค่าเท่าๆกัน

รู้จักกับวิธีเพิ่มความ productive และในช่วงท้ายก็ตรงกันข้ามผมอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องของ counter productive นะครับซึ่งถ้าไปมองแล้วคนที่ productive อ่ะเขาจะมีลักษณะยังไงหรือเขาจะทำอะไรออกมาผมเชื่อว่า productive แต่ละคนให้ความหมายไม่เหมือนกันแต่ชวนคิดอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เรามี productivity หรือว่าเราเป็นคน productive เราควรจะเป็นคนยังไงคือคนที่ทำงานได้เยอะๆไหมหรือเป็นคนที่ทำงานที่มีคุณค่าและทำได้สำเร็จแบบไหนกันแน่ดังนั้นจริงการที่เราจะเป็นคนที่มี productive ได้เราต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้ชีวิตเน้นย้ำอย่างนี้นะครับในการใช้ชีวิตขีดเส้นใต้2เส้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจัดการเวลาเท่านั้น productive เองเนี่ยไม่ใช่การบริหารเวลาเพื่อจะทำได้ทุกอย่างเราไม่มีทางทำได้ทุกอย่างแน่ๆนะครับในช่วงอายุหรือในช่วงวัยที่มันมีอะไรต่ออะไรเข้ามามหาศาลเนี่ยแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องของการบริหารความคิดเพื่อจะไปจัดการเวลาเพื่อจะไปทำงานหรือทำบางสิ่งบางอย่างมาได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างมีความสำคัญได้เหมาะกับสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆมันก็อาจจะคล้ายๆกับเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆคล้ายๆกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์อะที่เวลามีอยู่น้อยแต่สิ่งที่ต้องทำมันมีอยู่เยอะแล้วมันจะไปลงตัวยังไงเพื่อให้สิ่งที่มันทำมามันทำให้เราพอใจมันทำให้คนที่ได้รับผลจากสิ่งเหล่านั้นมันพอใจอย่างนี้ครับเวลาที่เราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยคนเรานะครับจะมีความแตกต่างกันคือเราจะให้คุณค่าไม่เหมือนกันบางคนให้คุณค่าในงานที่ออกมามากมากมากมากมากมากเลยดังนั้น productive ของเขาคนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของปริมาณงานที่ออกมามากแต่บางคน productive ไม่ใช่ปริมาณงานที่มากแต่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าทำแล้วดีที่สุดดีที่สุดก็คือในชิ้นงานนั้นๆเขารู้สึกว่ามันใช่อ่ะมันต้องแบบเนี้ยมันดีที่สุดเท่านั้นมันถึงจะ productive ในสายตาเขาดังนั้น productive ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันผมอยากชวนทุกคนกลับไปทบทวนตัวเองนะครับว่าถ้าโฟกัสเป็นเรื่องงานเราให้คุณค่ากับเรื่องอะไรกันแน่ปริมาณงานคุณภาพของงานหรือบางคนคือความสนุกในการทำงานบางคนชอบเลยนะถ้าไปทำงานแล้ว enjoy มีเพื่อนร่วมงานที่ดีไปที่ไหนรู้สึกทักทายใครต่อใครได้เขาก็รู้สึกว่าเขา productive ในวันนั้นหรือบางคนต้องการการทำแล้วได้รับการยอมรับสูงทำแล้วเขารู้สึกว่ามีคนชื่นชมในผลงานว่าเออเนี่ยโอ้วันนู้นได้ไปฟังคุณหมอพูดบรรยายที่นั่นแล้วชื่นชมเลยผมอาจจะมองว่าผม productive หรือมองที่ว่าผลของงานที่ทำนั้นอ่ะมันทำให้เกิดประโยชน์มากแค่ไหนผมยกอย่างเช่นบางคนทำงานเกี่ยวกับสุขภาพเช่นเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาสึกว่าเขาทำไปแล้วพูดรับบริการได้ผลลัพธ์ที่ดีเขาก็สึกว่า productive บางคนเช่นทำเรื่องของออกแบบบ้านสมมติทำแล้วลูกค้าซื้อบ้านอยู่แล้วมีความสุขเขาก็รู้สึกว่าเขา productive ดังนั้นจริงๆแล้ว productive จะขึ้นอยู่กับ value จะขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าการให้ความหมายของคนคนนั้นซึ่งไม่เหมือนกันและมันก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามแล้วแต่ละคนการให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันแน่ๆแล้วมันก็ส่งผลต่อความ productive ที่ไม่เหมือนกันนะครับย้อนคิดตรงนี้ให้ดีนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปกันต่อว่าเราจะไปดูว่าวิธีการสร้าง productive ทำยังไงแต่ว่าเราต้องแน่ใจก่อนว่าตัวเราเองเราให้คุณค่าและความหมายกับอะไรกันแน่แล้วเราจะไปสร้าง productive กับมันยังไงนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่า productive คืออะไรเรารู้แล้วว่าคุณค่าและความหมายของแต่ละอันส่งผลต่อ productive ยังไงผมจะชวนทุกคนมารู้จักกับวิธีการเพิ่มความ productive ให้ตัวเองแบ่งเป็นทั้งหมด7ข้อนะครับมาที่ข้อแรกนะครับคือการแบ่งพื้นที่การทำงานให้ชัดเจนแบ่งพื้นที่การทำงานคืออะไรแบ่งพื้นที่การทำงานคือพื้นที่ทางกายภาพเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ย work from home ดังนั้นคือการแบ่งพื้นที่การทำงานให้ชัดเจนเลยครับผมพูดถึงออฟฟิศก่อนละกันออฟฟิศทั่วๆไปก่อนที่เรานั่งกันทำงานอยู่สำหรับพนักงานออฟฟิศมุมไหนเป็นมุมที่เราจะเป็นมุมเอาไว้พิมพ์งานบริเวณไหนเป็นบริเวณที่จะประชุมงานบริเวณไหนเป็นบริเวณที่จะหย่อนใจในที่ทำงานของเรามีสัดส่วนชัดเจนถ้าเป็นที่บ้านของเราซึ่งผ
ผมเชื่อว่าอาจจะยากกว่าที่ออฟฟิศเพราะว่าที่บ้านบางทีพื้นที่มันเคยเป็นที่อยู่อาศัย

เดียวใช่ไหมพอต้องมาทํางานได้ด้วยเนี่ยมันก็บางทีมันก็ทับซ้อนกันแต่ถ้าแบ่งได้มันก็ควรจะมีนะครับเช่นมีห้องที่สำหรับทำงานโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าบางบ้านอาจจะกว้างไม่พอหรือบางคอนโดกว้างไม่พอเราใช้วิธีการแบ่งพื้นที่หรือกั้นสัดส่วนก็ได้ครับมีฉากมากั้นหรือมีชั้นเตี้ยๆนะมาวางหรือมีต้นไม้มาวางอันเนี้ยบางทีมันก็ช่วยเรื่องของการแบ่งพื้นที่ทางกายภาพในบ้านได้หรือโซนนี้สำหรับลูกโซนนี้สำหรับคุณยายโซนนี้สำหรับอะไรเนี่ยก็ต้องแบ่งกันไปให้ชัดเจนการแบ่งพื้นที่การทำงานให้ชัดเจนมันเป็นการบอกสมองของเรามันเป็นการตั้งเงื่อนไขกับสมองของเราเช่นสมมติผมนั่งโต๊ะตัวนี้หมายความว่าผมต้องทำงานเมื่อไหร่ที่เรามานั่งตรงโต๊ะตัวนี้ด้วยเก้าอี้ตัวนี้ที่มีพนักพิงแบบนี้เรารู้สึกว่าเออฉันต้องทำงานแล้วฉันจะไม่เอามือถือขึ้นมากดเพราะว่าฉันชินกับการที่นั่งตัวนี้แล้วต้องทำงานสมองเราสอนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมันไม่ซับซ้อนแค่แบ่งพื้นที่ให้ชัดจัดวางอะไรต่างๆนานาให้ชัดในทางเดียวกันก็คือพื้นที่อื่นเช่นตรงนี้เป็นโซนพักผ่อนเป็นโซนที่เราจะนั่งเพื่อดูทีวีเราก็จะไม่เอาคอมพิวเตอร์ไปนั่งทำงานเราก็จะไม่เอามือถือไปคอนเฟอเรนซ์ตรงนั้นเพราะว่ามันจะเป็นการที่บอกสมองว่าตกลงเป็นตรงที่ทำงานหรือเป็นตรงที่พักผ่อนกันแน่มันจะทำให้สมองงงครับสมองงงการเรียนรู้ไม่เกิดก็จะเกิดความสับสนเวลาที่ต้องทำอะไรบางอย่างแล้วมันจะทำให้ทุกๆอย่างในชีวิตดูสับสนและผสมปนเปกันไปทั้งหมดง่ายๆถ้าเราไปดูเด็กเล็กบ้านไหนมีลูกเล็กนะครับช่วง work from home เนี่ยบางทีเนี่ยลูกจะงงนะเวลาที่พ่อแม่ไม่ได้ไปทำงานทุกวันบางวันพ่อแม่อยู่บ้านกิจวัตรเขารวนนะครับเด็กอะสังเกตได้ง่ายๆเมื่อไหร่ที่เขารวนเขาจะมีอังแงเขาอาจจะมีการร้องกวนผิดปกติวันไหนบางทีพ่อแม่อยู่บ้านเขาก็สุขเขานึกว่าเป็นวันหยุดเขาก็จะเข้ามาหาพ่อกับแม่แต่ถ้าเราตั้งกติกาเงื่อนไขให้ชัดเจนเช่นมุมนี้เป็นมุมที่แม่จะนั่งทำงานมุมนี้เป็นมุมที่พ่อจะนั่งประชุมหนูเข้ามาไม่ได้หรือถ้าเมื่อไหร่ที่พ่อกับแม่นั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วแสดงว่าพ่อแม่ต้องทำงานหนูจะเข้ามายุ่งไม่ได้หนูต้องไปอยู่กับคุณยายหนูต้องไปอยู่กับพี่เลี้ยงแบบเนี้ยเด็กเข้าใจเลยนะครับแสดงว่ามนุษย์เราเรียนรู้ได้สมองทุกสมองเรียนรู้ได้ถ้าเกิดการแบ่งพื้นที่ทางกายภาพอย่างชัดเจนเป็นวิธีง่ายๆวิธีแรกวิธีที่2ในการเพิ่ม productive คืออะไรคือการที่เราไม่ทำงานแบบ multitasking หลายๆคนปัจจุบันชอบทำใช่ไหมเช่นบางคนเนี่ยฟังพอดแคสต์อยู่หมอก็เชื่อว่าบางทีกำลังเปิดดูอย่างอื่นไปด้วยบางคนสมัครสื่อออนไลน์ที่เปิดได้หลายๆแอปพร้อมๆกันอ่ะบางทีแอปเปิดโซเชียลอื่นๆไปด้วยนะกลับมาก่อน กลับมาอยู่กับพอดแคสต์นี้ก่อนว่าจะเพิ่ม productive ยังไงเราไม่ควร multitasking นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆแล้วสมองของเราอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะมนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการ multitasking การคงสมาธิการโฟกัสทำได้อย่างเดียวในขณะจิตเดียวเท่านั้นไม่สามารถทำได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาถึงบอกไงครับว่าเวลาขับรถไม่แนะนำให้คุยโทรศัพท์เพราะอะไรเพราะมันจะมีการแบ่งสมาธิไปเพื่อไปใช้กับการคุยแทนที่จะโฟกัสถนนที่อยู่ตรงหน้าแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงและหลายคนพอเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะรู้สึกว่ารู้งี้ฉันไม่โทรศัพท์ดีกว่าทุกคนก็รู้งี้กันหมดนะเหมือนกันครับเวลาทำงานก็เช่นเดียวกันบางทีถ้างานผิดพลาดเราก็ถือว่าเอ้ยรู้งี้เราไม่ทำอนุนี้ไปด้วยระหว่างที่ทำงานดีกว่าเพราะคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ multitasking ไงครับดังนั้นการโฟกัสการคงสมาธิกับการทำงานถึงเป็นเรื่องสำคัญงานหลายๆอย่างบางทียิ่งงานที่เราทำแล้วชินเรามักจะลืมในการโฟกัสเรามักจะคิดว่าเอ้ยง่ายๆเดี๋ยวเราก็ทำเสร็จแต่หลายต่อหลายรายแล้วนะครับตกมาตายจากเรื่องง่ายๆนี่แหละจากเล็กๆน้อยๆนี่แหละแล้วบางทีส่งผลมหาศาลแล้วเราก็นึกว่าลูกนี้ฉันไม่มัลติแทสดีกว่าดังนั้นลดการมัลติแทสนะครับโดยเฉพาะในน้องๆในวัยเรื่องของวัยรุ่นหรือว่าในวัยของนักศึกษาเนี่ยบางทีเขาชินกับเรื่องของการมัลติแทสเป็นอย่างมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมัลติแทสนะครับแล้ววิธีการที่3ของการเพิ่มความ productive นะครับคือเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญชวนมองแบบนี้ครับว่างานในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราแบ่งเนี่ยมันจะมีทั้งงานที่มันสำคัญกับไม่สำคัญใช่ไหมครับ
ผมเพิ่ม

อีกตัวแปรหนึ่งไปคือเรื่องของความด่วนด่วนหรือไม่ด่วนจับคูณกันเลยนะครับมันจะแบ่งเป็นทั้งงานสำคัญและด่วนงานสำคัญแต่ไม่ด่วนงานไม่สำคัญแต่ด่วนงานไม่สำคัญแถมยังไม่ด่วนอ่ะมาดูทีละอันกันโฟกัสที่ตัวของงานที่สำคัญเลยครับยังไงสำคัญก็ต้องทำใช่ไหมถ้าสำคัญแล้วมันมาโดยที่เรารู้อ่ะมันมีแผนได้อันนี้เราเรียกว่าสำคัญแต่ไม่ด่วนจริงๆอยากให้ทำอันนี้ก่อนเพราะงานที่สำคัญเราต้องใช้เวลากับมันเราต้องให้ทุ่มเททรัพยากรที่เรามีกับมันและทำให้เสร็จให้เร็วเพื่อที่มันจะไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นงานสำคัญที่ด่วนเพราะว่าถ้าสำคัญแล้วด่วนเนี่ยบางทีเรามักจะทำออกมาไม่ดีเพราะมันมีกรอบเวลาที่มันจำกัดและมันแคบถ้าเราทำงานที่สำคัญได้ดีอ่ะผมเชื่อว่าเราจะ productive มากๆเลยนะครับเพราะว่างานที่ออกมามันจะทำให้เราพึงพอใจผู้รับผลผลิตผลงานของเราไปเขาก็จะพึงพอใจแต่ส่วนที่ไม่อยากให้ไปยุ่งกับมันมากก็จะมากวนชีวิตของเราอ่ะคืองานที่ไม่สำคัญนะครับคำมันบ่อยแล้วมันไม่สำคัญถ้ามันไม่สำคัญแต่บางทีมันต้องทำมันต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราหรือบางทีมันเป็นเพราะแหมฟังแล้วน่าเห็นใจไม่มีใครทำเราก็เลยต้องเป็นคนทำเรามักจะไปใช้เวลากับเรื่องของงานที่ไม่สำคัญแต่ไม่ด่วนเช่นฉันชอบทำอันเนี้ยเพราะฉันชอบทำมันง่ายฉันก็เลยไปทำแต่ถ้าทำบ่อยๆคุณจะกลายไปเป็นคนที่องค์กรไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะเพราะว่าคุณทำได้แต่งานที่ไม่สำคัญแถมยังไม่ด่วนแต่บางงานมันเป็นงานที่ไม่สำคัญแต่มันด่วนก็อาจจะต้องเลือกเหมือนกันว่าเอ๊ะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำมันจะไปกระทบกับคนอื่นก็อาจจะต้องทำเพื่อไม่ให้ไปเป็นดินพอกหางหมูนะครับผ่านไปแล้ว3ข้อนะครับสำหรับข้อที่4อันนี้เป็นเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งโอ้ยพวกเราได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเราอยู่ในโรงเรียนคุณครูสอนมาตลอดว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะลูกไม่งั้นเดี๋ยวดินจะพอกหางหมูต่างๆนานาโอ้ยเราฟังกันมาตลอดบอกลูกตัวเองเวลาเขาทำงานไม่เสร็จเราก็บอกมาตลอดแต่บางทีกับตัวเราบางทีเราทำไม่ได้อะเราทำไม่ได้เพราะอะไรบางทีเราเองไม่ชอบงานที่เราจะต้องทำเราเองเรารู้สึกว่างานที่เราทำมันไม่สนุกมันน่าเบื่อมันไม่ได้ผลตอบแทนที่มันดีพอเราก็เลยบอกไว้เดี๋ยวค่อยทำแล้วพอไว้เดี๋ยวค่อยทำไว้เดี๋ยวค่อยทำไว้เดี๋ยวค่อยทำเรื่อยๆจากงานไม่ด่วนมันกลายเป็นงานด่วนไงแล้วถ้างานนั้นมันดันสำคัญแล้วมันไม่ด่วนมันเป็นด่วนเกิดผลเสียหายเยอะนะครับเวลาถ้าเกิดเราทำไม่เสร็จหรือมันทำแล้วประสิทธิภาพมันไม่ได้ดีเท่าเดิมมันจะไม่ productive นะครับดังนั้นการที่เราเลิกผัดวันประกันพรุ่งจัดลำดับความสำคัญมันก็เลยสัมพันธ์กันในขณะเดียวกันระหว่างทางจริงมันมีสิ่งที่มันมาดึงความสนใจเราไปตลอดเลยนะครับเช่นเอ้ยวันนี้มีซีรีส์ตอนใหม่ออกอากาศวันนี้มีเกมใหม่ที่มาสตรีมให้ดูพอดีต้องไปทำพอดีคนเราบางทีก็จะไปใช้เวลากับเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจจนกระทั่งผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เหตุผลกับตัวเองได้ว่าทำไมฉันจะไม่ทำทำไมฉันจะไม่ทำงานถึงสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็รบกวนและเบียดเบียนตัวเองไปเรื่อยจนกระทั่งมันเกิดความไม่ productive นะครับข้อที่5สำหรับการเพิ่มความ productive คือลดการใช้สื่อโซเชียลแล้วหันมาทำกิจกรรมกับคนใกล้ชิดคนรอบตัวคล้ายๆกับข้อที่บอกไปเมื่อเรื่องของผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะสื่อโซเชียลต่างๆนานาเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยพร้อมที่จะดึงเราออกไปทั้งหมดแต่ไม่ใช่ไม่ให้โดน channel podcast ของเรานะเพราะของเราเนี่ยให้สาระกับทุกคนตลอดเวลาจริงๆนะครับถ้าเกิดฟังแล้วใช้แล้วรู้สึกว่ามันเสียเวลาบางทีเคยเป็นไหมเสาร์อาทิตย์บางทีไถสื่อสังคมออนไลน์ไถจนทั้งหมดและวนกลับมาก็ยังไถอีกแต่ไม่รู้จะออกไปไหนเพราะบางทีใช้เยอะใช้จนชินแต่จริงๆแล้วคนในบ้านคนในครอบครัวคนรอบตัวเราหลายๆคนเนี่ยมีความน่าสนใจมีเรื่องราวหรือมีสิ่งที่เราควรจะสื่อสารพูดคุยกันการที่เราได้กลับไปสื่อสารได้กลับไปพูดคุยกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันจะเติมเรื่องของความสัมพันธ์ในบ้านนะครับการเติมความสัมพันธ์ในบ้านจะเพิ่มอะไรครับเพิ่มฮอร์โมนที่เราเรียกว่าออกซิโทซินนะครับออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มสายใยของคนในครอบครัวโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไปลดฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดโดยไม่รู้ตัวซึ่งถ้าอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มันแทนกันไม่ได้ครับมันแทนการมีปฏิสัมพันธ์ต่อหน้ากันไม่ได้แน่ๆดังนั้นแนะนำถ้าอยากเพิ่ม productive ลดโซเชียลสักหน่อยในวันที่เรามีเวลาในการอยู่ด้วยกันนะครับข้อที่6นะครับคือเรื่องของการทำกิจกรรมหรือทำงานดิเรกที่เราสนใจผมใช้คำกว้างๆเพราะว่างานดิเรกที่แต่ละคนสนใจเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนชอบออกกำลังกาย
ชอบไปฟิตเนสชอบไปยิมบางคนชอบออกไปเดินรอบๆหมู่บ้านบางคนชอบออกไปเดินใต้คอนโดมีวิธีการต่างๆนานามากมายหลากหลายการออกกำลังกายบางคนไม่ออกกำลังกายทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจเช่นใดอ่านหนังสือไปเดินช้อปปิ้งไปดูหนังไปฟังเพลงไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวที่บ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้คือกิจกรรมงานดีเรกหรือแอคทิวิตี้ที่แต่ละคนสนใจซึ่งสามารถไปทำได้แต่เน้นย้ำแบบนี้ครับแอคทิวิตี้ที่สนใจเนี่ยต้องเป็นแอคทิวิตี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบเชิงลบนะครับเพราะบางทีบางพฤติกรรมไปทำแล้วสนุกชั่วครั้งชั่วคราวแต่ระยะยาวส่งผลเสียมหาศาลนี้ก็ไม่แนะนำเช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายของการเพิ่มความ productive นะครับคือให้ความสำคัญกับเรื่องของ work life balance ผมเชื่อว่ามนุษย์ Gen Y หรือ Gen Z เน้นตรงนี้มากๆเรื่องของ work life balance ทำไมพวกเราถึงไม่ทำงานจนกระทั่งโอ้โหถาโถมทำไมพวกเราถึงไม่ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพราะคน Gen Y หรือ Gen Z เนี่ยรู้สึกว่าเราควรที่จะมีเวลาให้ตัวเองในความสมดุลของชีวิตชีวิตไม่ได้มีแค่งานงานงานงานงานงานหลายๆคนบอกว่าถ้ามีเรื่องครอบครัวมาฉันไปครอบครัวก่อนถ้ามีเรื่องแฟนมาฉันไปเรื่องแฟนก่อนถ้ามีเรื่องลูกมาฉันไปเรื่องลูกก่อนแบบนี้แต่ละคนให้คุณค่าไม่เหมือนกันนะซึ่งอยากชวนคิดสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างานนะบางทีหัวหน้างานที่อยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจลูกทีมเพราะว่าบางทีผู้บังคับบัญชาหรือว่าหัวหน้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามุ่งที่งานเป็นหลักจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นแต่สุดท้ายมันไม่ไปด้วยกันอ่ะถ้าสุดท้ายมุ่งที่งานอย่างเดียวไม่เกิด work life balance ลูกทีมไม่เอาด้วยอ่ะคุณจะไปทำงานกับใครอ่ะมันไม่เหลือใครทำงานกับคุณนะคุณทำเอาบริษัทคนเดียวไหวไหมพาองค์กรไปรอดคนเดียวไหวไหมผมเชื่อว่าไม่ไหวนะแล้วถ้าอยากทำงานกับคนรุ่น Gen Y หรือ Gen Z เนี่ยนะครับ work life balance เขาให้คุณค่าอย่างมากๆเลยทีเดียว work life balance ของพวกเขาก็อาจจะมีการให้รางวัลตัวเองในวันหยุดมีเวลาถึงจะทำงานหนักแค่ไหนแต่เขาก็จะมาออกกำลังกายตอนเย็นทุกวันเขาจะเข้ายิมตามตารางที่เขาวางไว้ทุกวันดังนั้นการที่เขาไม่ได้ทำงานนอกเวลาการที่เขาไม่ได้ทำงานเยอะเท่าคุณไม่ได้แปลว่าเขาขี้เกียจหรือไม่ได้แปลว่าเขาไม่ productive นะครับสิ่งนั้นที่กำลังเกิดขึ้นอยู่อาจจะส่งผลต่อ productive ในระยะยาวซึ่งสำคัญกว่า productive ระยะสั้นเนาะหลังจากเราฟังเรื่องของการเพิ่ม productive แล้วใน7วิธีนะครับทีนี้มาฝั่งตรงกันข้ามบ้างจาก7อันนี้เราเหลือ5พฤติกรรมการทำงานที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าโอ้โหฟังแล้วปวดใจเหลือเกินขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะ5 counter productive work behavior หมายความว่าไม่ควรทำนะจะฟังก่อนข้อแรกคือคนที่ชอบวิจารณ์คนที่ชอบออกความเห็นคนกลุ่มนี้เป็นไงพูดเก่งตำหนิเก่งหรือเรียกง่ายๆปากเก่งใช้ปากทำงานนะไปที่ไหนไม่มีใครชอบหรอกครับคนกลุ่มนี้มักจะส่งพลังทางลบเห็นอะไรก็ตำหนิเห็นอะไรก็ไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีคนเหล่านี้มักจะมีคนจับกลุ่มกันนินทาเพื่อจะบอกว่าแหมที่ตัวเองไม่ทำชอบสั่งชอบบอกคนนั้นคนนี้ชอบตำหนิคนนั้นคนนี้ทำได้ไหมตัวเองเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเราอย่างแรกคือเราไม่อยากให้วิจารณ์หรือไม่อยากให้ตำหนิจนกระทั่งส่งผลกระทบทางลบกับคนอื่นนะครับพฤติกรรมที่สองที่ไม่แนะนำให้ทำคือคนที่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆในยุคของศตวรรษที่21เนี่ยเราพูดถึงทักษะที่เราเรียกว่าการ reskill การ upskill ทักษะเดิมๆที่ทำซ้ำๆได้ใช้ความง่ายซ้ำๆเชื่อผมไหมครับอนาคตคุณจะไม่มีงานทำเพราะว่าคุณจะถูกหุ่นยนต์ทำงานแทน AI มากในการทำงานที่ซ้ำๆเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่อยากถูกหุ่นยนต์แย่งงานมาชวนกันเพิ่มสกิลตัวเองมาชวนกันหาสกิลใหม่ๆว่าฉันจะทำยังไงฉันจะทำอะไรต้องเพิ่มนะครับยิ่งคนที่อาวุโสมากขึ้นในการทำงานคนกลุ่มนี้องค์กรคาดหวังว่าคุณจะเป็นเมนเทอร์ให้คนอื่นได้คุณจะโค้ชคนอื่นได้คุณจะคอนทริบิวให้องค์กรได้มากกว่าเด็กๆที่จบไปใหม่ดังนั้นไม่แนะนำให้ทำงานเดิมๆซ้ำๆพฤติกรรมที่3ที่จะเกิดการ counter productive นะครับคือกลุ่มที่ไม่มีการวางเป้าหมายในการดำเนินชีวิตหรือเรียกง่ายๆก็คือใช้ชีวิตไปวันๆคนที่ไม่มีการวางเป้าหมายในการดำเนินชีวิตมักจะเริ่มผิดพลาดที่สเต็ปแรกคือการที่เขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองให้คุณค่าและความหมายกับเรื่องอะไรเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเอง

0: กำลังอยู่ในจุดไหนของเส้นทางการเดินทางของชีวิตการทำงานแน่นอนเวลาที่ไม่รู้เส้นทางไม่รู้เป้าหมายมันก็เหมือนเรือที่แล่นไปแล้วไม่รู้แผนที่ว่าจะไปที่ไหนมันก็ไปถึงก็มีแต่ทะเลเวิ้งว้างอะไปถึงนั้นก็แล้วแต่เจอสัตว์อะไรเจออะไรมาขวางก็ชนไปแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปวันๆมันจะไม่ productive อย่างรุนแรงนะครับเพราะว่ามันทำแล้วมันจะไปเกิดแต่เจอแต่เรื่องของงานที่ไม่สำคัญแต่มันด่วนตลอดเวลาเพราะมันไม่เคยมีเป้าหมายว่าจะทำไปทำไมดังนั้นชวนตั้งเป้าหมายเพื่อไม่ถ่วงความเจริญนะครับพฤติกรรมที่4คือคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยจะทำให้เขา counterproductive ได้ยังไงบ้างเป็นเพราะว่าเวลาที่ไม่เชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันจะไม่กล้าทำอะไรเลยนะครับเวลาที่จะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็จะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊มันจะดีไหมเดี๋ยวไปถามคนนี้ก่อนดีกว่าเอ๊หัวหน้าจะว่าหรือเปล่านะเอ๊เพื่อนร่วมงานจะมองฉันยังไงนะเอ๊แล้วถ้ามีคนเอาไปโพสโซเชียลเอ๊ในกลุ่มไลน์บริษัทจะมีคนเมาส์ฉันเปล่านะนู่นนี่นั่นโน่นสุดท้ายคืออะไรครับไม่ทำไม่ทำก็มักจะโดนคนที่ productive กว่าเอาไปทำคุณก็จะต้องมาทำงานเดิมๆซ้ำๆที่ไม่มีใครทำนะครับส่วนพฤติกรรมสุดท้ายของ counterproductive เรื่องของการไม่เปิดใจรับฟังจริงการไม่เปิดใจรับฟังมันเป็นการสะท้อนถึงการไม่ยอมรับในความแตกต่างไม่ยอมรับในความหลากหลายนะครับคนที่ไม่เปิดใจรับฟังเนี่ยไม่เปิดใจเนี่ยจะเกิดส่งผลกับตัวเองและส่งผลต่อคนอื่นเพราะว่าอะไรตัวเองก็จะหงุดหงิดไม่โอเคไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ในขณะเดียวกันส่งผลต่อคนอื่นยังไงถ้าคนนั้นเป็นหัวหน้าเป็นคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนที่เป็นคนสำคัญในทีมก็มักจะคอยขัดคนอื่นตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะไปบอกอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะให้ฟังเขาให้เชื่อเขาอย่างเดียวแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นลูกทีมไม่เปิดใจไม่ฟังบางคนไม่แสดงวิธีการด้วยการที่พูดออกไปว่าฉันไม่เห็นด้วยแต่บางทีเป็นการไม่ทำอ่ะดื้อเงียบอ่ะเพราะว่าอะไรไม่สนใจไม่ฟังไม่ยอมรับความหลากหลายคนที่ไม่ทำไม่ยอมรับความหลากหลายก็จะไม่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ซึ่งจริงแล้วคุณสมบัติของการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคปัจจุบันเป็นไงกันบ้างครับได้ฟังไปทั้งหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องของ7วิธีการเพิ่มความ productive และ5พฤติกรรมของการทำงานที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าเลือกได้แล้วเนาะว่าอยากจะทำข้างไหนอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วเราจะได้ใช้เวลา24ชั่วโมงของเราให้ productiveให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้เราเป็นคนที่องค์กรต้องการให้เราไม่เบิร์นเอาให้เรามีคุณค่าและเรามีความหมาย
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ให้อยู่สุข
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: สิ่งที่สำคัญของไข้เลือดออกที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เก็ดเลือดตกลงไข้เลือดออกไม่มียาไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออก
4: ไข้เลือดออกครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะเป็นนะฮะแต่บางทีพอเป็นขึ้นมาเนี่ยวิธีในการรักษารวมถึงวิธีการป้องกันเราจะทำไงบ้างเดี๋ยวดูรายการวันนี้นะครับอยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ไข้เลือด

0: เกิดจากอะไร
1: ไข้เลือดออกนะครับก็เป็นโรคติดเชื้อนะครับที่เกิดจากไวรัสไข้เลือดออกนี่แหละซึ่งมีทั้งหมด4สายพันธ
0: ุ์สิ่งที่สำคัญก็คือมันจะมียุงครับ
2: ตั
0: วพาหะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นได้เราต้องถูกยุงกัด
3: ต้องเป็นยุงลายอย่างเดียวป่ะ
1: ยุงนี่มีหลายชนิดแต่ว่ายุงลายนี่แหละครับเป็นพาหะที่สำคัญมากๆเลยของไวรัสไข้เลือดออก
2: การที่เราเจอยุงลายมาเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันกัดเรามันมีเชื้อทุกตัวไหมครับ
1: อาจจะไม่มีเชื้อทุกตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอะโชคร้ายไปโดนยุงที่มีเชื้ออยู่เนี่ยมันกัดเนี่ยเชื้อมันก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวมากขึ้นในร่างกายเราเวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะมีไข้ปวดไปทั้งตัวเลยลักษณะเด่นๆก็คืออาจจะปวดข้อปวดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งที่สำคัญของไข้เลือดออกที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เกล็ดเลือดตกลงเกล็ดเลือดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบนึงของเลือดของเราครับเกล็ดเลือดเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้เลือดหยุดไหลเราอาจจะเคยได้ยินถ้าเกิดว่าเกล็ดเลือดต่ำเลือดจะไหลมากแล้วก็หยุดยากตัวของไข้เลือดออกเนี่ยเราจะเจอปริมาณของตัวเกล็ดเลือดนี่ตกลงแล้วก็ทำให้มีโอกาสเลือดออกได้ตามชื่อใช่
2: โรคไข้เลือดออกนี่ติดต่อกันได้ไหมครับ
1: ติดต่อกันได้แต่จะต้องผ่านยุง
2: สมมติผมอยู่กับอาจารย์แบบนี้นั่งคุยกันอาจารย์ไม่ไข้เลือดออก
1: อ๋ออย่างนี้ไม่ติดครับ
2: ไม่เหมือนไข้หวัดใหญ
1: ่ไม่เหมือนไข้หวัดใหญ
2: ่ครับ
1: ไข้เลือดออกเนี่ยจะต้องมียุงเป็นตัวนำพาไข้เลือดออกไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออกครับส่วนใหญ่เป็นการรักษาแบบประคับประคอง
2: คือรักษาตามอาการ
1: รักษาตามอาการถูกต้องถ้าเกล็ดเลือดต่ำมากๆต่ำจริงๆเนี่ยเราอาจจะมีการให้เกล็ดเลือดบ้างหรือว่าเราอาจจะมีการให้สารน้ำให้อะไรเงี้ยประคับประคองให้ผ่านการติดเชื้อไปได้สิ่งที่น่ากลัวของไข้เลือดออกก็คือว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้รุนแรงแต่ถ้ามันรุนแรงแล้วเนี่ยจะลำบากเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่มียาต้านไวรัสในการรักษาไข้เลือดออกโชคดีหน่อยที่ตอนนี้เรามีวัคซีนไข้เลือดออกก็จะเป็นการฉีดเพื่อป้องกันการเป็นไข้เลือดออกไม่ว่าเราจะเคยเป็นมาก่อนหรือว่าไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็สามารถฉีดได้ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเรื่องของไข้เลือดออกแบบรุนแรงได้สูงถึงประมาณ 80-90% เลยเขาบอกว่าฉีดแล้วอาการรุนแรงจะลดลงนะครับหรือว่าการนอนโรงพยาบาลหรือว่าการเสียชีวิตก็จะลดลง
2: นอกจากฉีดวัคซีนมีวิธีป้องกันอะไรอีกบ้างครับ
1: ก็แน่นอนว่าถ้าไม่อยากเป็นไข้เลือดออกก็ต้องไม่ถูกยุงกัดแต่ว่าในประเทศไทยอาจจะยากนิดนึงสิ่งเราช่วยกันได้ก็คือพยายามลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเน
2: า
1: ะ
2: นี่แหละเคล็ดลับต่างกันบางทีมันอยู่ที่จุดนิดเดียวเองนะโอ้นี่ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกันด้วยนะครับกับRama Sharingนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: พี่มูไม่เจอกันนานหนูไม่ได้เจอพี่ตอนเข้าใหม่ๆเลยเป็นไงบ้างคะน้องกร
1: ก็ตอนนี้ขวบ1เดือนกำลังโซนเลยค่ะน้องตุ๊ก
0: พี่ตาไม่ค้ำเลยอ่ะมันเป็นวัยอดนอนนี
1: ่ตอนนี้เริ่มนอนยาวขึ้นหน่อย
0: อ๋อเลี้ยงง่าย
1: เลี้ยงง่ายอยู่เนี่ยค่ะชวนน้องตุ๊กมาเพราะว่าอยากคุยเรื่องลูกๆกับน้องตุ๊กเหมือนกัน
0: อุ๊ยชอบเมาเหมือนกันค่ะถึงว่าลูกจะโตกว่าแต่ก็ชอบแบบหนูแม่ที่คุยเรื่องลูกได้ทั้งวันนะ
1: ใช่น้องบีมเค้าก็อยากมีลูกนะน้องตุ๊ก
0: เออว่าจะถามอยู่กลัวเดี๋ยวทักผิดว่าเค้าแต่งงานสักพักแล้วทําไมยังไม่มีลูกอีกคะ
1: กำลังพยายามอยู่
0: วายตัวใส
2: โทษครับผมยืนอยู่ตรงนี้เองฮะได้ยินหมดนะครับแต่เมาเนี่ย
0: พี่หมวยเขาเมาว่าพี่แบบไม่มีน้ำยาหรือเปล่า
1: เฮ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะ
0: ดูว่าคิดดูออกไม่ดูใส่ตา
2: ไหนๆก็ถามนะครับผมย้ำนี้เลยว่าผมไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ได้กินขนมจีนอะไรไม่มี
0: แบบนะเราอย่ามาเลยทำไมไม่มีลูกสักทีคะ
2: เออผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกัน
1: ใหญ่ไปดีกว่าเออแล้วตุ๊กว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มี
0: หนูว่าข่าวว่าข่าวไม่ค่อย

0: ทำการบ้าน
1: นะครับ
2: พี่ก็แอบคิดเหมือนกันนะ
1: พี่ก็แอบคิดเนี่ย
2: สวัสดีน้องตุ๊กยังเป็นทางการค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: ดีใจจังเลยค่ะได้มารายการนี้
2: ชวนน้องตุ๊กมาอยากคุยเรื่องลูกป
4: ี
2: นี้น้องแคล10ขวบ
4: 10ค่ะครับ7คนเล็ก
2: เป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงลูก
4: ประกอบแง่มุมก็ดีก็เหนื่อยก็มีแอบมีมิติของการแบบก็ดูพัฒนาการ
3: งั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนท้องเลยแล้วก็คลอดเลยดีกว่าครับอันนี้ต้องถามก่อนฮะว่าทั้ง2คนเนี่ยธรรมชาติหรือว่า
4: ธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็
3: คือคลอดเองเลย
4: ใช่พี่ตุ๊กเป็นเหมือนทั้งคลอดเองแล้วก็ท้องเองด้วยคิดว่าจะปล่อยก็ไม่ได้ยากที่สุดไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยเรียบร้อย
3: คนอย่าง
4: น
3: ี้นะฮะมีบุญ
4: ใช่แล้วก็เหมือนพี่ตุ๊กก็แข็งแรงไม่ได้มีแบบอย่างเงี้ยโรคก็ไม่มีเบาหวานความดันหัวใจคือไม่มีอะไรเลยชีวิตแบบเรียบๆอย่างเงี้ย
2: ค่ะตอนท้องต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
4: ตุ๊กว่าอันนี้ที่ไม่ดีเลยคือกินเก่งแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ให้กินเยอะเกินไปค
2: ือ
4: เดิมอ่ะก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วแล้วก็อ้วนยากพอท้องอ่ะมันก็เลยเหมือนกินเยอะกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กพุงอะไรท้องกินซึ่งไม่ดีเพราะว่าคือ22โลแล้วมันก็เหลือที่ตัวจริงๆ
3: 22นี่จริงๆเยอะมั้ยครับ
4: เยอะไปค่ะแล้วก็เยอะมากดีนะว่าย
3: ังต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะ
4: 10ถึง15
3: ทําไว้เยอะ7กิโล
4: เยอะดีว่าเมตาบอลิซึมดีอ่ะลูกคลอดออกไปก็ออกไปเยอะแต่ก็ยังรัวจนท้องคนที่2ยังของเก่ายังไม่หมดเลย
2: ค่ะทีนี้พอคลอดมาเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นหมดนะคะ
4: ราบรื่นนะคะ
2: ค่ะตอนเลี้ยงช่วงขวบปีแรกเป็นยังไงบ้าง
4: คือมันก็ไม่เหนื่อยนะมันก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปคืออดนอนนู่นนี่แต่ว่าเทียบกับเฉลี่ยด้วยอะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เป็นฟูลไทม์มัมมันก็ไม่ได้บีซี่อะไรนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยก็คือดูให้เขากินนมถูกวิธีนอนหลับแล้วก็ทานอาหารมีประโยชน
3: ์มันก็จะมีคำถามนิดนึงครับว่าอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหม
4: ค่ะใช่
3: แล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต่างกับมีคนช่วยเลี้ยงยังไงเราจะสอนลูกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ต่างอะต่างแน่แต่ว่าคือเราไม่ได้มานั่งคิดว่าวิธีนี้กับวิธีนี้มันต่างยังไงคือเราแค่ที่พี่หมวยพูดคือดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องเลยนะอยู่กับปัจจุบันค
2: ือ
4: เรามีวิธีเดียวตรงนี้ก็คือทำให้มันเสร็จมันก็จบแต่ถ้าจะมานั่งแคลิฟายว่ามันต่างไม่ต่างเมื่อกี้ยังพูดกับพี่บุ๋ยก่อนเข้ารายการเลยว่าพอดีพี่ชายพี่หมวยแกเป็นซิงเกิลแดดก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอะซิงเกิลแดดหรือซิงเกิลมัมเนี่ยผ่านทุกวันไปด้วยความยากกว
2: ่
4: าชีวิตครอบครัวจริงๆแต่การที่เรามีใครในหัวใจมนุษย์อะมันรู้ว่าตอนมีคนนี้อยู่ข้างมันผ่านทุกวันไปอย่างแบบอบอุ่นมีพลังเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนาะมันก็ต่างแต่ว่าถ้าเราไม่หมดแต่ตีโพตีพายหรือพร่ำเพ้อมันก็แค่ทำแต่ละวันเนี่ยมันผ่านไปอ่ะแต่ว่านี่ก็พูดในฐานะที่มันผ่านมาสักพักก็ตอนแรกก็จะแบบทายแล้วลูกเป็นเด็กแบบครอบครัวไม่สมบูรณ
3: ์
4: เ
3: ฮ้
4: ยมันต้องไม่ดีแน่ๆคือข้อสมบูรณ์ต้องดีกว่านี
3: ้
4: แต่ถ้าคิดอย่างนี้คือแย่แล้วพลังงานแย่ๆของเราก็ส่งมาที่เขาแบบไม่ใช่ว่าส่งแบบนั้นนะมันส่งมันเป็น
3: มวลอากาศเลยมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่มันรอบล้อมบ้านเราหรืออะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: พี่บิวเคยรู้สึกว่าเอออยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วมันมีความสุขว่าแบบเป็นพี่หมวยอ่ะถ้าเราเป็นคนสบายสบายเขาก็เป็นคนสบายสบาย
2: ได้ตาม IG ของน้องตุ๊กนะคะจะเห็นว่าแล้วน้องภูมิน้องแพรวเนี่ยก็เหมือนเป็นของขวัญที่ทำให้น้องตุ๊กมีพลังมาก
4: จริงๆ
2: คือน่ารักมากเขาจะทำนู่นทำงานฝีมือก็เก่งทำอาหารก็เก่งแล้วก็มีเรื่องให้น้องตุ๊กชื่นใจตลอดอย่างน้องแพรวน้องภูมิเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายเราต้องสอนเรื่องความแตกต่างทางเพศให้ลูกไหมคะ
4: ไม่ค่อยมีความรู้เลยค่ะแล้วก็ตุ๊กไม่ได้ถามตุ๊กไม่รู้ว่าตุ๊กไม่ทำเพราะความเคยชินหรือว่ามันไม่ถึงวัยเพราะว่าจริงๆเราเลี้ยงเหมือนกันแล้วเขาก็แตกต่างในตัวเขาเองก็ยังเริ่มกังวลแล้วเพราะแม่เขาเริ่มอ่ะ10ขวบขนาดว่าปรึกษาครูว่าจริงเราก็ไม่ควรอาบน้ำด้วยกันแล้วอะแต่ด้วยความสะดวกมักง่ายแล้วก็เคยชินก็ยังแบบได้ผ้าด้วยกันอยู่เลยถ้าจะมาฉันอาบเสร็จเธอไปรอห้องนอกแล้วเธอค่อยเข้ามาโอ้โหไม่ทันแน่
2: ใช
3: ่อย่างน้องแพรวกับน้องภูมิเนี่ยครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ตุ๊กเตรียมความพร้อมเวลาเขาจะโตขึ้นเป็นวัยรุ่นยังไงบ้างครับ
4: ก็ไม่ค่อยได้เตรียมเลยพี่หมอแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีติ้งขึ้นมานะเดือน2เดือนเนี้ยว่าคิดว่าติ้งเอาลูกอยู่มาตลอดเลยอ่ะมันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเปล
2: ี่
4: ยนไปจนเครียดเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเจอแบบคุณแม่ที่เขามีลูกวัยรุ่นแล้วก็จะถามคือจากแอคติ้งแบบแพรวนี่แบบอย่างที่บอกว่าเขาสวีทอ่ะสักขวบกว่าๆที่เขาพูดได้เขาก็จะพูดไม่ได้ช้ามากเงี้ยทะเลาะกันอ่ะกอดขาแล้วบอกว่ากูผิดไปแล้วเงี้ยตอนเนี้ยทะเลาะกันเขาขับถึงหน้าโรงเรียนอ่ะเขาเดินลงไปเลยเงี้ย คือเขาไม่สะบัดสะบิ้งแต่เขาไม่เคลียร
3: ์ก็คือไม่เคลียร์ปล่อย
4: เขาเป็นบ้าอยู่ในรถเลยแบบเฮ้ย
2: เขาเปลี่ยนไปเลย
4: เขาเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มมีความเปลี่ยนก็เลยแบบจริงๆแล้วเราต้องทำอะไรยังไงแต่ลึกๆกันทุกอย่างมันก็มาจาก7ขวบปีแรกเราก็ต้องรู้แล้วแหละเราทำอะไรไปมันก็ส่งผลของเรานี่แหละสรุปก็เป็นเรื่องกังวลของที่ตุ๊กกำลังจะนึกถึงมันอะ
3: เรื่องกังวลอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าวันนี้
2: ค่ะเรามีอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กมาพูดคุยค่ะ
4: 10ชั่วโมงได้มั้ย
3: คะ10ชั่วโมง
2: ค่ะวันนี้เราจะได้พบกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะอาจารย์เป็นกุมารแพทย์ด้านการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: คุณหมอขอไลน์เลยได้ไหมคะ
3: ตั้งคำถามเลย
4: ขอเดียวเลยค่ะไลน์เดียวเลย
6: เดี๋ยวคุยกันหลังไ
4: หมขอบคุณค่ะคุณหมอ
2: เริ่มคำถามนี้ก่อนเลยค่ะเด็กประถมวัยตามนิยามทางวิชาการเนี่ยค่ะคือช่วงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
6: โดยส่วนใหญ่ในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยนะคะเรายังยึดที่แรกเกิดจนกระทั่งถึง5ปีโดยประมาณแต่ว่าคำว่าแรกเกิดเนี่ยหลังๆเราจะพูดว่าตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเรานับตัวเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะว่าในท้องเนี่ยจริงๆเขามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของระบบประสาทสมอง
3: แล้วอย่างการดูแลเด็กนะครับในช่วงปฐมวัยเนี่ยครับเราต้องมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับ
6: ก็หลักการง่ายๆสั้นๆอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาเปราะบางนะคะก็มีโรคอะไรนิดหน่อยหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายเพราะว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันที่ได้จากคุณแม่ตอนคุณแม่ตั้งท้องก็จะค่อยๆลดไปในช่วงครึ่งปีหรือขวบปีแรกภูมิต้านทานของเขาเองก็ค่อยๆสร้างคือระบบทุกอย่างในร่างกายที่เราเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยแต่ระบบในร่างกายมันค่อยๆพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยเนี่ยนี่ก็คือการติดเชื้อและโชคดีว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไม่ได้อันตรายมากเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นเองหายเองแต่ปัญหาของเด็กเล็กก็คือพอเขาเป็นไข้สูงแล้วจะชักได้ในเด็กเล็กอะค่ะใน5ปีแรกมันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อแม่ก็จะกังวลนิดนึงการปลอดภัยอีกเรื่องนึงนะคะนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เราได้ข่าวใช่ไหมคะเด็กตกน้ำจมน้ำตายเยอะในช่วงเล็กๆอันนี้ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านที่เด็กมีโอกาสเกิด
2: อยู่รอดปลอดภัยระวังเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องการติดเชื้อเรื่องไข้สูงแล้วก็ดูแลสถานที่ไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แล้วอย่างเด็กวัยเรียนล่ะครับอันนี้ต้องดูแลยังไงบ้างครับ
6: ค่ะถ้าเลยไปปลายปฐมวัยแล้วกันนะคะ 5-6 ขวบอะไรเงี้ยเด็กก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นสื่อสารพูดคุยรู้เรื่องและมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องพัฒนาตามลูกนะคะคือเรารักลูกเราก็อยากจะทำให้ลูกเรามีความสุขกับการทำให้ลูกแต่จริงๆพอเด็กค่อยๆเริ่มทำได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองว่าเราจะลดการช่วยเหลือแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของลูก
4: น่ารักจังเลยลดการช่วยเหลือละมุนละม่อมมาก
6: เพราะฉะนั้นวัยเรียนเขาถึงมีความพร้อมที่จะไปโรงเรียนเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วเข้าใจโลกภายนอกการสื่อสารสังคมกับคนอื
2: ่
6: น
2: แล้วอย่างเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต้องเลี้ยงต่างกันไหมคะเดี๋ยวคำถามนี้จะได้ตอบน้องตุ๊กด้วย
6: โอเคค่ะก็จริงๆในทฤษฎีของเรื่องเพศก่อนแล้วกันนะคะในเราเชื่อว่าใน3ปีแรกเนี่ยแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจคือเขาเข้าใจแค่ว่าเห็นสมมติเห็นคุณพ่อคุณแม่อะไรที่บ้านมีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่เขาก็รู้ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันคือเขามองเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ในขวบปีแรกเขาได้ยินเสียงพ่อกับเสียงแม่ก็พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วเขาก็สังเกตสมองเด็กจะเชื่อมโยงเองแล้วเขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วพอภาษาเขามาความคิดเขาเริ่มเกิดจากการเชื่อมโยงในสมองเด็กก็จะค่อยๆเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศทีละนิดโดยธรรมชาติแล้วพอถึงวัยหนึ่งที่เหมือนมีหลายคนเล่าเวลาเด็กไปโรงเรียนอนุบาลนะคะคือเด็กเนี่ยจะสังเกตเด็กด้วยกันมากกว่าเป็นพิเศษคือเขาจะสนใจสิ่งที่ใกล้ตัวเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสังเกตได้เราก็อาจจะค่อยๆสอนเขาได้
3: แล้วอย่างตุ๊กเนี่ยครับ
4: ตุ๊กเลยอายุไปเนาะแต่ทุกคนจะเลิกอาบน้ำกับลูกได้แล้วใช่ไหมคะ
6: เคยถามลูกไหมคะลูกอยากอาบน้ำรวมกันไหม
4: เขาไม่เคยถามค่ะแต่ว่าเห็นเขาทำตัวเริ่มที่จะไม่อาบกับน้องภูมิเดี๋ยวรอข้างนอกนะพี่ต่อไปนี้พี่จะอาบให้เสร็จก่อนเนี่ยแล้วก็จะทำอะไรทำชอบแอบฟังนะพูดอะไรไม่เหมือนว่าเงียบไปก่อนแต่ว่าบางอย่างก็ต้องพูดใช่ไหมคะต้องยังไงดี
6: อันนี้โอเคแสดงคุณตุ๊กคิดว่าลูกสาวกำลังบอกอะไรคะ
4: เขาเริ่มรู้ตัวละว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันอะไรที่มันควรเปิดเผยอันไหนมากน้อยตามลำดับ
6: สุดท้ายเราอยากให้ลูกพึ่งตัวเองได้ถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
6: คิดเป็นตัดสินใจได้ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณตุ๊กน่าจะเริ่มลองใช้คำถามกับลูกแทนคือเราไม่ต้องตัดสินใจให้เขาลองถามเขาดูไหม
4: ถามว่าเราอาบน้ำด้วยกัน
6: ยังอยากอาบน้ำ
4: ด้วยกันไหม
6: คิดว่าควรอาบน้ำกับแม่ด้วยกันไหมแล้วคุณตุ๊กต้องก่อน

0: ถามคำถามที่คุณตุ๊กต้องคิดก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำตามที่ลูกตัดสินใจถ้าลูกบอกว่าตอนนี้หนูไม่อยากอาบแล้ว อยากอาบคนเดียว
1: เราต้อง
2: แม่ต้องทำใจนะ
3: ใจ
1: เราต้องเหมือนไงเราต้อง trust ในคำตอบเขาคือเหมือนว่าต้องทำตามด้วย
0: แปลว่าเขาตัดสินใจใช่เพราะเขาต้องมีความคิดอย่างหนึ่งละใช่ไหมคะว่ามันมีความเป็นส่วนตัว
1: แล้วถ้าเขาบอกว่ายังอยากอาบด้วยกันนะคะ
0: ก็อาบได้ค่ะไม่เป็น
1: อ๋อโอเคยังได้อยู่
0: ได้โอเคได้เพราะการที่เขาแยกจากน้องไม่ให้อาบด้วยเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มรู้จักความเป็นส่วนตัวแล้วถูกไหมคะอันนี้คือเขารู้แล้วแต่อันนี้มันเป็นความใกล้ชิดของเราแล้วจริงๆลูกสาวอายุขนาดนี้เขาคิดได้เยอะมากเลยนะคะคุณตุ๊กคือหมายถึงว่าความคิดความเข้าใจเนี่ยมีมากกว่าที่เขาพูดให้เราฟัง
3: ผมมีคำถามนิดนึงครับอย่างในกรณีของซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดนะครับที่เลี้ยงลูกต่างเพศอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงจะเป็นยังไงดีคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ต่างจากคนที่มีพ่อกับแม่อยู่ทั้งครูครบเนี่ยก็คือจริงๆเราก็ไม่เคยสอนลูกอันนี้พ่อนะแล้วบทพ่อไปทำบทบาทผู้ชายอยู่เราทำกันแบบเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันบางบ้านแม่ไปทำงานนอกบ้านแล้วพ่อเลี้ยงลูกก็ยังมีนะคะในยุคปัจจุบันเคยมีคนไข้ที่มาเล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องการแค่บทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสมองเห็นบ้างอาจจะไม่ต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่แต่ในบ้านเรามีคนที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอื่นก็สามารถสอนเด็กได
3: ้เป็นโมเดลได้
0: ใช่ใช่
2: และอย่างกรณีของน้องแพรว10ขวบกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว คุณหมอมีคำแนะนำให้กับน้องตุ๊กยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้แพรว10ขวบ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วหลายๆอย่างบอกว่าแพรวเริ่มเป็นวัยรุ่นคำว่าเป็นวัยรุ่นคือนอกจากฮอร์โมนร่างกายเปลี่ยนแปลงความคิดก็เริ่มเปลี่ยนนะคะหลายเรื่องเขาคิดได้แล้วคิดเป็นและอาจจะคิดมาพักหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าคุณตุ๊กจะหาเวลาเหมือนเมื่อก่อนเราหาเวลาอ่านนิทานให้ลูกใช่ไหมคะตอนนี้เราอาจจะต้องหาเวลาคุยกับลูกให้คุณตุ๊กใช้วิธีตั้งคำถามเวลาเราบอกว่าจะหาเวลาส่วนตัวคุยกับลูกไม่ได้แปลว่าเราพูดบอกอย่างเดียว
1: เราฟัง
0: ขอให้เป็นการตั้งคำถามแล้วฟังมากขึ้นนะคะวัยรุ่นต้องการมากกว่าวัยรุ่นไม่ต้องการการบอกกล่าวบอกเล่าเหมือนเด็กเล็กๆใช้วิธีตั้งคำถามหาโมเมนต์แบบเงียบๆนะคะเราอบอุ่นกันแล้วเราก็คุยแพรมีอะไรอยากถามแม่หรืออยากคุยให้แม่ฟังไห
2: ม
0: แล้วอดทนรอลูกจะเป็นคนบอกเราเองคือตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวเขากลับไปคิดแล้วถ้าเรามีโมเมนต์ที่เราแบบเป็นระยะค่ะพอลูกรู้ว่ามันมีจังหวะแบบนี้เรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งเขาพร้อมเขาอาจจะค่อยๆนะคะอันนี้เราจะได้เข้าใจลูกและลูกจะรู้สึกว่าเราอยากเข้าใจเขาจริงจริงจริงมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้นะคะ
3: สำหรับวัยนี้เนี่ยเรื่องโภชนาการสำคัญขนาดไหนครับ
0: สำคัญมากค่ะสำคัญมากในช่วงปฐมวัยคือมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช้คำว่าอาหารกายอาหารใจนะคะคืออาหารใจเราพูดกันไปเยอะนะคะนี่อันนี้คืออาหารกายอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้คือเด็กๆ เนี่ยมีพัฒนาการเยอะมากในช่วงในท้องแล้วก็ช่วง 3-4-5 ปีแรกเชื้อเพลิงที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตนี่ก็คือสารอาหารคือนมแม่นี่ดีที่สุดอยู่แล้วก็ในช่วงขวบปี2ขวบปีแรกแล้วแต่บ้านไหนอยากให้ถึง2ปีโดยประมาณแล้วนมแม่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าพอหลังจาก1ปีเป็นต้นไปเนี่ยสารอาหารหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยพอสำหรับการเจริญเติบโตในเด็กวัยที่เติบโตขึ้นก็ต้องให้อาหารเสริมหรือเรียกว่าอาหารสำหรับทารกค่อยๆเพิ่มขึ้น
1: แต่เขาเหมือนทานยากตอนนี้ค่ะคือถ้าทานผลไม้เนี่ยค่ะทานเก่งแต่ปลานี่แบบทานยากยากทานข้าวเปล่าเลี้ยงง่ายมากข้าวเปล่านะทานแต่ว่าพอใส่หมูไปนิดนึงเนี่ยในทานละ
0: เด็กบางคนเนี่ยค่ะแปลกเขาจะมีต่อมรับรสหรือความประสาทสัมผัสบางส่วนที่ไวต่อสารอาหารบางชนิดที่ไม่ชอบคือเราเคยเจอเด็กก็เหมือนที่แบบพร้อมที่จะเป็นเจค่ะเด็กบางคนกินผักได้เยอะมากจริงๆหลากหลายชนิด
1: ต้องยังไงคะต้องพยายาม
0: ใช่ค่ะพยายามทีละน้อยก็เรารู้ว่าสารอาหารหลักของเนื้อสัตว์คือโปรตีนใช่ไหมที่ต้องการแล้วก็อาจจะให้โปรตีนผ่านทางช่องทางอื่นบ้างนะคะถั่วเต้าหู้ไข่หลักการสำคัญคือต้องไม่ให้ลูกรู้สึกว่าถูกบังคับนะคะวิธีการถ้ายังอายุประมาณนี้ก็ให้เขามีชามถ้วยเล็กๆของเขา1ใบตอนที่เราป้อนเขาเขาก็มีส่วนในการหยิบจับหยิบกินเองบ้างให้มีความสุขนะคะแล้วเราก็ให้บ้างเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำท่าเหมือนเราลูกทำไมไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยให้ใหม่เอาทีละนิดเขาอาจจะได้น้อยหน่อยแต่เขายังมีความสุขในการกิน
3: แล้วอย่างเด็กที่โตมาหน่อยครับอย่างลูกพี่ตุ๊กเนี้ยครับต้องดูแลยังไงครับเรื่องโภชนาการ
0: ค่ะหลักการสำคัญอยู่อย่างเดียวค่ะคือเราซื้อของเข้าบ้านที่เป็นของที่ควรจะกินนะคะ
3: ไม่ใช่ขนมใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าอย่าง
1: หาว่าลูกกินแต่ขนมก็เธอซื้อเข้ามา
0: จู
1: นี่เจ๋ง
0: ถูก
3: ค่ะ
0: มันอยู่ในบ้านยังไงเขาก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนโดยอ้อมถูกไหมคะ
1: คุณหมอพูดถูกจริงถ้า0ถึง5 0ถึง7ทำไว้เรียบร้อยแล้ววัยนี้ไม่ใช่ละมันตามการเลี้ยงดูเลย
0: ใช่
1: จริงค่ะ
0: ที่จะฝากนิดเดียวมีอยู่เรื่องเดียวคือปัจจุบันเรามีเด็กที่น้ำหนักเกินเยอะ นะคะคือเด็กอ้วนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องสิ่งที่จะทำให้น้ำหนักเกินเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราก็หาความหลากหลายแล้วก็กินให้พอเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะ
1: เป็นเทคนิคที่ดีมากเดี๋ยวจำไปใช้เลยค่ะตอนที่ลูกแบบอยู่ในวัยเรียนอะไรที่อยากให้ลูกกินก็คือซื้อเข้าบ้านอะไรที่ไม่อยากให้กินก็ไม่ต้องซื
0: ้อค่ะ
1: ยังไม่หมดนะคะเรายังมีคำถามจากท่านชมทางบ้านมาถามคุณหมอในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
3: กลับมาพบกับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายเกี่ยวกับสุขภาพจากทางบ้านครับผมไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: จริงไหมครับคุณหมอครับที่เขาบอกว่าใช้ผ้าอ้อมที่เปียกฉี่ลูกแล้วมากวาดลิ้นเนี่ยฝ้ามันจะหาย
1: จริงไหมคะคุณหมอคะใช้ผ้าอ้อมกับฉี่ลูกมากวาดลิ้นแล้วฝ้าขาวจะหายไปโอ้ยเกือบจะทำนะคะคุณหมอแต่ยังไม่ได้ทำ
0: ถามว่าจริงไหมนะคะในทางการแพทย์และกันในการทางวิทยาศาสตร์เราไม่มีพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะคะคือไม่พบว่าการใช้ปัสสาวะเนี่ยมันไม่มีสารอะไรเฉพาะนะคะก็คิดว่าการที่มันหายไปมันอาจจะโดยบังเอิญที่มันใกล้จะหายอยู่แล้วหรือใช้น้ำเปล่าเช็ดเพราะในปัสสาวะมันก็มีน้ำอยู่ด้วยนะคะก็คือเช็ดออกไปเพราะฝ้าขาวมันจะมี2ประเภทประเภทนึงคือเป็นคราบนมธรรมดา
1: ะ
0: นะคะคราบอาหารที่ทานอีกประเภทนึงเป็นเชื้อราซึ่งถ้าเป็นเชื้อรานี่ก็คงไม่หายอยู่ดีนะคะ
1: ต้องใช้ยาอยู่ด
0: ีค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นเชื้อราอาจจะต้องใช้ยาป้ายเพราะฉะนั้นก็ปัสสาวะไม่ได้ช่วยเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ใช้ผ้าอ้อมแล้วก็น้ำเปล่าน้ำต้มสุกธรรมดา
0: ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นคราบน้ำนม
3: โอ้ดีเลยเนี่ยครับที่ฟังคำตอบจากคุณหมอก่อนครับไม่งั้นพี่หมวยจะทำได้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามคุณผมก็ไม่แน่เหมือนกันครับคุณแม่ผมอาจจะทำให้ผม
1: เ
3: ยอะเลย
1: จริง
3: แต่ตอนนี้ไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
5: อยากถามหมอว่ากล้วยตีบดแล้วละอ่อนหินเหมาะสำหรับละอ่อนกระเจ้า
3: คุณหมอครับกล้วยบดที่เห็นเขาบดให้เด็กทานกันเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าคร
0: ับ ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราใช่ไหมคะที่เวลาเด็กทานนมแล้วพอจะเริ่มให้อาหารอื่นที่ไม่ใช่นมเราจะเริ่มด้วยกล้วยบดกล้วยที่สุกๆนิ่มๆแล้วก็ครูดเอาแต่ผิวๆนิดนึงไม่ทราบคุณแม่ทั้งสองเคยไหมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหลักการที่ทำได้เราไม่ได้ขัดขานนะคะเราอยากให้เริ่มสักอายุ6เดือนไปแล้วคือ6เดือนแรกทานนมแม่อย่างเดียวหลักการก็คือเพื่อให้เด็กได้ลองทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผ่านการดูดผ่านการใส่ช้อนเข้าปากแล้วก็งับยับยับของเขาไปและได้รับสารอาหารที่มันหยาบขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่จากน้ำนมถ้าเด็กรับได้เราไม่ได้ตั้งใจให้เด็กทานกล้วยเป็นมื้อหลักนะคะ
6: แค่ให้รู้จักการก
0: ิน ใช่ให้รู้จักทานถ้าทานเป็นก็ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นธัญพืชใช่ไหมคะผสมนมมันก็เป็นเนื้อคล้ายๆกันก็ทานแค่พอว่าพอทานได้เราก็เริ่มให้ข้าวบดแล้วก็ผสมอะไรตามที่คุณหมอแนะนำไป
1: วันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะทั้งในช่วงเด็กประถมวัยและไปถึงวัยเรียนอย่างน้องแถวน้องภูมิด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ภูมิวารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ขอบคุณดร.ด้วยนะคะ
7: ขอบค
1: ุ
7: ณที
1: ่
7: เช
1: ิ
7: ญมาค่ะขอบคุณ
3: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกับแพลวครับผมเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับผมในช่วงรอบรั้วเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาพี่หมวยกับพี่บีมนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปธนาคารกันครับ
8: นี่คือหมวดมุกพาไปเที่ยวเลยใช่ไหมเนี่ย
3: ไม่ใช่
8: ธนาคาร
3: ธนาคารที่ว่าเนี่ยนะครับไม่คือธนาคารต้นไม้ครับ
8: ธนาคารต้นไม
3: ้
8: ไม่เคยได้ยินมาก่อน
3: พี่หมวยเคยได้ยินไหมครับ
9: ไม่เคยได้ยินอย่าบอกนะว่าธนาคารที่นี่คือเอาต้นไม้ไปฝากแทนที่จะเอาเงินไปฝาก
3: อ่า
8: ถอนอย่างเงี้ยครับ
3: อยากรู้ใช่ไหมครับว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่ธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศไทยแล้วนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าธนาคารต้นไม้หน้าตาเป็นยังไงครับ

0: ไพโรจน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่ไพโรจน์ที่พาโต๊ะจังหวัดชุมพรอากาศดีมากๆเลยนะครับพี่ไพโรจน์ครับอย่างธนาคารต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วธนาคารต้นไม้คืออะไรครับ
1: คือการเป็นธนาคารต้นไม้หมายความว่าชาวบ้านมาร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตัวนี้เราจะประเมินค่าของต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินไม่ใช่แต่ทรัพย์สินอย่างเดียวเราทำต้นไม้ให้มีมูลค่าด้วยในแง่ของทรัพย์สินแล้วก็ในแง่ของมูลค่าต้นไม
0: ้นั่นก็หมายความว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็จะต้องมีมูลค่าแล้วก็มีดอกเบี้ยเหมือนกับที่เราฝากเงินในธนาคารถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเราตั้งใจเอาไว้ว่าคนที่ปลูกต้นไม้ระยะเวลา1ปีแรกจนถึง10ปี
0: ครับ
1: เราจะให้มูลค่าต้นไม้ประมาณว่า100บาทต่อต้นปีที่10ก็ 1,000 บาท
0: ครับ
1: หลังจากปีที่10ต้นไม้โตขึ้นเราจะคำนวณตามปริมาตรของต้นไม้อาจจะเป็นต้น 5,000 ต้น 10,000 ต้น 20,000 ต้น 30,000 ก็ได้แล้วแต่ชนิดของต้นไม
0: ้แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ยังไงบ้างอาจจะต้องมีการตัดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือเป้าหมายของการทำต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าไม้โตมาเราต้องตัดเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ได้แต่ในขณะที่ต้นไม้กำลังจะโตเราก็มีพืชแซมต่างๆเช่นของกินของใช้ผลไม้อะไรแซมในกลุ่มของธนาคารต้นไม้เพราะในช่วงเวลา10ปีที่เราไม่ได้ผลผลิตจากไม้เราจะมีของต่างๆมาใช้จ่ายในการบริโภคได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปีที่เราเริ่มปลูก
0: โอ้ฟังดูอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากๆจะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ไพโรจน์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ครับ
1: เชิญครับเชิญครับ

0: เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเข้าน้องบีมคือต้นไม้เป็นหลักประกันทรัพย์สินแล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอย่างสร้างความร่มเย็นให้กับโลกใบนี้ด้วย
1: ใช่ครับคิดดูนะครับถ้าหากว่ามีธนาคารต้นไม้มากๆเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะกลับคืนมามีป่ามากมีน้ำมากสัตว์ป่าก็จะมาความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ
2: ไม่ต้องพูดแล้วครับผมว่าตอนนี้นะครับผมอยากไปซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาฝากแล้วครับถามว่าก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยเราต้องรวบรวมเงินก่อนครับแค่ยืมตังค์หน่อยที่จะไปซื้อต้นไม้อันนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่ายืมเลยเราเรียกว่าการลงทุนร่วมกันดีกว่าพี่ชวนแห้วมันรวยด้วยกัน
0: เดี๋ยวพี่ว่าอย่ามายืมตรงยืมตังลงทุนอะไรกันตอนนี้เลยหน้าจอลาท่านชมก่อนดีกว่า
2: ลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อ
0: ทั้งหมดนี้แหละค่ะคือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเรา3คนและรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ใกล้ตัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: วกกลับมาเรื่องการลงทุนครั้งนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่คุณต้องเจอเมื่อไปหาหมอคือวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายคือคำศัพท์หนึ่งคำที่พี่อยากจะเสนอวันนี้คือคำว่า palliative care คุณลงอ่านเหมือนพี่ก่อนนะ palliative careคือถามว่า palliative care คืออะไรกันแน่เนี่ยมันคือการมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและครอบครัวของเขาด้วยเช่นกันคือการดูแลผู้ป่วยแบบนี้ดีมากทุกคนเพราะมันจะสามารถช่วยคนทั้งเรื่องสภาพจิตสภาพกายความสบายใจของเขาด้วยนะทุกคนคือมันเป็นการดูแลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยไม่ได้เป็นแค่การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเท่านั้นนะทุกคนคือมันเป็นการดูแลในภาพกว้างนะทุกคนตั้งแต่ที่ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มป่วยในช่วงแรกไปถึงช่วงระยะสุดท้ายของเขานั่นแหละคือเวลาคนส่วนใหญ่นึกภาพของคำว่าดูแลผู้ป่วยอย่างประคับประคองเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผู้ป่วยเหล่านั้นจะต้องแบบหมดหวังสุดๆแล้วเศร้ามากไม่ไหวคือบางคนจะคิดว่าพอผู้ป่วยถูกดูแลแบบประคับประคองไปเนี่ยก็คือว่าคุณหมอไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วเลยคือคุณหมอได้บอกการดูแลแบบประคับประคองไปเนี่ยสามารถช่วยผู้ป่วยได้เยอะมากแล้วสามารถช่วยบรรเทาอาการของเขาเพื่อให้เขารู้สึกสบายตัวขึ้นมาตั้งเยอะคือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมีหลักการสำคัญดังนี้ 1. การดูแลผู้ป่วยและครอบครัว 2. ประเมินผู้ป่วยอย่างถี่ถ้วนและรอบด้านให้การดูแลด้วยการมุ่งลดความทุกข์ทรมานทั้งจากอาการทางกายเช่นลดอาการหอบเหนื่อยปวดและอ่อนเพลียและจากอาการจิตใจเช่นซึมเศร้าเป็นต้น 3. การดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายให้เป็นธรรมชาติที่สุดคือการดูแลแบบประคับประคองไปเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่บ้านของคุณหรือว่าที่โรงพยาบาลได้ด้วยนะทุกคนซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยในขณะนั้นแต่หากผู้ป่วยมีภาวะที่รุนแรงเช่นการติดเชื้อเป็นต้นมันก็อาจจะจำเป็นว่าเขาต้องถูกรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการให้ยาทางหลอดเลือดเป็นต้นซึ่งผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการดังนี้คือเขาอาจจะอ่อนเพลียอ่อนล้าหรือว่าอ่อนแรงนะทุกคนแล้วมันอาจจะถึงขั้นว่าเขาไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมได้แล้วต่อนะทุกคนคือเขาอาจจะไม่สามารถกินน้ำหรือว่าอาหารได้เหมือนเดิมแล้วนะแล้วสติของคนหลายๆคนอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยเช่นกันคือการหายใจของเขาอาจจะไม่ปกติด้วยนะทุกคนแล้วก็ปลายมือปลายเท้าอาจจะรู้สึกเย็นมากไม่ไหวรวมถึงการกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะทุกคนแล้วอาจจะหลับตาไม่สนิทคือช่วงเวลาที่ผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แสนยากลำบากสำหรับทั้งเขาและครอบครัวของเขาด้วยเช่นกันวันนี้พี่ขอเอาใจช่วยเพื่อให้เขาได้ผ่านเวลาช่วงแสนยากลำบากแบบนี้ได้ด้วยดีและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชเนศจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ชื่อได้ว่าตอนเป็นเด็กนั้นทุกๆคนต้องเคยเล่นเกมแต่หากเราเล่นเกมมากไปล่ะจะเป็นอย่างไร
1: มันส่งผลกระทบมากเลยค่ะสำหรับการที่เด็กติดเกมเนี่ยบางทีก็จะมีการกระทำที่ว่ารุนแรงปิดประตูเสียงดังใช้คำพูดที่หยาบคายเรารักเขาเนาะรักอยากจะให้เขามองความแบบนี้ที่เรามีเรายิ่งห้ามมันก็ยิ่งเป็น

จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาหาปัจจัยป้องกันเด็กติดเกมในเด็กและวัยรุ่นของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลและคณะพบว่าในปีพ.ศ. 2556มีปริมาณเด็กนักเรียนร้อยละ15ที่เข้า

0: จนเขาละเลยหรือหมดความสนใจในกิจกรรมอื่นที่เขาเคยสนใจแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขาดความสามารถในการควบคุมตัวเองทำให้เขาเล่นเกมจนลืมเวลาทำให้เขาละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: มันเหมือนกับเป็นการหมกมุ่นอะคือยังไม่ทันถึงบ้านเขาก็นึกถึงแต่คอมพิวเตอร์แล้วกันบ้านอะไรก็ยังไม่สนใจที่จะทำเขาก็จะแบบเล่นของเขาไปเรื่อยพอเรียกแล้วก็หงุดหงิดบอกว่าไผ่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวแป๊บอะไรเงี้ยบางทีเขาบอกแป๊บเดี๋ยวก็เจอแป๊บจนได้หรอก
0: การเรียนตกนะครับพฤติกรรมกับคนรอบข้างเสียไปอาจจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงก้าวร้าวหงุดหงิดดื้อต่อต้าน
2: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอารมณ์แล้วก็บางทีก็จะมีการกระทำที่ว่ารุนแรงแล้วก็บางทีก็ใช้คำพูดที่หยาบคายน้อยใจพูดแล้วน้ำตาไหลก็เรารักเขาเนาะรักอยากจะให้เขามองความแบบนี้ที่เรามีแต่บางทีเราสื่อให้พวกฟังแบบผิดเรายิ่งห้ามมันก็ยิ่งเป็นเหมือนต่างคนต่างแรงอย่างเงี้ยค่ะ
3: จากปัญหาเด็กติดเกมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงให้เงินสนับสนุนการวิจัยแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาเด็กติดเกมและจากงานวิจัยก็พัฒนาไปสู่การทำเว็บไซต์ healthygamer.net ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กติดเกม
0: Healthy Gamer เนี่ยมีกำเนิดมาประมาณ3ปีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีความตระหนักในปัญหาเด็กติดเกมตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องเด็กคนหนึ่งเรียนแบบเกมหนึ่งนะครับฆ่าปาดคอแท็กซี่นะครับเราสนใจในการค้นหาสิ่งที่จะเป็นตัวป้องกันนะฮะว่าทำอย่างไรที่เด็กติดเกมจะน้อยลงหลังจากทำวิจัยเสร็จเราได้ข้อมูลมามากมายก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดผลงานวิจัยเนี้ยมันอยู่ในแค่เล่มอยู่ในแค่หนังสือมันก็จะไปอยู่ตามห้องสมุดนะครับโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยคงมีน้อยคงมีไม่มากนะฮะก็เกิดเป็นไอเดียขึ้นมาเป็นความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะทำเป็นเว็บไซต์ในการที่จะให้พ่อแม่หรือครูหรือผู้สนใจต่างๆเข้ามาอ่านเข้ามาสร้างเป็นคอมมูนิตี้ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะมากมายมหาศาลมากกว่าที่จะเป็นแค่รายงานการวิจัยในเว็บเนี่ยเราจะมีบอร์ดนะครับซึ่งจะเป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนของพ่อแม่ที่กำลังมีปัญหาลูกติดเกมเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยกันแล้วเรามีผู้เชี่ยวชาญมีจิตแพทย์มีนักจิตวิทยาในการช่วยตอบคำถามช่วยแก้ไขช่วยให้คำปรึกษาแนะนำนะฮะหรืออย่างน้อยมีไอเดียมีจุดประกายความคิดให้ไปแก้ไขปัญหาลูกตัวเองในเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเว็บไซต์ของเรายังมีแบบทดสอบนะครับการติดเกมเหมือนกับเป็นการวัดสุขภาพการเล่นเกมของเด็กๆนะครับถ้าเด็กคนไหนกลัวว่าตัวเองจะติดเกมหรือเปล่าหรืออยากรู้ว่าตัวเองติดเกมหรือยังการเล่นของเขาเข้าขั้นอันตรายหรือยังสามารถเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วก็ทำแบบทดสอบด้วยตัวเองนอกจากนี้แล้วในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราจะมีคลิปข้อมูลมีวิดีโอนะครับหนังสั้นนะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่ดูให้เด็กดูเพื่อให้เกิดแรงจูงใจนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกมเนี่ยคุณสามารถเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วได้คำตอบหมดทุกอย่าง
3: จากงานวิจัยเรื่องเด็กติดเกมไปสู่เว็บไซต์ Healthy Gamer แค่นี้ยังไม่เพียงพอที่จะให้พ่อแม่เข้าใจและแก้ไขพฤติกรรมการติดเกมของลูกได้โครงการเกมสมดุลชีวิตสมดุลจึงเกิดขึ้นเพื่อให้พ่อแม่สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ได
2: ้สารเนี่ยในทางจิตวิทยาที่เราบทเรียนกันเนี่ยเราจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะลักษณะแรกเนี่ย I message I คืออะไรตัวเราเนาะจำเป็นอย่างนี้นะคะ You message คุณคือฝ่ายตรงข้าม He or they message เป็นไงคะเขาคุณป้าคุณตาคุณยายคุณอาคุณนะยกมาหมดเลยแต่จริงๆแล้วสารที่เราจะส่งมันถึงลูกหรือเปล่าถ้าเราใช้คำพูดพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างถ้าเกิดเป็น iMessage มาดูตัวอย่างประโยคแม่รู้สึกเสียใจนะที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนลองเล่าให้แม่

0: ฟังซิว่าเรื่องราวเป็นยังไงรู้สึกยังไงคะเวลาฟังคำพูดพวกนี
1: ้ที่เราพูดคำนี้นะคะจะต้องทำให้เด็กเขารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความรักความห่วงใยเขาอะค่ะ
0: ประโยคถัดไปนะแม่เป็นห่วงที่ลูกกลับบ้านช้าแม่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไง
2: เอาสถานการณ์ปกติถ้าลูกกลับบ้านช้าพ่อแม่เป็นไงกระวนกระวายแล้วพอลูกโผล่หน้าไม่เห็นปุ๊บทำอะไรมาฮะบ้านช่องไม่รู้จะกลับโทรมาบอกจะเป็นจะตายไหมเป็นชุดใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับประโยคนี้เป็นไงนุ่มกว่าใช่ไหมคะสังเกตอีกอันหนึ่งไม่อยากให้ลูกลองพยายามอีกครั้งนะฟังแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกอยากทำตามเนาะสังเกตเพราะอะไรถึงต้องทาสีไว้ไอเมสเซจใช่ยังไงคะคุณพ่อ
3: คืออยากให้ลูกรู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรให้เขา
2: อย่างไงคะ
3: ก็โดยที่บอกว่าเรารู้สึกยังไงให้ลูกรับรู
2: ้เยี่ยมมากค่ะคุณพ่อไอ้ message นะคะเป็นการสื่อสารที่เราจะบอกว่าเรารู้สึกยังไงคนพูดเป็นคนรับผิดชอบคำพูดของตัวเองจะไม่มีการโทษคนอื่นเห็นไหมเมื่อเทียบกับอีก2แบบ you message สถานการณ์เดียวกันเลยนะประโยคแรกทำไมลูกถึงมาเพิ่งมาบอกแม่เอาตอนนี้ฮะอันถัดไปแกไปทะเลทลายที่ไหนมาถึงกลับบ้านช้าขนาดนี้เนี่ยฮะบ้านช่องมีไม่รู้จะกลับหรือไงประโยคถัดไปเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมก็ทำไม่ได้คำพูดพวกเนี้ยทำให้ความรู้สึกมันเป็นยังไงลบยังไง
4: ไม่มีกำลังใจ
2: ไม่มีกำลังใจรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถถูกตำหนิเราแย่เราไม่ดีไม่มีคุณค่าใช่แล้วมันจะเรื่องของการไม่มีคุณค่าในตัวเองประโยคอีกแบบหนึ่งสารอีกแบบหนึ่งนะคะ He ordained message ใครๆเขาก็บอกพ่อแม่กันทั้งนั้นแหละใครๆเขาอีกละคุณยายยังบ่นเลยลูกกลับบ้านดึกละใครๆเขาก็ทำได้กันทั้งนั้นถ้าเราเป็นลูกเจอประโยคพวกนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่แวบขึ้นมาในหัวคือเออทำไมไม่เอาเขามาเป็นลูกล่ะความรู้สึกก็คือมันงงๆอ่ะไม่รู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรความคิดจะถูกบิดไปอย่างอื่นมันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรืออารมณ์ต่างๆตามมาแต่ละอันนะคะลองมาเทียบดูถ้าอย่างนั้นเนี่ยลักษณะการสื่อสารที่เหมาะสมเราควรจะใช้อะไร I message ใช่แล้วเวลาเราพูดถึงการฟังเราฟัง2ประเด็นใช่ไหมเราจะฟังสมมติเราพูดขึ้นมาประโยคนึงวันนี้นะทำงานอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลยลูกกลับมาถึงบ้านบ่นอย่างนี้ไปที่โรงเรียนนะโดนด่าตลอดเลยสิ่งแรกที่เราจับได้คือวันนี้ลูกโดนดุมาอารมณ์ความรู้สึกของลูกคือเซ็งไม่มีความสุขแต่โดยปกติในชีวิตประจำวันเราจับอะไรได้มากกว่าเราจะเห็นในสถานการณ์ประจำวันเราจะเอาเนื้อหาใส่กันเราจะเอาไอ้สิ่งที่เขาพูดแต่ไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในเนื้อหาคือสิ่งแรกที่เราจะได้ยินเพราะมันมาตรงๆเนี่ยนะโดนด่าอีกละสิ่งแรกที่เราได้ยินคือโดนด่าอีกแล้วใช่ไหมคะทีนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองการตอบสนองโอเคเราอาจจะใช้ i message ไปหรือเราอาจจะใช้อีกเทคนิคนึงที่ทำให้เขาเข้าใจคือเทคนิคจับสะท้อนความรู้สึกเราจับความรู้สึกออกมาตัวอย่างแม่มียุติธรรมอ่ะชอบซื้อของให้น้องเรื่อยเลยทีหนูว่าแม่ไม่เห็นซื้อให้ถ้าเป็นเนื้อหาสาระเราจับได้อะไรแม่มียุติธรรมพอเราฟังปุ๊บว่าแม่ไม่ยุติธรรมเราเป็นไงคะในฐานะคนเป็นแม่เราปรี๊ดเลยใช่ไหมตรงไหนฉันรักลูกเท่ากันนะแกมาว่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงนี่คือเนื้อหาสาระเมื่อเทียบกับอีกอันหนึ่งถ้าเราจับสะท้อนความรู้สึกแม่ไม่ยุติธรรมอ่ะชอบซื้อของให้น้องเรื่อยเลยที่หนูแม่ไม่เห็นซื้อให้น้อยใจอะไรอีกเออรักน้องมากกว่ารักตัวเองนี่คืออารมณ์อะไรคะอิจฉาสาเหตุก็คือก็แม่ซื้อของให้น้องการที่เขาเห็นแม่ซื้อของให้น้องเนี่ยทำให้เขารู้สึกน้อยใจขึ้นมาถ้าเราจะปรับจับความรู้สึกของลูกขึ้นมาพูดสะท้อนให้เขาฟังจะว่ายังไง
3: แบบเดิมก็บอกว่าพ่อรู้ว่าหนูน้อยใจ
2: แล้วก
3: ็ที่พ่อซื้อของให้น้อง
2: คุณพ่อเยี่ยมมาก เอาความรู้สึกที่เราจับได้นี่แหละมาสะท้อนให้เขาฟัง

0: ทคนิคมันชื่อจับสะท้อนความรู้สึกคือเราจับความรู้สึกแล้วเอาสะท้อนให้ฟัง
1: การลงโทษเนี่ยเราใช้เพื่อลดหรือว่าหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราจะใช้เมื่อพฤติกรรมนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกิดเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นการลงโทษเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทอย่างแรกก็คือให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบเช่นส่วนใหญ่เราจะให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์นะอย่างเช่นให้ไปคัดไถ่ชอบไหมไม่ชอบอีกอันนึงคือถอนสิ่งที่เขาชอบออกถ้าเขาทำตามที่เราตกลงสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไอติมกันนะกับเราปรากฏว่าเขางองแงไม่ยอมทำตามสุดสัปดาห์เป็นไงคะอดงดไปเทคนิคการจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กนะเราจะเรียนหลักๆเลยเนี่ย5อย่างนะคะหลักที่ยากที่สุดดูแค่ชื่อแอบคุณครูคิดว่าไหนยากที่สุด
2: เพ
1: ิ
2: กเฉย
1: เพิกเฉยมั่นใจเลยใช่ไหมคะเพราะอะไร
2: ทนไม
1: ่
2: ได
1: ้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเทคนิคมันต้องเป็นยังไงนะคะอันแรกทําเอาการหยุดพักกิจกรรมที่ทำชั่วคราวเทคนิคทำเอาเนี่ยเราทำเพื่อให้เด็กฝึกในการสงบอารมณ์ของตัวเองฝึกให้เขารู้ว่าตอนนี้เขาอารมณ์ขึ้นแล้วนะสิ่งที่ดีของเขาก็คือให้เขาหยุดให้ได้ซึ่งทำเอาเนี่ยมันจะมาคู่กับทำอินคือเวลาที่เขาอยู่ตรงนั้นสมมติว่าถ้าทำอินของเขาเป็นช่วงที่เขากำลังแกล้งเพื่อนเลยแต่เราต้องการให้เขาสงบตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังเข้าแถวกันอยู่แล้วเด็กจะแบบว่ามันกรี๊ดมาดึงเพื่อนถักทึ้งกับเพื่อนถ้าเราใช้ไทม์เอาตอนนั้นจะได้ผลเพราะไทม์อินของเขาคืออะไรเขาสนุกวิธีการนำไปใช้ไทม์เอาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเหมาะกับเด็กอายุ 2-6 ปี2ขวบส่วนใหญ่เราก็ใช้หลักการว่า2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาทีอย่างนี้นะตามอายุเขา6ขวบ6นาทีโดยปกติกับเด็กอายุช่วงเนี้ยจะใช้ได้ผลเป็นไปได้ให้เด็กไปนั่งที่มุมสงบเองเราจะไม่กระชากถูลูกถูกลางลูกกันไปถ้าลูกไม่ไปเป็นไงเริ่มจับกดเวลาเลยตอนนี้แม่จะเริ่มจับเวลาแล้วนะและพอลูกเข้าไปปุ๊บลูกจะต้องนั่งบวกกับเวลาที่แม่จับไปแต่ถ้าเกิดเด็กเข้าไปนั่งยังงองแงเสียงดังเราจะไม่ไปเมื่อไหร่จะเงียบไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเป็นไงคะมันยิ่งกระตุ้นอารมณ์เขาใช่ไหมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นให้ใช้เทคนิคเพิกเฉยมุมสงบนี่ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่บอกเลยไม่ใช่สงบไหมคะเนี่ยเราไปนั่งยังไม่สงบเลยใช่ไหมมุมสงบเป็นแบบนี้ไหมไม่ต้องมีอะไรอันนี้น่ากลัวไปใช่ไหมคะมุมสงบคือที่ที่ปลอดภัยพ่อแม่มองเห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของลูกได้มองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงลูกได้ถ้าเห็นว่ามันก้าวร้าวหรือรุนแรงขึ้นเนี่ยพ่อแม่ต้องเข้าไปจับต้องเข้าไปจัดการนะเราจะไม่ปล่อยให้เขาก้าวร้าวอารวาสเคลี้ยงนู่นเคลี้ยงนี่ไปใช่ไหมคะอย่างนั้นเราก็ต้องจัดการด้วยวิธีการอื่นมุมสงบก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในมุมใช่ไหมคะเพียงแต่มันต้องเป็นจุดที่ไม่มีการกระตุ้นอารมณ์เขาเพิ่มพ่อแม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเนาะแล้วถ้าเกิดออกไปห้างอะห้างไม่มีมุมสงบเลยใช่ไหมคะจะใช้วิธีว่ากอดลูกไว้ให้ลูกหันหลังนะคะเอาหลังแนบตัวเราใช่ไหมแล้วเรากอดไว้แล้วหันหน้าเข้าหามุมเป็นผนังเรียบๆเราก็บอกลูกว่าต่อไปนี้ตรงนี้คือมุมสงบของเราแม่อยากให้ลูกสงบสติอารมณ์ลูกทำได้แล้วแม่จะปล่อยและมุมสงบจะใช้ได้ดีตอนลูกกำลังจะทำพฤติกรรมตอนลูกเริ่มที่จะมีอารมณ์เราจะไม่ใช้ตอนลูกเริ่มตีโพยตีพายอารวาสบ้านแตกตอนนั้นเนี่ยกว่าจะคุมได้มันยากต่อไปการออกคำสั่งเตือนให้หยุดเวลาเตือนเราจะเห็นผู้ใหญ่เมืองไทยหลายๆบ้านเป็นไงคะหยุดระยะประมาณ200เมตรไปหน้าปากซอยดูตะโกนบอกลูกหยุดอย่าทำลูกเป็นไงได้แต่อาการชะงักแบบอะไรตื่นตกใจใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าเป็นการออกคำสั่งเตือนให้หยุดแบบถูกต้องไหมไม่ใช่นะคะสังเกตในรูปเป็นไงอยู่ใกล้ๆสัมผัสกันนะคะเตือนด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลหน่อยนะคะพยายามเข้าไปใกล้แตะตัวเด็กแต่ถ้าเกิดเข้าใกล้ไม่ได้ส่งสัญญาณอาจจะเป็นการเรียกชื่อเวลาพูดถึงเด็กไม่สบตาเด็กแบบเฉยๆเหมือนเมื่อกี้มองไปทางอื่นให้ลอง

0: ตรงไปที่เด็กเสมอนี่คือการเตือนและแม่กำลังจะเอาจริงน้ำเสียงเราต้องใช้คำพูดที่สั้นครับเข้าใจง่ายและเจาะจงพฤติกรรมที่อยากให้เด็กหยุดทำนะมักจะใช้ประโยคว่าถ้าลูกยังไม่หยุดอะไรลูกจะต้องเป็นยังไงตามที่เราตกลงกันไว้นะถ้าเด็กทำได้อย่างที่เตือนเป็นไงคะชมทันทีอีกวิธีหนึ่งนะคะการให้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเราเรียกว่า over correction นะคะดูในภาพเป็นยังไงหรือสะกระจายเลยปกติคุณแม่เป็นยังไงคะทนไม่ได้ทำไมไม่รู้จักเก็บแล้วเราก็เก็บหนึ่งชิ้นเข้าตู้ทำไมถึงเป็นเด็กดื้ออย่างนี้เก็บเข้าตู้สุดท้ายลูกยืนกอดอกมองเฉยๆใช่ไหมแบบนี้เรียกว่ารับผิดชอบไหมคะวิธีการนี้เราจะช่วยสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาทำอะไรเขาต้องได้รับผลจากตรงนั้นถึงลูกเก็บไม่เรียบร้อยเป็นไงแต่ก็คือการวิธีนำไปใช้มักจะใช้2รูปแบบนะคะก็คือรับผิดชอบต่อความผิดที่ตัวเองกระทำนะเช่นปัดข้าวหกงอแงใช่ไหมเด็กๆไม่ยอมกินข้าวปัดใครเช็ดเขาเช็ดนะคะกินเสร็จใครล้างเขาต้องเก็บล้างหรือให้เขาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแทนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางครั้งลูกเราเดินปิดประตูปั้งเข้าบ้านกี่ครั้งก็ปิดประตูปั้งปิดเบาๆลูกเตือนครั้งที่หนึ่งปั้งปิดเบาๆลูกครั้งที่สองปั้งเดินมาปิดประตูใหม่สิปิดยังไงปิดเบาๆใช่แม่ต้องการแบบนี้แม่อยากให้ลูกปิดเบาๆลองปิดเปิดแบบนี้ซ้ำๆสิคะครั้งถัดไปแม่อยากให้ลูกปิดประตูแบบนี้นะและให้เขาฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆเขาก็จะจำได้นี่คือสองแบบที่เราเอาไปใช้ได้แล้วมันจะช่วยสอนความรับผิดชอบของเขาให้เขารู้ว่าถ้าเขาทำผิดอะไรเขาต้องมีส่วนในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเขาลอยตัวเหนือปัญหาเทคนิคการเพิกเฉยเราจะใช้กับการก่อกวนเล็กน้อยชักสีหน้าบึ้งตึงแอบกระทืบเท้าหน่อยนึงเป็นการต่อต้านเล็กน้อยเป็นอะไรที่มันไม่ได้เกิดอันตรายแต่มันกวนใจอ่ะใช่ไหมคะอันนี้ผู้ปกครองต้องใช้ความอดทนสูงมากและสิ่งสำคัญคือมันใช้เวลานานตรงนี้พูดพ่อแม่มักจะพลาดตรงที่ว่าเราความอดทนไม่เท่าลูกการได้แย่เรากับการอดทนให้เขามาแย่เนี่ยมักจะไม่เท่ากันเรามักจะหมดความอดทนก่อนแล้วเราก็เผลอลงไปสิ่งที่ต้องระวังมากคือทำครั้งแรกเราอาจจะอดทนได้แล้วลูกอาจจะหยุดเราอดทนระดับที่60แล้วครั้งนี้ลูกหยุดครั้งหน้าเราอดทนที่60ลูกทำถึง60แล้วลูกอาจจะไม่หยุดลูกอาจจะไป70 80เราจะทนได้ไหมเราต้องทนให้ได้เท่านั้นนะคะถ้าเรายังทนอยู่ได้แค่60พฤติกรรมเพิกเฉยมันไม่ได้ผลหรอกเราต้องทนให้ได้มากกว่าลูกทนให้ได้มากกว่าลูกแล้วพฤติกรรมนั้นมันจะหายไป
1: สิ่งหนึ่งที่นักจิตวิทยาเน้นย้ำอยู่เสมอในการรับมือพฤติกรรมของลูกที่มีอาการติดเกมนั่นก็คือผู้ปกครองจะต้องดูแลสุขภาพจิตของตนเองให้ดีมีสติเพราะจะทำให้เทคนิคต่างๆที่ได้รับจากการอบรมถูกนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาติดตามดูกันว่าผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมในโครงการเกมสมดุลชีวิตสมดุลชีวิตตอนนี้ของพวกเขาเป็นอย่างไร
2: คุณแม่ได้มีโอกาสเข้าอบรมเกมสมดุลชีวิตสมดุลสิ่งที่คุณแม่สนใจเนี่ยเนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกของเราอ่ะไม่ได้ติดเกมแต่ว่าพี่สาวของเราอะค่ะซึ่งมีลูกอายุโตแล้วประมาณสัก17เขาติดเกมมากติดเกมจนถึงขนาดเล่นทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่รับผิดชอบเรื่องการเรียนเราก็เลยมีความสนใจจากการอบรมในครั้งนี้เราได้รับความรู้ในการกลับมาเปลี่ยนแปลงในบ้านหัวใจหลักๆที่ทางวิทยากรได้สอนนะคะก็มีด้วยกัน3เรื่องก็คือ 3R อันแรกก็คือมีความสัมพันธ์อันที่สองก็คือมีกติกาถ้าความสัมพันธ์ดีกติกาชัดเจนสิ่งที่ได้ก็คือเด็กดีเด็กว่านอนสอนง่ายอีกหนึ่งวิธีที่นำมาใช้ในการปรับพฤติกรรมของลูกเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเราเปิดคลิปวิดีโอให้เขาดูค่ะซึ่งเราก็ดูตาม YouTube อ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของเด็กติดเกมเราให้ดูก่อนว่าผลกระทบเนี่ย ถ้าวันนี้เราไม่มาเซตกติกาในการเล่นเกมเท่าไหร่แค่ไหนเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาจะลูกเราสามารถพัฒนาไปถึงจุดนี้ได้เราก็พาเขาไปดูด้วยกันพ่อแม่ลูก4คนนะคะ

0: เขาหมดเวลาแล้วเขาไม่เลิกใช่ไหม
1: ใช
0: ่เล่นแล้วเขาไม่ยอมเลิกเห็นป่ะพอไม่เลิกปุ๊บเนี่ยอารมณ์เราก็จะรุนแรงขึ้นใช่ไหมเพราะเราสนุกเรามันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเลิกตามกติกาเราก็จะไม่รุนแรงไม่ทะเลาะกันแบบนี้โฟพี่คนนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไป
1: อดเล่นเกม
0: ฮะเขาจะอดเล่นเกมเพราะ
1: ไม่ยอมเลิก
2: ไม่
0: ยอมเลิกกฎกติกาเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเรามีการคุยกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูก2คนก็คือมีการมาดูว่าเราจะเล่นเกมกันกี่ชั่วโมงเล่นเวลาไหนกันบ้างและเล่นกันยังไงก็เราก็มาทำตารางด้วยกันซึ่งเราต้องแปะไว้ให้ชัดเจนทุกคนในบ้านเห็นก็จะได้เข้าใจไหนเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยไม่เล่นเกมโอเคไหมครับน้องโฟกโอเคนะพี่ฟุกล่ะ
3: คร
0: ับ โอเคนะเพราะอะไรเราถึงไม่เล่นเกมวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเพราะเราไปเรียนใช่ไหมครับถ้าเราเล่นเกมแล้วเราจะมึนไปหมดเลยเราจะไม่มีเวลาทำการบ้านอ่านหนังสือนะครับวันศุกร์เล่นได้ไหมเอ่ยได้ไหมพี่ฟุก
3: ได้
0: นะ30นาทีน้อยไปไหมเยอะไปไหมพอดีโอเครางวัลก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กมีความสุขนะคะบ้านเราก็เลยมีการกำหนดว่าเราจะใช้เรื่องบัตรความดีในการให้กับลูกนะคะโดยที่ว่าเราจะเน้นว่าเราจะจับถูกมากกว่าจับผิดนะคะจับถูกมากก็จับผิดก็หมายความว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่งองแงเล็กน้อยเราก็จะไม่ไปสนใจเราก็จะดูพฤติกรรมที่เราอยากให้เขาเป็นยกตัวอย่างเช่นลูกซ้อมดนตรีนะเราก็จะให้บัตรเขาบัตรตัวเนี้ยเขาก็สะสมไว้แล้วเขาก็จะไปสะสมแลกขนมที่เขาอยากทาน

0: ลูกก็ยังมีการเล่นเกมอยู่แต่ว่าคุณแม่ก็หากิจกรรมอื่นมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวก็คือน้องชอบตีแบดเราก็จะมาเล่นตีแบดกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้องก็จะชอบเรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วคุณแม่ก็สอน PowerPoint กับ Word ให้เขาไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ย IT เอยหรือคอมพิวเตอร์เอยเนี่ยอีกด้านนึงซึ่งเรามองว่าเออมันก็มีประโยชน์นะเราจะทำยังไงให้เขาไปสู่ในด้านที่มันเป็นประโยชน์แล้วปรับใช้ในเรื่องของการเรียนแล้วก็ศักยภาพในตัวเขาได้ค่ะ
1: และที่โรงเรียนเทพลีลาก็มีความตระหนักในปัญหาเด็กติดเกมจึงได้มีการนำองค์ความรู้จากเว็บไซต์ healthygamer.net มาเผยแพร่และสอนแก่นักเรียน
2: ที่โรงเรียนเทพลีลาเราสนใจเรื่องปัญหาเด็กติดเกมนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราอยู่ในแหล่งชุมชนซึ่งตามชุมชนเนี่ยก็จะมีร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้พวกนี้มากเดี๋ยวนี้เนี่ยเกมมันเข้ามาเร็วมากมันไม่ใช่แต่เข้ามาที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวโทรศัพท์มือถือก็เป็นตัวเชื่อมทำให้เด็กเนี่ยสนใจเกมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องดูแลตรงนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเป็นครูเนี่ยนะเราไม่อยากที่จะทำงานในเชิงรับคือหมายความว่าพอมีปัญหาเด็กติดเกมมาแล้วเนี่ยเราก็แก้ด้วยการลงโทษแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาพบในที่สุดผู้ปกครองมาพบหลายๆครั้งเขาจะอายเราแล้วเขาก็จะพาลูกออกไปซึ่งมันก็จะสร้างปัญหาสังคมอีกเยอะนั่นก็คือต้องป้องกันมากกว่าได้นำความรู้จากเว็บไซต์ Healthy Gamer นะคะเอามาใช้ในโรงเรียนก็คืออันแรกเลยเนี่ยเราแนะนำให้เด็กรู้จักเว็บไซต์นะคะมีการทำแบบทดสอบการติดเกมอันนี้เป็นการคัดกรองให้เด็กได้ทำจากเว็บไซต์จริงๆเลยอันที่สองเนี่ยเรามีการดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดบทความเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาให้เด็กได้ดู EC เป็นสัญลักษณ์ของอะไรมีความหมายว่าอะไรใครตอบยกมือขึ้น
3: เป็นสัญลักษณ์ Early Childhood สำหรับเด็กอายุ3ปีมีเนื้อหาสำหรับเด็กอายุ3ปี
2: โอเคดีมากอ่ะ18บวกหมายความว่าอย่างไร
4: หมายถึงเกมที่18บวกปีขึ้นไปค่ะ
2: 18ปีขึ้นไปเล่นได้นั่งลงViolentพนักงานตอบ
5: เนื้อหาเกมมีความรุนแรง
2: เนื้อหาเกมมีความรุนแรงเก่งมาก
4: ในการอ่านในเรื่องเรทน่ารู้นี้ทำให้รู้ถึงการจัดเรทเกมความเหมาะสมกับอายุซึ่งในปัจจุบันเกมในบางเกมมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่เล่นในบางวัยเมื่อมีการจัดเรทเกมก็ทำให้เราเล่นเกมในเนื้อหาที่เหมาะสมกับอายุอย่างเช่นเกมที่จัดเรทในอายุ18บวกแต่ถ้าเราอายุไม่เหมาะสมแล้วถ้าไปเล่นเกมในเรทนี้ก็จะทำให้เนื้อหาในเกมนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เช่นการต่อสู้การยิงการทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้ค่ะ
3: ผมคิดว่าการเล่นเกมเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ควรเล่นในขอบเขตเกมทุกเพศทุกวัยผมคิดว่าสามารถเล่นได้แต่ควรให้ผู้ใหญ่แนะนำและเล่นด้วยเพราะเด็กจะได้เข้าใจ
2: คนนี้มีความคิดเพิ่มเติมว่าควรจะให้ผู้ใหญ่ได้เล่นด้วยสมมติว่าถ้าเกิดพ่อแม่เล่นกับเราด้วยนะลูกแล้วพ่อแม่ติดเกมด้วยหนูจะทำยังไงอย่างแรกคือ
6: ทำใจครับ
2: ทำใจนอกจากทำใจแล้วมีอะไรอีกลูก
3: ก็ต้องคำห้ามเขามากแล้วเขาไปเดี๋ยวผมไม่มีเงินใช้ครับ
2: คนนี้กลัวอดขนมเพราะเดี๋ยวน้ำหนักจะลดโอเคคือปัญหาเด็กติดเกมนะคะทุกคนต้องช่วยกันดูแลอยู่ในโรงเรียนครูก็ดูแลเมื่อเด็กกลับไปอยู่ที่บ้านครอบครัวเป็นสิ่งที่จำเป็นเขาก็อยากจะให้พ่อแม่เนี่ยให้เวลาเขาในการดูแลเขาบางคนเดี๋ยวถึงจะบอกว่าอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยได้เล่นเกมแบบเขาได้ซ้ำไปนะคะทั้งครูทั้งเด็กแล้วก็ชุมชนเราไม่อยากให้เป็นปัญหายาวถึงขนาดต้องแก้ไขเราอยากได้การป้องกันมากกว่า
7: ปัญหาเด็กติดเกมก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้าเกิดทุกคนมองปัญหาแล้วเอาแต่บ่นเอาแต่พูดว่าปัญหามันเยอะปัญหามันอย่างงู้นปัญหามันอย่างนี้แต่ไม่ได้เริ่มก้าวแรกไม่ได้เริ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้ดีขึ้นปัญหานั้นก็จะเหมือนเดิมแถมหนักขึ้นด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคิดแล้วทำเลยนะครับตรงนั้นมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีขึ้นได้

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลช่วงนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะในช่วงเทศกาลเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มที่จะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองสำหรับปีใหม่นะคะในเรื่องของการเลือกอาหารที่มีสุขภาพดีหรือว่าอยากจะลดน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นท็อปลิสต์สำหรับหลายๆคนเลยนะคะทีนี้พอมาดูกันในส่วนของรูปแบบอาหารก็จะมีคนถามถึงในเรื่องของ plant based diet เข้ามาเคยได้ยินว่า plant based diet เนี่ยสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้มีข้อดีกับสุขภาพวันนี้เรามารู้จัก plant based diet กันค่ะPlant-based diet คืออะไร Plant-based diet เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมันเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่เนี่ยประกอบด้วยพืชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนประกอบหลักของอาหารเนี่ยจะทำมาจากพืชนะคะถามว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าอยู่ในส่วนน้อยการรับประทาน Plant-based diet นะคะก็จะสามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะยกตัวอย่างเช่นอันที่1ค่ะ Lacto-ovo-vegetarian นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการบริโภคผักนมไข่แต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในมังสวิรัติอันที่2ค่ะรับประทานเป็นแบบแลคโตหรือโอโวเวเจเทเรียนเป็นการรับประทานพืชผักแล้วก็กินนมหรือไข่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันที่3ค่ะการรับประทานแบบวีแกนเป็นการรับประทานเฉพาะพืชผักโดยที่ไม่รับประทานผลิตภัณฑ์ใดๆที่มาจากสัตว์เลยสำหรับ plant-based diet นะคะกับ vegan ต่างกันยังไงเราได้ยินเป็นประจำเลยต้องบอกว่า plant-based diet เนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มนี้กินพืชผักเป็นหลักแต่ว่ายังอนุญาตให้กินพวกของเนื้อสัตว์ได้แต่พอเรามาพูดถึงคำว่า vegan เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่โฟกัสว่ากินเฉพาะพืชผักแต่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยค่ะสำหรับ plant-based diet เองนะคะก็จะมีประโยชน์ในกลุ่มของโรคที่เราเรียกว่า NCD นะคะหรือว่าโรคไม่ติดต่ออันนี้ก็จะประกอบไปด้วยเบาหวานความดันไขมันนะคะโรคหัวใจหลอดเลือดรวมทั้งมะเร็งบางอย่างด้วยถ้าลงมาดูในรายละเอียดของแต่ละอันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงนะคะในแง่ของอาหารสำหรับความดันโลหิตสูงเราก็จะบอกมาละว่ากินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะกินอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะลดพวกเกลือลดพวกของน้ำตาลลงอันนี้คือคอนเซปต์เดียวกันเลยกับการกิน plant-based diet เห็นไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยพวกนี้ก็จะมีโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจะช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตอันที่2ในส่วนของเบาหวานเวลาที่เรากินอาหารกลุ่มนี้นะคะถ้ากินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีไฟเบอร์เยอะขึ้นด้วยก็จะช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลนะคะเราไม่กินพวกที่เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าพวกเนื้อสัตว์ติดมันอันนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานของอินซูลินดีลดภาวะดื้ออินซูลินก็จะช่วยส่งเสริมทำให้เบาหวานดีขึ้นแล้วถ้าหากว่าน้ำหนักลดลงไปด้วยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อินซูลินทำงานดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องของเบาหวานอีกทางนึงด้วยค่ะไขมันในเลือดสูงอันนี้ก็ชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาเราเคยคุยกันแล้วว่าในคนที่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงเวลาที่เราอยากจะลดคอเลสเตอรอลเราควรที่จะเพิ่มไฟเบอร์ใช่ไหมคะเพิ่มผักผลไม้ลดอาหารที่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลซึ่งแน่นอนค่ะคอเลสเตอรอลมาจากสัตว์แล้วเรากินของที่มาจากพืชเราก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลอันสุดท้ายก็คือลดไขมันโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งไขมันอิ่มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสัตว์เหมือนกันนะคะอยู่ในพืชบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดเรากินเป็น plant based มันก็จะช่วยทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยลดลงได้เช่นกันนะคะแล้วสุดท้ายทั้งหมดโรคที่ว่ามาก็คือความเสี่ยงที่จะนำไปสู่หัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองใช่ไหมคะถ้าเรากิน plant based dietความเสี่ยงพวกนี้ลดลงโอกาสที่จะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหัวใจก็จะลดลงเช่นกันอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งตอนนี้ก็จะมีปัญหาพอสมควรนะคะคนเป็นมะเร็งกันค่อนข้างเยอะแล้วก็กังวลกลัวว่าจะเป็นมะเร็งอันนึงที่เราจะบอกก็คือว่าเราจะบอกว่าให้กินผักผลไม้เยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของ มะเร็งลำไส้น้ำหนักที่ลดลงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการกินแพลนเบสไดเอทเองเนี่ยก็ช่วยทุกๆอย่างเลยเนาะในส่วนของโรคหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็โรคของมะเร็งนะคะเบาหวานความดันไขมันนอกจากนี้ค่ะแพลนเบสไดเอทเองเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณนะคะดีขึ้นนะคะแพลนเบสไดเอทจะมีอะไรบ้างเราก็คงจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องของพืชผักแล้วก็ผลไม้นะคะตรงนี้เราจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มธัญพืชนะคะซึ่งในที่นี้เราจะขอเน้นย้ำว่าอยากจะสนับสนุนให้กินเป็นธัญพืชไม่ขัดสีถามว่าทำไมต้องเป็นธัญพืชไม่ขัดสีก็เพราะว่ายังคงมีไฟเบอร์ในขณะเดียวกันค่ะวิตามินส่วนใหญ่หลายๆตัวเลยนะคะก็ยังอยู่ที่ตรงบริเวณของเปลือกหรือว่ายั่วหุ้มของธัญพืชนะคะหรือที่เราว่าจมูกข้าวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีวิตามินเยอะขึ้นนะคะถ้าเราขัดสีไปหมายความว่าเราทิ้งส่วนนั้นไปแล้วมันก็จะทำให้การกินธัญพืชที่ไม่ขัดสีเนี่ยเราก็จะอิ่มมากขึ้นเพราะมีไฟเบอร์เราก็จะได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะสำหรับพวกของธัญพืชไม่ขัดสีก็จะเป็นพวกของข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวที่มันเป็นไรซ์เบอร์รี่นะคะพวกลูกเดือยหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าโฮลวีตนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะกินขนมปังอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะกินเป็นขนมปังขาวเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่เป็นโฮลวีตนะคะมันก็จะทำให้เราได้ไฟเบอร์เราอิ่มมากขึ้นเราได้แร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากขึ้นค่ะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นพวกถั่วชนิดต่างๆนะคะภาษาอังกฤษเองเนี่ยเราก็อาจจะมีที่เราเห็นมันจะมีคำว่านัทมีคำว่าลีกูมนะคะทีนี้ตรงนี้ถ้าถามว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นถั่วที่มันมีเปลือกนะคะยกตัวอย่างเช่นถั่วลิสงอย่างเงี้ยพวกของมะม่วงหิมพานต์นะคะวอลนัทแมคคาเดเมียอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกของถั่วเขียวถั่วแดงนะคะถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็บางตัวนี้ก็จะมีโปรตีนนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นพวกของงาอันนี้ก็จะช่วยให้ไขมันที่ดีได้ด้วยนะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มของผลไม้นะคะทีนี้ผลไม้เนี่ยก็ได้ทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าควรจะระวังนิดนึงนะคะก็คือเราควรจะเลือกผลไม้ที่อาจจะรสชาติเนี่ยกลางๆไม่ต้องเป็นผลไม้ที่แบบรสชาติจัดจ้านเพราะว่าพวกนั้นก็จะมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะหรือว่าอย่างเช่นบางคนบอกโอ้กินได้ไม่อั้นก็จะกินทุเรียนทีละลูกอันนี้ทำให้มีพลังงานเยอะไปนิดนึงนะคะอันที่4ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผักนะคะก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นผักที่มันเป็นใบนะคะผักใบเขียวอันนี้ได้ทุกชนิดเลยแคลอรี่ต่ำนะคะก็จะมีแร่ธาตุแล้วก็มีวิตามินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือพืชที่มีหัวนะคะยกตัวอย่างเช่นมันเทศนะคะเผือกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากลุ่มของแครอทอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเช่นกันนะคะแต่ก็ยังคงมีแคลอรี่หรือมีความเป็นแป้งอยู่บ้างนะคะโดยสรุปนะคะหลักๆของอาหารที่เราจะเอามาทำหรือว่าเราเลือกสำหรับการที่จะใช้เป็นแพลนเบสไดเอทเนี่ยก็จะเป็นพวกของคาร์โบไฮเดรตพวกของข้าวแป้งใช่ไหมคะแล้วก็มีพืชผักผลไม้นะคะทีนี้ถามว่าโปรตีนได้จากไหนตรงนี้ค่ะในส่วนของพวกของถั่วกลุ่มของพืชผักพวกนี้ก็จะมีโปรตีนแต่โปรตีนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำมันนะคะซึ่งจะเป็นน้ำมันจริงๆหรือว่าจะเป็นกลุ่มน้ำมันที่ได้จากพวกพืชผักพวกนี้ในแง่ของการที่จะเลือกเอามารับประทานเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็คือหลักๆของวัตถุดิบในการที่เราจะมาเลือกใช้สำหรับกลุ่มที่เป็น plant based dietนะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมนูของ plant based diet เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะสำหรับ plant based diet นะคะเวลาที่เราจะรับประทานกันเนี่ยจริงๆเราจะโฟกัสที่เรื่องของวัตถุดิบที่เราเอามาทำอาหารนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะกิน plant based diet เพื่อจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆเราก็จำเป็นที่จะต้องโฟกัสหรือว่าควบคุมในเรื่องของแคลอรี่เช่นกันนะคะเมนูที่จะยกตัวอย่างในวันนี้สำหรับ plant based diet นะคะยกตัวอย่างเช่นเราทำไข่คนแล้วเราก็ใส่พวกของถั่วลันเตาลงไปนะคะหรือว่าใส่ข้าวโพดลงไปอันนี้ก็จะเป็นเมนูหนึ่งพวกที่จะเป็นพวกของต้มนะคะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นต้มยำเห็ดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นซุปเห็ดซุปข้าวโพดซุปหน่อไม้อันนี้ได้หมดเลยถ้าเกิดจะเป็นซุปแบบฝรั่งเวลาที่เราเติมพวกครีมลงไปเนี่ยได้สองแบบเลยค่ะถ้าเราจะทำเป็นมังสวิรัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะคะเราก็จะเลือกครีมที่เป็น non dairy หรือว่าจะเป็นกะทิอันนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเราจะเป็นมังสวิรัติที่เรากินนมได้อันนี้เราอาจจะใส่ครีมปกติ ได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเอ๊ะเรากินน้ำพริกกะปิได้ไหมแล้วก็มีผักลวกจริงๆต้องบอกมันเป็น plant based diet นะคะแต่มันไม่ใช่มังสวิรัติเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า plant based diet เนี่ยเรายังยอมที่จะให้กินพวกเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นพวกกะปิหรือน้ำปลาที่เรามาใช้เนี่ยก็อาจจะมีพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าตัวเคยในการที่จะเอามาทำน้ำพริกกะปินะคะอันนี้ยังถือว่าเป็น plant based เนาะแต่อาจจะไม่ใช่มังสวิรัตินะคะนอกจากนี้เนี่ยพวกที่เป็นพวกอาหารเช้าเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใส่ผลไม้ใส่แกรโนล่าอันนี้ก็เป็นแพนเบสเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นพวกของการผัดเช่นเราผัดผักเราใส่ไข่เราใส่เห็ดเราใส่เต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเมนูที่เป็น plant based diet เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารฝรั่งยกตัวอย่างเช่นเราทำเป็นพาสต้าโฮลวีตเรามีมะเขือย่างเราราดเป็นพวกน้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกเห็นไหมคะอันนี้ก็ยังเป็น plant based diet นะคะเพราะฉะนั้น plant based diet ได้หมดเลยหลายๆคนบอกว่านึกภาพไม่ออกนึกเป็นมังสวิรัติอันนี้ก็ได้เลยค่ะทีนี้พอเรารู้จักกับ plant based diet ว่าคืออะไรแล้วเรารู้จักว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงแล้วรวมทั้งเมนูคร่าวๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย plant based diet เนี่ยมันจะต้องระมัดระวังอะไรหรือเปล่าทีนี้ในกรณีของการเลือกใช้ plant based diet นะคะจะขออนุญาตแยกเป็นกลุ่มของอาหารเป็นหมวดหมู่แล้วดูว่าเราควรจะระมัดระวังอะไรหลักๆเราโฟกัสที่กลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวแป้งเมื่อสักครู่นี้นะคะสิ่งที่เราแนะนำอะค่ะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งจะมีไฟเบอร์อยู่แต่หลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันดื่มน้ำผึ้งฉันดื่มน้ำตาลฉันดื่มน้ำหวานใช่ไหมคะหรือน้ำผลไม้ก็ตามถามว่าเป็นแพนเบสได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าถ้าเรากินปริมาณมากอันนี้ก็อาจจะทำให้มีแคลอรี่เยอะเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้อ้วนหรือทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้ดังนั้นในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าจะใช้เป็นแพนเบสที่มีประโยชน์แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะหลีกเลี่ยงพวกที่เป็นน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวพวกน้ำหวานทั้งหลายอันนี้กินให้น้อยนะคะกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มที่เป็นโปรตีนโดยหลักๆเราก็จะเลือกโปรตีนที่มาจากพืชอย่างเช่นถั่วเหลืองนะคะซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างครบถ้วนถ้าสมมุติว่าเรากินเป็นแพลนเบสที่เรายอมที่จะกินเนื้อสัตว์หรือว่ายอมกินไข่กินนมโดยทั่วไปนะคะต้องบอกว่ากรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยเราได้รับครบถ้วนนะคะ

0: ถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกกินพวกที่มันเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยคำแนะนำที่เราควรจะเลี่ยงก็คืออาจจะเป็นพวกของเครื่องในอาจจะเลี่ยงไปนะคะหรือว่าพวกเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับส่วนที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไปเพิ่มไขมันตัวเลวนะคะหรือว่าจะไปทำให้สารที่จะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นในร่างกายกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็เลือกเหมือนเดิมค่ะเลือกไขมันที่ไม่อิ่มตัวน้ำมันใสๆนะคะถ้าเป็นน้ำมันที่มันวางเอาไว้แล้วเป็นไขอันนี้ก็จะทำให้มีกรดไขมันอิ่มตัวเยอะขึ้นซึ่งจะไปเพิ่มเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวผักผลไม้อันนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่คุยมาสักครู่นี้นะคะกินผักได้กินผลไม้ได้แนะนำว่าให้กินหลากหลายแล้วก็เลือกในกรณีที่จะเป็นผักสดผลไม้สดมากกว่าที่จะเป็นน้ำผลไม้หรือผลไม้แห้งค่ะค่ะเราก็จะแยกให้ฟังง่ายๆนะคะโดยที่แยกออกเป็นกลุ่มเป็นอาหาร5หมู่แบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะสำหรับเมื่อกี้ที่เราคุยกันในส่วนของ plant-based diet นะคะแล้วเราโฟกัสว่าเราอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของพลังงานเช่นกันถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นวันนึงเราจะกินสักเท่าไหร่ดีโดยทั่วไปก็เอาน้ำหนักตัวเรานะคะแล้วเราก็จะใช้อยู่สักประมาณ 20-25 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันนะคะทีนี้บอกถ้าฉันน้ำหนัก100กิโลล่ะไม่ใช่นะคะเราไม่ได้เอาน้ำหนักตอนนี้หมายความว่าน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะสมมติถ้าในกรณีที่เราอ้วนเราจะเอาส่วนสูงลบร้อยหรือว่าส่วนสูงลบ110ให้มันเป็นน้ำหนักที่ควรจะเป็นพอเราได้น้ำหนักอันนั้นแล้วว่าน้ำหนักที่เราควรจะเป็นประมาณเท่านี้เราจะกินเท่าไหร่เราก็คูณด้วย20หรือ25นะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สูง160ใช่ไหมคะก็ควรจะหนักสักประมาณ50หรือ55กิโลแล้วทีนี้เอา50เนี่ยหรือว่า55เนี่ยไปคูณด้วย20ถึง25มันก็อยู่แถวๆประมาณ 1,200 อันนี้สำหรับในกรณีที่จะลดน้ำหนักถามว่าแล้ว 1,200 เราจะกินอะไรได้บ้างเราก็จะมาดูว่าถ้าสมมุติเรากินประมาณ3มื้อเราก็จะเหลือมื้อนึงเท่าไหร่คะประมาณสัก400แคลอรี่แต่ว่าแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางคนมื้อเช้าอาจจะกินน้อยกินมากอันนี้แล้วแต่ว่าค่าเฉลี่ยประมาณ400แคลอรี่ตรงเนี้ยแล้วเราจะกินยังไงสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเอาง่ายๆเราไม่ต้องมานั่งนับแคลอรี่กันละเราจะมาใช้เป็นจานอย่างเงี้ยนะคะจานที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณ 8-9 นิ้วแล้วเราจะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนใช่มั้ยคะเราก็จะบอกว่าโอเคในส่วนที่มันเป็นพวกของข้าวนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพาสต้าอะไรก็ตามเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ใน4ของจานนะคะเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นผักนะคะหรือว่าจะเป็นพืชเมื่อสักครู่นี้ที่ให้โปรตีนเช่นอาจจะมีถั่วเหลืองอาจจะมีพวกไข่นะคะหรือจะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าจะเป็นนมแล้วแต่ที่เราจะกินเสร็จแล้วอีกครึ่งนึงที่จะเป็นผักอันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งว่าจะเป็นลักษณะของอาหารจานเดียวแล้วเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนแต่ถ้าสมมติว่าจะลงไปในรายละเอียดว่าโหจะต้องกินกี่ช้อนกี่มื้อกี่คำอันนี้ก็พอทำได้ในบางคนแต่ว่าอาจจะดูยุ่งยากแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้สำหรับหลายๆคนบอกว่าไม่ได้เตรียมอาหารเองแต่ว่าไปซื้ออาหารจานเดียวที่จะรับประทานอันแรกจะบอกว่าโดยทั่วไปอาหารจานเดียวที่เราซื้อแล้วก็อาจจะมีผัดหรืออะไรก็ตามที่ราดเนี่ยเฉลี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก500ถึง600แคลอรี่แล้วแต่นะคะอันนี้จะหมายถึงว่ากินกับข้าวสวยเนาะทีนี้พอเวลาที่เราโปะไข่ดาวอะค่ะมันจะกลายเป็นแบบอีกประมาณสัก180แคลอรี่บวกไป200ก็จะเกือบ700เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายๆถ้าเราจะกินนะคะเรายอมกินไข่แต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนเป็นไข่ต้มแคลอรี่ก็จะหายไปอันที่2เวลาที่เราซื้อหรือว่าเราสั่งเขาเนี่ยส่วนที่มันอ้วนที่สุดก็จะเป็นพวกของน้ำมันเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราสั่งข้าวราดกะเพราแล้วเราเป็นไข่ดาวเราก็จะเปลี่ยนเป็นกะเพราไข่ต้มสมมุติตรงเนี้ยกะเพราก็อาจจะแบบหมูน้อยหน่อยถ้าสมมุติในคนที่จะกินเป็นลักษณะของ plant based ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นผัดเห็ดสมมุติเป็นผัดเห็ดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นบรอกโคลีแล้วก็ใส่ไข่เป็นแบบอะไรที่ใส่เต้าหู้ก็แล้วแต่ส่วนที่มันจะอ้วนที่สุดแล้วมีน้ำมันเยอะน้ำตาลเยอะก็จะอยู่ในน้ำที่ราดเพราะฉะนั้นนี่เราก็อาจจะตักข้าวแล้วก็กินกับเนื้อส่วนข้างบนหรือว่าผักข้างบนโดยที่เหลือในส่วนที่จะเป็นน้ำราดเอาไว้ถ้ามาคนละจานแยกกันก็ตักแต่ส่วนที่มันเป็นเนื้อเสด็จน้ำหน่อยแล้วมาตักกินกับข้าวอย่างนี้ก็สามารถจะลดแคลอรี่ได้แล้วโดยภาพรวมก็ไม่น่าจะเกิน500แคลอรี่นะคะสำหรับอาหารจานเดียวค่ะแล้วมีใครบ้างไหมที่เราไม่สามารถที่จะกินแพลนเบสได้หรือว่าเราควรจะกินแพลนเบสแต่กินด้วยความระมัดระวังอันแรกก่อนเนี่ยเราก็จะพูดว่าโดยเฉพาะคนที่กินแพลนเบสที่ต้องการจำกัด ข้มข้นเลยยกตัวอย่างเช่นคนที่กินเจหรือที่เราเรียกว่าวีแกนไม่กินจับสัตว์เลยอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะขาดสารอาหารเรามาไล่ทีละตัวนะคะอันแรกก็คือว่าถ้าจะไม่กินสัตว์เลยนะคะอันแรกเลยเนี่ยที่ต้องระมัดระวังก็คือต้องเลือกโปรตีนจากพืชให้ดีเพราะว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยจะมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ไม่ครบถ้วนนะคะอันที่พอจะครบถ้วนก็คือถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนเกษตรหรือว่าถั่วเหลืองจำเป็นต้องมีค่ะแต่ถ้าไม่กินโปรตีนเกษตรหรือว่าไม่กินพวกถั่วเหลืองเนี่ยการกินธัญพืชหลายๆชนิดเนี่ยจะต้องกินหลายๆอย่างรวมกันเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนะคะในส่วนของโปรตีนส่วนที่2ก็คือวิตามินค่ะโดยเฉพาะ B12 B12 เนี่ยจะมีมากอยู่ในเนื้อสัตว์แล้วก็เจอในพืชเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเราไม่กินสัตว์เลยระยะเวลายาวนานนะคะโดยเฉพาะเกิน 2-3 ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดวิตามิน B12 การขาดวิตามิน B12 ทำให้เกิดอาการอะไรทำให้เกิดเขาเรียกว่าโลหิตจางนะคะหรือว่าซีดพวกนี้อาจจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีอาการซีดเพลียนะคะหรือว่าชาปลายมือปลายเท้ากินมังสวิรัติมาเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจดูนิดนึงนะคะว่ามี B12 ขาดหรือเปล่าคู่กันค่ะกับ B12 ก็จะเป็นธาตุเหล็กนะคะจริงๆธาตุเหล็กเองเนี่ยร่างกายเราจะได้รับมาจาก2ทางทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะถ้าเราเลือกที่จะไม่กินสัตว์จริงๆเราได้รับธาตุเหล็กจากพืชแต่ทำไมเราถึงมีโอกาสจะขาดเพราะว่าธาตุเหล็กที่เราได้จากพืชอะค่ะเราจะดูดซึมได้ไม่ครบถ้วนเราจะไม่ได้ดูดซึมได้ 100% เพราะฉะนั้นสมมติว่ากินไป100%เราอาจจะดูดซึมได้ประมาณครึ่งนึงนะคะดังนั้นเราต้องกินเพิ่มขึ้นถ้าหวังว่าจะให้ได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันต้องดูด้วยยกตัวอย่างเช่นสตรีมีครรภ์นะคะผู้หญิงที่มีประจำเดือนมากๆกลุ่มนี้เสี่ยงอยู่ละที่จะขาดธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้ายังกินมังสวิรัติเข้มข้นหรือว่ากินเจนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กนะคะอาการก็คล้ายๆ B12 แต่ว่าถ้าขาดธาตุเหล็กเนี่ยโดยทั่วไปจะไม่มีอาการชาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ก็คือกลุ่มของแคลเซียมแคลเซียมเองเหมือนกับกลุ่มของธาตุเหล็กเลยคือได้จากพืชแล้วก็ได้จากสัตว์นะคะผักใบเขียวสีเขียวเข้มๆจะมีกลุ่มของพวกของธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะอีกอันนึงที่มีแคลเซียมก็คืองานะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งธาตุเหล็กถ้าสมมติเราไม่ยอมกินพวกของปลาตัวเล็กตัวน้อยไม่กินไข่หรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะอันถัดมาค่ะนอกเหนือจากกลุ่มนี้ที่ต้องระวังคือหลายคนเนี่ยอาจจะกินพวกของยาเขาเรียกว่ายาละลายลิ่มเลือดนะคะพวกนี้ค่ะจะถูกคุณหมอสั่งว่าไม่ให้กินผักจริงๆเราไม่ได้ห้ามกินผักนะคะแต่เราจะบอกว่าในผักใบเขียวเนี่ยจะมีวิตามินเคอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วมันจะทำละลายลิ่มเลือดของเราเนี่ยมันประสิทธิภาพลดลงเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักกินเท่าไหร่ก็ได้แต่กินให้มันเท่าๆเดิมทุกๆวันจะได้ไม่ทำให้ระดับยาในเลือดมันเปลี่ยนไปแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มของคนไข้โรคไตก็จะโดนบังคับว่าไม่ให้กินผักโน่นไม่ให้กินผักนี่ไม่ให้กินผลไม้ต้องบอกว่าถ้าเกิดไตเสื่อมจนกระทั่งทำให้โพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสมันสูงมากอันนี้ค่ะอาจจะจำเป็นที่ต้องจำกัดเรื่องของผักผลไม้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไตเสื่อมเล็กน้อยแล้วก็ค่าโพแทสเซียมหรือว่าค่าฟอสฟอรัสในเลือดยังปกติโดยทั่วไปเรายังกินผักผลไม้ได้ค่ะทันเบสไดเอทเองนะคะเมื่อกี้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็ดูว่าจะมีประโยชน์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเลือกรับประทานเนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของการวางแผนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่เราจะใช้การปรุงนะคะก็มีผลกับเรื่องของคุณภาพแล้วก็การคงอยู่ของสารอาหารด้วยตั้งแต่ตอนเลือกเลยนะคะอันแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผักผลไม้เยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกผักมาปุ๊บเนี่ยเราก็ควรจะต้องล้างให้สะอาดหรือบางคนบอกว่าตั้งแต่ตอนเลือกผักเลยว่าจะต้องเป็นออร์แกนิกเพื่อจะไม่ให้มีสารตกค้างอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราควรจะล้างเยอะๆล้างผ่านน้ำไหลนะคะหลายๆรอบเพื่อจะลดพวกของเศษดินแล้วก็สารตกค้างออกไปแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติในบางคนเนี่ยเวลาล้างเนี่ยจริงเราควรจะล้างแบบเป็นชิ้นใหญ่เรายังไม่ควรที่จะหั่นผักแล้วค่อยมาล้างเพราะการหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยล้างเนี่ยมันจะทำให้แร่ธาตุบางอย่างเนี่ยสูญเสียไปรวมทั้งวิตามินด้วยในลักษณะของการปรุงในกรณีของเราทำอาหารเองนะคะเราก็จะเลี่ยงพวกที่จะเป็นน้ำมันเราบอกเราจะกินแพลนเบสแต่วันนี้เราจะกินผักชุบแป้งทอดอันนี้ก็คงไม่โอเคเท่าไหร่เราก็จะใช้เป็นผักสดนะคะถ้าสมมติในกรณีของผักสุกเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูนิดนึงเช่นเราจะใช้เป็นวิธีต้มนึ่งลวกนะคะถ้าจะผัดเราอาจจะลดน้ำมันโดยการใช้วิธีเป็นผัดน้ำใช้เป็นยำ นะคะถ้าสมมุติว่าเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเวลาเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเนี่ยถามว่าเราจะสั่งยังไงก็หลักการเดียวกันค่ะเราจะเลือกวิธีการปรุงที่อาจจะเติมน้ำมันให้น้อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นยำไม่ว่าจะเป็นผัดนะคะถ้าสั่งผัดน้ำได้ก็โอเคถ้าสั่งผัดน้ำไม่ได้เราก็จะเลือกตักข้างบนโดยที่เราจะทิ้งส่วนที่เป็นน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลที่เขาปรุงเนี่ยไว้ข้างล่างจะได้ไม่ต้องแบบมีเรื่องของตัวน้ำตาลเยอะขึ้นแคลอรี่เยอะขึ้นหรือแม้กระทั่งโซเดียมนะคะอีกอันนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือหลายๆคนเนี่ยหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องกินยากดภูมินะคะหรือว่าอาจจะได้รับสเตียรอยด์หรือว่ายาที่จะทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลงซึ่งบางทีเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าห้ามกินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรายังสามารถที่จะกินผักผลไม้ได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ทำให้มันสุกหรือว่าผ่านความร้อนให้เรียบร้อยอันนี้ก็ได้นะคะอีกคนนึงที่ต้องระมัดระวังเราบอกว่าผักมันดูดีเนาะแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาลำไส้แปรปรวนในบางรายเนี่ยการกินปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแก๊สท้องอืดได้วิธีการเลี่ยงนะคะก็คือกินในปริมาณที่พอเหมาะพอสมไม่ได้เยอะจนเกินไปกระจายมื้อให้มันกินทั้งวันอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยทนได้แล้วสุดท้ายก็คือถ้าเป็นผักสดกับผักสุกเอามาทำให้สุกอะค่ะโอกาสที่จะเกิดแก๊สมันก็จะลดลงค่ะจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถกินผักได้เยอะขึ้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุราเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างแหละ
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่องข้างนี
0: ้ค่ะข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจขานิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ย
0: ค่ะสุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นน่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆโดยไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพความสามารถผู้ป่วยซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของแพทย์เวลาฟื้นฟูสภาพจึงไม่ได้ฟื้นฟูแต่ร่างกายเราเรียกเป็นภาษาแพทย์เรียกว่าองค์รวมอันนี้เป็นไขขี้ผึ้งพาราฟินนะคะก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็ก
1: ๆมันจะร้อนมากไหม
0: ครับไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะคุณลองตัดได้ค่ะคุณลองดูได้
1: ผมลองได้เลยใช่ไหม
0: ได้เนี่ยคุณเอามือมาเลยคุณลาดเองไม่ต้องกลัวไม่เบิร์นรับรอง
1: ลาดเองเลยเหรอ
0: ลาด
1: ใสๆอย่างนี้เหรอ
0: ได้ลาดไปเลย
1: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้
2: จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
1: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50บาท50บาทต้นถึงละ50บาทใช่ค่ะ
1: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้มันเป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
1: เหรอ
2: ค่ะเวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ค่ะเป็นยังไง
2: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลยต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
3: คุณผู้ชมครับนี่คือหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลคุปนิรัตน์ใสคุณครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะคุณแอ
3: ร์ครับคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูจริงๆเราได้ยินมาบ่อยพอสมควรนะฮะเรามองเข้าไปโอ้โหคนก็เยอะแยะเลยที่มาทำการรักษาอยู่แต่ความหมายแท้จริงของคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูนี่คืออะไรครับอาจารย
0: ์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพความสามารถผู้ป่วยซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของแพทย์แพทย์เนี่ยเราเข้าใจเป็นว่ามีแต่การรักษาพยาบาลถูกไหมในความเป็นจริง
1: ป่วยก็ไปหาหมอตรวจ
0: แล้ว
1: จ่ายยา
0: เนี่ยเราทำแค่นั้นไม่พอเราต้องเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้ประชาชนนั้นแข็งแรงไม่ป่วยนั้นเป็นหน้าที่หนึ่งในสี่หน้าที่ของแพทย์แล้วก็เรื่องของพอเราป้องกันโรคแล้วบางครั้งมันป้องกันไม่ได
1: ้
0: ป่วยมาก็ต้องรักษาอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่คนทั่วไปมักจะเห็นว่าแพทย์คือรักษาพยาบาลนี่บางโรคเนี่ยรักษาแล้วก็ไม่หาย
1: ค
0: ือไม่เหมือนเดิมอันนั้นคือกลุ่มที่สูญเสียสมรรถภาพความสามารถก็คือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพของเรานั่น
1: เคยเดินเหินใช้ชีวิต
0: ใช่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้ไม่ได้
1: จะทำไม่ได้แล้วจากโรคจากอาการ
0: ใช่แต่ถ้าเกิดบาง

0: พราะฉะนั้นการทำงานเราเนี่ยเวลาฟื้นฟูสภาพจึงไม่ได้ฟื้นฟูแต่ร่างกาย
1: เรา
0: เรียกเป็นภาษาแพทย์เรียกว่าองค์รวมหมายความว่าดูทั้งกายเข้านะร่างกายก็ต้องแก้ไขยังไงสภาพจิตใจเป็นยังไงแล้วก็บทบาทสังคมกลับไปจะกินจะอยู่จะทำงานทำการอะไรยังไง
1: นี่ดูโดยรวมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ร่างกายจิตใจสภาพสังคม
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยคงไม่สามารถทำได้ด้วยคนใดคนหนึ่ง
1: อ๋อใช่
0: เราต้องการทีมฟื้นฟูแพทย์คนเดียวทำไม่ได
1: ้ครับ
2: ใช่
0: ต้องอาศัยทีมงาน
1: เห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วเข้าใจว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วมีใครบ้างที่จะมาจะได้มาเจออาจารย์มาเจอเจ้าหน้าที่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าคนพิการอย่างที่เราเข้าใจก็คือพวกอัมพาตมาพืชใช่ไหมโรคแล้วแต่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุสมองหรือเส้นเลือดสมองแตกสมองตีบ
1: อันนี้กลุ่มใหญ่เลยไหมอ
0: ันนี้กลุ่มใหญ่นะคะหรือพวกบาดเจ็บไขสันหลังอักเสบแล้วหลังหักเนี้ยก็ไขสันหลังเสียไปก็เดินเหินไม่ได้หรือว่าแขนขาขาดจะขาดอุบัติเหตุขาดจากกำเนิดหรือขาดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแขนขาไม่มีอย่างนี้ก็เป็นคนพิการที่เห็นชัดแต่มีคนอีกกลุ่มนึงที่เป็นลูกค้าเราที่ไม่ใช่ที่เห็นชัดๆอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือกลุ่มอาการปวดเรื้อรัง
1: ปวดเรื้อรัง
0: ปวดเรื้อรังเช่นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดมันทุกปวดอ่ะแต่เป็นปวดเรื้อรังนะกลุ่มปวดเรื้อรังเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพความสามารถไห
1: ม
0: ถ้าค
1: ุ
0: ณปวดหลังคุณจะยืนเดินได้เหมือนปกติไหมคุณทำงานก็ไม่เหมือนปกติถูกไหม
1: ปวดเข่า
0: ใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มจะปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรก็ตามเนี่ยที่เรื้อรังเนี่ยเป็นคนไข้ของเราส่วนใหญ่ที่มาตรงนี
1: ้พอผู้ป่วยมาเนี่ยเขาต้องมาจุดนี้ก่อนเลยไหมฮะหรือว่าต้องถูกส่งตัวมาจากแพทย์หรือว่าต้องไปยังไงครับ
0: คือปกติเราจะรับปรึกษานะคะเวลาแพทย์จากOPD ตึกผู้ป่วยนอกชั้นนอกตึกนอกเนี่ยเข้ามาเนี่ยยังไงต้องส่งมาที่ตึกนี้ก่อนตรงนี้ก็เป็นเหมือน OPD นั่นแหละ OPD ก็คือตึกผู้ป่วยนอกอะนะคะแต่หน่วยตรวจของเราเนี่ยที่ต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าโดยทั่วไปคนไข้ของเราจะมีการบำบัดอื่นๆร่วมด้วยการฟื้นฟูด้านอื่นๆนะคะเพราะเราอยู่ตรงนี
1: ้
0: มันทุกคนที่ส่งตัวเข้ามาก็จะเข้ามาที่ตรงตำแหน่งนี้คือหน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกของเราก่อน
1: จุดนี้ก่อน
0: ทุกคน
1: งั้นเดี๋ยวขอไปเดินดูการทำงานภายในนะ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญค่ะ

0: จครับทั้งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยนั่งรอเยอะมากเลยมากันเยอะแบบนี้ทุกวัน
1: ค่ะก็คนไข้ก็เยอะนะคะแล้วก็เวลาเข้ามาก็จะมาพร้อมญาติด้วยนะเราก็เลยจัดกิจกรรมในการให้ความรู้กับประชาชนในช่วงเช้า 8:30 นะคะโดยประมาณ 5 นาทีนะคะก็หวังว่าเขาจะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาการกลุ่มอาการปวดโดยเราจะจัดเป็นซีรีส์ในช่วง3เดือนก็จะเป็นเรื่องปวดก็จะม
0: ีนักเรื่องอะไรบ้าง
1: เริ่มแรกเราใช้กลุ่มอาการปวดก่อนในคำว่ากลุ่มอาการปวดแปลว่าสมมติว่านักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาคิดว่าถ้าปวดอย่างนี้เนี่ยเช่นปวดหัวไหล่จะสอนยังไงนะปวดเข่าจะสอนคนไข้ยังไงหรือว่านักกิจกรรมบำบัดเวลาปวดหลังเขาจะทำให้ยกของจะนั่งยังไงจะเขียนหนังสือจะใช้ชีวิตประจำวันยังไงกับอาการปวดหลัง
0: ใช้วิธีแบบไหนฮะมายืนเล่าให้ฟังเลยมีภาพประกอบไหมครับ
1: เขาก็จะมายืนอยู่ข้างหน้านี้นะคะแล้วก็อธิบายแล้วก็คำว่าอธิบายเขาจะมีสาธิตสาธิตหมายความว่าเขาจะมากัน2คนสาธิตท่าทางประกอบการออกกำลังกาย
0: ยกแบบนี้นะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าปวดหลัง
1: บางคนก็จะมีภาพประกอบด้วย
0: หลากหลายวิธี
1: จ
0: ะว่าการให้ข้อมูลเพื่อเขาจะได้รู้จักตัวเองอ่ะแล้วก็รู้ว่าปวดแบบนี้ต้องไปทำไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
1: จะบอกว่าวิธีการรักษาของทางฟื้นฟูเรานะคะเราไม่เน้นเรื่องยาเราเน้นเรื่องของการที่ไม่ใช้ยาในการไม่ใช้ยาเรามีด้วยกัน 4-5 หมวดนะคะอาจจะเป็นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสารพัดอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ทั้งหลายแหล่ใช้การออกกำลังกายใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเช่นพวกสนับทั้งหลายแหล่ที่เราเคยรู้จักอีกอันนึงคือคำแนะนำซึ่งเราคิดว่าตรงนี้สำคัญเพราะเวลาที่คุณดูแลไข้ปวดเรื้อรังเนี่ยหรือไข้โรคเรื้อรังทั้งหลายแหล่อาจจะไม่ใช่ปวดเป็นคนพิการก็ตามเป็นโรคที่มันไม่ใช่หายมันจะเรื้อรังตลอด
0: แล้วมันก็มันรำคาญทำให้ชีวิตความเป็นอยู่
1: ถ้าเกิดคุณรู้จักดูแลตัวคุณเอง
0: ค
1: ุณก็จะอยู่กับเขาโดยที่มันไม่รบกวนคุณถูกไหมนานๆคุณจะรู้สึกว่าโอ้มันรบกวนแล้วคุณต้องมาหาแพทย์ทีนึงเพราะฉะนั้นบทบาทหนึ่งของแพทย์เราเนี่ยที่เวลาดูแลตัวคนไข้เนี่ยต้องแนะนำการแบบตัวให้ตรงกับโรคที่เขาเป็น
0: โอ้ดีมาก
1: เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะตรวจเร็วๆรีบๆไปอย่างนี้คนไข้ก็จะไม่ได้รับคำแนะนำก็ไม่ได้ปรับพฤติกรรมเขาไม่ปรับพฤติกรรมอาการเรื้อรังทั้งหลายแหล่เขาก็ยังวนเวียนอยู่แล้วความทุกข์ใจที่จะตามมาจากโรคที่เรื้อรังทางกายมันก็จะ

0: ้ก่อนนะฮะกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อและกระดูก
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ป่วยประเภทไหนจะมาที่นี่ครับ
1: ก็กลุ่มตามชื่อเลยนะคะคือกลุ่มที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกข้อต่อต่างๆอาจจะเป็นที่คอที่ไหล่ที่เอวที่เข่าแล้วแต่ดังนั้นเป็นกลุ่มอาการปวดซะส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: จะเป็นกล้ามเนื้อและกระดูกนั่นแหละ
0: ปวดมากแค่ไหนถึงมันหรือปวดธรรมดาทั่วไป
1: ส่วนใหญ่เป็นปวดเรื้อรังค่ะ
0: ปวดเรื้อรัง
1: ปวดเรื้อรัง
0: ครับ
1: นะจะมากจะน้อยเวลาคนปวดเรื้อรังเขาก็อยากจะมาหาหมอ
0: ครับ
1: แต่โดยทั่วไปอย่างที่บอกถ้าเกิดเราสามารถจะแนะนำเขาไปตรวจตัวเองที่บ้านได้ก็ไม่จำต้องมาทำในตึกนี
0: ้
1: คือในกรณีที่คนไข้บางทีเป็นเยอะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ไหวต้องการการบำบัดที่รวดเร็วก็คือเราก็จะให้เข้ามาเหมือนกับช่วยใช้การบำบัดการไกลบำบัดเนี่ยช่วยร่วมกับการใช้ยา
0: ห
1: รือลดอักเสบลดปวดนะแต่ช่วยกันช่วยกัน
0: ค
1: ือถ้าเกิดเป็นไม่มากนักเราพิจารณาดูแล้วไม่น่าจำเป็นก็จะให้เป็นการบ้านทำที่บ้านแต่ส่วนมากกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนไข้ที่แม้จะมีอาการปวดแต่เขามักจะยืนเดินได้ด้วยตัวเอง
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะไม่เหมือนกับกลุ่มระบบประสาทที่เราจะไปดูต่อไป
0: กลุ่มนี้คนไข้จะเดินมาเอง
1: เดินมาเองได
0: ้หรือถ้าญาติมาก็ด้วยก็ประคองอะไรแบบนั้นหรือไม่ต้องเลยผมนี่คือเดินสบายจะมีอาการปวดแบบน
1: ั้นจะสบายหรือไม่ขึ้นกับเขาไปตำแหน่งไหนถ้าเขาปวดหัวเข่าปวดข้อสะโพกอย่างนี้เขาอาจจะเดินมาไม่สบายนักนะคะถ้าเขาปวดไหล่ก็จะเดินได
0: ้แต่อีกกลุ่มนึงนั่นเดินเหินมาแบบนี้ไม่ได
1: ้ไม่ได้
0: จะเป็น
1: คนนั้นเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงระบบประสาทเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
0: ผมไปดูในแต่ละจุดดีไหมฮะว่าเขา
1: อุปกรณ์แตกต่างกัน
0: แบบไหน
1: ได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: เริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับ
1: ทางนี้ก็ได้นะคะเรามีอุปกรณ์หลายอย่างเราใช้ว่าอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

0: เป็นเครื่องลดบวม
1: เครื่องลดบวม
0: ก็คือคนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในเต้านมแล้วก็เลาะน้ำเหลืองไปพอเลาะต่อมน้ำเหลืองไปแขนก็จะบวมง่ายพอแขนบวม
1: แขนซ้าย
0: ค่ะแขนซ้ายพอแขนบวมเนี่ยเราก็จะต้องมีการสอนการออกกำลังกายการใช้แขนว่าทำไงมันถึงจะไม่บวมไอ้เครื่องนี้จะช่วยเหมือนกับว่าพูดง่ายคือเหมือนรีดน้ำเหลืองคล้ายๆนั้นแต่ไม่ได้รีดออกนะคือให้ไหลย้อนเข้าเพราะการที่เราตัดต่อมน้ำเหลืองออกไปทำให้น้ำเหลืองที่มันไหลมาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในส่วนปลายก็เลยทำให้แขนบวมบวมก็หนักแล้วก็ทำให้ปวดได
1: ้
0: นะคะ
1: เครื่องนี้ทำงานไงฮะ
2: เครื่องนี้จะทำงานเป็นจังหวะนะคะคือจะมีการออกแรงบีบที่ตรงบริเวณส่วนปลายนะคะคือสังเกต
1: ที่ท้องลมอยู่นะ
2: ใช่ค่ะสังเกตว่าจะบีบที่ส่วนปลายแล้วก็ไล่มาตรงถึงส่วนของโคนแขนนะคะเป็นจังหวะค่ะ
1: ครับค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มา
2: ใช่ค่ะ
1: ที่บอกว่าเหมือนดันให้น้ำเหลือง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มาเรื่อยๆ
0: เพราะว่าถ้าน้ำเหลืองไปอยู่ส่วนปลายแขนก็จะบวมหนักแล้วก็ปวดและข้อสำคัญคือน้ำเหลืองที่ข้างเนี่ยพอคุณมีแผลปั๊บติดเชื้อง่ายมากอันตราย
1: อย่างนี้พออยู่ในเครื่องนี่รู้สึกบีบรัดแน่นอะไรเงี้ยบีบแน่นใช่ไหมมาบ่อยแค่ไหนตอนนั้น
3: อาทิตย์ละหนค่ะ
1: อาทิตย์ละหนครับ
0: ที่เมื่อกี้พูดถึงว่ามีแขนกับมีขาหมายความว่าถ้าเกิดเขาตัดเต้านมแล้วต่อมน้ำเหลืองที่แขนทำให้แขนบวมแต่กลุ่มนึงคือกลุ่มที่เขาเรียกเป็นเนื้องอกของปากมดลูกของแถวๆข้างล่างนะคะแล้วสมัยโบราณนี่คืออาจจะใช้แสงอย่างไรเงี้ยทำให้ต่อมน้ำเหลืองเป็นปัญหาแล้วก็ขาบวมได
1: ้
0: อันนี้เป็นต้นไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องทำทั้งแขนทั้งขาไม่ใช
1: ่
0: ขึ้นกับตัวโรคเป็นอะไรตรงไหนมันบวม
1: นี่เขานวดทำไมฮะ
0: ดูแล้วมันเหมือนนวดแต่จริง
1: ๆ
0: มันเป็นเทคนิคพิเศษของทางกายภาพบัตรนะคะ
1: ค
0: ือเราภาษาเราเรียกแมนนวลเทอราปีซึ่งแมนนวลเทอราปีนี่คือใช้สกิลทักษะของนักบำบัดคือเทอราปิสกายภาพนะคะเทคนิคที่เขาทำเนี่ยเราเรียกดัดดึงข้อต่อ
1: ดัดดึงข้อต่อ
0: เป็นการยืดกล้ามเนื้อฮะพูดง่ายคือพวกนี้จะเป็นโรคข
1: ้
0: ออาจจะข้อในตัวอย่างคนนี้เป็นที่ค
1: อ
0: แล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมันยืดมันตึงเทคนิคการโมบิไลซ์ของเขาเนี่ยจะเป็นเทคนิคเฉพาะของเขาเลยแต่ดูข้างนอก

0: คุณไม่รู้คุณก็นึกว่าเขานวด
1: เทคนิคอะไรฮะใช่ไง
2: เป็นการจัดดึงข้อต่ออย่างเช่นตัวแนวของกระดูกเนี่ย
1: ค่
2: ะกระดูกคือกล้ามเนื้อมันยึดติดมากแล้วก็ทำให้ตัวกระดูกเนี่ยมันไม่เคลื่อนตัวเราก็เลยต้องขยับที่ตัวข้อต่อที่ตัวสปายก่อนพอข้อต่อมันคลายตัวได้แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะคลายตัวแล้วเราก็จะมีการยืดกล้ามเนื้อแล้วเป็นสเต็ปถัดไป
1: ไม่เหมือนไปให้หมอนวดแผนโบราณนวดหรือกดจุดอะไรเงี้ยไม่เหมือน
2: จะไม่เหมือน
0: เทคนิคแตกต่าง
1: เทคนิคอันนี้ใช้ยังไง
0: คือถ้านวดไทยนะคะพวกนี้จะใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปที่บริเวณกล้ามเนื้อที่เขาเป็น
1: ที่จุดนะ
0: แล้วเขาก็จะคลึงใช้แรงระดับหนึ่งของเขาไปแต่อันนี้เขาคนละอย่างกันเขาไม่ได้กดลงไปเหมือนอย่างที่นวดนะเขาจะขยับข้อซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเขาจะคำว่าดัดดึงข้อต่อเนี่ยยืดกล้ามเนื้อก็คือทำให้ข้อต่อมันขยับได้ให้กล้ามที่มันยึดเอาไว้อยู่เนี่ยให้มันคลายตัวเทคนิคเขาทำคุณต้องสังเกตเขาเอาม
1: ีทั้งกดทั้งดึง
0: ยืดกล้ามเนื้อใช้คำว่ายืดกล้ามเนื้อ mobilization
1: รู้ได้นะฮะที่เราทำไหมฮะว่าเนี่ยมันยืดแล้วหรือว่านี่ข้อต่อไม่ติดแล้ว
2: ก็จะค่อยๆ คลายลงแต่ตอนแรกเริ่มที่เราทำอะค่ะเราก็จะสังเกตได้ว่ามันมีความ
0: เวลามือเขาจับเนี่ยมันตึงแค่ไหนเนี่ยเขาจะรู้ว่านี่คลายละมันจะไม่เหมือน
1: คืออย่างเราไม่รู้ว่าถูกแล้วเพราะเรา
0: เพราะมือคุณไม่ได้สัมผัสพอคุณสัมผัสไปคุณจะรู้ว่าอย่างเงี้ยคือตึงอย่างเงี้ยคือคลาย

ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่สองนะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะ

แล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของทาราเป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของทาราเป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: าเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในยุคที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ไวรัสตับอักเสบ B เป็นเชื้อที่ติดง่ายถ้าเทียบกันเนี่ยโอกาสติดเชื้อจะติดได้ง่ายกว่า HIV ด้วยจริงๆไวรัสตับอักเสบมีหลายตัวหลักๆที่เรารู้จักกันก็อาจจะเป็น A B C ตัว A เนี่ยเป็นการติดเชื้อเฉียบพลันอย่างเดียว B ติดเชื้อเฉียบพลันก็ได้เรื้อรังก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อเรื้อรังรักษาไม่หายขาดก็มีเรื่องตัวเหลืองตาเหลืองได้ในช่วงของการติดเชื้อระยะแรกเนี่ยก็จะพบว่ามีตัวไวรัสแต่ว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยจะค่อยๆทำลายไวรัสออกไปแต่จะมีกลุ่มนึงที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดไวรัสออกจากร่างกายไปได้หมดนะครับทำให้เป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังนี้เนี่ยตัวไวรัสเนี่ยก็ทำลายตัวเซลล์ตับไปเรื่อยๆทำให้เกิดภาวะตับแข็งแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับ

0: ไปสู่การเสียชีวิตได้ครับ
1: วันนี้มาฟังผลเลือดที่ฝากคันไว้นะครับอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของตัวไวรัสตับอักเสบที่ทางการแพทย์เรียกว่าเป็นพาหะ
0: การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B มีวิธีการติดต่อ3วิธีด้วยกันอันแรกการติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ2ก็คือเรื่องของเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกัน3ก็คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการตั้งครรภ์หรือที่เจอบ่อยกว่านั้นคือในกระบวนการคลอดคือการที่ทารกสัมผัสกับสารคัดหลั่งของมารดา
2: คือมีผลกระทบต่อทารกหรือเปล่าคะ
0: การติดเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจริงๆคนไทยเป็นกันค่อนข้างเยอะในแง่ของการตั้งครรภ์เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวน้องโดยตรงมันไม่ได้ทำให้น้องพิการหรือว่าเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆในการคลอดอันที่จะมีผลต่อเขาเลยก็คือหลังคลอดเนี่ยเขาจะมีโอกาสรับเชื้อตัวนี้เนี่ยจากคุณแม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบในเด็กแรกเกิดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเนี่ยทารกแรกเกิดมักจะไม่ค่อยแสดงอาการมักจะเป็นการติดเชื้อเป็นแบบเรื้อรังมากกว่า
1: สำหรับในแง่ของการดูแลรักษานะครับก็รักษาสุขภาพดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงตามปกติอีกส่วนนึงเนี่ยหมอก็แนะนำให้พาสามีมาตรวจด้วยนะครับเพราะว่าตัวไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางเลือดทางเพศสัมพันธ์หมอจะได้ให้คำแนะนำได้ถูกต้อง
0: การรักษาในกลุ่มที่มีการติดเชื้อเรื้อรังจะมีการตรวจค่าการทำงานของตับเป็นระยะระยะมีการให้กลุ่มยาต้านไวรัสเพื่อลดการทำลายของตับที่เกิดขึ้นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อเรื้อรังรักษาไม่หายขาดเพียงแต่ว่าสามารถจะควบคุมโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาได้ถ้ามีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อก็ควรจะมีการตรวจเช็คเลือดดูว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหรือยังแล้วก็ภูมิคุ้มกันเพียงพอในการป้องกันโรคไหมถึงแม้ว่าจะเคยฉีดไปแล้วแต่ว่าร่างกายไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจะต้องมีการฉีดซ้ำแล้วก็มีการติดตามดูระดับภูมิคุ้มกันโดยส่วนใหญ่หลังจากฉีดวัคซีนไปปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อในอนาคตได
1: ้ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
3: สำหรับไอจิลนะครับก็คือการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจะใช้การเผาสมุนไพรที่เรียกว่าโกจูลาลัมพานมาลมบริเวณจุดฝังเข็มจุดเส้นลมปราณที่มีอยู่บนร่างกายครับสำหรับสรรพคุณของโกจูลาลัมพาหรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าไอเย่นะครับมีฤทธิ์อุ่นนะครับสามารถบำรุงหยางได้มีคุณสมบัติเด่นก็คือจุดติดไฟง่ายนะครับและก็ให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับไม่ให้ความร้อนจนสูงเกินไปไอจิลหรือว่ากล่องลมยานะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้สำหรับคนจีนอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยที่นู่นเขาอากาศค่อนข้างมีหนาวเย็นนะครับจึงนิยมเอาไอจิลนั้นมาลมตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือบนจุดเส้นลมปราณครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายความหนาวนะครับขับความชื้นความเย็นออกจากเส้นลมปราณนะครับบำรุงกำลังได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปราณนะครับปรับสมดุลของการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ปวดท้องประจำเดือน
3: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ปวดตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนครั้งแรกค่ะ
3: ครับปวดบริเวณไหนครับปวดยังไงครับ
2: ตอนที่เป็นแรกๆก็จะรู้สึกปวดหน่วงๆค่ะ
3: ครับปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนไหมครับ
2: ปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนค่ะ
3: ชีพจรจมแน่นนะครับลิ้นมีลักษณะใหญ่สีคล้ำฝ้าสีขาวนะครับก็ในทางแพทย์จีนนะครับเป็นการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมินะครับซึ่งมีภาวะความเย็นมาอุดกั้นเส้นลมปราณนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ชอบกินของเย็นๆไอศกรีมนะครับหรือเกี่ยวกับสภาวะอากาศข้างนอกนะครับที่มีความเย็นความชื้นพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับขาดการออกกำลังกายนะครับทีนี้หมอจะแนะนำวิธีการรักษาคือการลมยานะครับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ1เดือนนะครับถ้าไม่ดีเราก็จะใช้การฝังเข็มเสริมควบคู่เข้าไปกับการลมยาด้วยการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับการลมผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการลมยานะครับตัวอย่างเช่นกล่องไอจิลนะครับหรือว่ากล่องลมยานะครับที่เราเลือกใช้ในการลมรักษาสำหรับขั้นตอนในการทำไอจิลนะครับจะให้คนไข้นอนบนเตียงนะครับอาจจะเป็นนอนคว่ำหรือนอนหงายนะครับขึ้นอยู่กับจุดเส้นลมปราณที่เราเลือกใช้ในการรักษานะครับเราก็จะใช้แท่งกดจุลลมพาเนี่ยจุดไฟนะครับแล้วเข้าไปสอดที่กล่องลมยานะครับแล้วก็นำกล่องเนี้ยไปวาง

บนตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่เราต้องการรักษานะครับในขณะที่ทำการรักษาด้วยไอจิลนะครับก็จะมีความรู้สึกที่อุ่นๆสบายๆไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับในการที่จะทำไอจิลเนี่ยเราต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงจนเกินไปสำหรับการฝังเข็มและการลมยานะครับสองศาสตร์นี้มีการพัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับซึ่งสามารถใช้รักษาร่วมกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของคนไข้นะครับว่ามีความเหมาะสมต่อการรักษาด้วยการฝังเข็มและลมยาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับรายการ Healthy Friday อีกครั้งครับรายการเกี่ยวกับสาระของโภชนาการอาหารและการออกกำลังกายในที่เดียวกันครับผมเชฟก้องครับผม
1: หมอฝนค่ะอาจารย์แพทย์หญิงประภิมพรชัตรานุกุลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับเรายังอยู่ในการตามรอยวัตถุดิบจากไร่ของพ่อนะครับวันนี้เราไปดูกันว่าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะมีวัตถุดิบน่าสนใจอะไรให้เราไปติดตามบ้างครับ
2: พอดีเดินมาแล้วจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยพืชผักที่เป็นผักเมืองหนาวนี่เยอะมากจะรบกวนพี่สออยากวันนี้อยากจะไปดูเป็นผักชนิดนึงที่ผมอยากจะเอามาใส่ในจานสลัดนะครับก็คือราดิชโชไม่แน่ใจว่าวันนี้มีไหม
3: อ๋อมีครับเพราะว่าตัวราดิชโชนี่เรามีผลิตตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับเดี๋ยวพาไปดูในแปลงพืชผักเมืองหนาวก็คือเป็นของนายหลวงรัชกาลที่9นะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งท่านก็เสด็จมาแล้วก็เห็นชาวเขาที่อยู่บนดอยนะครับซึ่งตัวผมเองพ่อแม่ก็เคยปลูกฝิ่นนะครับท่านก็ได้เอาพืชผักเมืองหนาวมาแทนกับปลูกฝิ่นนะครับก็ทุกวันนี้จากที่เราเคยปลูกฝิ่น
2: เป็นอาชีพหลักเลย
3: ใช่ครับทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนเอาตัว
2: พืชเมืองหนาวมา
3: พืชเมืองหนาวมาทดแทน
4: พืชเจตจำนงของพระองค์ท่านก็คือที่จะหาอาชีพหาพันธุ์พืชอะไรต่ออะไรเนี่ยไปส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกทดแทนพืชเศรษฐกิจนะครับก็เลยตั้งสถานีเริ่มต้นก็ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นมา
2: เป็นที่แรก
4: เป็นหน้าที่ก็คือเรื่องของงานวิจัย
2: ครับ
4: ทดสอบพันธุ์พืชพันธุ์ต่างๆให้เรารู้ก่อนว่าถ้าเราจะต้องเอาแอปเปิลมาปลูก
2: ครับ
4: เอาลูกพีชมาปลูกเนี่ยได้หรือเปล่า
2: ครับ
4: หรือจะเอาผักมาปลูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นของการตั้งสถานี
2: อันนี้คือต้นกล้าของRadicchio เริ่มมีเขาออกมาแล้ว
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นระยะต้นกล้านี่เรายังดูเป็นสีเขียวอยู่คร
2: ับ ขอดูนิดนึงอ๋อหยิบออกมาได้เลย
3: ใช่ครับ
2: ก็Radicchioจะเป็นพืชที่มีรสขมนะครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเราจะเห็นในจานสลัดนะครับอยู่เพื่อแต่งสีของจานสลัดให้สวยงามนะครับพี่สอเป็นคนเพาะกล้าให้แล้วก็เกษตรกรที่อยู่ในโครงการก็จะมารับกล้าตรงนี้ไป
3: ใช่ครับคือเกษตรกรที่จะมารับกล้าคือเราจะมีการผลิตในแต่ละปีครับว่าปีนี้เกษตรกรรายไหนที่มาขึ้นทะเบียนกับเรา
2: ครับ
3: เราถึงจะให้ต้นกล้าเขาแล้วก็เขาต้องมาอบรมกับเราเพราะว่าของเราผลิตในระบบของ GAP ครับเราเป็นเหมือนว่าเราเอาต้นกล้าไปให้เขาแต่ว่าคือสุดท้ายเราก็รับซื้อผลผลิตขึ้นมาต่อ
2: ครับพี่สองครับตอนนี้เราอยู่แปลงเป็นแปลงของRadicchioเหมือนกัน
3: อันนี้เราย้ายมันได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับยังไม่ถึงเดือนรุ่นนี้เสร็จปุ๊บอีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นฝันรุ่นต่อ
2: โอเคร
3: ุ่นนี้ก็อายุประมาณ2เดือนแล้วครับ
2: อ๋อนี่ประมาณ2เดือนแล้ว
3: ใช่ครับเป็นระยะที่เริ่มเข้าหัวนะลักษณะการห่อก็จะเหมือนกระหล่ำปลีนะครับ
2: ครับ
3: การเข้าหัวก็จะเหมือนกันเลยอันนี้เป็นระยะ3เดือนที่มันเป็นระยะที่เข้าใช่ครับที่เราส่งให้กับลูกค้าแล้วครับ
2: ที่เราเช็คก็คือเวลาเราบีบปุ๊บเนี่ยอ
3: ัน
2: นี้มันแข็ง
3: ใช่ครับเวลาเรา
2: จับห่อแล้วแน่นแล้ว
3: ใช่พอดีของมัน
2: แต่ว่าตัวนี
3: ้
2: ม
3: ัน
2: ยังอ่อนอยู่มันยังไม่หุ้มหมด
3: ใช่ครับ
2: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา

0: จะลองเก็บดูครับ
1: หน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้ครับก็คือโคนสีขาวนะครับแล้วก็ใบสีแดงอันนี้คือหน้าตาของเรดิชิโอที่เราจะไปใช้ในสลัดครับ
0: ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยม
2: ัน
0: จะมีผักอยู่ชนิดนึงที่มีสีเยอะๆๆๆๆแล้วก็ปลูกไว้เหมือนเป็นไม้ประดับแต่หลายๆคนไม่รู้ว่ากินได้เขามีชื่อว่าอะไรครับ
2: เป็นตั้งชื่อว่าเป็นสวิชชาร์ดนะครับก
0: ็
2: จะมีสวิชชาร์ดครับสีก็จะมีหลายสีปะปนกันนะคร
0: ับ
2: สายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นสวิชชาร์ดก้างขาว
0: สีขาวอย่างเดียว
2: ใช่ครับแปลงถ้าเราเข้าไปในแปลงก็จะมีแต่สีขาวคือถ้าอย่างนี้ก็คือระยะเวลาเข้าประมาณ2เดือนละต้นจะแก่แล้วพอแก่ปุ๊บนี่เราก็คือปล่อยเอาไว้เป็นแปลงโชว
0: ์ปกติแล้วสวิชชาร์ดเนี่ยคนส่วนมากก็จะเข้าใจว่าเป็นไม้ประดับแต่จริงแล้วทานได้
2: ใช่ครับ
0: ผมถามนิดนึงอย่างเวลาผมทำอาหารส่วนมากแล้วเนี่ยใบเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ทางศูนย์เองเวลาทำนี่คือจะใช้อันไหนบ้าง
2: ส่วนใหญ่ของถ้าเป็นของสถานีเราก็จะใช้ใบด้วยแต่ว่าเราเลือกใบที่อ่อนครับ
0: อย่างนี้
2: ใช่ครับใบอ่อน
0: ใบอ่อนจะเป็นใบอย่างนี
2: ้ครับ
0: ถ้าใบแก่ก็จะเป็นใบอย่างนี
2: ้ส่วนใหญ่อยู่ในจานสลัดครับแต่ว่าเราต้องใช้ตัวก้านค่อนข้างอ่อน
0: แบบนี
2: ้ใบนี้ครับเป็นสวิชชาร์ด5สีนะครับ
0: โอเค
2: ใช่ตัวนี้
0: มันมีความคล้ายๆผักโขมอยู่แต่ว่ามันหวานกว่าทำสุกก็ได้ทำดิบก็ได้ส่วนมากเขาจะของผมเนี่ยส่วนมากจะเน้นใช้ก้านวันนี้เราก็ได้ความรู้นะครับเรื่องพืชผักเมืองหนาวที่คนไทยส่วนมากอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันก็คือสวิชชาร์ดนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่สองมากๆครับที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณครับวัตถุดิบนะครับที่เราใช้เป็นอย่างแรกวันนี้ก็คือเรดิชิโอนี่นะครับผมคุณหมอ
3: เป็นผักที่ปลูกในโครงการพระราชดำริใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: จริงๆมันก็หน้าตาคล้ายๆกะหล่ำม่วง
0: ใช่ไหมครับคล้ายกันมาก
3: แต่ว่าจริงๆตัวรสชาติมันจะต่างกัน
0: ต่างกันมากครับ
3: มันก็จะมีความกรอบที่เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะออกขมนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอามาทานตัดกับอย่างอื่นนะคะ
0: ครับ
3: และความที่มันเนี่ยไอตัวผักที่มันมีหลายๆสีเงี้ยจะเห็นว่าวันนี้วัตถุดิบของเราก็จะประกอบด้วยผักหลายๆตัวนะคะซึ่งตัวเรดิชิโอเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นผักซึ่งมีสีม่วงมันก็จะมีจุดเด่นก็คือว่ามันจะมีองค์ประกอบที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะคะซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบแล้วก็ทำให้การทำงานของเซลล์ต่างๆของร่างกายนี้เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าวันนี้เชฟจะเอาเรดิชิโอเนี่ยมาทำเป็นวัตถุดิบในการประกอบเมนูอะไรเอ่ย
0: ครับจริงๆแล้วเรดิชิโอเนี่ยส่วนมากก็คือทานเป็นสลัดนะครับ

0: วันนี้เราก็จะเอามาใช้ทำเป็นสลัดนะครับที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือดึงใบแก่ที่ค่อนข้างแก่เนี่ยออกเราจะใช้เฉพาะหัวอ่อนข้างในวันนี้เราเลือกใช้แอปเปิ้ลลูกสีแดงลูกใหญ่เน้นรสหวานอย่างอื่นก็จะเป็นอารูกูล่านะครับไวร็อกเก็ตนะครับบางคนเรียกเป็นร็อกเก็ตป่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นก็หอมแดงนะครับ
1: ซอยจริงๆวันนี้เมนูที่เราทำเนี่ยก็จะเน้นเป็นผักหลายสีนะคะซึ่งโดยคอนเซ็ปต์ของการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะบอกกันเสมอว่าการรับประทานอาหารเนี่ยคุณจะให้จานของเราเนี่ยมีสีสวยก็คือเรียกว่ามีผักผลไม้หลากสีหรือว่าให้จานของเราดูเป็นสีรุ้งก็คือเป็นเรนโบว์ดิชนะคะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นให้คุณหมอก่อนนะครับ
1: องค์ประกอบแรกนะคะก็คือตัวหอมแดงซอยนะคะอันที่สองที่เราใส่คือตัวมัสตาร์ดซึ่งเป็นแบบเป็นเกรนเลยเป็นเม็ดนะคะ
0: ใช่
1: ซึ่งอันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าการที่เราใส่มัสตาร์ดที่เป็นโฮเกรนเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุชนิดนึงซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะก็คือตัวเซเลเนียมเซเลเนียมนี่จะมีประโยชน์เราต้องการนิดเดียวเพราะเป็นแร่ธาตุที่เราใช้ไม่เยอะแต่ว่าจำเป็นเพราะว่ามันจะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจเนี่ยเป็นปกติ
0: เซเลเนียมนะคร
1: ับ ใช่ถ้าขาดไปเนี่ยหัวใจจะทำงานไม่ปกตินะคะต่อไปก็คืออย่างที่เชฟบอกใช่ไหมคะตัว extra virgin olive oil
0: ครับเพราะวันนี้เราไม่โดนร้อนเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้นะครับ
1: 3ช้อนเน
0: า
1: ะ
0: เราจะใช้อัตราส่วนคือ3ต่อ1ก็คือ3น้ำมัน1กรดนะครับกรดในวันนี้เราใช้เป็นน้ำส้มสายชูวายขาวนะครับ
1: ก็เนื่องจากว่าเราทำเป็นน้ำมันสลัดนะคะการที่เราใช้ extra virgin olive oil เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากพวกสารที่มีประโยชน์จากพืชคือตัวไฟโตเคมีคอลครบถ้วนเพราะว่าตัวนี้มันจะสกัดมาจากตัวมะกอกโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ extra virgin คือเป็นน้ำ

0: อันแรกที่สกัดได้จากตัวมะกอกนี่ก็จะมีพวกองค์ประกอบที่มีประโยชน์สูงสุดนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำส้มขออนุญาตตักแล้วกันครับ3ช้อน
1: เอาสัก5ก็ได้ครับหมอเพิ่มสักนิดนึงเพราะวันนี้มันจะมีรสขมค่อนข้างมากนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นน้ำผึ้ง
1: น้ำผึ้งครับ
0: ช่วยให้ตัดรสหวาน
1: ที่ผมเพิ่งใส่ลงไปอันนี้เป็นใบทามสดนะครับใบทามสดก็จะให้กลิ่นที่หอมนะครับแล้วก็เพิ่มอโรมา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ตีเลยเนาะ
1: หมอตีได้เลยครับ
0: ซึ่งการที่เราใส่มัสตาร์ดเป็นเมล็ดนี่ก็ดีเนาะมาเวลาที่เรารับประทานมันจะมีความกรุบนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมจะเริ่มสไลด์แอปเปิ้ลนะครับจะบางนิดนึงเอาครันช์นะครับแล้วก็รสชาติหวานประมาณนี้นะครับ
0: สลัดพร้อมแล้ว
1: โอเคน้ำสลัดเดี๋ยวให้คุณหมอชิมดูก่อนครับว่าเป็นในทิศทางไหนอย่างไรบ้าง
0: อร่อยแล้วค่ะ
1: เหมือนซื้อทานไหมครับคล้ายๆกันเลย
0: ง่ายมาก
1: แล้วมันทำแบบใช้ความรวดเร็วมากทำจริงๆแล้วแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มทานนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บเราจะทำสลัดเลยนะครับราดิชิโอนะครับหลักๆวิธีการทำก็ง่ายมากหักออกมานะครับเดี๋ยวเราจะตัดโคนเพราะว่าโคนเขาจะเหนียวนะครับแล้วก็น็อกในน้ำเย็นนะครับอันนี้มันเพิ่งออกมาจากตู้เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเย็นมากอยู่แล้ว
0: จะได้กรอบเนาะ
1: จะได้กรอบครับเราฉีกออกมาเป็นชั้นประมาณนี้นะครับแล้วคุณหมอก็ใส่นี้ได้เลยนะครับ
0: เด็ด
1: ครับ okay. ร็อกเก็ตเนี่ยตัวนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราล้างมาเสร็จหมดแล้วของผมเนี่ยจะไม่ได้เด็ดนะครับหั่นโคนทิ้งแล้วใช้ทั้งใบเลย
0: โอเคค่ะ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำสลัดนะครับแล้วคนพลาดก็คือเราไม่ซีซั่นผักด้วยเกลือพริกไทย
0: okay.
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งเลยนะคร
0: ับ ซึ่งจริงๆง่ายมากเลยเนาะ
1: ใช่ครับเกลือนะครับพริกไทยนะครับ okay. แล้วก็มือเลยครับคุณหมอโอเคน้ำสลัดคุณหมอสวยมากนะคร
0: ับ สวยมากอร่อยมากค่ะ
1: คุณหมอก็ตักแล้วก็คลุกได้เลยนะครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะใส่น้ำสลัดผมขอแบ่งอันนี้ใส่สักหน่อยนะครับ
0: ให้มันคลุกทั่วๆแล้วค่อยโรยหน้าเพิ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเราผมแบ่งไว้ส่วนหนึ่งละอยู่ข้างๆนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: โอเคงั้นคุณหมอใส่เลยครับเท่าที่ต้องการเลยตามแต่ใจปรารถนาครับคลุกเลย
0: สีสวยมากเลยเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยโรยชีสจนจบ
1: ใช่ครับชีสนะครับวันนี้เราเป็นพาร์เมซานสับทามสดนิดนึงโรยข้างหน้านิดนึง
0: ก็สำหรับอาหารจานนี้นะคะก็ประกอบด้วยสารอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแบบเต็มที่เลยนะคะ
1: ค่อนข้างครบ
0: ครบถ้วนเลยสำหรับจานนี้ที่เป็นออเดอร์ใช่ไหมคะเป็นจานแรก
1: เป็นจานสลัดง่ายๆนะครับเป็นจานแรกที่เราใช้ราดิชิโอมาทำเป็นจานผักสดนะครับ

0: ครับคุณหมอเมนูแรกนะครับจากราติชูก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นสลัดแบบง่ายๆเลยจริงๆแล้วออกมาก็ดูมีราคา
1: ค่ะ
0: นะครับโอเคให้คุณหมอลองชิมดูเลยครับ
1: ต้องให้รสชาติมันเข้ากันทั้งหมด
0: ใช่ต้องโดนแต่อย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดนะครับก็จะมีแอปเปิลด้วยนะครับแล้วก็ราติชูร็อกเก็ตนิดนึงชีสหน่อยหนึ่งในสิ่งที่เราได้รับเลยจากอาหารจานนี้ก่อนที่จะรู้ทั้งหมดนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนคุณหมอไปว่าทำสลัดเนี่ยอย่าลืมใส่เกลือพริกไทยลงไปในผักด้วยคุณหมอจะได้ความเค็มของตัวผักที่มันจะไม่ออกขมเกินไปนะ
1: ครับอร่อยค่ะโดยเฉพาะชีสที่ตัดกับรสชาติของผักเนี่ยโอเคเลย
0: แอปเปิ้ลนะครับ
1: เข้ากันมากค่ะ
0: นะครับโอเคผมก็อันนี้เป็นเมนูแรกนะครับเป็นราติชิโอกับช่วงหน้าครับเป็นสวิสชาร์ตเราจะทำเมนูรายติดตามชมกันในช่วงหน้าครับครับผมก็ในช่วงที่2นี้นะครับเรามีอีก1เมนูนะครับแล้วก็อีก1วัตถุดิบนั่นก็คือสวิสชาร์ตนะครับซึ่งวัตถุดิบสวิสชาร์ตวันนี้ส่วนมากแล้วคนจะเอามาทำเป็นสลัดแล้วกินสดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทำได้เยอะมากๆอาหารที่ทำได้เยอะมากเลยวันนี้ที่เราจะสาธิตกันก็จะเป็นสวิสชาร์ตนะครับผัดกระเทียมทานคู่กับปลากระพงทอดนะครับแล้วก็เป็นซอสการ์ลิค

0: ครับผมเดี๋ยวเราก็จัดการซอสนะครับก็เจียวกระเทียมก่อนครับเจียวทั้งลูก
1: ก็คือกระเทียมมันก็เป็นพืชที่คู่ครัวไทยเนาะฝรั่งด้วยเพราะว่ามันช่วยเพิ่ม
2: ใช้ทุกชาติเลย
1: เพิ่มรสชาติกลิ่นหอมนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีแบบองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มันจะมีฤทธิ์ในการช่วยลดเรื่องของไขมันในเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็นอกจากอร่อยยังมีประโยชน์อีกต่างหาก
0: ใช่ครับอันนี้เราให้กลิ่นหอมขึ้นมา
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปต้มนะครับต้มต่อก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนั้นให้ตัว
1: นมเดือด
0: ครับมันเดือดแล้วก็ดึงความเผ็ดร้อนของกระเทียมออกมา
1: ะ
0: นะครับถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นลงไป
1: โอเคค่ะสำหรับปลาที่วันนี้เชฟเลือกมาก็จะเป็นปลากระพงขาวนะคะซึ่งก็เป็นปลาทะเลเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเชฟจะเอามาทอดใช่ไหมเอ่ย
0: วันนี้
1: เอามาจีกระทะ
0: ใช่ครับเป็นแพนเซีย
1: แพนเซียก็คือจีกระทะใช้ความร้อนไม่ได้สูงมาก
0: ใช่ครับอันนี้ผมจะเตรียมกระเทียมนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นน้ำกระทะนะครับแล้วก็น้ำมันนิดหน่อยนะครับ แค่พอประมาณใส่กระเทียม
1: อันนี้ผัดผักแบบฝรั่งเราก็จะผัดกระเทียมให้แบบว่าไม่ได้กรอบมากใช่ไหมคะแค่ร้อนๆ
0: ใช่ครับ
1: ให้พอกลิ่นออกนิดนึง
0: กระเทียมลงนะครับพอร้อน
1: นี่เริ่มหอมแล้วกระเทียมของเรา
0: แล้วก็สวิชชาร์ดนะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวมันจะยุบไปเองนะครับ
1: พอร้อนน้องใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แค่พอร้อน
0: วายขาวเล็กน้อยนะครับที่ไม่หั่นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจัดการเนี่ยอันนี้จะสวยกว่าไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับเป็นปลากระพงของเรานะครับแล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่ง

0: ทีเขาจะดึงมอยเจอร์ทั้งหมดออกมา
1: ค
0: ่ะนะครับอันนี้เราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาจัดการตัวซอสเรากันครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเราเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะพักไว้นะครับส่วนตัวปลาครับคุณหมอถ้าเราเห็นปุ๊บตรงเนี้ยดูเนื้อปลาตรงนี้จะมี
1: เห็นไห
0: ม
1: ฮะ
0: มีน้ำออกมาเลยพวกนี้คือเกลือกับน้ำตาลเนี่ยมันทำหน้าที่คือดึงความชื้นออกเพราะฉะนั้นเราดึงความชื้นออกมาทีนี้เมื่อกี้คุณหมอถามว่าอย่างนี้เราต้องทอดด้านหนังสิเราทอดด้านนี้ก็ไม
1: ่
0: ใช่อันอีกอย่างนึงของห้ามเด็ดขาดสำหรับปลาก็คือปลาสดนะห้ามโดนน้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: ครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะล้างครับล้างเลยนะครับคราวนี้เราจะปรุงรสนะครับด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยบนด้านหนังเท่านั้นนะครับ
1: เพราะว่าเราล้างออกหมดแล้วเนาะ
0: ใช่เมื่อกี้เราล้างออกแล้วครับเกลือบนด้านหนังเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดครัสหรือความกรอบนะครับที่เราต้องการนะครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องเนื้อปลาคือเมื่อยังไม่ถึงเวลาอย่าพยายามพลิกเขา
1: ต้องใจแข็งนิดนึง
0: ใช่ครับทนได้ทนไปเลย
1: โอเค
0: เราวนอย่างเงี้ยเพื่อให้ตอนแรกเลยก็คือเพื่อให้มันไม่ติดนั่นแหละครับ
1: ก็คือวิธีการทอดแบบนี้เรียกว่าแพนเซีย
0: แพนเซียครับ
1: ซึ่งภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นการจี่ได้ไหมคะ
0: จี่กระทะ
1: ค่ะเชฟมีวิธีการดูไงคะว่าเนื้อปลามันสุกถึงข้างในแล้ว
0: เราดูขอบนะครับตรงขอบถ้าสมมติว่าตรงฐานด้านล่างเลยเนี่ยเกิดสีทองขึ้นที่ขอบผิดด้านได้แต่นี้เราจะค่อยๆไปเพราะว่าสังเกตดูก็ได้วันนี้ผมใช้ไฟอ่อนมากคือใช้ไฟตัวอ่อนสุดเลยเพราะว่าเราอยากให้หนังกรอบมากๆส่วนเนื้อที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเราเอาน้ำเขาออกแล้วถ้าเราทอดด้วยเร็วไปเนี่ยมันจะกระจายกระด้างเกิดน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นใช้ไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆไปใจเย็นๆนะครับอันนี้ใกล้ได้พีคละนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ด้านหนึ่งสุกนะครับเราปิดไฟเลย
1: พอพลิกปุ๊บเทคนิคเชฟคือปิดไฟละใช้ความร้อนจากเทฟลอนเลย
0: ก็วางไว้ข้างนอกเลยเสร็จละครับอันนี้เราจะย่างสวิสชาร์ดของเรานะครับอย่าลืมว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ปรุงด้วย
1: เกลือพริกไทย
0: ใช่ครับตรงนี้สามารถปรุงได้นะครับ
1: เดี๋ยวตอนนี้หมอช่วยปั่นซอสเลยแล้วกันนะคะ
0: ได้ครับ
1: ก็เอากระเทียมที่ค่อนข้างเกรียมๆขึ้นมาทั้งหมดแต่ไม่ต้องใส่นมเยอะเนาะ
0: ครับกำลังดีครับแล้วก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแล้วก็ปั่นได้เลยครับผม
1: ปั่นเลยนะคะคิดว่าเนื้อเนียนเข้ากันแล้วล่ะค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็หอมนะหอมเนยหอมกลิ่นกระเทียมมากๆเลย
0: หมอต้องปรุงรสนิดนึงนะครับเกลือพริกไทย
1: ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะหอมมาก
0: สุดท้ายเลยก่อนที่เราจะขึ้นเสิร์ฟนะครับเราเปิดไฟแรงนะครับเอาด้านหนังลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เนยนิดหน่อยนะครับเพื่อให้หนังเนี่ยมันกรอบนะครับ
1: ก็จะทั้งหอมแล้วก็สีสวยด้วย
0: สีสวยด้วยหอมเนยด้วยนะครับ
1: กรอบอร่อย
0: ปกติจะใช้เนยเยอะกว่านี้นะครับโอเคผมว่าพอแล้ว
1: อันนี้เชฟใช้นิดเดียวเองนะใช้แบบไม่ถึงช้อนชาเลย
0: กำลังสวยนะครับระวังไว้ด้านนี้เดี๋ยวขอจานนะครับคุณหมอเดี๋ยวเราจะจัดจานเลยสวิสชาร์ดก่อนนะครับครับเดี๋ยวส่วนปลายเนี่ยเขาจะแข็งนิดนึงนะครับเราจะหั่นออกนิดนึงเราหั่นครึ่งไหม

0: ค
1: ก็สักประมาณนี
0: ้เป็นเมนูที่ได้วัตถุดิบจากโครงการในพระราชดำรินะคะแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าสารอาหารเลยเรียกว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงได้ทั้งโปรตีนจากเนื้อปลาไขมันดีโอเมก้า3วิตามินดีจากปลารวมถึงใยอาหารแล้วก็วิตามินต่างๆจากผักด้วยนะคะครบถ้วนเลยทีเดียว
1: ครับก็เรียบร้อยนะครับเมนูนี้ง่าย
0: พร้อมเสิร์ฟ

0: นูที่2ของเรานะครับเป็นซีบาสนะครับแล้วก็ซอสกระเทียมนะครับกับสวิสชาร์ดก็เป็นวัตถุดิบสวิสชาร์ดจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังไงรบกวนคุณหมอลองชิมดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
1: โอเคค่ะนี่เราต้องชอบตรงที่มันเป็นกรอบ
0: ๆต้องกินหนังติดหนังนิดนึงครับถึงจะอร่อย
1: ขอชิมซอสด้วยนะคะ
0: ครับ
1: อร่อยมากค่ะก็คือตัวปลาเนี่ยมันจะกรอบที่หนังพอดีแล้วเนื้อปลาก็จะนุ่มข้างในแบบสุกพอดีอ่ะนะคะส่วนซอสนี่ก็จะมีกลิ่นหอมๆของกระเทียมแล้วก็เนยเรียกว่าเข้ากันมากเลยค่ะ
0: ตัวสวิสชาร์ดนะครับเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากก็คือเขามีหน้าที่เป็นเหมือนกับฐานรองรับของรสชาตินะครับในเมื่อตัวปลาเนี่ยมันมีความ
1: นุ่ม
0: นุ่มอร่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวซอสมันมีความหอมนวลอยู่แล้วนะคร
1: ับ ก็ทั้งอร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว
0: ครับก็วันนี้เราเสนอ2เมนูคุณหมอบอกว่าเมนูแรกเป็นสลัดเมนูที่2เป็นโปรตีนพอดีเลยกินเป็นคอร์สได้เลยนะครับโอเคขอขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่ถ่ายทำและวัตถุดิบดีๆให้เรามาได้ปรุงอาหารสุขภาพกันในวันนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงหน้าอาจารย์ต้นกับพี่บัวมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาฝากกันจะเป็นเทคนิคอะไรติดตามชมในช่วงหน้าสำหรับผมและอาจารย์วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือนาฬิกาทรายครับวันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี
3: ้ครับ
2: หลายๆคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าหุ่นนาฬิกาทรายเขาเรียกหุ่นเอลคอร์ดหุ่นเอลคอร์ดถ้าเป็นวิทยาศาสตร์กีฬาสับเรียกว่า
3: เล็กตัดแอลโดมินอลกับออฟลีก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้ครับโจทย์ในการออกกำลังกายเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
0: แต่แน่น
1: นั่นก็คือ
0: นาฬิกาตา
1: เฮ้ยนาฬิกาตาย
0: เฮ้ย
1: นาฬิกายาย
0: เฮ้ย
1: นาฬิกาทราย
0: เฮ้ยใช่แล้ว
1: เฮ้ยถูกแล้ว
2: ขอบคุณมากครับพี่ต้นครับที่มาร่วมเล่นมุก5บาท10บาทกับผม
0: โอเคครับ
1: นั่นคือนาฬิกาตายเฮ้ยนาฬิกาทราย
0: อ๋อพอแล้ว
1: นี่คือนาฬิกาทรายครับวันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี
0: ้
1: เพราะอะไรครับหลายๆคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงส่วนเว้าส่วนโค้งไม่อยากตรงมาแบบนี้เลยส่วนเว้าส่วนโค้งมันอยู่คือตามแบบนี้คือมีสวดทรง
0: ส่วนบางทีมันเป็นโครงสร้างใช่ไหมอกสะโพกเนี่ยมันควรต้องกว้างกว่าเอวใช
1: ่
0: ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราจะหายากไงบางทีมันก็ค่อนข้างเท่ากันไปหมดเลย
1: ถ้าหุ่นนาฬิกาทรายเขาเรียกหุ่นเอลคอร์ดหุ่นเอลคอร์ดถ้าเป็นวิทยาศาสตร์กีฬาสับเรียกว่า
0: ในการแอลโดมิโนกับอะไรออฟลีกใช่ไหม
1: ใช่ครับคนส่วนใหญ่พี่ต้นเขาออกกำลังกายกล้ามเนื้อออฟลีกไหมครับหรือว่าด้านข้างให้เอลคอร์ดไหมครับ
0: ส่วนใหญ่จะออกกำลังกายแบบหน้าท้องใช่ไหมเล็กตัดแอปโดมิโนนะตัวนั้น
1: เขาจะเน้นซิกแพคเลย
0: ใช่เพราะเขามองว่ามันเห็นชัดไงแต่บางทีด้านข้างเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นชัดเอ้ยแล้วทำไมเราต้องไปทำด้านข้างนะเราก็ขึ้นตรงนะไอ้ตรงเนี้ยส่วนใหญ่มันเน้นตรงที่คนส่วนใหญ่สนใจมากกว่า
1: วันนี้จะรู้หมดนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายให้เอลคอร์ดหรือว่าด้านข้างของเราเนี่ยครับมันมีส่วนสำคัญทำให้เอลเราคลอดขึ้นเป็นหุ่นนาฬิกาทรายเหมือนกับอาสาสมัครของเราวันนี้ครับปีนี้เธอกำลังย่างก้าวเข้าสู่วัยหลัก4ครับอยากจะมีหุ่นแบบเอลคอร์ดแบบนาฬิกาทรายแบบนี้ดูซิว่าการออกกำลังกายของเราจะแก้โจทย์ให้เธอได้หรือไม่พบกับเธอเลยครับแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับผม
3: ค
0: ุณ
1: สีนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผม
3: สิริวัลนะคะสุเมธดมนะคะชื่อสีค่ะ
1: คุณสีปัจจุบันนี้อายุ
3: เข้าหลัก4ค่ะ
1: 39ปีจริงๆใช่ไหมครับ
3: ใช่
1: แล้วก็มีความใฝ่ฝันที่หุ่นอยากจะเป็นแบบนาฬิกายาย
3: เฮ้ย
1: นาฬิกาตาย
3: เฮ้ย
1: นาฬิกาทราย
3: ถูกแล้วค่ะ
1: โอ้โหดีซ้อมกันมาคิดว่าตอนนี้เราหุ่นเป็นยังไงครับตอนนี
3: ้หุ่นนะคะเหมือนหมอนข้างน้อยที่หน้ากอดเหมือนหมอนข้างน้อยที่หน้ากอด
1: ว้าวงั้นจงเป็นแบบนี้ต่อไป
3: ไม่เอาอยากเป็นแบบนาฬิกาทรายค่ะอ
1: ยากเป็นจริงๆใช่ป่ะ
3: ใช่ๆ
1: มีความใฝ่ฝันมั้ยครับ
3: แหมเป็นธรรมดาของสาวทุกคนนะคะ
1: อือ
3: นะนิดนึง
1: แล้วตอนนี้มีขนาดเอวเท่าไหร่ครับ
3: อุ๊ยถามอย่างนี้อายเลยนะคะปกติไม่เคยบอกเอวใครเพราะไม่ได้วัดมานานแล้วแต่ถ้าเทียบกับกางเกงที่ใส่อยู่ณปัจจุบันก็น่าจะเข้า36เกือบ37แล้วค่ะ
1: เอวหนากว่าผมอีกนะ
3: ก็
1: ผม33อ่ะ
3: เอวนำอกนิดนึงค่ะ
1: ได้มีวิธีการทำอะไรบ้างเกี่ยวกับทำให้ตัวเองเอวคลอดบ้างครับทำยังไงทำยังไงบ้าง
3: ส่วนใหญ่ก็จะมีบิดไปบิดมาเล็กน้อย
1: บิดยังไงทำให้พี่ต้นดูจะบิดคลอดได้ลองดู1 2 3
3: ก็บิดอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าเอวน่าจะคลอดนะคะเพราะมันบิดไงคะบิดไงคะ
1: ผมว่าอย่างอื่นน่าจะคลอดมากกว่าเพราะว่าลำไส้เราเริ่มทำงานใครที่มีความเชื่อแบบคุณสีมีหลายคนอ่ะอย่างเงี้ยบิดอย่างเดียวเอวคลอดได้ไหมครับพี่ต้น
0: ในเรื่องของการบิดตัวเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเพราะงั้นแต่มันสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ด้วยนะเพิ่มเติมโดยเฉพาะถ้าเกิดเราต้องการมากๆใช่ไหมเราก็อาจจะต้องมีเพิ่มเติมบิดอย่างเดียวก็คงต้องเป็นหลากหลายลักษณะของการบิดอาจจะต้องมีงอมีพับด้วยบิดอย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยนานไปหน่อย
1: แสดงว่าบิดอย่างเดียวไม่เพียงพอ
0: ไม่เพียงพอ
1: ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสาวๆใครที่อยากจะมีเอวคลอดแบบนาฬิกาทรายนะครับถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายกันเลย
0: สักครู่คุณสีบอกทำท่าอะไรนะบ
3: ิ
0: ดต
3: ั
0: วใช่ไหมครับถามว่าจริงๆแล้วลักษณะของการบิดตัวนั่นคือหนึ่งหน้าที่แต่เราสามารถที่เพิ่มความหนักได้ถ้าอย่างลักษณะของที่คุณสีบิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นค่าเราปวดเมื่อยอ่ะแล้วเราต้องการนะยืดเหยียด
1: ฟังคำพูดพี่ต้นนะครับเราปวดเมื่อยแล้วเรายืดเหยียดนะครับแสดงว่ามันไม่หนักพอที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้โอเค
0: นะครับตรงจุดนี้เราก็จะเริ่มจากตัวเนี้ยเพราะนั่นถูกละหน้าที่ก็คือเรื่องการบิดคราวนี้เราให้คุณสีนิดนึงนะครับคุณสีบีบไปทางไหนลองเหยียดแขนไปด้วยเริ่มเป็นไงบ้างครับ
3: โอ้หนักขึ้นค่ะ
0: นะครับบีบ
1: มันหนักขึ้นจากอะไรครับพี่ต้น
0: ลักษณะตัวนี้มันมีพื้นที่หรือว่าวงการทำงานของกล้ามเนื้อมันน้อยใช่ไหมแต่พอเราเหยียดไปยืดไปเนี่ยมันมีการทำงานที่ออกมามากขึ้น
1: คือเราเพิ่มระยะไป
0: เพิ่มระยะเข้าไปนะครับใช่ไหมอันนี้บีบไปนะครับ
3: บีบเยอะไหมคะ
0: ทีนี้ลักษณะของตัวนี้กล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยมันจะมีทั้งเฉียงลงแล้วก็เฉียงขึ้นมันจะเป็นทั้งด้านนอกด้านในเพราะเวลาที่เราทำถ้าเราบิดอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นภาพรวมนะฮะเป็นภาพรวมไอ้ทั้งสองส่วนนี้ทำนะครับแต่ถ้าเราต้องการเน้นเฉพาะเราก็ให้มีเฉียงลงนะลองเฉ
1: ีย
0: งลง
1: ทำตามลายกล้ามเนื้อนะครับ
0: ไล่เฉียงลงมือดันรู้สึกว่า ด้านข้างทำงานไหม
3: ทำงาน
1: คุณสี่คุณหายใจหอบแล้วนะครับใช่ป่ะ
3: ใช่ใช่รู้สึกหนักขึ้นเลยค่ะ
1: ไม่ออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับปกติแล้ว
3: ใช่ค่ะไม่ค่อยได้ออก
1: ไม่ได้ออกกำลังกายแต่อยากมีหุ่นแบบเอลคอร์ดีมากครับดีมากครับดีมาก
3: ปกติก็ออกค่ะทางปาก
1: อ๋อดีมากครับทำต่อไปครับคุณสี่ครับเอาเริ่มเลยครับมาคุณสี่มาอยู่น
0: ะคุณสี่พยายามดันนะดันลงนะครับดันลงเหยียดยืดไปพักท่านคุณสี่นึกถึงตอนสมัยเด็กๆเลยฮะเด็กมากๆเลยใช่ไหมเราจะมีท่าการบริหารอยู่ก็คืออะไรท่าแตะสลับนะทีมแตะสลับมันคือพื้นฐานของตัวนี้เลยนะเนี่ยเราแตะสลับเราแตะสลับเราแตะสลับ
1: แตะสลับก็ได้ใช่ไหมพี่ต้น
0: สลับใช
1: ่เอาเลยคุณสี่ลองเลยครับ
0: ลอง
3: สลับจะถึงไหมคะเนี่ย
0: แตะนั่นละ
1: เท่าที่ได้ครับ
3: ลืมเลยนะคะเนี่ยท่าน
0: ี้ใช่ไหมแล้วเราลองแตะแล้วเราแตะไปแตะแล้วแขนที่อยู่ด้านบนนี่ไหนปุ๊บเราหันทางนั้นครับแตะเหยียดยืดแตะเหยียดยืดแขนสุดแตะคล้ายกันไหมครับ
3: โอ้โหคล้ายค่ะแต่อันนี้รู้สึกจะหนัก
1: เลยครับอันนี้มันบิดเลย
0: ครับแต่
1: ทำแบบนี้กี่ต้น
0: ถ้าใหม่ๆก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับก็ขวาซ้ายเรานับหนึ่งนะเพราะนี่มันมีขวาซ้ายใช่ไหม
3: ขวาซ้ายนับหนึ่ง
0: ใช่ไหมครับ
1: ลองดูเลยไหมผมทำนับให้
3: ได้ค่ะได้
0: เอาท่าแต่
3: เอ้ยยังค่ะ
1: หนึ่ง
0: มองตามข้างบน
3: สอง
0: มองตามข้างบน
3: สามสี
1: ่
3: สี่แล้วค่ะห้าพร้อมไหมคะ
1: สิบทีครับ
3: หก
1: อันนี
3: ้หกแล้วค่ะอ่ะเก้า
1: สิบคุณสี่เป็นไงบ้าง
3: โอ้เหนื่อยค่ะเหนื่อยท่านี้เหนื่อยไม่น่าเชื่อ
0: แต่ทีนี้ในบางครั้งที่คุณสี่จะเห็นว่าพอคนโตๆปุ๊บเขาไม่ค่อยแตะสลับเพราะอะไรเพราะบางทีพอเราโตแล้วใช่ไหมมันอาจจะมีในเรื่องของตัวความดันหรืออะไรต่างๆพอเราเปลี่ยนอะไรทิศทางอะไรมากๆเราจะมีอาการรู้สึกหน้ามืดเราก้มหน้าลงเราจะหน้ามืด
3: มืดเลยค่ะ
0: นั่นสิ่งหนึ่งที่ตอนเด็กๆเราทำมันง่ายแต่ตอนนี้เราอาจจะทำไม่ได้แล้วก็เลยถึงต้องเป็น
3: ที่
0: บอกว่าเราเริ่มปรับเปลี่ยน
3: อันนี้ดีกว่าเยอะเลยค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ต่อไปครับขอพัฒนามากยิ่งขึ้นไปต้น
0: เมื่อสักครู่นี้เราจะเน้นใช่ไหมเราจะบล็อกไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะอยู่กับที่แต่มันจะเคลื่อนที่แค่ส่วนบนส่วนไอ้ตัวด้านข้างนะครับคราวนี้เราจะเอามาผสมผสานกันเคยเต้นแอโรบิกไหม
3: เคยค
0: ่ะแอโรบิกต้องมีท่ายกเข่ายกเข่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับแต่ถ้าวันนี้ของเราต้องการให้เอวคลอดเพราะงั้นเราต้องอาจจะเน้นด้านข้างด้านข้างคือง่ายๆเลยแทนที่เราจะขึ้นตรงๆเราก็ขึ้นเฉียงนะครับขึ้นเฉียงอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันยังไม่รู้สึกเราก็ต้องงอเข้าหากันก็คือใช้แขนเข้ามาลองเข่าซะนะครับ
1: เหมือนอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ครับตรงข้ามศอกนะฮะไล่แตะมา
1: ต้นนี้นะ
0: แตะมาใช่ใช่ได้สลับแบบไว้เลยก็ได้นะเราไล่สลับไล่สลับไล่สลับนะศอกหาเข่าศอกหาเข่าศอกหาเข่าศอกหาเข่าบิดศอกหาเข่าศอกหาเข่าศอกหาเข่ายกเข่าเฉียงขึ้นบิดมาบิดมา
1: โอเคไปแต่แต่เฉยป้าย
0: อ้าว
1: บีดบีดเสีย
0: อ้าว
1: บีดบีดเสียบีดปกติเวลาเราทำเมื่อกี้สี่ที่ทำเมื่อกี้ท่ามันง่ายไงมันเพราะมือมันถ้าเกิดเราทำมืออย่างนี
0: ้เราทิ้งตัวได
1: ้เราเอา
0: บีดสลับ
1: เราเอามือแตะศีรษะไว้เพื่อล็อกมุมไว้เพราะมันจะได
0: ้
1: มันจะไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อส่วนอื่นมันจะใช้ด้านข้างมากยิ่งขึ้นในการล็อกปึ๊บนี
3: ่โอ้หนักขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย
1: ลองดูครับหนึ่งสอง20ทีครับ
0: แล้วแถมเราต้องพยายามประคองตัวให้สมดุลอีก
1: 5
3: ใช่ค่ะ
1: 6มาเน้นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ
3: 14
1: ดีมากครับ
3: 15
1: ดีมากครับ
3: 16
1: เน้นแบบนี้ดีมากครับ
3: 19โอ้ยเกือบถึงแล้ว20
1: ลักษณะเหมือนเราทรมานเด็กเนาะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับ
3: อุ้ยหนักค่ะท่าที่คุณบวยบอกหนักเหมือนกันจากตอนแรกยังรู้สึกชิลๆพอตอนนี้ปุ๊บ
0: เราล็อก
3: โอ้โหมันแต่มันรู้สึกเหมือนได
1: ้ได้มั้ย
3: ได้เยอะเนาะได้กว่าท่าเมื่อกี้อีกอ่ะแต่ถามว่าใหม่ๆเหมือนจะไปไม่ถึงแต่หลังๆเริ่ม20ก็เริ่มแตะได
1: ้ได้เพราะว่าจริงๆเราไม่ชินพอไม่ชินแต่พอเราล็อกปุ๊บมันจะได้ทำงานได
3: ้
1: เสียเวลาแล้วอ่ะขอให้มันได้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องจริงๆใช่มั้ย
0: เมื่อสักครู่นี่คือมันระยะมันอาจจะสั้นไปนิดนึงคราวนี้เราให้มันยาวมากขึ้นนะครับเรายาวมากขึ้นนะครับไล่สลับนะ
3: สลับ
0: ไปด้านข้างนะด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างเข้าหาการดึงกลับเข้าหาการดึงกลับงานดึงกลับ
3: โอ้
0: ดึงงานดึงกลับ
1: เน้นจะช้าไม่ได้เหวี่ยงไปต้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ปุ๊บมานะครับให้มันเฉียงไป
1: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อด้านข้างข้างที่เราเหวี่ยงใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ใช่
1: ยิ่งทรงตัวเราต้องควบคุมทรงตัวพี่ต้นบอกเสมอว่ามันจะเพิ่มให้ความหนักมากยิ่งขึ้น
0: เท้าที่ยืนคุณสิพยายามให้เท้าชี้ตรงนะครับส่วนขาที่เตะเนี่ยเราพยายามเฉียง ตัดผ่านขาที
1: ่ยืนที่ยืนปลายเท้าชี้ไปข้างหน
0: ้
1: า
0: ใช่นะครับได
1: ้มาทำให้เบิ้ลคุณสี่นะครับมา2 3 4 5 10
0: ลองสลับข้างลองสลับข้างยืนนั่งท้องเตะเชียงไปด้านข้างเขียนด้านข้างเขียนด้านข้างเขียนด้านข้าง
1: สี่
3: งงเลย
1: ห้าง
0: ง
1: สิบ
0: เชียงไปทางบุ้ยโอเค
3: โอ้โห
1: ท่านี้เหมือนท่าเตะฟุตบอลของนักกีฬา

0: นะครับแต่สลับ
1: แสดงว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
0: แต่ถึงนิดนึงแต่ถึงนิดนึงเหยียดยืดไปดีฮึบแต่นิดนึงแต่นิดนึง
1: โอ้โหเซเหมือนกันเลยนะคะเนี
0: ่
1: ย
0: แต่นิดนึงฮะนั่นละโอเคพอพักก่อน
2: เพื่อให้คุณผู้ชมทำตามได้โดยใช้หลักการที่ถูกต้อง
0: อ่ะ
2: ถ้าจริงๆเราควรจะมีหลักคิดยังไง
0: โอเคง่ายๆมันเหมือนกับเราพยายามบิดตัวเพื่อที่จะเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามใช่ไหมครับบิดตัวเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามนะครับบิดตัวเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามบิดเหยียดบิดเหยียดบิดเหยียด
2: โอเค
0: บิดเหยียด
2: ถ้าพื้นฐานก็คืออย่างนี้ที่เราทำเมื่อกี
0: ้เหมือนกัน
2: แล้วก็สังเกตว่าถ้าพื้นฐานลำตัวเราตั้งตรงบิดเพราะฉะนั้นท่าที่เราทำให้มันหนักลำตัวก็ต้อง
1: ตั้งตรง
0: ตั้งตรงใช
1: ่อุ้ยได้ไหมคะ
0: พยายามเหยียดเหยียดเตะพร้อมเหยียด
2: เหยียดครับเหยียดไป
0: เหยียด
2: ไปไม่ใช่บิดเหยียดครับ
0: เหยียดไปหาไปหาเท้าด้านนอก
2: เหยียดครับ
0: หาเท้าด้านนอก
1: เท้า
0: ด้านน
1: อ
0: ก
1: เ
2: หยียด
0: เท้าด้านนอกเท้าด้านนอก
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: เหยียดครับกลับมาเหยียดอีกแล้วเหยียดครับ
0: เท้าด้านนอกเท้าด้านนอก
2: ลองดู
0: เท้าด้านนอก
2: เหยียดปุ๊บท่านี้เหยียดด้วยครับ
0: ท่านนอก
1: อย่างนี้ป่ะคะ
0: ท่านนอกเหยียด
2: หนักกว่าไหมครับลองดูเหยียดเหยียดครับเหยียดเหยียดทุกท่านเหยียดเอาเหยียดเอาเหยียดเอา
1: เหยียดเอาเหยียด
2: เอาเหยียด
1: โอ้ไม่ถึงสิบทีเลยคุณพี่
0: ใช่เพราะหนักขึ้น
1: น
0: ะเพราะมันใช้ทั้งสองส่วน
2: เอาใจช่วยช่วยช่วยถือว่าเป็นตัวแทนของ
0: ลองดูลองดู
1: นับหนึ่งนับหนึ่งเหรอคะ
2: สองสามเอาเหยียด
1: หนึ่งสองสาม
2: สี่
0: ใช่มา
2: หก
0: มา
1: เจ็ด14
0: หายใจสลับออกขึ้นเอามา
1: 16
0: เอาหน่อย
1: 17
0: นิดเดียว
1: 19 20ค่ะเย้

0: ื่อให้คุณสีนะครับมีความมันในอารมณ์มากยิ่งขึ้นเราจะเพิ่มน้ำหนักเวลาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายในฟิตเนสจะมีดัมเบลอยู่เห็นคนทำเนี่ยคนส่วนใหญ่ด้านข้างเขาจะทำแบบนี้พี่ต้น
1: ครับ
0: อย่างนี้ถูกต้องอย่างไรครับ
1: แล้วบ๊วยเป็นยังไงบ้างรู้สึก
0: ไม่รู้สึกอะไรเลยครับรู้สึกเหมือนมันบาลานซ์ดีครับ
1: ใช่ถามว่าจริงๆอ่ะท่าที่เขาทำถูกแต่โดยหลักอ่ะส่วนใหญ่มันจะใช้แค่ข้างเดียว
0: เล่นทีละข้างเน
1: าะทีละข้างใช่ไหมเราใช้งอเหยียดยืดลงนะครับหาเข่าหาเท้างอแล้วก็ดึงกลับนะครับงอดึงกลับเพราะว่าถ้าเกิดบ๊วยไปทำสองข้างหรือว่าหลายคนที่ทำสองข้างเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นพยายามรักษาสมดุลอ่ะฮะอันนี้ลงอันนี้ขึ้นเหมือนค้างกันอยู่ดึงกันอยู่ไปมาแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันทำให้ไอ้ส่วนของลำตัวด้านข้างมีการทำงานนะฮะโดยหลักแล้วมันคือทำงานมันก็คืองอนะอีกข้างมันต้องเหยียดอยู่แล้วต้องปล่อยให้เหยียดไม่ให้มันมีทวงนะครับงออีกข้างก็เหยียดนะครับดึงกลับ
0: ในการทำงานนะครับคุณผู้ชมครับเวลาทำก็คือ ทิ้งลงไป
1: ตามสบายเลยทิ้งตรง
0: เอาแนวแรงตรงเป็นเส้นตรง
1: แนวตรง
0: กับตั้งฉากค่อยช้าๆขึ้นมา
1: อันนี้จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของตัวหน้าท้องก็คือเรางอออกด้านข้างใช่ไหมงอเหยียดไปด้านข้างซึ่งถ้าเวลาเรานอนมันก็ได้เหมือนกันแต่เรายืนปุ๊บมันก็จะเป็นท่าเนี้ย
0: เราจะออกแรงตอนที่เรายืดขึ้นมา
1: ถ้าส่วนของกล้ามเนื้อไอ้กล้ามเนื้อด้านนอกเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยไอ้ตอนที่เรางอเนี่ยงอฝั่งนี้จะทำงานแต่ฝั่งนี้จะเหยียดนะครับแล้วก็ตัวแขนกับมือเนี่ยเราแค่ประคองนะครับให้ตัวหน้าท้องมันทำงานจากตรงนี้นะครับให้เหมือนกับมีงานงอ
0: เราจะทำงานด้านที่เราถือดัมเบลนะครับ
1: ใช่ให้งอฝั่งตรงข้ามจะเป็นลักษณะการเหยียดเพราะงั้นอย่างบางคนเราทำมาปุ๊บโอ้รู้สึกข้างนี้เลยข้างนี้มันโดนยืดอยู
2: ่
1: แต่ข้างที่ทำงานคือข้างที่ง
0: อลองดูเลยครับ
1: โอเค
2: ม
0: าโอเคมาลองดู
1: ยืนเท้ากว้างมันช่วงสะโพกนะครับลองเหยียดยืดไปเหมือนกับเราจะเอามือเหยียดยืดไปแตะเข่าเราอะข้างเข่าเรา
2: ถูกไหมคะ
1: นะครับดีไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบนะครับช้าๆนิดนึง
0: โอเคตอนนี้คุณสิกำลังทำงานคือใช้ไหล่ดึงอยู่มันจะไม่หนักมากเวลาใช้ไหล่ดึงมันจะทั้งวันนะครับดึงได้ทั้งวันจะเห็นผมจะเห็นเสมอในพี่เด็กคือคนน้ำหนักเยอะบ้างใช้อย่างนี้ไม่ตึงเลยนี่เฉพาะใช้ไหล่ดึงสังเกตใช้ไหล่ดึงเพราะไหล่นำ
1: ใช้จากงอ
0: คือไหล่ล็อกไว้เลยครับแขนตึง
1: งอตัว
0: งอเฉพาะอันนี้รู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดพับจุดหมุนของเราที่ผมแตะนะครับลองดูจุดหมุนบ้างเลยงอไปขึ้นเรียนเริ่มทำงานแล้วครับ
2: โอ้โหอันนี้หนัก
0: ต่างกันเยอะไหม
2: ต่างเยอะต่างเยอะเมื่อกี้เลย
0: ต่างเยอะไหมแต่เมื่อกี้เบาเลยใช่ไหม
2: ใช่อันนี้จะแบบโอ้โห
0: ลองดูครับเอ๊บลงไปอีกครับลงอีก
1: คุณสิก็เหมือนเนี้ยถ้าเป็นตัวเปล่าเราก็เหมือนครับเนี้ยฮะเราอย่างเงี้ยเหมือนเราจะเหยียดอะงอ
0: ช้าก่อนนี้ลงไปลงไปแช่ค้างไว้
2: อันนี้แทบ
0: ลงไปแช่ไว้แล้วเกงตรงนี้โอเค
1: งอ
0: ลงไปค้างไว้ก่อนหยุดค้างดึงขึ้นมาโอเคลงไปค้างไว้
1: อันนี้คือทำงาน
0: ลงไปค้างไว้ขึ้น
1: ลองสลับข้างไหม
0: สลับข้างครับสลับข้าง
2: ขอพักหายใจแป๊บ
0: เชิญครับ

0: ครับผมถือให้มาเลย
1: ไม่ปล่อยให้ว่างเปล่าเลยโอเคได้ค่ะ
0: สมาธิอยู่ตรงนี้นะปึ๊บขึ้น
1: ตึงมากเลยค่ะ
0: เอาตรงเอวเป็นจุดหมุนนะครับแล้วขึ้นมาปึ๊บแล้วขึ้นมาเป็นไงครับ
1: โอ้ตึงได้ดีค่ะท่านี้รู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาท่านี้แบบสุด
0: โดนที่สุดไหม
2: ใช่เพราะมีน้ำหนักเข้ามา
1: ใช่ใช่
0: คุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยในท่าเดียวกันถ้าดูธรรมดาไม่แตกต่างกันเลยแต่ความรู้สึกแตกต่างกัน
1: ต่างมาก
0: มันต่างกันนิดเดียวเมื่อกี้ทีแรกนะครับผมจะทำให้เห็นว่าเขาทำอย่างนี้ครับเปิ๊บขึ้นมา
2: พยายามยกขึ้นมา
0: เปิ๊บ
2: แต่เราต้องใช้จากตัว
0: ดูไหล่ผมนะครับดูไหล่ผมนะครับที
1: ่
0: ดูไหล่ผมนะครับ
2: เรากลัวว่ามันหนักกล
0: ั
2: วว่าไม่ไหวเราก็เลยพยายามใช้ส่วนอื่น
0: นี่ยกได้ทั้งวัน
2: จริงเราต้องใช้จากลำตัวด้านข้าง
0: แต่ถ้าเกิดทำจริงปุ๊บถ้าถูกต้องเอาสมาธิเราไปอยู่ที่จุดงอ
2: แล้วก็เหยียดขึ้นเหยียดยืดแขนจับเหมือนเดิมครับเหยียดยืดงอเหยียดยืด
0: ผมไม่เอาไหล่ขึ้นเลยนะหนู

0: ต่อไปเราจะเพิ่มความหนักมากยิ่งขึ้นด้วยนอนครับใช่ไหมต้น
1: ใช่บางทีแล้วลักษณะของการยืนเนี่ยบางครั้งมันจะมีกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเยอะแต่ถ้าเรานอนเนี่ยจะบังคับให้ตัวกล้ามเนื้อของหน้าท้องมันมีการทํางานมากขึ้นนะครับแต่ผมสาธิตให้ดูก่อนนะคร
0: ับ
1: นอนเท้าวางใช่ไหมครับปกติเรามักจะออกกำลังกายด้วยท่าครั้นครั้นเนี่ยมันก็คือการเขม่างอยกไหล่ขึ้น
0: ยกตัวขึ้นอย่างเราทำท่าครั้นพี่ต้นมันได้กล้ามเนื้อด้านข้างด้วยไหมครับ
1: ได้ถ้าบวยลองจับด้านข้างนะเวลาที่ทุกครั้งที่เรางอขึ้น
0: มันหดด้วย
1: ส่วนนี้มันมีการหดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันมีส่วนของไอ้ตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงกลางเข้ามาช่วยด้วยฮะเพราะงั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกมันรู้สึกตรงนี้มากกว่าเพราะตัวนี้มันเข้ามาช่วยนะครับเป็นตัวหลักที่ทำงานนะครับแต่ถามว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวช่วยที่ต้องทำงานหนักแต่ท่าที่เราทำในแต่ละท่าเนี้ยมันจะเพาะเจาะจงไงพยายามกล้ามเนื้อหลักตรงหน้าท้องตรงนี้เล็กด้านเนี้ยเป็นตัวช่วยและไอ้ตัวนี้เป็นตัวทำงานหลักม
0: ัน
1: ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้หนักขึ้น
0: แสดงว่าเราก็
1: เปลี่ยนหน้าที่สลับกันใช
0: ่ให้เป็นท่าออฟลีกหรือว่ากล้ามท้องด้านข้างเอวคอดเน้นๆเชิญครับพี่ต้น
1: ใช่โอเคมาเริ่มจากมือนะครับแต่ได้ทอยอีกขั้นนึงครับเหยียดยืดนะครับงอตัวแตะข้อเท้าตัวเองนะครับพยายามเหยียดยืดงอนะครับเหยียดยืดแขนงอตัวแตะกับเหยียดยืดแขนงอตัวเหยียดกับนะลองดู
0: อย่างนี้ได้ไหมต้นเกิดคนทำ
1: พยายามทำทีละข้างก็ดีนะครับ
0: เพราะว่าจะได้เน้น
1: ใช่ได
0: ้
1: เน้นมาลองดูครับลองเริ่มข้างขวาก่อนแล้วกันนะ
2: คร
1: ับวางนอนราบลงนะครับโอเคมือซ้ายแตะท้ายทอยมือขวาเหยียดยืดไปนะครับ
2: ขวาเหยียดยืด
1: งอตัวขึ้นยกตัวขึ้นงอแตะ
2: นี้ป่ะคะ
1: ครับขึ้นตรงๆนะขึ้นงอแตะใช่ขึ้นงอแตะช้าๆนิดนึงขึ้นงอแตะลงขึ้นงอแตะ
2: ขึ้นงอแตะใช้ได้เลยนะคะ
0: โอ้โหแล้วอ่ะ
1: ขึ้นงอแตะลง
2: ต้องฝึกอีกสักพัก
1: ขึ้นงอแตะลงรู้สึกว่าด้านข้างทำงานไหม
2: โอ้รู้สึกเยอะเลยค่ะ
1: ใช่นะครับเพราะงั้นอย่างเงี้ยอย่างลักษณะการทำเงี้ยแล้วก็ในท่าลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับอย่างของคุณสีตรงเนี้ยคุณสีอาจจะมีความรู้สึกว่าเราหนักละแต่อย่างของบวยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าสามารถที่ทำได้อีกนะครับเราก็สามารถที่เพิ่มได้อีกนะครับอย่างของบวยเราก็สามารถที่งอเข่ายกเท้าขึ้นเหยียดยืดมาแตะเท้างอมาแตะใช่ไหม
0: oh.
1: ใช่ไหมมันคือท่าเดียวกันนะครับท่าเดียวกันแต่มันก็คือเพิ่มในเรื่องของตัว
0: น้ำหนัก
1: ทำให้หนักขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงดังท่าเดิมอยู่ถามว่าคือท่าคันไหมก็คือท่าคันแต่เรามาเน้นตอนนี้เราไปเน้นด้านข้างแล
2: ้
1: วนะครับนั่นแหละที่ส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่เวลาที่คนเล่นหน้าท้องเนี่ยเรามักจะปล่อยปากกับในเรื่องของการบังคับขาเข
2: ่
1: าถ้าเราสังเกตเนี่ยคุณสิก็คือขาเนี่ยบางทีเรามีการแยกเนี่ยน
2: ะ
1: เราพยายามให้เหมือนกับเรายืนนะครับเพราะงั้นไอ้ตัวเข่าเนี่ยมันเหมือนกับเราจะออกแรงลองออกแรงบีบเข่าเข้าหาเนี่ยเข้าหากันอย่างเงี้ยนะให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับให้มันอยู่ลักษณะนี้เพราะส่วนใหญ่บางทีเราก็จะนะเราจะไม่ค่อยมีการออกแรงช่วยเพราะงั้นเราพยายามให้ออกแรงช่วยประคองเพื่อให้ส่วนของหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้น
0: ผมลองดู
1: นะฮะเหมือนเรายืนใช่ไหมเราพยายามจะบีบเข่าแต่เราไม่ได้ให้เข่าชิดกันนะให้รู้สึกนะฮะเหยียดยืดมานั่นละ
0: อ๋อมันดีขึ้น
1: ใช่เพราะมันจะบังคับในส่วนของตัวนี้ให้ออกแรงมากขึ้น
2: ถ้าเรารู้สึกเมื่อยคอนี้ผิดท่าไหมคะ
1: ไอ้นี่ถามว่าจริงๆมันผิดท่าไหมมันอาจจะไม่ได้ผิดท่าแต่เนื่องจากว่าความพร้อมของไอ้ตัวหน้าท้องเราอะถ้ากล้ามเนื้อเราหน้าท้องยังไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะพยายามพึ่งพากล้ามเนื้อที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยนะพอหน้าท้องไม่แข็งแรงปุ๊บเราก็จะพยายามยังไงละพยายาม
0: โยก
1: เข้ามาช่วยเกร็งคอเข้ามาช่วยเพื่อที่จะลุกขึ้นมาให้ได้นะมันก็เลยทำให้เป็นส่วนของในการเมื่อยคอปวดคอตอนแรกๆที่เราทำเนี่ยเราอาจจะเลือกแค่2ท่า3ท่านั่นคือเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ทำในแต่ท่าก็ประมาณ 1-2 เที่ยวนะครับ 1-2 เที่ยวเนี่ยในแต่ละเที่ยวก็คือทำประมาณ 10-12 ถ้าเริ่มคุ้นเคยแล้วก็ 12-15 นะครับไล่กัน
0: ใครต้องการเรื่องของการกระ
1: ชับ
0: เอวคอดให้พักระหว่างเซตน้
1: อ
0: ยเซตละ1นาทีหรือนาทีครึ่งพอแล้วผมว่าโอเค
1: เต็มที
0: ่เรียบร้อยนะครับวันนี
2: ้
0: คุณสี่แฮปปี้นะครับ
2: สดๆค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คืออุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการเราในวันนี้รวมถึงคุณผู้ชมครับสามารถดูเทปนี้ย้อนหลังแชร์กับคนที่คุณรักแชร์ในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราทำมาเพื่อให้ต้องการแชร์อยู่แล้วเพื่อให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีหลายช่องทางด้วยกันครับทาง www.mahidolchannel หรือว่าทาง Facebook สามารถถามคำถามได้ใน Facebook เราตอบทุกคำถามนะครับก็คือ Mahidol Channel รวมทั้ง YouTube ครับ Mahidol Channel วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับน
1: ั
0: ่นก็คือ
1: ในกาตา
0: เฮ
1: ้ยยายตาย
0: 5 4 2เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
1: อ๋อในกาตา
0: เดี๋ยวทีเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ5 4 3 2 เกี่ยวสิ่งชีวิตครับนั่นก็คือ
1: นาฬิกาตาย
0: เฮ้ยนาฬิกายาย
1: เฮ้ย
0: นาฬิกาทราย
1: เฮ้ย
0: ถูกแล้วเออขอบคุณมากครับที
1: ่
0: ร่วมเล่นมุก5บาท10บาทกับผม
1: ครับ
3: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
4: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูก
3: แม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ
5: สวัสดีเจ้า
6: สวัสดีค่ะ
5: โอ้มาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
6: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
5: เลยมาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋ามาลงมา
6: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
5: ตามสบายนะเจ้า
6: ขอบคุณค่ะ

0: เป็นยังลูกอีทกะ
1: สิเวลากับลูกแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบ
0: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไป
2: มาไปลูก
0: วันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือนะเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆนะลูกถึงจะลำลองชิมดู
2: มันคืออะไรอ่ะคะ
0: มันคือขนมจ๊อกอะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวล้ำกันลูกเฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: จ้าหรอกาแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: โอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
0: เจ้าอันเนี้ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าต้องชิมดูเจ้า
2: อันเนี้ยหน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ลำแล้วเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
2: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนหน้ากับเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
2: ได้แล้วเจ้ารสชาติ

0: ถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
1: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาฮั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างใดเพิ่นจะดูแลเองแกเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่อเจ้า
0: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะ
1: ตามสบายนะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้ากอ
2: ค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉย
1: ๆไปแต่อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: จ้าสวัสดีจ
1: ้าไหวสาวไหวสาวลูกต้องได้กันมา
2: โอ้คนนี้ฟ้าหลานน้อยมาแอวแล้วจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงจ
1: ้
2: า
1: โอ้ลายจ้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก็ลูกลูกทางใดไปทางใดมาอย่างใดนี
2: ่ลูก
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
1: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่คือเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทําขนมกับปลาไก่
3: เจ้าเจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
6: How are you
5: สบายดีเจ้า
3: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได้ม
4: ี
3: โอกาสได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
1: ั่นแหละแล้วก็ส่วนอินล่านี่จะไม่เงียบแท้ๆนี่นะบรรจุกันแท้นะเนาะเออเอาแต่ๆลองดูบ่ลูกเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาเพิ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอ่ะ
2: เห็นได้พวกลูกวันนี้พูดก็อยู่กับลุงนี่เห็นกับลุงนี่โอ้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กำอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังรู้เรื่องหมดกันนี
6: ่
2: กะเอากับเมืองนี่มาอยู่บักกีวันก็ฟังเข้าใจหมดและเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกีวันนี่ก็เข้าใจกับเมืองหมดแล้วนี่เนาะแล้วดาตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะดาวเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็ยังป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะจ๊ะจนแกเฮียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเฮียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักก็เจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นจิ้นส้มเนี่ยเพิ่นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนเอ๊ะระดาช่วยป้าเจ็ดตองบ่เนาะอ่ะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกมื้อนี้มีใส่เกลือมีข้าวน่ะข้าวนี่สําคัญเจ้าเพราะว่ามันทําให้ส้มทําให้เปรี้ยวน่ะแล้วก็ไอ้ตัวหอมเทียมเอ้าวันนี้ป้าเกี่ยมหนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
0: ่
1: ต้องคุกมือตัวเจ้า
0: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเตรียมทำเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้านปะลุงที่ปันต่อ

0: ขออนุญาตหน่อยครับหมอ
1: กลิ่นไรนี่พี่บังข่มคอเลย
0: กินต่อในหัว
1: พอๆพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความ
0: ครับครับ
2: สำหรับปัญหากลิ่นปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

สร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นเนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่

ใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแล้วนี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

0: นี่แหละครับอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายขนาดนี้วันนี้ครับ Work with a healthy life ทำงานมีสุขภาพดีจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่หลายๆคนบอกว่าเขาคือสุดยอดเบื้องหลังกับสตันแมนโอ้โห
1: เบื้องหลังฉากต่อสู้ที่ดุเดือดหรือฉากที่เสี่ยงอันตรายมากๆบางครั้งฉากเหล่านั้นเราต้องใช้ตัวแสดงแทนที่มีความถนัดเฉพาะด้านอย่างสตันแมนมาเป็นส่วนหนึ่งในหนังในละครหลายๆเรื่องครับเพราะเวลาที่เข้าฉากเล่นเสี่ยงอันตรายทั้งระเบิดยิงปืนฟันดาบการแสดงโลดโผนเตะต่อยล้วนแต่ต้องอาศัยทักษะในการต่อสู้หรือต้องมีศิลปะในการป้องกันตัวสูงครับไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายจากนักแสดงได้ง่ายๆเลยนะครับ
2: ถ้าพูดถึงคิวเสี่ยงต่างๆถามว่ามีเจ็บบ้างไหมมันแน่นอนครับมันมีเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงให้เซฟตัวเองมากที่สุดให้
3: เจ็บน้อยที่สุด
2: เกิดใช่ครับให้เจ็บน้อยที่สุดครับผม
3: ถ้าถามว่าได้รับบาดเจ็บไหมก็มีค่ะแต่มีไม่มากมีนิดนึงค่ะจะถลอกอะไรประมาณนั้นนะคะ
0: อาชีพสตันแมนถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มาพร้อมกับโชคช่วยอย่างแน่นอนนะครับเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยการเทรนการฝึกฝนเป็นเวลานานมากนะครับกว่าจะได้มีโอกาสในการแสดงฝีมือสักฉากหนึ่งครับแต่ปัจจุบันนี้อาชีพสตันแมนในเมืองไทยนี่ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ระดับโลกนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันในหนังฮอลลีวูดหลายต่อหลายเรื่องครับที่มีสตันแมนคนไทยไปเล่นหนังฮอลลีวูดกันนั่นเองแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่าอาชีพดังกล่าวนี้ต้องผ่านการฝึกฝนและต้องผ่านความอันตรายในการเสี่ยงตายแต่ละฉากเป็นอย่างยิ่งวันนี้จะมาคุยกับเจ้าของอาชีพนี้กันดูนะครับกับพี่ชูฮะพี่ชูสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
0: ขอตัวนิดนึงนะครับมาคุยก่อนเลยถามพี่ชูก่อนอยู่ในวงการนี้กี่ปีแล้วพี
4: ่ผมเข้าวงการพ.ศ. 2528
0: โอ้
4: ปีนี้เป็นปีที่32ครับผม
0: ยังตัวเด็กๆ เล็กๆอยู่เลย
4: แต่ว่าผมเริ่มฝึกสตันต์ปี30
0: ฝึกมาเป็นเวลา20ปี30ปีเป็นอย่างต่ำ
4: ใช่
0: ฝึกตั้งแต่เล่นบทอะไรพี
4: ่ทีแรกเลยเสิร์ฟน้ำแล้วก็เล่นเป็นผีมั่ง
0: เล่นเป็นผี
4: เป็นผี
0: คนไม่รู้หรอกว่าเป็นเราแต่เล่น
4: แล้วก็จนไปเจอพี่ธงตอนปี33เนี่ย
0: ครับ
4: เจอพี่ธงก็เสิร์ฟน้ำอยู่พี่ธงก็บอกเออถามไปเถอะพี่เนี่ย11ปีกว่าจะมาอยู่วันนี้
0: ไปลงไปเรียนด้วยนะพี่ธงนะกว่าจะแบบว่าขึ้นมาเป็นผู้กำกับใช่ไหมฮะ
4: พี่ธงเขาก็เลยว่าเล่นหนังไหมเอาแบบมีบทบาทเลยเอามีบทพูดเลยผมก็โอ้ยภูมิกับเขาจะให้เหร
0: อ
4: พี่ธงแกก็เลยไปคุยภูมิกับก
0: ็
4: เล่นเรื่องพันผีปอบภาคหนึ่งคือพันผีปอบ34ผมเล่นเป็นผู้ชง
0: ครับ
4: ในฉากมีเดล็อกเติมเติมเติมออกมาคนจำได้เลยพี่ธงเป็นคนนั่น
0: คุณธงชัยประสบความสำเร็จ
4: นะใช่ก็เริ่มจากเราก็เป็นด้วยความเราไปเราได้ทางด้านแอคชั่นหัวใจเราได้

0: ามที่หนึ่งอันนั้นคือบทบาทที่ทุกคนได้รับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายๆคนดูผ่านหน้าจอก็จะมองว่าโหมันเท่เหมือนที่ตอนพี่ชูเป็นเด็ก
1: ๆ
0: อยากเป็นดาราแต่ว่ากว่าจะมาถึงนี้ได้มันต้องฝึกต้องซ้อม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าต้องมีระเบียบวินัย
1: ใช่ครับ
0: ยังไงพี
1: ่ยังจะมีอย่างช่วงเช้
0: า
1: เหมือนคือว่างเมื่อก่อนถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะฝึกทั้งเช้าทั้งเย็น
0: หมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยสตันสมมตินะ30คน
1: ครับ
0: ทีมสมมติพี่พนาบ้างอ
1: ย่างผมอยู่อย่างพวกผมก็อย่าง8คน
0: 8คน
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกัน
1: ครับ
0: เวลาเรียกก็ไปเรื่องนึงก็ไปหมดเลย
1: เช้าแล้วก็ออกไปวิ่งเหมือนนักมวยฮะ
0: เฮ้ย
1: วิ่ง
0: กี่โมงพี่
1: เช้าครับตื่นเช้ามาก่อนกินข้าว
0: 6โมงเช้าสมมติตีห้า
1: ครับ6โมงประมาณนั้น
0: วิ่งเสร็จวอร์มร่างกาย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วกลับมาตอนสายๆซ้อมยังไงพี
1: ่ก็ช่วงเย็นสามโมงเย็นหรือ4โมงเย็นเนี่ยกระโดดเชือกก่อน
0: แปลว่าช่วงสายช่วงกลางวันถ้าใครมีงานไปทำ
1: ครับ
0: บ่ายกลับมา
1: ครับผม
0: โดดเชือก
1: เย็นโดดเชือก
0: กี่ที
1: โดดเชือก
0: พันที2,000ที
1: ไม่ก็ไม่ได้นับแล้วแต่คือจับเวลาครึ่งชั่วโมง
0: พร้อมๆกัน
1: ก็แล้วแต่พอหยุดแต่ต้องให้ได้ครึ่งชั่วโมงพอหลังจากนั้นก็ซิทอัพเล่นออกกำลังวอร์มธรรมดา
0: เตรียมร่างกายให้พร้อม
1: เตรียมร่างกาย
0: เขาบอกว่ามันต้องพร้อมทุกส่วนจริงๆ
1: ครับแล้วก็เหมือนที่น้องๆทำก็จะเริ่มมีม้วนหน้
0: า
1: ม้วนหลังอะไรพวกนี
0: ้
1: ออกกำลังกายไปแล้วก็เริ่มฝึกท่าลงยังไม่นับท่าลงก่อน
0: ลงก็คือล้มยังไงให้ไม่เจ็บ
1: ครับผม
0: หรือล้มไงให้เจ็บน้อยสุด
1: ใช่แล้วก็จะมีเริ่มพัฒนาขึ้นมาอย่างร้อยกบร้อยเสียบร้อยร้อยลาบสับหน้
0: า
1: บิดสับอะไรอย่างเงี้ย
2: รู้หรือไม่ว่ากล่องกระดาษที่นำมาใช้ในภาพยนตร์ไม่ได้มีไว้ประกอบฉากเพื่อความสมจริงเท่านั้นนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเซฟตี้ป้องกันการตกกระแทกพื้นจากที่สูงที่มีราคาประหยัดและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเหล่าสตันแมนนั่นเองครับ
0: แน่นอนครับพูดถึงสตันแมนโดยเฉพาะสตันแมนเมืองไทยไม่ใช่อุปกรณ์เซฟตี้จะมีมาครบสม
1: ั
0: ยก่อนนี
1: ่ไม่มี
0: เผลอตัวใครตัวมัน
1: ครับ
0: ฉากไหนที่เสี่ยงอันตรายและฉากไหนที่เกือบที่จะฝากชีวิตเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับอาชีพนี้ครับสตันแมนฮะ

0: ทคนิคในการต่อสู้ของสตันก็คือร่างกายกับจิตใจแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ที่มันพร้อมซัพพอร์ตร่างกายของพวกเรานะฮะ
1: บั้นปลายของสุขภาพเนี่ยในตอนนั้นเราไม่ค่อยคิดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นภายในสิ่งที่เรากระทำอยู่แต่ว่าเราก็พยายามรักษาสุขภาพเพื่อให้เราแข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายบ้างแล้วก็เช็คสุขภาพอะไรต่างๆนานาซึ่งเราก็มีประกันส่วนตัวอยู่ในการที่จะเช็คสุขภาพตรงนี้ส่วนที่ว่าถ้าเราบอกว่าร่างกายเรายังไม่พร้อมเราจะไม่เล่นเราจะรู้ตัวเราเองไม่ใช่ว่าฝืนแล้วทำให้ร่างกายมันบอบช้ำมากขึ้น
2: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับอาชีพสตันแมนนะครับใน Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีครับกับพี่ชูเมื่อกี้พี่ชูบอกเอาไว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้มันต่างกัน
3: ครับผม
2: ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: สมัยก่อนถ้าเรื่องความปลอดภัยพี่ชูเอาอะไรมาป้องกันนะพี
3: ่สมัยก่อนรองเท้าแตะครับรองเท้าฟองน้ำอ่ะ
2: เอาง่ายๆสมมติ
3: โทษนะ
2: อ
3: ัน
2: นี้เลยนะ
3: นี่
2: เราให้ดูกันแบบตรงๆนะ
3: แล้วก็เอาไอ้หูนี่มันออกไป
2: เอาออกไปมันก็เหลือเป็นแค่ยาง
3: ใช่เหลือแค่แผ่นยางนี้เราก็ไปเอาผ้าใบจากร้านทำเบาะหรือผ้าใบพวกเบาะลงหนัง
2: อ่
3: ะเก่าๆอ่ะแล้วก็มาหุ้มแล้วก็เย็บขอบแล้วก็เอาอีกข้างนึงก็มาหุ้มแล้วก็เย็บก็จะเป็นอย่าง
2: น
3: ี้แล้วก
2: ็คล้องได้
3: เป็นเชือกออกไปแล้วก็เวลานั้นก็มาผูก
2: หลังเหรอ
3: ผูกไว้กันตรงนี้ครับเวลาเราลอยเราล้มเวลาอะไร
2: นี่คือตรงเอว
3: ครับเป็นเซฟตี้ที่ดีอย่างหนึ่ง
2: สมมุติที่บอกเมื่อกี้เขามีคำพูดของสตันว่าลอยคือการปล่อยลอยอย่างนี้
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ลงมาอย่างนี้
3: ครับ
2: ซึ่งแน่นอนพอตรงนี้ปุ๊บลงไปกล็อกนี่แย่เลยนะ
3: ใช่ครับ
2: เดินไม่ได้เลยนะพี
3: ่ใช่ครับ
2: สมัยก่อนใช้
3: รองเท้าแตะ
2: โอ้โห
3: บางทีก็เป็นยางประเก็นรถ
2: อ
3: ๋อยางหนา
2: ๆยางหนาๆยางในอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ซ้อนไว้หน่อย
2: มันเปื่อยๆหน่อยก็เอามาใช้ได
3: ้มาซ้อนไว้หน่อย
2: โอ้โห
3: ยางประเก็นไอ้ที่เป็นแผ่นนั่นน่ะ
2: แล้วมันดูยังไงก็ไม่ปลอดภัยอะพี่แล้วทำไมพี่ชูในยุคนั้นยอมอ่ะ
3: คือ
2: มันสนุกหรือ
3: มันสนุก
2: มันมีเสน่ห์ยังไง
3: เราคือชอบไปเห็นเฮ้ยพอแอคชั่นได้แล้วมันสวยดูอย่างพี่พนา
2: เตะปั๊บร้อย
3: ใช่คือแบบมันไม่เคยมีหนังไทยที่มาบู๊แบบเกิดมาลุยที่แบบเจ็บจริงเล่นจริงเห็นกันจะ
2: โดดข้ามรถสิบล้ออย
3: ่
2: าง
3: งี้เห็นปั๊บเฮ้ยชอบอ่ะชอบอยากอย่างงี้แล้วค่อยๆศึกษาม
2: า
3: ครับผม
2: สำหรับคนที่ไม่เคยสมมุติว่าอยากที่จะมาตันแมนมันต้องมีการฝึกไหมพี่เบื้องต้น
3: ต้องฝึกครับอย่างหลักของยิมหลักอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราเรียนอะยืดหยุ่นเราต้องมีม้วนหน้าม้วนหลัง

0: คือจริงๆเนี่ยสตันเนี่ย คือกลึ่งเสมือนจริงแต่เราใช้ของจริงมาอย่างมวยทุกคนต้องฝึกมวยมาก่อนนะมาฝึกอ่ะฝ
1: ึ
0: กในเบสิกในท่ามวยแล้วเอามวยมาประยุกต์ใช
1: ้
0: ทำยังไงให้เกิดการเซฟตี
1: ้ที่สุด
0: ใช่แต่คุณต้องเตะแบบนั้นแต่ทำไงให้เซฟตี้ลง
1: แล้วในยุคปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนอุปกรณ์ป้องกันมันน้อย
0: ใช่
1: ยุคนี้มันมีไหมพี
0: ่ยุคนี้ฮะ
1: อย่างเมื่อกี้บอกหลังเนี่ย
0: ยุคนี้เมื่อก่อนใช้ไอ้นั่นที่ผมบอกไป
1: เอาผ้าใบ
0: ยุคนี้เขาจะมีกระดูกงู
1: เหมือนกระดูกคนเลยเนาะ
0: ครับผมกระดูกงูอันนี้ใส่ข้างหลังเฮ้ล้มไปเ
1: ถอะอ๋ออันนี้คือที่ลงมาถึงแบบคล้ายๆบั้นท้ายนะ
0: ครับผม
1: ใส่อย่างนี้สมมติขอโทษนะฮะอย่างนี้เลย
0: ครับผมแล้วก็เซฟตั้งแต่หลังลงไปเลย
1: พอลงไปปั๊บมันก็ช่วยรับ
0: ใช่แล้วก็ใส่ข้างหน้าก็ได้เวลารับเตะรับถีบสมัยก่อนถีบเนี่ยถ้าคนถีบดีก็ดีถีบไม่เป็นส้น
2: ปักเข้าไปในซี่โครง
0: ถ้าเกิดไปก็ไปแต่เดี๋ยวนี้ถีบมาเหอะใส่เงี้ยแล้วถีบยันไปเลยเนี่ยแล้วเคาะเองยังเจ็บ
1: เราเจ็บเองนะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีพวกเซฟสะออก
1: ครับผม
0: เซฟข่าวเซฟเนี่ยฮะสนับแข้ง
1: ก็ช่วยได้เยอะสิครับ
0: ครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยมีสนับแข้งเตะบางคนหน้าแข้งแข็งแข็งกระดูกถึงเตะเบาๆโดนบ่อยๆก็ช้ำเดี๋ยวนี้ก็มีสนับแข้งให
1: ้ช่วยได้
0: ช่วยได
1: ้นี่คนกางเกงเขียวนี่แต่ก่อนจริงๆแล้วผอมนะฮะนี่ใส่เขาเรียกว่าเซฟตี้เข้าไปใช่ไหมอาทัยใส่เซฟตี้ใช่ไหมใส่เซฟตี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: พุงนี่คือเซฟตี้นี่แต่ละคนนี่ก็แบบเราคุ้นหน้าคุ้นตานะเพราะเขาก็เล่นนงเล่นหนังกันนี่คือปัจจุบันนี้ก็แปลว่าเราก็ต้องหาวิธีในการป้องกันตัวเองก่อนเลย
0: ใช่แล้วก็คือหนึ่งอย่างที่พี่พนาสอนรุ่นน้องมาตลอดอาจารย์สอนไว้โดยเฉพาะบอกสอนทุกคนก็คือทำสิ่งที่อันตรายที่สุดให้เป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้เซฟตี้ที่สุด
1: ไม่ใช่เพื่อใคร
0: ใช่เพื่อตัวเราเนี่ย
4: การทำงานทุกๆอาชีพนั้นสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อร่างกายพร้อมเราก็จะลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งครับเพราะเบื้องหลังของฉากผ่าโผนประเภทกระโดดตึกลุยไฟขับรถข้ามสิ่งกีดขวางนั้นสตันแมนนอกจากจะมีฝีมือและความใจกล้าบ้าบิ่นแล้วยังต้องคำนวณระยะทางแรงโน้มถ่วงและแรงระเบิดต่างๆอย่างละเอียดครับหากร่างกายไม่พร้อมพลาดเพียงนิดเดียวนั่นอาจจะหมายถึงชีวิตครับ
5: บางทีเราไปเจอคิวเสี่ยงคิวอะไรที่มันอันตรายเราก็ต้องแบบว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่ไหวเราไม่เล่นแต่ด้วยความที่เราเป็นสตันแมนสปิริตการฟิตซ้อมของเราทุกวันทุกวันเราต้องพร้อมใจเราต้องพร้อมร่างกายเราต้องพร้อมที่จะเล่นครับผม
6: หัวใจของสตันแมนเลยคือความปลอดภัยอันนี้หัวใจหลักๆเลยครับสตันแมนที่ดีต้องเซฟตี้แล้วก็เซฟตี้ตัวเองได้เซฟตี้ทีมงานได้

0: ผมว่าอาชีพสตันแมนกับอาชีพของนักแสดงต่างกันนะครับเพราะว่านักแสดงบางคนเนี่ยก็ต้องสวมบทบาทในแต่ละซีนให้มีทั้งจิตวิญญาณและความเสี่ยงชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นนักแสดงชั้นนำระดับฮอลลีวูดนะครับอย่างทอมครูซในหนังเรื่อง Mission Impossible นะครับหรือจะเป็นเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์กับซีนที่เขาเกือบจะสำลักควันจนเกือบเสียชีวิตใน The Hunger Game ครับยังรวมไปถึงลินดาแฮมมิงตันครับในหนังเรื่อง The Terminator 2ถ้ายังจำกันได้นะครับหรืออย่างบูธวิลลิสครับที่มีอาการหูดับอย่างถาวรจากการยิงปืนในหนังเรื่อง Die Hard ซึ่งเราดูอยู่ทางบ้านอาจจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับว่านักแสดงเหล่านี้ต้องเสี่ยงอันตรายขนาดไหนครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะมีวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรสำคัญที่สุดครับและในช่วงนี้ครับมาคุยกับคุณหมอนะครับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณอามครับ
0: คุณหมอมองว่าอาชีพนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อครับก็เป็นอาชีพจริงๆคือสตันแมนอาชีพที่มีเสน่ห์นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความอันตรายแล้วก็ทั้งทุพพลภาพแล้วก็ถึงแก่ชีวิตโดยที่ไม่มีสถิติข้อมูลอะไรเก็บเอาไว้เลยครับแล้วก็เท่าที่ได้ผมไปได้ศึกษามาเนี่ยในฮอลลีวูดเองก็มีปัญหาตรงนี้เยอะมากซึ่งจริงก็ไม่ใช่แค่เฉพาะสตันแมนอย่างเดียวแต่เป็นดาราที่มีชื่อเสียงก็มีปัญหาแล้วก็ทุพพลภาพไปหลายคนแล้ว
0: คุณหมอพอบอกได้ไหมครับว่าในแต่ละปีเนี่ยนักแสดงหรือว่าสตันแมนที่สวมบทบาทคิวบูเนี่ยเขามีโอกาสที่จะบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตปีนึงนี่กี่รายครับ
1: ครับคือจริงๆในเรื่องขององค์กรที่ดูแลโรคจากการประกอบอาชีพระดับโลกไม่เคยมีการเก็บสถิติหรือกฎหมายที่ชัดเจนนะครับ
0: สถิตินี่ประมาณไหนครับคุณหมอครับ
1: ครับก็ประมาณคนที่เสียชีวิตนะครับประมาณ 4,500 คนต่อปี
0: โอ้โห
1: ครับซึ่งถ้าเทียบกับอาชีพอื่นเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที
0: ่
1: บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเยอะมาก
0: ครับครับ
1: อันนั้นคือตัวเลขของคนที่เสียชีวิตนะครับแต่คนที่บาดเจ็บต่อปีเนี่ยก็ตกประมาณ 300,000 รายต่อปีเช่นกัน
0: เด้อๆๆๆไม่ใช่แค่ 4,000 4,000 กว่าคนนี่คือเสียชีวิตต่อปี
1: ใช่ครับ
0: 10ปีก็ 40,000 กว่าคน
1: ใช
0: ่แต่ใน1ปีเนี่ยบาดเจ็บประมาณ
1: ครับ
0: เกือบ 300,000 คน
1: ครับ
0: ทั้งที่เขามีอุปกรณ์ป้องกันแล้ว
1: ใช่
0: ฝึกทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่ครับใช่
0: คุณหมอถามนิดนึงครับความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยคุณหมอมองว่าสตันแมนเหล่านี
1: ้
0: นักแสดงเหล่านี้เขาเล่นด้วยใจจริง
1: ๆใช่ครับ
0: แต่ว่าความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง
1: คืออย่างที่คุณอาร์มบอกนะครับเขาพยายามที่จะฝึกฝนพยายามที่จะซ้
0: อม
1: ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ในหลายๆครั้งก็ยังมีการพลาดอยู
0: ่คร
1: ับซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ
0: ์
1: การป้องกันตัวเองซึ่งอาจจะไม่พร้อมไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ความทุ่มเทของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลาดได้ตลอดทุกวินาทีแล้วก็เรื่องของความประมาทนะครับมั่นใจว่าตัวเองเชี่ยวชาญซ้อมบ่อยแล้วซ้อมเยอะแล้วไม่น่าจะมีการพลาดแต่ประเด็นตรงนี้นี่แหละครับที่หลายๆครั้งก็พึ่งความโชคดีแต่ความโชคดีมันไม่ได้เกิดเสมอไปครับมันก็มีการพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ
0: ที่ผ่านมาคุณหมอครับแต่ว่ามีผู้ประกอบอาชีพนี้นักแสดงกับสตันแมนมาหาคุณหมอเรามักจะเจอว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บหรือไม่สบายจากโรคใดได้บ้างฮะ
1: หลักๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของความบาดเจ็บที่เกิดจากตัวการทำอาชีพของเขานะฮะก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกนะครับซึ่งปัญหาที่น่าสนใจอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงก็จะหายได้ภายในเวลานั้น
0: ครับผม
1: ในหลายๆครั้งบางทีก็อาจจะไม่ต้องมาหาหมอนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขเก็บใหญ่เลยนะครับแต่ในหลายครั้งก็บาดเจ็บรุนแรงถึงขนาดจะต้องผ่าตัดหรือพิการ
0: ครับ
1: คนที่บาดเจ็บรุนแรงบางครั้งหลังจากที่มาหาหมอแล้วเนื่องจากงานเขายุ่งหรือว่าเขาคิดว่าดูแลตัวเองเขาบางทีก็ไปซื้อยาเองใช้ยาเองยาแก้ปวดหลายตัวก็มีผลในเรื่องของการติดยา
0: ครับผม
1: ครับซึ่งหลายครั้งเองเนี่ยก็มีนักแสดงทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยที่ใช้ยาเองแล้วก็ยาแก้ปวดนั้นก็มีฤทธิ์ในเรื่องของทั้งง่วงนอนแล้วก็ติดยาครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ทางทีมหมอทั้งโรงพยาบาลก็เป็นห่วงในกลุ่มของนั้นของเขาที่การใช้ยาเองโดยที่อาจจะไม่ได้มาปรึกษานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเป็นห่วงครับ
0: คุณหมอมีคำแนะนำไหมครับสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสตันแมนหรือกำลังจะคิดว่าก้าวเข้าไปสู่อาชีพนี
1: ้ ครับ
0: คือมันมีเสน่ห์นะคือไม่ใช่ว่าเราพูดกันเพื่อจะไม่ให้เขาไปทำกันไปทำได้แต่จะต้องป้องกันอย่างไรกันบ้างครับ
1: ครับคือจริงๆในเรื่องของสตันแมนเองเนี่ยความรับผิดชอบในชีวิตของเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นแค่เฉพาะในชีวิตของ ตัวของเขาคนเดียว อยากจะให้เป็นทั้งทีมงานนะครับเพราะเราทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วนะฮะทั้งผู้กำกับแล้วก็ผู้กำกับสตันเองเนี่ยจริงๆเขามีส่วนที่รับรู
0: ้
1: ในเรื่องของทั้งเชิงระบบอยู่แล้วนะฮะว่าในฉากนั้นๆเนี่ยจะมีโอกาสเกิดอะไรได้บ้
0: าง
1: มีไฟเกิดขึ้นในช่วงไหนมีเรื่องความร้อนเกิดขึ้นในช่วงไหนใช้ปืนในฉากไหนนะครับมีโอกาสที่จะต้องล้มตกจากที่สูงนะตรงฉากไหน
0: ล้มลงมาเป็นยังไง
1: ฮะ
0: ตรงไหน
1: ในจังหวัดไหนฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่ามันมีโอกาส

0: เกิดตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะกำจัดตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดกำจัดไม่ได้เขาใช้เทคนิคช่วยได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุมกล้องหรือว่าเป็นเรื่องของการตัดต่อนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บณฉากนั้นๆได้ครับส่วนหนึ่งถ้าจัดการทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ป้องกันก็ต้องเป็นมาตรฐานแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีนะครับ
1: เป็นห่วงทุกคนจริงๆ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณอามครับ
2: โซซาโลกันฮาวสปีดแอคชั่น
1: โอ้โหคุยกับพี่ชูอีกสักนิดนึงดีกว่า
3: ครับผม
1: สิ่งที่ทำให้พี่ๆสตันแมน
3: ครับ
1: ยังอยู่กับอาชีพนี้ที่มันทั้งเสี่ยงทั้งอันตรายถามหน่อยเพราะอะไรครับหรือเป็นเพราะว่าเสี้ยววินาทีที่เราได้เห็นหนังมันออกมา
3: เพราะพอเห็นหนังแล้วปลื้มใจนะ
1: หนึ่งแล้วปลื้มละ
3: แต่สองคือด้วยใจรักและเรากำหนดว่าเราจะมาเป็นตรงนี้แล้วเพราะตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าวงการหมายความว่าเมื่อคุณเรียนจบอะไรมาคุณอยากเป็นบางคนเรียนยิมมาแล้วเรียนพละมาแล้วคุณก็มาเป็นสตันได้แต่ถ้าจะไม่รักทางนี้ก็อาจจะไปเป็นตำรวจไปแล้วไปเป็นทหารไปแล้วไปเป็นคุณหมอ
1: ก็เหมือนกับมาฝึกร่างกาย
3: อย่างนักมวยเขาก็ไปเป็นนักมวยเราก็เหมือนกึ่งหนึ่งแบบนั้น
1: มีขอบคุณพี่ชูขอบคุณครับ
3: ครับแอคชั่น
4: การดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากๆนะครับสำหรับอาชีพสตันแมนทักษะดีแล้วจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความอดทนที่สำคัญต้องใจกล้าไม่กลัวตายเรื่องการเซฟตี้ต่างๆก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับกล่องกระดาษแอร์แบ็กที่ใช้รองรับการกระแทกในฉากตกตึกต้องสามารถรับน้ำหนักได้ดีชุดเซฟตี้ป้องกันการบาดเจ็บจากคิวบูเข่าศอกกระดูกงูลวดสลิงที่ใช้โรยตัวและอื่นๆอีกมากมายต้องพร้อมในการใช้งานตลอดเวลาครับรวมถึงการเรียนรู้การฝึกฝนและสมาธิในขณะแสดงก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะลดการผิดพลาดอันจะส่งผลให้เราได้รับบาดเจ็บได้ดีที่สุดครับ
1: แล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับต้องลาไปก่อนดูท่าอยู่ไม่ได้แล้วสวัสดีครับ

ได้สูบบุหรี่เองแต่อยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่นะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยและไม่อยู่ใกล้ชิดคนสูบบุหรี่นะครับชัดเจนอย่างน้อยๆก็มีความเสี่ยงมากกว่า2เท่าขึ้นไปนะครับปริมาณความเสี่ยงนี้จะขึ้นกับปริมาณควันบุหรี่ที่เราได้รับนะครับถ้าอยู่ร่วมกันแต่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันไม่ได้สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่น้อยอันนี้ความเสี่ยงก็จะลดลงบ้างถ้าระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็ยังสูบบุหรี่จัดตลอดเวลาความเสี่ยงก็มากขึ้นในคนทั่วไปควันบุหรี่ที่เข้าไปเนี่ยจะเข้าไปทางการสูดหายใจผ่านจมูกซึ่งมันจะมีระบบในการที่จะช่วยป้องกันสารแปลกปลอมอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันชัดว่ามันจะสามารถจะป้องกันสารต่างๆได้หมดดังนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่สูบเองแต่ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ก็ให้ถือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติยังไงเราก็แนะนำว่าในคนที่อยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่จัดๆเนี่ยคงจะต้องมีการปรับพฤติกรรมให้คนที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยงดการสูบบุหรี่อย่างน้อยก็ในช่วงที่อยู่ด้วยกัน

0: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
1: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
0: อ้าวมันไม่ต้องหรอพบกับประมาแชร์ริ่งกับผมแคนอัติรุธนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในหัวข้อการปฐมพยาบาลหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแคน
0: เวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทะลอกบาดแผลฟกช้ำครับบางคนแบบแผลเปิดเลือดออกเยอะก็มีครับ
0: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
1: เป็นการทำแผลก่อนครับเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับถ้าเป็นแผลทะลอกครับเราก็อาจจะแบบล้างแผลผ่านน้ำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลฟกช้ำ

0: ครับมันก็จะมีอาการปวดบวมมีสีม่วงคล้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะประคบเย็นได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกอย่างตรงนั้น
0: ใช่
1: แต่เหมือนกับเอาให้เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาล
0: ใช่ครับถ้าเป็นบาดแผลถลอกธรรมดาครับเลือดออกซึมๆล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ชะล้างเลือดออกไปสามารถใช้ผ้าก๊อซสะอาดๆหรือว่าผ้าสะอาดๆปิดแผลก่อนไปโรงพยาบาลได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
1: อ้าวมันไม่ต้องเหรอ
0: ไม่ต้องครับเพราะว่ามันกัดก่อนแผลแล้วก็ทำให้แสบแผลได้ครับ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแผลถลอกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอเคต่อไป
0: ถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะแบบบวมๆม่วงๆแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการปวดบวมได้ครับเอาแค่แบบโอแพคครับหรือว่าใช้เป็นพวกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับผ้าสะอาดสะอาดครับประคบบริเวณที่มีการฟกช้ำได้ครับ มันก็จะลดเรื่องของอาการบวมลดอาการปวดได
1: ้ต่อจากนั้นมีอะไรแผลสด
0: จะมีแผลสดอย่างเช่นเป็นแผลแบบฉีกขาดนะครับ อย่างก็เห็นแบบกล้ามเนื้อบางคนเห็นชั้นไขมันอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยถ้ามีเลือดออกครับเราก็จะทำการห้ามเลือดครับใช้เป็นผ้าสะอาดสะอาดกดไว้สัก10นาทีก็จะหยุดไหลได้ครับบางคนอุบัติเหตุรุนแรงถึงชั้นแบบหลอดเลือดแดงครับอันนี้มันจะพุ่งปริสปริสอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะหยุดเองไม่ได้ครับ
1: แต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแผลสดก็ผ้าสะอาด
0: ปิดไว้ปิดไว้ได้เลยครับหรือว่าที่บ้านใครมีอิลาสติกแบนเดจนะครับผ้ายืดทาเป็นผ้าก๊อซไว้ทีนึงก่อนครับแล้วก็พันผ้ายืดอีกรอบนึงก็จะช่วยเรื่องของการห้ามเลือด
1: แล้วก็ไปโรงพยาบาล
0: ใช่แล้วก็มีแผลที่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างเช่นมีดปักคางถ้าเป็นเศษเล็กๆอะไรเงี้ยครับเรายังสามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแต่ถ้าเป็นแบบกรรไกรคาอยู่มีดคาอยู่อันนี้ห้ามเอาออกครับเพราะถ้าเอาออกครับมันทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมได้อันนี้ควรจะเอาผ้าสะอาดๆผ้าก๊อซสะอาดๆพันรอบๆอุปกรณ์ที่มันคาอยู่ก็ไปโรง
1: แล้วมีอะไรไหมฮะกระดูกหัก
0: กระดูกหักครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับจำกัดการเคลื่อนไหวครับก็คือถ้ามันอยู่ท่าไหนมันบิดผิดรูปท่าไหนก็ให้อยู่ท่านั้น
1: อันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติก่อน
0: ตั้งสติก่อนครับ
1: หลังจากนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดไปเองค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapyหรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าคีโมเทอราพีก็คือ1การทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าคีโมเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับคีโมเทอราพีชนิดไหนกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับผมหมอรามาเรากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นประเด็นที่ถ้าผมพูดชื่อโรคนี้ขึ้นมาถ้าจินตนาการดูว่าเราไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณป่วยเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราจะรู้สึกยังไงนะฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งในผู้สูงอายุครับแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้เราก็มีข่าวหลากหลายเลยนะฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นมะเร็งชนิดต่างๆด้วยวันนี้มาลงรายละเอียดกันมะเร็งชนิดไหนรักษาอย่างไรนะฮะแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยคนกลัวกันมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีการรักษาณปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปไกลมากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะฮะมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจครับแต่วันนี้พูดคุยกับอาจารย์พิษนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพิษครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเป
1: ้ผมพูดถูกไหมคุณหมอว่าพอเวลาเราไปเจอคุณหมอแล้วมันมีข้อบ่งชี้แล้วต้องไปตรวจอะไรสักอย่างแล้ววันที่ฟังผลเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนไข้นะญาติญาติคนไข้ก็คงแบบยังไงยังไงยังไง
2: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องยากสำหรับคุณหมอด้วยนะ
1: ที่จะบอก
2: ใช่เชื่อไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยหนึ่งในทักษะที่เราต้องสอนให้เด็กๆน้องๆ นักศึกษาแพทย์มีก็คือการบอกข่าวร้ายกับป่วย
1: เออมีในหลักสูตรที่ต้องเรียน
2: ใช่ค่ะมีเรื่อยไปจนกระทั่งน้องๆจบเข้ามาเรียนแพทย์เฉพาะทางค่ะเขาก็จะยังต้องฝึกทักษะนี้อยู่ในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอาจจะไม่ใช่โรคมะเร็งโรคเดียวแต่ก็จะเป็นโรคหลายๆโรคที่เมื่อการรักษามาถึงเต็มที่แล้วแล้วเรายังกู้การทำงานของหลายๆอวัยวะสำคัญไม่กลับเนี่ยมันก็ถึงจุดที่เราอาจจะต้องถามกันว่าแล้วเราจะพอหรือยังซึ่งทักษะในการบอกข่าวร้ายเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแต่แน่นอนเนี่ยหนึ่งในตัวอย่างที่เราใช้กันบ่อยมากที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะการบอกข่าวร้ายเนี่ยคือโรคมะเร็งเนื่องจากว่าเป็นโรคที่พอคนได้ยินก็น่ากลัวเนาะค
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่แม้กระทั่งพี่เองก็เชื่อว่าถ้าเผื่อว่าเราในฐานะบุคลากรการแพทย์ป่วยด้วยโรคมะเร็งเองเนี่ยก็เชื่อทุกคนก็ตกใจ
1: ตกใจ
2: ใช่
1: ขณะคุณหมอยังตกใจ
2: พี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยพิษมีก้อนเนื้อที่เต้านม
1: ครับ
2: เกือบแล้วเกือบจะได้เป็นมะละค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแต่ไปเจอก่อน
2: เจอก่อนใช่แต่ว่าระหว่างที่รอผลชิ้นเนื้อนี่ก็แอบมีลุ้นเหมือนกันนะคะก็แอบเริ่มคิดในหัวแล้วว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยแพลนต่อไปคืออะไรเราจะทำอะไรต่อแต่พี่เชื่อว่ามันก็เป็นโรคที่ทุกคนเมื่อได้ยินเนี่ยจะเกิดความกังวลมันไม่เหมือนแบบอ๋อคุณเป้ไม่เป็นไข้หวัดธรรมดานะคะไม่เป็นไรกลับบ้านได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือแกเดี๋ยวก็หายแต่ว่าพอมันมีคำว่ามะเร็งมีคำว่าเนื้องอกขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเป็นของแปลกปลอมแล้วก็แต่จริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบซะทีเดียวนะคะในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างด้วยการค้นพบที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นของหลายๆอั

0: โลยีนะคะปัจจุบันนี้คุณเป้จะเห็นแล้วว่าการรักษาบางอันที่เราเคยทำสมัยก่อนเช่นการให้เคมีบำบัดแบบโหดๆเลยเนี่ยก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ในชนิดของมะเร็งที่เหมาะสมกับการได้ยาแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการรักษาแบบมุ่งเป้าม ากขึ้นที่ผลข้างเคียงน้อยลงมากขึ้นรวมไปถึงในปัจจุบันนี้เนี่ยชิ้นเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะมันจะได้รับการส่งตรวจที่เฉพาะมากขึ้นเช่นเราไปดูแล้วเราก็อ๋อมะเร็งตัวนี้ไวกับยาแบบนี้เราก็ให้ยาแบบนี้เพื่อเราไม่ได้ให้หวานแหไปหมดอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะแบบอ๋อมะเร็งเต้านมนี่คือสูตรยาเคมีมะเร็งปอดนี่คือสูตรยาเคมีไม่ปัจจุบันต้องดูก่อนว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีลักษณะจีนที่มันกลายพันธุ์ยังไงแล้วก็มาดูว่ายาตัวไหนที่จะเหมาะแล้วมันก็มีการพัฒนาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการรักษาจะไม่โหดร้ายค่ะจะมุ่งเป้ามากขึ้นโอกาสสำเร็จสูงขึ้นเนี่ยน่าจะมีแน่
1: ๆครับมี2ประเด็นที่อยากจะถามคุณหมอพี่ต่อนะฮะเอาประเด็นแรกก่อนคุณหมอพี่เคยได้ยินไหมฮะที่บอกว่าอ๋อคนเนี่ยเขาไม่ได้ตายด้วยมะเร็งหรอกเขาตายเพราะว่าไปให้คีโมหรือตายเพราะว่าการรักษาแล้วร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตอันนี้เป็นข้อที่จริงมันเป็นยังไงครับคุณหมอ
0: มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช้คำนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะการรักษาหลายๆอย่างอย่างเช่นการให้เคมีบำบัดการให้เคมีบำบัดเนี่ยสิ่งที่ตัวเคมีบำบัดไปทำก็คือไปมักจะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเกิดการติดเชื้อเพราะภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งแรงละค่ะเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นได้มีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่เสมอไปขณะเดียวกันถ้าเราไม่รักษา อย่างที่ทุกคนทราบมะเร็งเป็นเซลล์ผิดปกติมันก็จะงอกไปเรื่อยๆรวมไปถึงนอกจากที่มันจะกระทบกับอวัยวะใกล้เคียงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะกระจายไปที่อวัยวะอื่นอีกส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนจากกลายเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งในปัจจุบันเนี่ยจะรักษาหรือไม่รักษาเนี่ยหนึ่งต้องคุยก่อนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะต้องคุยก่อนเลยว่าประโยชน์คืออะไรปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วเราจะตัดสินใจวางแผนการรักษายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุจะเป็นการรักษาที่เฉพาะรายบุคคลมาก
1: ครับคำว่าผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงว่าต้องอายุมากประมาณไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะประมาณถ้าประเทศไทยก็จะตัดที่60ขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูงานวิจัยที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะตัดที่65ปีขึ้นไปค่ะแต่ก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณเนี้ยค่ะ60ปีถึง60ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอันที่เราเริ่มมาพิจารณาแล้วว่าการรักษาเนี่ยในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะเฉพาะลงไป
1: อันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงสงสัยผมแหละแล้วคนที่อายุ40กับ60กับ65
0: รักษาต่างกันไหมหรือ80
1: ใช่
0: ค่ะใช่
1: ถ้าเจอมะเร็งแล้วการรักษาต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่เมื่อกี้คุณหมอพูดคำหนึ่งบอกเซลล์มะเร็งมันคือเซลล์ที่ผิดปกติใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินว่าโอ้โหคนนี้เป็นมะเร็งเชื้อมะเร็งเนี่ยเป็นตัวร้ายตัวรุนแรงตัวหนักกับบางคนก็บอกอ๋อเป็นเชื้อมะเร็งที่ไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แล้วตกลงมะเร็งมันคือเชื้อหรือมันคือเซลล์ที่ผิดปกติกันแน่
0: มะเร็งคือเซลล์ที่ผิดปกติค่ะแต่ว่าพอดีมันเป็นความผิดปกติคนก็เลยไปมองว่าเขาคล้ายๆเชื้อโรคแต่จริงๆเนี่ยมันคือเซลล์ที่ผิดปกติทีนี้ลักษณะเซลล์ที่ผิดปกติเวลาที่เราได้ชิ้นเนื้อออกมาดูเนี่ยเราก็จะดูหน้าตามันค่ะถ้ามันหน้าตาน่าเกลียดมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่คิดง่ายถ้าน่าเกลียดเยอะดูแบบไม่เหมือนเซลล์ปกติเลยก็น่าจะมีความรุนแรงเยอะแต่ถ้าหน้าตาต่างไปจากเซลล์ปกตินิดหน่อยก็อาจจะดูโอเคหน่อย
1: คือในข้อเท็จจริงมันมีความกลายพันธุ์ที่รุนแรงมาก
0: และน้อย
1: กับน้อย
0: ใช่
1: ซึ่งถ้าน่าเกลียดน้อยๆเนี่ยบิดเบี้ยวไปนิดหน่อย
0: น่าจะพอไหว
1: น่าจะรักษาโอเคแต่ถ้าหน้าตาแบบโอ้โห
0: ใช่หรือมะเร็งบางชนิดเนี่ยเรารู้ว่าเป็นมะเร็งที่อวัยวะนี้เนี่ยเราดูลักษณะเซลล์ออกมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าใช่พยากรณ์โรคไม่ดีถ้าภาษาหมอก็ใช้คำว่าพยากรณ์โรคไม่ดี
1: แล้ว ก็ต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมฮะเวลาเราคุยกับคนไข้ว่า
0: ใช่ส่วนใหญ่แล้วว่าจะบอกว่าเป็นมะเร็ง

0: ชนิดไหนอวัยวะหลักคืออะไรเป็นระยะที่เท่าไหร่ค่ะโดยมากก็จะแบ่งเป็น0ถึง4อ่ะนะคะแล้วก็คิดง่ายๆนะคะ0ถึง4เราก็จะบอกว่าเขาอยู่ในระยะไหนในแต่ละระยะของมะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีโอกาสรอดชีวิตที่ต่างกันโดยที่ลักษณะการรอดชีวิตเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นแบบส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น1เดือน6เดือนปีนึงอย่างเงี้ยค่ะดูว่าที่เท่านี้เดือนมีโอกาสรอดชีวิตเท่าไหร่ถ้ารักษาถ้าไม่รักษา
1: ครับขออนุญาตแชร์ในแง่มุมนี้ฮะคุณหมอพิษฮะพ่อเพื่อนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็คือมีอาการเกี่ยวอ่อนเพลียเกี่ยวกับท้องอะไรมานะแล้วไปหาหมอหมอก็ตรวจแล้ววันที่ไปฟังผลนะฮะคุณหมอพิษฮะตรวจเกี่ยวกับตับนะฟังผลคุณหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอบอกระยะเวลามาเลยช็อกเลยฮะจากคนสูงอายุแล้วเนาะประมาณ70แต่แข็งแรงมาโดยตลอดแล้วไปฟังคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วกำหนดวันมาให้เลยอะเขาคุณพ่อเพื่อนเขาเนี่ยช็อกเสร็จตอนแรกอะเขาบอกเขายอมตายเลยเขาบอกเขาไม่รู้จะรักษาไปทำไมลูก2คนก็เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วหลานก็ดูแลตัวเองได้แล้วเพราะนั้นเขาไม่รักษาเพราะว่าตอนนี้เขาฟูลฟิลกับชีวิตเขาแล้วอะก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรแต่ลูกๆเขาก็มาวิเคราะห์แล้วมาคุยให้ผมฟังบอกน่าจะมาจากที่คุณหมอเขาสื่อสารแบบตรงมากอะตรงเสร็จจนเขาตัดสินใจไม่รักษาจนเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานคุณพ่อคนนี้ยอมรักษาแล้วรักษามาหลายเดือนแล้วก็พาลูกก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ชีวิตณปัจจุบันแฮปปี้แต่ก็ยังสู้กับมะเร็งอยู่นะฮะนี่การสื่อสารการคุยเมื่อกี้คุณหมอพูดบอกว่าจริงๆคุณหมอสามารถวินิจฉัยได้ว่าอยู่ได้อีกเท่าไหร่ซึ่งคำพวกนี้มันควรที่จะบอกคนไข้หรือยังไงฮะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องประเมินผู้ป่วยก่อนเลยค่ะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะเราก็จะถามก่อนเลยแหละว่าจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นอะไรคิดว่าตัวเองเป็นอะไ
1: ร
0: แล้วก็ถ้าเขาบอกเขาคิดว่าเขาเป็นมะเร็งอย่างในกรณีที่คุณเป้ยกตัวอย่างเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าจะเป็นมะเร็งตับค่ะแล้วเราก็จะบอกเขาว่าตกลงเขาเป็นมะเร็งเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะให้เขาถามซะเป็นส่วนใหญ
1: ่อ๋อเราจะไม่ใช่แบบบอกละเอียดแบบตามที่เราวินิจฉัยเป๊ะ
0: ไม่ค่ะเพราะว่าโดยปกติโดยมนุษย์ทั่วไปเลยนะคะไม่จะเป็นผู้สูงอายุก็ตามการรับข่าวร้ายเฟสแรกที่ได้ยินคือช็อกไปก่อนอึ้งไปแป๊บหนึ่งก่อน
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะผิดเปล่าวะหมออ่านชิ้นเนื้อผิดคนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามมาที่ค่อยๆปรับตัวเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเราไม่สามารถบอกรายละเอียดทั้งหมดได้ในครั้งเดียวไม่เราจะต้องค่อยๆประเมินเขาเราต้องประเมินก่อนว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุน่ะนะคะว่าเขาอยากรับรู้เรื่องตัวโรคที่เกิดกับเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาตัดสินใจว่าถ้าเขาอยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้อะไรบ้างค่ะแล้วเขาต้องการที่จะวางแผนในอนาคตของเขาอย่างไรค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อของเพื่อนเป้นะคะผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยค่ะหลายรายเลยที่พิษดูแลอยู
1: ่
0: แล้วเขาเป็นมะเร็งโดยเฉพาะเขาเป็นมะเร็งระยะท้ายๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้นะคะแต่อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะต้องดูว่าอ๋อเขาไม่ได้ซึมเศร้าเนาะเขาไม่ได้ฟังข่าวแล้วช็อกแล้วซึมเศร้าแล้วอยากตายอย่างนั้นเนาะแต่หลายคนเนี่ยจริงๆเขาพูดมีเหตุผลอย่างที่คุณพ่อของเพื่อนคุณเป้บอกเลยนะคะก็คือชีวิตเขามันโอเคแล้ววันนี้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องมาผ่านการรักษาที่มันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะการอยู่อย่างเงี้ยต่อไปอีก6เดือนค่อยๆอยู่มีความสุขกับทุกวันไปเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่ไม่รับการรักษาได้แต่โดยปกติแล้วเราก็ต้องมาฟังเขาอีกนั่นแหละค่ะว่าจริงๆแล้วอย่างเช่นถ้าในกรณีเนี้ยอาจารย์พีทก็ต้องถามว่าคุณลุงที่คุณลุงเลือกที่จะไม่รักษาเนี่ยคุณลุงทราบไหมว่าถ้าเราไม่รักษาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วคุณลุงโอเคไหมถ้าคุณลุงโอเคคุณลุงบอกหมอเลยหมอก็จะเราก็จะตัดสินใจกันว่าตกลงเราไม่รักษาเนาะเราให้เป็นการรักษาแบบตามอาการสบายตัวที่สุด

0: เนาะถึงเวลาก็ค่อยๆหลับไปข้ามดาวไปไหว้พระบนฟ้าบางคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่ได้เลยอาจารย์หลานชายคนเดียวของตระกูลจะรับปริญญาอีก1ปีข้างหน้าลุงต้องรอด อย่างเงี้ยค่ะก็แบบอ๋อได้คุณลุงเดี๋ยวจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีความต่างกันในการรักษาในวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือก
1: คุณหมอไม่บังคับ
0: ไม่เลยค่ะเราต้องให้เกียรติเขาในการเลือกถ้าเราบอกว่าเขาสมองปกติเนาะเขาไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรที่การตัดสินใจเขาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเขาไม่ได้ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้ารุนแรงอย่างเงี้ยถ้าเราตัดภาวะที่จะทำให้การตัดสินใจของเขาผิดปกติออกไปหมดแล้วเขาเป็นผู้สูงอายุธรรมดาคนนึงเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะและเราต้องให้เกียรติสิ่งที่เขาเลือก
1: ครับขอถามเป็นความรู้ครับคุณหมอพิษฮะจากประสบการณ์คุณหมอพิษที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะสภาพจิตใจมีผลต่อการรักษาไหมฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เคสหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าเขาพร้อมละค่อยๆตามอาการแล้วสุดท้ายเขาจะจากไปอย่างสงบกับอีกเคสหนึ่งที่บอกฉันต้องหายฉันจะสู้เพราะว่าสองคนเนี่ยจะเห็นว่าจิตใจนี่คนละแบบจะมีผลต่อร่างกายไหมฮะ
0: มีผลแต่มีผลในลักษณะที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะเราตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าต่อเรายังมีสิ่งที่ต้องสะสางอีก อย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราได้รับการรักษาแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาใครก็จะแบบไปกันต่อแต่ในอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าขอเลือกที่จะไม่รักษาเป็นรักษาตามอาการเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะเช่นถ้าเขาปวดถ้าเขาไม่สุขสบายเนี่ยเขาก็จะบอกเราเราก็จะสามารถให้ยาแก้อาการเหล่านี้ให้กับเขาได้เขาก็จะจากไปสบายสบายแล้วก็จริงๆอาจารย์พบว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามเนี่ยค่ะเมื่อเวลาที่เราเทหมดหน้าตากแล้วเนี่ยเมื่อถึงระยะสุดท้ายจริงๆเนี่ยผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเขาทำใจได้นะคะและเขาพร้อมเขาพร้อมที่จะไปอยู่อีกดาวนึงค่ะอย่างสบายใจยกตัวอย่างเช่นคนที่บอกจะสู้เนี่ยปรากฏว่าสู้ไปสู้มาแล้วติดเชื้อแล้วก็แบบอาการหนักมากใกล้จะเสียชีวิตแล้วเราก็บอกกับเขาเขาก็ยังพอรู้ตัวอยู่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบทุกคนทำเต็มที่แล้วเขาโอเคแล้วอย่างน้อยเขาได้สู
1: ้โอเคครับมีเคสแบบนี้มากไหมฮะคุณหมอฮะอย่างกรณีที่เป็นมะเร็งไม่รักษาแต่ผมเชื่อว่าคนในกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เขากลัวก็คือเขากลัวว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดือนหน้า2เดือนมันจะเจ็บปวดหรือมันจะทรมานมากขนาดไหนคือถ้าให้เลือกได้ว่าแบบถ้าไม่รักษาแล้วจากไปแบบง่ายๆแบบป๊อกแล้วไปเลยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นมะเร็งก็น่าจะเลือกทางเนี้ยแล้วมันมีเคสที่แบบว่าไม่รักษาแล้วมาปรึกษาคุณหมอตอนนี้ปวดตรงนี้อึดอัดจังเลยหายใจไม่ออกปวดมากเลยแล้วคุณหมอดูแลจนเขาไม่เจ็บไม่ปวดแล้วสุดท้ายร่างกายมันไม่ไหวแล้วค่อยๆจากไปเราสามารถเข้าไปดูแลได้ขนาดน
0: ั้นได้ค่ะได้แบบนั้นเลย
1: โอ้แต่อยู่ด้วยยาถูกไหม
0: ครับใช่ใช่อยู่ด้วยยาคนไข้แฮปปี
1: ้
0: ค่ะอาจจะยังปวดอาจจะไม่ถึงกับ 0% เลยอาจจะปวดน้อยน้อย
1: ปวดน้อยน้อย
0: ปวดน้อยน้อยทนได้ลุกขึ้นมานั่งได้คุยได้ทานของโปรดของตัวเองมีญาติมาเยี่ยมมีความสุข
1: อ๋อทุกวันนี้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็ง
0: ได้ดูจนส่งไปข้ามดาวได้เลย
1: โอ้
0: ดูจนแบบเขาหลับไปกับต่อหน้าเราเลยค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่ทุกเคสเนาะคุณหมอถูกไหม
0: ไม่ใช่ทุกเคสอย่างที่พีทบอกค่ะหนึ่งขึ้นกับหลายๆอย่างเนาะยกตัวอย่างอายุจริงๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: เช่นเราบอกว่า60กับ80เนี่ยความอึดของร่างกายต่างกันเนาะโดยอายุ80ก็จะอึดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถให้อะไรให้ยาหรือให้การรักษาที่มันโหดเข้มข้นมากๆโหดมากๆได้แต่จริงอายุเป็นเพียงส่วนเดียวอะค่ะเราต้องประเมินอย่างอื่นด้วยเช่นโรคร่ว
1: ม
0: โรคประจำตัวอื่นการใช้ยาอื่นๆที่อาจจะตีกันกับการรักษาโรคมะเร็งในอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งชนิดนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆ

0: ก็คือสิ่งที่คนไข้คาดหวังเราใช้เวลาคุยค่อนข้างนานนะคะในกรณีที่ผู้สูงวัยเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะว่าเราจะต้องรู้เลยว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงความสุขเขาอยู่ที่ไหนค่ะหลายคนบอกว่าถ้าแบบทุกทีออกไปเจอเพื่อนได้แต่ถ้าแบบต้องมานอนโรงพยาบาลให้ยาเป็นเดือนๆนี้ก็ไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นของพวกนี้เราก็จะค่อยพูดคุยกันค่อยๆแนะนำกันไปเรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะจริงๆยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามเป็นข้อมูลจากคุณหมอพิษนะฮะแต่ว่าขอไปที่ข่าวตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะอันนี้ก็เป็นข่าวฮอต
0: ประจำสัปดาห์ค่ะ
1: เมื่อวัน2วันที่ผ่านมากรณีคุณเอพรทิพย์ภรรยาของคุณปอณัฐวุฒิสกิจใจนะฮะอันนี้เราตามข่าวแล้วนะครับป่วยเป็นมะเร็งปอดและที่น่าตกใจเนี่ยก็คือเธอก็ไม่ได้สูบบุหรี่นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งปอดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นมะเร็งปอดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีมุมที่ดีก็คือเจอเร็วนะฮะก็เลยทำให้การรักษาเนี่ยคุณปอที่เปิดเผยในคลิปเนี่ยบอกว่ามีโอกาสหายสูงนะฮะแล้วก็คุณหมอในคลิปเนี่ยนะฮะก็อธิบายบอกคนเอเชียเนี่ยจะมียีนชนิดหนึ่ง EGFR อยู่บนผิวของเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตแบ่งตัวของเซลล์และเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นตัวการทำให้ยีนตัวเนี้ยฮะกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็งและเจริญเติบโตได้อย่างเคสนี้ฮะคุณหมอมันใกล้ตัวมาเรื่อยๆเนาะเราได้ยินว่า PM 2.5 ทำให้เป็นมะเร็งปอดเริ่มจากปี2ปีก่อนที่บอกคุณหมอที
0: ่
1: เชียงใหม่เป็นตั้งกี่คนแล้วก็เราก็จะเจอเคสแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วมาคนดังดาราคนมีชื่อเสียงไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยแสดงว่าฝุ่นพิษนี่มันอันตรายจริง
0: ๆพี่คิดว่าส่วนหนึ่งนะคะแน่นอนมีงานวิจัยหลายงานท
1: ั
0: ้งในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาในคนเนี่ยที่เราพบว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายในหลายรูปแบบแต่นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นควันสารเคมีเช่นเราพบว่าคนงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่เจอฝุ่นบางชนิดหรือแร่ธาตุบางอย่างก็อาจจะกระตุ้นให้เป็นมะเร็งปอดได้เหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่นั้นพี่คิดว่ามีหลายปัจจัยแต่ PM 2.5 เนี่ยเป็นอะไรที่มาแรงในระยะหลังอาจจะเพราะว่าโลกของเรามีฝุ่นเยอะขึ้น
1: ค
0: ่ะถามว่าเป็นปัจจัยเดียวเดี่ยวๆเลยไหมที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วเราพบว่ามะเร็งปอดเนี่ยนอกจาก PM 2.5 ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกค่ะอย่างที่พิษบอกสารเคมีฝุ่นอื่นๆในอากาศที่ไม่ใช่ PM 2.5 ก็ได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงอย่างเรื่องของบุหรี่ที่เราทราบและในปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่คนคิดว่าสูบแล้วไม่เป็นมะเร็งจริงๆไม่ใช่เลยนะคะเป็นเยอะกว่าเยอะมาก
1: อันตรายกว่าบุหรี่มวน
0: เยอะมากและมีโอกาสเกิดมะเร็งเยอะกว่ามาก
1: จะแปลกนะคุณหมอรัฐบาลก็พูดใครๆก็พูดกระทรวงสาธารณสุขก็พูดคุณหมอก็พูดนักข่าวก็พูดแต่คนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยดูดบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนแปลกเน
0: าะเพราะว่าภาพลักษณ์ของมันค่ะพิษคิดว่าคนที่เขาตั้งใจขายเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์มันดูไม่น่ากลัวแล้วก็กลิ่นของมันที่มันไม่ได้เหมือนบ
1: ุ
0: หรี่มวนก็เลยทำให้คนรู้สึกมันไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นเคมีของมันเนี่ยมันอันตรายมากนะคะแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้น อย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมมุตินะคะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบเนี่ยเราก็มีโอกาสจะได้รับสารพิษพวกนี้เข้า
1: ต่อให้ดมแล้วเรารู้สึกมันไม่เหม็นเฮ้ยกลิ่นนี้มันโอเคนะ
0: ใช่ใช่
1: เราก็เจอควันบุหรี่
0: มันมีหลากหลายปัจจัยมากใช่ค่ะที่ทำให้เราเป็นมะเร็งปอดในปัจจุบันแต่มันก็มีข้อดีอยู่บ้างก็คือโดยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราดีเทคได้เราดีเทคได้เร็วโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะคนที่สูบบุหรี่เยอะๆมากๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยที่เราคำนวณมาแล้วเราคิดว่าเขามีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยเอ็กซเรย์ปอดปกติละเราคัดกรองด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดค่ะแต่ว่าเพียงแต่เราใช้โดสของ

0: ขนาดของรังสีที่ใช้ในการทำเนี่ยน้อยหน่อยเพื่อสกรีนหามะเร็งปอดเพราะว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันไม่แม่น
1: คำว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่คือเหม
0: ือน CT
1: อ๋อโอเค CT สแกนเพราะเนี่ยผมอะไรจะถามเลยว่าอย่างเคสของคุณเอเนี่ยบอกว่าเอ็กซเรย์ธรรมดาไม่เจอต้อง CT สแกนถึงเจอ
0: ถ้ามันมีขนาดเล็กคือเวลาที่เราดูภาพเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะเอ็กซเรย์ธรรมดาเลยนะคะร่างกายคนเรามันเป็น3มิติเนาะแต่เอ็กซเรย์เนี่ยคือการยิงภาพให้กลายเป็น2มิติให้มันแบนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในความแบนลงเนี่ยมันก็จะมีกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงหัวใจถ้าสมมติว่าก้อนเหล่านี้มันไปอยู่ด้านหลังของหัวใจพอเรายิงภาพไปเนี่ยมันซ้อนกันอยู่มันเรามองไม่เห็น
1: หัวใจบังอยู่
0: ใช่เพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่เสี่ยงเนี่ยค่ะหรือบางครั้งใช้คำว่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนทำ CT ไปด้วยที่เราเรียก low dose CT scan เนี่ยค่ะของปอดไปด้วยก็จะเจอได้เพราะว่าภาพ CT เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นค่ะ
1: เท่ากับว่าถ้าเราพอมีเงินจ่ายไวแล้วเราอยากจะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราห่วงเรื่องปอดเนี่ยเราควรจะไปขอเนี่ย low dose CT scan อย่างนี้ป่ะ
0: คิดว่าไม่เสมอไปในปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำ low dose CT
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เสี่ยง
1: ไม่ใช่ว่าเหมือนเอ็กซเรย์ตรวจทุกปีได้อ๋อไม่ใช่อย่างนั้น
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นเราถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยหรือเราไม่ได้มีความเสี่ยงเลยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องทำ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเพราะเอ็กซเรย์ธรรมดามันไม่เจอนะสิคุณหมอแล้วถ้าสมมติเรากังวลเราเห็นข่าวแบบนี้แล้วเรากลัวเหลือเกินแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันไปแอบอยู่จุดไหนยังไงของปอดเรา
0: คือพี่คิดว่าถ้าเรากังวลมากจริงๆค่ะหรือเรามีปัจจัยเสี่ยงจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอบถามคุณหมอได้ว่าเราเป็นเคสที่เหมาะที่จะทำไหมใช้คำว่าปัจจุบันวิธีนี้นำมาใช้ในการคัดกรองมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเราไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแข็งแรงดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องมาเจอกับรังสีเยอะขนาดนั้น
1: เพราะหมอห่วงเรื่องรังสีที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายใช่
0: ถึงอันนี้จะเป็น low dose ก็ตามแต่โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเราจะทำข้อบ่งชี้ของการทำ low dose CT คือทำในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือคนที่เราคิดว่าเขามีอาการที่น่าสงสัย
1: แล้วเอ็กซเรย์ธรรมดามันปลอดภัยมันไม่เป็นไรไม่เหมือน CT scan
0: มันมีจริงๆมันก็มีรังสีอยู่จำนวนนึงแต่ว่ามันก็น้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นอีกหัวเรื่องนึงที่ใหญ่มากในการที่เราจะดีเบตกันในระหว่างทีมบุคลากรการแพทย์เนี่ยว่าคนหนึ่งคนคนเนี้ยควรต้องตรวจอะไรบ้าง บางคนบอกคนนี้ไม่ต้องตรวจ2กล้องคนนี้ไม่ต้องทำแมมโมแกรมคนนี้ไม่ต้องคนนี้ตรวจเลือดแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วนอกจากอายุเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงเด็กปัจจัยเสี่ยงต่างๆลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันที่จะเป็นตัวช่วยเราตัดว่าคนนี้เหมาะกับการตรวจสุขภาพอะไรบ้างแต่เนื่องจากเวลาที่คิดง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราตรวจจำนวนคนมากๆเนี่ยค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยมันจะถูกลงเพราะฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดในการทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงก็คือขายเป็นแพ็กเกจขายไปทั้งเซ็ตก็ราคามันก็จะลงคนก็จะได้รับการตรวจที่ทั่วถึงแต่ก็ต้องเรียนว่าการตรวจบางอย่างที่อยู่ในเซตของแพ็กเกจของการตรวจสุขภาพหลายอันเนี่ยบางทีไม่ได้จำเป็นถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแต่ว่าบางคนถ้าคิดว่าโอ๊ยเราผู้เสี่ยงเยอะนะขอตรวจชุดใหญ่ไหมก็ได้
1: ก็เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
0: เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติถ้าเราอยากตรวจอะไรที่ไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำก่อนว่าบางทีแบบพี่ไม่มีข้อบ่งชี้ปรากฏตรวจไปเอ้าเกิดเจอว่ามันผิดปกติขึ้นมาคราวนี้เครียดอีกต้องไปผ่านอีกหลายขั้นตอนหลังจากนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันก่อนเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันว่าผลการตรวจร่างกายออกมาเนี่ยที่ผิดปกติมันบอกอะไรเราแล้วก็มันจะพาเราไปสู่การตรวจเพิ่มเติมยังไง
1: เราคุยในเชิงป้องกันผมอาจจะเน้นเนื้อหาตรงนี้หน่อยนะฮะท่านผู้ชมฮะอย่างมะเร็งปอดเองฮะคุณหมอฮะส่วนใหญ่จุดเล็กๆหรือเพิ่งจะเป็นเนี่ยมันไม่ค่อยเจอเพราะว่า อาการมันไม่ค่อยมีอ่ะ
0: ใช่โดยเฉพาะมะเร็งชนิดที่คุณเอเป็นเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เจอในคนสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: มันเจอในคนที่ไม่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นอาการเนี่ยจริงๆมีไม่เยอะพิษเองเนี่ยพอดีพี่ไม่ได้ดูข่าวละเอียดนะคะแต่ทราบแต่ว่าเป็นระยะที่1แล้วตัดทิ้งไปแล้วนั่นคือที่พี่ซะพี่นึกโอ้คุณหมอเขาเก่งนะเจอตั้งแต่ระยะต้นเลยคือพิษเองเนี่ยมีคนในครอบครัวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งเจอมะเร็งปอดเหมือนกันชนิดเดียวกันเลย
1: อย่างเงี้ยเหรอเหมือนในข่าว
0: ใช่เหมือนในข่าวเลยแต่ว่าของลูกพี่ลูกน้องของพี่ท่านเนี่ยเราเจอช้าเราเจอที่สเตจที่4แล้วเราเสียเข้าไปในเวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ยังนึกนะคุณหมอที่ดูคุณเอ๋นี่เก่งเนาะเขาดีเทคได้เร็วมากคือของพี่เนี่ยกว่าจะรู้ก็คือกระจายหมดละของพี่ลูกพี่ลูกน้องคนนี้นะคะ
1: เพราะอะไรถึงรู้เพราะมีอาการ
0: จริงๆเขามาด้วยอาการปวดหลังซึ่งนั่นคือกระจายไปที่กระดูกแล้ว
1: อ๋อแล้วเขาตรวจสุขภาพประจำปีไหมครับ
0: เขาตรวจแล้วเขาหยุดตรวจไปค่ะเขาหยุดตรวจไปช่วงสัก2-3 ปีหลังเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ไม่ได้รับการตรวจที่ต่อเนื่องค่ะ
1: ซึ่งถ้าเอ็กซเรย์ประจำปีเพราะตรวจสุขภาพประจำปีเขาจะมีเอ็กซเรย์ปอดทุกปีอยู่แล้ว
0: เราอาจจะเห็นนะ
1: อาจจะเห็นนะ
0: เราอาจจะเห็นนะคะ
1: แต่ไม่ใช่เม็ดเล็กๆอาจจะตอนที่เริ่มกระจาย
0: ใช่แต่จริงๆเดี๋ยวนี้เอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอเอ็กซเรย์ก็อ่านเก่งมากนะคุณเป้ถ้าดูนะคะคือเอ็กซเรย์เราเหมือนกับมันพัฒนาขึ้นเทคนิคในการเอ็กซเรย์ต่างๆมันก็เห็นชัดขึ้นบางทีเนี่ยอันเล็กนิดเดียวอะค่ะโอ้คุณหมอเอ็กซเรย์เขาก็ยังเห็นนะว่าเออมันมีจุดเล็กๆตรงนี้นะที่จะต้องไปตรวจเพิ่มเติม
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆพี่คิดว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอใครที่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยเนี่ยพี่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยคุณควรจะต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งค่ะต่อให้คุณไม่มีโรคอะไรเลยก็ตาม
1: ครับจากมะเร็งปอดนะฮะไปต่อที่ข่าวนี้อันนี้ก็ช็อกโลกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อดีตผู้นำโลกฮะท่านผู้ชมฮะโจไบเดน
0: ใช่ค่ะ
1: อดีตประธานาธิบดีสหรัฐไม่น่าเชื่อเนาะเพิ่งจะผ่านพ้นจากตำแหน่งไป
0: แป๊บเดียว
1: ไม่กี่เดือนเองจู่ๆมีข่าวว่าโจไบเดนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นรุนแรงแล้วคือกระจายถึงกระดูกคือโอเคต่อมลูกหมากเนี่ยเราจะคุ้นว่าผู้สูงอายุเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วระดับผู้นำโลกอย่างโจไบเดนแล้วอยู่อเมริกาเขาก็น่าจะตรวจสุขภาพอะไรกันเป็นประจำทุกปีแล้วการแพทย์อเมริกาผมว่ามันก็น่าจะเจอนะแต่ทำไมมาเจออีกทีแบบเฮ้ยต่อมลูกหมากขั้นรุนแรง
0: มันก็ขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกนั่นแหละ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับอ๋อเป็นระดับผู้นำแล้วรวย
0: ไม่ค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกถึงความน่าเกลียดของตัวเซลล์มะเร็งเหมือนกันเขาจะมีวิธีบอกถ้าเซลล์มันดูอัปลักษณ์มากเนี่ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้เร็ว
1: เพราะนั้นอย่างเคสนี้ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานที่
0: ใช่
1: ลูกลามไปเลยไปถึงกระดูกเลย
0: ใช่ใช่ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆ
1: โดยที่ไม่รู้เลยตรวจไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ตรงใต้กระเพาะปัสสาวะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณเป้มีเนื้องอกเนี่ยคุณเป้จะมีอาการปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่พุ่งส่วนมันก็จะต้องงอกเข้ามาอย่างนี้งอกเข้ามาในท่อมันดันท่อปัสสาวะให้ตีแต่บางครั้งเนี่ยมะเร็งมันออกข้างนอกอย่างนี
1: ้
0: มันไม่ได้มาดันท่อคุณอาจจะไม่มีอาการ
1: เวลาฉี่จะอะไรมันปกติ
0: ใช่รวมไปถึงถ้าเซลล์มันน่าเกลียดมากๆเนี่ยการกระจายตัวมันก็อาจจะเร็วคือมีก้อนไม่ใหญ่แต่ก็กระจายเร็วได้เหมือนกัน
1: เรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยได้ยินว่าคนไทยไปกันเยอะเหมือนกับผู้สูงอายุถ้าเป็นผู้ชายยังไงก็หนีไม่พ้นหรือเปล่าฮะ
0: ใช่มันไม่เชิงใช่สักทีเดียวค่ะเป็นมะเร็งที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุชาย
1: มันจะต้อง
0: ผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมาก
1: ต้องเริ่มจากโตก่อนไหมฮะหรือว่าจู่ๆต่อมลูกหมากชั้นปกติดีแล้วจู่ๆมันกลายเป็นมะเร็ง
0: ได
1: ้ไหม
0: ก็ได
1: ้ก็กระโดดไปเป็นมะเร็งเลยก็
0: ได้ก็ได
1: ้แต่ส่วนใหญ่สเต็ปจะเป็นยังไงฮะคุณหมออ
0: ๋อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องต่อมลูกหมากโตก่อนแล้วเป็นมะเร็งคือถ้ามันเป็นเนื้อมะเร็งอ่ะ มันก็เป็น
1: มะเร็ง
0: เป็นมะเร็ง
1: แต่ถ้าโตแล้วมันไม่ได้เป็นมะเร็งมันก็ไม่เป็นมะเร็ง

0: มันก็โตของมันอย่างเดียว
1: บางหลายก็ไม่เป็นใช่เขาก็อยู่ของมันไปอย่างนั้นใช่ค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยส่วนสมัยพิษไม่แน่ใจข้อมูลปัจจุบันนะคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นมะเร็งที่โตช้าก็คืออยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในความโตช้าของมันเนี่ยบางทีมันกระดึ๊บไปที่ส่วนอื่นละแต่มันก็ค่อยๆโตจนกระทั่งชักจะปวดหลังเอาไปเอ็กซเรย์เอ้าเป็นมะเร็งแบบลูกหมากกระจายไปแล้วก็มีหรืออาจจะเป็นรุ่นโตเร็วกระจายเร็วก็มีค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นกับความอย่างที่พีทบอกความน่าเกลียดของเซลล
0: ์
1: ค่ะลักษณะการกระจายของเขา
0: ครับผมถามเป็นความรู้นะฮะเรื่องกระบวนการที่มะเร็งจากอวัยวะหนึ่งมันกระโดดไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันกระโดดไปได้ยังไงผ่านเลือดหรือว่ามันเนื้อมันไปติดกันมันก็เลยลามกันไป
1: คำตอบคือจริงๆถูกทุกข้
0: อ
1: ไปทางเลือดก็ได้ไปทางน้ำเหลืองก็ได้หรือไปทางอวัยวะที่ติดกันอย่างนี้ก็ได้
0: ทั้งนั้นที่สมมติอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นมะเร็ง
1: อ
0: ยู่ดูมันมาติดกัน
1: ไม่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ติดกันเช่นตับไปติดกับกระบังลมแล้วก็จากกระบังลมก็ไปกระตุ้นให้เกิดน้ำในช่องปอดแบบนี
0: ้
1: อันนี้คือถ้าเป็นอวัยวะที่ติดกันแต่ถ้าเป็นอวัยวะที่ไกลกันเนี่ยส่วนใหญ่จะแพร่ผ่านเลือดหรือน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองใช่เพราะฉะนั้นหลายครั้งในเวลาที่เราตัดก้อนมะเร็งออกมาเนี่ยเราจะต้องหยิบต่อมน้ำเหลืองใกล
0: ้
1: ๆ ออกมาดูด้วยว่ามีเนื้อมะเร็งอยู่ในนั้นไหม
0: ครับคุณหมอจะอธิบายได้ไหมครับคุณหมอมะเร็งอธิบายไหมครับว่าเอ้าก็ในเมื่อมันไปทางเลือดไปน้ำเหลืองมันก็ไปทั้งตัวแต่ทำไมมันต้องมาอยู่จบอยู่ที่อวัยวะไอ้ข้างๆตรงเนี้ย
1: อันนี้
0: ใช่ไหมครับบอกได้ไหมคร
1: ับเราบอกไม่ค่อยได้นะคะแต่เรารู้ว่ามะเร็งไหนจะกระจายจะชอบกระจายไปที่อวัยวะไหน
0: คือมันจะมีแพ็คเกจมีเพื่อนกันอะไรเงี้ย
1: โดยปกติเราก็จะแบบอ๋อถ้าเห็นมะเร็งไปที่กระดูกเราจะนึกถึงมะเร็งในชนิดต่อไปนี้1 2 3 4 5 อย่างเงี้ยค่ะ
0: จะมีแพ็คของเขา
1: เราก็จะรู้ว่าอ๋อมะเร็งหมดเนี้ยชอบกระจายไปตรงนี้นะอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะนั้นคุณหมอก็จะเฝ้าระวังละ
1: ใช่
0: ใช่มั้ยฮะ
1: โดยปกตินะคะถ้าเป็นมะเร็งที่เรารู้ว่ามันกระจายเยอะเราก็จะต้องมีการสแกนทั้งตัวก่อนที่เราจะเริ่มต้นวางแผนการรักษาว่าจริงๆแล้วมันมีกระจายไปอวัยวะอื่นหรือเปล่า
0: ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากรักษาไงตัดเคม
1: ตัดค่ะบางคนให้เคมด้วยบางคนฉายแสงด้วยแล้วแต่ระยะของโรค
0: แล้วแต่เลย
1: ใช่แล้วแต่ระยะของโรคเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้ากระจายไปแล้วเยอะๆเนี่ยเราอาจจะตัดได้เฉพาะตรงต่อมลูกหมากเนาะแต่ที่เหลือที่กระจายไปแล้วอาจจะต้องใช้วิธีอื่นเช่นการใช้ฮอร์โมนค่ะการอาจจะการให้เคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเนื่องจากเจอในผู้สูงอายุเยอะฮะมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษาหรือไม่รักษาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหมอก็จะต้องสื่อสารกับคนไข้ถูกไหมครับ
1: เช่นกันใช่แล้วก็จะต้องเริ่มบอกตั้งแต่ว่าหนึ่งเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันที่สองลักษณะการกระจายของโรคเป็นระยะไหนสมมุติว่าเป็นระยะ4อย่างในกรณีของมิสเตอร์ไบเดนเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยก็คือถ้ามันไปกระดูกเนี่ยความปวดจะตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับคนไข้อีกว่าถ้ามันไม่รักษาเนี่ยมันจะปวดนะถ้าปวดเรามียาแก้ปวดให้แต่เราขณะเดียวกันเราก็อาจจะมียาตัวอื่นเช่นฮอร์โมนในการกดไซส์ไว้นะไม่ให้โตแต่มันไม่หายนะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าการรักษานี้ไม่ได้หายแต่อย่างน้อยไม่ให้มันโตจนกระทั่งคุณปวด
0: แล้วก็ไปเบียดบังการใช้ช
1: ี
0: ว
1: ิตอะไรอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องคุยก่อนอีกว่าในระยะที่เขาเป็นเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายของโรคมะเร็งชนิดนั้นๆเนี่ยคืออะไรได้บ้าง
0: อาการบ่งชี้ว่าฉันน่าจะมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วมันมีไหมฮะคุณหมอ
1: โดยมากเนี่ยก็มักจะเป็นอาการที่เกิดจากก้อนเป็นหลักเช่นการปัสสาวะส่วนใหญ่นะคะถ้าผู้ชายมีอาการในเรื่องของระบบการปัสสาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างน้อยๆเวลาที่เราไปตรวจกับคุณหมอทางเดินระบบปัสสาวะในผู้ชายเนี่ยเขาก็ต้องตรวจละมีก้อนไหมต่อมลูกหมากโตไหมอาจจะทั้งตรวจโดยการตรวจร่างกายหรือตรวจอัลตราซาวด์ก้อนที่เขาคำได้หรืออัลตราซาวด์ออกมาเจอเป็นยังไง ค่ะเขาอาจจะมีการเจาะเลือดร่วมด้วยของพวกนี้ก็จะไกด์เราว่าไอ้ความโตของต่อมลูกหมากอันนั้นเนี่ยมันเป็นโตดีหรือมันเป็นโตไม่ดีค่ะ
0: กรรมพันธุ์ไหมคร
1: ับบางส่วนค่ะเราพบว่าบางเชื้อชาติมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะเช่นคนแอฟริกันอเมริกันคนผิวสีเนี่ยค่ะค่ะ
0: คือข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยคุณหมอจะไปทีผมว่าจำไม่ได้ผมว่าลืมว่ามะเร็งชนิดไหนที่มันคือกรรมพันธุ์มะเร็งชนิดไหนที่ไม่เกี่ยวหรอกพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นก็หรอกอย่างเงี้ย
1: มะเร็งที่มีโอกาสถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีโอกาสนะคะเต้านมลำไส้ใหญ
0: ่ลำไส
1: ้ค่ะรังไข่
0: รังไข่สามอย่าง
1: น
0: ี้
1: จะมักจะเป็น3อย่าง
0: ที่เราจะเจอบ่อยๆ
1: จะเจอว่าถ้ามีพันธุกรรมค่อนข้างเยอะเนี่ยเรามักจะเจอค่ะ
0: เต้านมนี่ผู้หญิงอย่างเดียวแต่ผมเคยได้ยินว่าผู้ชาย
1: ก็มีเพราะผู้ชายก็ยังมีเนื้อเต้านมเหมือนกันค่ะเพียงแต่มีปริมาณน้อยกว่าผู้หญิง
0: ก็แสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นลูกผู้ชายก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้แหละฮะ
1: แต่น้อยเมื่อเทียบกับลูกผู้หญิงเราในงานวิจัยเนี่ยมีเยอะข้อมูลเยอะในลูกที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าผู้ป่วยของพีทอย่างผู้ป่วยของพีทเนี่ย75เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยพีทจะบอกว่าคุณป้าคะลูกคุณป้าทุกคนตอนเนี้ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่เชิญไปทำแมมโมแกร
0: ม
1: ค่ะคุณป้ามีลูกผู้ชายไหมหรือพี่น้องคุณป้าที่เป็นผู้ชายมีใครมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมถ้ามีก็คือมันมักจะผูกมาคู่กันเนี่ยค่ะก็เชิญทุกคนไปส่องกล้องด้วย
0: ถ้าอายุถึงแล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆการดูมะเร็งในผู้สูงวัยเนี่ยนอกจากเราดูตัวโรคกับดูตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยเรายังดูเผื่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเราก็จะเจอว่าเมื่อเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยไข้เรา80เคยเป็นมะเร็งเต้านมลูกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลานซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยมีโอกาสเป็นทั้ง2โรค
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นหลานเนี่ยเมื่ออายุไม่เท่าไหร่35 40เนี่ยเขาจะต้องไปคัดกรองให้พีทละ
0: ผมเคยได้ยินเหมือนแบบตรวจโครโมโซมเพื่อดูว่ามันจะมีไอ้เชื้อมะเร็งเนี่ยถ่ายทอดลงมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานหรือเปล่า
1: เป็นเฉพาะบางยีนค่ะเป
0: ็
1: นเฉพาะบางยีนเท่านั้น
0: ไม่ใช่ทุกโรคไม่ใช่
1: ทุกโรคไม่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าไม่เกี่ยวกับมะเร็งเนาะ
0: ครับ
1: ยีนของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยบางครั้งคุณตรวจพบแต่คุณไม่เป็นอัลไซเมอร์นะ
0: อ้าว
1: คุณมียีนอยู่แต่คุณมีปัจจัยเสี่ยงอื่นน้อยก็ไม่เป็น
0: ถ้าดูแลตัวเองดี
1: ใช่ก็ไม่เป็น
0: แต่ถ้าดูแลตัวเองไม่ดีใช้ชีวิตโหมกันหนัก
1: มียีนหรือไม่มียีนก็ลาก่อน
0: โอเคก็เป็นได้
1: ใช่เหมือนกับคุณไม่มียีนอะไรเลยครอบครัวแข็งแรงดีมาตลอดแต่ถ้าเรื่องเราสูบบุหรี่กินเหล้ากัญชาใบกระท่อมอัดเข้าไปหมดเนี่ยไอ้รุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมันก็แบบมะเร็งผุดทุกที่อยู่แล้ว
0: โอเค
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไปโทษบรรพบุรุษไม่ได้
1: อันนั้นโทษไม่ได้นั้นทำตัวเองเรียกว่าเล่นเองเจ็บเองนักเลงพอ
0: นะฮะอันนี้คือต่อมลูกหมากผู้ชายเป็นเยอะนะฮะมาดูที่มะเร็งที่คุณผู้หญิงเป็นกันเยอะ
1: ค่ะ
0: คือมะเร็ง
1: เต้านมใช่
0: เต้านมมันเยอะขนาดไหนฮะคุณหมอณปัจจุบัน
1: โอ้จริงๆแล้วมีเยอะขึ้นในปัจจุบันอาจจะเป็นทั้งจากอายุที่เพิ่มขึ้นวิถีการใช้ชีวิตของเรารวมไปถึงการใช้ยาบางประเภทเนาะก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงที่มากขึ้นแล้วเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี้ยค่ะมันดีขึ้นจริง
0: ๆ
1: การคัดกรองมะเร็งสมัยก่อนเนี่ยนะคะเวลาเราจะดูว่าคนนี้มีก้อนที่หน้าอกหรือมีมะเร็งเต้านมหรือเปล่าเนี่ยก้อนนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเราใช้การคลำนะ
0: ใช้
1: มือคลำแล้วเราก็ต้องสอนให้ผู้หญิงว่าอันนี้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองที่มันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะ
0: คร
1: ับ เราพบว่าวิธีเหล่านี้ไม่แม่นยำพอก
0: ็
1: จะม
0: ี
1: เอ็กซเรย์ชายก็จะมีเอ็กซเรย์ที่เรียกแมมโมแกรมค่ะหรือการเอ็กซเรย์เต้านมชายซึ่งเอ็กซเรย์เต้านมเนี่ยก็จะทำให้ความละเอียดสูงเจอก้อนได้เร็วขึ้นค่ะโดยเฉพาะก้อนที่มีขนาดเล็ก
0: ๆครับนี่นะฮะก็อย่างที่บอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยผู้หญิงเป็นเยอะแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะทั่วโลกด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าข่าวเนี่ยที่ผมกำลังจะเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็มาจาก Research and Market นะฮะเขาเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ทางการตลาดระดับโลกนะฮะ ขาไปดูมูลค่าตลาดการ

0: ักษาพยาบาลมะเร็งเต้านมทั่วโลก
1: ค่ะ
0: ผู้ใช้งบประมาณมหาศาลมากท่านผู้ชมฮะประมาณ 62,000 ล้านบาทแต่ไม่ใช่ช่วงปีนี้นะเขาพยากรณ์ไปอีก10ปีข้างหน้าว่ามันจะมหาศาลขนาดนั้นเลยส่วนเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะการรักษามะเร็งเต้านมด้วยรังสีก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับก็เลยทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษามะเร็งเต้านมซึ่งปัจจุบันวิธีการรักษามันเป็นยังไงคุณหมอที่เราคุ้นๆก็เอาเจอใช่ไหมเจอก็ตัดเต้านมตัดเสร็จก็เอาจะ
1: มากะระยะใหม
0: ่
1: สเตจไหน
0: ใช
1: ่แล้วก็การรักษาก็จะมีทั้งการให้เคมีบำบัดการใช้ฮอร์โมนค่ะรวมไปถึงการใช้แสง
0: ครับแล้วจำเป็นต้องทำไหมฮะ
1: ขึ้นกับระยะของโรคอีกเช่นกันขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกเช่นกัน
0: ไม่มีสูตรตายตัวเหรอฮะ
1: เราจะส่วนใหญ่แล้วอันที่1ก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่ามันเป็นมะเร็งอันที่2ดูว่าเป็นระยะไหนอันที่3ดูว่าเซลล์เหล่านี้มีตัวรับที่เป็นตัวรับฮอร์โมนหรือเปล่า
0: ครับ
1: เราก็จะมาดีไซน์ทีว่าสูตรที่เราจะให้ในการรักษามีอะไรบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันกระจายออกไปจากนอกจากเต้านมแล้วเนี่ยก็มันจะต้องมีการฉายแสงร่วมด้วยตัวก้อนมีขนาดใหญ่ก็ต้องมีการฉายแสงร่วมด้วย
0: แต่ถ้าสมมติว่าเจอเร็วตรวจพบเร็วตัดทิ้งแล้วก็ถ้าแบบ
1: ย
0: ัง
1: ไงกระจายไปไหนก็อาจจะก็มาดูอีกทีว่าชนิดของเซลล์นั้นเนี่ยตอบสนองกับฮอร์โมนไหมค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้รักษาด้วยฮอร์โมนก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรประมาณนี้ไหมฮะ
1: จริงๆการรักษาด้วยฮอร์โมนเนี่ยก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองอีกเหมือนกัน
0: ครับยังไง
1: ฮอร์โมนมันก็มีผลข้างเคียงของมันด้วยเช่นเดียวกันนะ
0: ฟังดูมันซอฟสุดแล้ว
1: แต่มันก็ดูซอฟกว่าคีโมใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้ร่วมกันค่ะ
0: ร่วมกับ
1: เนี่ยค่ะคีโมฉายแสงอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อเพราะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แล้วถ้ามีคนไข้ไหมที่แบบว่าคุณหมอหนูไม่กลัวตอนเนี้ยคุณหมอจัดเต็มให้หนูเลยเพราะหนูกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกมากกว่าเพราะนั้นเอาทั้งฮอร์โมนทั้งคีโมทั้งฉายแสงได้ไหมฮะ
1: อย่างที่บอกขึ้นกับชนิดของเซลล
0: ์
1: ถ้ามันมีข้อบ่งชี้แบบนั้นเราดูแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นสูงค่ะเราก็อาจจะต้องให้การรักษาที่เยอะมากๆหรืออย่างบางคนเราดูแล้วเนี่ยมีลักษณะของเซลล์มะเร็งที่มันแบบมีโอกาสกลับมาเป็นสูงหรือว่ามีความผิดปกติในพันธุกรรมเนี่ย บางคนก็คือจะเลือกตัดไปเลยสองข้าง
0: โอ้ทันที่เจอข้างเดียวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ใจเด็ดมาก
1: ใช่คุณเป้อาจจะจำได้ในกรณีของดาราฮอลลีวูด
0: ครับ
1: ค่ะมีดาราอยู่ท่านนึงก็ตัดสองข้างเหมือนกันทันที่เจอข้างเดียว
0: อ๋อเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกล
1: ับ
0: มา
1: เพราะว่าคิดว่าลามแน่ๆ
0: แล้วถ้าตัด
1: พวกนี้ก็มักจะมียีนที่ผิดปกติเยอะมากๆ
0: ถ้าตัดเต้านมออกไปแล้วก็แสดงว่าโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นศูนย์แล้วอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ถ้าเผื่อว่าก้อนข้างที่เจอมันยังไม่กระจาย
0: ไม่ได้กระจายไปที่อื่นอวัยวะอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคุยกันมาถึงตอนนี้ฮะคุณหมอก็พูดถึงวิธีการรักษาเนาะจะตัดฮอร์โมนคีโมฉายแสงแต่ปัจจุบันเราได้ยินว่ามียาเคมีบำบัดแบบพุ่งเป้า
1: ใช่ค่ะการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็ต้องเรียนอีกว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคน
0: อ้าวเหรอฮะ
1: หรือทุกเคสค่ะเป็นเฉพาะมะเร็งบางอย่างเท่านั้นที่มีการรักษาแบบมุ่งเป้าค่ะแล้วก็เป็นเฉพาะบางชนิดของเซลล์เท่านั้นที่ตอบสนองกับการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเซลล์มะเร็งนั้นเนี่ยมันมีตัวรับยาแล้วเราก็ใส่ยาลงไปให้ตรง
0: มุ่งเป้าหมายถึงว่าเราจะให้ผ่านทางน้ำเกลืออย่างนี้ไหมฮะหรือว่าเราฉีดทั้งนั้นเลย
1: มีหลายแบบค่ะมีหลายแบบมีทั้งยาน้ำเกลือมีทั้งยากินก็มี
0: โอ้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะไม่เจ็บปวดไม่แพ้เหมือนคีโมธรรมดาไหมฮะ
1: ก็ไม่เชิงก็จริงๆเขาก็จะยังมีผลข้างเคียงของเขาแต่ว่าอาจจะมีน้อยกว่าการรักษาแบบให้เคมีบำบัดในยุคสมัยก่อน
0: คือยังไงก็น้อยกว่าหรือว่าไงคุณหมอหรือว่า
1: ส่วนใหญ่จะน้อยกว่าใช้คำนี้ว่าส่วนใหญ่จะน้อยกว่าค่ะ
0: แต่ได้ยินมาว่าแพงมาก
1: แพงมากใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ทุกคนทุกเคสใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูสิทธิการรักษาด้วยสิทธิการรักษาบางอันเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าแต่จะครอบคลุมถึงการรักษาแบบดั้งเดิมเช่นการให้เคมีบำบัดการฉายแสงอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยสิทธิการรักษาพื้นฐานจะครอบคลุมแต่พอเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้านี่ต้องมาคุยกันละเพราะว่าหลายครั้งสิทธิการรักษาพื้น

0: ารของเราไม่ได้คุม
1: คุณหมอบอกได้ไหมฮะว่าอย่างมุ่งเป้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษามะเร็งส่วนไหนบ้างฮะ
0: ที่พิษเจอบ่อยๆก็จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ค่ะ
1: ปอดนี่มุ่งเป้าได้
0: ปอดนี่มุ่งเป้าได
1: ้แต่ทั้งหมดก็ต้องคุยกันอีกที
0: ใช่ต้องดูลักษณะเซลล์อีกทีใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าสมมติเซลล์ที่ปอดบางทีมุ่งเป้าอาจจะไม่ตอบสนองอาจจะไม่ได
0: ้ใช่ใช
1: ่ผมเห็นข่าวว่า
0: การดีไซน์การรักษาโรคมะเร็งเป็นเหมือนกับเป็นศิลปะอย่างนึงเลยนะคะจริงๆพี่ต้องยอมรับเลยว่าคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเก่งมากนะเขามีของในตัวอยู่เยอะมากอ่ะแล้วยิ่งถ้าเขาดูผู้สูงอายุกับพีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาดีไซน์แบบอายุเท่ากันเนี่ยเขาก็ดีไซน์สูตรออกมาไม่เหมือนกันนะคะข
1: ึ้
0: นกับเป้าหมายของการรักษาของคนคนนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ทำให้สูตรยาหรือแนวทางการรักษาเนี่ยออกมาต่างกัน
1: ค่
0: ะแล้วเขาแบบมีของเยอะมากที่เขาจะช่วยในคนสูงอายุที่ป่วยเป็นมะเร็งให้ทุกทรมานน้อยที่สุดแล้วก็การรักษาสำเร็จเยอะที่สุด
1: ทีมงานบอกเลยแค่นาทีอย่างนี้ผมถามคุณหมอพิษเพราะว่าคุณหมอพิษน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยมะเร็งเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีความเชื่อที่มันต่างกันเยอะมากเลยฮะคุณหมออย่างเช่นเอาใช้ธรรมชาติบำบัดเข้าไปช่วยสิเรื่องอาหารอย่าไปกินเนื้อสัตว์สิกินโปรตีนพืชไปเลยกินแต่พืชผักไปเลยถ้าสมมุติในเคสของคุณหมอพิษคุณหมอพิษแนะนำคนไข้ยังไง
0: ส่วนใหญ่พิษจะแนะนำว่าอาหารที่มีประโยชน์สะอาดดีต่อสุขภาพค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีการทานอาหารเสริมหรืออาหารที่เป็นเม็ดๆเนี่ยเราอาจจะต้องระวังเพราะว่าเวลาที่เราดูวิตามินหรืออาหารเสริมเหล่านี้เรามองมันว่ามันเป็นยาอย่างนึงเหมือนกันมันอาจจะไปตีกับการรักษาที่เราจะต้องให้ก็ได้มันอาหารที่มีโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการที่ดีค่ะสามารถทำให้น้ำหนักตัวเขาคงที่ค่ะอาหารที่มีโปรตีนค่ะมีแคลอรี่ที่พอเหมาะมีพลังงานที่พอเหมาะรวมไปถึงได้ครบทุกหมู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็เน้นเนื่องจากว่าพอหลายครั้งในการรักษาโรคมะเร็งนอกจากการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีการให้ยากดภูมิเคมีบำบัดของพวกนี้ก็จะทำให้เราต้องระวังในเรื่องของอาหารมากขึ้นผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือการได้รับยากดภูมิเนี่ยเขาก็ควรจะต้องทานอาหารที่สุกสะอาด
1: คือปลอดเชื้อ
0: ปลอดเชื้อใช่ใช
1: ่แต่คุณหมอไม่ติดใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าผมไปดู YouTube มาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนื้อสัตว์จะไปกินแต่มังเลยกินแต่ผักเลยโปรตีนก็โปรตีนพืชถั่วเลยแล้วผมไม่กินเนื้อสัตว์เลยครับถ้าผมเป็นคนไข้ของหมอพิษคุณหมอพิษจะแนะนำผมยังไง
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิษไม่ได้ค้านแต่พิษไม่ได้สนับสนุนเช่นพิษบอกว่าลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราเจาะเลือดมาเนี่ยแล้วคุณลุงกินโปรตีนได้ไม่ถึงโปรตีนในเลือดครั้งหน้ามันดรอปเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันนะคุณลุงอาจจะต้องกินไข่ให้หมอเยอะขึ้นถ้าคุณลุงจะ
1: กิน
0: ถ้าคุณลุงจะทานมังเราก็กินไข่กินนมให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อคุยกันได้
0: ใช่ใช่
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแต่ละท่านเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะพิษไม่ได้คือพี่คิดว่าในความที่เขาเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกตราบใดก็ตามที่เขาได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเช่นถ้าเขาบอกเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยพี่ก็จะบอกเขาว่าถ้าไม่กินเนี่ยผลเสียคืออย่างนี้นะถ้าโปรตีนในเลือดคุณลุงต่ำนะเราต้องปรับยาใหม่นะยาเราอาจจะให้ได้ไม่เต็มที่นะอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้ออาจจะหายนะกล้ามเนื้อหายเนี่ยคุณลุงก็ไม่แข็งแรงหกล้มอีกนะคุณลุงบอกหมอได้ไหมว่าถ้าเราไม่กินโปรตีนจะเกิดผลเสียอะไรแล้วผลเสียอันนี้คุณลุงโอเคไหมคะถ้าคุณลุงไม่โอเคเรามาพบกันครึ่งทางดีไหมคุณลุงกินไข่กินนมดีไหม อย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเยอะมาก
0: เยอะมากแล้วก็จริงๆผู้สูงวัยเป็นวัยที่รับข้อมูลข่าวสารได้เยอะมากกว่า
1: จริง
0: อีก
1: เยอะจริงเพราะ
0: ใช่
1: เพราะแต่ละวันเขาบางทีเขาอยู่บ้านไงเขาก็จะดูละดูเฮ้ยแล้วพอดูอะไรอ่ะอันนี้มันก็ชอบเด้งไปหา
0: บางคนเนี่ยถือ TikTok มาถามเลยนะคะว่าแบบอาจารย์พีทเขาบอกอย่างเงี้ยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบ
1: คือบางทีเนี่ยเราก็ไปเชื่อเพราะปัจจุบันเนี่ยจะมีโค้ชเยอะ
0: ค่ะ
1: มีกูรูเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์อะไรมาแล้วหรือเปล่าบางทีคนส่วนใหญ่พอเสพแต่แบบนั้นเนี่ยเขาก็เลือกเชื่อแบบนั้น
0: ใช่หรือการแม้กระทั่งการใช้สมุนไพรเนี่ยค่ะพีทก็มาจะบอกว่างั้นพีทขอ

0: ใช้ร่วมกันกับการรักษาปัจจุบันได้ไหม
1: คร
0: ับค่ะแล้วก็พี่ขอดูชนิดของสมุนไพรพี่จะให้เภสัชกรช่วยเช็คให้เสมอว่ามันไม่ตีกับยาปัจจุบันเพราะจริงสมุนไพรก็คือพืชที่มีฤทธิ์ทางยาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเขาก็คือมียาอยู่ในนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันจะตีกับยาปัจจุบันไหมเพราะส่วนใหญ่ในพี่จะไม่ค่อยห้ามแต่พี่จะบอกว่าก่อนกินขอหมอดูก่อนนะเอามาถามหมอก่อนนะหมอไม่ว่าถ้ากินได้หมอจะให้กินก็จะต้องส่งพืชเหล่านี้ไปให้เภสัชกรซึ่งเภสัชกรก็เก่งมากก็จะหามาว่า
1: อ๋อ
0: ตัวนี้มีฤทธิ์ทางยาคืออะไรตีกับยาอันนี้ไหมคือบางอันเนี่ยมันไปลดผลในการรักษาของยาปัจจุบันมันก็ทำให้ยาสมมติยาฮอร์โมนหรือยาเคมีมันไม่เกิดผลมันก็มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับขึ้นมาไม่อย่างนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพิษจะไม่ดุและจะไม่ห้ามแต่จะเชียร์ว่าถ้าอยากทำบอก
1: บ
0: อกเลยถามได้ทุกเรื่องบอกได้ทุกเรื่อง
1: ฮะสุดท้ายฮะคุณหมอพิษฮะฝากถึงท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังป่วยกำลังต่อสู้หรือว่ามีญาติที่กำลังสู้กับโรคมะเร็งอยู่ฮะ
0: มันเป็นเรื่องยากนะคะในการที่เรามีโรคมะเร็งแล้วจะต่อสู้กับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์คิดว่านอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะหรือคนในสังคมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยที่เขามีโรคมะเร็งเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็พยายามตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงของโรคบางโรคอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็อย่าลืมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ
1: นะฮะคนยังไม่เป็นดูแลสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: เป็นแล้วอย่าท้อค่ะค่ะต
1: ั
0: ้งเป้าหมายตั้งสติให้ดีค่ะนึกว่าจริงๆแล้วเราเหลืออะไรที่เรายังต้องทำบ้างแล้วก็พยายามจัดการกับตรงนั้นให้ดีค
1: ่
0: ะคุยกับทีมที่ให้การรักษาดูแลค่ะเขาจะได้ช่วยกันวางแผนในเรื่องของการรักษาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็องค์รวม
1: นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือทั้งหมดของหัวข้อของเราวันนี้ในรายการพบหมอรามานะฮะการดูแลผู้สูงวัยที่เป็นมะเร็งวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิษนะครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับ
0: นะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเพียงประมาณ15%-25%ที่อาจจะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่75-80%กว่าเนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบบีหรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันที่1อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบบีไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัสบีอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับทางไหนทางนี้ทางนี
2: ้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่าหนึ่งคือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยพูดเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดนี้มีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได้
2: เราทำได้
1: เราทำได
2: ้
1: อย่างแรกเราไปทำกันบ้าน2การพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมี2บทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดเข้ามามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนพากหลักเขาจะพากเกมด้วยส่วนอีกปากหนึ่งคนพากปากสองหรือว่าคนพากรองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
2: ม
1: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
2: มซึ่งแปลว่า2คนนี่ครับปาก1ปาก2แล้วต้องมีความซิงค์กันพอสมควร
1: ใช่ใช่แล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรรายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผู้เล่นประตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆนี่กองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
2: ในระดับนึงแต
1: ่
2: ว
1: ่
2: าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
1: อะไรประมาณนี
2: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์ไงครับสมมติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว
1: ่
2: า
1: ถูกต้อง
2: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
1: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขา

0: คนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
1: จะชัดเจน
0: บางคนหัวฟูเราก็จำพวกเนี้ยเพิ่มเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีอ่ะเราเริ่มคุ้นแล้ว
1: เริ่มจับ

0: ให้มันแบบ
1: มีอะไร
0: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้ฟันเดย์ใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังเข้ามามาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็เอาละครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
1: ยิงแล้ว
0: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
1: ่
0: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงก็ใส่อะไรไปเรื่อยถ้าตัดเสียงภาคอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเทวเพียวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโอ้หน้าติงนี่เทพมากเลยหน้าติงอาจารย์สุวัฒน์กินเกสรนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเตอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอะตึงอันเดอร์เทเกอร์อะตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงมันก็ทำให้แบบ
1: มันไม่มีอะไรเลยทะลดกว่ามันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
0: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดนโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
1: ครับ
0: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้างฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
1: ครับ
0: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้ใส่เพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนๆหมุนเข้าไปตรงตาข่ายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะ
1: มี
0: ถ้าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลฮะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจากโคนสำคัญ
1: ดูแล้วก็ลอง
0: พูดใช่ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้คนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกไป
1: หาได้
0: เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่าง
1: นะเพราะว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆใช
1: ่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริกเกอร์แหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
0: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจําไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบ
1: ครับ
0: ดูสวัสดีครับคุณผู้ชม T-Sport 7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับในการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีระณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับ เราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเรามาดูราย

0: ชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
1: เราก็ต้องพูดชื่อใช่ไหมคร
0: ับจ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สำหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของปาก2ใช่ไหม
1: แต่เราไม่ต้องหมายถึงพูดหมายเลขทุกคนถูกไหม
0: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
1: ้
0: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะปราสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างปราสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปพอพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่แล้วให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมทีก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความ
1: เข้าใจ
0: ในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์ก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกม
0: ใช่ใช
1: ่ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อยๆ
0: คือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
1: บู
0: เอโน่เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
1: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
0: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งจะยากแล้วเพราะว่ามันจะเร็ว
1: ต้องคิดให้ทัน
0: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
1: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบนึงครับค่อยๆส่งขึ้นไป
0: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการภาคฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาภาคบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
0: ด
1: เควินอิงเกโซเปิดไปเตะ
0: เนี่ยจังหวะเนี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงแล
1: ้
0: ว
1: ยิง
0: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราไปพากบอลได้เลยหรอก
1: เข้าใจ
0: สักมุดมีคนมาบอกอัดมาอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปภาคบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษา
1: ใช่อย่างแรกต้องดู
0: ไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าสับฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยภาคบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปภาคบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: นี่ผมปฏิเสธไปแล้ว
0: เราก็ต้องสู
1: ้เราจะได้แบบลองดูลองดู
0: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมุติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองภาคกันใหม่เราก็บายดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
1: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ธนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถภาคบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันนี้คือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีระณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นันลึกบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทำไงต่อ
0: ต่อไปเลย
1: ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์เนโดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาโดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18นะครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินภาลาคนนี้เก่งธนาเสศิริพลาศิวกรจากเข
0: จากการ
1: ดาวิดโลเชล่าเควินดีลมดีลำลม
0: ดีลมลำ
1: นิติพงษ์เสนานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
0: กับทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงษ์สมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสำรองของทั้ง2ทีมครับ
1: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพงษ์กรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัตรสลายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสตอปลี่ชาลินชับปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกศรเกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
0: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโนกับทางด้านของ
1: การท่าเรือนะครับ
0: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
1: โค้ชอู๊ดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
0: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
1: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
0: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
1: แปลว่าอะไร
0: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งไง1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
2: โอ้โหเข้าไปแล้วครับ
0: เฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้แฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี
0: ้เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วนี่ครับเฟเบตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
1: โอ้โห
0: เซตบอลครับการเข้าขามองตารู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
1: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
0: ในนาทีที่23
1: ในนาทีที่23นะครับ
0: ตูเจสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหมงลูกนี้เอาแล้วครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
1: โดนมือรัตนัย
0: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะแต่สุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
1: นาทีที่92นะครับ
0: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็ดอากาศท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวลักษ

0: ับโอ้โหเซโก้โซเลสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวรักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวรักษ์เลยครับเซโก้โซเลสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
1: เบตตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
0: เอาชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโนจับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
1: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบอร์ตี้เฟอร์เนเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
0: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาภาคเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทำให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับพี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนภาคมานานเท่าไหร่แล้วคร
0: ับไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
1: พอเราเริ่มภาคครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
0: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายนี้พอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได
1: ้ครับ
0: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
1: ี
0: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทำงาน
1: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
0: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
1: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากบอลแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวแล้วเฮ้ยเอาจริงเหร
0: อ
1: ไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
0: มนุษย์เราอะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะทำได้ดีน้อยแค่ไหนมันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
1: ่ครับ
0: นะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
1: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะ

ไม่รู้และอย่างที่สองคือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากว่าวิธีการพากของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะหนึ่งอย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากเนี่ยดินามิกของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากของเราจริงๆซึ่งทําได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกพากในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทําให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากมิโทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทําอ่ะมันทําได้สิ่งนึงที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทําอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเราอยากที่จะทํามันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทําเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันนึงมีเวลาอยู่กับสิ่งเนี้ยก็น่าจะพากฟุตบอลได้ครับ

รับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดฉายแสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ขึ้นมาอีกครับ

0: ตาอวัยวะเล็กๆในร่างกายเล็กมากแต่ก็สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อดวงตาผิดปกติหรือมองไม่เห็นเราจะไว้ใจใครที่จะช่วยให้เรากลับมามองเห็นได้เหมือนปกติคนที่มีความสำคัญไม่แพ้ดวงตาหมอตา
1: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจณรงค์ครับจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสวัสดีครับอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับทำไมถึงนัดมาที่หอผู้ป่วยเป็นจุดแรกที่จะต้องมาคุยกันก่อนที่นี่ทำไมฮะ
2: ครับเพราะว่าทุกๆเช้าเนี่ยจักษุแพทย์เนี่ยจะเริ่มงานที่หอผู้ป่วยก่อนนะครับก็คือคนไข้นี่ก็จะพักค้างคืนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาดูเพื่อดูว่าเอ๊ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารักษาคนไข้แล้วคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: มาสวัสดีกันก่อนทักทายเช้าเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: กี่โมงครับมา
2: ก็สักเจ็ดโมงเช้าฮะพวกนักศึกษานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านเนี่ยก็ต้องมาก่อนนะครับเพื่อมาตรวจเช็คดูเขาเรียกว่าดูแลต่างๆก่อนเสร็จแล้วก่อนมาตรวจดูคนไข้นะครับเพื่อได้จะดูว่าเอ๊ะคนไข้ดีขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อันนี้เนี่ยที่ศรีราษฎร์เราเป็นโรงเรียนแพทย
1: ์ครับ
2: คนไข้ทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในตึกเนี่ยจะเป็นคนไข้ของอาจารย
1: ์
2: แต่ว่านักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมาเรียนรู้โดยการช่วยอาจารย์ดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนแพทย์ประจำบ้านหนึ่งท่านเนี่ยก็จะต้องดูคนไข้หลายๆคนเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งดูคนเดียวเนี่ยปีหนึ่งสงสัยจะความรู้จะไม่พอ
1: ก็จะได้แค่นั้นแหละได้แค่ความรู้แค่รายเดียวใช
2: ่
1: ไหม
2: ครับ
1: ถ้าดูได้ทั่วได้เยอะยิ่งขยันยิ่งใฝ่เรียนรู้ก็จะได้ความรู้เยอะเลยใช
2: ่ไหมใช่ครับแล้วก็แต่ว่าจะมีคนไข้ของแพทย์ประจำบ้านเองก็มีเหมือนกันเช่นที่เขาได้ทำผ่าตัดไปนะครับหรือว่าเขาสนใจนะครับเขาก็จะมาดูเป็นพิเศษเพื่อจะได้เรียนรู้
1: ฮะ
2: ถ้าเกิดว่ามีคนไข้ยากๆเนี่ยโอ้หลายคนยิ่งอยากจะเรียนรู้ก็จะเข้ามาดูกันใหญ่เลย
1: คุยถึงตรงนี้ก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดวงตาเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่ถือว่าเล็กมากเลยอาจจะมีสองข้างซ้ายขวาแต่ส่วนอื่นก็โอ้โหอวัยวะอีกเยอะเลยแต่เราต้องมีหมอเฉพาะด้านทางดวงตาโดยเฉพาะจักษุแพทย์โดยเฉพาะดวงตาเราสำคัญยังไงฮะ
2: ก็ตัวที่สำคัญมากนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยดวงตาเนี่ยไม่ได้สำคัญกับการดำรงอยู่หรือว่าการมีชีวิตนะครับ
1: คือไม่มีตาก็อยู่ได
2: ้ไม่มีตาอยู่ได้ครับ
1: อย่างนั้นเลยนะ
2: ใช่ครับไม่เหมือนกับส่วนของแพทย์เฉพาะทางอื่นใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าหัวใจไม่เต้นเนี่ยตายทันทีใช่ไหมครับโรคมะเร็งการผ่าตัดอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าภาวะจักษุหรือว่าโรคตาเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่ทำให้คนเราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนะครับ
1: เราต้องนึกถึงคนที่ถ้าเกิดมาพร้อมกับความพิการทางตาเนี่ยเขาปรับตัวแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าคนที่มาเกิดมามองเห็นแล้วตอนหลังมามองไม่เห็นนิ้วหูลำบากที่ปรับตัว
2: ใช่ครับเพราะนั้นหมอตาก็เลยเข้ามาทำหน้าที่ตัวนี้ฮะก็คือว่าจะทำให้ถ้าเกิดว่าคนไข้สามารถมองเห็นนะครับหรือมองเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตการดำรงชีวิตเนี่ยอยู่ได้ดีขึ้น
1: โรคเกี่ยวตาการเกี่ยวตานี่มีเยอะไหม
2: ฮะโหเยอะมากครับ
1: เยอะมากนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: แต่เราอาจจะรู้คุ้นเคยอยู่ไม่กี่โรคใช
2: ่
1: ไหมตอนนี้ก็กระจกหรือว่าจะอะไรกระจกตาอะไรเงี้ยแต่จริงยังมีเยอะมาก
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันจากจุดนี้ครับพอนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ประจำบ้านมาตรวจดูเสร็จแล้วทุกเช้าอาจารย์หมอก็มาดูเขาไปไหนกันต่อฮะ
2: เพื่อความแน่ใจว่าเขาได้ดูแลคนไข้ได้ดีฮะนะครับก็จะนำเคสคนไข้เนี่ยที่ได้ตรวจหรือว่าได้ศึกษามาเนี่ยเอาไปรายงานฮะให้อาจารย์ฟังนะครับเพื่อดูว่าเขารักษาได้ดีไหมมีอะไรต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นห้องเชือดครับ
1: ห้องเชือดเลยนะ
2: เพราะถ้าทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็
1: จะหนาวเยือกมาก
2: ใช่ครับ
1: ขอไปดูบรรยากาศห้องเชือดได้ไหม
2: ใช่ครับเชิญเลยครับ
1: เชิญครับ

0: คราวนี้ในห้องนี้เนี่ยอาจารย์ครับหลายๆคนก็จะมานั่งนะครับแล้วก็ฟังว่าเอ๊ะแต่ละคนไข้ที่เขาดูเนี่ยเขาตรวจเจออะไรบ้างมีปัญหาอะไรแล้วรักษาอะไรไปแล้วบ้างอะไรนะฮะถ้าเกิดว่ารักษาถูกหรือผิดยังไงเนี่ยอันเนี้ยแพทย์ประจำบ้านเนี่ยจะถูกกลุ่มตรงนี้ละ
1: รุมเลยเหรอ
0: ใช่
1: แสดงว่าจะมีอาจารย์หลายๆคนมาคอยฟัง
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับเราก็มาพรีเซนต์หน้าชั้นอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: นำเสนออาจารย์ว่าตรวจยังไงรักษายังไงอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นลักษณะของการคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะดูตั้งแต่ว่าคนไข้มาประวัติอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาพรีเซนต์วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยครับก็คือว่าอาจารย์ก็จะมาดูว่าลักษณะของการดูแลคนไข้ก็จะต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างการส่งเลเซอร์จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อทำให้ขั้นตอนในการส่งตรวจหรือการรักษาเนี่ยเกิดความผิดพลาดที่น้อยที่สุดคร
1: ับ
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็คือทุกคนจะต้องปฏิบัติแบบนี้เพราะเป็นมาตรฐานที
0: ่
1: ด
0: ีอย่างงี้ใช่
1: เหมือนกำลังนั่งเรียนปกติเลยนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเครียดมากนะครับ
1: ขอเข้าไปดู
0: ใช่ครับลองแอบเข้าไปได้ฮะ
1: เบาๆหน่อยนะฮะ

0: อนนี้อาจารย์กำลังพูดถึงอะไรอยู
1: ่ครับก็คือว่าเวลาที่คนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยมารับการรักษากับเราเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ก็พยายามจะเน้นว่าจะต้องมีตามขั้นตอนนะครับที่ถูกต้องเพื่อที่คนไข้จะได้รับการรักษาที่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นวิธีการเรียนแพทย์นะครับต้องเรียนจากคนไข
0: ้ที่เห็นนั่งอยู่นี่จบแล้วเป็นหมอแล้ว
1: ใช่ครับความจริงเป็นหมอแล้ว
0: คือเป็นคุณหมอแล้วแต่ยังมานั่งต้องเรียนรู้ต่อ
1: เรียนเพื่อเป็นจักษุแพทย์นะครับอันนี้คือความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนนักเรียนนะครับแต่จริงเนี่ยเขาเป็นแพทย์แล้วทำงานในต่างจังหวัดมาแล้วนะครับบางคนไปผู้อำนวยการด้วย
0: แล้ว
1: แต่วันนี้เนี่ยกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง
0: มาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าต้องมาพบกับอาจารย์แล้วก็เหมือนกับเคสต่างๆถ้ามีปัญหาต้องมา
1: ไป
0: มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามอาจารย์ก็ต้องมาดูทุกเช้า
1: ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจเราเรียกว่า interesting case นะครับถ้าอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเคสยากๆนะครับเป็นเคสที่ไม่ค่อยเจอหรือว่าอาจจะคนไข้มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาดิสคัสกันเพื่อเป็นการเรียนรู้
0: อ
1: ๋
0: อเพราะงั้นความรู้ก็จะถ่ายทอดไปถึงทุกคน
1: ใช่ครับ
0: ก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกัน
1: ใช่ครับ
2: ไปถาม
1: พย
2: าบาลรู้ไหมเด็กนี้อะไรเป็นยังไง
0: พอออกจากห้องเชื่อนะครับอาจารย์พามาที่นี่ซึ่งเป็นแผนกผู้ป่วยนอก
1: ใช่ครับก็คือทุกๆคนนะครับหลังจากที่มีการรายงานคนไข้แล้วก็โดนเชือดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเช็ดเลือด
0: สดเย็บเรียบร้อยเช็ดเลือดมาเช็ดเลือด
1: ใช่ครับก็จะมาเริ่มต้นอันนี้เรียกว่าตึกผู้ป่วยนอก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นงานหลักอันนึงของจักษุแพทย์เพราะว่าคนไข้ที่จะมารับการรักษาเนี่ยต้องมาเริ่มต้นที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยมาตรวจว่าสายตามีอะไรผิดปกติไหมจะไม่ต้องรักษาอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาตรวจก่อนว่าคนไข้มองเห็นดีมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ
0: ครับก็จะรู้เลยว่าคนนี้สั้นยาวเอียง
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นชัดแค่ไหนยังไง
1: ใช่ครับ
0: งั้นขอเลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ผมขอเป็นคนไข้หนึ่งวันตรวจเลยได้ไหมฮะ
1: อ
0: ๋
1: อได้เลยครับ
0: อยากรู้ว่าสายตาตัวเองเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้มันเริ่มเบลอ
1: นะครับเชิญได้เลยครับ

0: ห้องนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับห้องนี้คือห้องตรวจตาครับนะครับก็จะเป็นห้องที่คนไข้หลังจากที่ผ่านการวัดสายตาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เพื่อมาพบจักษุแพทย
0: ์ถ้าสมมุติอย่างวัดแล้วยาวสั้นเอียงปกติไปตัดแว่นได้กลับบ้านได
1: ้ครับ
0: ก็อย่างนั้นกลับบ้านได้เลยไหมฮะหรือ
1: ก็ยังฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาว่าสายตาอาจจะคันเคืองนะครับหรือว่าสายตามัวอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะมาดูให้แน่ใจว่า คนไข้ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ
0: ไม่ใช่แค่มีถ้าอย่างนั้นไปร้านตัดแว่นก็ได้ใช่ไหมถ้าสายตาเฉย
1: ๆใช่อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างร้านแว่นกับโรงพยาบาลอ
0: ันนี้จะมีอาการอื่นๆแล้วก็มา
1: ใช่ครับอย่างเช่นคนไข้คนนี้ก็มีอาการตามัวครับนะครับมัวประมาณสัก 2-3 ปีละ
0: ครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะสาเหตุอะไรที่ทำให้คนไข้เนี่ยมองเห็นไม่ชัดครับแล้วเห็นเป็นเส้นประสาทเนี่ยฮะเป็นเส้นประสาทตานะครับนะครับเราก็จะดูหมดเลยเส้นประสาทตาก็จะดูว่าเป็นต้อหินหรือเปล่านะครับจอตาปกติไหมมีจอตาเสื่อมหรือเปล่า
0: เครื่องนี้เนี่ยบอกได้หลายอย่าง
1: บอกได้หลายอย่างครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือหากินของหมอตานะครับเช่นว่าหมอตาเราจะไม่พกสเตรท
0: ครับ
1: เพราะเราจะไม่ฟังปอดคนไข้แต่เราเนี่ยต้องใช้เครื่องอันนี้ฮะคือกล้องขยายเพื่อดูว่าตาแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คนไข้นะครับได้รับการตรวจนะครับว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องทำการรักษาอื่นๆต่อไปนะครับถือว่าการตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอกเนี่ยเป็นบทบาทอันนึงอันแรกเลยของการเป็นจักษุแพทย์เดี๋ยวเราไปดูบทบาทอื่นกันต่อครับว่าจักษุแพทย์เราเนี่ยหลังจากตรวจที่นี่แล้วเนี่ยต้องทำอย่างอื่นด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นบทที่สำคัญเหมือนกัน
0: ครับ
1: เราไปดูกันเลยนะครับ
0: ครับครับครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ฮะ
1: อันนี้กำลังยิงเลเซอร์ครับ
2: ยิงเลเซอร์
1: ใช่ครับ
2: ยิงเลเซอร์ไปที่ดวงตา
1: ใช่ครับคุณแอนตกใจใช่ไหมครับ
2: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าเราคิดว่านะครับการยิงเลเซอร์เนี่ยจะต้องแบบคล้ายๆในหนังนะฮะที่เป็นแสงเลเซอร์แล้วเวลาโดนแล้วแบบแขนขาขาดนะครับ
0: หรือเครื่องใหญ่หน่อยหรืออะไรแบบ
1: ใช่ฮะแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้เครื่องเลเซอร์เล็กมาก
0: ครับ
1: เราสามารถที่จะเอาเครื่องเลเซอร์เนี่ยไปยิงเลเซอร์ที่ไหนก็ได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการยิงเลเซอร์ในลูกตา
0: ครับ
1: เพื่อรักษาเกี่ยวกับเนี่ยดวงตา
0: คือดูเหมือนกำลังวัดสายตาหรือเปล่าตรวจความผิดปกติไหมจริงๆคือกำลังรักษาอยู่เลย
1: ใช่ฮะ
0: ใช้เลเซอร์นี่รักษาอาการอะไรได้บ้างของดวงตา
1: โอ้เยอะแยะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่หลังผ่าตัดต้อกระจก
0: ครับ
1: แล้วก็ถุงหุ้มเลนตามีความขุ่นเงี้ยฮะเราก็สามารถ
0: ถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
0: เพิ่งเคยได้ยิน
1: เนี่ยครับนะครับก็เลยต้องเป็นหมอตายครับก็ไม่ยิงเลเซอร์เพื่อทำให้การมองเห็นดีขึ้นได
0: ้อ๋อเหรถ้าไม่ยิงเนี่ยจะเป็นยังไงฮะ
1: เขาก็จะยังตามัวอยู
0: ่ยังมัวอยู
1: ่ใช่
0: พอยิงเลเซอร์ไปทำไมถึงเห็นชัดขึ้นได
1: ้ก็ถุงหุ้มเลนตาที่ขุ่นเนี่ยฮะเราก็ใช้เลเซอร์เนี่ยไปยิงกำจัดความขุ่น
0: เหมือนทำความสะอาด
1: ใช่ครับใช่
0: ถ้าเป็นกระจกเป็นอะไรยังเอาอะไรไปล้างไปเช็ดได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: อันนี้คือใช้เลเซอร์ยิง
1: ใช่คร
0: ับ แล้วนอกจากที่กำลังยิงถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
0: ครับเป็นคำใหม่มากของผมท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเหมือนกันยังรักษาอาการอะไรได้อีกบ้าง
1: จะเป็นรักษาต้อหินก็ได
0: ้ต้อหินนะ
1: ต้อหินเฉียบพลันนะครับต้อหินเรื้อรังก็ได
0: ้หมายถึงไม่ต้องผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดที่แต่ก่อนเราคุ้นเคยนี้ใช้เลเซอร์ยิงเลย
1: ใช่ในบางกรณีนะครับแต่ว่าถ้าบางกรณีถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปผ่าตัด
0: ครับ
1: ที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีเลเซอร์สำหรับรักษาต้อหินได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรักษาเบาหวานที่จอตาจอตาฉีกขาดจอตาลอกตัวเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะที่กำลังดังอยู่นะครับก
0: ็
1: คือที่ใช้เลเซอร์ในการรักษาสายตาสั้นที่เขาเรียกว่าเลสิก
0: อ๋อดีครับเพราะเลสิกเนี่ยหลายคนก็ได้ยินแต่ยังกล้าๆงั้นฉันขอดูคนที่ทำมาก่อนสัก5ปี10ปีเขาจะมีผลมีอะไรไหมอย่างนี้นะฮะนี่เราจะไปดูวิธีการเลยเห็นชัดเจน
1: ใช่ครับแล้วที่ศรีราชนี่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด
0: นะครับ
1: ใช่ครับใช้เลเซอร์ทุกๆขั้นตอนฮะ
0: ซึ่
1: งพอไปดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าความกลัวหายไปนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีไหมครับ
0: ดีครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ครับ

0: เดิมเนี่ยการทำเลสิกฮะขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องมีการใช้ใบมีดนะครับเพื่อเริ่มต้นในการทำผ่าตัด
1: เปิดก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแต่บอกว่าการใช้ใบมีดเนี่ยอาจจะมีข้อเสียบางประการนะครับ
1: บางไปเฉือนหนาไป
0: บางไปบางทีเฉือนแล้วหลุดออกมาก็มีนะครับแต่ว่าเจอไม่บ่อยมากแต่ว่าเพื่อทำให้การทำเลสิกเนี่ยนะครับได้ผลที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีการใช้เอาเลเซอร์เนี่ยมาใช้ทุกๆขั้นตอนของการทำเลสิก
1: รวมถึงการเฉือนในตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: ใช้เลเซอร์
0: ใช่ครับศิลาเป็นที่แรกที่เอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็เลยต้องบอกว่าเคยเป็นศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันเรายังใช้เทคโนโลยีนี้อยู
1: ่แต่ก็ยังถือว่าทันสมัยที่สุดใช่ไหม
0: ยังทันสมัย
1: การใช้เลเซอร์ที่จะบอกว่าทุกขั้นตอน
0: ใช่
1: ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: จริงๆการทำเลสิกเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง
0: ก็ได้หมดแล้วฮะก็เรียกว่าเป็นของเราเนี่ยใช้คำว่าสูตรแก้ไขสายตาผิดปกตินะครับก็มีทั้งสั้นยาวเอียงนะครับแก้ได้หมดเลย
1: เลสิกได้หมดเลย
0: ใช้ได้หมดเลย
1: ผมเคยได้ยินว่าสั้นได้นะแต่ยาวเนี่ยยาวไม่แน่ใจได้เปล่า
0: ได
1: ้เอียงเนี่ยไม่ได้อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เอียงก็ได้
1: จริงๆได้ฮะ
0: ใช่ครับ
1: ได้หมดเลยนะ
0: ได้หมดเลยแต่ยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าสายตาผิดปกติมากๆเช่นสั้นมากๆยาวมากๆหรือเอียงมากๆเนี่ยการใช้เลสิกเนี่ยอาจจะแก้ไขได้ไม่หมด
1: ก็ยังอาจจะมีเอียงยังเหลืออยู่บ้างสั้นเหลืออยู่บ้าง
0: ใช่ครับ
1: อย
0: ่
1: างนี้แหละ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆ
1: ถ้าเป็นเยอะๆต้องเยอะแค่ไหนถึงจะอาจจะได้ไม่หมดมีประมาณ
0: ก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าสายตาสั้นสักเป็นพันเงี้ยฮะนะครับซึ่งก็มีเหมือนกันพันกว่าก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งนี้อาจจะไม่หมด
1: ทำซ้ำได้ไหมฮะให้หมด
0: ทำซ้ำก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความหนาของกระจกตาถ้ากระจกตาหนามากๆก็มีโอกาสจะแก้ไขสายตาผิดปกติได้เยอะขึ้นด้วย
1: ครับแสดงว่าการทำเลสิกเนี่ยยังมีรายละเอียดอะไรอยู่เยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: หลายท่านที่กลัวไม่แน่ใจหรือว่าทำมาแล้วนี่จะเป็นยังไงอะไรวันนี้ขอดูการทำเลยได้ไหม
0: ได้ครับเชิญเลยไปดู
1: ได้
0: นะครับ
1: ผมนี่กำลังทำนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คนไข้ก็อันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเปิดที่กระจกตาอย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะเรากำลังใช้เครื่องเลเซอร์นะครับลองนั่งดูนะครับก็คืออ
1: ันนี้คือดวงตา
0: ใช่ครับดวงตา
1: ข้างที่จะทำ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากก็คือว่าถ้าคุณให้กรอกตานิดหน่อยเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยจะบันทึกไอ้ลายของม่านตาถ้าคนไข้กรอกตาไปนิดนึงเครื่องก็ตามไปด้วยอันนี้เริ่มยิงแล้วฮะ
1: เริ่มยิง
0: ใช่ครับ
1: นี่เป็นขั้นตอนยิงเพื่ออะไรฮะ
0: อันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่เปิดกระจกตาขึ้นมาที่ตอนนั้นผมเกริ่นให้ฟังว่าเดิมเนี่ยเราจะใช้ใบมีดใช่ครับ
1: เฉือน
0: อันนี้ฮะเราใช้เลเซอร์เห็นว่าคนไข้เนี่ยแค่นอนนิ่งๆเฉยๆพอนะครับมองตรงๆนะครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแงะนะครับไอ้ตัวกระจกตาที่เปิดออกเนี่ยครับอันนี้คือยิงเลเซอร์แล้วถ้าจะมองไม่เห็นรอยเลยนะครับเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดครับ
1: คือทุกขั้นตอนการทำนี่คือคนไข้นอนโดยรู้ตัวไหมฮะต
0: ้
1: อง
0: รู้ตัวคร
1: ับ ไม่สลบไหมฮะ
0: ไม่ต้องครับใช้หยอดยาชาเท่านั้นแต่แม้ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการแยกกระจกตาออกมา
1: ลอกอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอฮะ
0: ใช่ฮะนะครับ
1: คือเสียวเจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บครับไม่เจ็บ
1: เพราะว่าเราใช้ยาชา
0: ใช่ครับใช้แค่หยอดยาชาเท่านั้นอันนี้ฮะขั้นตอนที่การแงะอันนี้นะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดนะครับเพราะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยจะน้อยกว่าการใช้เลเซอร์คนไข้ก็รู้ตัวตลอด
1: ครับเปิดแล้ว
0: เปิดแล้วครับนะครับดูแล้วเหมือนจะน่ากลัวแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเลยคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้เลเซอร์เพื่อยิงนะครับที่ตรงกระจกตาเพื่อทำให้เกิดเป็นเลนส์นะครับเหมือนที่เราใส่แว่นตาเนี่ยนะครับที่กระจกตานะครับแก้สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียง
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
1: ที่อาจารย์บอกว่าใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้เหมือนมีเลนส์ที่กระจกตาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าจากเลนส์เดิมของตาเราแล้วยิงให้มีเลนส์ใหม่หรือว่ายังไงฮะมันจะเป็นยังไง
0: ก็คือจะมีการคล้ายๆเจลาไนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะมีการเจลาไนนะครับตรงกระจกตาเนี่ยตอนนี้ยิงแล้วฮะนะครับคนไข้ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะนะครับมองตรงๆครับมองตรงๆนะครับ
1: แล้วต้องนิ่งไหมฮะคือต้องมองนิ่งๆห้าม
0: มองนิ่ง
1: ๆห้ามกรอกตา
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่านิดหน่อยเนี่ยได้เพราะว่าเครื่องเห็นไหมเห็นควันขึ้นนะครับอันนี้คือเลเซอร์เนี่ยกำลังเจลาไนตัวกระจกตาเนี่ยให้เป็นเลนตามที่เราต้องการ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าเลสิกความหมายคือใช้เลเซอร์ยิงที่เลนตาเดิมของเราย
0: ิงที่กระจกตา
1: ที่กระจกตาของเรา
0: ใช่ครับ
1: ให้ได้เป็นอาจจะปรับแต่งกลึงอะไรให้ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพื่อให้
0: แก้เสร็จแล้วฮะ
1: เสร็จแล้วฮะ
0: เสร็จแล้วฮะ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคร
1: ับ แล้วนี่ทำอะไรอยู่
0: ตอนนี้กำลังล้างพวกเศษของกระจกตาที่เลเซอร์ยิงเอาไว้นะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะก็ปิด แผ่นกระจกตากลับไปเหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับแล้วก็ล้างนี่ดูขั้นตอนเร็วมากเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆถ้าทั้งหมดเนี่ยตา1ข้างเลสิกนี้ใช้เวลากี่นาที
0: อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5นาที
1: โอ้เท่านั้นเอง
0: ครับต่อ1ข้างนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหสายตาสั้นมาตั้งนานนะครับ
1: มาตลอดชีวิตเลย 20-30 ปี
0: ทำแค่5นาที
1: 5นาที
0: ต่อ1ข้างนะครับ
1: แก้ได้หมดเลยสั้นยาวเอียง
0: ใช่ครับ
1: ครับขั้นตอนนี้ทำอะไรฮะ
0: ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะก็ตรวจดูเช็คแผลให้เรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งไม่ต้องเย็บนะครับไม่ต้องใช้ขั้นตอนพิเศษอะไรเลย
1: แล้วจะติดกันได้ยังไงฮะ
0: นี่ฮะติดแล้วฮะ
1: ติดแล้วเหรอ
0: ติดแล้วฮะ
1: ที่เราเปิดไปเมื่อกี้แล้วก็มีรอยเปิดออกมาแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ปิดเข้าไปติดเลยเหรอครับ
0: ติดเลยครับ
1: อ้าว
0: อันนี้ก็คนไข้ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาที่เปิดตาออกคนไข้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลย
1: อุ้ยไม่ต้องรอให้มันติดกันเองหรือต้องเลย
0: ใช่ครับอันนี
1: ้
0: ได้เลยอันนี้เป็นหลักการที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำบางๆอยู่ใต้เนื้อเยื่อเนี่ยครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อย
1: แล้วตรงรอยที่ตัดไปล่ะฮะ
0: รอยที่ตัดไปเดี๋ยวก็หายเองครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับ

0: ดูไปก็หวาดเสียวไปครับอาจารย์ครับหน้าที่อย่างหนึ่งจากสุแพทย์คือการผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ตัดดวงตาเนี่ย
1: ใช่ครับสำคัญมากด้วยครับ
0: หลายท่านก็อาจจะนึกไม่ออกว่าตาเราดวงตาแค่นี้ต้องมีโรคอะไรต้องมาผ่าผู้ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: โอ้เยอะมากเลยครับ
0: เหรอฮะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าที่ผ่าตัดมากที่สุดเนี่ยจะเป็นต้อกระจกคร
0: ับ อ๋อฮะ
1: รองมาก็อาจจะเป็นลอกต้อเนื้อนะครับต้อหิน
0: ซึ่งพวกนี้อาจจะยังเป็นอาการตามวัยที่เพิ่มขึ้นกรรมพันธุ์บ้างใช่ไหม
1: หลายสาเหตุครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้สูงอายุก็เป็นตามวัยด้วยนะคร
0: ับ แล้วมีอาการอย่างอื่นโรคอย่างอื่นเลยไหมที่ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: ก็ถ้าเกิดว่าถ้ายากๆหน่อยฮะก็จะเป็นเรื่อง

0: ของโรคของจอตา
1: ครับ
0: เช่นเบาหวานขึ้นจอตาเลือดออกในวุ้นตานะครับจอตาลอกตัวนะครับหรือว่าโรคยากๆเยอะๆเลยฮะอย่างรู้สึกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะเป็นอาการแพ้ยา
1: แพ้ยา
0: ใช่ครับแพ้ยาแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันเสียไปคนไข้ก็อาจจะตาแห้งลืมตาไม่ได้นะครับก็ทำให้มองไม่เห็นได้เหมือนกัน
1: ก็เลยต้องมารักษาด้วยการผ่าตัด
0: ใช่คร
1: ับก็จะผ่ายังไงฮะเราเข้าไปดูข้างในได้ไหม
0: เราเข้าไปดูได้ครับ
1: ได้
0: นะครับแต่จะเห็นว่าอาจจะต้องเงียบๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหมอตาต้องใช้สมาธินะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการทำผ่าตัด
1: นี่จะเห็นเหมือนกับที่คุณหมอกำลังดูอยู่เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ฮะ
0: อุ้ยเดี๋ยวมาเสียวนะครับ
1: เสียว
0: ครับ
1: จริงๆที่ผ่าอยู่ตอนนี้ขั้นตอนไหนละฮะ
0: อันนี้นี่คนไข้เนี่ยครับคือมีอาการแพ้ยา
1: ครับ
0: ก็ทำให้พวกเยื่อบุตาต่างๆเนี่ยเสียไป
1: ที่ขาว
0: ๆใช่ครับนะครับปกติก็จะเป็นสีสวยๆอย่างขอบตาของเราใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือพังหมดเลยครับอาจารย์ก็จะเอาอันนี้เป็นเยื่อรกฮะรกของคน
1: รกของคน
0: ใช่ครับรกของคนเนี่ยครับก็มาแปะครับนะครับเขาบอกว่ารกเนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยอันนึงเนี่ยช่วยในการทำใหพวกเยื่อบุตาเนี่ยมีการหายนะครับได้ดีขึ้นลูกตาเนี่ยถ้าเป็นด้านนอกเนี่ยเราสามารถที่จะเอารกเนี่ยฮะมาแปะได้เลยนะครับ
1: แล้วกำลังเย็บด้วยฮะ
0: ใช่ครับเยื่อบุรกบางๆนี่ฮะเราแปะไว้นะครับ
1: พอแปะเสร็จมันไม่ติดกันต้องเย็บให้ติด
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เหมือนถ้าเป็นช่างกำหนดสอยไว้ก่อน
0: ใช่ครับนะครับก็คลุมเอาไว้ให้เยื่อบุตาเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ำตาได้นะครับทำให้มีการหายของเยื่อบุตาที่ดีขึ้น คนไข้ก็จะสบายตาขึ้น
1: แล้วสุดท้ายจะติดกันเป็นเนื้อเดียวกันไหมฮะ
0: ติดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็บางพอนานๆไปรกนี่ก็จะหายไปแต่ว่าเยื่อบุตาที่ค่อยๆหายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะมาคลุมในตาทำให้คนไข้สบายตาขึ้น
1: ครับคือกว่าที่คุณหมอจะผ่าตัดอย่างนี้ได้ฮะต้องใช้เวลาเรียนต้องเชี่ยวชาญแค่ไหนยังไง
0: โอ้ต้องเชี่ยวชาญมากครับนะครับก็อย่างทั่วๆไปก็เรียน3ปีอาจจะทำอันนี้ได้บ้างแต่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องไปเรียนต่อเพิ่มเติ
1: ม
0: อันนี้ก็จะเป็นหมอทางด้านกระจกตาโดยเฉพาะฮะ
1: อ๋อครับมาถึง3ปีแรกของจักษุแพทย์เนี่ย
0: รู้ทั่วๆไป
1: เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาโดยทั่ว
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าผ่าตัดเฉพาะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ต้องเรียนเพิ่ม
0: ใช่ครับอันนี้ก็อาจารย์ก็มีความชำนาญในเรื่องของกระจกตาแล้วก็ผิวเยื่อนอกเยื่อกระจกตาโดยเฉพาะ
1: 3ปีที่เรียนเนี่ยฮะจะรู้ละเอียดเกี่ยวดวงตาของเรา
0: ใช่ครับเบสิกทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็สามารถทำผ่าตัดรักษาโรคที่เจอบ่อยๆเช่นต้อกระจกนะครับรักษาต้อหินผ่าตัดได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชำนาญนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกถ่ายกระจกตาการทำเลสิกเนี่ยต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติมเห็นว่าแค่ลูกตา2ลูกใช่ไหมครับแล้วก็ดูเล็กๆเนี่ยจะมีความสำคัญและละเอียดอ่อนมากจนต้องแบบเยื่อบุตาเป็นแพทย์เชี่ยวชาญคนหนึ่งต้อหินเชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับแล้วก็จอตาก็คนหนึ่งการรักษาในตาก็คนหนึ่งโอ้โหมันเยอะมากครับ
1: การต้องมีหมอเฉพาะด้านแต่ละอย่างคือเยื่อบุต้อก็ต้ออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วคนไข้ที่จะมารักษา
0: จะทราบได้อย่างไร
1: หรือจะมีเยอะไหมฮะหมอรักษาว่า
0: โอ้เยอะมากครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะคือจากสุภาพที่เรียนไป3ปีเนี่ยก็จะรู้ทั่วๆไปก็รักษาเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยากใช่ไหมครับหรือว่า เกินกำลังความสามารถในหมอจากสุทั่วๆไปที่จะรักษาได้ก็จะส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคนะครับคราวนี้โรคทางตาเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆกรณีเนี่ยเราต้องรักษาไปตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นพอเราได้คนไข้คนหนึ่งก็ต้องติดตามรักษาตลอดชีวิตคนไข้ก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ

0: ี่กำลังผ่าอะไรครับอาจารย
1: ์อ๋อเราไปดูแบบการผ่าตัดอื่นๆมาแล้วใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ฮะว่าหมอตาเนี่ยจริงๆอ่ะทำเรื่องหนังตาด้วย
0: หนังตานี่เหรอ
1: ใช่ครับ
2: อาจารย์กำลังเย็บมีเย็บไปแล้วแล้วก็กำลังนี่คือทำอะไร
3: ใช่ค่ะคนไข้คนนี้ก็จะทำสองอย่างนะคะ
1: คอ
3: ันนี้รอยที่เย็บไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดยกคิ้ว
2: ยกคิ้ว
3: นะคะอันนี้เป็นการผ่าตัดหนังตาส่วนเกินให้ออกไป
2: นี่คือเพื่อความสวยงามหรือเพื่ออะไร

0: ไม่ใช่ค่ะอันนี้เพื่อการรักษาเพราะว่าคิ้วของคนอายุมากๆเนี่ยที่ตกลงมากเนี่ยมันจะไปดันทำให้หนังตาที่หย่อนอยู่แล้วเนี่ยตกลงไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะบดบังการมองเห็นของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายกคิ้วขึ้นแล้วก็ตัดหนังตาส่วนเกินออกเนี่ยคนไข้ก็จะมองเห็นได้ชัดเจน
1: ตรงที่อาจารย์ว่าไปนี่คือจะตัดออก
0: ใช่
1: แล้วก็เย็บข้อหากัน
0: ใช
2: ่กว่าจะมาตัดมายกได้อย่างที่อาจารย์กนกรัตน์กำลังทำเนี่ยต้องเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็ต้องนะฮะ
3: ต้องเชี่ยวชาญครับนะครับก็คือความจริงแล้วเนี่ยจากสุแพทย์ที่จบทั่วๆไปเนี่ยสามารถทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆฮะนะครับอันนี้ก็ต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกทีเช่นถ้าหนังตาตกนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทำได้โดยจากสุแพทย์ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนังตาหย่อนมากๆนะครับหรือว่ามีหนังตาม้วนเข้าม้วนออกนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางจากสุแพทย์เฉพาะทางทางด้านของการฟื้นฟูสภาพนะครับลูกตาส่วนนอกเนี่ยก็จะชำนาญกว่า
2: โอ้โหก็ต้องมีเฉพาะทางแยกไปอีกเหมือนกัน
3: ใช่ครับนะครับซึ่งอาจารย์ก็นอกจากจะดูเรื่องของหนังตาเรื่องของคิ้วนะครับแล้วก็ยังดูเรื่องของพวกสิ่งที่เป็นพวกเนื้องอกนะครับของบริเวณลูกตาเบ้าตาต่าง
2: ๆอ๋อบริเวณนี้หรอจะมีเนื้องอกได้
3: ใช่ครับนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของท่อน้ำตา
2: ท่อน้ำตายังไง
3: ใช่ฮะถ้าท่อน้ำตาตันนะครับก็ทำให้น้ำตาไหลมากคนไข้ก็อาจจะรบกวนการมองเห็นหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายตานะครับก็จะรำคาญตลอดอันนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดีอันนี้หมอตาเราทำหมดเลย
2: ก็เป็นงานของอาจารย์กนกรัตน์
3: ใช่ครับ
2: โอ้ยิ่งคุยยิ่งเห็นหน้าที่จากสุแพทย์ไม่มีขอบเขตเยอะมากเลย
3: ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงว่าจากสุแพทย์เนี่ยนอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของกลุ่มของเนื้องอกต่างๆนะครับจะมีมะเร็งของจอตาอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งก็เป็นส่วนที่เราจะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้ได้เหมือนกัน
2: ครับ
4: ได้เห็นการทำงานทุกแง่มุมของหมอตาไปแล้วนะครับก็หวังว่าคุณเองจะใส่ใจถนอมดวงตาของคุณมากขึ้นด้วยเพราะเรื่องของดวงตาไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างที่เราเคยเข้าใจนะครับ

0: ซีรีส์เจาะ DNA หมอวันนี้เราจะพาไปดูการทำงานของหมอในแต่ละสาขาครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอผ่าตัดหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าศัลยแพทย์จะเป็นอย่างไรครับถ้าการทำหน้าที่ทุกนาทีของศัลยแพทย์นั้นหมายถึงชีวิตคุณผู้ชมครับและนี่ผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์นายแพทย์สุภกรโรจนนินทร์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์บอกว่าถ้าคุยเรื่องนี้นัดมาที่นี่เลยที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแล้วด้านหลังอาจารย์บอกว่าตรงนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: มืออะไรโผล่มาฮะอาจารย์นี่มันคือมือของใครครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของอาจารย์ใหญ
0: ่อ๋อ
1: คือแพทย์ทุกคนที่มาเข้ามาศิริราช
0: ครับ
1: ในปีแรกเทอมแรกวันแรกต้องเจออาจารย์ใหญ
0: ่ต้องเจออาจารย์ใหญ
1: ่ทุกคน
0: ก็เป็นร่างที่เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ที่เราจะศึกษาใช่ไหมแล้วคนเป็นศัลยแพทย์เนี่ยต้องรู้จักอาจารย์ใหญ่ดีกว่าแพทย์สาขาอื่นๆไหม
1: ตอนเรียนจบแล้วก
0: ็
1: สู้เท่าคนอื่น
0: เนี่
1: ยแต่พอเป็นศัลยแพทย์เราก็เริ่มศึกษารายละเอียด
0: ก็ต้อง
1: มากขึ้น
0: ละเอียดมากขึ้น
1: ต้องรู้จักรายละเอียดทุกอันเดี๋ยวนี้ศัลยแพทย์มีหลายสาขาเพราะฉะนั้นคนไหนที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนไหนต้องรู้รายละเอียดให้มาก
0: อ๋อเหรอฮะงั้นมีกี่สาขากี่ประเภทครับศัลยแพทย์เน
1: ี่
0: ย
1: มีตั้งแต่หัวเลยนะฮะลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ
0: ไล่ไปเลย
1: ประสาทสัญญาศาสตร
0: ์ครับ
1: ทรวงอกและหัวใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่องท้องนะครับแล้วก็กระดูกพวกนี้ก็ออร์โธปิดิกส
0: ์
1: นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเด็ก
0: ครับ
1: ศัลยกรรมเด็กแล้วก็ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
0: โอ้โหหมดยังฮะ
1: ถ้าจริงๆสูตินรีนี่ก็คือศัลยแพทย์นะ
0: ครับแต่ว่าสาขาหนึ่งกันไหม
1: สาขาหนึ่งแล้วก็บางคนก็หูคอจมูก
0: ครับ
1: แค่หูอย่างเดียวนั่นเรียนเป็นปีเลยนะ
0: โอ้โหก็แสดงว่าศัลยแพทย์ทุกคนหรือจริงๆหมอทุกคนต้องรู้จักร่างกายทั้งร่างเสร็จแล้วใครอยากจะเจาะลึกตรงไหนเชี่ยวชาญตรงไหนจะผ่าตรงไหนพิเศษก็ต้องไปเฉพาะจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: กว่าจะไปชำนาญเฉพาะด้านนี้เขาต้องไปเรียนอีกกี่ปีครับ
1: โดยทั่วไปเราเรียนจบแพทย์ก็6ปีนะครับแล้วเราก็เป็นแพทย์ใช้ทุนปี1ปี2ปี3
0: ครับ
1: เมื่อเสร็จแล้วเป็นแพทย์ใช้ทุนนี่เราก็ทำ general practice ก
0: ็
1: คือทำศัลยเป็นแพทย์ทั่วไป
0: แพทย์ทั่วไป
1: แล้วอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะกลับมาเรียนหมอศัลยแพทย์เนี่ยต้องกลับมาเรียนหลังจากนั้น
0: ครับ
1: อีก5ปีหรือ4ปี
0: โอ้โหแ
1: ล้วไปต่อยนะ
0: ฮะ
1: ไปต่อเฉพาะทางเฉพาะจุดของโรคอีกนะ
0: โอ้โห
1: อีก2ปี
0: ถ้าโอ้โหรวมเบ็ดเสร็จถ้าหลังจากจบใช้ทุนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยอีก5
1: อายุ18จบแพทย์24
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ทุน3ปี27มาเรียนต่ออีก4ปี
0: 31
1: เป็นเฉพาะทางมากๆอีก2ปี
0: ครับ33กว่าจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือว่าอันนั้นก็ยังต้องฝนประสบการณ์ไปเรื่อยอีก
1: ถ้าเป็นอาจารย์ต้องไปเมืองนอกทำ PhD 4ปี
0: โอ้โห37จะ40แล้วนะฮะ
1: กลับมากเกษียณเลย
0: โอ้โห การสร้างศัลยแพทย์แต่ละท่านขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้ทั้งเวลาประสบการณ์เงินทุน
1: อะ
0: ไรหลายๆอย่างที่กว่าจะสร้างขึ้นมา
1: เวลาศัลยแพทย์จะรีไทร์คนนึงก็จะได้คือได้สะสมประสบการณ์ไม่เยอะนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่เกษียณหรือหันชีวิตตัวเองไปทำบริหาร
0: ครับ
1: ก็เสียดายมากเพราะว่ากว่าจะผลิตได้ทีเนี่ยนานมากเลย
0: ดีนแบบนี้แล้วเนี่ยวันนี้เราจะได้เจาะดีเอ็นเอศัลยแพทย์นะครับหรือหมอผ่าตัดว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วทำงานที่ไหนยังไงบ้างยากแค่ไหนประสบการณ์ต้องสั่งสมมานานแค่ไหนขอเริ่มต้นความเป็นมาของศัลยแพทย์ในเมืองไทย
1: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีครับ
0: ดีฮะครับ

0: ทำไมพามาตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของห้องผ่าตัดนะครับซึ่งลักษณะดูเตียงแล้วเนี่ยเป็นเตียงที่เก่ามากเลยผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปนะ
2: เลยครับ
1: แต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ร่วมสมัยนะฮะอย่างเช่นอุปกรณ์ผ่าตัดอันเนี้ย บางสิ่งบางอย่างก็เก่ามากนะครับอันนี้ที่เราไม่ใช้แล้ว
0: ไม่ใช้แล้วคือพวกไหนบางอันนี้ไม่ใช้แล้ว
1: อันนี้ไม่ใช้แล้วอย่างเช่นเนี้ยเราไม่ใช้นะครับไหมที่ใช้ตาสมอเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ต้องใช้อ่ะนะฮะ
0: ได้เลยนะฮะแบบได้เย็บผ้าอะไรเงี้ยมั้ยฮะ
1: แต่เดี๋ยวนี้เราก็ใช้แบบสารสังเคราะห์ซึ่งทำให้รู้สึกว่าการหายของแผลดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของห้องผ่าตัดเดิมนะครับผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าไม่ได้เพราะว่ากรีดทิ้งก็เจ็บแหละ
0: ครับใช่
1: เพราะฉะนั้นผ่าตัดเนี่ยจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีการวางยาสลบหรือไม่ก็ค้นพบยาชา
0: ครับ
1: ไม่ต้องมีหนึ่งแล้วต้องมียาชาไม่ให้รู้สึก
0: ครับ
1: นะครับไม่งั้นผ่าไม่ได
0: ้
1: หรือไม่ก็ถ้าผ่าตัดใหญ่ผ่าท้องหรือผ่าไส้ติ่งอย่างเงี้ยมันต้องดมยาสลบ
0: ต้องไม่รู้สึกตัวอะไรหลับไปเลย
1: เพราะนั้นต้องเริ่มรู้จักทำดมยาสลบก่อนนะครับแล้วก็ผ่าตัดถึงจะเจริญขึ้นมา
0: อ
1: ันที่3ก็คือว่ามันจะต้องมียาปฏิชีวนะ
0: ครับเพื่อ
1: คือ
0: เวลาผ่าตัดเชื้อเหรอ
1: ใช่ๆแล้วต้องรู้จักอะเซปติกเทคนิคเมื่อก่อนเนี่ยเราผ่าตัดโดยที่เอาไปล้างสบู่หรืออะไรก็ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันติดเชื้อง่ายพอตอนหลังรู้ว่ามันมีแบคทีเรียต่างเข้ามาทุกอย่างตอนนี้ก็จะต้องสเตอร์ไลน์หมดต้องนึ่งต้องอบทั้งหมด
0: ใช้ความร้อนนะฮะ
1: แล้วก็ใช้แอนติบิอติกคือยาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นการเจริญของยาปฏิชีวนะการมีหมอดมยานะครับแล้วก็การมียาชาเฉพาะที่เนี่ยก็เลยทำให้วิวัฒนาการของการผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นจนขนาดนี้ผ่าได้แทบทุกอย่างเลย

0: ้าดูไล่เรียงมาเอาแต่จุดเริ่มต้นแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแพทย์ผ่าตัดเนี่ยมีในบ้านเรามาสักกี่สิบปีถึงร้อยปีไหมฮะหรือเป็นยังไงบ้าง
1: ในประวัติอดีตเนี่ยเราไม่รู้อ่ะแต
0: ่
1: เรารู้ว่ามิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนานมากนะตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ว่าก็ยังมีประวัตินะว่าสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3เนี่ยมีการตัดคงตัดขาไม่รู้ตัดยังไงนะโดยไม่ใช้ยาชา
0: โอ้เหรอ
1: ครับคงร้องจัก
0: ต้องอึดมากนะครับ
1: ต้องอึดมาก
0: ทั้งคนถูกตัดและคนตัดก็ต้องกล้ามากที่จะ
1: แต่คนไทยเนี่ยสมัยก่อนไม่ยอมเรียนแพทย
0: ์
1: เพราะว่าเรากลัวหรือยังไงก็ตามแล้วก็ไม่ค่อยเลื่อมใสส่วนใหญ่จะหมอครั้งแรกก็เป็นมิชชันนารี
0: ครับแล้วก็คงจะมาพร้อมกับทางฝั่งตะวันตกที่พอคิดยาชายาสลบได้ใช่ไหมก็มาผ่าบ้านเราได้ช่วงเวลาใกล้ๆกันไหมฮะช่วงเวลา
1: ช่วงนั้นศรีราชก็เริ่มเกิดขึ้น
0: ครับ
1: พอศรีราชเกิดขึ้นก็มีหมอฝรั่งเข้ามาเป็นครูนะโปรเฟสเซอร์จอร์จแม็ก

0: ฟาลันก็เข้ามาเป็นคนแรกที่เริ่มผ่าตัดอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เริ่มจะมีหมอไทยมาเป็นแพทย์ประจำบ้านหมายว่าช่วย
1: มาเป็นเหมือนผู้ช่วยใช่ไหมฮะ
0: ครับก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นก็อาจจะเป็นร้อยปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะ

0: มีปีชัดเจนมีสอบอะไรขึ้นมารับรองความสามารถ
1: ครับพัฒนามาเรื่อยๆ
0: 2512
1: ครับ45ปีนะครับตั้งแต่2512มาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทันสมัยมากแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าผ่าได้ทุกส่วนแล้วแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าเชื่อมั่นได้มั่นใจได้
0: เป็นตึกอุบัติเหตุ
1: ตึกอุบัติเหตุแล
0: ้วอ๋อคือเราจะแยกตึกอุบัติเหตุเพื่อดูแลโดยเฉพาะเลยมันมีจริงๆแล้วฉุกเฉินของศัลยกรรมมีทั้งฉุกเฉินที่ไม่ใช่อุบัติเหตุและอุบัติเหตุ
1: อ๋อฉุกเฉินไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นไงฮะ
0: เส้นไส้ติ่งอักเสบหรือปวดท้องท้องอืดอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับมันมีที่หน
1: ึ่
0: ง
1: ที่หนึ่งครับ
0: แต่นี่สำหรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลานะครับถ้าเราวินิจฉัยทันแล้วก็ได้รับการดูแลดีก็อาจจะรอด
1: ครับแล้วอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบนี้ต้องมีศัลยแพทย์อยู่นะฮะ
0: เราจะมีศัลยแพทย์อยู่ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: อุบัติเหตุนี่มันรอไม่ได้นะครับเพราะนั้น
1: เราจะมีขอไปดูข้างในนะฮะ
0: ครับผม
1: ครับด้านในมีศัลยแพทย์อยู่ประจำเลย24ชั่วโมงเลยศัลยแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินอุบัติเหตุเนี่ยต้องทำงานทำหน้าที่ยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์คือที่นี่ดูหมดทุกอย่างเลยนะฮะอะไรที่เป็นอุบัติเหตุงูกัดก็ดูแมลงต่อยก็ดูอะไรนะฮะ
1: รถชน
0: ก้างปลาติดคออะไรเงี้ย
1: แล้วฮะมันจะหลากหลายมาก
0: หลากหลายเลยฮะแล้วก็กรณีที่หลังเที่ยงคืนเมากันก็มาที่นี่แหละมานอนที่นี่นอนพักที่นี
1: ่ก็จะหนักๆอาจจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยใช่มั้ย
0: เพราะฉะนั้นมันนั้นเราจะแยกไปถ้าเกิดว่าไม่หนักมากก็อยู่ที่นี่แล้วเกิดจำเป็นต้องเย็บแผลก็เย็บแผลแถวนั้นนะครับ
1: เย็บตรงนี้เลยเหรอคร
0: ับ เย็บแผลมันเป็นม่านกั้นแล้วก็เย็บแผลกันเลยนะฮะพอเย็บแผลเสร็จแล้วก็ให้ยาแล้วก็นัดมาโฟลอัพที่นี
1: ่ครับอย่างด้านนู้นเห็นเขามุงเตียงคืออ
0: ันนั้นก็หนักก็เป็นพวกกระดูกอะฮะ
1: กระดูก
0: บางทีมีการกระดูกหักบ้างกระดูกแตกบ้างก็จะมีการเข้าเฝือกต่างๆก็จะมีการเข้าเฝือกด้วย
1: ทำที่นั่นเลย
0: ของกระดูก
1: ซึ่งว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้จัดการซ่อมแซมผ่าตัดทำที่นี่เย็บอะไรที่นี่เลยจบเลย
0: แล้วก็จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ก็มีห้องเอ็กซเรย
1: ์ไม่ต้องไปอีกตึกนึง
0: ไม่ต้องไปครับถ้าฉุกเฉินแบบด่วนเลยเนี่ยเราก็เข้าห้องไฟแดงเลย
1: ห้องไฟแดง
0: ห้องไฟแดง
1: ฟังเหมือนผักบุ้งนะครับ
0: ห้องไฟแดงเลยนะครับ
1: ห้องไฟแดงเลยเหรอ
0: คร
1: ับ เราชุดเขียวๆอยู่ห้องไฟแดงเนี่ย
0: ห้องไฟแดง
1: ห้องไฟแดงเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ครับผม
1: ครับ
0: เนี่ยครับอันนี้ห้องไฟแดงครับ
1: ไฟแดงครับโอ้ห้องไฟแดงนี่สำหรับ
0: ห้องนี้เป็นห้องฉุกเฉิน
1: ครับ
0: ที่คนไข้จะต้องรับการดูแล first aid ทันที
1: ครับ
0: ครับจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมนะฮะทั้งแพทย์พยาบาลทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วก็มีโค้ดต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะดู
1: เพราะโค้ดคืออะไรผมดูที่พื้นก็เห็นมีป้ายแดงๆแปะอยู
0: ่คือเวลาสั่งการในพวกเนี้ยมันทุกคนมันสั่งการไม่ได้มันต้องมีผู้นำคนเดียวในการที่จะสั่งว่าตัวเป็นอะไรดูอะไรคิดว่าเป็นอะไรทำงานเป็นทีมนี่สำคัญมาก
1: ครับ
0: แล้วก็การตัดสินใจต้องรวดเร็วและถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: รวดเร็วและถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: หูบางทีบางคนบอกพออะไรที่เร็วๆแล้วรีบตัดสินใจมันอาจจะผิดพลาดได
0: ้บางทีเราต้องทบทวนในใจนะวันนี้ถ้าเราอยู่เวรถ้าเกิดมาแบบนี้เราจะทำยังไง1 2 3นะฮะตลอด
1: ครับ
0: แล้วก็
1: มันเตรียมไว้ก่อน
0: มีคอร์สสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือต้องดูหายใจก่อนนะชีพจรนะครับแล้วก็คอนเชียสต้องถามอะไรเงี้ยนะฮะ
1: มีสติอยู่มั้ย
0: การมาเนี่ยตั้งแต่แครี่มาแล้วหัวคอสำคัญคือมันมีระบบการป้องกันโปรเทคทั้งหมดที่เราต้องเรียน
1: ศัลยแพทย์ในห้องนี้ห้องไฟแดงนี้ก็ต้องเครียดเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับใช
1: ่มันมีความกดดัน
0: แต่เราก็อยู่เวร8ชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนลดความเครียดแต่แล้วคนที่อยู่เวรทั้งนี
1: ้
0: ผมว่าทีมเวิร์กสำคัญนะ
1: ล
0: ีดเดอร์ decision making ทำงานให้ตรงเวลาทันเวลานะครับวินิจฉัยให้ถูกต้องแล้วก็ดูแลตามโฟลว์ตามทุกอย่างให้ดีเพราะว่าอันเนี้ยเวลากับชีวิตเนี่ยมันเป็นเดิมพัน
1: อืม

0: จารย์ครับนี่กำลังผ่าส่วนไหนอยู่ฮะ
1: ทีนี้กำลังตัดม้าม
0: ตัดม้าม
1: ตัดม้ามโดยใช้กล้องซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดตอนสมัยผมเรียนเนี่ย
2: ต้องเปิดใหญ่เลยต้องแบะแล้วก็ไปเอาม้ามตรงนี้ออกแล้วก็ตัดเลาะ
0: ๆ
2: ขั้วที่มันมีเส้นเลือดไปเลี้ยงตรงม้ามอยู่เนี่ยแล้วก็เกี่ยวตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ผูกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เย็บแผลยาวขนาดนี
0: ้ม้ามก็ออกไปเลย
2: ม้ามก็ออก
0: คนเราไม่ต้องมีม้ามก็ได้ใช่ไหม
2: ได้ครับ
0: นะ
2: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ย

0: ใช้กล้อง
1: ครับ
0: กล้องรูกล้องเจาะรูแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นกล้อง
1: ครับ
0: แล้วก็คอยดูดเอาควันออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวทำหัตถการ
1: ครับ
0: แล้วก็จี
1: ้คือตัดด้วยจี้ด้วย
0: ตัดจี้ไปเรื่อย
1: ๆตัดแล้วจี้แล้วไม่ให้เลือดไหลนี่
0: ไม่ให้เลือดไหล
1: ครับโอ้นั่นคนละเรื่องเลยนะ
0: คนละเรื่องเลย
1: ยุคก่อนนี่คือผ่าใหญ
0: ่ผ่าใหญ
1: ่แผลยิ่งคือ
0: ก็บอกว่าศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลใหญ่
1: อ๋อเหรอฮะ
0: อยากนาวทีนี
1: ้ครับ
0: ปัจจุบันนี้ศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลเล็กหรือมองไม่เห็นเลย
1: เล็กที่สุดจะยิ่งเก่ง
0: ยิ่งเก่ง
1: ซึ่งตรงกันข้ามกับแต่ก่อน
0: ครับ
1: แสดงว่าหมอคนหนึ่งเนี่ยจะต้องผ่าได้ทั้งแผลเล็กแผลใหญ่ฮะ
0: ใช่ใช่คือพร้อมที่จะเปิดได้ในกรณีที่เฟลนะเพราะนั้นแล้วก็อีกปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าหมอรุ่นใหม่เนี่ยเล่นเกมเก่งมือต้องถือแบบนี้นะ
1: บ้านไหนลูกชอบเล่นเก่งเนี่ยปล่อยให้เล่นเลย
0: ถ้าลูกคนไหนเล่นเกมเก่งนะอาจจะเป็นหมอศัลยแพทย์ที่เก่งมากก็ได้นะในอนาคต
1: พวกเขาเชี่ยวชาญชำนาญการใช้นิ้วกับอุปกรณ์อย่างนี้ใช่ไหม
0: อ๋อแล้วก็ดูจอมอนิเตอร์
1: เพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนแต่ก่อนต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ครับดูของ
1: หมอผ่าตัดจะอย่างนี้เดี๋ยวนี้มองจอ
0: แต่จอนี่มันก็มีข้อดีนะฮะว่าถ้าหากว่ามันจอเป็นสามมิติยิ่งดีใหญ่ป
1: ั
0: จจุบันนี้ก็มีพัฒนาให้เห็นจอเป็นสามมิติคือถ้าจอเป็นแค่เหมือนจอทีวีแค่สองมิติการกะระยะมันก็อาจจะลำบากถ้าเกิดจอสามมิติปัจจุบันถ้ามีเพิ่มขึ้นนะ
1: คร
0: ับ ที่สองก็คือ
1: มีตื้นมีลึก
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ความคมอะไรเนี้ย resolution มันดีมากเลยแบบดิจิตอล
1: HD high def เนี่ยนะ
0: แล้วก็อีกอันก็คือว่ากล้องดี
1: ครับ
0: กล้องดีความคมชัดแล้วก็มีสามมิตินะครับอันนี้เพราะมันก็สามารถที่จะและที่สำคัญก็คือว่าเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยขยายได้เลยอ่ะ
1: ครับมันความผิดพลาดจะน้อยลงไหม
0: ผิดพลาดน้อยลง
1: ยังของคุณหมอเองนะของอาจารย์เวลาทำนี่ชอบแบบไหนฮะชอบแบบพาเปิดแล้วเห็นจะเห็นชัดๆหรือว่า
0: คือ
1: มองกล้อง
0: มันจะต้องอยู่การที่ใช้กล้องได้มันต้องมีช่อง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นท่อหรือมีสเปซต่างๆแต่ถ้าเกิดบางอย่างก็ยังผ่าตัดใช้กล้องไม่ได้เช่นไม่มีสเปซให้กล้องเข้าไป
1: งั้นข้อจำกัดคือเรื่องมีพื้นที่
0: ที
1: ่
0: กล
1: ้
0: องจะเข้าไปได้
1: แล้วมีข้อจำกัดอื่นอีกไหมครับในการผ่าตัดใช้กล้องได้
0: ข้อจำกัดอื่นก็บางสิ่งบางอย่างมันค่อนข้างจะซับซ้อนเกินไป
1: ซับซ้อนใช่ไหม
0: ซึ่งการใช้กล้องถ้าไม่ชำนาญเนี่ยจะใช้เวลานานมาก
1: อ๋อจำพวกไหนฮะอ
0: ย่างทุกอย่างนะฮะการ ตัดนิ่งเคิร์ฟคนที่ทำได้ต้องผ่านประมาณสัก50รายหรือ10เนี้ยถึงจะมีความชำนาญแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความชำนาญทำเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุและมีอุบัติเจ็บของที่อื่นจะต้องเปิดอะไรเงี้ยหลายอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีหุ่นจำลองแล้วก็มีการทดลองในสัตว์หรือการทดลองในอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้มีความชำนาญก่อนถึงจะทำที่นี่ได
1: ้เพราะงั้นกว่าจะมาถึงห้องผ่าตัดผ่าได้จริงๆลงมือเองครั้งแรกนี่ต้อง
0: กว่าจะได้ศัลยแพทย์มือหนึ่งแบบนี้นี่ใช้เวลาฝึกฝนนานมากครับกว่าเราลงทุนของเขาเยอะมากถ
1: ึ
0: งจะเป็นมือหนึ่งตอนปัจจุบัน
1: ก่อนจะลงมือได้เองก็ต้องเข้ามาสังเกตการใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะ
0: ต้องเป็นผู้ช่วยมือ3ก่อนมือ2ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นกว่าจะเป็นมือ1ได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานาน
1: ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมฮะ

0: มอที่จะเป็นศัลยแพทย์หรือเป็นหมอผ่าตัดได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่ามันจะต้องเป็นหมอที่มีรู้ถึงสรีระแล้วก็ฟิสิโอโลจีรู้อะไรรู้กายวิภาคต่างๆนี่ได้ดีแล้วก็ต้องมีฝีมือด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ฝีมือบางทีเนี่ยมันบางคนเก่งนะแต่ว่าฝีมือหรือสกิลแฮนด์สกิลเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเด็กบางคนเนี่ยมาถึงปุ๊บมือสั่นนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาถึงปุ๊บมือสั่นถึงแม้ว่าได้เกียรตินิยมเนี่ยผมว่าการเป็นศัลยแพทย์ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้น เราต้องดูตั้งแต่แรกว่าหัตถการทางมือของเขาเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับ
0: ฝึกฝนได้ไหมฮะเพื่อจะใช้มือให้นิ่งขึ้น
1: ฝึกฝนได้ฝึกฝนได้แล้วก็ความนิ่งนะครับการตัดสินใจที่นิ่งนะครับส่วนใหญ่จะศัลยแพทย์ไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าทำมาก
0: มาถึงกรีดเลย
1: ครับพูด
0: เจาะเลย
1: ต้องมี decision making ที่ดีนะครับต้องมีประสบการณ์ที่ใช้ได้และที่สำคัญก็คือว่าต้องคิดอยู่เสมอว่าความปลอดภัยผู้ป่วยอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: เราจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยโดยที่ว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็การมีอันตรายกับผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่เราสอนมาเลยคือ first do no harm ก็คือว่าเอาชนะสงครามโดยไม่ต้องรบได้ยิ่งดีนะฮะการที่โรคหายโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ยิ่งดีใหญ่นะหรือผ่าตัดก็ให้มีอันตรายน้อยที่สุด
0: ครับ
1: เป็นต้น
0: ระหว่างผ่าเนี่ย

0: คิดถึงว่าถ้าสมมุติเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นจะต้องไปทำไงต่อเหมือนเป็นแผน1แผน2อะไรเงี้ยต้องมีไหมครับ
1: คือเราจะต้องมีเขาเรียกว่าแผน B
0: ครับ
1: แผน B เนี่ยตามใดที่สัญญาแพทย์เนี่ยจะลงไปทำผ่าตัดแล้วไม่มีแผน2ในใจเลยเนี่ยผมคิดว่าอันตราย
0: ครับ
1: ตามใดที่เรายังคิดถึงแผน2ไม่ได้เนี่ยนะควรจะอย่าเพิ่งผ่าตัดยกเว้นอย่างเดียวคือในภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินนี่ถึงชีวิตเนี่ยเลือกไม่ได
0: ้
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องตัดม้ามเนี้ยนะอย่างไรเนี้ยเขาเลือกเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องใช้วิธีนี้จะต้องใช้กล้องนี้จะเอาตัดตรงนี้จะเข้าทางนี
0: ้
1: เพราะเปิดไปมันไม่ได้ตามนั้นอ่ะบางทีมันอาจจะมีการติดอะไรเนี่ยแผนสองคืออะไรเขาวางแผนอยู่เรียบร้อยในใจผมเชื่อว่าเขาวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยและพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทุกเวลา
0: อ
1: ันนี้เป็นต้นนะครับ
0: ก็
1: ทำอะไรทุกอย่างขอให้มีแผน2ไว้ก่อน
0: แล้วเทคโนโลยีการผ่าตัดตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์เราเห็นกล้องเนี้ยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหลายๆท่านอีกละก็เห็นละคุ้นเคยละแต่มีอะไรใหม่ไปกว่านั้นหรือว่าอนาคตหมอผ่าตัดจะเป็นยังไงฮะจะสามารถทำงานได้แบบไหนโดยที่เรานึกภาพไม่ออกณวันนี้จะเป็นไปได้ไหม
1: อนาคตเนี่ยผ่าตัดโดยที่ไม่ได้แตะตัวคนไข้เลย
0: ไม่แตะตัวคนไข้เป็นยังไงฮะ
1: คือผ่าในคอนโซล
0: ครับ
1: เราอาจจะไปผ่าเราอาจจะอยู่ศิริราชแต่ผ่าคนไข้ที่เชียงใหม
0: ่โอ้แล้วฮะ
1: โดยใช้หุ่นยนต์ดาวินชีที่ปัจจุบันมีแล้วนะครับแล้วก็เอาหุ่นยนต์เข้าไปแล้วก็มือคอนโทรลอยู่ประเทศไทย
0: แล้วบังคับหุ่นยนต์อยู่ที่
1: นี
0: ่ศิริราชตรงนี้
1: ใช
0: ่
1: ซึ่งอนาคตเนี่ยเป็นไปได้
0: เป็นไปได้เลยใช่
1: ไหมได้ครับถ้าระบบอินเทอร์เน็ตระบบอะไรดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีคอนโซลอยู่ที่นี่แต่ว่าคนไข้อาจจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งต้น
0: โอ้โหนี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผ่าตัด
1: ครับผม
0: แต่เนื้ออื่นใดแล้วคนใช่ไหมฮะ
1: คนสำคัญ
0: สำคัญ
1: ต้องควบคุม
0: เพราะเป็นคนควบคุม

0: ที่เราเห็นนี่ก็เป็นการผ่าตัดอีกแขนงหนึ่งของศัลยกรรมนะครับก็คือศัลยกรรมตกแต่งนะครับจะเห็นได้ว่าศัลยกรรมตกแต่งนี่ไม่ใช่แค่ทำความสวยงาม
1: ไม่ใช่แค่เสริมจมูกอะไรเปลี่ยน
0: อันนั้นเป็นส่วนน้อย
1: ส่วนน้อยเหรอ
0: ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราแก้ไขความพิการ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอาจารย์จงดีนี่จะอธิบายให้ฟัง
1: อย่างวันนี้คือทำอะไรครับอาจารย์ครับ
2: อย่างในคนไข้รายนี้ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ซ
1: ึ่
2: งได้รับการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งกับเพดานโหว่ตั้งแต่เล็กแล้ว
1: ครับ
2: แต่คราวนี้พอโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีความบกพร่องทางจมูกกับปากที่ยังเห็นได
1: ้ครับ
2: อย่างเช่นว่าปากเนี่ยเขายังมียังมีไม่เท่ากันแล้วเห็นมันลั้งขึ้นมาส่วนจมูกมันเอียงเบี้ยวเลยเพราะเนื่องจากว่าความพิการของปากเพดานโหว่ซึ่งเราต้องมาแก้ไขในตอนที่เป็นหนุ่มแล้วหรือโตขึ้นแล้ว
1: ตอนนี้คือแก้ไขแค่เรื่องความสวยงามไม่เข้าที่หรือว่าจริงๆมันเกี่ยวกับการใช้งานด้วยคร
2: ับ เกี่ยวกับใช้งานด้วยเพราะว่าคนไข้คนนี้นอกจากจะดูแล้วรูปมันผิดเพราะว่าเนื่องจากจมูกมันเบี้ยวแล้วก็เขายังหายใจไม่สะดวกด้วยเพราะว่ารูจมูกทางด้านขวาเนี่ยมันเกือบตีบเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนที่กลางจมูกเนี่ยมันเบี้ยวไปทางไปบังรูจมูกด้านขวาจนนั้นวันนี้เราจะมาแก้ไขส่วนนี้ด้วยคือเราจะต้องเข้าไปแก้ไขตรงกระดูกอ่อนกลางจมูกด้วย
1: ไม่ถ้าไม่แก้ไขการใช้ชีวิตจะมีปัญหาแน
2: ่ก็จะหายใจลำบากเลยเพราะเวลาเป็นหวัดเนี่ยเขาจะเหลือรูจมูกข้างซ้ายข้างเดียวแล้วพอมันบวมก็จะต้องหายใจทางปากอย่างเดียว
1: ครับงั้นก็เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะลงมือแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่เดี๋ยวผมต้องเข้าไปล้างมือก่อนนะ
1: ครับผมครับงั้นเชิญแล้วรบกวนอาจารย์แค่นี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ

0: ขอบคุณมากเลยครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: พาไปดูน่าจะครบหมดแล้วไหมฮะงานของของหมอผ่าตัดเนี่ยฮะ
1: ครับก็งานผ่าตัดเราก็ผ่าทุกวัน
0: ครับ
1: แล้วก็อึดทุกคน
0: อึดทุกคนเป็นหมอผ่าตัดต้องอึดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีทักษะในการใช้มือที่ดีด้วยอาจารย์ครับพอเห็นแบบนี้แล้วหน้าที่หรืองานหมอผ่าตัดเนี่ยทุกนาทีสำคัญมากๆแล้วแทบจะบอกว่าผิดพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นนะครับเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยตัวหมอเองจะมีวิธีการจัดการกับความผิดพลาดนั้นยังไงพวกทีมเป็นเรื่องของจิตใจด้วยมันจะมีผลต่อการทำงานต่อไปในอนาคตทำยังไงฮะ
1: คือหมอผ่าตัดเรามีทีมนะฮะเป็นทีมส่วนใหญ่แล้วเราจะดูแลแล้วเราก็จะพยายามแก้ไข

0: นะครับแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขไม่ได
1: ้ครับ
0: เราจะมีทีมเราจะให้รุ่นพี่หรือใครก็ตามที่อยู่มาช่วยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราตามทีมมาเลยนะครับ
1: เดี๋ยวนั้นตรงนั้นในห้องผ่าตัดเลยใช่ไหม
0: ทีมสองจะเข้ามาช่วยเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าทุกอย่างบอกที่บอกนะฮะว่ามีแผนไว้เรียบร้อยแล้วผ่านจำลองไปแล้วถ้าเกิดว่ามันมากจนเกินความสามารถเราสิ่งสำคัญที่สุดคือวางนิ้วอุดไว้เลยนะสำคัญคือเลือดอย่าให้ออกเอานิ้วกันไว้แล้วก็ตามทีมเลยนะครับแล้วก็ทีมผมคิดว่าทีมศัลยแพทย์ของเราเนี่ยจะช่วยกันแบบครบเลยนะฮะเพื่อผู้ป่วยเพื่อความ
1: ปลอดภัยของผู้ป่วย
0: ต้องมาอันดับ
1: ใช่ไหมครับมาอันดับหนึ่งวันนี้ได้เห็นการทำงานเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยประวัติศาสตร์ของหมอผ่าตัดหรือศัลยแพทย์เนี่ยมาจนถึงเทคโนโลยีอนาคตจะเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: อาจารย์ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ฮะ
0: ผ่า
1: โอ้โหคงจะแบบอยู่ในเทคโนโลยีที่เรานึกไม่ถึงเลยคาดไม่ถึงด้วยซ้ำไปก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่พาเรามาเจาะ DNA ของหมอผ่าตัดในวันนี้ขอบคุณมากคร
0: ับ

ีบางคนนะครับที่ใช้น้ำร้อนในการสระผมนะครับถ้าร้อนมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเพราะว่ามันทำให้เกิดความแห้งกระด้างของเส้นผมนะครับอาจจะใช้น้ำอุ่นพอประมาณเนี่ยพอได้นะครับการใช้หวีนะครับหลังจากการสระผมนะครับเราต้องทราบว่าในช่วงที่หลังจากที่เราสระผมแล้วเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันจะมีความอ่อนแอมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้หวีก็ไม่ควรจะใช้หวีที่ซี่ที่มันถี่มากๆควรจะใช้หวีห่างๆก่อนนะครับแล้วก็การหวีเนี่ยอย่าหวีบ่อยจนมากเกินไปพวกนี้จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมนะครับบางท่านเนี่ยที่ก่อนนอนสระผมแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เปียกแล้วไม่ยอมเป่าให้แห้งนะครับพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายใน2ด้านนะครับคืออันแรกเนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเกิดเชื้อราที่บริเวณของหนังศีรษะและอันที่2เนี่ยพบว่าบางทีเนี่ยก่อให้เกิดภาวะของหนังศีรษะอักเสบมากขึ้นได้นะครับการกรกผมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำอันตรายต่อเส้นผมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าสารเคมีต่างๆมันทำให้ผมแห้งผมกระด้างและผิวผมเนี่ยมันจะเกิดการเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำอย่ากรกอย่าดัดพวกนี้บ่อยจนเกินไปแนะนำว่าห้ามเกินประมาณเดือนละ1ครั้งครับจะได้ไม่ทำอันตรายต่อเส้นผมรากผมมากครับความร้อนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอันตรายต่อเส้นผมรากผมเพราะเส้นผมรากผมของเราเนี่ยมันเป็นโปรตีนถ้าโดนความร้อนมากเกินไปมันจะทำให้เส้นผมเนี่ยแห้งกรอบและมีโอกาสที่จะหักหลุดร่วงได้ก็จะแนะนำนะครับอาจจะเลี่ยงไปใช้เป็นลมเย็นนะครับหรือว่าใช้พัดลมในการเป่าเส้นผมทำให้มันแห้งนะครับโดยที่ไม่เป็นอันตรายนะครับต่อเส้นผมและรากผมครับการโดนแสงอุลตราไวโอเลตจากแสงแดดเนี่ยเป็นอันตรายต่อเส้นผมช่วงที่มีแสงอุลตราไวโอเลตมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรไปโดน

แสงแดดตรงนั้นเนี่ยจังๆแต่สำหรับบางท่านนะครับที่หลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเรามีวิธีการง่ายๆนะครับเช่นการสวมหมวกหรือว่าถือร่มนะครับเช่นในพวกนักกอล์ฟต่างๆเนี่ยตีกอล์ฟกลางแสงแดดเลยตรงเนี้ยใช้หมวกใช้ร่มช่วยได้อย่างมากเลยครับการเกิดรังแคก็คือการอักเสบของหนังศีรษะทำให้รากผมเนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็หลุดร่วงได้ปัจจัยที่เป็นตัวสำคัญนะครับในเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดรังแคเช่นพักผ่อนน้อยนะครับความเครียดหนังศีรษะมันหรือว่าการสระผมและทิ้งให้ผมเปียกในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ก่อให้เกิดรังแคได้ครับถูกอบไว้โดยหมวกเนี่ยนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะของรูขุมขนอักเสบเป็นสิวที่หนังศีรษะก็ทำให้เกิดผมร่วงผมหลุดไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะถอดหมวกบ้างนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงต้องทำความสะอาดหมวกด้วยนะครับซักหมวกให้สะอาดหรือว่านำหมวกเนี่ยไปตากแดดก็จะช่วยทำให้ลดการติดเชื้อที่บริเวณของหนังศีรษะและเส้นผมครับผู้หญิงนะครับที่ชอบมัดผมดึงรั้งผมหรือว่าถักเปียต่างๆถ้าดึงรั้งมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อเส้นผมรากผมนะครับเพราะว่ามันทำให้เส้นเลือดเล็กๆนะครับที่มาเลี้ยงรากผมเนี่ยมันเกิดการหักงอพับงอทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงรากผมเนี่ยได้น้อยลงทำให้เกิดรากผมไม่แข็งแรงแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายครับข้อแนะนำนะครับก็อย่าดึงรั้งมากจนเกินไปแน่นจนเกินไปนะครับเอาแต่พอดีพอดีก็จะช่วยรักษาสภาพเส้นผมให้แข็งแรงอยู่ได้ครับบุหรี่เนี่ยจะมีอันตรายต่อเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่มาเลี้ยงรากผมทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงน้อยลงอาหารที่มาเลี้ยงรากผมก็น้อยลงทำให้ผมเนี่ยบางแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็คือเรื่องความเครียดการพักผ่อนน้อยเพราะมันก่อให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆรวมไปถึงเส้นผมด้วยการพักผ่อนนะครับจำเป็นว่าอย่างน้อยต้องประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปนะครับหาทางที่ผ่อนคลายระบายบ้างเช่นการออกกำลังกายนะครับการทำสมาธิต่างๆพวกนี้ก็เป็นการช่วยลดความเครียดได้อย่างดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะเราออกอากาศทั้งช่องทางที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะดูผ่านทางทีวีช่องทางออฟไลน์นะคะหรือดูผ่านทางออนไลน์ก็คือดูทางเพจของรามาชาแนลนะคะเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ถามกับอาจารย์หมอรามาของเราที่เราลัดคิวมาสดๆในรายการวันนี้เลยนะคะ2ช่องทางเช่นเคยค่ะช่องทางแรกก็คือว่าโทรศัพท์มาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้แล้ว023547105 023547105นะดูดีๆนี่ตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์นะคะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์ก็โทรศัพท์มาได้เดี๋ยวทีมงานของเราจะจดคำถามแล้วก็ตอบคำถามกันในรายการเลยนะคะอีกช่องทางนึงก็คือคอมเมนต์ค่ะในไลฟ์สดของรามาชาแนลตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่า

0: การนี้มีประโยชน์อยากจะติดตามดูทุกวันไม่พลาดเลยก็ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ช่องรามาชาแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาจะให้ดีนั้นช่วยกันแชร์ออกไปด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำไม่พลาดทุกวันเลยนะคะวันนี้ขอแนะนำอาจารย์หมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานะคะท่านแรกค่ะอาจารย์เอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์พีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรอมประดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงและอาจารย์พีคะสวัสดีค่ะวันนี้นะเราบอกคุณผู้ชมว่าช่วยกันแชร์ไปเลยค่ะแชร์กันไปเยอะๆนะคะจะได้ดูกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยใครที่มีปานตรงนี้ดีไหมมีไฟตรงนี้ดีไหมจะทำดียังไงดีไหมวันนี้ตอบกันเลยนะคะนี่เรียกเพื่อนๆมาดูแชร์ให้เพื่อนๆมาดูนะคะโดยเฉพาะเด็กทารกแรกเกิดใช่ไหมคะทารกแรกเกิดตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเวลาเห็นแบบว่าน้องๆน้องๆที่แบบเพิ่งเกิดมาเนี่ยตอนนี้เราเด็กใช่ไหมแล้วก็น้องๆเป็นทารกแล้วก็สงสัยว่าทำไมเด็กเกิดมาแล้วมีปานสีเขียวๆสีม่วงๆเต็มหลังยาวไปถึงแบบว่าก้นของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วปานแบบนี้นี่คืออะไรและเป็นอันตรายหรือเปล่าเราไปดูเคสของวันนี้กันก่อนค่ะ
1: ปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวเป็นปานแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยที่สุดมีลักษณะเป็นผื่นราบสีเขียวสีฟ้าเทาหรือสีฟ้าเข้มปรากฏได้บ่อยที่บริเวณก้นสะโพกแขนขาและลำตัวซึ่งปานเขียวนี้อาจปรากฏมาตั้งแต่เกิดหรืออาจจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เด็กคลอดมาได้ไม่นานปานแต่กำเนิดชนิดนี้พบได้บ่อยโดยมีอัตราส่วนมากถึง3ใน4ของเด็กชาวเอเชียและแอฟริกาแต่จะไม่ค่อยปรากฏในเด็กชาวยุโรปปานมองโกเลียนหรือปานสีเขียวสามารถพบได้ทั้งทารกเพศชายและเพศหญิงแต่ทารกเพศชายจะมีโอกาสเกิดมากกว่าเพศหญิงซึ่งปานนี้ไม่ได้มีอันตรายต่อเด็กๆแต่จะค่อยๆจางลงและหายไปเมื่อเข้าสู่วัยเด็กเมื่ออายุราวๆ 1-5 ขวบซึ่งเด็กบางคนอาจจะหายไปเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดเพราะแม้ปานนี้จะทำให้เด็กถูกล้อว่าดำตุดหมึกโตขึ้นปานนี้จะสามารถหายไปได้อย่างแน่นอนโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรกับปานเขียวๆนี้ทั้งสิ้นเลย
2: จังเลยแอบล
0: ้
2: อ
0: ปานสีเขียวๆที่เราเห็นด้านหลังของเด็กนี้โอ้ดิฉันเพิ่งรู้ว่าเขาเรียกว่าปานมองโกเลียนเหรอคะอาจารย์พี
2: อ๋อ
0: ทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นล่ะคะทำไมเป็นปานมองโกเลียนล่ะคะ
2: อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องที่มาเลยค่ะ
0: เขาเรียกกันมาต่อๆกันใช่ไหม
2: เขาเร
0: ีย
2: กกันมาต่อๆกันใช่
0: ค่ะ
2: ใช
0: ่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: จริงๆแล้วค่ะก็คือเอางี้ค่ะอันดับแรกต้องอธิบายก่อนว่าคำว่าปานคิดว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปานบ่อยมากเลยว่าปานกับไฝจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงนะคะจริงๆเอาคำว่าปานก่อนปานเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงรอยโรคนะคะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยแต่คำว่าตั้งเขาจะใช้คำว่าเป็นแต่กำเนิดแต่คำว่าเป็นแต่กำเนิดไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดตั้งแต่แรกเกิดนะแรกเกิดแล้วเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนมันค่อยๆโผล่มาได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เกิดภายใน1ปีแรกของชีวิตเราก็จะนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นมาแต่กำเนิดได้นะคะส่วนไฝเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มย่อยดีกว่าเป็นกลุ่มย่อยที่อยู่ในหัวข้อปานนะคะก็คือเป็นไฝเนี่ยคือปานชนิดหนึ่งแต่เป็นปานสีดำปานสีดำบางคนเรียกปานดำแต่ว่าถ้าปานดำอันนั้นขนาดเล็กๆ เป็นเหมือนตุ่มเม็ดลูกเกดเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าไฝจริงๆแล้วมันคือชนิดเดียวกันค่ะงั้นเราก็มาดูกันว่าแล้วปานมีกี่ชนิดนะแล้วปานเขียวคืออะไรนะคะจริงๆปานมีหลายชนิดมากเลยปานมันขึ้นอยู่กับว่าตัวรอยโรคอันนั้นเนี่ยค่ะหรือรอยโรคของปานเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์ชนิดไหนของผิวหนังนะคะยกตัวอย่างเช่นปานดำทุกคนเคยได้ยินบ่อยปานดำก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเม็ดสีของผิวหนังนั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นมาก่อนจะเคยเห็นปานแดงปานแดงก็คือเป็นปานที่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดฝอยของผิวหนังนะคะแล้วที่

0: านเขียวคืออะไรนะคะปานเขียวก็คือเป็นปานที่ประกอบด้วยเม็ดสีเหมือนกันค่ะแต่ที่มันสีเขียวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเม็ดสีที่อยู่ในชั้นตื้นๆขอโทษค่ะชั้นลึกชั้นลึกก็คือปกติอ่ะนึกภาพเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเวลาที่เรามองสีเดียวกันเนี่ยค่ะเวลาที่เราอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันแล้วเรามองลงไปจากข้างบนอ่ะเหมือนดูในน้ำทะเลแล้วเราไปอยู่น้ำทะเลใช่ไหมคะตรงส่วนที่แบบมันลึกมากๆลงไปเราจะเห็นมันจะเป็นเหมือนสีเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวๆแต่พอตรงไหนที่มันตื้นๆเราก็จะแทบจะเห็นเป็นสีแบบน้ำที่ชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะปานเขียวก็เหมือนกันปานเขียวเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันของตัวเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีของผิวหนังนะคะปกติแล้วเนี่ยเม็ดสีของคนเราเวลาเขาผลิตเสร็จแล้วเขาพัฒนาอะไรอ่ะเขาพัฒนามาจากเซลล์กลุ่มเดียวกับพวกเซลล์ประสาทเขาจะเริ่มต้นจากตรงชั้นตรงแถวๆชั้นกลางๆก่อนหลังจากนั้นปุ๊บตัวเซลล์เม็ดสีจะต้องค่อยๆขยับเคลื่อนตัวเองขึ้นมาให้อยู่บนชั้นผิวหนังนะคะตรงชั้นหนังกำพร้าเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เม็ดสียังเคลื่อนตัวไม่สมบูรณ์ยังไม่ไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่อันนี้แหละค่ะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปานเขียวในเด็กแรกเกิดหรือที่เราเรียกว่ามองโกเลียนสปอร์ตแต่พอเขาโตขึ้นเจ้าตัวเม็ดสีเขาก็ค่อยๆขยับไปว่าโอเคฉันมาถึงบ้านของฉันแล้วนะปลายทางใช่ค่ะแต่ทีนี้ปานเขียวเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะเราเรียกว่าปานชั่วคราวหรือว่าปานเขียวมองโกเลียนสปอร์ตอันนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองเนาะจางลงจางลงแต่ก็มีเหมือนกันค่ะบางคนที่เป็นปานเขียวถาวรเลยก็คือไม่จางพูดง่ายๆก็คือเป็นปานสีออกเขียวๆเทาๆอันนี้อยู่ตรงไหนของร่างกายก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะแบบถ้าอยู่ในบางตำแหน่งร่วมกับมีความผิดปกติของระบบอื่นๆร่วมด้วยเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเรียกไปเช่นสมมตินะคะอยู่แถวหน้าแล้วข้างในลูกตาดำอ่ะก็มีสีเขียวด้วยอย่างเงี้ยค่ะขอโทษมีเป็นจุดดำๆด้วยเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบปานของตัวโอตะอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนชื่อไปถ้าใครอยู่ตรงสะบักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าอีโตะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นปานชนิดเดียวกันนั่นเองใช่ค่ะแล้วที่ถามว่าปานอันตรายไหมจริงๆส่วนใหญ่เกือบ 90% ไม่ค่อยมีอันตรายเลยค่ะมันแค่ไม่สวยเนาะแค่นั้นเลยแต่ว่าก็จะมีบางกรณีนะคะแต่ว่าน้อยมากเช่นบางคนที่เป็นแบบปานเขียวเต็มตัวเลยแล้วปานเขียวปกติเรารู้ว่าส่วนใหญ่มันจะจางลงเนาะอันนี้กลายเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีจำนวนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยก็อาจจะมีความผิดปกติของพวกโรคพันธุกรรมต่างๆที่มีความผิดปกติของอวัยวะภายในด้วยนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าปานไม่จางลงตามที่แบบเราเคยรู้แถมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงค่ะ
1: ค่ะถ้าเป็นปานในเด็กเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดที่อาจารย์พีบอกนะคะแล้วก็ยังไงคะพอเด็กคนนั้นโตขึ้นปานมันจะค่อยๆจางหายไปเองเหรอคะ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายก็จะจางไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เหลือแล้วดูแต่เราก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วจะไปดูคนเราน่ามั่นใจว่าเลยที่เราทุกคนเคยมีแน่นอนค่ะตอนเด็กๆตอนนี้ที่ก้นเราก็ไม่มีแล้วค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ก่อนเป็นความเชื่อของคนไทยเนาะเวลาเด็กเกิดมาแล้วมีปานที่ตำแหน่งต่างๆเขาจะบอกโอ้ยชาติที่แล้วอ่ะพ่อแม่เขาป้ายเอาไว้ให้แบบจำกันได้ในชาตินี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ค
2: ่ะหลายคนก็จะเชื่อแบบนั้นเน
1: า
2: ะ
1: สมัยเด็กๆนะผู้ใหญ่เคยบอกดิฉันว่าอะไรรู้ไหมคดีฉันอาจจะโดนหลอกนะเขาบอกว่าโดนพระอินทร์ถีบลงมาค่ะโดนพระอินทร์ถีบ
2: ลงมาเคยได้ยินด้วยเคยได้ยินไหมเท้าเลย
0: แล้วดีไหมคะถ้าพระอินทร์ถีบลงมาจะดีใช่ไหมคะ
2: เพราะว่ามันมักจะเป็นที่ก้นอะไรแบบนี้เนาะก้นกับหลัง
0: ค
2: ่ะแล้วมีตำแหน่งในของปานชนิดนี้ที่แบบ
1: สัญญาณอาจารย์อาจจะมีปัญหา
2: ระวังนะคะว่ามันจะไม่หายเองแล้วหรือว่ามันจะเป็น
0: ค่ะ
1: อาจารย์เอิงถามว่าเดี๋ยวดิฉันย้ำคำถามอีกทีนะอาจารย์เอิงถามว่ามีปานตำแหน่งไหนที่มันจะไม่หายไปเองใช่ไหมคะอาจารย์เอิงถามอย่างนี้ พอดีเมื่อกี้เสียงขาดไปนิดนึงม
2: ี
1: ตำแหน่งไหนที่จะไม่หายไปเองบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆตำแหน่งเนี้ยจะบอกยากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวคุณมองโกเลียนเองเนี่ยเป็นได้หลายตำแหน่งมากเลยค่ะดังนั้นส่วนใหญ่ในช่วง1ขวบปีแรกเนี่ยบางทีสมมติเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นแค่มองโกเลียนเดี๋ยวก็หายไปหรือว่ามันจะกลายเป็นปานเขียวถาวรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะต้องแบบใช้การติดตามถ้ามันจางลงเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็ใจชื้นได้เลยค่ะเอาเป็นมองโกเลียนเดี๋ยวหายแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปานอย่างเช่นเข้ากับตัวโรคที่เมื่อกี้บอกไปเช่นหนูเป็นตรงหน้าเลยแล้วมีจุดๆที่ตาขาวด้วยอย่างเงี้ยเรารู้แล้วอันเนี้ยเป็นกลุ่มประเภทที่เราเรียกว่าอีโตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโอตาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรารู้ว่าไม่จางแน่ๆอันเนี้ยตอบได้เลยว่าไม่จางใช่ค่ะ
2: โอ้ค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วในรายที่ไม่จางเนี่ยมันมีวิธีการรักษาในแง่ว่าทำให้มันหายไหมคะปานเนี่ยค่ะ
0: จริงก็สามารถรักษาได้นะคะด้วยการยิงเลเซอร์ค่ะแต่ว่าก็หนึ่งก็คือเลเซอร์ตัวที่ยิงเรื่องของการรักษาเม็ดสีก็จะเจ็บนิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ทำตอนโตตอนเด็กๆทำมันก็ทนไม่ค่อยไหวค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็จริงเราก็ต้องทำหลายครั้งบางคนต้องทำเป็น10ครั้งเลยค่ะพอนึกภาพว่ามันลึกมากตัวเม็ดสีเนาะมันไปซ่อนอยู่ในชั้นลึกๆเลเซอร์มันลงไม่ค่อยถึงนะคะใช่แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องของเลเซอร์ของการลบพวกเม็ดสีทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างออกมาสมัยใหม่เยอะเลยแล้วก็ทำได้ดีขึ้นลงได้ลึกขึ้นลบแล้วก็ไปยิงเลเซอร์ก็หายจางมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะอย่างนั้นน่ะถ้าฟังอาจารย์พีตอนนี้คือพ่อแม่ไม่ต้องกังวลถ้าลูกของเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีปานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีม่วงสีดำอยู่ที่หลังเพราะว่าเด็กพอโตขึ้นมันจะค่อยๆจางไปเองแต่อย่างนี้ค่ะว่าถ้าอายุเท่าไหร่ละปานยังไม่จางสมมุติเด็กอายุประมาณ8ขวบ9ขวบแล้วมันยังไม่จางเนี่ยโตแล้วยังไม่จางเนี่ยอันนี้พ่อแม่ควรกังวลมั้ยคะ
0: จริงๆถ้าไม่จางนะคะส่วนใหญ่ที่บอกว่าน่าจะกลายเป็นปานถาวรและไม่เหมือนพวกมองโกเลียนแล้วค่ะแต่ถ้าเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเลยพัฒนาการปกตินะคะนี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกมันแค่ไม่สวยเฉยๆแค่นั้นแต่ว่าถ้ามีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องพัฒนาการช้าสมมุตินะคะมีแบบหูท้องโตผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีเรื่องของแบบจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงต้องตรวจร่างกายให้ละเอียดค่ะว่ามีความผิดปกติของโรคอื่นๆไหมที่ทำให้แสดงอาการออกมาเป็นปานสีเขียวๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะพอจากเด็กนะโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะโอเคโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่ฟังเราอยู่ตอนนี้คนที่มีปานไม่ว่าจะเป็นที่ใบหน้าที่อวัยวะต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีปานเนี่ยควรจะกังวลไหมควรจะไปเอาออกไหมควรจะเลเซอร์ออกไหมคะ
0: จริงๆใช้หลักการเดียวกันอย่างที่บอกเลยค่ะว่าถ้าร่างกายของท่านแข็งแรงดีเลยไม่มีโรคอะไรไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะแต่ว่าถามว่าอยากเอาออกไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยค่ะเช่นส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ที่หน้าอยู่แถวที่มองเห็นเรารู้สึกว่ามีผลกระทบกับเราอยากให้มันหายไปจะได้มั่นใจมากขึ้นก็ไปเอาออกได้เลยค่ะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเฉยๆเช่นมันอยู่ข้างในเอวอะไรเงี้ยไม่ได้แพลนจะใส่บีกินี่ทูพีซอยู่แล้วอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เก็บได้ค่ะไม่อันตรายแล้วก็ปานเขียวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ได้กลายไปเป็นพวกมะเร็งค่ะดังนั้นไม่ต้องกังวล
1: ค่ะโอเคไม่ต้องกังวลค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
2: ค่ะแล้วปานชนิดไหนที่เราจะกลายเป็นมะเร็งได้คะในคนที่มีปานเขาจะได้เฝ้าระวังนะคะ
0: ค่ะส่วนใหญ่จะต้องเป็นปานดำค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าฝาอีทีนี้ปานดำนะคะยิ่งถ้าเป็นปานดำที่เป็นแตกกำเนิดเลยก็คือหมายว่าเกิดภายในช่วง1ปีแรกอะค่ะ อันที่2ก็คือขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะจะรู้ได้ไงว่าปานขนาดใหญ่นะคะก็คือเทียบกับตอนเกิดค่ะ ถ้าใหญ่เกินฝ่ามือของเด็กเขาเองของเจ้าตัวค่ะอันนี้น่าจะเป็นปานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่อันนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยคุณหมอทุกคนจะรู้แหละโอ้นี่เขามีปานขนาดใหญ่อยู่นะเขามีโอกาสที่จะปานเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นปานไม่ดีได้เป็นปานแบบกลายเป็นพวกกลุ่มได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องคอยติดตามใช่ส่วนถ้าเกิดว่าปานหรือไฝที่มาเป็นตอนโตนะคะจริงๆมีโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งได้เหมือนกันจริงๆคือน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่

0: คนเอเชียเราๆค่ะเรามีแบบเพราะเราผิวสีเข้มนิดนึงเนาะถ้าเราเทียบกับคนฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยค่ะดังนั้นการที่เราผิวสีเข้มนี่แหละค่ะมันตัวเป็นตัวป้องกันไม่ให้พวกเซลล์เม็ดสีทั้งหลายอะไรเงี้ยค่ะผิวเซลล์ผิวหนังของเรากลายไปเป็นมะเร็งค่ะคนก็จะเจอเยอะในคนไข้ที่ผิวขาวมากๆแบบแนวแบบผิวขาวน้ำตาสีฟ้าผมสีแดงเลยพวกกลุ่มเนี้ยค่ะเวลาที่เขามีไฝเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เป็นตอนโตหรือว่าเป็นตั้งแต่เด็กอันเนี้ยคือเขาต้องติดตามตลอดเวลาเหมือนอารมณ์แบบทุกปีต้องไปเช็คกับคุณหมอผิวหนังตลอดเลยว่ามีไฝอันไหนที่มันดูทำท่าไม่ดีแล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ข้อดีของการมีผิวสีแทนนะคะ
2: ใช่ค่ะมีคำถามแล้วค่ะมีคำถามจากคุณเล็กเอกวิริยกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอลูกอายุ9ขวบสังเกตเห็นว่าเวลาตัดผมสั้นให้ลูกผมรองทรงอะนะจะเห็นที่หนังหัวลูกมีบางจุดผมไม่ขึ้นขนาดประมาณถั่วเขียวค่ะเกิดจากอะไรคะต้องไปหาหมอไหมคะทำยังไงให้ผมที่แบบบางจุดที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยอยากให้ผมขึ้นทำยังไงคะลูกอายุ9ขวบค่ะ
0: อันนี้จริงแนะนำหาคุณหมอนะคะเพราะว่าการที่อยู่ดีผมไม่ขึ้นเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยค่ะมีได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะถ้าอย่างสาเหตุง่ายๆเลยเช่นอาจจะกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วอาจจะเคยล้มกระแทกหรือมีการผ่าตัดมีการเย็บบริเวณศีรษะอย่างเงี้ยผมก็ไม่ขึ้นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มโรคการอักเสบที่บริเวณหนังศีรษะก็ทำให้ผมร่วงได้อาจจะแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะว่าผมมันมันปิดอยู่เนาะมองไม่เห็นเงี้ยแล้วพอไปตัดผมสั้นเราก็เลยเห็นอย่างเงี้ยค่ะใช่หรืออาจจะเป็นจากการติดเชื้อก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อราที่หนังศีรษะก็มาด้วยเรื่องของผมร่วงได้ใช่
1: ค
0: ่ะจริงๆมีหลายสาเหตุมากเลยถ้าเกิดคุณแม่ไม่แน่ใจหมอแนะนำให้พาไปตรวจดีกว่าค่ะ
2: ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยอายุ9ขวบนะอาจารย์พีก็เด็กๆเขาก็ไม่น่าจะ
1: ไม่
2: เคยหกล้มไม่เคยอักเสบอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะผมไม่ขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่เลยนะคะน่าจะแบบเป็นแผลเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่รู้ตัวกระแทกหรือว่าจริงๆแล้วเด็กๆบางทีเล็กๆอ่ะเขาจะชอบเกาศีรษะแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นตุ่มหนองเป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้ได้ค่ะที่นี่ส่วนใหญ่เจอแบบนั้นบ่อยนะคะใช
1: ่อ๋อค่ะก็คือพอเป็นตุ่มหนองที่หนังศีรษะหายแล้วเป็นแผลเป็นมันก็เลยเห็นเป็นผมไม่ขึ้นตรงจุดนั้นเป็นหย่อมๆ
0: ใช่
1: ค่ะ
2: ค่ะเข้าคำถามของคุณธนชนนะคุณธนชนถามคำถามบอกข้อมูลส่วนตัวมาด้วยน้ำหนัก56อายุ72ปีค่ะสูง160เซนติเมตรเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอให้ยาเพนโทรปราโซนมา กิน1เดือนอาการปวดท้องหายไปแต่ถ้ากินอาหารรสจัดแล้วก็ยังแสบท้องอยู่ควรจะกลับไปหาหมออีกไหมครับ
1: แนะนำกลับค่ะเหมือนคุณธนชนปรึกษาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะ
2: คะ
1: ว่าอายุ72เหมือนมีอาการปวดแสบท้องทำยังไงดีก็แนะนำให้ไปพบแพทย์แต่ว่าสงสัยนี้คงเป็นการอัปเดตข้อมูลจากการที่หลังจากรับประทานยาแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือทำไม่ดีขึ้นบวกกับว่าอายุ72อะค่ะมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องไปส่องกล้องละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยมันไม่มีแผลหรือมันไม่ได้มีโรคอื่นแอบอยู่นะคะเพราะว่าถ้าโดยจากอายุแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าโรคอื่นที
2: ่
1: เกิดได้มากกว่าในวัยหนุ่มสาว
2: ค่ะงั้นก็คือว่าอาจารย์เอิงแนะนำคุณธนชนว่าควรจะกลับไป
1: ตรวจ
2: ให้ละเอียดตรวจซ้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะคะรวมจนถึงต้องให้คุณธนชนลดการกินเผ็ดด้วย
2: สงสัยจะชอบกินเผ็ดนะช่วงนี้นะ
1: ถ้
2: ายังแสบท้องนะลดกินเผ็ดก่อนดีกว่า
1: ลดการรับประทานเผ็ดทานอาหารให้ตรงเวลาร่วมกันด้วยค่ะ
2: ค่ะมาที่คุณแสงตะวันค่ะคุณแสงตะวันถามว่าปอดชำรุดค่ะเคยติดเชื้อทีบีเจอเมื่อปี53ก็รักษาอย่างเคร่งครัดนะมีรอยแผลและเส้นเลือดผิดปกติใน

0: ปอดปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหวัดหรือไอแรงๆจะมีเลือดออกมาคุณแสงตะวันบอกว่าพอเลือดออกก็จิตตกทุกครั้งค่ะได้ไปซีทีสแกนปอดและส่องกล้องปอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะเชื้อทีบีไม่เป็นทีบีนะหมอคะคุณแสงตะวันถามว่าหมอคะเราเวลาเรามีอาการไอแล้วบางทีมีเลือดออกมาประมาณ15มิลลิลิตรก็กินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมค่ะเราจะเป็นไปตลอดชีวิตเลยไหมคะมีทางไหนที่จะระวังเคสแบบนี้ได้บ้างคะ
1: ฟังชีวิตคุณแสงตะวันแล้วน่าเห็นใจนะคะคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดออกในปอดเนี่ยคุณหมอเขาได้พยายามไปตรวจหาโดยละเอียดและทั้ง CT สแกนเข้าอุโมงค์เพื่อดูว่ามันไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อนะมันไม่ได้มีก้อนอะไรผิดปกตินะรวมจนถึงมันดูด้วยอีกอันนึงว่าสองกล้องด้วยนะคะว่ามันไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าตำแหน่งของปอดที่เคยเป็นวัณโรคของคุณแสงตะวันมันคงเป็นแผลเป็น
0: ค
1: ่ะแล้วมันก็คงใกล้หลอดเลือดอะค่ะ
0: ใกล้หลอดเลือด
1: พอเวลาไอแรงๆมันก็เลยเหมือนจะเป็นการดึงรั้งฉีกขาดเนาะที่ทำให้เกิดเลือดออก
0: ค่ะ
1: เข้าใจค่ะเราเองก็คงจิตตกเนาะถ้าไอทีเลือดออกมา15ซีซีเวลาไอแรงหน่อยแล้วก็หวาดแบบนี้ตกทุกครั้งที่ไอ
0: คง
1: เครียดจริงๆอะค่ะได้ลองเคยปรึกษาคุณหมอไหมคะว่ามันมีวิธีการแบบเข้าไปอุดหลอดเลือดที่มันมาตรงบริเวณนี้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือแต่ว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นโรงเรียนแพทย์หรือสถานพยาบาลที่เป็นระดับแบบใหญ่ๆนะคะเช่นในกรุงเทพหรือว่าต้องเป็นเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดที่เขาอาจจะมีวิธีการฉีดสีแล้วอุดเส้นเลือดตรงตำแหน่งที่มันจะไปเลี้ยงปอดตรงที่ทำให้เกิดเลือดออกอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือ
1: ว่ามันมีแนวโน้มจะทำได้ไหมถ้าหลอดเลือดในตำแหน่งนั้นมันไม่ใช่เป็นหลอดเลือดเมนใหญ่สำคัญอะไรแบบนี้เนาะ
0: โอ้เห็น
1: ค่ะเป็นหลอดเลือดเล็กๆปลาย
0: ค่ะอาจารย์เอิงคะและที่คุณแสงตะวันบอกว่ากินยาทรานซามิน250มิลลิกรัมเวลาไอและเลือดออกเนี่ยโอเคใช่ไหมคะใช้ยาตัวนี
1: ้ก็เป็นหลักการรักษาของการให้เลือดหยุดไหลอะค่ะเพราะตัวทรานซามินเนี่ยมันจะห้ามเลือด
0: ค่ะ
1: ก็คือไม่ว่าจะประจำเดือนมามากค่ะคุณหมอทางด้านสูตินารีก็อาจจะให้ทรานซามินไปติดไว
0: ้
1: ทานเวลาที่วันที่เดือนมาเยอะจนจะเป็นลม
0: ค่ะงั้นก
1: ็แบบเนี้ยค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณหมอทานทุกวันนะคะ
0: ค่ะเชิญอาจารย์พี
1: ค่ะ
0: อาจารย์พีมีอะไรเสริมไหมคะ
2: จริงๆอีกนิดนึงค่ะเห็นว่าอาจจะลองหาสาเหตุนิดนึงค่ะว่าอะไรมากระตุ้นให้ไอคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากตัวโรคด้วยอยู่แล้วนะคะในปอดแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเช่นบ้านเราฝุ่นเยอะหรือมีปลูกดอกไม้แล้วรู้สึกเวลาออกไปเดินเล่นทีไรลมพัดแล้วแบบมีทำให้ไอมากขึ้นลองพยายามลดปัจจัยที่กระตุ้นให้ไอเผื่อจะดีขึ้นนะคะ
0: ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าดูคุณแสงค่ะเชิญอาจารย์เอิงค่ะ
1: แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้ามีตำหนิที่ปอดอยู่แล้วคือเราต้องระวังการติดเชื้อแทรกซ้อนในปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแสงตะวันจะต้องฉีดวัคซีนที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในปอด2อันก็คือไข้หวัดใหญ
0: ่
1: นะคะต้องฉีดทุกปีแน่นอนและอีกอันนึงก็คือวัคซีนป้องกันปอดอักเสบที่เป็นวัคซีนในกลุ่มที่ป้องกันการติดเชื้อในปอดจากแบคทีเรียค่ะมันอาจจะช่วยลดการติดเชื้ออย่างที่ว่าได
0: ้ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะคุณแสงตะวันนะลองกลับไปปรึกษาคุณหมอว่าพอจะมีวิธีการลดความการระคายเคืองได้ไหมแล้วก็ลดสิ่งที่จะทำให้เราระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการไอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแสงตะวันคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเข้าใจเลยนะว่าคงจะเครียดมากเวลาที่ไอออกมาแล้วก็เห็นเลือดออกมานะยังไงก็ลองไปหาโรงพยาบาลใหญ่อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะ ค่ะมาที่คำถามของคุณจำเรียงนะคะคุณจำเรียงเนี่ยอายุ
1: มันมีวิธีแก้ไขได้ไหมนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะขออภัยนะคะวันนี้อาจจะสัญญาณอาจจะมีการกระตุกกระตุกนิดนึงนะคะคุณจำเรียงอายุ62ปีค่ะน้ำหนัก53สูง163คุณจำเรียงบอกข้อมูลมาแบบนี้ว่าน้ำตาล137สะสม 6.9 ตรวจเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหมอบอกว่าเป็นเบาหวานแต่ยังไม่ให้ยาให้คุมอาหารให้ดีคุณจำเรียงบอกว่ากังวลมากค่ะอยากได้รับคำแนะนำจากคุณหมอค่ะเชิญอาจารย์พีค่ะ
2: โอเคค่ะ
0: บ
2: ายคือจริงๆแล้วเนี้ยค่ะบักได้อาจารย์ค่ะก็คือจริงเบาหวานเนี่ยก็มีหลายระดับความรุนแรงนะคะแต่จากเท่าที่ฟังเนี่ยดูตัวน้ำตาลนะคะก็ค่อนข้างสูงเนาะคือเกิน137ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าตัวน้ำตาลสะสมเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่เลยค่ะเนาะดังนั้นก็คือจริงแล้วถ้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ยังไม่ได้รุนแรงมากบางทีเราจะเริ่มจากการที่ปรับเรื่องของอาหารควบคุมอาหารปรับไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายค่ะบางทีก็สามารถที่จะควบคุมโรคได้แล้วนะคะ
0: อืมค่ะอาจารย์เอิงมีอะไรเสริมไหมคะสำหรับเบาหวานค่ะ
1: ค่ะก็เท่าที่ฟังดูของคุณจำเรียงเนี่ยน่าจะเป็นการตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานครั้
0: งแรก
1: นะคะ
0: ค
1: ่ะเพราะว่าก่อนหน้าอาจจะตรวจแล้วไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานเนาะแล้วพอมาเข้าเกณฑ์ครั้งที่หนึ่งทีนี้เริ่มเครียดแล้วฉันไม่อยากเป็นเบาหวานหลายคนก็จะแบบฉันไม่อยากเป็นโรคมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาต่อเนื่องทำยังไงถึงจะไม่ต้องกินยาต่อเนื่องได้หรือไม่หายจากเบาหวานได
0: ้
1: ตอนนี้ยังพอถอยหลังได้นะคะแต่คุณจำเรียงต้องควบขันเข้มงวดแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการระวังเรื่องอาหารในกลุ่มพวกข้าวแป้งน้ำตาลคือลดการบริโภคลงอันที่สองก็คือต้องออกกำลังกายนะคะ อย่างน้อยสักวันละ 20-30 นาทีถ้าได้ 3-5 วันต่อสัปดาห์จะเยี่ยมเลยแต่ดูจากสัดส่วนแล้วตัวน้ำหนักของคุณจำเรียงเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะ53กิโลสูง163ตัวน้ำหนักเนี่ยโอเคยังไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักแต่หมอว่าปรับหารก่อนเนาะแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มแล้วก็ลองแก้ตัวไปในฝั่งหน้าค่ะอาจจะชะลอการกินยาได้ถ้าเกิดว่าคุณจำเรียงคุมได้ดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะผลไม้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะช่วงนี้คนไข้หมอนน้ำมันขึ้นจากมะม่วงเรียนเยอะมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลดหวานเยอะเกินไปก็อาจจะลดน้ำตาลได้เหมือนกัน
0: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: แต่ว่ามีเสริมนิดนึงนะคะ
0: ใช่ไ
2: หมถือว่าจริงๆเวลาเราบอกว่าคนเป็นเบาหวานไม่ให้ทานอาหารหวานนะคะจริงๆสิ่งที่เจอบ่อยคือคนไข้บอกว่าเนี่ยกินอันเนี้ยรสชาติไม่หวานเลยค่ะอันนี้คือไม่ใช่นะคะบางทีการที่รสชาติคือที่เรากำหนดการให้รสหวานเนี่ยคือให้ลดปริมาณน้ำตาลปริมาณแป้งที่ใส่ในอาหารที่แต่ละมื้อที่เราจะกินนะคะ
0: ไม่ใช่แค่ไม่หวานไม่ใช่ลดหวานไม่ใช่ต้องลดแป้งใช่ลดแป้งด้วย
2: ลดปริมาณหมอยกตัวอย่างง่ายบางคนกินชาอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: แล้วบอกว่ามันหวานใช่ไหมคะก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปก็ไม่หวานแต่กินหมดเหมือนเดิม
1: ใช่ใช่
2: น้ำตาลเท่าเดิม
1: เขาบอกว่าชงจางๆกินทีละกระติกสองกระติกอย่างนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะต้องระวังมากเลยนะขอให้คุณจำเรียงดูแลสุขภาพนะอาจารย์เอิร์มบอกว่ายังถอยหลังได้นะดูแลตัวเองให้ดีควบคุมอาหารออกกำลังกาย
1: ต้องลงมือทำเองนะคะ
0: ค่ะคุณจันทนาค่ะคุณจันทนาอายุ67ปีน้ำหนัก48กิโลกรัมสูง156อ๋อคุณจันทนาบอกว่าเป็นรูมาตอยค่ะเป็นโรครูมาตอยหมอบอกว่าตอนนี้ฉีดวัคซีนโควิดมา3เข็มแล้วแต่หมอห้ามฉีดเข็ม4เพราะกลัวโรคจะกำเริบเลยขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะ
1: คุณจันทนาฉีดวัคซีนโควิด
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: 3เข็มนี้เป็นตัวไหนบ้างนะคะสูตรที่ฉีดอะค่ะ
0: คุณจันทนายังไม่ได้บอกรายละเอียดมาคุณจันทนาถ้าฟังอยู่นะบอกรายละเอียดเพิ่มมาหน่อยว่าฉีดวัคซีนอะไรนะคะ สามเข็ม
1: ค่ะแล้วเข็มที่สามเนี่ยฉีดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ
0: โอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวขอข้ามคำถามของคุณจันทราหน่อยนะ
1: เพิ่มก่อนเนาะ
0: โอเคบอกข้อมูล

0: เพิ่มหน่อยนะคุณแววค่ะคุณแววอายุ76ปีน้ำหนัก58สูง155ตอนกลางคืนชอบมีอาการร้อนที่หลังเท้าร้อนจากหลังเท้าไปถึงปลายเท้าเลยนะเป็นแทบทุกวันแล้วก็เป็นตะคริวด้วยค่ะอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากยาที่กินไหมเพราะว่าตอนนี้กินยาความดันยาไขมันและยาโรคกระดูกทานเฉพาะเวลาปวดแล้วก็มียาโรคเกาต์ด้วยโอ้ค่ะถามมาแค่นี้ละค่ะค่ะ
1: ค่ะค่ะความรู้สึกร้อนที่หลังเท้าไปปลายเท้าโดยที่ไม่มีการบวมอักเสบของตัวเท้าเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแค่ความรู้สึกร้อนอย่างเดียวเนาะไม่มีบวมแดงขึ้นมาด้วยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบแล้วล่ะค่ะที่จะทำให้มันแค่อาการแต่ว่ามองภายนอกหรือว่าจับก็ไม่เห็นอะไรนะคะอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาความดันไขมันได้ไหมหมอคิดว่าไม่เกี่ยวเนาะค่ะแต่ว่าถามว่าเกี่ยวกับเกาได้หรือเปล่าคือหมอแค่กำลังแยกอยู่ว่าเกาเองมันก็ชอบทำให้มีอาการปวดบวมที่นิ้วเท้าอะค่ะเลยไม่แน่ใจตรงนี้นะคะว่ามันมีบวมแดงร้อนหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเกาอาจจะกำเริบมันถึงมีอาการแบบปวดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะต้องแยกกับโรคเกากำเริบนิดนึงแต่ถ้าตัวข้อมันไม่ได้บวมแดงร้อนแล้วโรคเกาก็คือคุมระดับยูริกได้ดีอยู่แล้วคุมตัวโรคได้ดีคิดว่าเป็นเรื่องปลายประสาทอักเสบนั่นแหละค่ะที่ทำให้ร้อนขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุสามารถปรึกษาให้กับหมอที่รักษาความดันหรือไขมันได
0: ้
1: คุณหมอเขาจะได้จัดยาให้แต่คุณแววไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีข้อมูลเรื่องเบาหวาน
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะตัวโรคเบาหวานเองนี่ก็เป็นตัวโรคสำคัญเลยที่ทำให้มีอาการปลายประสาทอักเสบแบบนี้นะคะเป็นอาการที่บ่อยเนี่ยคนไข้เบาหวานเลยด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: ค่ะหรือแม้แต่ถ้าคุณแววน้ำตาลเริ่มขึ้นก็มีความเสี่ยงจะทำให้มีอาการนี้ได้เหมือนกันโดยที่ยังไม่เป็นถึงขั้นเบาหวานนะคะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจเพิ่มเนาะตรวจเพิ่มว่ามีเป็นปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นของเบาหวาน
1: หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ค่ะนะคะแล้วคุณหมอเขามียาบรรเทาอาการให้
0: ค่ะ
1: เนาะถ้ามันมีอาการจนนอนไม่หลับนะคะคุณหมอเขาสามารถสั่งยาทำให้คุณแววดีขึ้น
0: ค่ะ
1: และใช้ชีวิตต่อได้แต่ในระหว่างที่ยังไม่ถึงคิวไปเจอคุณหมอหรือยังกลัวโควิดไม่กล้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเอาผ้าฉุกน้ำอะค่ะมาวางไว้ก่อนก็ได้ในตำแหน่งที่ร้อนแสบนะคะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ผ้าอุ่นๆหรือว่าเย็นดีคะน้ำ
1: เป็นผ้าฉุกน้ำอุณหภูมิห้องอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการพลางๆก่อนได
0: ้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: โอเคค่ะมาที่คำถามของคุณจิรชยาค่ะคุณจิรชยาถามถึงคุณแม่อายุ88ปีคุณแม่ติดโควิดนะแต่ว่าหายแล้วค่ะแล้วก็คุณแม่ที่อายุ88ปีเนี่ยมีคิวให้ฉีดวัคซีนเข็ม4วันที่8พฤษภาคมนี้คุณแม่หายจากโควิดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนก็เลยถามคุณหมอว่าสมควรจะให้คุณแม่ฉีดเข็ม4เลยไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะก็คือติดโควิดหายเมื่อต้นเดือนเมษายนมีคิวฉีดเข็ม4วันที่8พฤษภาคม8พฤษภาคมเนี่ยควรไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม4มั้ยคะ
1: ก็คือหายมา1เดือนแล้ว
0: ใช่ไหมคะ1เดือนแล้วค่ะอาจารย์เอิง
1: ค่ะถามว่าเราอาจจะชะลอการฉีดไปได้จนถึงสักประมาณหายสัก3เดือนแล้วค่อยไปฉีดก็ยังได้นะคะ
0: อ๋อ
1: ค่ะคือแค่เรารู้สึกว่าคุณแม่ก็อาจจะยังมีภูมิหลงเหลืออยู่จากการเป็นโควิดครั้งที่แล้วยังไม่ต้องรีบได้วัคซีนเข้าไปรวมจนถึงคุณแม่ก็อาจจะเพิ่งโทรมจากการเป็นโควิดยังไม่ทันกระเตื้องดีขึ้นจะต้องมามีผลข้างเคียงจากวัคซีนอีกอะไรแบบนี้
0: ค่ะ
1: แล้วคุณแม่ตั้ง88แล้วโน้จะ90แล้วก
0: ็
1: คืออาจจะไม่ไหวหรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะ
1: จะสงสัยก็คือจะกังวลตรงนี้ล่ะค่ะว่าเดี๋ยวมีไข้เดี๋ยวอ่อนเพลียกินไม่ได้คนไข้บางคนเบื่ออาหารไปต่อไปอีก ยังไม่ทันฟื้นจากโควิดอาจจะมาเบื่ออาหารจากวัคซีน

0: อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคิดว่าน่าจะชะลอได้และในระหว่างนี้ก็คือต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องการป้องกันการรับเชื้อครั้งใหม่ด้วยนะคะชะลอไปสัก3เดือนนะคะหลังหาย
1: ค่ะงั้นก็ให้คุณแม่งั้นก็แนะนำว่าวันที่8พฤษภาคมเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องไปรับ

0: หน้าไปเมื่อธันวาปี64อยากทราบว่าเข็ม4จะต้องโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่าอย่างอื่นได้คะ
1: โอ้จริงๆไม่มีคำตอบไหนที่แบบเป็นคำตอบเดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: หมอคิดว่าคุณกันนิกาจะเลือกว่ารอดูก่อนยังไม่ต้องรีบฉีดก็ยังได้เลยพอแอสตราไป2โมเดอร์นาไป1เนา
0: ะ
1: แต่ถ้าคุณกันนิกามีความรู้สึกว่าอยากฉีดเพื่อความมั่นใจว่าอ่ะวัคซีนแต่ละอันที่เราฉีดเนี่ยมันครบโดสจริงๆของที่เขาแนะนำของที่เขาทำวิจัยอะไรแบบนี้ค่ะโมเดอร์นาเข็มที่2ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ว่ามันจะได้ไปกระตุ้นกับโมเดอร์นาเข็มที่1ที่ได้ฉีดไปแล้วของคุณกันนิกา
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าดูจากสูตรที่ฉีดนี่ก็ยังชะลอได้นะคะยังไม่ต้องรีบเข็มที่4ยังได้เลยด้วยซ้ำ
0: ใช่เพราะว่าแอสตราสองเข็มแล้วก็โมเดอร์นา
1: ไป1เข็
0: ม
1: ขึ้นอยู่กับว่าคุณกันนิกาเนี่ยตอนฉีดโมเดอร์นาครั้งที่แล้วเนี่ยมีอาการข้างเคียงจากวัคซีนหรือเปล่าหลายคนที่อยากจะเปลี่ยนใจจากโมเดอร์นาก็พอรู้สึกว่าไม่อยากทนผลข้างเคียงเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากเปลี่ยนตัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะโอเคดิฉันเพิ่มให้เมื่อวานเนี่ยอาจารย์แจ็คจักรพงศ์มาในรายการรัดคิวหมอเรามาอาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยพอฉีดเข็มต่อไปเนี่ยจะมีอาการจะมีผลข้างเคียงลดลงค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะเวลาถ้าเกิดจะไปฉีดเข็มกระตุ้นมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ได้เข็มกระตุ้นไปแล้วไงเข็ม3แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะตอบคำถามของคุณ I am ปอกันหน่อยค่ะคุณ I am ปอยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะอายุ20ปีถามแบบนี้ค่ะอาจารย์พีอาจารย์เอิงความเครียดส่งผลอย่างไรต่อสมองของวัยรุ่นบ้างครับผมเนี่ยนะดูรายการทุกวันเลยครับแต่ผมมีความเครียดก็เลยกลัวว่าจะส่งผลต่อสมองอะครับ
1: ค่ะจริงๆปกติแฟนรายการเรานี่ไม่น่าจะอายุน้อยขนาดนี้เลยอ
0: ายุ20
1: น่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุด้วยซ้ำนะคะ
0: คุ
1: ณ I am ปอนี่เป็น FC รุ่นเยาว์เลยจริงๆ
0: ค
1: ่ะถามว่าความเครียดเกี่ยวกับสมองไหมเกี่ยวแน่นอนค่ะนะคะพอเรามีความเครียดปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าสมองเรามันต้องมีการหลั่งสารเคมีอะไรที่มันออกมาเพิ่มขึ้นเนาะแล้วพอมันมีสารเคมีอะไรเพิ่มขึ้นหลั่งออกมามากทีนี้มันก็จะมีการสั่งการไปที่อวัยวะต่างๆร่วมด้วยค่ะโดยที่อ่ะบางคนก็จะเริ่มมีกดในกระเพาะเพิ่มขึ้นบางคนลำไส้บีบตัวเร็วขึ้นเกิดท้องสงท้องเสียก็มีบางคนคำสั่งจากสมองมาที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะใจสั่นมือสั่นหายใจไม่อิ่มคือเยอะแยะเลยค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ความเครียดก็มีผลกับสมองทำให้เรานอนไม่หลับเจอบ่อยมากขึ้นและที่เรากลัวมากที่สุดนะคะก็คือเรื่องเป็นโรคซึมเศร้าเพราะความเครียดมันก็สะสมไปนานๆไม่รู้จะหาทางออกยังไงให้กับชีวิตเนาะไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตยังไงก็ไปจบในเรื่องโรคซึมเศร้าได้อีกที่ต้องรักษาต่อเนื่องกันไปอีก
0: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมคะสำหรับปัญหาความเครียดของวัยรุ่นไหมคะ
2: จริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือดีใจนะคะที่ถามมาเนาะแสดงว่าคนไข้เนี่ยค่ะเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองกำลังมีความเครียดแล้วเนี่ยจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะดังนั้นก็คือพอเราเริ่มรู้ตัวว่าโอเคเรากำลังมีความเครียดเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับร่างกายเราแน่ๆงั้นเราจะได้เริ่มต้นหาวิธีจัดการกับความเครียดนะคะเนาะทีนี้ถ้าคิดว่าโอเคด้วยตัวเองคิดว่าไม่สามารถจัดการได้ต้องการความช่วยเหลือนะคะจริงๆก็คือคนใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่คนที่เราสนิทนะคะแต่ถ้าคิดว่ายังช่วยไม่ได้อีกอยากหาคนอื่นช่วยนะคะก็มาพบคุณหมอได้เหมือนกันนะคะใช่
0: ค่ะโอเคค่ะคำถามของคุณสุภัตราเพ่งพินิจนะคะคุณสุภัตราอายุย่าง65ค่ะสูง160หนัก 53.5 เป็นเบาหวานกับไขมันค่ะแต่คุณหมอให้หยุดยามาได้ 3-4 ปีแล้วแต่ก็ยังนัดตรวจทุกปีนะคะค่า HbA1c เหรอ
1: A1C ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะของปีที่แล้ว

0: 6.0 ปีนี้ 6.1 ค่ะแต่ตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ 53.5 ก่อนหน้านี้น้ำหนัก 55-56 ก็เลยกังวลเรื่องน้ำหนักอะค่ะอาจารย์คะอาจารย์น้ำหนักลดลงมาประมาณ2กิโลเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเท่าที่ฟังของคุณสุภัทราดูก็คือแปลว่าเขาน่าจะสามารถคุมเบาหวานแล้วก็ไขมันได้ดีโดยไม่ต้องทานยาด้วยการปรับอาหารแล้วก็ปรับพฤติกรรม
0: ค่ะ
1: นะคะฟังดูคล้ายจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องดูเคล็ดลับของการปรับอาหารของคุณสุภัทราแล้วล่ะว่าตอนนี้รับประทานอาหารในรูปแบบไหนอยู่แล้วก็มีการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะบางคนก็คือควบคุมอาหารแบบเข้มงวดเนาะเพราะว่าไม่อยากกินยาเบาหวานต
0: ่อ
1: ไม่ทานบางคนแบบเลือกเปลี่ยนสูตรอาหารเป็นสูตรไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยค่ะทานเป็นสูตรคีโตเจนิกก็มีคนไข้หมอเนาะแล้วน้ำหนักเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆร่วมกับผลเลือดของเบาหวานที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนบางคนก็คือหยุดยาไปอย่างคุณสุภัทรานี่แหละค่ะแต่อย่าลืมว่าอาหารที่เราแบบเหมือนพยายามลดเพราะเรากลัวเป็นเบาหวานเนา
0: ะ
1: มันก็จะลดน้ำหนักลงไปด้วยนะคะและร่วมกับคุณสุภัทราออกกำลังกายเยอะอีกต่างหากเนี่ยค่ะนะคะมันก็เลยทำให้ภาพรวมของน้ำหนักเอ๊ะทำไมมันลดลงมาประมาณ2โล3โลน
0: ะ
1: จะมีโรคอะไรหรือเปล่าอันนี้หมอต้องขอรายละเอียดแล้วล่ะค่ะถ้ามันเกิดจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหมอว่าก็คือเป็นปกติของคุณสุภัทราแต่ถ้าเอ๊ะไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้ปรับอาหารอะไรเลยทีนี้เราก็ต้องมาตรวจละเอียดเหมือนกันนะคะว่ามันมีโรคแฝงอะไรที่ทำให้น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไปที่คุณปุญญาพรนะคะคุณปุญญาพรอายุ79หนัก55สูง145คุณปุญญาพรเป็นโรคปัสสาวะไม่หยุดค่ะวันหนึ่งเนี่ยปัสสาวะถึง 5-6 ลิตรแน่อยากทราบวิธีรักษาเพราะว่าอาการเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วทำไงดีคะอายุ79ปีค่ะ
1: อันนี้แปลกค่ะหมอสงสัยว่าคุณปุญญาพรเคยไปหาคุณหมอแล้วตรวจละเอียดนะคะว่าที่ปัสสาวะออกมาปริมาณเยอะเนี่ยจากอะไรกันแน
0: ่
1: ค่ะถ้าไม่เคยไปหาต้องไปตรวจดูหน่อยนะคะมันมีหลายสาเหตุมากจริง
0: ๆ
1: ค่ะยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอันที่สองโรคเบาจืดก็ทำให้ปัสสาวะออกมาเยอะมากอีกเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ที่เจอบ่อยๆอีกกลุ่มนึงก็คือถ้าเป็นคนดื่มน้ำมากบางคนก็ดื่มน้ำเยอะมากเลยนะคะเขาก็จะต้องปัสสาวะออกมามากใกล้ๆเคียงกับที่ดื่มเข้าไปอะค่ะ
0: น
1: ะคะมันจะต้องมีการตรวจละเอียดเพิ่มแล้วล่ะค่ะว่าโอ้ปัสสาวะออกมาวันละ5-6ลิตรมันเกิดจากอะไรกันแน่แปลว่าคุณปุญญาพรต้องมีการดื่มน้ำเข้าไปไม่ต่ำกว่า5-6ลิตรเหมือนกันนะคะต่อวันถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเอาน้ำที่ไหนมาออกเท่านี้ได้ทุกวันค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าถ้าไม่ได้เป็นคนที่ดื่มน้ำมากถึง 5-6 ลิตรเนี่ยและปัสสาวะไม่หยุดแบบนี้ควรที่จะไปพบแพทย์และตรวจให้ละเอียดใช่ไหมคะอาจ
1: เป็นต้องไปหาสาเหตุแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะมันมีหลายสาเหตุที่ต้องคิดถึงแล้วก็ต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะคะค่ะ
0: อ๋อคุณสุภัทราให้ข้อมูลมาเพิ่มแล้วค่ะอาจารย์เอิงคะบอกว่าทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงและทานแต่ของจืดๆอ๋อนี่ไงน
2: ี่
0: ไง
2: ทำ
0: IF ด้วยทำ IF ด้วย
1: วันนี้หมอยังอยากลดให้ได้บ้างเหมือนกันนะคะนี่เก่งมากเลย
0: แสดงว่าควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารดีมากมี IF ด้วย
1: ทา
0: น8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงค่ะงั้นก
1: ็ต้องมีคนไข้หมอเนี่ยค่ะพอคุมดีเสร็จก็มากังวลอีกทำไมฉันน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะเอาแล้วอย่างนี้แนะนำคุณสุภัทรายังไงว่าควรที่จะแบบว่ากินเยอะขึ้นดีไหมอาจารย
1: ์ดูจากน้ำหนักของคุณสุภัทราแล้วนะคะ53สูง160น้ำหนักตอนนี้เนี่ยกำลังพอดี
0: อ๋อกำลังพอดีนะคะ
1: ไม่ได้อ้วนไปแน่นอนค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ผอมไปด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะหมอว่าถ้าคมอยู่ประมาณนี้โอเคแต่ยกเว้นว่าเวลามีคนทักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสบายใจหน่อยคนที่นานๆเจอกันทีเฮ้ยทำไมเป็นไร
0: ทำไมผอมลงใช่ไหมเออ
1: เฮ้ยอย่าผอมมากนะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวดูไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้หลายคนจะมาเล่าแบบนี้ให้ฟังจะกังวลจากการทักของคนรอบตัวเนี่ยแหละค่
0: ะ

0: มาที่คำถามของคุณนกค่ะนกนิกิอายุ57ปีนะคะเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลสะสม 7.5 ค่ะหมอให้ทานยาครึ่งเม็ดแต่คุณนกบอกว่าชอบลืมทานยาทานบ้างไม่ทานบ้างจะมีผลอะไรไหมคะ
1: อันนี้น่าจะมีแน่นอนใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะมีผลค่ะคุณนกเป็นเบาหวานแล้วก็น้ำตาลสูงนะคะค่ะถ้าคุณนกลืมทานยาแต่คุณนกไม่ได้ปฏิบัติตัวในการลดน้ำตาลด้วยเนี่ยน้ำตาลมีแต่ขึ้นนะคะคือมันจะมีแนวโน้มขาขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีดีขึ้นมาได้เองเหมือนถูกหวยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปล่อยให้เบาหวานน้ำตาลสูงโดยที่ไม่ควบคุมให้ดีระยะยาวมีผลกระทบแน
0: ่
2: กับหลายๆอวัยวะเลยค่ะที่จะเป็นอันตรายจากน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นไตนะคะตาหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะที่เรากลัวเนาะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องปรับแล้วล่ะยา
2: ต้องปรับ
0: อย่าลืมทานยาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพราะว่าหมอเข้าใจนะคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวแล้วอยู่ดีๆมาตรวจเจอว่ามีโรคประจำตัวแล้วต้องกินยาทุกวันเนี่ยแรกๆมันลืมเหมือนกันนะคะไม่เคยทานยาทุกวันมาก่อนแล้วมาให้ทานทุกวันก็ต้องเข้าใจแหละว่าลืมบ้างอะไรบ้างเนา
0: ะ
2: แต่ถ้ายาตัวที่ทานบอกว่าต้องทานหลังอาหารบางทีไปทานก่อนอาหารบ้างทานพร้อมอาหารบ้างในเวลาที่นึกออกลืมมื้อเช้าไปทานมื้อเที่ยงบ้างหรือว่าปรับมาเป็นมื้อเย็นก็ได้เพราะลืมมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงลืมเอายาไปที่ทำงานอย่างน้อยให้ได้ทานวันละครึ่งเม็ดนะคะจะมื้อไหนก็ตามนะคะหมอว่าจะดีที่สุดเลยค่ะ
0: มีคำถามของคุณอนุชิตค่ะไม่ใช่คุณประเสริฐอายุ69ปีหนัก64สูง165บอกว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังฉีดวัคซีนเข็ม4ได้ไหมครับห่างกันกี่วันดีครับ
2: ค่ะแนะนำคุณประเสริฐว่าฉีดวัคซีนดีนะคะแต่ว่าเว้นห่างกันสัก2อาทิตย์ขึ้นไป
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะคะเพื่อที่จะได้ผลข้างเคียงไม่มากระทบกัน
0: ค่ะ
2: เนาะ
0: 2สัปดาห์เนาะ2สัปดาห์ค่ะ
2: 2สัปดาห์ดีค่ะสนับสนุนเพราะตอนนี้กำลังจะถึงฤดูกาลที่รัฐบาลจะแจกวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเราจะมีการแจกปีละ1ครั้งแล้วก็เป็นเดือนที่เริ่มมีการเปลี่ยนสายพันธุ์อัปเดตสายพันธุ์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่กำลังจะระบาดในปีนี้พอดีเลยก็คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเหมาะในการที่จะเริ่มมาเก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะเพราะคนไข้หลายคนตั้งแต่โควิดมานี้ทิ้งไข้หวัดใหญ่เลยนะคะ
0: แต่จริงๆแล้วไม่ควรทิ้งใช่ไหม
2: ก็คือทิ้งมา 2-3 ปีแล้วนะคะหลายคนเลยสงสัยปีนี้จะได้เก็บวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแหละเพราะฉีดโควิดกันครบไปแล้ว
0: ค
2: ่ะ
0: ดิฉันคนหนึ่งก็ทิ้งไข้หวัดใหญ่เหมือนกันนะปีนี้ต้องไปฉีดละนะคะต้องฉีดละนะโอเคค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปคำถามที่5นะคะจากทางโทรศัพท์นะคะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะโอเคขอคำถามที่5หน่อยค่ะคุณจามรีค่ะคุณจามรีอายุ81ปีน้ำหนัก60สูง154บอกว่าเป็นลำไส้แปรปรวนมา6ปีกินยา3ตัวค่ะยา3ตัวมีเฮอริโบเรซินโดเลส SBOB อยากถามว่าถ้าสวนแป้งมาผลที่เกิดขึ้นคือลำไส้เป็นหลุมๆอยากถามว่ากินยามา6ปีแล้วร่างกายจะมีผลเสียไหมและจะต้องไปส่องกล้องอีกไหมคะ
2: อ
0: าจารย์เอิงกำลังขมวดคิ้วอยู่
2: กำลังขมวดคิ้วอยู่ค่ะก็เดี๋ยวนะคะพอดีมีประวัติละเอียดนิดนึงด้วยไม่แน่ใจว่าชื่อยานี้มันสะกดถูกหรือเปล่าเน
0: า
2: ะหมอไม่แน่
0: เป็นภาษาไทย
2: ไม่แน่ใจเรื่องชื่อยาจริงๆ3ตัวนี้นะ
0: คะ
2: ว่า SBOB หมอก็ไม่คุ้นเลยว่ามันมียาที่มีชื่อนี้
0: เป็นชื่อการค้าหรือเปล่าคะเ
2: ออค่ะของคุณจามรีเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องลำไส้ป่งพองแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไดเวอร์ติคูลุมก็คือผนังของลำไส้เวลาเราอายุเยอะขึ้นนะคะไอตัวผนังของมันเนี่ยมันจะหย่อนเหมือนผิวหนังเราเนาะมันก็เลยเหมือนหย่อนแล้วพอมันมีรูปร่างเป็นเหมือนกระป๋อกระป๋ออยู่เดิมมันก็เลยเป็นกระป๋อ

0: หย่อนเหมือนผูกมากขึ้นค่ะข้อเสียของการที่จะเป็นภาวะนี้ก็คือว่ามีโอกาสที่จะวันดีคืนดีเลือดออกมีโอกาสที่วันดีคืนดีมีการติดเชื้อในกระเพาะพวกนี้นะคะแล้วก็มีอาการไส้ติ่งอักเสบแบบนั้นเลยได้กันค่ะเพราะฉะนั้นยังไงต้องมีการติดตามต่อเนื่องนะคะกับคุณหมอที่รักษาเรื่องกระเพาะในลำไส้แล้วก็ต้องมีการส่องกล้องซ้ำแน่นอนค่ะโดยทั่วไปคุณหมอเขาจะแนะนำส่องกล้องซ้ำเนี่ยทุก 5-10 ปีแล้วแต่ว่าเป็นโรคอะไรต้องติดตามถี่มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทุก 5-10 ปียังไงต้องมีการส่องซ้ำอีกค่ะส่วนโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยคุณหมอเขาคงวินิจฉัยจากการตรวจละเอียดหลายๆอย่างดูแล้วนะคะที่จะหาโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายกว่าออกไปพวกมะเร็งอะไรแบบนี้เนาะไม่แน่ใจว่าของคุณจามารีเนี่ยมาด้วยเรื่องอุจจาระบ่อยๆหรือเปล่าก็คือถ่ายอุจจาระบ่อยลำไส้แปรปรวนจะมีหลักๆ2 อย่างก็คือท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสียค่ะแล้วก็การรักษาส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องการให้ยาบรรเทาอาการท้องผูกก็ให้ยาระบายท้องเสียก็ให้ยาหยุดถ่ายแล้วก็ร่วมกับให้การปรับพฤติกรรมเรื่องลดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลอย่างที่บอกว่าพอมีความเครียดเนาะเหมือนคุณไอแอมปอถามนะคะจะมีผลกับสมองไหมก็คือพอมีปุ๊บมันก็จะสั่งงานไปที่ลำไส้ให้มันบีบตัวถี่ก็ได้บีบตัวน้อยลงก็ได้มีได้สองขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำยังไงเรื่องการดูแลจิตใจผ่อนคลายความเครียดอันนี้ต้องทำร่วมกันไปนะคะแล้วถ้าอาการดีขึ้นจากการที่เราไปแก้ต้นเหตุของความเครียดตรงนั้นได้การรับประทานยาสำหรับลำไส้แปรปรวนก็อาจจะลดลงได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆไม่มีค่ะเหมือนอาจารย์เอิงบอกเลย
1: ค่ะโอเคค่ะมันก็คือก็ต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็อาจจะต้องกลับไปหาคุณหมอด้วยนะถ้าลำไส้แปรปรวนแบบนี้ด้วยนะคะมีคุณผู้ชมถามเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะรามาก็จะเริ่มเดือนนี้ใช่ไหมคะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราจะเริ่มประมาณพฤษภาหรือมิถุนาไม่เกินนี้อะค่ะแต่เพียงแต่เราก็ต้องรอรัฐบาลส่งมาให้อยู่อะค่ะนะคะแล้วถ้าส่งมาเมื่อไหร่เราจะรีบประกาศให้คนไข้มารับวัคซีนโดยทั่วไปก็แค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะเปิดเร็วเคลมเร็วปิดเร็วเหมือนกัน
1: อ๋อเหรอฉีดแค่2อาทิตย์เ
0: พราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ถ
1: ามมาเดี๋ยวรอนะแต่ว่าจริงๆก็
2: สามารถมาฉีดได้ตลอดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ใช่ของรัฐบาลก็หมายว่าเราจะต้องเสียตังค์เนี้ยค่ะเข็มละประมาณ300บาทประมาณนี้ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทยอยมาฉีดกันเองได้แต่ถ้ารอของรัฐบาลเดี๋ยวก็จะมีการประกาศอีกทีนึงนะคะ
0: มีการประกาศแต่สูตรที่เสียเงินกับฟรีเนี่ยคนละสูตรกันนะคะ
1: ก็คือ
0: แบบฟรีโดยทั่วไปก็จะเป็น3สายพันธุ์แต่ถ้าควักกระเป๋าจ่ายเองก็จะเป็น4สายพันธุ์ค่ะ
1: อ๋อค่ะโอเคค่ะวันนี้นี่หมดเวลาแล้วค่ะนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดาด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีและอาจารย์เอิงมากนะคะตอบคำถามได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะหลากหลายมากเลยค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้แต่ของผมคือตรงนั้นแล้วสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นอ่ะจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่ว

0: ตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
1: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยาชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนๆนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรมคือใน DNA มีการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
0: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาให้พอจากเลือดคนไข้เนี่ยผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
1: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วเราจะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยที่สุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นร่วมด้วยนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวดีใจมากเลยที่ได้มีแขกรับเชิญเข้ามาแขกรับเชิญของผมวันนี้นะฮะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองหรืออาจารย์ป๊อปครับอาจารย์ป๊อปเนี่ยอยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ก็สวัสดีครับอาจารย์เต้แล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับกิจกรรมบำบัดเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักครับพอใส่คำว่ากิจกรรมปุ๊บเนี่ยคนจะเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องเป็นกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากภาษาลาตินครับแปลว่า occupy
1: occupy
2: occupy คือจิตของเราเนี่ยจะต้องแบบจดจ่อครับจดจ่อแล้วก็ทำให้ทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกมีความสุข
1: โอ้อันนี้เข้าเรื่องของเราเลยครับเพราะว่าถ้าเราสามารถจะใช้กิจกรรมบำบัดในการที่จะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ในสังคมนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลย
2: ใช่เลยครับเป็นความหมายที่ดีมากสำหรับการที่อยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเราเรียกครับ
1: ไอ้ความอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นในครอบครัวและที่สำคัญในที่ทำงานของเราด้วย เพราะเวลาที่เราพูดถึงที่ทำงานของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รวมของคนที่มาจากหลากหลายเรื่อง

0: ของชุดความคิดที่เขามีชุดประสบการณ์ที่เขามีรวมทั้งสิ่งที่ติดตัวเข้ามาด้วยคือเรื่องวัยเขาแบ่งเป็นเจนใช่ไหมครับมีเจนอะไรกันอยู่บ้าง
1: ตอนนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น4เจน
0: ครับ
1: 4เจนนะครับเจนแรกก็คือเป็นเจนที่เราเรียกว่าเบบี้บูมเบบี้บูมก็หมายถึงว่าท่านก็อายุประมาณสักเกิน64ปีละคือเกษียณมาสักเกือบ5ปีละ
0: ครับ
1: แล้วก็กลุ่มที่แบบยังทำงานอยู่และค่อนข้างจะเป็นซีเนียร์ตอนนี้เราเรียกว่าเจน X ประมาณสัก40ต้นๆแล้วก็ตอนนี้ยาวไปถึง60เสร็จแล้วเจนที่เยอะที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังวิตกกังวลเราเรียกว่าเจนวิตกกังวลนะเจน Y เพราะว่ามีคำถามว่า Why
0: ทำไมเสมอ
1: ทำไมตลอดเลยแบบทำไมเนี่ยจะมีพวกอารมณ์ลังเลสงสัยวิตกกังวลเนาะแล้วก็ช่วงที่เป็น8ถึง24ปีเนี่ยเราเรียกว่าเจน Z
0: การที่จะแบ่งเป็นเจนต่างๆเนี่ยดูจากปีเกิดเท่านั้นเหรอหรือว่าดูจากลักษณะอื่นๆของเขาด้วย
1: จริงๆแล้วพวกเจนต่างๆเนี่ยเขามาพร้อมกับวัฒนธรรมการสื่อสาร
0: โอ้โหใช้คำใหญ
1: ่เพราะว่าเจน Y เนี่ยเขามาพร้อมกับมิลเลนเนียม
0: ครับ
1: เป็นคอมพิวเตอร์ชุดคอมพิวเตอร์ชุดคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นทันสมัยขึ้นนะครับส่วนเจน Z เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับอะไรที่เกี่ยวกับบนมือถือซึ่งเล็กลงมากๆส่วน Gen X กับ Baby Boom เนี่ยคล้ายๆกัน มาพร้อมพิมพ์ดีดนะเครื่องพิมพ์ดีดอัตโนมัติมาพร้อมทีวีประมาณนี้ครับ
0: เคยได้ยินมาเขาก็บอกว่าคนที่อายุเยอะๆหน่อยเขาก็จะเป็นพวกที่เคลื่อนย้ายมายุคจากยุคอนาล็อกเข้ามาสู่ยุคดิจิตอลเขาก็จะมีความสามารถในการรอระดับหนึ่งถูกไหมแต่คนที่เกิดมาก็รู้จักดิจิตอลแล้วและส่วนใหญ่ก็จะรอไม่เป็นเกี่ยวข้องไหม
1: เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าอะไรก็ตามที่มาพร้อมเทคโนโลยีนะครับจันเต้เขาก็จะใจร้อน
0: อ
1: ารมณ์ก็คือคาดหวังสูงและต้องทำให้เสร็จได้ผลเร็ว
0: เดี๋ยวนั้นเลย
1: เดี๋ยวนั้นด้วย
0: เป็นเจเนอเรชันประเภทว่า now
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้
1: แต่เขาจะขาดอะไรบางอย่
0: าง
1: เช่นเขาจะขาดวิธีการสื่อสารที่อ่อนโยนเขาสื่อสารประสบการณ์ชีวิตไม่ค่อยได
0: ้ครับ
1: เพราะรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็เร่งรีบไปหมดเลย
0: เวลาที่อยู่ในสังคมการทำงานนะครับมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นๆเพราะวิธีการสื่อสารของแต่ละคนคนแต่ละรุ่นแต่ละวัยมันก็แตกต่างกันน่ะมันจะเป็นอุปสรรคไหมครับในการที่จะทำให้งานของเรามันเดินหน้าต่อไปได้
1: ไม่ว่าจะวัยไหนๆเนี่ยเขาก็จะมีอยู่3 ความว่
0: ามาจัดมา
1: หนึ่งความรัก
0: ความรัก
1: สองคือความสัมพันธ
0: ์ความสัมพันธ์และสาม
1: คือความสงบครับ
0: ความสงบ
1: ใช่ครับโดย3อันนี้มันคือสิ่งที่อยู่ภายในใจของทุกวัยเลย
0: นั่นก็หมายความว่าถ้าวิธีในการสื่อสารของเราคำนึงถึง3ความนี
1: ้ครับ
0: มันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันสำเร็จ
1: เป็นภาษาเดียวกัน
0: เป็นภาษาเดียวกันพอสังคมมันเปลี่ยนไปเรื่องของอาวุโส seniority มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งถูกโปรโมทขึ้นไปเป็นหัวหน้าถูกไหมมันอาจจะเป็นด้วยคุณสมบัติอย่างอื่นเราทำงานที่นี่มา15ปีแล้วเราไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะเขาเพิ่งมาทำงานแค่3ปีเขาเป็นหัวหน้าเราแล้วเราจะจัดการกับความคิดของเราอย่างไรอันนี้พูดถึงในแง่ของคนที่เป็นลูกน้องที่อายุเยอะกว่านะถ้าพูดอีกแง่นึงเฮ้ยเราก็เพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ได้3ปีอยู่ๆแล้วก็แซงหน้าทุกคนวิ่งเข้าไปถึงตำแหน่งที่เป็นผู้จัดการแล้วอ่ะ
1: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ต้องจัดการอะไรเลย
0: อ้าว
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่า Gen X
0: ครับ
1: Gen X นี่เขา one man show คือเขาทำได้ทำงานคนเดียวก็ได้และก็ไม่อยากเป็นหัวหน้าใครด้วย X จะภูมิใจมาก แต่ก็จะมีข้อเสียก็คือ เขาเนี่ยจะบ้างานนิด
0: ๆ
1: แล้วก็อยากได้ชีวิตของเขาเป็นส่วนตัวมากๆเขาต้องการความสมดุลของชีวิตและการใช้ชีวิตที่มีงานด้วยพักผ่อนด้วยสุขภาพก็ด้วยคราวนี้กลุ่มที่เขาอยากเป็นหัวหน้ารู้ไหมครับใคร
0: อ้าวมันก็คงไม่ใช่ Gen X แล้วล่ะ
1: Gen Z ไง
0: อ้าวเหรอครับ
1: ใช่
0: แล้วข้าม Gen Y ไปไหน
1: เพราะว่า Gen Y เป็น Gen วิตกกังวล
0: อ๋อ
1: ลังเลสงสัย
0: ครับ
1: จะเป็นหัวหน้าทำไมแค่นี้ก็งานยุ่งอยู่แล้วดังนั้นเจนที่จะมาใหม่ๆคือเขาคอยดู X ดู Y แล้วก็เขาจะปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่า X และ Y ก็คือ Gen Z
0: สำหรับคนที่เป็น Gen Z
1: ครับ
0: แล้วในที่สุดได้เป็นหัวหน้าคนที่เป็นลูกน้องเราอะเป็นสวัสดีครับคุณพี่ช่วยทำอย่างนี้ให้ผมหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันมีวิธีในการที่จะพูดคุยกับคนที่อยู่ใต้

0: เขาปัญชา
1: เขาจะปรับตัวเร็วมากแต่เขาที่ผมบอกเมื่อกี้คือที่เขาขาดคือ soft skill soft skill เขาจะพูดยังไงเจรจาต่อรองยังไงทำได้เลยครับเป็นเจนที่มาแรงมากๆสำหรับยุคนี
0: ้โดยหลายที่ที่ผมไปอ่านเจอมารวมทั้งได้ฟังมาด้วยก็คือว่าบางทีการเป็นหัวหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเป็นไอเดียลเท่าไหร่มันอาจจะเป็นโค้ชจะดีกว่าไหมอาจารย์ป๊อปมีข้อคิดเห็นในเรื่องของคำว่าหัวหน้ากับคำว่าโค้ชยังไงบ้างครับที่จะ
1: บอกว่า Gen Y ชอบมากเลย Gen Y เนี่ยขอให้มีหัวหน้านะเพราะเขาวิตกกังวลเขาก็เลยอยากมีคนที่เป็นเสาหลักขอให้มีใครอ่ะเป็นหัวหน้าแทนเขาอ่ะแล้วเขาจะตามบ้างไม่ตามบ้างอีกเรื่องนึงเพราะเขารักอิสระ
0: ครับ
1: อีกอันนึงก็คือเรื่องโค้ชเนี่ยเขาก็อยากให้หัวหน้าเป็นโค้ชด้วยกรณีที่เขาวิตกกังวลเขาต้องการพึ่งพาทางด้านสุขภาพจิตอย่างแรงสำหรับ Gen Y ดังนั้นใน Gen Y ก็จะนิยมทั้งหัวหน้าที่เป็นโค้ชได้และโค้ชที่สามารถที่จะเป็นหัวหน้าช่วยนำทางเขาได
0: ้แล้ว Gen Z ล่ะครับ
1: Gen Z เนี่ยนะครับเขาก็จะรักความยุติธรรมดังนั้นทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีหัวหน้าไม่มีโค้ชทุกคนจะได้เป็นหัวหน้าเฉพาะเรื่องที่เขาถนัดนะ Gen Z สนใจคนที่สร้างแรงบันดาลใจ มีประสบการณ์ชีวิตและก็เขาจะขวนขวายค้นหา Baby Boomer หรือ Gen Xที่มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างจริงจัง
0: ครับเวลาที่ทำงานร่วมกันเนาะมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานกับคนเนี่ยบางทีไม่ตรงกันแค่มองหน้าเฉยก็แบบไม่รู้อะไรที่มาทำให้แบบว่าไม่อยากทำงานกับคนนี้เลยอ่ะ แต่มันก็ต้องทำอ่ะมันจะมีกิจกรรมอะไรวิธีอย่างไรที่จะทำให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีสันติแล้วก็มีประสิทธิภาพ
1: นักกิจกรรมบำบัดเนี่ยนะครับโดยทั่วไปคนอาจจะเข้าใจว่าอยู่ในโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราอยู่กับกิจกรรมในชีวิตเรามีหน้าที่อันนึงที่เราเรียกว่าออกแบบสิ่งแวดล้อม
0: สิ่งแวดล้อมหมายถึงต้นไม้ป่าเขา
1: สิ่งแวดล้อมที่จะสร้างความสัมพันธ
0: ์
1: สร้างความรักและความสงบเมื่อกี้3ความเมื่อกี้
0: ครับ
1: เป็น3ความที่ทุกวัยต้องการดังนั้นเราจะเรียกห้องนึงว่ามัลติเซนซอรี่ใช่ครับห้องมัลติเซนซอรี่ก็คือจะมีทางเลือกว่าคุณชอบแสงคุณชอบเสียง
0: ครับ
1: คุณชอบการเคลื่อนไหวคุณชอบการสัมผัสคุณชอบรสกลิ่นจากอาหารอะไรพวกนี้นะครับคือเรามี5ทางเลือกให้เขาร
0: ูปรสกลิ่นเสียงสัมผ
1: ั
0: ส
1: ใช่เลยตรงนี้เราเรียกว่าเจน Z ต้องการมากและเมื่อใดก็ตามเขาได้ในสิ่งที่เขารู้สึกพอใจเขาก็จะผ่อนคลายพอเขาผ่อนคลายปุ๊บใครมายังไงอารมณ์เขาร่วมได้หมดเลย
0: นั่นก็คือเขามองจากมุมของตัวเอง
1: ใช่
0: ถ้าในที่สุดเขาพอใจในสิ่งที่เขาได้รับทีนี้เขาโอเคที่จะทำงานกับใครก็ได
1: ้เปิดใจเลย
0: ฟังตอนแรกเนี่ยผมก็พยายามที่จะเอ๊ะผมจะไปฟิตอยู่ในกลุ่มไหนนะแต่พอฟังไปฟังมาเหมือนกับเรากำลังจะพูดเลเบลให้กับคนเหล่านี้แต่จริงๆแล้วชีวิตจริงๆของคนเรามันอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในกล่องไหนเนาะมันอาจจะมีความหลากหลายมากกว่านี
1: ้มีความผสมผสานมากกว่าเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเขาไม่พูดถึงเจนแล้วนะครับ
0: อ้าวเหรอคร
1: ับ ใช่ครับเจนเนี่ยเป็นแค่ให้เรารู้ว่าอ๋อเราอยู่ในเจนนี้นะแต่ว่าเจนทุกเจนเนี่ยมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นภายในตัวเราเองเนี่ยเราเลยเรียกอันใหม่ว่าเซลฟ์ใช่เซลฟ์เนี่ยนะครับก็คือทุกวัยเนี่ยเราไม่สนใจอยู่เจนไหนแต่คุณเนี่ยจะมีการเรียนรู้เรื่องของตัว S ตัวแรกคือโซเชียล E คือ emotion L คือ learning
0: ครับ
1: และตัวหลังสำคัญมากเป็นจิตวิทยาเชิงบวกที่เราเรียกว่า flow เวลาที่เราอยู่กับเจนไหนๆได้แสดงว่าสมองของเราจิตใจของเรามันสมดุลกันเราคิดบวกเราคิดยืดหยุ่นอารมณ์เรามีอารมณ์ดีไปกับทุกๆวัยได้เราควรจะมีกิจกรรมที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างคนต่างวัยนั่นเอง
0: และทำให้เกิดการสื่อสารกันและ
1: สื่อสารกันทางบวกเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันอันนี้สำคัญมากเราเรียกว่า flow อารมณ์ลบมา flow ให้เป็นอารมณ์บวกเร็วๆคิดลบมา flow ให้เกิดความคิดบวกเร็วๆ
0: อันนี้จะเป็นการบังคับกันจนเกินไปไหมครับว่าเฮ้ยถ้าอารมณ์ลบมาต้องรีบกดมันไปแล้วใส่อารมณ์บวกเข้าไป
1: ไม่เชิงครับเราถือว่าให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ละคนเนี่ยอารมณ์อาจจะหงุดหงิดมาจากบ้านแต่พอเข้ามาในที่ทำงานปุ๊บให้รู้สึกว่าเป็นบ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านที่พื้นที่เราปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะไว้อกไว้ใจกันได้นะครับมันเรียกว่าจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเราหาได้จากไหนก็หาได้จากคนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วก็สามารถที่จะสะสมประสบการณ์ชีวิตภายในตัวเราที่เราเรียกว่าเซลล์เอสติมมันคือความรู้สึกโหภูมิใจจังเลยที่อยู่กับที่ทำงานกับพี
0: ่
1: ๆภูมิใจจังเลยที่ได้ทำงานร่วมกับน้อง
0: ๆมันก็จะใกล้ๆกับคำว่า self confidence อยู่ด้วยเหมือนกัน
1: self confidence คือมันจะออกเห็น self confidence อยู่ข้างนอก self esteem อยู่ข้างใน
0: เป็นวิธีเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพได้ง่าย
1: ขึ้นใช่ใช่ครับชัดมาก
0: self esteem แล้วก็ self confidence เนี่ยมันอาจจะถูกทำลายได้ง่ายๆเลยนะเวลาที่เราเสนองานให้ทีมฟัง และอยู่ทีมก็ให้ฟีดแบ็กมาประเภทที่แบบเฮ้ยไม่ไว้หน้ากันเลยวะ
1: ปัจจุบันนี้
0: ยังไงดีที่จะให้แบบฟีดแบ็กเวลาที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ว่ามันต้องให้ฟีดแบ็กอ่ะ
1: ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเราต้องเรียนรู้ทักษะการฟีดแบ็กเพราะว่าฟีดแบ็กตอนนี้มันมีอยู่5การฟีดแบ็ก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็ก
0: อ้าว
1: จำง่าย
0: ๆไม่มี positive เหรอ
1: ฮะโดยองค์กรที่เขาแบบทำงานเป็นประเพณีนิยมมานานเนี่ยนะครับเขาก็มักจะต้องแบบมี criticize
0: เ
1: นาะการ criticize เนี่ยเชื่อไหมครับว่าตอนหลังๆเนี่ยสุขภาพจะแย่ลง คนที่แบบตำหนิติเตียนวิจารณ์คนอื่นลืมมองตัวเอง พอลืมมองตัวเองปุ๊บเนี่ยนอนไม่หลับสุขภาพก็เริ่มแย่ดังนั้นเราเลยเปลี่ยนใหม่ว่าต้องมาเรียนรู้นะไม่ว่าจะอายุไหนๆเจนไหนๆต้องมาเรียนรู้แซนด์วิชฟีดแบคนึกถึงนะครับเรามีขนมปัง2ชิ้น
0: ครับ
1: อยู่ปิดบนปิดล่างแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในตัวขนมปังเปิดและปิดเนี่ยก
0: ็
1: คือเราต้องใส่โพซิทีฟเจอกันครั้งแรกก็โพซิทีฟละคิดบวกชื่นชมละและไม่ได้ชื่นชมแบบเสียแซงนะครับชื่นชมแบบจริงใจยกตัวอย่างให้เห็นเลยพี่จำได้นะน้องจำได้นะว่าเหตุการณ์นี
0: ้
1: พี่ทำได้ดีแบบนี้น้องทำได้ดีแบบนี
0: ้
1: นี่คือการเปิดโพซิทีฟขนมปังใบแรกคราวนี้ไส้ข้างในเนี่ยไส้ข้างในเนี่ยควรจะต้องให้เขาลองคิดเองให้ถามเขาว่าเขามั่นใจในความสามารถของเขายังไง
0: ค
1: ะแนนไม่มีเป็นสเกลศูนย์นะครับให้บอกว่า1ถึง7
0: นี่เป็นทริคเลยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นทริคเลยครับแล้วก็เป็นจิตวิทยาแบบหนึ่งที่บอกว่า1คือคุณมีคุณค่าอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่7นี่คือแบบโหเต็มที่เลย
0: สุด
1: เลยแล้วให้เขาประเมินตัวเองว่าเขาจะต้องปรับพัฒนาอย่างไรด้วยเราไม่มีไกด์อะไรเลย
0: ครับ
1: นะครับและสุดท้ายก็ชมที่เขาสามารถบอกได้ว่าเขารู้จุดแข็งตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองมีแนวทางชัดเจนก็เป็นตัวปิดท้ายนั่นเอง
0: โอ้ก็คือเริ่มด้วยคำชมเชิงบวก
1: ใช่ครับ
0: แล้วตามมาด้วยฟีดแบ็กในลักษณะที่เป็นเชิงคำถาม
1: ใช่ครับ
0: แล้วปิดท้ายด้วยคำบวกอีกสัก
1: คำบวกอีกทีนึง
0: อ๋อนี่คือแซนด์วิชฟีดแบ็ก
1: ใช่ครับออกไปมันแบบโหเบิกบานใจทุกคนนะครับ
0: ผมว่ามันคงจะต้องบวกด้วยคำว่าความจริงใจด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เลย
0: มันก็จะเป็นวิธีนึงในการที่จะทำให้เซลฟ์เอสตีมของคนคนนั้นจะยังคงอยู
1: ่ดีมากๆ
0: แล้วก็ไม่ถูกทำลาย
1: ไม่ถูกทำลายแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นคนเรานะครับถ้ารู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ยเขาจะอยากจะนำสิ่งที่ดีๆออกไปให้คนอื่นรู้ด้วย
0: self esteem เนี่ยมันเกิดจากเจ้าของตัวตนหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นๆมาช่วยเสริมสร้าง self esteem ของคนคนนึงได้อะ
1: 80% มาจากภายในตัวเรา
0: อ
1: ีก 20% คือข้างนอก
0: ลองยกตัวอย่างของการสร้าง self esteem ด้วยตัวเองสักนิดนึงได้ไหมครับเผื่อผมจะเอาไปใช้เอง
1: ได้ครับวิธีการง่ายๆเลยครับอาจารย์เต้ก็คือเราลองบอกมาสิตอนเนี้ยว่าเรามีข้อดีอะไรสัก10ข้อ
0: เพียบเลยครับแต่ยังนึกไม่ออก
1: ให้เขียน
0: อ๋อให้เขียน
1: เขียนใช่เพราะบางทีเราคิดแล้วมันฟุ้งใช่ไหมครับเวลาเขียนจริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันใช่และเราทำบ่อยยิ่งเราทำบ่อยเราจะเขียนได้เร็ว10ข้อไม่เกิน5นาทีก็เขียนได้ละ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่มีเขาก็จะเริ่มแย่แล้วเคสผมก็บอกว่าไม่ถึง10ข้อทำยังไงแซงอันเนี้ยดูออกเลยว่า perfectionist เขาบอกที่จะต้องให้ตัวเอง10ข้อ
0: ครับ
1: แต่เขานึกไม่ออกเพราะเขา ขาไม่ได้ภูมิใจกับจริงเรื่องนั้นจริง

0: จริง
1: ถึงแม้ว่าเขาจะเก่งและดีในเรื่องนั้นในสายตาคนอื่น
0: ใช่
1: แต่เขาด้วยความที่เขาเป็นสมบูรณ์แบบ perfectionist มันอาจจะไม่ถึงสแตนดาร์ดที่เขาวางไว้เขาก็เลยไม่กล้าเคลมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาดี
0: เพราะเขาไม่เคยย้อนมองตัวเองหรือขอบคุณตัวเองมีคำใหม่ยอดฮิตมากสำหรับทุกเจนคือ gratitude เราต้องรู้จักที่จะ acknowledge ตัวเองขอบคุณตัวเองพอเราบอกว่าข้อดีเรามี10ข้อถึงไม่ถึงไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่ถ้ามี3ข้อเราก็ขอบคุณตัวเราที่ทำได้3ข
1: ้อในสังคมที่มีคนหลายๆวัยไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าจะเป็นในครอบครัวของเราหรืออาจจะเป็นในชมรมอะไรสักอย่างที่เราไปเจอกันในโลกออนไลน์แล้วเรามารวมตัวกันผมว่าวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ก็คงจะเป็นกิจกรรมเนาะ
0: ครับ
1: กิจกรรมอะไรบ้างครับที่คิดว่าในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมบำบัดจะแนะนำให้กับผมหรือว่าคุณผู้ฟังได้ลองนำไปใช้อ่ะครับ
0: ครับผมขอเรียกสั้นๆว่าเป็นกิจกรรมมหัศจรรย
1: ์
0: เมจิกนะครับก็มาจากคำว่าตัวเอ็มแรก
1: ครับ
0: มิวสิกครับนะก็คือเราต้องแบบอย่างน้อยมีดนตรีเปิดในที่ทำงานอาจจะเป็นดนตรีที่แบบโหร้องเพลงร่วมกันเพื่อแสดงความแบบความเป็นทีมเวิร์กอย่างเงี้ย
1: คือร้องเพลงในระหว่างเวลางานเลยเหรอครับ
0: ใช่ได้เลย
1: ได้เลยเหรอ
0: ได้เลยเพราะจริงๆนะครับทำงานจริงๆเนี่ยเราให้ทำงานเคร่งเครียดจริงๆเนี่ยนะครับสมองรับได้เนี่ย25นาที
1: ใน1ชั่วโมงใช่ไหม
0: ใช่ในหนึ่งชั่วโมง
1: ต่อเนื่องกัน25นาท
0: ีใช่ไม่ควรจะนั่งนานเกินไปอย่างนี้สุขภาพองค์กรแย
1: ่โอ้โห
0: นะครับ25นาทีเบรกสัก5นาทีก็กลับมาใหม่นะครับและเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเมจิกคือ11โมงถึงเที่ยง
1: นั่นก็คือเป็นช่วงสำหรับทำกิจกรรม
0: ทำกิจกรรมที่ว่า
1: ตัว M ตัวแรกคือมิวสิก
0: คือมิวสิกก็ไปถึงอาร์ตอาร์ตก็เป็นเรื่องของชมรมถ่ายภาพก็เป็นอาร์ต
1: เป็นศิลปะ
0: ศิลปะเนาะชมรมเต้นลีลาดเต้นรำเต้นอะไรตามสไตล์ยุคสมัยเนี่ยเพ้นภาพใช้
1: cross stitch
0: มีอะไรที่เป็นกำแพงนะครับกำแพงสีขาวแล้วเริ่มแต้มสีเป็นศิลปะมันงดงามมากนะครับมันจะเกิดเกมส์นะครับเกมแล้วก็ทำบ่อยๆแต่คุณจะทำบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะแค่ปีละครั้ง
1: กีฬาสี
0: เล่นกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะต้องแบบมีใครแบบเล่นกีฬาแบ
1: บ
0: เพื่อผ่อนคลายเนาะระหว่างทำงานเล่นปิงปองนะเล่นกีฬาหมากรุกหมากฮอสได้นะครับและอันนึงที่น่าสนใจมากคือไอเดียเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นการที่เราแสดงแบบมีพื้นที่แสดงอิสระเลยไอเดียสร้างสรรค์อยากให้องค์กรไปข้างหน้ายังไง อยากให้คนนี้ได้พัฒนาตัวเองยังไงเป็นอิสระเลยเปิดกว้างคือไม่มีผิดมีถูก
1: พื้นที่อิสระและปลอดภัยด้วย
0: ปลอดภัยด้วยและสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดความศรัทธาในตัวเขาตัวเรานะครับคนในองค์กรก็จะเกิดพลังอีกแบบนึงซึ่งไประดับสุดท้ายคือคราฟต์เนี่ยก็คือเป็นหัตถกรรมหัตถกรรมเนี่ยก็คือเวลาจัดกิจกรรมยกตัวอย่างง่ายๆกิจกรรมรับขวัญ น้องใหม
1: ่นั่นถือว่าเป็นหัตถกรรม
0: หัตถกรรมเพราะว่ารับขวัญ น้องใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดของการที่ต้องแบบต้องมีการผูกได้นะครับมีการร้อยดอกไม
1: ้
0: มีบางทีอาจจะมีดนตรีไทยนะครับภูมิปัญญาบ้านเราหลายๆอย่างที่ใส่ลงไปเนี่ยเราเรียกว่าคราฟทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งงานวันประเพณีไทยต่างๆบ้านเรามีเยอะมากครับมันจะมีองค์ประกอบของคราฟเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อใดก็ตามมีหัตถกรรมจิตใจของเราก็ถักทอได้ละเอียดอ่อนมากซอฟต์สกิลมันก็จะประณีตจิตใจก็อ่อนโยนขึ้นคร
1: ับกิจกรรมที่เรียกว่าแมจิกเนี่ยครับมันควรจะต้องจัดทีบ่อยกันขนาดไหนครับปีละครั้ง2เดือนครั้งหรือว่าจัดกันทุกวันเลย
0: เวลามายึดติดเลยครับ
1: อ๋อครับ
0: ใช่ครับแต่ขอให้ผสมผสานในตัวเรานี้นะครับ
1: ครับจำเป็นต้องมีครบทั้ง5ตัวไหมครับในแต่ละกิจกรรมที่เราจัดเนี่ย
0: ก็ไม่จำเป็นแต่เชื่อไหมครับโดยธรรมชาติมันจะจัดสรร
1: มาเอง
0: มันจะมาเองทั้ง5ตัวเนี้ยในกิจกรรมบำบัดทั่วโลกเนี่ยเขาก็ลงมติว่าเป็นการที่ทำให้เราเกิดความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆผูกพันใกล้ชิดมากๆจากเดิมที่องค์กรของเราต่างคนต่างอยู
1: ่
0: ต่างวัยแล้วก็มีกำแพงเนี่ยเราเรียกว่า empty love เป็นรักที่แบบฉันรักในหน้าที่งานเท่านั้นแหละไม่ได้ใกล้ชิดผูกพันอะไรแต่พอมันเปลี่ยนไปโดยใส่เมจิกเข้าไปมันจะกลายเป็น unlimited love
1: โอ้โหรักไม่มีข้อจำกัด
0: ใช่ครับไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยช่วยเหลือกันนั่นเองครับ
1: สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยครับบางทีทำกิจกรรมแล้วก็ทำแล้วก็ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มีการที่จะมาคล้ายๆมานั่งคิดอีกทีว่าทบทวนอีกทีว่าเราได้อะไร

0: จากกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันต่อเนื่องจากกิจกรรมไหมครับหลังจากที่ทำกิจกรรมแล้ว
1: ถ้าสังเกตดีๆนะครับอาจารย์เต้เมจิกเนี่ยทุกกิจกรรมเนี่ยขนาดทำมันทำอย่างช้าๆ
0: คร
1: ับ ขนาดทำเนี่ยมีการรับฟังเราเรียกว่า reflective listening
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจดจ่ออยู่กับกิจกรรมซึ่งมันเป็นกิจกรรมบำบัดอยู่แล้วล่
0: ะ
1: มันก็จะพัฒนาสิ่งที่อ่อนโยนอยู่ภายในและเราก็เปิดเวทีนิดนึงว่าคุณเรียนรู้อะไรบ้างคุณมีข้อดีอะไรบ้างระหว่างทำกิจกรรมและอย่าลืมขอบคุณขอบคุณตัวเรานะกิจกรรมนี้ทำให้เราทำดีต้อง3ข้อแน
0: ่
1: ขอบคุณอาจารย์เต้นะที่มาร่วมกิจกรรมนี้และผมได้เห็นความดีของอาจารย์อีกต้อง3ข้อแน
0: ่
1: มันจะมาเป็นกระบวนการโดยธรรมชาติครับ
0: เป็นการถอดบทเรียนอย่างหนึ่ง
1: ใช่
0: แล้วเป็นการที่ทำให้เห็นคุณค่าของทั้งตนเองและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยเพราะมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ง่ายแล้วก็มันจริงใจนะเพราะว่าพอเราเข้ามาในร่วมในกิจกรรมเนี้ยเรารู้สึกบวกอย่างไรแล้วก็บอกไป
1: ถูกต้องเลยครับ
0: วันนี้ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์ป๊อปเยอะมาก
1: ยินดีมากครับ
0: ทั้งในเรื่องของ3ความทั้งในเรื่องของแมจิกทั้งในเรื่องของเซลฟ
1: ์ครับ
0: คืออาจจะไม่ได้ไปใช้กับองค์กรจริงๆแต่อย่างน้อยมันเป็นความรู้พื้นฐานเวลาที่เราไปทำงานร่วมกับใครเราก็จะได้มีข้อมูลเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการในการที่จะสร้างความสัมพันธ์และนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรอ่ะมันดำเนินไปได้อย่างไรเนาะ
1: ครับ
0: เออวิธีนี้ดีอ่ะ
1: ยินดีมากครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณมาก
0: คุณผู้ฟังครับวันนี้ครับเราอยู่กับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณหมอป๊อปมาเป็นแขกรับเชิญของเราหวังว่าจะได้กลับมาเป็นแขกรับเชิญของเราอีกเนาะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเราคุยกันหลายเรื่องเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Hot Issue ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mental Health Physical Health เป็นเรื่องของ Self Improvement นั่นคือสิ่งที่เราคุยกันสิ่งที่อาจารย์ป๊อปเอามาฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยมันตรงกับฟอร์แมตของรายการของเราเลยครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราเนี่ยมีตอนใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube ของ Mahidol Channel รวมทั้งในรูปแบบที่เป็นพอดแคสต์ครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Anchor Spotify และ Blockdit ครับในวันนี้ Wellbeing กับผมรพีบุญเปลื้องและอาจารย์ป๊อปก็คงจะต้องสวัสดีคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลา

ที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันและอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการนึงนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: วันนี้รายการปวดชนวนปวดใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟทั้งดื้อเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่ะอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ยมันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะมันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะเช่นมันจะมีหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2มันเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาคือมันไม่มีไฟในการทำงาน
0: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
2: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
0: หมดแรง
2: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี
0: ้ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่เพราะมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
2: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาเนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
0: ค
2: ือสมมุติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาวีเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี
0: ้จากคนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
2: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ1คือต้องเป็นเรื่องของงาน อันที่2เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะ ปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะ
2: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนอยู่ดีก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
1: เหมือนสูญเสียการควบคุม
2: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
1: ค
2: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
1: ะ
2: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
1: ้
2: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
1: ะ
2: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
1: ์
2: แบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: เหมือนไม่ได้เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าที่เราทำ
2: ใช่
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลอย่างเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
2: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็น

0: พื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
1: ะ
0: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
1: ผิดหวัง
0: ใช่ๆมันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้แล้ว
1: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอ
1: แสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วยมันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายอะค
0: ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาท์ได้เยอะเน
1: า
0: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะ
1: หรือว่า
0: ใช่หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
1: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห
0: ์
1: เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอยู่ดมการอ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานแล้วไม่มีความสุข
1: เหนื่อย
0: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของเรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจแล้วเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
1: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: อย่างนี้พอฟังดูแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะโหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิด

0: บางคนที่รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นหนักมากจริงเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
1: ค
0: ือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จ
1: เ
0: นาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
1: แถมเป็นการไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
0: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
1: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราอยากไป เราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมุติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาท์เพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ ในกล่องไหม
1: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
0: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมุติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
1: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อย
0: ๆแล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้เราก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม
0: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงาน

0: แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
1: ค่ะคือ1เริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานนะต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
0: ได้ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบเนี้ยกลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว้ทีนี้ตรงนี้ก็คือแปลว่าเราต้องสื่อสารและเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยเออจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
0: ค่ะแล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้หาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
1: อ
0: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะอย่างไรเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอ่ะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
0: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
1: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: สำคัญมาก
1: สำคัญมากเพราะว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบอะ
0: สีสันของโลกใบนี้
1: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
0: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตและคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
1: ใช่ใช่ค
0: ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
1: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
0: ะ
1: บางคนแค่ทำงานเก่งมาก
0: อ้าว
1: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
0: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช้ความผิดเขานะ
1: ไม่ใช่ความผิดเขาเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอะที่จะเป็นเขาอ
0: ะ
1: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมาส์กันอะไรแบบเนี้ย
0: หรือยกตัวเองข่มคนอื่น
1: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบเนี้ยก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบเนี้ยมันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงาน

0: นี่ยมันดีขึ้นเนาะกับอีกส่วนนึงก็คือว่า เราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันมันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเอ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
1: ชื่นใจแล้ว
0: ใช่การแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยอภันทำงานได้ดีมากเลย
1: คุณนะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าเอออยากไปทำงาน
0: ใช่
1: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
0: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้มีภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
1: ะ
0: แบบนี
1: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
0: ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างเนี่ยครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่อง นี้ครับข้าง
0: นี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล
0: ้
1: วค่ะ
0: แรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้การงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอแล้วก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: โอ้โห
1: เดินไปเจอมาโหอย่างน่ารัก
2: โอ้ยโอ้ยแต่วินาทีนี้น่ะผมว่านะเราควรจะใส่ใจกับคนที่เราแอบชอบเราไม่ต้องวอกแวกไปซ้ายไปขวาเราต้องตรงชัดเจนคนเดียวเลยจริงไหมครับคุณน้ำตาล อยู่เป็น
3: ใช่ค่ะน้ำตาลก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
1: ผู้ชายแบบนี้เนี่ยคุณหึงผมอ่ะ
3: มีใจผมใช่ไหมใครจะไปหึงคุณใช่แค่พูดตามที่ปาร์คอึนเขาพูดมาแค่นั้นเอง
4: โอ้ยงอนกันอยู่นั่นแหละเอ๊ะก็งอนคนนึงก็ง้อคนนึงก็งอนเมื่อไหร่พี่จะเป็นแฟนกันสักทีอ
1: ่
4: ะ
1: เฮ้ยจบไปนี่พูดถูกใจพี่มาจับมือทีน
3: ึงโอ้ยไปทำงานก็ได้แล้วเนี่ยเมาส์เดี๋ยวก็หักเงินเดือนกันซะเลย
5: พี่ทำไมไม่ได้ประชุมกันอ่ะวันนี
1: ้พี่ก็ยกเลิกไปแล้วไง
2: ออ
1: พี่ส่งไปในไลน์อ่ะไม่เห็นเหรอ
4: พี่อ้วนอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ใช่
5: เดี๋ยวเดี๋ยวไลน์เลยอะไรคะไม่มีข้อความเลยค่ะ
1: บ้าเหรอ
5: นับอะไรนะ
1: ขอโทษพี่พิมพ์ไว้แล้วพี่ไม่ได้ส่งว่ะ
5: ว้ายพี่เคยได้ยินเพลงนี้ป่ะมันเข้ามาในหัวรู้เลย
1: เพลงอะไร
5: เพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะ

0: ยเป็นไรเนี่ย
1: ก็ถือแฟ้มอยู่ค่ะแล้วเอาของเก็บในแฟ้มเนี่ยดันโดนเหล็กบาดเข้าไปเนี่ย
2: โง่อะไรขนาดนั้นล่ะ
1: เอ๊ะ
0: ระวังสิทำอะไรอ่ะฮะ
3: เฮ้ยเลือด
0: เอ้ยกัน
1: คนนี้น่าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
3: อ้วนเป็นไรอ่ะ
1: ก็ตอนนี้คือเลือดมันไหลเยอะมากแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมในร่างกายเนี่ยมันผิดปกติเนี่ยเหมือนเนี่ยเลือดไหลเยอะแล้วไหลไม่หยุดเลย

0: ไหลไม่หยุดด้วย
1: ใช่แล้วตอนนี้อ้วนก็เริ่มจะรู้สึกแบบหน
0: ้
1: ามืดวิงเวียน
0: โอ้ยอ้วน
2: ป้าอ้วน
0: ป้าไปโทรตามรถพยาบาลแล้ว
2: อ้วนอ้วน
3: พวกเราทุกคนมือที่ยังกินอะไรเนี่ย
4: มันน่าจะกุ้มเรื่องที่สองคนนั้นไปโรงพยาบาลมากกว่านั่นหรอ
3: ก็จะถามว่าจะกินอะไรก็จะได้ระวังกันหน่อย
2: อ
3: ้าวมาแล้วได้ไง
2: โอ้ตายแล้วตายแล้วนั่งนั่งนั่งลุกลุกลุก
3: เป็นไงบ้างเนี่ย
2: ก็เนี่ยค่ะหมอเขาบอกว่าอ้วนเนี่ยโดนเจ้านายใช้งานหนักก็เลยป่วย
0: โอ้โหนี่ป้าก็ไปพูดให้คุณน้ำตาลเขารู้สึกไม่ดีอีกแล้วคุณเย็นๆนะไม่เป็นไรนะ
2: ใช่
0: ไม่เป็นไรนะ
1: พี่ล้วนๆเลย
0: เอ้า
5: ผมก็กลัวอ้วนจะเป็นเหมือนป้าผมสิป้าผมเป็นเบาหวานอาการคล้ายๆอ้วนเลยนะ
0: อาการเป็นไงวะ
5: อาการอ่ะป้าของผมอ่ะเวลาเกิดแผลบริเวณต่างๆของร่างกายนะแผลก็จะหายช้ากว่าปกติน้ำหนักนี่ลงฮวบเลยแต่ก็ไปรักษาแล้วก็น้ำหนักขึ้นมาตามปกติ
1: อ๋อแต่ดีนะว่ากรรมพันธุ์ของอ้วนเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ยไม่มีใครเป็นโรคเบาหวานเลยโชคดีไปหน่อย
5: เนี่ยก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นจากกรรมพันธุ์ก็เลยกินซะแบบนี้ใช่ไห
2: ม
5: คนที่เป็นเขาก็หันมาดูแลตัวเองแล้วมาระวังมากขึ้นก็เลยเป็นกันน้อยลง
0: เห็นไหม
6: จริงๆน้ำตาลว่าเป็นหรือไม่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะมันอยู่ที่การดูแลตัวเองการกินอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นี่แหละจริงๆน้ำตาลว่าคนที่ออฟฟิศเราเนี่ยป่วยบ่อยมากๆเลยนะหรือว่าน้ำตาลจะใช้งานหนักเกินไปหรือว่าทุกคนว่างมากจนเกินไปเนี่ยเพราะแต่ละโรคที่ป่วยเนี่ยเกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลย
1: ไม่ใช่ว่ามันน่าจะใช่ข้อนี้แล้วอ่ะน่าจะเป็นข้อแรกที่บอกเมื่อกี้อะค่ะ
6: มันใช้งานหนัก
0: มันใช้งานหนักกันเหรอ
1: ใช
2: ่จากนี้นะน้ำตาลจะต้องปฏิวัติทุกคนในออฟฟิศใหม่ละ
7: เราจะเริ่มปฏิวัติกันเลยไหมครับ
5: นั่นสิครับตลอดอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นอะไรไปสาวๆคงจะเสียใจแย่เลย
0: เฮ้ยน้องรักมันน้อยๆหน่อยเว้ยเฮ้ยอย่างเองเนี่ยมันก็ควรทำแหละแต่อย่างพี่เนี่ยพี่ไม่ขอยุ่งดีกว่าว่ะเรื่องปฏิวัติเรื่องออกกำลังกายเรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะพี่ไม่สนับสนุนนะพี่ไม่อยากจะทำแล้วถ้าพี่ดูดีกว่านี้เดี๋ยวมีคนดิ้นตายขึ้นมาทำไงล่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ทุกคนจะปฏิวัติกันเนี่ยไม่อยากรู้เลยหรอว่าหมอพูดอะไรกับอ้วนบ้าง
0: เราเอาไปฟังสิพี่อยากรู้เรื่องนี้มาก
1: เกือบจะลุกขึ้นกลับบ้านแล้วนะเมื่อกี
0: ้โอ้อย่าเพิ่งน้อยใจพี่อยากฟังอยู่
1: คืออย่างนี้หมอบอกอ้วนว่าตอนนี้อ้วนมีความสุ่มเสี่ยงที่โรคเบาหวาน
2: เห็นไหม
0: เห็นไหมล่ะ
1: แล้วตอนนี้น้ำตาลในเลือดของอ้วนอ่ะมันสูงดังนั้นหมอก็เลยบอกว่างดของหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตขนมเค้กแล้วก็ผลไม้อีกที่กินไม่ได้นี่คือทุเรียนเงาะอย่างนี้และที่สำคัญที่คุณหมอเน้นมาเลยว่าห้ามเด็ดขาดคือห้ามทานน้ำอัดลมแต่อะไรอย่างที่หมอบอกมาเนี่ยมันชอบทุกอย่างเลย
8: แปลกไม่ได้เมื่อกี้พูดเรื่องปฏิวัติกันแล้วใช่ไหมดังนั้นเพื่อสุขภาพของอ้วนอ
9: ้
8: วนจะเป็นสาวอ้วนที่สุขภาพดีสวยและรวยมาก
10: ก็เนี่ยใครเข้าประตูเดี๋ยวออกไปดูเองค่ะ
11: โอ้ยเดินมันก็ต้องเริ่มนะดูแลตัวเองกันเรา
12: ใช่ทำนะทำนะนี่คนนี
10: ้อะไรนะคะใครสั่งตะโก้มาคะเต็มไปหมดหลายๆกล่องเลยอ่ะ
12: อ้าวใครอ่ะ
13: ฉันทานเองค่ะ
12: เอ๊ะ
13: พอดีตั้งใจจะเลี้ยงทุกคนนี่แหละค่ะเจ้าเนี้ยอร่อยมากแต่ว่าสั่งมาตั้งแต่ก่อนที่เจ้าอ้วนจะเข้าโรงพยาบาล
10: ดีดีกะทิก็เยอะก็หวานเดี๋ยวออกไปเอาไปกิน
14: อ๋อมาเอามาเผื่อน
12: ุ่มโอ้ยโอ้ยไม่เผ็ดอีกจะกินทำไมเยอะแยะกินเอง
10: เอ้า

0: นะฮะบางคนบอกว่าสมัยนี้เวลาเราเครียดเราต้องหาอะไรหวานๆทานจะได้หายเครียดเดี๋ยวนี้ร้านเบเกอรี่โอ้โหเขาออกขนมเค้กมารีวิวกันมันน่าลิ้มลองจนสุดท้ายก็เกิดโรคหนึ่งขึ้นนั่นคือโรคเบาหวานนะฮะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอว่าโรคนี้มันเป็นได้ยังไงป้องกันแก้ไขยังไงได้ไหมนะครับผมอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคเบาหวาน
1: ค่ะ
0: สาเหตุหลักๆเกิดจากการกินหวานใช่ไหม
1: มันเป็นเหตุอ้อมๆ
0: อ้อมนะฮะ
1: อ้อมๆเพราะว่าจริงๆการกินหวานไม่ทำให้เกิดโรคเบาหวานโดยตรงแต่การกินหวานทำให้เราอ้วนพอเราเป็นโรคอ้วนก็จะทำให้เราเกิดเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเป็นเบาหวานชนิดที่พบได้มากที่สุดสัมพันธ์กับโรคอ้วนค่ะ
0: คุณหมอครับอาการเบื้องต้นที่เราจะรู้ว่าเอ๊ะเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็คือเบื้องต้นเวลาที่เรามีน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลก็จะถูกขับออกมาในปัสสาวะทำให้เรามีอาการที่ปัสสาวะบ่อย
0: ปัสสาวะบ่อย
1: ใช่โดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยจะสังเกตว่าต้องตื่นหลับไปแล้วต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนหลายๆครั้งแล้วก็จะรู้สึกว่าหิวน้ำกระหายน้ำมากขึ้นนะคะโดยคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาด้วยอาการที่น้ำหนักลดเนื่องจากสูญเสียน้ำตาลไปในปัสสาวะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในระยะที่เป็นเรื้อรังเนี่ยบางทีก็จะมาด้วยมีแผลไม่หายนะคะ
0: เนื่องจ
1: ากน้ำตาลมันในเลือดมันสูงมากก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการแผลของการหายของแผลที่ช้าลงได้ค่ะ
0: คุณเหมือนเรารู้ไว้ว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยการรักษาก็จะง่ายขึ้นไหมฮะมีโอกาสหายไหม
1: เบาหวานถ้าเรารู้ไว้เราจะรักษาได้นะคะเบาหวานเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังที่เราเรียกว่าเป็นเราไม่ได้น่ากลัวถ้าเราตรวจติดตามตลอดเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้ยาหรือว่าใช้การปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยาซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยคุมน้ำหนักน้ำตาลได้ดีเหมือนคนปกติแล้วก็จะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนตามมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารแบบที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ถ้าเราปรับตรงนี้ก็มีคนไข้ของหมอหลายคนเลยที่หลังจากที่ปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ต้องใช้ยารักษาเบาหวานแต่ใช้วิธีการปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายลดน้ำหนักลงซึ่งเบาหวานจากที่คุมไม่ได้หยุดใช้ยาได้นะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนคนไข้เบาหวานบางคนเนี้ยบางคนเขาก็จะเป็นชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำหนักเป็นเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาเป็นโรคที่ตับอ่อนคือเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี้ยบางทีไม่ต้องเป็นโรคอ้วนเขาก็จำเป็นเขาก็จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้บางทีต้องฉีดยาไปตลอดชีวิตค่ะใช่
0: มีกี่ชนิดคุณหมอ
1: จริงๆมี4ชนิด
0: 4ชนิดนะคุณผู้ชมนะหนึ่งก็คือเมื่อกี้คุณหมอบอก
1: เบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี้ยจะเป็นเบาหวานที่คนไข้เขามีความผิดปกติที่ตับอ่อน
0: ตับอ่อน
1: ใช่ตับอ่อนเป็นตัวสร้างอินซูลินพอตับอ่อนทำงานผิดปกติก็จะทำให้คนไข้เนี้ยเขาไม่มีอินซูลินในกระแสเลือดทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงอันเนี้ยจะต้องใช้การรักษาด้วยการฉีดยาอินซูลินนะคะซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ก็ต้องฉีดยาตลอดชีวิตนะคะก็จะเจอได้ตั้งแต่ในอายุในน้อยส่วนใหญ
0: ่
1: ค่ะอีกชนิดนึงก็จะเป็นเบาหวานชนิดที่2ในมากกว่า 90% ของคน
0: ก็คือ
1: เบาหวานชนิดที่สัมพันธ์กับความอ้วน
0: อ้วนนะถ้าคุณอ้วนมีสิทธิ์เป็น
1: ใช่คือมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายพอน้ำหนักเยอะขึ้นนะคะเราก็จะมีการทำงานอินซูลินซึ่งเป็นตัวที่ทำนำน้ำตาลเข้าเซลล์เนี่ยผิดปกติไปทำให้นำน้ำตาลเข้าเซลล์ได้ไม่ดีเขาก็มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอันนี้มักจะเจอในกลุ่มคนไข้ซึ่งอายุเยอะ
0: มีประวัติ
1: ใช่มีประวัติครอบครัว
0: พันธุกรรม
1: ใช่แล้วก็เป็นโรคอ้วน
0: โรคอ้วน
1: ใช่คือน้ำหนักเกินแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหนุ่มสาววัยทำงานแล้วก็คนที่อายุน้อยๆถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักเยอะขึ้นเนี่ยหมอก็เจอบ่อยๆทีเดียวที่คนไข้กลุ่มนี้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะอีกชนิดนึงก็จะเป็นเบาหวานที่พบในคนตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์แล้วก็เกิดเบาหวานขึ้นมานะคะก็เจอได้เรื่อยๆนะคะและชนิดสุดท้ายก็คือเป็นเบาหวานที่เกิดจาก สาเหตุอื่นๆนะคะก็เป็นได้จากหลายสาเหตุสาเหตุที่อาจจะพบได้อย่างเช่นคนไข้ที่เขามีโรคตับอ่อนเรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นทำให้การทำงานอินซูลินผิดปกตินะคะก็จะไม่เกิดโรคเบาหวานได้นะคะแต่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเบาหวานชนิดที่2
0: คนผอมนะฮะมีโอกาสเป็นเบาหวานได้ไหม
1: เป็นได้ค่ะ อย่างคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ส่วนใหญ่มักจะมีรูปร่างไม่อ้วนแต่เขาเป็นเบาหวานเนื่องจากว่าเขามีความผิดปกติของการทำงานของตับอ่อนทำให้สร้างอินซูลินออกมาได้ไม่ดีทำให้ร่างกายเขาเนี่ยต้องการเกิดน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมาแล้วก็จำเป็นต้องได้รับยาฉีดอินซูลินเข้าไปเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ
0: ถ้าเราแบบว่าไม่กินหวานเลยล่ะคุณหมอ
1: คือโรคอ้วนที่เราบอกว่าอ้วนทำให้เกิดเบาหวานเนี่ยมันอ้วนได้จากหลายอย่างนะคะแต่ในคนไทยเนี่ยมักจะอ้วนจากการกินแป้งมากเกินไป
0: แป้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แป้งเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวผลไม้
0: ผลไม้
1: กินเป็นกิโลกรัมเนี่ยก็ได้พลังงานเยอะเหมือนกันนะคะรวมถึงน้ำหวานอันนี้ก็อ้วนที่พบได้บ่อยแต่ว่าก็มีคนอ้วนกลุ่มหนึ่งที่อ้วนจากการกินไขมันมากจนเกินไปซึ่งเราก็จะกินทั้งแป้งทั้งไขมันก็จะไม่เกิดโรคอ้วนเพราะฉะนั้นความอ้วนเนี่ยมันเกิดได้จากอาหารหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะแป้งแต่ไขมันก็มีส่วนเช่นเดียวกัน
0: คุณหมอลองแนะนำผลไม้ซึ่งอยู่ในหมวดที่กินแล้วไม่น่าจะสร้างความหวานให้กับเราหรือไม่อ้วนอย่างเช่น
1: จริงๆเวลาที่พูดว่าการลดน้ำหนักกินผลไม้ไม่อ้วนเนี่ยมันจริงแค่ส่วนหนึ่งเพราะว
0: ่
1: าในทางการแพทย์เราจะนับผลไม้เนี่ยพลังงานได้เท่ากับข้าว
0: ผลไม้พลังงานเท่ากับข้าว
1: เพราะฉะนั้นดีไหมดีค่ะเนื่องจากการกินผลไม้เนี่ยจะได้แป้งที่เป็นแป้งจากธรรมชาติได้เส้นใยอาหารได้เกลือแร่ได้วิตามินแต่ว่าเวลาที่เราได้รับพลังงานจากผลไม้เนี่ยหลักๆของเขาก็คือมันจะเป็นพลังงานจากน้ำตาลหรือแป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับประทานมากจนเกินไปก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ฉะนั้นปกติเราก็จะแนะนำให้รับประทานผลไม้ได้แต่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อ้วนเราไม่ได้เป็นเบาหวานเราอยากทานมากหน่อยก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราอ้วนเราเป็นเบาหวานต้องนับแลกพลังงานกับแป้งหมู่อื่นเช่นพวกข้าวแป้งก๋วยเตี๋ยวน้ำหวานเค้กเบเกอรี่ผลไม้อันนี้เราจะต้องนับแลกกัน
0: พอฟังคุณหมอพูดแล้วเข้าใจแล้วคือทานได้แต่ต้องเฉลี่ยปริมาณมื้อให้เหมาะสม
1: ถูกต้องค่ะ
0: ครบถ้วนเองนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มีบางคนเป็นเบาหวานขนาดถึงแบบว่าต้องตัดขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: เวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมานะคะที่พบได้บ่อยๆเช่นคนไข้ก็จะมีโรคหลอดเลือดสมอง
0: เช่น
1: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นหลอดเลือดหัวใจนะคะมีกล้ามเนื้อหัวใจตายรวมถึงถ้าเกิดว่าเขามีโรคแทรกซ้อนขึ้นตาได้นะคะลงไตก็ได้มีไตวายเรื้อรังรวมถึงถ้าเกิดว่ามีโรคแทรกซ้อนที่เส้นประสาทก็ทำให้เขามีการอาการชาขึ้นเวลาที่เขาเดินหรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเกิดแผลได้ง่ายเนื่องจากเขาไม่รู้สึกเจ็บนะคะรวมกับไอ้โรคเบาหวานเนี่ยมันจะไปลงที่เส้นเลือดทำให้เส้นเลือดแข็งก็จะเลือดก็จะไปที่ขาได้ไม่ค่อยดีก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยมีแผลที่ขาได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เรื้อรังรักษาช้าก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือในบางกรณีเนี่ยมันก็จะทำให้ต้องจบด้วยการตัดขาแต่ฟังแล้วยังไม่ต้องตกใจนะคะจริงๆเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเรามาตรวจติดตามเราจะมีการตรวจแล้วว่าเขามีอาการชาหรือเปล่ามีการสอนเรื่องการดูแลเท้าสอนเรื่องการเลือกรองเท้าซึ่งจริงการควบคุมเบาหวานให้ดีน้ำตาลในเลือดไม่สูงร่วมกับการดูแลเท้าเนี่ยมันก็จะไม่เกิดจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เนี่ยเราจะชอบการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนั้นมากกว่าการรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยสิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ก็คือว่าควรจะมาติดตามการรักษากับคุณหมอประจำตัวอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่รักษาได้ถ้าควบคุมได้ดีเนี่ยมันก็จะไม่มีโรคแทรกซ้อนตามมาค่ะ
0: คุณหมอครับเคสของคนไข้ที่คุณหมอเจอบ่อยเคสประมาณไหนฮะ
1: ก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะเจอคนไข้ที่1อายุเยอะแล้วก็เป็นเบาหวานมา
0: อายุเยอะเป็นเบาหวาน
1: 2ก็คือถ้าอายุน้อยเนี่ยมักจะมีเรื่องของความอ้วนมาร่วมด้วยนะคะซึ่งเวลาที่เรารักษาเนี่ยเราก็จะบอกว่ารักษาประกอบด้วย2อย่างหลักๆนะคะ1ก็คือการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารและพฤติกรรม2การใช้ยาอย่างเหมาะสมซึ่งการใช้ยาอย่างเหมาะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป็นรายๆไปนะคะส่วนใหญ่มันก็จะมียาอยู่2แบบคือยารับประทานแล้วก็ยาฉีดนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจพบเร็วนะคะส่วนใหญ่ยารับประทานร่วมกับการปรับพฤติกรรมเนี่ยก็จะสามารถทำให้ระดับน้ำตาลปกตินะคะ อันดับแรกหมออยากจะฝากเรื่องของการที่เราอย่าลืมที่จะต้องไปเช็คสุขภาพเช็คร่างกาย
0: เช็คสุขภาพนะสำค
1: ั
0: ญ
1: ใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงเช่นน้ำหนักเยอะมีประวัติครอบครัวหรืออาการไม่แน่ใจเนี่ยการเช็คเลือดแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วเนี่ยจะช่วยให้การรักษาได้ผลดีนะคะส่วนคนที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ห้ามคนไข้รับประทานของชอบทั้งหมดแต่เราจะสอนให้เขารู้จักเลือกรับประทานนะคะซึ่งการเลือกรับประทานที่ถูกเนี่ยมันต้องรู้จักที่จะแลกเปลี่ยนไม่ทานอาหารที่จะทำ

0: ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมากจนเกินไปถ้าเกิดว่าเราอยากทานพวกของหวานผลไม้หรือว่าพวกขนมเบเกอรี่เนี่ยเราก็รับประทานได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่รับประทานบ่อยจนเกินไปรวมถึงที่จะต้องรู้จักที่จะแลกเปลี่ยนอาหารหมู่เดียวกันไม่ให้มันซ้ำซ้อนมากจนเกินไปร่วมกับอย่าลืมที่จะต้องมาตรวจแล้วก็รับยาจากคุณหมอประจำตัวอย่างเหมาะสมเนื่องจากว่าการที่เรารับประทานยาอย่างเหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดกลับมาเป็นปกติแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้อย่างไม่มีโรคแทรกซ้อนค่ะ
1: แม่วันนี้เรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะโดยเฉพาะคนวัยทำงานวันนี้คุณก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้การเลือกอาหารที่เหมาะสมกับตัวเราเองดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็มาตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรจักรานุกูลชัยภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ

0: โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: ตอนนี้น้ำตาลมีปัญหากับชีวิตมากเลยค่ะคือที่ทำงานของน้ำตาลเนี่ยมีของกินที่แบบอร่อยเยอะแยะไปหมดร้านอาหารร้านข้าวโอ้โหแล้วคือเวลาแบบกินเข้าไปแล้วเนี่ยกลับมานั่งทำงานที่ออฟฟิศรู้สึกผิดกับร่างกายสุดๆ
2: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทำงานไม่ใช่ที่ร้านนะปัญหาอยู่ที่ตัวน้ำตาล กินเยอะเริ่มไม่ค่อยขยับ
1: จริงค่ะ
2: แล้วพุงเริ่มเสื้อที่ป่องในป่องก็เสื้อก็พุง
1: ก็พยายามบดบังอยู่ก็แหมเนี่ยก็เลยอยากจะมาขอท่าออกกำลังกายเด็ดๆค่ะที่ช่วยลดแคลอรี่กับคุณหมอพอมีแนะนำบ้างไหมคะ
2: เด็ดๆด้วย
3: ได้เลยเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งหนุ่มสาวยุคใหม่เนี่ยนั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
3: โอกาสที่จะได้ขยับเคลื่อนร่างกายบริหารร่างกายเนี่ยน้อยนะคะเพราะเนี่ยการเบิร์นแคลอรี่ในแต่ละวันเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกกำลังกายเพิ่มเติมนะคะ
2: คร
3: ับเป็นจัมปิ้งแจ็คก็คือกระโดดตบกระโดดตบทุกคนทำเป็น
2: กระโดดแล้วก
3: ็อ้าวไม่ใช่ ไ
1: ม่ได้เล่นไปด้วยเลย
3: ต้องแบบกระโดดแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ไงแบบอ้าวนี้เอาไปด้วยแล้วคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเราจะทำอะไรก็ได้ขอแค่ให้เราได้มีการกระโดดเพราะว่าการที่เราออกแรงเนี่ยแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เบิร์นแคลอรี่แหละเป้าหมายของการเบิร์นไขมันการที่ทำให้ร่างกายเราใช้ไขมันออกไปเนี่ยก็คือว่าต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
2: 5 ทีมาล็อกนะ
3: ฮะมา1 2 3 4ก็จริงๆก็คือทำสักเซตละ15 ครั้งก็ได้15 ครั้งแล้วเป็น1 เซตนะคะทำ3 เซต
1: มีแค่5 ครั้ง
3: พอแล้วท่าต่อไป walking run ก็ได้ก็คือก็คือก้าวขาไปข้างหน้าก็คือ
2: walking
3: ใช่ก็คือก้าวขาแล้วก็ย่อขาเร่งตัวกลับมาก้าวสลับขาใช่ถ้าเนี้ยจะได้ทั้งออกแรงกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ได้เป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ด้วย

0: ครั้งเหมือนเดิม
1: มาค่ะ
0: ซ้ายหรือขวาก่อนดี
2: เอาเริ่มขวาแล้วกันนะคะไปนะ1 2 3อ่ะ1 2 3 3 4 5เนี่ยตรงนี้ก็ทำ15ทีเหมือนกัน15ทีนับเป็น1เซตทำ3เซตสควอทจำแล้วกันนะคะก็คือทำท่าเริ่มต้นก็คือว่ากางขาระดับหัวไหล่ตัวเองเหมือนเราทำสควอทก็คือย่อเข่าลงนะคะโดยคิดเหมือนเราจะนั่งเก้าอี
0: ้
2: เก้าอี้อากาศแต่ว่าเราไม่มีเก้าอี้ใช่ไหมเหมือนนั่งบนเก้าอี้เก้าอี้อากาศแต่ที่สำคัญก็คือว่าเข่าต้องไม่งอเกินไปเท้าใช่เพราะว่ามันจะได้ออกแรงตรงบริเวณก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังใช่ก็คือย่อแล้วก็สปริงตัวกระโดดขึ้นใช่ได้ทั้งขาสวยแล้วก็ได้เบิร์นไขมันไปด้วยเหมือนการทำ15ทีต่อ1เซต3เซตนะคะ
0: มาลองมา
2: ลองสัก5ทีแล้วกันเนาะหนึ่งสองสาม
1: เอามือไว้แบบนี้ได
2: ้ได้ถ้าเพราะว่ามือเราจะได้ช่วยเป็นแรงส่ง
0: ใช่
2: แล้วก็เป็นการเพิ่มการทรงตัวไม่งั้นเดี๋ยวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะล้ม
1: รู้สึกได้ถึงความพอง
0: ทำไมพอมีการกระโดดแล้วเธอเหนื่อยง่าย
1: โอ้ยวันนี้ได้ท่าเอ็กซ์ไซส์นะคะลดแคลอรี่การขอบคุณคุณหมอมากเลยนะเหนื่อยแล้ว
0: ครั้งต่อไปจะมีท่าอะไรเด็ดมานำเสนออีกต้องติดตามครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมคือผมเล่นบอล นะครับแล้วก็เหมือนแบบช่วงหมุนบอลแล้วก็เลี้ยงบอล ครับพอดีตอนนั้นพลิกตัวจังหวะที่พลิกตัวเนี่ยครับรู้สึกได้ว่ามันแบบกระดูกมันลั่นแล้วมันก็เจ็บมากตอนนั้นครับแล้วมันก็เริ่มบวม
5: ใครที่ได้ติดตามข่าวกีฬาเป็นประจำนะครับก็คงเคยได้ยินภาวะที่มีนักกีฬาบาดเจ็บในสนามมีการบาดเจ็บของเอ็นของข้อเข่าได้รับการผ่าตัดซึ่งจะต้องใช้เวลาพักฟื้นแรมปีภาวะนี้มักจะเป็นการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าครับภาวะเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนี่นะครับก็เป็นภาวะที่เกิดจากการบาดเจ็บของข้อเข่านะครับเมื่อมีแรงกระทําสู่ข้อเข่าที่มากพอเพียงเนี่ยอาจจะมีเอ็นบางเส้นที่ทนไม่ไหวและเกิดการฉีกขาดได้บ่อยตัวที่เกิดได้บ่อยมากก็คือเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ส่วนกลางของข้อเข่าครับตัวเอ็นไขว้หน้าก็เป็นตัวที่ทำหน้าที่เหมือนกับเบรกของข้อเข่านะครับในการที่จะยั้งตัวตอนที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆซึ่งถ้าเกิดเอ็นตัวนี้มีการบาดเจ็บฉีกขาดไปเนี่ยข้อเข่าก็จะเสียความมั่นคงไปในกิจกรรมที่ต้องการใช้เอ็นไขว้หน้าเข่าคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเข่าหลวมไม่มั่นคงรู้สึกเข่าทรุดลงไปเฉยๆก็มีครับกลุ่มที่มีโอกาสการบาดเจ็บได้บ่อยก็มักจะเป็นกลุ่มนักกีฬานะครับเพราะเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมเสี่ยงที่ใช้งานเยอะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการวิ่งกระโดดหรือในกีฬาปะทะที่อาจจะมีการเสียบสกัดจากคู่ต่อสู้แต่คนที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็มีโอกาสเกิดบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับอาจจะเป็นลื่นล้มตกหลุมตกฟุตบาทพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับวิธีการสังเกตตัวเองว่ามีการบาดเจ็บของข้อเข่านะครับก็มักจะมีอาการปวดทันทีตอนที่มีการบาดเจ็บนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเสียงลั่นในข้อนะครับซึ่งอาจจะเป็นเสียงลั่นจากเอ็นที่ขาดหรือว่าโครงสร้างภายในข้อที่มีการบาดเจ็บประเด็นที่สังเกตได้ชัดก็คือการบวมของข้อเข่าที่บวมเร็วเป็นเหตุมาจากเลือดที่ออกในข้อครับการวินิจฉัยเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนะครับก็จะอาศัยการซักประวัติผู้ป่วยครับมักจะบอกการวินิจฉัยได้คร่าวๆประมาณสัก 80-90% แล้วแต่สามารถตรวจยืนยันได้ครับโดยการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า MRI สแกนของข้อเข่าเพื่อที่จะเห็นรายละเอียดการบาดเจ็บของข้อเข่าได้ดียิ่งขึ้นจากที่เราตรวจคราวที่แล้วเนี่ยเราก็สงสัยนะครับว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าครับเหมือนที่หมอได้เคยบอกไว้อันนี้ภาพสแกนขึ้นแม่เหล็กอันนี้กระดูกชิ้นบนกระดูกชิ้นล่างอันนี้เป็นส่วนของกลางของข้อเข่าซึ่งสีดำเนี่ยก็คือเอ็นไขว้หลังที่ปกตินะครับแต่ในตำแหน่งที่ถัดกันไปเนี่ยก็คือเป็นเอ็นไขว้หน้าเนี่ยแนวมันเสียไปจากปกติแล้วก็ลักษณะของสีมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าของคุณเนี่ยก็มีการบาดเจ็บมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นไขว้หน้าจริงๆวิธีการรักษาภาวะเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนะครับก็มีทั้งเรื่องของการผ่าตัดและไม่ผ่าตัดในคนไข้ที่มีความต้องการในการใช้งานน้อยไม่ได้เล่นกีฬาปะทะท่านก็อาจจะอยู่กับภาวะนี้ได้โดยการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงแต่ในคนที่ต้องมีการบิดพลิกหมุนตัวออกตัวเร็ว พวกนี้อาจจะต้องพิจารณาเลือกการรักษาโดยการผ่าตัดครับ
3: หลังจากผ่าตัดคือผมจะเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
5: ก็การที่เราผ่าตัดเนี่ยเราก็หวังที่จะให้คุณกลับไปเล่นกิจกรรมกีฬาต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับผลของการรักษาโดยการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้านะครับส่วนใหญ่ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยมีข้อเข่าที่มั่นคงขึ้นสามารถกลับมาเล่นกีฬาได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับก่อนผ่าตัดถ้าไงเราเจอกันคราวหน้าอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะประเมินซิว่าพร้อมที่จะผ่าตัดมากน้อยแค่ไหนในแง่ของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูสภาพมีความสำคัญแนะนำในเรื่องของการบริหารเหยียดเข่าให้สุดงอเข่าให้สุดเมื่อเทียบกับเข่าด้านตรงข้ามฝึกกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์ก็คือการปั่นจักรยานอยู่กับที่ในแง่ของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังการบาดเจ็บของข้อเข่าก็ควรจะทำการประคบเย็นแล้วก็พันผ้าหลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้นไปก่อนในกรณีที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วยังรู้สึกว่าเจ็บเยอะก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันครับจะได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมต่อไปครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เป็นยังไงบ้างครับกับเย็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่เราคุยกันไปเมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของเบิร์นเอาท์ใช่ไหมครับ EP นี้เราอยากจะมาชวนคุยกันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ EP ที่แล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากทำงานให้ได้ดีๆเราอยากใช้เวลาที่มีอยู่24ชั่วโมงให้มันมีคุณค่าให้เรารู้สึกว่าทำไม24ชั่วโมงเราบางทีมันไม่เท่าคนอื่นแต่มันจะทำยังไงให้มันมีคุณค่าเท่าๆกันแล้วผลิตผลงานหรือผลิตสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่าได้เท่ากับอีกหลายๆคนที่เราชื่นชมแล้วเราก็ยอมรับนับถือเราจะทำกันยังไงแล้วเราจะให้ความสำคัญกับงานหรือสิ่งที่เราทำในชีวิตยังไงวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านได้มารู้จักกับวิธีเพิ่มความ productive และในช่วงท้ายก็ตรงกันข้ามผมอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องของ counter productive นะครับซึ่งถ้าไปมองแล้วคนที่ productive อ่ะเขาจะมีลักษณะยังไงหรือเขาจะทำอะไรออกมาผมเชื่อว่า productive แต่ละคนให้ความหมายไม่เหมือนกันแต่ชวนคิดอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เรามี productivity หรือว่าเราเป็นคน productive อ่ะเราควรจะเป็นคนยังไงคือคนที่ทำงานได้เยอะๆไหมหรือเป็นคนที่ทำงานที่มีคุณค่าและทำได้สำเร็จแบบไหนกันแน่ดังนั้นจริงการที่เราจะเป็นคนที่มี productive ได้เราต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้ชีวิตเน้นย้ำอย่างนี้นะครับในการใช้ชีวิตขีดเส้นใต้2เส้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจัดการเวลาเท่านั้น productive เองเนี่ยไม่ใช่การบริหารเวลาเพื่อจะทำได้ทุกอย่างเราไม่มีทางทำได้ทุกอย่างแน่ๆนะครับในช่วงอายุหรือในช่วงวัยที่มันมีอะไรต่ออะไรเข้ามามหาศาลเนี่ยแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องของการบริหารความคิดเพื่อจะไปจัดการเวลาเพื่อจะไปทำงานหรือทำบางสิ่งบางอย่างมาได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างมีความสำคัญได้เหมาะกับสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆมันก็อาจจะคล้ายๆกับเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆคล้ายๆกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่เวลามีอยู่น้อยแต่สิ่งที่ต้องทำมันมีอยู่เยอะแล้วมันจะไปลงตัวยังไงเพื่อให้สิ่งที่มันทำมามันทำให้เราพอใจมันทำให้คนที่ได้รับผลจากสิ่งเหล่านั้นมันพอใจอย่างนี้ครับเวลาที่เราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยคนเรานะครับจะมีความแตกต่างกันคือเราจะให้คุณค่าไม่เหมือนกันบางคนให้คุณค่าในงานที่ออกมามากมากมากมากมากมากเลยดังนั้น productive ของเขาคนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของปริมาณงานที่ออกมามากแต่บางคน productive ไม่ใช่ปริมาณงานที่มากแต่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าทำแล้วดีที่สุดดีที่สุดก็คือในชิ้นงานนั้นๆเขารู้สึกว่ามันใช่อ่ะมันต้องแบบเนี้ยมันดีที่สุดเท่านั้นมันถึงจะ productive ในสายตาเขาดังนั้น productive ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันผมอยากชวนทุกคนกลับทบทวนตัวเองนะครับว่าถ้าโฟกัสเป็นเรื่องงานเราให้คุณค่ากับเรื่องอะไรกันแน่ปริมาณงานคุณภาพของงานหรือบางคนคือความสนุกในการทำงานบางคนชอบเลยนะถ้าไปทำงานแล้วenjoy มีเพื่อนร่วมงานที่ดีไปที่ไหนรู้สึกทักทายใครต่อใครได้เขาก็รู้สึกว่าเขา productive ในวันนั้นหรือบางคนต้องการการทำแล้วได้รับการยอมรับสูงๆทำแล้วเขารู้สึกว่ามีคนชื่นชมในผลงานว่าเนี่ยโอ้วันนู้นได้ไปฟังคุณหมอพูดบรรยายที่นั่นแล้วชื่นชมเลยผมอาจจะมองว่าผม productive หรือบางคนคือมองที่ว่าผลของงานที่ทำนั้นอ่ะมันทำให้เกิดประโยชน์มากแค่ไหนผมยกอย่างเช่นบางคนทำงานเกี่ยวกับสุขภาพเช่นเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขารู้สึกว่าเขาทำไปแล้วผู้รับบริการได้ผลลัพธ์ที่ดีเขาก็รู้สึกว่า productive บางคนเช่นทำเรื่องของออกแบบบ้านสมมติทำแล้วลูกค้าซื้อบ้านอยู่แล้วมีความสุขเขาก็รู้สึกว่าเขา productive ดังนั้นจริงๆแล้ว productive จะขึ้นอยู่กับ value จะขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าการให้ความหมายของคนคนนั้นซึ่งไม่เหมือนกันและมันก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามแล้วแต่ละคนการให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันแน่ๆแล้วมันก็ส่งผลต่อความ productive ที่ไม่เหมือนกันนะครับย้อนคิดตรงนี้ให้ดีนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปกันต่อว่าเราจะไปดูว่าวิธีการสร้าง productive ทำยังไงแต่ว่าเราต้องแน่ใจก่อนว่าตัวเราเองเราให้คุณค่าและความหมายกับอะไรกันแน่แล้วเราจะไปสร้าง productive กับมันยังไงนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่า productive คืออะไรเรารู้แล้วว่าคุณค่าและความหมายของแต่ละอันส่งผลต่อ productive ยังไงผมจะชวนทุกคนมารู้จักกับวิธีการเพิ่มความ productive ให้ตัวเองแบ่งเป็นทั้งหมด7ข้อนะครับมาที่ข้อแรกนะครับคือการแบ่งพื้นที่การทำงานให้ชัดเจนแบ่งพื้นที่การทำงานคืออะไรแบ่งพื้นที่การทำงานคือพื้นที่ทางกายภาพเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ย work from home ดังนั้นคือการแบ่งพื้นที่การทำงานให้ชัดเจนเลยครับผมพูดถึงออฟฟิศก่อนละกันออฟฟิศทั่วๆไปก่อนที่เรานั่งกันทำงานอยู่สำหรับพนักงานออฟฟิศมุมไหนเป็นมุมที่เราจะเป็นมุมเอาไว้พิมพ์งานบริเวณไหนเป็นบริเวณที่จะประชุมงานบริเวณไหนเป็นบริเวณที่จะหย่อนใจในที่ทำงานของเรามีสัดส่วนชัดเจนถ้าเป็นที่บ้านของเราซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะยากกว่าที่ออฟฟิศเพราะว่าที่บ้านบางทีพื้นที่มันเคยเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวใช่ไหมพอต้องมาทำงานได้ด้วยเนี่ยมันก็บางทีมันก็ทับซ้อนกันแต่ถ้าแบ่งได้มันก็ควรจะมีนะครับเช่นมีห้องที่สำหรับทำงานโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าบางบ้านอาจจะกว้างไม่พอหรือบางคอนโดกว้างไม่พอเราใช้วิธีการแบ่งพื้นที่หรือกั้นสัดส่วนก็ได้ครับมีฉากมากั้นหรือมีชั้นเตี้ยๆนะมาวางหรือมีต้นไม้มาวางอันเนี้ยบางทีมันก็ช่วยเรื่องของการแบ่งพื้นที่ทางกายภาพในบ้านได้หรือโซนนี้สำหรับลูกโซนนี้สำหรับคุณยายโซนนี้สำหรับอะไรเนี่ยก็ต้องแบ่งกันไปให้ชัดเจนการแบ่งพื้นที่การทำงานให้ชัดเจนมันเป็นการบอกสมองของเรามันเป็นการตั้งเงื่อนไขกับสมองของเราเช่นสมมติผมนั่งโต๊ะตัวนี้หมายความว่าผมต้องทำงานเมื่อไหร่ที่เรามานั่งตรงโต๊ะตัวนี้ด้วยเก้าอี้ตัวนี้ที่มีพนักพิงแบบนี้เรารู้สึกว่าเออฉันต้องทำงานแล้วฉันจะไม่เอามือถือขึ้นมากดเพราะว่าฉันชินกับการที่นั่งตัวนี้แล้วต้องทำงานสมองเราสอนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมันไม่ซับซ้อนแค่แบ่งพื้นที่ให้ชัดจัดวางอะไรต่างๆนานาให้ชัดในทางเดียวกันก็คือพื้นที่อื่นเช่นตรงนี้เป็นโซนพักผ่อนเป็นโซนที่เราจะนั่งเพื่อดูทีวีเราก็จะไม่เอาคอมพิวเตอร์ไปนั่งทำงานเราก็จะไม่เอามือถือไปคอนเฟรนซ์ตรงนั้นเพราะว่ามันจะเป็นการที่บอกสมองว่า

เขาอาจจะมีการร้องกวนผิดปกติวันไหนบางทีพ่อแม่อยู่บ้านเขาก็สุขเขานึกว่าเป็นวันหยุดเขาก็จะเข้ามาหาพ่อกับแม่แต่ถ้าเราตั้งกติกาเงื่อนไขให้ชัดเจนเช่นมุมนี้เป็นมุมที่แม่จะนั่งทำงานมุมนี้เป็นมุมที่พ่อจะนั่งประชุมหนูเข้ามาไม่ได้หรือถ้าเมื่อไหร่ที่พ่อกับแม่นั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วแสดงว่าพ่อแม่ต้องทำงานหนูจะเข้ามายุ่งไม่ได้หนูต้องไปอยู่กับคุณยายหนูต้องไปอยู่กับพี่เลี้ยงแบบเนี้ยเด็กเข้าใจเลยนะครับแสดงว่ามนุษย์เราเรียนรู้ได้สมองทุกสมองเรียนรู้ได้ถ้าเกิดการแบ่งพื้นที่ทางกายภาพอย่างชัดเจนเป็นวิธีง่ายๆวิธีแรกวิธีที่2ในการเพิ่ม productive คืออะไรคือการที่เราไม่ทำงานแบบ multitasking หลายๆคนปัจจุบันชอบทำใช่ไหมเช่นบางคนเนี่ยฟัง podcast อยู่หมอก็เชื่อว่าบางทีกำลังเปิดดูอย่างอื่นไปด้วยบางคนสมัครสื่อออนไลน์ที่เปิดได้หลายๆแอปพร้อมๆกันอ่ะบางทีแอปเปิดโซเชียลอื่นๆไปด้วยนะกลับมาก่อน กลับมาอยู่กับพอดแคสต์นี้ก่อนว่าจะเพิ่ม productive ยังไงเราไม่ควร multitasking นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆแล้วสมองของเราอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะมนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการ multitasking การคงสมาธิการโฟกัสทำได้อย่างเดียวในขณะจิตเดียวเท่านั้นไม่สามารถทำได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาถึงบอกไงครับว่าเวลาขับรถไม่แนะนำให้คุยโทรศัพท์เพราะอะไรเพราะมันจะมีการแบ่งสมาธิไปเพื่อไปใช้กับการคุยแทนที่จะโฟกัสถนนที่อยู่ตรงหน้าแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงและหลายคนพอเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะรู้สึกว่ารู้งี้ฉันไม่โทรศัพท์ดีกว่าทุกคนก็รู้งี้กันหมดนะเหมือนกันครับเวลาทำงานก็เช่นเดียวกันบางทีถ้า งานผิดพลาดเราก็ถือว่าเอ้ยรู้งี้เราไม่ทำอนุนี้ไปด้วยระหว่างที่ทำงานดีกว่าเพราะคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ multitasking ไงครับดังนั้นการโฟกัสการคงสมาธิกับการทำงานถึงเป็นเรื่องสำคัญงานหลายๆอย่างบางทียิ่งงานที่เราทำแล้วชินเรามักจะลืมในการโฟกัสเรามักจะคิดว่าเอ้ยง่ายๆเดี๋ยวเราก็ทำเสร็จแต่หลายต่อหลายรายแล้วนะครับตกมาตายจากเรื่องง่ายๆนี่แหละจากเล็กๆน้อยๆนี่แหละแล้วบางทีส่งผลมหาศาลแล้วเราก็นึกว่าลูกนี้ฉันไม่มัลติแทสดีกว่าดังนั้นลดการมัลติแทสนะครับโดยเฉพาะในน้องๆในวัยเรื่องของวัยรุ่นหรือว่าในวัยของนักศึกษาเนี่ยบางทีเขาชินกับเรื่องของการมัลติแทสเป็นอย่างมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมัลติแทสนะครับแล้ววิธีการที่3ของการเพิ่มความ productive นะครับคือเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญชวนมองแบบนี้ครับว่างานในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราแบ่งเนี่ยมันจะมีทั้งงานที่มันสำคัญกับไม่สำคัญใช่ไหมครับผมเพิ่มอีกตัวแปรนึงไปคือเรื่องของความด่วนด่วนหรือไม่ด่วนจับคูณกันเลยนะครับมันจะแบ่งเป็นทั้งงานสำคัญและด่วนงานสำคัญแต่ไม่ด่วนงานไม่สำคัญแต่ด่วนงานไม่สำคัญแถมยังไม่ด่วนอ่ะมาดูทีละอันกันโฟกัสที่ตัวของงานที่สำคัญเลยครับยังไงสำคัญก็ต้องทำใช่ไหมถ้าสำคัญแล้วมันโดยที่เรารู้ว่ามันมีแผนได้อันนี้เราเรียกว่าสำคัญแต่ไม่ด่วนจริงๆอยากให้ทำอันนี้ก่อนเพราะงานที่สำคัญเราต้องใช้เวลากับมันเราต้องให้ทุ่มเททรัพยากรที่เรามีกับมันและทำให้เสร็จให้เร็วเพื่อที่มันจะไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นงานสำคัญที่ด่วนเพราะถ้าสำคัญแล้วด่วนเนี่ยบางทีเรามักจะทำออกมาไม่ดีเพราะมันมีกรอบเวลาที่มันจำกัดและมันแคบถ้าเราทำงานที่สำคัญได้ดีอ่ะผมเชื่อว่าเราจะ productive มากๆเลยนะครับเพราะว่างานที่ออกมามันจะทำให้เราพึงพอใจผู้รับผลผลิตผลงานของเราไปเขาก็จะพึงพอใจแต่ส่วนที่ไม่อยากให้ไปยุ่งกับมันมากแต่มันมักจะมากวนชีวิตของเราอ่ะคืองานที่ไม่สำคัญนะครับคำมันบ่อยแล้วมันไม่สำคัญถ้ามันไม่สำคัญแต่บางทีมันต้องทำมันต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราหรือบางทีมันเป็นเพราะแหมฟังแล้วน่าเห็นใจไม่มีใครทำเราก็เลยต้องเป็นคนทำเรามักจะไปใช้เวลากับเรื่องของงานที่ไม่สำคัญแต่ไม่ด่วนเช่นฉันชอบทำอันเนี้ยเพราะฉันชอบทำมันง่ายฉันก็เลยไปทำแต่ถ้าทำบ่อยคุณจะกลายไปเป็นคนที่องค์กรไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะเพราะว่าคุณทำได้แต่งานที่ไม่สำคัญแถมยังไม่ด่วนแต่บางงานมันเป็นงานที่ไม่สำคัญแต่มันด่วนก็อาจจะต้องเลือกเหมือนกันว่าเอ๊ะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำมันจะไปกระทบกับคนอื่นก็อาจจะต้องทำเพื่อไม่ให้ไปเป็นดินพอกหางหมูนะครับผ่านไปแล้ว3ข้อนะครับสำหรับข้อที่4อันนี้เป็นเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งโอ้ยพวกเราได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเราอยู่ในโรงเรียนคุณครูสอนมาตลอดว่า
อย่าผ่านวันประกันพรุ่งนะลูกไม่งั้นเดี๋ยวดินจะพอกหางหมูต่างๆนานาโอ้ยเรา

ฟังกันมาตลอดบอกลูกตัวเองเวลาเขาทำงานไม่เสร็จเราก็บอกมาตลอดแต่บางทีกับตัวเราบางทีเราทำไม่ได้อะเราทำไม่ได้เพราะอะไรบางทีเราเองไม่ชอบงานที่เราจะต้องทำเราเองเรารู้สึกว่างานที่เราทำมันไม่สนุกมันน่าเบื่อมันไม่ได้ผลตอบแทนที่มันดีพอเราก็เลยบอกอ้าวไว้เดี๋ยวค่อยทำแล้วพอไว้เดี๋ยวค่อยทำไว้เดี๋ยวค่อยทำไว้เดี๋ยวค่อยทำเรื่อยๆจากงานไม่ด่วนมันกลายเป็นงานด่วนไงแล้วถ้างานนั้นมันดันสำคัญแล้วมันไม่ด่วนมันเป็นด่วนเกิดผลเสียหายเยอะนะครับเวลาถ้าเกิดเราทำไม่เสร็จหรือมันทำแล้วประสิทธิภาพมันไม่ได้ดีเท่าเดิมอ่ะมันจะไม่ productive นะครับดังนั้นการที่เราเลิกผัดวันประกันพรุ่งจัดลำดับความสำคัญมันก็เลยสัมพันธ์กันในขณะเดียวกันระหว่างทางจริงมันมีสิ่งที่มันมาดึงความสนใจเราไปตลอดเลยนะครับเช่นเอ้ยวันนี้มีซีรีส์ตอนใหม่ออกอากาศวันนี้มีเกมใหม่ที่มาสตรีมให้ดูพอดีต้องไปทำพอดีคนเราบางทีก็จะไปใช้เวลากับเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจจนกระทั่งผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เหตุผลกับตัวเองได้ว่าทำไมฉันจะไม่ทำทำไมฉันจะไม่ทำงานถึงสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็รบกวนและเบียดเบียนตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิดความไม่ productive นะครับข้อที่5สำหรับการเพิ่มความ productive คือลดการใช้สื่อโซเชียลแล้วหันมาทำกิจกรรมกับคนใกล้ชิดคนรอบตัวคล้ายๆกับข้อที่บอกไปเมื่อเรื่องของผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะสื่อโซเชียลต่างๆนานาเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยพร้อมที่จะดึงเราออกไปทั้งหมดแต่ไม่ใช่ไม่ให้โดน Channel Podcast ของเรานะเพราะของเราเนี่ยให้สาระกับทุกคนตลอดเวลาจริงๆนะครับถ้าเกิดฟังแล้วใช้แล้วรู้สึกว่ามันเสียเวลาบางทีเคยเป็นไหมเสาร์อาทิตย์บางทีไถสื่อสังคมออนไลน์ไถจนกระทั่งหมดและวนกลับมาก็ยังไถอีกแต่ไม่รู้จะออกไปไหนเพราะบางทีใช้เยอะใช้จนชินแต่จริงๆแล้วคนในบ้านคนในครอบครัวคนรอบตัวเราหลายๆคนเนี่ยมีความน่าสนใจมีเรื่องราวหรือมีสิ่งที่เราควรจะสื่อสารพูดคุยกันการที่เราได้กลับไปสื่อสารได้กลับไปพูดคุยกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันจะเติมเรื่องของความสัมพันธ์ในบ้านนะครับการเติมความสัมพันธ์ในบ้านจะเพิ่มอะไรครับเพิ่มฮอร์โมนที่เราเรียกว่าออกซิโทซินนะครับออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มสายใยของครอบครัวโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไปลดฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดโดยไม่รู้ตัวซึ่งถ้าอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มันแทนกันไม่ได้ครับมันแทนการมีปฏิสัมพันธ์ต่อหน้ากันไม่ได้แน่ๆดังนั้นแนะนำถ้าอยากเพิ่ม productive ลดโซเชียลสักหน่อยในวันที่เรามีเวลาในการอยู่ด้วยกันนะครับข้อที่6นะครับคือเรื่องของการทำกิจกรรมหรือทำงานดิเรกที่เราสนใจผมใช้คำกว้างๆเพราะว่างานดิเรกที่แต่ละคนสนใจเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนชอบออกกำลังกายชอบไปฟิตเนสชอบไปยิมบางคนชอบออกไปเดินรอบๆหมู่บ้านบางคนชอบออกไปเดินใต้คอนโดมีวิธีการต่างๆนานามากมายหลากหลายการออกกำลังกายบางคนไม่ออกกำลังกายทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจเช่นใดอ่านหนังสือไปเดินช้อปปิ้งไปดูหนังไปฟังเพลงไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวที่บ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้คือกิจกรรมงานดิเรกหรือแอคทิวิตี้ที่แต่ละคนสนใจซึ่งสามารถไปทำได้แต่เน้นย้ำแบบนี้ครับแอคทิวิตี้ที่สนใจเนี่ยต้องเป็นแอคทิวิตี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบเชิงลบนะครับเพราะบางทีบางพฤติกรรมไปทำแล้วสนุกชั่วครั้งชั่วคราวแต่ระยะยาวส่งผลเสียมหาศาลนี้ก็ไม่แนะนำเช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายของการเพิ่มความ productive นะครับคือให้ความสำคัญกับเรื่องของ work life balance ผมเชื่อว่ามนุษย์ Gen Y หรือ Gen Z เน้นตรงนี้มากๆเรื่องของ work life balance ทำไมพวกเราถึงไม่ทำงานจนกระทั่งโอ้โหถาโถมทำไมพวกเราถึงไม่ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพราะคน Gen Y หรือ Gen Z เนี่ยรู้สึกว่าเราควรที่จะมีเวลาให้ตัวเองในความสมดุลของชีวิตชีวิตไม่ได้มีแค่งานงานงานงานงานงานหลายๆคนบอกว่าถ้ามีเรื่องครอบครัวมาฉันไปครอบครัวก่อนถ้ามีเรื่องแฟนมาฉันไปเรื่องแฟนก่อนถ้ามีเรื่องลูกมาฉันไปเรื่องลูกก่อนแบบนี้แต่ละคนให้คุณค่าไม่เหมือนกันนะซึ่งอยากชวนคิดสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างานนะบางทีหัวหน้างานที่อยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจลูกทีมเพราะว่าบางทีผู้บังคับบัญชาหรือว่าหัวหน้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามุ่งที่งานเป็นหลักจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นแต่สุดท้ายมันไม่ไปด้วยกันอ่ะถ้าสุดท้ายมุ่งที่งานอย่างเดียวไม่เกิด work life balance ลูกทีมไม่เอาด้วยอ่ะคุณจะไปทำงานกับใครอ่ะมันไม่เหลือใครทำงานกับคุณนะคุณทำเอาบริษัทคนเดียวไหวไหมพาองค์

ุกรไปรอดคนเดียวไหวไหมผมเชื่อว่าไม่ไหวนะแล้วถ้าอยากทำงานกับคนรุ่น Gen Y หรือ Gen Z เนี่ยนะครับ Work-Life Balance เขาให้คุณค่าอย่างมากๆเลยทีเดียว Work-Life Balance ของพวกเขาก็อาจจะมีการให้รางวัลตัวเองในวันหยุดมีเวลาถึงจะทำงานหนักแค่ไหนแต่เขาก็จะมาออกกำลังกายตอนเย็นทุกวันเขาจะเข้ายิมตามตารางที่เขาวางไว้ทุกวันดังนั้นการที่เขาไม่ได้ทำงานนอกเวลาการที่เขาไม่ได้ทำงานเยอะเท่าคุณไม่ได้แปลว่าเขาขี้เกียจหรือไม่ได้แปลว่าเขาไม่ productive นะครับสิ่งนั้นที่กำลังเกิดขึ้นอยู่อาจจะส่งผลต่อ productive ในระยะยาวซึ่งสำคัญกว่า productive ระยะสั้นเนาะหลังจากเราฟังเรื่องของการเพิ่ม productive แล้วใน7วิธีนะครับทีนี้มาฝั่งตรงกันข้ามบ้างจาก7อันนี้เราเหลือ5พฤติกรรมการทำงานที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าโอ้โหฟังแล้วปวดใจเหลือเกินขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะ5 counter productive work behavior หมายความว่าไม่ควรทำนะจะฟังก่อนข้อแรกคือคนที่ชอบวิจารณ์คนที่ชอบออกความเห็นคนกลุ่มนี้เป็นไงพูดเก่งตำหนิเก่งหรือเรียกง่ายๆปากเก่งใช้ปากทำงานนะไปที่ไหนไม่มีใครชอบหรอกครับคนกลุ่มนี้มักจะส่งพลังทางลบเห็นอะไรก็ตำหนิเห็นอะไรก็ไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีคนเหล่านี้มักจะมีคนจับกลุ่มกันนินทาเพื่อจะบอกว่าแหมที่ตัวเองไม่ทำชอบสั่งชอบบอกคนนั้นคนนี้ชอบตำหนิคนนั้นคนนี้ทำได้ไหมตัวเองเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราอย่างแรกคือเราไม่อยากให้วิจารณ์หรือไม่อยากให้ตำหนิจนกระทั่งส่งผลกระทบทางลบกับคนอื่นนะครับพฤติกรรมที่สองที่ไม่แนะนำให้ทำคือคนที่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆในยุคของศตวรรษที่21เนี่ยเราพูดถึงทักษะที่เราเรียกว่าการ reskill การ upskill ทักษะเดิมๆที่ทำซ้ำๆได้ใช้ความง่ายซ้ำๆเชื่อผมไหมครับอนาคตคุณจะไม่มีงานทำเพราะว่าคุณจะถูกหุ่นยนต์ทำงานแทน AI เก่งมากๆในการทำงานที่ซ้ำๆเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่อยากถูกหุ่นยนต์แย่งงานมาชวนกันเพิ่มสกิลตัวเองมาชวนกันหาสกิลใหม่ๆว่าฉันจะทำยังไงฉันจะทำอะไรต้องเพิ่มนะครับยิ่งคนที่อาวุโสมากขึ้นในการทำงานคนกลุ่มนี้องค์กรคาดหวังว่าคุณจะเป็นเมนเทอร์ให้คนอื่นได้คุณจะโค้ชคนอื่นได้คุณจะคอนทริบิวให้องค์กรได้มากกว่าเด็กๆที่จบไปใหม่ดังนั้นไม่แนะนำให้ทำงานเดิมๆซ้ำๆพฤติกรรมที่3ที่จะเกิดการ counter productive นะครับคือกลุ่มที่ไม่มีการวางเป้าหมายในการดำเนินชีวิตหรือเรียกง่ายๆก็คือใช้ชีวิตไปวันๆคนที่ไม่มีการวางเป้าหมายในการดำเนินชีวิตมักจะเริ่มผิดพลาดที่สเต็ปแรกคือการที่เขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองให้คุณค่าและความหมายกับเรื่องอะไรเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองกำลังอยู่ในจุดไหนของเส้นทางการเดินทางของชีวิตการทำงานแน่นอนเวลาที่ไม่รู้เส้นทางไม่รู้เป้าหมายมันก็เหมือนเรือที่แล่นไปแล้วไม่รู้แผนที่ว่าจะไปที่ไหนมันก็ไปถึงก็มีแต่ทะเลเวิ้งว้างอะไปถึงนั้นก็แล้วแต่เจอสัตว์อะไรเจออะไรมาขวางก็ชนไปแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปวันๆมันจะไม่ productive อย่างรุนแรงนะครับเพราะว่ามันทำแล้วมันจะไปเกิดแต่เจอแต่เรื่องของงานที่ไม่สำคัญแต่มันด่วนตลอดเวลาเพราะมันไม่เคยมีเป้าหมายว่าจะทำไปทำไมดังนั้นชวนตั้งเป้าหมายเพื่อไม่ถ่วงความเจริญนะครับพฤติกรรมที่4คือคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยจะทำให้ counter productive ได้ยังไงบ้างเป็นเพราะว่าเวลาที่ไม่เชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันจะไม่กล้าทำอะไรเลยนะครับเวลาที่จะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็จะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊มันจะดีไหมเดี๋ยวไปถามคนนี้ก่อนดีกว่าเอ๊หัวหน้าจะว่าหรือเปล่านะเอ๊เพื่อนร่วมงานจะมองฉันยังไงนะเอ๊แล้วถ้ามีคนเอาไปโพสโซเชียลเอ๊ในกลุ่มไลน์บริษัทจะมีคนเมาส์ฉันเปล่านะนู่นนี่นั่นโน่นสุดท้ายคืออะไรครับไม่ทำก็มักจะโดนคนที่ productive กว่าเอาไปทำคุณก็จะต้องมาทำงานเดิมๆซ้ำๆที่ไม่มีใครทำนะครับส่วนพฤติกรรมสุดท้ายของ counter productive เรื่องของการไม่เปิดใจรับฟังจริงๆการไม่เปิดใจรับฟังมันเป็นการสะท้อนถึงการไม่ยอมรับในความแตกต่างไม่ยอมรับในความหลากหลายนะครับคนที่ไม่เปิดใจรับฟังเนี่ยไม่เปิดใจเนี่ยจะเกิดส่งผลกับตัวเองและส่งผลต่อคนอื่นเพราะว่าอะไรตัวเองก็จะหงุดหงิดไม่โอเคไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ในขณะที่การส่งผลต่อคนอื่นยังไงถ้าคนนั้นเป็นหัวหน้าเป็นคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนนั้นเป็นคนสำคัญในทีมก็มักจะคอยขัดคนอื่นตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะไปบอกอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะให้ฟังเขาให้เชื่อเขาอย่างเดียวแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นลูกทีมไม่เปิดใจไม่ฟังบางคนไม่แสดงวิธีการด้วยการที่พูดออกไปว่าฉันไม่เห็นด้วยแต่บางทีเป็นการไม่ทำอ่ะดื้อเงียบอ่ะ

0: อะไรไม่สนใจไม่ฟังไม่ยอมรับความหลากหลายคนที่ไม่ทำไม่ยอมรับความหลากหลายก็จะไม่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ซึ่งจริงแล้วคุณสมบัติของการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคปัจจุบันเป็นไงกันบ้างครับได้ฟังไปทั้งหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องของ7วิธีการเพิ่มความ productive และ5พฤติกรรมของการทำงานที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าเลือกได้แล้วเนาะว่าอยากจะทำข้างไหนอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วเราจะได้ใช้เวลา24ชั่วโมงของเราให้ productive ให้ทำงานที่มีประสิทธิภาพให้เราเป็นคนที่องค์กรต้องการให้เราไม่เบิร์นเอาให้เรามีคุณค่าและเรามีความหมาย
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSVส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
3: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
2: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาต รวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีหนึ่ง
3: ครับได้ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: ไม่เจอกันนานหนูไม่ได้เจอพี่ตอนเข้าใหม่ๆเลยเป็นไงบ้างคะน้องกร
1: ก็ตอนนี้ขวบ1เดือนกําลังโซนเลยค่ะน้องตุ๊ก
0: นี่ตาไม่ค้ำเลยอ่ะมันเป็นวัยอดนอนนี
1: ่ตอนนี้เริ่มนอนยาวขึ้นหน่อย
0: อ๋อเลี้ยงง่าย
1: เลี้ยงง่ายอยู่เนี่ยค่ะชวนน้องตุ๊กมาเพราะว่าอยากคุยเรื่องลูกๆกับน้องตุ๊กเหมือนกัน
0: อุ๊ยชอบเมาเหมือนกันค่ะถึงว่าลูกจะโตกว่าแต่ก็ชอบแบบหนูแม่ที่คุยเรื่องลูกได้ทั้งวันนะ
1: ใช่น้องบีมเค้าก็อยากมีลูกนะน้องตุ๊ก
0: เออว่าจะถามอยู่กลัวเดี๋ยวทักผิดว่าเค้าแต่งงานสักพักแล้วทําไมยังไม่มีลูกอีกคะ
1: กําลังพยายามอยู่
0: วายตุ๊กใส
2: ่ครับผมยืนอยู่ตรงนี้เองฮะได้ยินหมดนะครับเมาเนี่ย
0: พี่หมวยเค้าเมาว่าคือแบบไม่มีน้ำยาหรือเปล่า
1: เฮ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะ
0: ดูคิดดูออกดูสายตา
2: ไหนก็ถามนะครับผมย้ํานี้เลยว่าผมไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ได้กินขนมจีนก็เลยไม่มี
0: แ
2: บบ
0: น
2: ั้
0: นเราอย่ามาเลยทําไมไม่มีลูกสักทีคะ
2: เออผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกัน
1: ใหญ่ไปเออน้องตุ๊กว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มี
0: หนูว่าข่าวไม่ค่อยทํากันบ้าน
1: นะเออพี่ก็แอบคิดเหมือนกัน
2: นะครับ
1: มันก็แอบคิดสวัสดีน้องตุ๊กยังเป็นทางการค
0: ่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: ดีใจจังเลยค่ะได้มารายการนี
1: ้ชวนน้องตุ๊กมาอยากคุยเรื่องลูก
3: ค่ะ
1: ปีนี้น้องแคล10ขวบ
3: 10ค่ะค่ะ7คนเล็ก
1: เป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงลูก
3: ก็ตอบแง่มุมก็ดีก็เหนื่อยก็มีแอบมีมิติของการแบบก็ดูพัฒนาการ
2: งั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนท้องเลยแล้วก็พอละครับอันนี้ต้องถามก่อนฮะว่าทั้ง2คนเนี่ยธรรมชาติหรือว่า
3: ธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็
2: คือคลอดเองเลย
3: ใช่พี่ตุ๊กเป็นเหมือนทั้งคลอดเองแล้วก็ท้องเองด้วยคิดว่าจะปล่อยก็ไม่ได้ยากที่สุดเองไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยเรีย
2: บร้อยคนอย่างนี้นะฮะมีบุญ
3: ใช่แล้วก็เหมือนพี่ตุ๊กก็แข็งแรงไม่ได้มีแบบอย่างเงี้ยโรคก็ไม่มีเบาหวานความดันหัวใจคือไม่มีอะไรเลยชีวิตแบบเรียบๆอย่างเงี้ย
1: ค่ะตอนท้องต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
3: ตุ๊กว่าอันนี้ที่ไม่ดีเลยคือกินเก่งแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ให้กินเยอะเกินไปคือเดิมอ่ะก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วแล้วก็อ้วนยากพอท้องอ่ะมันก็เลยเหมือนกินเยอะกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กพุงอะไรท้องกินซึ่งไม่ดีเพราะว่าคือ22โลแล้วมันก็เหลือที่ตัวจริ งๆ
2: 22นี่จริงๆแล้วถือว่าเยอะไหมครับ
3: เยอะไปค่ะแล้วก็เยอะมากดีนะว่าอย่าง
2: ต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะ
3: 10ถึง15
2: ถือว่าเยอะ7กิโล
3: เยอะดีว่าเมตาบอลิซึมดีอ่ะลูกคลอดออกไปก็ออกไปเยอะแต่ก็ยังรัวจนท้องคนที่2ยังของเก่าเลยไม่หมดเลย
1: ค่ะทีนี้พอคลอดมาเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นหมดนะคะ
3: ราบรื่นนะคะ
1: ค่ะตอนเลี้ยงช่วงขวบปีแรกเป็นยังไงบ้าง
3: คือมันก็ไม่เหนื่อยนะมันก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปคืออดนอนนู่นนี่แต่ว่าเทียบกับเฉลี่ยด้วยอะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เป็นฟูลไทม์มัมมันก็ไม่ได้บีซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยก็คือดูให้เขากินนมถูกวิธีนอนหลับแล้วก็